0: ว่ายนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้คืออะไรคะเด็กๆต้มยำกุ้งนะคะเรียกว่าเป็นอาหารนะคะที่ได้รับความนิยมนะคะกับชาวต่างชาติใช่ไหมคะชาวต่างชาติเนี่ยชอบมากเลยนะคะแล้วก็เป็นอาหารโปรดของครูแหม่มด้วยนะคะนี่เป็นอาหารโปรดของใครบ้างต้มยำกุ้งเอามือลงค่ะเด็กๆนี่เด็กๆหลายคนชอบเลยนะคะนอกจากต้มยำกุ้งแล้วยังมีอาหารที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างคืออะไรคะอะไรคะผัดไทยนั่นเองไหนใครชื่นชอบการรับประทานผัดไทยบ้างนี่แล้วค่ะเด็กๆเอามือลงค่ะเด็กๆปลายทางนะคะชอบรับประทานผัดไทยหรือเปล่าเด็กๆบอกว่าบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยอีกหนึ่งเอกลักษณ์คืออะไรคะมวยไทยนั่นเองนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเราเลยนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่สวยงามใช่ไหมคะไหนเด็กๆรู้จักนักมวยคนไหนบ้างอ่ะน้องตะวันค่ะน่าจะเหมาะสมกับการดูมวยน้องตะวันดูมวยไทยไหมคะ
1: ดูค่ะ
0: ดูมวยไทยด้วยนักมวยที่น้องชอบคือใครคะ
1: ตะวันฉายค
0: ่
1: ะ
0: ตะวันฉายชื่อเหมือนตัวเองเลยใช่ไหมคะต่อไปน้องกุลน้องกุลชอบใครคะนักมวย
2: บัวขาวครับ
0: บัวขาวเก่งมากๆเลยนะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะชอบใครแต่ละคนนะคะก็จะมีเรียกว่านักมวยในดวงใจที่แตกต่างกันออกไปนะคะต่อไปค่ะนี่เลยคืออะไรคะวัดแต่มีชื่อวัดด้วยใครทราบบ้างว่าคืออะไรวัดนี้มีชื่อว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนะคะซึ่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะเป็นวัดที่เรียกว่าประดิษฐานพระพุทธเจ้านะคะที่ทำด้วยมรกตนะคะสวยงามมากเลยนะคะเด็กๆเป็นวัดที่ไม่ว่าชาวต่างชาติประเทศไหนมาก็จะต้องเข้าไปเยี่ยมชมความสวยงามนะคะของพระแก้วมรกตที่วัดนี้นะคะเรียกว่าสวยงามจริงๆนะคะคุณแหม่มก็เคยไปแล้วนะคะถ้าเด็กๆมีโอกาสที่จะไปกรุงเทพมหานครนะคะก็อยากให้เด็กๆเนี่ยแวะเข้าไปสักการะด้วยนะคะแล้วก็ไปชมความสวยงามศิลปะของวัดพระแก้วนั่นเองนะคะต่อไปค่ะน้องใหม่ภาพนี้คือภาพอะไรคะน้องวันใหม
3: ่ตลาดน้ำค่ะ
0: ตลาดน้ำเด็กๆเคยไปเที่ยวตลาดน้ำไหมคะเด็กๆเคยไปเที่ยวตลาดน้ำที่ไหนบ้างใครเคยไปเที่ยวบ้างน้องตะวันเคยไปเที่ยวตลาดน้ำที่ไหนคะ
1: ใต้ครับ
0: อะไรนะคะ
1: ใต้ครับ
0: ตลาดน้ำที่ใต้เหรอคะมีใครเคยไปเที่ยวที่ไหนบ้างน้องวันใหม่ค่ะเคยไปเที่ยวตลาดน้ำที่ไหนคะ
4: ตลาดน้ำอัมพวาค่ะ
0: ตลาดน้ำอัมพวาเก่งมากค่ะคุณครูก็เคยไปเที่ยวนะคะตลาดน้ำอัมพวาเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองนะคะเรียกว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้วิธีการเดินทางทางเรือใช่ไหมคะขายของก็ต้องขายของทางเรือนะคะซึ่งตลาดน้ำแห่งต่างๆเนี่ยก็ยังคงรักษานะคะเอกลักษณ์ของประเทศไทยไว้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยประเพณีนี้คือประเพณีอะไรคะสงกรานต์นะคะซึ่งสงกรานต์บ้านของประเทศไทยเรานะคะจะจัดขึ้นวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีนั่นเองนะคะนี่เลยวิธีการเล่นสงกรานต์นะคะในสมัยก่อนในเด็กคิดว่าในสมัยก่อนกับสมัยนี้เนี่ยแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันอย่างไรน้องชัยพฤกษ์น้องชัยพฤกษ์ลองบอกความแตกต่างระหว่างการเล่นสงกรานต์ในสมัยก่อนกับสมัยนี้ให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
5: สมัยก่อนเขาจะใช้ขันสมัยนี้เขาใช้ปืนฉีดน้ำ
0: น้องบอกว่าสมัยก่อนจะใช้ขันแล้วก็เล่นน้ำโดยการที่แบบว่าไม่ได้สาดน้ำเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมคะก็ค่อยๆใช่ไหมคะบรรจงสาดน้ำแล้วก็ปะแป้งใช่ไหมคะส่วนสมัยนี้ก็คือเรียกว่าเทน้ำใส่กันเลยใช่ไหมคะแล้วก็ปะแป้งเนี่ยก็คือปะแบบนี้เลยนะคะก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยเรียกว่าลองกลับมาเล่นสงกรานต์นะคะแบบสมัยก่อนนะคะเรียกว่าจะได้แบบว่าคนไทยจะได้รักกันใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเล่นสงกรานต์ก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้ใช่ไหมคะหากเราทำอะไรไม่ถูกใจคนอื่นหรือว่าใช้ความรุนแรงกับคนอื่นนั่นเองนะคะนอกจาก

0: ประเพณีสงกรานต์แล้วในวันสงกรานต์เนี่ยก็จะมีประเพณีอีกประเพณีหนึ่งเรียกว่าอะไรคะประเพณีรดน้ำดำหัวนะคะซึ่งในวันสงกรานต์เนี่ยจะมี1วันนะคะที่เรียกว่าเป็นวันครอบครัวก็คือวันที่14เมษายนนะคะเรียกว่าเป็นวันครอบครัวที่ทุกคนเนี่ยจะกลับไปรดน้ำดำหัวนะคะผู้ใหญ่ใช่ไหมคะหรือคุณพ่อคุณแม่ที่เราเคารพนับถือนะคะซึ่งเรียกว่าก็เป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือแล้วก็ความกตัญญูนะคะต่อผู้ที่เลี้ยงดูเรามาผู้ที่มีพระคุณกับเรานะคะเรียกว่าแล้วก็เรียกว่าเป็นการขอพรนะคะให้เกิดสิริมงคลกับตัวเราเองไหนใครเคยทำประเพณีนี้แล้วบ้างใครเคยรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่บ้างคะเด็กๆน้อยคนนะคะที่จะเคยทำประเพณีนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวปีหน้านี่เดี๋ยวเราเริ่มต้นทำเลยลองดูซิว่าจะเกิดอะไรกับเราบ้างนะคะการทำประเพณีนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยประเพณีอะไรคะลอยกระทงนั่นเองเราลอยกระทงเพื่ออะไรคะเด็กๆบอกบางคนบอกว่าเพื่อขอขมาพระแม่คงคาบางคนบอกว่าเพื่อขอพรแต่ถ้าเราจะขอพรหรือขอขมาวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยเราก็ไม่เรียกว่าควรที่จะรักษาความสะอาดของแม่น้ำใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็เรียกว่าอย่าทิ้งขยะอย่าทำอะไรลงไปถ้าเราลอยกระทงเนี่ยเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติใช่ไหมคะเอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาอ่านบทร้อยกลองแผ่นดินผืนนี้มีค่ากันนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านโดยให้เด็กๆอ่านตามครูแหม่มดูวิธีการแบ่งวรรคตอนให้ดีนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านออกเสียงนะคะตามครูแหม่มนะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ตั้งใจนะคะออกเสียงด้วยทุกคนนะคะแผ่นดินผืนนี้มีค่า
1: แผ่นดินผืนนี้มีค่า
0: ทำนาทำไร่ได้ผล
1: ทำนาทำไร่ได้ผล
0: ทำสวนก็ได้ไม่จน
1: ทำสวนก็ได้
0: อดทนทำไว้ใช้กิน
1: อดทนทำไว้ใช้กิน
0: ในน้ำมีกุ้งปูปลา
1: ในน้ำมีกุ้งปูปลา
0: จับหามาได้ทั้งสิ้น
1: จับหามาได้ทั้งสิ้น
0: เมืองไทยมีทรัพย์ในดินได้ยินเรื่องนี้มานาน
1: ได้ยินเรื่องนี้มานาน
0: ต่อไปนะคะนึกถึงบุญคุณปู่ย่าน
1: ึกถึงบุญคุณปู่ย่า
0: ช่วยกันรักษากล้าหาญ
1: ช่วยกันรักษากล้าหาญ
0: พวกเราจึงได้เบิกบาน
1: พวกเราจึงได้เบิกบาน
0: อยู่บ้านเราได้อย่างดี
1: อยู่บ้านเราได้อย่างด
0: ีเด็กๆอย่าลืมตัวรอเรือต้องรัวลิ้นกระดกลิ้นด้วยนะคะต้องฝึกต้องเตรียมตัวไว
1: ้ต้องฝึกต้องเตรียมตัวไว
0: ้คนไทยย่อมรู้หน้าที่
1: คนไทยย่อมรู้หน้าที
0: ่ช่วยให้ไทยอยู่นานปี
1: ช่วยให้ไทยอยู่นานปี
0: ได้มีความสุขทุกคน
1: ได้มีความสุขทุกคน
0: เอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือการอ่านออกเสียงบทร้อยกลองแผ่นดินผืนนี้มีค่าแบบเว้นวรรคตอนที่ถูกต้องต่อไปให้เด็กๆลองออกเสียงอ่านด้วยตัวเองได้ไหมคะออกเสียงดังฟังชัดอักขระรอเรือต้องชัดเจนนะคะแล้วก็ต้องแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องแล้วระหว่างอ่านต้องดูว่าบทร้อยกลองนี้กล่าวถึงอะไรให้ข้อคิดกับอะไรนะคะเอาละค่ะต่อไปเป็นหน้าที่ของเด็กๆแล้วถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงค่ะเดี๋ยวอ่านบทร้อยกลองแผ่นดินผืนนี้

0: เก่งมากๆค่ะขอเสียงประมือนะคะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับบทร้อยกลองนี้อ่านไปแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างเมื่ออ่านเรียบร้อยแล้วใครรู้สึกอย่างไรบ้างน้องจักรพรรดิรู้สึกอย่างไรคะเมื่ออ่านบทร้อยกลองบทนี้จบแล้ว
1: สบายใจครับ
0: น้องบอกว่ารู้สึกสบายใจนะคะไหนใครรู้สึกแบบอื่นบ้างน้องประกอบรู้สึกอะไรคะ
2: อยากรักษาแผ่นดินไทย
0: น้องประกรณ์บอกว่าเมื่ออ่านแล้วอยากรักษาแผ่นดินไทยโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเรามาตอบคำถามในกิจกรรมตอบให้ดีมีรางวัลกลุ่มที่2พร้อมจะตอบหรือยังคะเดี๋ยวเรียกกลุ่มที่2ตอบก่อนนี่เลยกลุ่มไหนไม่ตั้งใจคุณครูจะเรียกกลุ่มนั้นถ้าครูเรียกกลุ่มนั้นแสดงว่าต้องรู้ตัวเองแล้วนะคะว่าไม่ตั้งใจเรียนนะคะเอาละค่ะกลุ่มที่2ตอบคำถามข้อที่1ค่ะบทร้อยกลองแผ่นดินผืนนี้มีค่ากล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญคะ
3: ช่วยเหลือการรักษาแผ่นดินค่ะ
0: การรักษาแผ่นดินอย่างไรเอ่ยให้น้องอีฟตอบค่ะ
4: ไม่ทิ้งขยะลงในทะเลค่ะ
0: ในบทร้อยกลองนี้มีกล่าวถึงไหมคะไม่มีนะคะในบทร้อยกลองเนี่ยจะกล่าวถึงกว่าที่ประเทศไทยเราเนี่ยจะมีมาได้ใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องเรียกว่ามาจากบรรพบุรุษของเราที่ช่วยกันรักษาให้ประเทศไทยเราเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็ประเทศไทยเราเนี่ยที่มีแหล่งอุดมสมบูรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมีปูมีข้าวมีปลาอยู่ในน้ำใช่ไหมคะเขาเปรียบเทียบว่าประเทศไทยเรามีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรนะคะเรียกว่าได้อาหารได้รายได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องช่วยกันรักษาประเทศไทยเราเนี่ยให้คงอยู่ต่อไปโดยการรู้หน้าที่ของตนเองนั่นเองนะคะคำถามต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยข้อที่2นักเรียนเป็นเด็กดีมีหน้าที่อะไรบ้างแล้วถ้านักเรียนน่ะจะตอบแทนคุณของประเทศของเราตอบแทนคุณของบรรพบุรุษโดยการเป็นเด็กดีในสำหรับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2เนี่ยสามารถทำได้โดยวิธีการใดบ้างน้องวันใหม่ค่ะ
5: ตั้งใจเรียนค่ะ
0: ตั้งใจเรียนเก่งมากนะคะตั้งใจเรียนเพื่อนำความรู้นะคะไปช่วยพัฒนาประเทศชาตินั่นเองค่ะมีอะไรอีกไหมคะน้องประกรณ์ค่ะ
6: รักษาภาษาไทยไว้ครับ
0: รักษาภาษาไทยโดยวิธีการไหนคะ
6: เขียนคำไม่ถูกต้องครับ
0: เขียนคำและอ่านคำให้ถูกต้องยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะมีอีกไหมคะน้องปลื้มค่ะน้องปลื้มจะช่วยเรียกว่าเป็นเด็กดีทำหน้าที่อะไรบ้าง
7: มีจิตอาสาม
0: ีจิตอาสาอย่างไรคะน้องปลื้ม
7: ช่วยเก็บขยะค่ะ
0: ช่วยเก็บขยะนะคะแล้วก็ต้องรู้หน้าที่ของเราก็คือต้องทิ้งขยะให้ลงถังให้ถูกที่ด้วยนะคะอีกไหมคะใครจะน้องค่ะน้องจักรพรรดิค่ะ
8: ไม่ทำลายป่าครับ
0: ไม่ทำลายป่าไม่ตัดไม้ทำลายป่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและคำถามข้อสุดท้ายค่ะนี่เลยนักเรียนเนี่ยจะช่วยประเทศชาติอย่างไรบ้างเพื่อนเด็กๆปลายต้นทางก็ตอบไปแล้วใช่ไหมคะเด็กดีใน มีหน้าที่อะไรบ้างก็คือการตั้งใจเรียนและจะช่วยประเทศชาติอย่างไรก็เช่นการมีจิตอาสาใช่ไหมคะการช่วยอนุรักษ์ภาษาไทยใช่ไหมคะแล้วก็การไม่ตัดไม้ทำลายป่าเหมือนที่น้องยกตัวอย่างมานะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านบทร้อยกลองแผ่นดินผืนนี้มีค่าอีกหนึ่งครั้งนะคะขอเสียงอีกหนึ่งครั้งนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้คะแนนกลุ่มไหนที่ตั้งใจอ่านนะคะแล้วก็อ่านออกเสียงถูกต้องชัดเจนนะคะเดี๋ยวจะได้คะแนนเพิ่มนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านออกเสียงพร้อมกันเลยนะคะ1 2

0: ล้วค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเสียงประมืออีกหนึ่งครั้งค่ะเก่งมากๆเลยนะคะคุณครูให้คะแนนเด็กๆต้นทางนะคะคนละ10คะแนนทุกคนเลยนะคะเพราะเห็นว่าเด็กๆน่ะมีความตั้งใจนะคะมากๆเลยแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะให้คะแนนเด็กๆที่อ่านออกเสียงบทร้อยกลองด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วนะคะกิจกรรมวันนี้เด็กๆจะได้ทำในเรื่องของเด็กดีรู้หน้าที่นะคะนี่เป็นใบงานแบบนี้เลยนะคะถ้าคุณครูปลายทางไม่ได้ปริ้นไว้ให้เด็กๆนะคะสามารถให้เด็กๆเนี่ยทำในสมุดได้เลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองดูว่าเด็กดีรู้หน้าที่เด็กดีสำหรับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2เรามีหน้าที่อะไรบ้างที่จะช่วยทำให้เรียกว่ารักษาประเทศไทยของเรานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้ยกตัวอย่างน้องชัยพฤกษ์อยากยกตัวอย่างน้องชัยพฤกษ์ยกมา1ตัวอย่างค่ะ
1: ช่วยเก็บขยะ
0: ช่วยเก็บขยะเด็กๆอาจจะเขียนเป็นความเรียงนะคะให้เด็กๆลองเขียนเป็นความเรียงลองใช้เรียกว่ากระบวนการของการแต่งประโยคนะคะมาใช้นะแล้วเสร็จแล้วให้เด็กๆวาดรูประบายสีให้เรียบร้อยเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเด็กๆนะคะออกมานำเสนอให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางได้รู้นะคะว่ากิจกรรมของเราเนี่ยเด็กๆเขียนอะไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยขึ้นมารองนะคะเวลาเขียนจะได้ลายมือสวยงามนะ

ของฉันขอให้เด็กๆเขียนอย่างน้อย2บรรทัดนะคะเขียนอย่างน้อย2บรรทัดนะคะเขียนให้เต็มบรรทัดด้วยถึงเส้นด้านหลังนะคะมีอะไรบ้างหน้าที่ของเราหนูอาจจะเขียนว่าฉันจะตั้งใจเรียนเพื่อนำความรู้ไปช่วยพัฒนาประเทศใช่ไหมคะและ

ครูสอนไปแล้วไม้ยมกจะต้องอยู่ถึงเส้นข้างบนใช่ไหมคะแล้วหางถึงลงมาข้างล่างนะคะเว้นหน้าเว้นหลังด้วยนะคะเว้นช่องไฟนิดนึงนะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาเด็กๆนะคะทำกิจกรรม15นาทีนะคะเด็กๆเร่งมือเลยนะทำให้สวยงามลองดูว่าเราจะทำอะไรเพื่อประเทศชาติของเราได้บ้างนะคะ

างคนอาจจะเขียนว่าฉันจะตั้งใจเรียนเพื่อนำความรู้ไปเป็นแพทย์ไปเป็นหมอเพื่อช่วยรักษาคนไข้แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วแต่เด็กๆเลยนะคะลองดูว่าลองสำรวจว่าหน้าที่ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างหน้าที่ของเราคือเล่นเกมได้ไหมคะไม่ได้นะคะให้เขียนเป็นประโยคต้องมีประโยคก่อนประโยคคือใครเป็นคนทำเราใช่ไหมคะต้องมีประธานก่อนนะคะคุณครูบอกว่าให้เขียนในลักษณะเป็นประโยคแล้วก็เรียบเรียงเป็นข้อความนะคะน้องชยากรเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาลองนะคะ

0: เด็กๆเวลาก่อนที่จะเขียนเนี่ยครูเคยบอกแล้วว่าให้เราคิดก่อนใช่ไหมคะคิดก่อนที่จะเขียนแล้วค่อยเขียนลงไปนะน้องปลื้มได้2บรรทัดแล้วน้องปลื้มลองบอกสิคะว่าหน้าที่ของฉันคืออะไรคะใช้ไมค์บอกใช้ไมค์บอกได้เลยค่ะ
1: ผมกับเพื่อนๆช่วยกันเก็บขยะที่ทะเลเพื่อรักษาความสะอาดของประเทศค
0: ่ะอย่าลืมหน้าที่หลักของเราด้วยนะคะหน้าที่หลักของเด็กๆคืออะไรคะตั้งใจเรียนด้วยนะคะน้องปลื้มอาจจะเขียนเพิ่มไปด้วยก็ได้นะคะเพิ่มต่อท้ายได้เลยค่ะเขียนมากกว่า2บรรทัดได้แต่ห้ามน้อยกว่า2บรรทัดนะคะหรือใครสามารถเขียนบรรยายอธิบายเนี่ยจนได้5บรรทัดนะคะคุณครูจะมีคะแนนพิเศษให้คุณครูไม่ได้ให้เขียนเป็นข้อนะคะน้องชัยพฤกษ์คุณครูให้เขียนเป็นเหมือนกับประโยคแล้วก็นำมาเรียบเรียงเป็นข้อความนะคะเพราะฉะนั้นประโยคก็จะต้องมีประธานใช่ไหมคะเด็กๆเว้นวรรคให้ถูกต้องด้วยนะคะใส่เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกด้วยเขียนสระเขียนพยัญชนะให้ถูกต้องด้วยนะคะใครเสร็จแล้วให้วาดภาพประกอบที่สื่อถึงสิ่งที่เด็กๆเขียนนะคะเหลือเวลาอีก10นาทีค่ะเด็กๆ10นาทีนะคะ

0: ใครเขียนคำไหนไม่ถูกยกมือถามเพื่อนๆที่อยู่ข้างๆได้หรือถามคุณครูได้เลยนะคะ
1: รออักกรักสออาสาสอฤาษีค่ะไปเป็นอาชีพที่ดีคืออาชีพอะไรคะหมอมันจะเขียนไปเป็นอาชีพที่ดีและอาชีพที่สุจริตได้ไหมคะเขียนเป็นไหมคะสุจริตสออุสุแล้วก็จอจานรอเดือนสระอิต่อเต่าสุจริต
0: ทำไมน้องไม่เขียนต่อจากคำว่าประเทศไทยเลยคะเขียนให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะคะเราใช้วิธีการเว้นวรรคแทนนะคะน้องอีฟยังเขียนไม่เต็มบรรทัดเลยค่ะคุณครูให้เขียนเป็นประโยคแล้วก็ให้เรียบเรียงต่อกันไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่นะคะ

ชนะอีกค่ะต่อเต่าเก่งมากค่ะแล้วหนูจะเขียนว่าอะไรต่อคะเขียนให้เต็มบรรทัดอาจจะเขียนคำเชื่อมคำว่าและอะไรอีกคะหน้าที่ของฉันอาจจะมีหลายหน้าที่มากกว่าตั้งใจเรียนหนูคิดว่าหน้าที่ของหนูมีอะไรอีกคะ

ฉันจะตั้งใจเรียนรู้นำไปใช้อะไรคะฉันจะตั้งใจเรียนนำความรู้ใช่ไหมนำความรู้ไปใช้เขียนให้ติดกันเลยนะคะเดี๋ยวลบออกแล้วเขียนใหม่นะน้องวันใหม่เขียนว่าอะไรบ้างคะเขียนคำว่าเรียนด้วยนะคะและตั้งใจเรียนเพื่ออะไร

พอเอื้อเพื่อแม่เอกเพื่อค่ะสระเอพอพานสระอืออ่างไม่เอกเพื่อเออืออไงคะจำได้ไหมอืออแล้ววรรณยุกต์ก็คือไม่เอกค่ะน้องไลวินเขียนว่าอะไรบ้างคะน้องไลวินเขียนอะไรบ้างคะที่น้องเขียนให้คุณครูฟังหน่อยค่ะเพื่อจะให้เมืองไทยทำอะไรคะเป็นอย่างไรเอ่ยสะอาดแล้วอะไรอีกมากขึ้นเขียนต่ออีกหน่อยได้ไหมคะเขียนให้เต็ม2บรรทัดนะคะและอะไรอีกหน้าที่หลักของเราคือต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมคะเดี๋ยวเขียนให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยวาดรูปนะคะและเขียนคำว่าและค่ะและเราเขียนต่อเลยนะคะใครเขียนครบ2บรรทัดแล้วระบายสีได้วาดรูประบายสีได้เลยค่ะน้องปิโป้เร่งมือเลยนะคะจะใช้ในประโยคสุดท้ายตอนจบเพียงแค่1คำนะคะส่วนคำอื่นเนี่ยน้องอาจจะใช้วิธีการเว้นวรรคนะคะแล้วก็ขึ้นประโยคใหม่แล้วก็ค่อยเขียนคำว่าและในประโยคสุดท้ายนะคะเร่งมือเลยค่ะเหลือประมาณ7นาทีนะคะ

มีใครเสร็จแล้วบ้างเด็กๆปลายทางเสร็จหรือยังคะเพื่อนๆต้นทางเร่งมือเลยนะคะลายวาดภาพเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะ

เสร็จหรือยังคะน้องปลื้มเสร็จยังคะระบายสีได้เลยค่ะระบายสีเลยนะคะอันนี้คือทำอะไรคะเนี่ยอ๋อตั้งใจเรียนใช่ไหมคะ

น้องชยากรยังเขียนไม่เต็มบรรทัดเลยค่ะบรรทัดที่2ยังเขียนไม่ครบเลยนะคะเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะน้องตะวันด้วยนะคะ

เรียนสระเอมีกี่ตัวคะอันนี้หนูลบไม่สะอาดใช่ไหมไปลบให้สะอาดระบายสีได้เลยค่ะเร่งมือเลยเด็กๆเร่งมือเลยเหลืออีก1นาที1นาทีเท่านั้นนะคะน้องไลวีนคำไหนที่เขียนไม่ได้ลองถามประกรณ์นะคะน้องไลวีนคำไหนที่ไม่ได้คะเขียนคำไหนไม่ได้คะลองถามคุณครูก็ได้ถามเพื่อนที่อยู่ข้างๆก็ได้นะคะ

0: ด็กๆหมดเวลาวางดินสอค่ะหมดเวลาวางดินสอเอาละค่ะตอนนี้มีผู้พูดมารอเราที่ข้างหน้าแล้วต่อไปเด็กๆต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะมาดูผลงานของน้องปลื้มขอเสียงปรบมือให้ผลงานของน้องปลื้มหน่อยค่ะนี่เลยน้องปลื้มลองบอกหน่อยค่ะว่าหน้าที่ฉันหรือว่าเด็กดีรู้หน้าที่เนี่ยจะต้องมีหน้าที่อะไรบ้างสำหรับน้องปลื้มค่ะ
1: ผมกับเพื่อนๆช่วยกันเก็บขยะที่ทะเลเพื่อรักษาความสะอาดของประเทศและการตั้งใจเรียนครับ
0: เก่งมากค่ะประมือให้น้องปลื้มค่ะนี่ก็คือผลงานของน้องปลื้มนายใครอยากออกมาอีกคะน้องเจ้านายค่ะน้องเจ้านายมาเลยคนที่ยังระบายสีไม่เสร็จก็สามารถออกมาได้นะคะเอาละค่ะขอเสียงประมือให้น้องเจ้านายหน่อยค่ะมาดูกันเด็กดีรู้หน้าที่ของน้องเจ้านายต้องเป็นอย่างไรคะ
2: ตั้งใจเรียนค่ะ
0: ลองพูดสิ่งที่น้องเขียนมานะคะ
2: ฉันจะตั้งใจเรียนเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและนำไปใช้ในชีวิตประจำครับได้
0: ในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะหน้าที่ของน้องเจ้านายก็คือน้องเจ้านายบอกว่าจะตั้งใจเรียนเพื่อศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องเจ้านายค่ะไหนใครจะออกมาอีกคะน้องประกรณ์มาก่อนค่ะน้องประกรณ์ค่ะน้องประกรณ์มาดูหน้าที่ของน้องประกรณ์เด็กดีรู้หน้าที่ของน้องประกรณ์นะคะนี่เลยมีอะไรบ้างคะ
2: พวกเราต้องรักษาภาษาไทยเราควรเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องเราควรรักษาภาษาไทยไว้
0: ภาษาไทยสระอาตรงนี้หายนะคะไม่เป็นไรค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้น้องประกรณ์นะคะน้องประกรณ์บอกว่าหน้าที่ก็คือต้องใช้ภาษาไทยอ่านภาษาไทยให้ได้นี่คืออะไรคะ
3: ความคิดของคน
0: ความคิดของหนูคิดว่าอย่างไรเอ่ย
2: แม่ฉันอ่านหนังสือไม่ออกฉันต้องเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง
0: แม่ฉันจะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ฉันต้องเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องการใช้ภาษาไทยต้องมีทั้งอ่านและเขียนควบคู่กันนะคะยอดเยี่ยมมากค่ะน้องประกรณ์นะคะประมือให้น้องประกรณ์เดี๋ยวคุณครูขอโชว์ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยระบายสีอีกครั้งนะคะคนต่อไปน้องสตางค์ล่ะคะประมือให้น้องสตางค์ค่ะมาเลยค่ะน้องสตางค์เอาละค่ะมาดูหน้าที่ของน้องสตางค์เด็กดีรู้หน้าที่ของน้องสตางค์ต้องเป็นอย่างไรคะ
2: หนูจะตั้งใจเรียนค่ะจะได้เป็นหมอค่ะรักษาผู้อื่นค่ะพูดและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องไม่ทิ้งขยะในสถานที่ท่องเที่ยว
0: เก่งมากค่ะคำว่าเรียนหนูลบแล้วมันหายไปใช่ไหมคะไม่เป็นไรเก่งมากๆปรบมือให้น้องสตางค่ะน้องสตางบอกว่าหน้าที่ของหนูคือ1หนูจะต้องตั้งใจเรียนเป็นหมอให้ได้เพื่อรักษาผู้อื่น2น้องบอกว่าจะต้องใช้ภาษาไทยเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องและข้อ3ต้องไม่ทิ้งขยะบริเวณที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ถังขยะใช่มั้ยคะเก่งมากปรบมือให้น้องสตางค่ะขออีก1ข้อนะน้องอีฟมาเลยค่ะน้องอีฟค่ะมาดูหน้าที่ของน้องอีฟเด็กดีรู้หน้าที่ของน้องอีฟเป็นอย่างไรคะ
2: จะฉันจะตั้งใจเรียนเพื่อนำความรู้ไปเป็นทหารและรักษาประเทศค่ะ
0: คำว่าความรู้เนี่ยค่ะเด็กๆจะชอบฉีกคำใช่ไหมคะความรู้เป็นคำเดียวกันควรที่จะเขียนในบรรทัดเดียวกันนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าปรับปรุงแก้ไขใหม่นะคะนี่เลยเด็กดีรู้หน้าที่ของอีฟน้องอีฟบอกว่าฉันจะตั้งใจเรียนเพื่อนำความรู้ไปเป็นทหารนี่อนาคตทหารหญิงของเรานะคะแล้วก็เพื่อเป็นทหารเพื่อรักษาประเทศชาติเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องอีฟค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่ก็คือผลงานนะคะของเด็กๆต้นทางที่รู้หน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดีนะคะเมื่อรู้หน้าที่แล้วก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนของเราในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรไปคะเด็กๆแผ่นดินผืนนี้มีค่าใช่ไหมคะที่สอนให้ข้อคิดของเรานะคะว่าเราจะต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองเพื่อให้ประเทศชาติเนี่ยคงอยู่ต่อไปนั่นเองค่ะ สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของตอบแทนพระคุณนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงานที่4เรื่องตอบแทนพระคุณนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะแผ่นดินผืนนี้มีค่านะคะเด็กๆทุกคนเนี่ยได้ทำใบงานนะคะได้เขียนหน้าที่ของตนเองแล้วเมื่อเด็กๆรู้แล้วนะคะว่าหน้าที่ของเราคืออะไรนะคะเด็กๆก็จะต้องนำไปใช้เพื่อให้ประเทศไทยของเราคงอยู่ต่อไปนั่นเองค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
2: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
3: เย้ yeah!
2: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
4: หนูค่ะหนูค่ะ
2: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
4: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
5: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
2: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
3: เย้ๆ
6: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
1: ผมก็ชอบครับคุณครู
2: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
7: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต่างกันก็ได้ครับ
2: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
1: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
4: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
2: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
7: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
2: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
6: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
4: คำว่าเคาะกับเหมาะแล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
6: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
6: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
7: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
7: ใช่ครับครู
1: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
2: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
1: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
1: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
3: เย่ yeah!
2: เอาละเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขิดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะ เมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
4: สนใจ
7: ไฟรู
6: ้ดูแล
1: แม่ยาย
2: ลายมือ
4: ถือปืน
7: ยืนยาว
6: ชาวเมือง
1: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
6: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
2: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
1: ตามใจฉัน
4: ฝันว่าหิว
7: ปลิวตามลม
6: ชมดอกไม
2: ้ไส้ดินสอ
1: พ่อแม่ผม
4: ลงใต้ปีก
7: หลีกให้พ้น
6: คนไม่ดี
1: พี่สอนน้อง
2: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
6: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
2: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
6: ทรัพย์สินเงินทอง
1: ของใช้ในบ้าน
2: ร้านขายไก่ย่าง
4: ข้างฉันสองชั้น
7: วันนี้ไปเที่ยว
6: เลี้ยวไปทางซ้าย
1: ย้ายไปทางขวา
2: อย่าออกนอกลู
4: ่ปูเสื่อกินข้าวว
7: าววับแหวนทอง
6: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
2: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
3: เย้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: ฮะ
3: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
4: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
3: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
4: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
3: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
4: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
4: เมธแก่นแก้วหายไปไหน
5: ได้แมวแล้ว
4: เอ
5: ามาเร็ว
6: ๆเฮ้ยแก่นแก้ว
4: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
5: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
3: เฮ้ยๆๆหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
5: ทำฝนงั้นเหรอหือ
3: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
5: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
3: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
7: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
3: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
5: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
6: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
5: อะไรเนี่ยฝนนี
6: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
3: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็น
4: ป้อแก่นแก้ว
5: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมาแล้ว

0: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
2: หึพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: พื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: ดทำความคารวะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะครับอยู่กับคุณครูพานุพัฒน์ปุริชัยหรือครูแบงค์ครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับในวันนี้นะครับเราก็ยังจะไปเรียนรู้กันต่อในเรื่องของสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้นะครับเป็นตอนที่4แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับคุณครูมีบัตรภาพนะครับปริศนามาให้พวกเรานะครับในห้องต้นทางและปลายทางได้ร่วมรับชมกันด้วยนะครับจะมีอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับแต่วันนี้คุณครูมีกติกาด้วยกติกาในวันนี้นะครับจะเกี่ยวกับรูปภาพนี่แหละนะครับก็คือให้พวกเราได้วงกลมล้อมรอบรูปภาพที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับแต่วันนี้นะครับคุณครูอาจจะไม่ได้ให้นักเรียนเนี่ยได้วงกลมแต่จะให้ใช้วิธีการอื่นๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าครูจะให้ใช้วิธีการอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยนะครับมาร่วมรับชมไปทีละภาพพร้อมกันก่อนนะครับว่าภาพวันนี้เนี่ยจะมีภาพอะไรบ้างนะครับมาดูกันที่ภาพแรกครับเด็กๆตอบพร้อมกันว่าเป็นภาพของภาพของกระถางนั่นเองครับเป็นกระถางที่เอาไว้ทำอะไรลูก
2: ปลูกต้นไม้
1: สามารถนำไปปลูกต้นไม้ได้นั่นเองภาพแรกเป็นกระถางภาพที่สองเป็นภาพของอะไรครับเห็นชัดๆเลยว่าเป็นก้อนเมฆนะครับหรือเมฆนั่นเองนะครับที่เราเจอบนไหนบนท้องฟ้าถูกต้องครับต่อไปเป็นภาพของเป็นภาพของดินนะครับดินที่เราได้เคยพบเจอในชีวิตประจำวันนั่นเองเป็นภาพของอะไรต่อครับสีฟ้าสดใสแบบนี้เป็นภาพของน้ำนั่นเองครับมีภาพของอะไรอีกนะเป็นภาพของอะไรเราจะไม่เรียกว่าพระอาทิตย์เราจะเรียกว่าดวงอาทิตย์นั่นเองครับดวงอาทิตย์แสงสว่างเจิดจ้าแบบนี้เลยภาพของอะไรครับสิ่งนี้ใช้กับการปลูกพืช นั่นแหละเป็นอะไรกันแน่ลูก
2: เส
1: ียมจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งพรั่วไม่ใช่
2: จ
1: อบจอบก็ไม่ใช่อันนี้คืออะไรครับช้อนช้อนอะไร
2: ช้อน
1: พวนดินหรือช้อนปลูกเด็กๆรู้จักไหมช้อนปลูกเอาไว้ขุดดินได้เหมือนกันกับเสียมนั่นแหละแต่สิ่งนี้นะครับมันจะกระทัดรัดกว่านะครับเหมาะกับงานเล็กๆน้อยๆเนาะแต่เสียมเนี่ยจะขุดดินได้ลึกดีนะครับแต่อันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้กับการปลูกพืชผักทั่วๆไปนะครับนั่นคือช้อนปลูกนั่นเองครับต่อไปเป็นอันนี้คืออะไรครับ
2: บัว
1: รดน้ำบัวรดน้ำเนี่ยเอาไว้ทำอะไร
2: เอา
1: ไว้รดน้ำต้นไม้ได้ครับสิ่งนี้คือ
2: ไ
1: ม่ได้ให้สังเกตบริเวณดินนะให้สังเกตตัวนี้ลูกตัวนี้คือ
2: ไส
1: ้เดือนดินนะครับเป็นสัตว์ที่พบอยู่ตามไหนใต้ดินนะครับพบอยู่ตามใต้ดินที่เขาขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีการขุดขึ้นมานั่นเองครับเด็กๆไส้เดือนดินหมดยังนะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวครูขอค้างคำถามนี้ไว้ก่อนเลยนะครับนักเรียนเนี่ยเลือกวงกลมรูปภาพนั้นเพราะเหตุใดอันนี้คุณครูติดคำถามไว้ก่อนนะแต่เด็กๆทุกกลุ่มเนี่ยจะได้รับสิ่งนี้ไปทุกกลุ่มนะครับนี่คือชุดบัตรภาพทั้งหมดนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะแจกให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม1 2 3 4 5ไปคนละไม่ใช่คนละกลุ่มละ1ชุดนั่นเองครับแล้วที่คุณครูบอกว่าไม่ให้วงกลมเพราะอะไรนะครับถ้าวงกลมไปปุ๊บเราไม่ลบได้นะครับฉะนั้นคุณครูมีสิ่งนี้เห็นไหมสีเขียวๆตรงนี้สีเขียวๆตรงนี้นะครับคุณครูเนี่ยมันก็คืออะไรครับเด็กๆเราเรียกสั้นๆว่าโพสต์อิทนะครับโพสต์อิทเอาไว้ติดนะครับว่าเด็กๆคิดว่าภาพนี้ ป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชก็ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันคิดนะครับแล้วก็เลือกโพสต์อิทมาติดรูปภาพที่คิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองครับเอาล่ะพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมไหมครับกลุ่มไหนพร้อมก่อนนะครับคุณครูจะเดินแจกกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มแรกโอ้โหมีความพร้อมมากเลยตอนนี้อ่ะถ้างั้นนะครับเดี๋ยวคุณครูขอเดินไปที่กลุ่มเลยนะอ่ะได้รับแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางไว้ตรงกลางก่อนนะอย่าเพิ่งจับอะไรทั้งสิ้นวางไว้ก่อนอ่ะกลุ่ม2วางไว้ตรงกลางกลุ่มนี้อ่ะเอาละตอนนี้นะครับให้เด็กๆเอานะครับบัตรภาพออกได้เลยแล้วก็แยกโพสต์อิทไว้ค่อยๆดึงออกครับค่อยๆดึงออกค่อยๆดึงออกนะวางกระจายบนโต๊ะจะมีทั้งหมดจำนวน8ภาพให้วางกระจายทั้งหมดบนโต๊ะได้เลยนี่ทำอะไรเอา
0: ไส้เดือน
1: มาเรียงก่อนมาเรียงก่อนอ้าววางสิ่งนี้โพสต์อิทอ่ะเอาไว้ตรงกลางเอาเดี๋ยวเพื่อนข้างหลังไม่เห็นขยับหน่อย
0: ขยับเหรอครูทำไมไส้เดือนมันจะดูเลื่อนเราไหม
1: ไม่อ่ะวางแบบนี้ให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะเอาขยับมานิดนึงเอาโพสต์อิทออกมาลูกขยับมานิดนึงขยับ2ภาพนี้วางไว้ตรงกลางนี่แล้วเพื่อนข้างหลังไม่เห็นเดี๋ยวเถอะขยับมาอีกขยับมาอีกเอาไว้ตรงกลางคุณครูบอกแล้วว่าให้อยู่ตรงกลางของโต๊ะให้เพื่อนได้ดูด้วยใช่ไหมเพื่อนกับเธอมาร่วมกันดูด้วยกลุ่มนี้แล้วทำไมเอาไม้ทับแบบนี้ล่ะวางไว้ตรงกลางไม่ให้กระจายคนละแผ่นวางไว้ตรงกลางเข้าใจไหมครับเอามาวางครับวางเลยแล้วสังเกตร่วมกันกลุ่ม 5คุณครูให้วางตรงกลางไม่ฟังเลยเนี่ยกระจายสิลูกกระจายรู้จักคำว่ากระจายไหมกระจายคือวางแบบนี้ลักษณะแบบนี้เข้าใจไหมอ้าวโพสต์อิทไปไหนแล้วอ๋อโพสต์อิทอยู่นี่โอเคทีนี้แต่ละกลุ่มเลือกโพสต์อิทไปติดได้เลยเลือกโพสต์อิทที่เรามีไปติดในภาพที่คิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมากที่สุดติดได้เลยแต่ละกลุ่มเบาเสียงลงนิดนึงกลุ่มไหนเสียงดังทำงานไม่มีเสียงครับกลุ่มนี้เลือกโพสต์อิทติดยังกลุ่มนี้เลือกไปติดซีโพสต์อิทอยู่นี่มันมีอยู่ทั้งหมด3แผ่นก็แล้วแต่ว่าจะใช้กี่แผ่นแล้วแต่ว่าจะใช้กี่แผ่นนะปรึกษากันดีๆครับเด็กๆมีอยู่ทั้งหมด3แผ่นบางทีมันอาจจะไม่ใช้หมดก็มีนะบางทีอาจจะไม่ได้ใช้หมดก็ได้นะครับติดได้เลยบางทีอาจจะติดไม่หมดก็มีเอาแล้วถือภาพทำไมวางสิติดสิลูกติดเอาติดสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้เลยก็คิดดูเองคิดเองคิดเองปรึกษาร่วมกันกลุ่มนี้เรียบร้อยนะกลุ่มนี้เรียบร้อยกลุ่ม2เรียบร้อยแล้วกลุ่ม3เรียบร้อยไหมกลุ่ม3เรียบร้อยกลุ่ม4ได้ยังกลุ่ม4ได้แล้วกลุ่ม1เร็วๆรีบติดลูก
0: ถ้ามันมีน้ำขึ้นมันจะตายเนี่ย
1: ดีกลุ่ม5ได้ยังลูกกลุ่ม5ได้แล้วกลุ่ม1ได้ยังเร็วอ่ะทีนี้วางทุกคมทุกกลุ่มครับตอนนี้ให้วางมืออ่ะวางมือครับวางมือทุกกลุ่มเลยตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะครับวางมือกลุ่ม1หมดเวลาแล้วครับกลุ่ม1กลุ่มที่1หมดเวลาครับวางกระจายไว้สิเธออย่ามารวมกันเหมือนเพื่อนกลุ่มอื่นสังเกตดูเพื่อนกลุ่มอื่นเขากระจายกันหมดไม่ใช่มาวางแล้วรวมกันที่เดียวอ่ะเอาละทีนี้มาตอบคำถามชวนคิดของครูหน่อยว่าพวกเราเนี่ยเลือกภาพไหนกันบ้างอ่ะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งบอกสิมีภาพไหนบ้างใช้ไมค์ด้วยใช้ไมค์ด้วยไม่ต้องหยิบภาพขึ้นมาแค่บอกว่าเลือกภาพไหนกันบ้าง
0: ดิน
1: พูดดัง
0: ๆดินนะครับ
1: มีภาพดินมีภาพอะไรอีก
0: ช้อน
1: มีภาพของช้อนแล้วก็มีภาพของ
0: น้ำครับ
1: เอ้ยบัวบัวขออภัยครับบัวรถน้ำทีนี้กลุ่มหนึ่งนะครับเก็บรวบรวมรูปภาพแล้วมาส่งคืนครูก่อนเก็บรวบรวมรูปภาพแล้วตัวแทน1คนนำภาพเดี๋ยวจะเพิ่งมาส่งนะเดี๋ยวค่อยมาทีเดียวกลุ่ม2ครับกลุ่ม2มีภาพของอะไรบ้าง
3: น้ำดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย
1: ์มีภาพของดวงอาทิตย์หรือแสง
3: ดิน
1: แล้วก็มีภาพของดินเก็บรวบรวมเลยครับทีนี้เก็บรวบรวมก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาส่งคนโทรกลุ่ม3เลือกภาพอะไรบ้างครับ
4: ดินครับ
1: มีภาพดิน
4: น้ำครับ
1: มีภาพน้ำ
4: แล้วก็แสงครับ
1: และแสงขอบคุณมากเก็บรวบรวมไว้กลุ่ม4โลกมีภาพของอะไรกันบ้าง
0: มีแสง
1: มีแสง
0: มีดิน
1: มีดินและ
0: มีน้ำครับ
1: น้ำเก็บรวบรวมเนาะกลุ่ม5ครับมีภาพของอะไรบ้างที่เราได้เลือกไว้เก็บรวบรวมไว้ตรงกลางนะเดี๋ยวครูจะเดินไปเก็บเอง
0: มีน้ำ
1: มีน้ำมีอะไรอีก
0: มีแสงแดด
1: มีแสงแดดแสงอาทิตย
0: ์
1: แล้วก
0: ็
1: มีดินขอบคุณมากครับทีนี้เดี๋ยวครูจะเดินไปเก็บแล้วนะมาลูกขอเก็บก่อนกลุ่มนี้คลิปไปไหนลูกคลิปหนีไปไหนแล้ว

0: ไม่ใช่อันนี้ของกลุ่มอื่นแต่ไม่เป็นไรกลุ่มนี้อ่ะเรียบร้อย1 2 3อ่ะกลุ่ม4มาและกลุ่ม5อ่ะมาลูกคลิปนี้ป่ะลูกโอเคเรียบร้อยแต่ละกลุ่มนะครับก็จะมีเหตุผลต่างๆในการเลือกที่ไม่เหมือนกันนะครับอ้าวเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับไปหาคำตอบกันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองครับซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับบอกสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและแนวทางการดูแลของดูแลพืชให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นอย่างเหมาะสมนะครับกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งคุยกันเสียงดังแล้วครับทีนี้ทุกคนหันหน้ามาก่อนนะวันนี้เราใช้ใบกิจกรรมในใบเดิมนะครับในหน้าที่75นะครับวันนี้เป็นข้อที่6แล้วนะครับให้ร่วมกันพูดคุยเพื่อตอบคำถามเรื่องที่อ่านโดยใช้ข้อมูลจากการทำกิจกรรมและบอกสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชพร้อมกับบันทึกผลนั่นเองครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่7ให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าถ้าต้องการให้ต้นพืชเจริญเติบโตไปเรื่อยๆจะมีแนวทางการดูแลพืชให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นอย่างเหมาะสมอย่างไรนะครับดูข้อที่7ดีๆนะทีนี้เรามาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมกันครับให้นักเรียนนะครับบอกสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้ข้อมูลจากอะไรครับใช้ข้อมูลจากอะไรครับมีใครตอบได้ไหมใช้ข้อมูลจากอะไรครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะครับว่านักเรียนต้องบอกสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้ข้อมูลจากอะไรนะครับแน่นอนว่าก็จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการดูแลต้นพืชที่แตกต่างกันทั้ง3กระถางนั่นแหละนะครับหมายความว่าเราใช้ข้อมูลนะครับจากการที่เราบันทึกผลลงในใบงานครั้งก่อนนั่นเองครับข้อต่อไปนะครับนักเรียนต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรครับวันนี้ต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับมีใครตอบได้ไหมนักเรียนไปทางนะครับเชิญครูตอบคำถามข้อนี้หน่อยครับในวันนี้นะครับเราจะต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรนั่นนะครับก็คือวิธีหรือแนวทางการดูแลพืชให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมนะครับและข้อนี้นะครับเมื่อนักเรียนร่วมกันหาแนวทางการดูแลพืชให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตแล้วต้องทำอะไรต่อครับร่วมกันอะไรครับข้อสุดท้ายนี้ทำอะไรลูกกลุ่ม4ไหนขอคำตอบหน่อยสิหาแนวเมื่อร่วมกันหาแนวทางการดูแลพืชให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตแล้วต้องทำอะไรต่อครับ
1: พูดคุยกันครับ
0: ร่วมกันพูดคุยกันนะครับขอบคุณมากมีใครอยากตอบคำถามข้อนี้ครับท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับก็จะต้องมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้ผู้อื่นได้เข้าใจนะครับอาจจะมีการสุ่มนะครับนักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับแล้วเราจะต้องไปบันทึกผลในใบงานหน้าไหนในใบงานหน้านี้เลยครับหน้า81นะครับไปดูที่ข้อ3นะครับบันทึกสั้นๆนะครับวันนี้สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับคือจุดๆๆและจุดๆๆมีอยู่ทั้งหมดกี่อย่างเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับและวันนี้นะครับจะทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่83นะครับในข้อที่5วันนี้ให้บอกสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้ข้อมูลจากที่เรารวบรวมได้นะครับและอีกหนึ่งข้อนะครับให้บอกแนวทางการดูแลพืชให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างเหมาะสมนะครับฉะนั้นมีอยู่ทั้งหมด2ข้อนะครับ

เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับคำชี้แจงในการทำกิจกรรมของนักเรียนนะครับในข้อแรกนะครับก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ร่วมกันพูดคุยนะครับเพื่อตอบคำถามของเรื่องที่อ่านโดยใช้ข้อมูลในการทำกิจกรรมมานะครับแล้วก็ให้บอกสิ

แล้วก็ให้บอกสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชให้ได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับก็คุณครูให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่กำหนดให้นะครับแล้วก็เราก็ค่อยมาบันทึกผลอีกทีนะครับเอาล่ะนะครับกิจกรรมของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับก่อนอื่นนะครับตัวอย่างการเจริญเติบโตของพืชนะครับทั้ง3กระถางเมื่อเราเริ่มดูแลตั้งแต่วันแรกและจนถึงวันสุดท้ายนะครับเรามาดูกันว่าของเราเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาดูนะครับการดูแลพืชทั้ง3กระถางนะครับที่เราเริ่มดูแลตั้งแต่วันแรกกันนะครับนี่คือภาพของต้นพืชนะครับกระถางแรกกระถางที่2และกระถางที่3นะครับเด็กๆจะเห็นว่าต้นพืชเนี่ยนะครับมีความสูงโดยเฉลี่ยเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับมีความสูงเนี่ยโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ลำต้นนะครับมีสีเขียวอ่อนนะครับใบมีสีเขียวใบมีจำนวนที่เพียงพอขอไปครับใบมีจำนวนที่เยอะนะครับลำต้นดูแข็งแรงดีนะครับนี่คือวันแรกเด็กๆจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพราะว่าเพิ่งได้รับมาดูแลวันแรกนะครับเด็กๆเห็นอย่างไรก็เห็นเหมือนกันทั้ง3กระถางนั่นเองครับแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปนะครับคุณครูขออนุญาตข้ามไปที่วันที่5เลยนะครับมาดูแต่ละกระถางกันทีนี้เด็กๆดูที่กระถางแรกกระถางแรกนะครับเป็นต้นพืชต้นเดียวกันนะครับกระถางเดียวกันแต่เวลาผ่านไปครบ5วันเรียบร้อยแล้วกระถางแรกเนี่ยจะเห็นว่าใบของพืชเป็นอย่างไรครับใบของพืชเนี่ยดูเหี่ยวนะครับเหมือนว่ามีจำนวนใบที่ลดลงด้วยนะครับแต่ความสูงของต้นพืชเนี่ยก็มีความสูงที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะครูวัดแล้วนะครับจะเห็นว่าความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยไม่เยอะนะครับแต่ลำต้นเนี่ยมีสีเขียวแต่สิ่งที่เห็นแตกต่างกันนะครับก็จะเป็นของใบเนาะที่ว่าใบมันเหี่ยวนะครับเพราะว่าต้นนี้ได้รับอะไรและไม่ได้รับอะไรนะได้รับน้ำแต่ไม่ได้รับแสงแดดก็คือกระถางแรกคือมีการนำอะไรไปครอบไว้กล่องทึบไปครอบไว้คุณครูก็ทำแบบวิธีเดียวกันนะครับเอาและขอถามหน่อยว่าแล้วของนักเรียนที่ดูแลกระถางแรกล่ะได้ผลเหมือนกับคุณครูไหมได้ผลเหมือนกับคุณครูไหมครับกลุ่มหนึ่งบอกว่าได้ผลกลุ่มสองล่ะใครดูแลกระถางแรกลูกมีไหมได้ผลเหมือนกับคุณครูไหมครับได้ผลเหมือนไหมก็เหมือนอยู่นะครับกลุ่มสามล่ะเหมือนไหมลูกเหมือนเป๊ะเลยกลุ่มสี่เหมือนไหมครับกลุ่มสี่เหมือนกลุ่มห้าเหมือนไหมเหมือนมีพยักหน้าแสดงว่ามีเหมือนอยู่นะครับทีนี้มาดูกระถางที่สองกระถางที่สองโอ้โหเด็กๆจะเห็นว่าใบของต้นพืชเป็นอย่างไรครับเหี่ยวอย่างมากเลยนะครับลำต้นเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มความสูงเล็กน้อยนะครับเพราะว่ากระถางนี้เนี่ยแห้งไปเลยนะครับเพราะว่ากระถางนี้ไม่ได้ทำอะไรครับไม่ได้มีการรดน้ำแต่ว่ามีการให้อะไรอยู่มีการให้แสงอยู่นะครับก็จะเห็นว่าใบของพืชเนี่ยเหี่ยวเฉาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็จำนวนใบเนี่ยลดลงเพราะว่าใบบางส่วนเนี่ยได้ตกลงสู่พื้นนะครับคุณครูก็พยายามเก็บไปทิ้งเนาะเพื่อไม่ให้กระจายอยู่แถวๆข้างๆกระถางนะครับก็จะได้ลักษณะดังภาพเลยไหนใครดูแลกระถางที่2ขอดูมือหน่อยครับแล้วได้ผลเหมือนกับคุณครูไหมทุกกลุ่มตอบเลยว่าได้ผลเหมือนกับคุณครูไหมครับได้ผลเหมือนกับคุณครูไหมได้ผลเหมือนกับครูเนาะเพราะว่าเราแค่ไปดูแลไปดูเฉยๆว่าอ่ะมีใครนำเศษขยะมาทิ้งไหมพบหนอนหรือเปล่าหรือมีใครมาเล่น
ต้นพืชของเราหรือเปล่า

0: แค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ได้มีการรดน้ำต้นพืชต้นนี้เลยนะครับแล้วนักเรียนปลายทางได้ผลเหมือนกับครูไหมครับหลังจากที่ดูแลครบจนครบ5วันแล้วนะครับก็น่าจะมีทั้งเหมือนนะครับแล้วก็อาจจะมีแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับไปดูกระถางสุดท้ายครับกระถางสุดท้ายเนี่ยมีการรดน้ำทุกวันมีการได้รับแสงทุกวันฉะนั้นการเจริญเติบโตของพืชกระถางที่5เป็นอย่างไรลูกเจริญเติบโตได้เป็นไงเจริญเติบโตได้ดีเลยใบเป็นยังไงใบเนี่ยอาจจะมีจำนวนเท่าเดิมหรืออาจจะมีจำนวนที่มากขึ้นนะครับก็แล้วแต่นะว่าของแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะความสูงเนี่ยของเขาคุณรู้สึกว่าความสูงของกระถางสุดท้ายเนี่ยมีความสูงที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นชัดเจนอยู่นะครับลำต้นมีสีเขียวลำต้นดูแข็งแรงนะครับไม่พบใบเหี่ยวเลยแม้แต่ใบเดียวเลยนะครับอ้าวใครดูแลกระถางสุดท้ายลูกขอดูมือหน่อยสิได้ผลเหมือนกับคุณครูไหมได้ผลเหมือนกับคุณครูนะครับเพราะว่าเราต้องดูแลต้นนี้ทุกๆวันมีการรดน้ำทุกครั้งนะครับก็จะได้ผลเหมือนกับคุณครูนั่นเองนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับได้ผลการดูแลเหมือนกับคุณครูไหมครับก็น่าจะมีทั้งเหมือนและแตกต่างแต่แตกต่างก็อาจจะเป็นแตกต่างเล็กๆน้อยๆนะครับทีนี้มาตอบคำถามนะครับกระถางที่1ดูแลพืชให้ได้รับสิ่งใดบ้างและเมื่อผ่านไป5วันผลการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรตอบสิกระถางที่1ดูแลอย่างไรบ้างแยกเป็น2คำถามนะกระถางที่1ดูแลต้นพืชอย่างไรครับกลุ่ม4ดูแลต้นพืชอย่างไรลูก
1: รดน้ำทุกวันค่ะ
0: มีการรดน้ำทุกวันและ
1: ครอบด้วยกล่องทึบครับ
0: มีการครอบด้วยกล่องทึบแล้วผลการเจริญเติบโตเป็นไงครับ
1: ใบลดมีความลดลงครับ
0: ใบลดจำนวนใบลดลงมีผลอะไรอีก
1: ใบเหี่ยวเฉาคร
0: ับ ใบเหี่ยวเฉาอ่ะมีลักษณะอื่นอีกไหมหมดแล้วไม่เป็นไรนะครับขอบคุณมากครับจักรพัฒน์มีใครอยากตอบคำถามข้อนี้อีกไหมเพื่อนนะครับน่าจะตอบให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกระถางที่1ได้รับสิ่งใดบ้างนั่นก็คือกระถางนี้เนี่ยได้รับน้ำเพียงอย่างเดียวแต่ผลการเจริญเติบโตก็คือลำต้นเนี่ยยังมีสีเขียวอ่อนมีขนาดเล็กความสูงของลำต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยใบรีบเล็กเหี่ยวเฉาแล้วก็มีจำนวนใบที่น้อยลงนั่นเองอย่างที่เพื่อนบอกเลยถูกต้องครับไปดูต่อกระถางที่2ดูแลพืชให้ได้รับสิ่งใดบ้างและผ่านไป5วันผลการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรขอคนตอบคำถามข้อนี้หน่อยครับกระถางที่2ให้ได้รับสิ่งใดบ้างใช้ไมค์เลยลูกกระถางที่2ให้ได้รับสิ่งใดบ้างหรือไม่ได้รับเลยได้รับอะไรไหม
1: ไม่ครับ
0: กระถางที่2ไม่ได้รับอะไรเลยแล้วผลการเจริญเติบโตเป็นไงลูก
1: ใบเหี่ยวเฉาครับ
0: มีใบเหี่ยวเฉาเกิดอะไรอีก
1: จำนวนใบลดลง
0: มีจำนวนใบที่ลดลงมีอะไรครับหมดหรือยังหมดหรือยังครับ
1: ความสูงของต้นลดลงคร
0: ับ
1: อ
0: ะไรนะลำต้นอะไรนะ
1: ความสูงของต้นลดลงครับ
0: ความสูงของลำต้นลดลงขอบคุณมากครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับกระถางที่2ให้ได้รับสิ่งใดบ้างนะครับก็คือกระถางที่2ให้ได้รับแสงเพียงอย่างเดียวผลการเจริญเติบโตก็คือลำต้นรีบลำต้นรีบก็คือจากที่ลำต้นเต่งตึงนะครับตอนนี้ลำต้นรีบลงเหี่ยวเฉาด้วยนะครับความสูงอาจจะเพิ่มขึ้นหรือไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับใบรีบเล็กและก็มีจำนวนใบที่ลดลงหรือน้อยลงนั่นเองก็จะเห็นเหมือนในภาพนะครับของกระถางที่2เนาะได้รับแต่แสงเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้รดน้ำเลยนะครับไปต่อครับกระถางที่3ดูแลพืชให้ได้รับสิ่งใดบ้างและผ่านไป5วันผลการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรครับ

0: อ่ะใครดูแลพืชกระถางที่3ตอบคำถามข้อนี้ให้ใครหน่อยลูกใครดูแลพืชกระถางที่3ตอบคำถามข้อนี้ให้หน่อยครับให้ได้รับสิ่งใดบ้างอ่ะดาเนียตอบเลยลูกได้อะไรบ้างนะ
1: ได้รับแสงแดดกับรับน้ำค่ะ
0: ได้รับทั้งแสงและน้ำและผลการเจริญเติบโตเป็นไงครับ
1: มีจำนวนใบมากขึ้น
0: เนี่ยมีจำนวนใบที่เพิ่มขึ้นมีอะไรครับ
1: ความสูงของลำต้นเพิ่มมากขึ้น
0: ความสูงเพิ่มขึ้นมีอะไรอีกหมดแล้วยังครับน่าจะมีประมาณนี้นะครับเอาล่ะเราไปดูกันนะครับว่าพืชกระถางที่3ได้รับอะไรบ้างก็คือได้รับทั้งน้ำและแสงส่วนผลการเจริญเติบโตนะครับลำต้นเนี่ยเขาตั้งตรงเลยมีสีเขียวใบเนี่ยมีขนาดใบที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีความสูงเพิ่มขึ้นจำนวนใบเพิ่มมากขึ้นใบมีขนาดใหญ่และมีสีเขียวนะครับก็เหมือนการดูแลพืชทั่วๆไปนั่นเองถ้าได้รับน้ำและแสงอย่างนะครับเหมาะสมหรือเพียงพอเนี่ยก็จะมีการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเองนะครับเหมือนกับพืชกระถางที่3นั่นเองครับทีนี้คำถามอภิปรายผลนะครับสิ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเด็กๆคิดว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับตอบเลยกลุ่ม4มีอะไรบ้างลูกสิ่งที่มีผล
1: น้ำครับ
0: น้ำมีอย่างอื่นอีกไหม
1: แสงครับ
0: มีแสงมีอย่างอื่นอีกไหมน่าจะมีเพียงเท่านี้อ้าวกลุ่ม3มีความคิดเห็นเหมือนกับเพื่อนไหม
2: ดีนะ
0: มีความคิดเห็นเหมือนกับเพื่อนไหมหรือว่าเราจะตอบแตกต่างลูก
2: แตกต่างครับ
0: แตกต่างอย่างไรขอความแตกต่างหน่อยลูก
2: น้ำ
0: มีน้ำ
2: แสง
0: มีแสงมีอะไรครับ
2: ดิน
0: มีดินด้วยขอบคุณมากครับมีกลุ่มอื่นนะครับมีความคิดเห็นแตกต่างกับเพื่อนอีกไหมมีไหมครับถ้าไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสิ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนั้นมีอะไรบ้างนะครับคำตอบก็คือมีอยู่แค่2อย่างนี้ครับเด็กๆก็จะมีแค่แสงกับอะไรครับมีแค่แสงและน้ำอ้าวถามหน่อยว่าทำไมมีแค่นี้ลูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากผลการทดลองของเราไงผลการทดลองของเราไงนะครับมาเทียบดูสิมาเทียบดูตั้งแต่กระถางแรกกระถางแรกเนี่ยมีการให้อะไรนะมีการให้น้ำแต่ไม่ให้ได้แสงนะครับต้นพืชของเราก็จะมีการเติบโตอยู่แต่ว่าเป็นยังไงเติบโตน้อยนะครับใบเนี่ยเหี่ยวเลยใบรีบเล็กนะครับมีจำนวนใบลดลงอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือผลของผลที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่ได้ให้แสงกับต้นพืชต้นนี้ส่วนกระถางที่2เนี่ยตัดน้ำออกแต่ว่ายังมีการให้แสงอยู่ก็จะเห็นว่าต้นพืชของเราเหี่ยวเฉาลงกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเหี่ยวเฉาลงแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับต้นพืชของเราอาจจะไม่เจริญเติบโตนะครับก็คือไม่สูงขึ้นนะครับจำนวนใบเท่าเดิมหรือมีจำนวนใบที่ลดลงด้วยซ้ำนะครับส่วนกระถางสุดท้ายที่ครูบอกนะครับกระถางที่3เนี่ยมีการให้น้ำให้แสงนะครับผลเนี่ยเป็นยังไงผลเนี่ยดีเลยก็คือต้นพืชเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยจำนวนใบเพิ่มขึ้นใบใหญ่ขึ้นลำต้นกว้างขึ้นนะครับก็จะเห็นความแตกต่างได้แล้วนะครับฉะนั้นแล้วสิ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชก็จะประกอบไปด้วย2 อย่างนั่นก็คืออะไรครับแสงและแสงและน้ำนั่นเองครับเด็กทีนี้ให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดของตนเองขึ้นมานะครับหยิบแบบฝึกหัดของตนเองขึ้นมาแล้วเขียนสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอยู่ทั้งหมด2 อย่างนี้นั่นเองครับแสงและน้ำเขียนได้เลยหน้าเท่าไรหน้า81ครับหน้า81หน้า81เอาเขียนเลยมากวันนี้สั้นๆเลยน้ำและแสงหรือแสงและน้ำก็ได้นะเขียนสลับกันได้ข้อ3นะเด็กๆข้อ381 132 80ไม่เอง

0: เลยเลยอ่ะแก้ไอ้น้ำน่ะได้แต่อันนี้ต้องเป็นอะไรแสงอ่ะลบตรงนี้หน่อย
1: ไม่ได้รับแสง
0: หืมต้องได้รับแสงสิลบคำว่าไม่ออกเอาเร็วเขียนน้ำและแสงคำสั้นๆครับเด็กๆน้ำและแสงหน้า81ครับน้ำและเอาและอะไรลบคำว่าและออกเขียนแสงน้ำและแสงน้ำและแสงแสงหรือน้ำก็ได้นะเอาคำว่าและมันมีให้อยู่ลูกคำว่าและมันมีให้อยู่เขียนแค่น้ำกับแสงแค่นั้นเองจนกกมลเขียนเลยลูกจนกกมลเขียนจักรพรรดิเขียนยังเอาเขียนน้ำและแสงลูกทุกคนเลยเขียนน้ำและแสงนี่กิตติพัฒน์นี่ข้อ3ครับลูกอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เอาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนะใครที่เขียนไปแล้วล่วงหน้าแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องน้ำและแสงครับน้ำและแสงอ่ะเรียบร้อยนะเขียนคำสั้นๆแค่นี้เองไม่เยอะเลยอ่ะเรียบร้อยอ่ะทีนี้เด็กๆหันหน้ามาหาครูต่อครับอ่ะทุกคนหันหน้ามาที่ครูต่อนะต่อไปนะครับเดี๋ยวให้แสดงความคิดเห็นในการดูแลพืชให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อให้พืชเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะครับอ่ะมาถามคำถามกันอ่ะถามหน่อยว่าอ่ะทุกกลุ่มครับทุกกลุ่มถ้าเราเนี่ยมีการรดน้ำพืชมากหรือน้อยเกินไปพืชจะมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรไหนขอความเห็นหน่อยอ่ะกลุ่ม C มาแสดงความคิดเห็นร่วมกันลูกถ้ารดน้ำมากไปหรือน้อยไปพืชจะเป็นอย่างไรจักรพรรดิอ่ะถ้ารดน้ำมากก่อนถ้ารดน้ำเยอะๆเลยรดจนล้นแหละอ่ะพืชจะเป็นยังไงคิดว่า
2: ไม่โตครับ
0: พืชจะไม่โตอ่ะมีเหตุผลอะไรอีกไหม
2: จะทำให้น้ำจะทำให้แสงได้น้อยครับ
0: อ๋อคิดว่าน้ำเนี่ยมันจะทำให้แสงได้รับน้อยลงใช่ไหมอ๋อขอบคุณมากครับอ่ะแล้วอีกหนึ่งคำถามครับใครจะตอบข้อนี้ถ้าเราลดน้ำพืชเนี่ยน้อยเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าถ้าลดน้ำมากไปเนี่ยแสงจะได้รับน้อยลงแต่ถ้าเราลดน้ำน้อยเกินไปล่ะพืชจะเป็นอย่างไรครับตอบคำถามข้อนี้ให้หน่อยลูกตอบคำถามข้อนี้ให้หน่อยครับถ้าได้รับน้ำน้อยเกินไปพืชจะเป็นอย่างไรตอบสิลูกตอบสองตอบสิ
2: เติบโตน้อยลงครับ
0: พืชจะเจริญเติบโตได้น้อยลงนะครับขอบคุณมากไปดูเฉลยกันดีกว่านะครับฟังนะถ้าเราน้ำมากเกินไปพืชอาจจะเน่าตายได้อ้าวทำไมถึงเกิดเป็นแบบนี้ล่ะทำไมถึงเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าถ้าเราลดน้ำมากเกินไปน้ำมันจะค้างอยู่ในกระถางของเรานะครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยน้ำเนี่ยก็จะทำให้ต้นพืชนะครับเน่าตายได้นั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าลดมากไปก็ไม่ดีแต่ถ้าเกิดลดน้ำน้อยเกินไปนะครับพืชก็ได้รับน้ำน้อยไงใช่ไหมพืชก็ได้รับน้ำน้อยทำให้ต้นพืชเนี่ยอาจจะตายได้ในไม่นานนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้เห็นผลในวันสองวันเนาะก็จะใช้แล้วเวลาอยู่นะครับก็จะเหมือนกับภาพนี้นะครับถ้าลดน้ำน้อยๆนะครับก็จะแห้งแบบนี้แล้วก็ไม่นานเนาะพืชต้นนี้ก็อาจจะตายได้นั่นเองนะครับแล้วถามต่อว่าการทำให้พืชได้รับน้ำอย่างเหมาะสมควรทำอย่างไรครับควรทำอย่างไรลูกควรทำอย่างไร

0: อ่ะตอบสิอ่ะกลุ่มหนึ่งตอบให้คุณหน่อยลูกเราต้องทำอย่างไรให้เหมาะสมดี
1: ลดน้ำเพียงพอครับ
0: ลดน้ำให้เพียงพอมีอย่างอื่นอีกไหมหมดแล้วอ่ะตอบให้คุณหน่อยลูกนันทวัฒน
2: ์ลดไม่ให้มากเกินไปครับ
0: อะไรนะครับ
2: ลดไม่ให้มากเกินไปครับ
0: ลด
2: ไม่มากเกินไปคร
0: ับอ๋อลดไม่มากจนเกินไปแล้วมีเหตุผลอย่างอื่นอีกไหมหมดแล้วนะครับอ่ะขอบคุณมากอีกคนชัยพฤกษ์ตอบใช่ไหมอ่ะชัยพฤกษ์ลองตอบดูสิมีการลดน้ำและมีอย่างอื่นอีกไหม
3: เอาไว้ที่มีแสงครับ
0: นำไปวางไว้ในที่ที่มีแสงอ่ะขอบคุณมากครับอ่ะเราก็ลดน้ำในปริมาณที่จะต้องไม่น้อยหรือจะต้องไม่มากจนเกินไปนะครับโดยลดเนี่ยให้ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นไม่ลดจนน้ำมันท่วมขังนั่นเองครับอย่างสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้ลดมากไปก็ไม่ดีลดน้อยไปก็ไม่ดีฉะนั้นควรอยู่ในที่ที่เพียงพอนะครับถามหน่อยว่าถ้าต้นพืชต้นนั้นเนี่ยยังเป็นต้นกล้าต้นเล็กๆอยู่นะครับต้นเล็กๆนะเรานำไปวางไว้กลางแจ้งที่มีแสงแดดเยอะๆเลยแสงแดดจัดๆเลยต้นพืชต้นนั้นคิดว่าจะเป็นอย่างไรครับต้นพืชต้นนั้นคิดว่าจะเป็นอย่างไรตอบพร้อมกันสิว่าต้นพืชต้นนั้นก็อาจจะเหี่ยวเฉาแล้วอาจจะตายได้นะครับถ้าได้รับแสงมากๆทำให้พืชเหี่ยวแล้วก็ตายได้เหมือนกับกรณีของกระถางที่2นะทีนี้เรามาทบทวนกันอีก1รอบนะครับมาทบทวนกันให้ถูกต้องตอนนี้ให้เด็กๆนะครับเก็บแบบฝึกของเราก่อนเด็กๆเก็บแบบฝึกของเราเก็บแบบฝึกของเรานะทุกกลุ่มครับเก็บแบบฝึกของเราลงสู่ใต้โต๊ะนั่งหลังตรงทั้งหมดนั่งหลังตรงเดี๋ยวคุณครูนะครับจะแจกบัตรภาพบัตรเดิมนะครับให้กับพวกเราอีกรอบทีนี้ก็ให้แก้ไขให้ถูกต้องโดยย้ายแผ่นโพสต์อิทเนี่ยไปติดให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวครูจะทยอยแจกทีละนะเดี๋ยวสิขอแจกกลุ่ม5ก่อนกระจายได้เลยกลุ่ม5กระจายได้เลยกลุ่มนี้กระจายแผ่นภาพได้เลยกลุ่มนี้กระจายแผ่นภาพอีกรอบเลยแล้วร่วมกันกระจายสิลูกแจกครับกระจายก่อนแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับโดยย้ายแผ่นโพสต์อิทไปติดให้ถูกนะครับเรียงให้ถูกครับเรียงให้ถูกอันนี้มีไหม
4: ไม่มี
0: ก็ดึงออกสิ
4: เอาเม็ดม
0: ัน ก็
4: ด
0: ีแล้วเธอจะเอาไปไว้กับตัวเองทำไม
4: มาจะเลี้ยงให้ก่อนแสงติดน้ำติด
0: ไม่ต้องเลี้ยงแค่นี้ก็พอเอาไว้ก่อนกระถางมีไหม
4: กระถาง
0: ไม่มีก็ไม่ต้องติดสิก็เก็บไว้กับตัวเองกลุ่มนี้แก้ไขเรียบร้อยกลุ่ม3แก้ไขเรียบร้อยกลุ่ม4ทำไมกระจายแบบนั้นล่ะเอามารวมกันตรงกลางสิเล่นกันเหลือเกินไม่ใช่รวมแบบนี้รวมยังไงครับกระจายไม่ใช่กระจายของแต่ละคนกระจายรวมกันอยู่เป็นกลุ่มเข้าใจไหมเนี่ยเอามาเรียงกันแค่นี้เอามาเรียงกันมาแล้วแก้ยังไม่เห็นแก้เลยอะไรที่ไม่ใช่สิ่งจำเป็นเอาออกสิไม่ต้องแย่งกันแล้วเธอจะแย่งกันทำไมไม่ใช่ให้วางเหมือนที่เราเล่นเมื่อต้นชั่วโมงวางแบบนี้เข้าใจไหมวางแบบนี้วางแบบนี้แค่นี้เสร็จแล้วกลุ่ม2เล่นเลยละกลุ่ม2อ้าว อะไรที่ไม่ใช่สิ่งจำเป็นดึงออกสิลูกดึงโพสต์อิทออกเออแค่นั้นแหละไอ้ที่เหลือติดไว้ไม่ต้องดึงออกอันเนี้ยอ่ะสรุปทีนี้สรุปให้ฟังหน่อยว่าสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอยู่กี่อย่างมีอยู่ทั้งหมด2อย่างนั่นคือ
5: น
0: ้ำและแสงนะครับถูกต้องนะครับทีนี้แต่ละกลุ่มเก็บรวบรวมให้เหมือนเดิมนะครับเพราะเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วเก็บรวบรวมไว้เดี๋ยวครูขอเก็บอีกทีนะคนที่ไม่มีหน้าที่อะไรหันหน้ามาครับตอนนี้หันหน้ามานะมาดูภาพอีกครั้งเนาะภาพแรกภาพกระถางกระถางเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชแต่กระถางทำหน้าที่อะไรรู้ไหมทำหน้าที่ก็คือเอาไว้ใส่ดินเพื่อให้ต้นพืชอยู่ในอะไรอยู่ในกระถางนี่แหละนะครับแล้วเมฆทำไมไม่ใช่ล่ะลูกเพราะว่าอะไรอ๋อเมฆไม่มีส่วนเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคุณครูจะบอกให้เป็นความรู้นะเมฆนะครับที่เราเห็นบนท้องฟ้าเนี่ยถ้าสภาพอากาศเหมาะสมนะครับที่จะทำให้เกิดฝนตกก็คือเมฆเนี่ยเป็นตัวการที่ทำให้เกิดอะไรเป็นตัวการที่ทำให้เกิดฝนได้นะถ้าขาดเมฆไปนะครับฝนก็อาจจะไม่ตกแล้วน้ำก็อาจจะไม่มีนั่นเองดังนั้นเมฆก็เป็นสิ่งสำคัญอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ใช่ในประเด็นเรื่องสิ่งจำเป็นเนาะแต่มันก็เกี่ยวข้องโดยอ้อมทางอ้อมนะครับดินจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่นะครับถ้าขาดดินไปเราสามารถปลูกพืชได้ไหมเราไม่สามารถปลูกพืชได้นะครับน้ำแน่นอนอันนี้ก็ต้องขูดวงกลมตัวใหญ่ๆไว้เลยนะครับน้ำเป็นสิ่งจำเป็นแน่นอนแสงเป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะครับส่วนสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นไหมช้อนปลูกเป็นสิ่งจำเป็นไหมลูกก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับบางทีถ้าเราไปเจอดินที่แข็งจนแบบว่าเอามือแบบขุดไม่ได้เราก็จะใช้สิ่งนี้ในการขุดดินได้นะหรือใช้ในการมีประโยชน์อย่างอื่นอย่างเช่นใช้ตักดินไปใส่ในกระถางได้เช่นเดียวกันนะครับสิ่งนี้จำเป็นไหมสิ่งนี้จำเป็นไหมไม่ใช่สิ่งจำเป็นแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยมีประโยชน์ก็คือนำไปใส่น้ำก็คือเป็นภาชนะที่นำไว้ใส่น้ำเพื่อนำไปรดน้ำต้นพืชของเราได้นั่นเองไส้เดือนดินเป็นสิ่งจำเป็นไหมตกลงจำเป็นหรือไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะครับแต่ไส้เดือนดินมีประโยชน์ในการช่วยพรวนดินให้พืชนะครับแค่นั้นเองนะครับแบบประเมินตนเองเด็กๆทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถ้าใครยังไม่เรียบร้อยคุณครูขอฝากเป็นคุณครูขออนุญาตฝากเป็นการบ้านนะครับส่วนใครที่ทำแล้วไหนเรามาตรวจสอบหน่อยซิว่าในข้อที่5เนี่ยใครสามารถบอกสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ใครให้ทั้งหมด3ดาวยกมือใครให้3ดาวยกมือแสดงว่าทุกๆคนนะครับเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอยู่ทั้งหมดกี่อย่างมีอยู่2อย่าง1คือหนึ่งคือน้ำสองคือแสงนั่นเองถูกต้องครับแสดงว่าให้3ดาวก็แสดงว่าตอบทั้ง2อย่างนี้ได้มีใครให้2ดาวไหมทำไมให้2ดาวลูกขอถามหน่อยทำไมให้2ดาวล่ะก็เราเนี่ยสามารถตอบได้แล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอยู่2อย่างถ้าตอบได้แบบนี้ก็อาจจะให้3ดาวก็ได้นะมันจะเป็นต้องให้2ดาวนะลูกถ้า2ดาวเนี่ยก็อาจจะเป็นบอกว่าบอกได้แค่อย่างเดียวบอกได้แค่น้ำหรือแสงอะไรแบบนี้เนาะไม่เป็นไรมีใครให้1ดาวไหมไม่น่ามีนะครับ ส่วนข้อที่6บอกแนวทางการดูแลพืชให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมข้อนี้ใครให้3ดาวครับข้อ6ใครให้3ดาวให้3ดาวใครให้2ดาวลูกและใครให้1ดาวครับไม่มีอ่ะดีมากนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกิจกรรมร่วมกันนะครับพืชเนี่ยต้องการน้ำและแสงอย่างเหมาะสมเพื่อให้พืชเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนั่นเองครับเอาล่ะกิจกรรมในครั้งต่อไปหรือบทเรียนในครั้งถัดไปนะครับเรายังเรียนรู้กันต่อในเรื่องของสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้างนะครับในตอนที่5และสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับการตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมนะครับในหน้าที่82และอีกหนึ่งอย่างนะครับแบบฝึกหัดสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชในหน้าที่84และ85ซึ่งนะครับคุณครูปลายทางสามารถเตรียมให้กับนักเรียนโดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ของครูแบงก์ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันต่อในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: หมดทำความเคารพ
0: บ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะโดยพบกับครูนกสุนทรีสาธุภาพนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็ขึ้นหน่วยใหม่แล้วเป็นหน่วยเกี่ยวกับเรื่องของจัดเตรียมอาหารนะคะแล้วก็ในเรื่องของข้าวครัวคุณครูเชื่อว่าเด็กๆอยู่บ้านอยู่ช่วยคุณพ่อคุณแม่เคยเข้าครัวไหมลูกผู้ชายก็เข้าครัวได้นะเคยไหมลูก
2: เคย
1: เคยแล้วหนูเคยล้างผักแล้วก็ผลไม้ไหมลูก
2: เคย
1: คุณแม่เคยให้ล้างไหมคะ
2: เคย
1: เยี่ยมมากเอแล้วผักผลไม้ที่หนูล้างนี่มีผักอะไรบ้างคะลูก
2: ผ
1: ัก
2: กาด
1: ผักกาด
2: ผักกา
1: ดโอ้โหแสดงว่าอุ๊ยเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดคุณครูให้พูดชื่อคนละหนึ่งชื่อคิดว่าได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ไหมคะ
2: ได
1: ้โอ้โหถ้าได้แบบนี้นะคะคุณครูเชื่อใจเด็กๆค่ะงั้นไม่ต้องพูดก็ได้นะคุณครูเชื่อค่ะว่าเด็กๆสามารถพูดได้ทุกคนสำหรับเพื่อนปลายทางก็เช่นกันใช่ไหมคะเอ้าเรามาดูของเราดีกว่านะคะในวันนี้เรื่องการล้างผักและผลไม้จากที่เด็กๆเคยล้างแล้วจะถูกวิธีไหมไหนใครเคยช่วยคุณแม่ล้างจริงๆขอ1คนค่ะโอ้โหตอนนี้1คนไม่มีอยู่จริงพร้อมใจกันยกมากใครดีนะขอเป็นอีฟค่ะอีฟคะ
3: มะเขือเทศค่ะ
1: อีฟเคยล้างมะเขือเทศใช่ไหมคะแล้วล้างยังไงคะลูก
3: ถูค่ะ
1: ถูไหนลองบอกขั้นตอนของหนูที่เวลาหนูเคยล้างจริงๆหน่อยลูกสมมุติว่าคุณแม่ให้เอามะเขือเทศไปล้างหนูทำยังไงบ้างคะ
3: เปิดน้ำแล้วก็เอามะเขือเทศไปล้างค่ะ
1: แล้วยังไงอีกคะแล้วก็พอล้างก็คือน้ำก๊อกไหลผ่านแล้วชู้แล้วไงอีกแล้วก็ถูมะเขือเทศแล้วหนูก็เอาไปวางใส่ตะแกรงเตร
3: ีย
1: มให้คุณแม่ไปทำอาหารต่อใช่ไหมคะเอ๊แล้วมะเขือเทศนี่น่าจะทำอาหารอะไรได้บ้างเพื่อนบอกว่าผัดเปรี้ยวหวานทางนู้นล่ะคะข้าวผัดแล้วมีอะไรไหมคะ
2: ส
1: ้มตำเราทานมะเขือเทศเนี่ยดีนะลูกเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยจะทำให้แก้มของเด็กๆนั้นทำไมลูกแดงจริงไหมลูก
2: จริ
1: งนะคะเอ้ามาดูกันค่ะว่าหลังจากจบในชั่วโมงนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องได้ก็คือบอกวิธีการล้างผักและผลไม้แต่ละชนิดนะคะได้ถูกต้องต่อไปนะคะปฏิบัติการล้างผักและผลไม้ทำไมลูกได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมข้อ3ค่ะเห็นความสำคัญของการล้างผักและผลไม้ด้วยนะคะในภาพนี้ค่ะคุณครูขอที่กุมโอ้โหตอนนี้ที่ยกมือสูงมากคือกลุ่ม4ค่ะขอกลุ่ม4ค่ะทุกคนเลยนะลูกในกลุ่ม4เรียงจะเรียงจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายดีคะเอาเป็นว่าเป็นนโมแล้วก็ตามด้วยทีนะลูกแล้วก็เป็นเจด้าวนมาที่ข้าวหอมนะคะนโมครับเพื่อนทุกคนช่วยกันสังเกตนะคุณครูอยากรู้ว่าในภาพนี้ค่ะมีผักและผลไม้อะไรบ้างขอ1ชื่อค่ะนโม
3: อะโวคาโดครับ
1: ไหนคะลูกมาชี้ให้ดูหน่อยค่ะเดี๋ยวใจเย็นให้นโมมันเขียวไปหมดเลยนโมไหนครับภาพไหนลูกภาพนี้เยี่ยมมากค่ะแสดงว่ารู้จักจริงนี่ค่ะอะโวคาโดอาป้ายต่อไปค่ะทีครับลูกขอ1ชื่อครับ
4: กล้วยครับ
1: กล้วยในภาพมีกี่ผลคะ
5: 3 4ครับ
1: โหลูก
2: สี
1: ทุกคนเห็นเป็นสีไหมคะ
2: เห็น
1: แอบเล็กๆอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งผล สุดยอดต่อไปเจท่าค่ะลูกวนค่ะวนมาเลย
3: เลมอน
1: เลมอน
2: ไหน
1: คะลูกนี่ไงยังเหลืองนี่นี่นะคะเลมอนโอ้โหป.2นี่หลอกไม่ได้เลยนะเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะ
3: ข้าวโพดค่ะ
1: ข้าวโพดข้าวโพดอยู่นี่นะคะจะถามว่าข้าวโพดมีกี่เมล็ดก็คงไม่ถามดีกว่าเนาะต่อไปค่ะคนสุดท้ายของเรา
4: ส้มครับ
1: ส้มส้มมีกี่ผลคะลูก
4: 2ครับ
1: 2ผลอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งยังมีอีกคือเดี๋ยวคุณครูชี้เด็กๆบอกนะว่าคืออะไร
2: องุ่น
1: อะไรนะคะ
2: อง
1: ุ่นอะไรนะคะ
2: องุ่น
1: โอ้โหใบพลูใบมอนค่ะเยี่ยมมากใบมอนตอบว่าอะไรนะคะลูกอ่ะดังๆสิลูกองุ่นค่ะเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะมีอะไรคะอะไรนะคะไมกี้ครับอะไรครับโอ้โหสุดยอดมากค่ะต่อไปโอ้โหเยี่ยมมากค่ะภาพต่อไปเดี๋ยวจะเป็นของกลุ่มดูกลุ่มหนึ่งทำแบบเนี้ยมีแบบว่าใช้สายตาอ้อนวอนด้วยนะเอามือลองค่ะภาพต่อไปก็คล้ายกับภาพเมื่อกี้นะแต่ว่าแค่เรียงทำไมลูกกระจัดกระจายแล้วก็เรียงสลับกันนะคะขอเป็นกลุ่มหนึ่งค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะพอบอกเป็นกลุ่มหนึ่งปุ๊บเพื่อนในกลุ่มอยู่เนี้ยคือตกใจอ่ะไหวไหมครับไลวิน
5: ไหวคร
1: ับ ให้ไลวินก่อนเลยดีกว่าครับไลวินจะได้มีโอกาสเลือกก่อนนะครับลูกไลวินขอ1ชนิดค่ะลูก
3: มันฝรั่งครับ
1: มันฝรั่งอ๋อคุณครูได้ยินว่าฝรั่งคุณครูก็เลยหาไม่เจอนะคะเอาต่อไปค่ะกุนครับ
3: พริกครับ
1: พริกนี่นะคะเก่งมากค่ะใบพลู
6: กระเจี๊ยบค่ะ
1: กระเจี๊ยบอยู่ไหนคะนี่จันเจ้าค่ะ
7: เ
8: ห็ดค่ะ
1: อะไรนะ
8: เห็ดค่ะ
1: เห็ดอยู่ไหนอ๋อแอบอยู่นี่นี่เองค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดเข็มทองเวลานักเรียนความสุขแล้วเวลารับประทานต้องระมัดระวังด้วยนะคะเคี้ยวให้ละเอียดละเอียดเพราะถ้านักเรียนเคี้ยวนิดเดียวนักเรียนคืออาจจะติดคอได้นะลูกนะต่อไปตะวัน
9: บรอกโคลีครับ
1: บรอกโคลีอยู่ไหนคะ
9: ตรงน
1: ั้นอ๋ออยู่ริมนู้นนี่ค่ะเรียกว่าบรอกโคลีนะคะต่อไปคนสุดท้ายของหมู่บ้านเราคุณครูขอเป็นตัวนี้ค่ะโบช่วยเพื่อนหน่อย
10: ถั่วงอกครับ
1: ถั่วงอกไม่ใช่อ้าวเดี๋ยวใจเย็นมะระนี่มะระอันนี้มะระขี้นกแต่ตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนทานตะวันนะลูกเอามาผัดน้ำมันหอยอร่อยมากเมื่อกี้ค่ะขอหนึ่งอย่างค่ะลูก
11: มันครับ
1: อะไรนะคะ
11: มันครับ
1: มันครับอยู่ไหนลูก
12: ข้างมันฝรั่ง
1: เพื่อนเอาไปแล้วมันฝรั่ง
12: อยู่ข้าง
1: โอ้มันอยู่นี่ค่ะนี่นี่นี่มันม่วงมันขาวนะคะเก่งมากค่ะอันนี้คือแตงกวานะคะแล้วอันนี้นะคะลูกผักกวางตุ้งค่ะเวลาเราไปจ่ายตลาดมาถ้าเราได้ผักแบบนี้มาหรือผลไม้แบบนี้มาเราต้องทำการล้างก่อนนะลูกนะซึ่งผักแต่ละชนิดเนี่ยก็ทำการล้างไม่เหมือนกันซึ่งถ้าเป็นผักแบบนี้มีกาบใบนะคะหรือผักกาดขาวเราต้องล้างทีละกาบใบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผลแบบนี้เราสามารถที่จะทำไมลูกล้างทั้งผลได้นะคะและที่สำคัญ เราต้องล้างก่อนหั่นนะไม่งั้นวิตามินจะหมดไปเราต้องเอาผักพวกนี้ไปล้างก่อนแล้วค่อยมาหั่นมีใครไหมคะคือหั่นเสร็จแล้วเอามาล้างอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆหั่นผักชีผักชีแล้วก็หั่นฝอยๆซอยๆแล้วเราเอาไปล้างวิตามินก็ทำไมลูกออกไปตามน้ำหมดนะคะหรือแม้แต่ว่าเป็นแครอทนะคะเราก็ปอกเปลือกก่อนนะคะการเตรียมการประกอบอาหารมีการปอกเปลือกแต่ก่อน

0: เปลือกเราก็ต้องล้างล้างแล้วปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็อาจจะซอยหรืออาหารเป็นชิ้นหั่นเป็นแผ่นซึ่งพอหั่นเป็นชิ้นหั่นเป็นแผ่นแล้วเราจะไม่ล้างแล้วนะลูกนะเพราะไม่งั้นวิตามินที่เคลือบอยู่ในผักและผลไม้เนี่ยจะจางหายนะคะอ้าวทีนี้ค่ะจะมาดูปริศนาอะไรเอ่ยนะคะพอแผ่นป้ายนี้เปิดจะมีเวลาให้10วินาทีตรงนี้นะคะให้ทายว่าตรงนี้10วินาทีให้ทายว่าหลังแผ่นป้ายนี้คือผักหรือผลไม้ที่มีชื่อว่าอะไรนักเรียนสามารถตอบได้เลยนะคะดูซิว่าเราจะชนะตัวเองคือเราไม่ได้แข่งกับเพื่อนนะลูกรอบนี้เราแข่งกับตัวเองว่าใน10วินาทีเนี่ยเราจะรู้ภาพเนี้ยตอนวินาทีที่เท่าไหร่นะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะห้องนี้พร้อมไม่พร้อม
1: พร้อม
0: ไปยังคะ
1: ไปแล้ว
0: ดูที่จอเลยค่ะเวลาเริ่มแล้วค่ะเมื่อกี้ได้ยินมาจากกลุ่ม1นะคะคนแรกเลยสตรอเบอร์รี่นะคะใช่ไหมใช่นี่คือสตรอเนี่ยก็เป็นพืชผักชนิด1นะคะรสชาติของสตรอเป็นยังไงลูก
1: ขม
0: ขมหรอไหนใครทานสตรอรสชาติของสตรอเป็นยังไงคะ
1: หว
0: านมากอร่อยรสชาติของสตอถ้าคนทานก็จะบอกว่าอร่อยมันใช่ไหมแล้วก็แต่คนที่ไม่ทานพอเขาได้กลิ่นเขาจะทำไมลูกเหม็นแต่เผอิญว่าคุณครูชอบทานค่ะหอมอันนี้เบอร์ค่ะแล้วนี่คือวงลีก็เลยเป็นสตรอเบอร์รี่นะคะพร้อมภาพต่อไปหรือยังเตรียมตัวนะคะไปค่ะโอ้โหวินาทียังไม่ทันเลื่อนเลยอะไรนะคะ
1: สับปะรด
0: โอ้โหสุดยอดมากค่ะเพื่อนปลายทางของเราก็ตอบได้ใช่ไหมคะภาพนี้เมื่อกี้แค่1วินาทีเองนะใช่ไหม
1: ไม่ใช่
2: สองวิ
0: ศูนย์วิเลยเหรอแม้หนึ่งวิเธอมันต้องเลื่อนนิดนึงต่อไปค่ะตื่นเต้นแทนโอ้โหไม่เปลี่ยนเลยเหร
1: อ
0: แล้วเพื่อนปลายทางของเราก็ได้เช่นกันใช่ไหมคะนี่คือแล้วขึ้นไปตาโอ้โหเก่งมากค่ะอันนี้ก็1วิเหมือนกันภาพต่อไปต้องไม่ได้อย่างแน่นอนเลยค่ะพร้อมยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วไปเลยค่ะเยอะอะไรนะคะภาพนี้เสียงมาจากกลุ่ม3ก่อนเลยนะลองกองเป็นผักหรือผลไม้ผลไม้นะคะภาพนี้ต้องยากกว่าเดิมค่ะไปเลยค่ะ
1: ส้มโออ้
0: าวเฉลยเลยส้มโอภาพนี้สรุปแล้วง่ายสุดเลยใช่ไหมนี่คือส้มนี่คือโอจบแล้วสนุกสนานกันมาพอสมควรแล้วนะคะทีนี้พอเข้าสู่เรื่องเลยตื่นเต้นตื่นเต้นลูกเวลาเราจะเรียนเราต้องตื่นเต้นตื่นเต้นนะอุปกรณ์ในการล้างผักค่ะขอที่กลุ่ม3เขายกมือก่อนนะพอกลุ่ม3ปุ๊บอุปกรณ์การล้างผักแล้วค่อยเอามือลงสรุปตอบไหมคะลูกตอบไหมลูกตอบนะคะอุปกรณ์ในการล้างผักหนูว่าน่าจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับลูกเวลาเราจะล้างผักเราต้องมี
3: ตะกร้า
0: อะไรนะครับ
3: กะละมัง
0: แล้วมีอะไรอีกไหมคะลูกในกลุ่มช่วยกันค่ะลูก
3: น้ำ
0: น้ำน้ำเป็นอุป

0: รณ์ด้วยนะอ่ะเอาอะไรอีกตะแกรงผ้าเช็ดมือโอ้โหเยี่ยมมากค่ะอ้าวทีนี้มาดูของคุณครูบ้างนะลูกนะอุปกรณ์ในการล้างผักและผลไม้คุณครูจะยกตัวอย่างให้นะคะก็คือมีกะละมังมีตะกร้าหรืออาจจะเป็นตะแกรงนะคะเนื่องจากว่ากะละมังเนี่ยเราก็จะใส่ทำไมลูกผักหรือผลไม้ใส่น้ำไว้นะคะแล้วส่วนตะกร้าหรือตะแกรงเนี่ยเราก็ทำไมลูกเอามาพักผักหรือผลไม้ที่เราล้างไว้นะคะแบบนี้หรือเราจะใช้ตะแกรงแบบนี้นะคะคือให้น้ำเนี่ยไหลผ่านไปเป็นการล้างผักชนิดหนึ่งหรือผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะแบบวิธีที่สามารถที่จะกำจัดสารเคมีได้ดีด้วยนะคะมาดูการล้างผักและผลไม้นะคะไปดูก่อนว่าการล้างผักและผลไม้นะคะเพื่ออะไรนะคะสิ่งที่เราต้องล้างเพราะว่าเวลาที่เราซื้อมาผักกับผลไม้เนี่ยบางขับที่ดินหรือในเรื่องของการขนส่งแม่ค้าอาจจะวางไว้ที่ตะกร้าหรือตะแกรงแต่ก็คืออยู่ที่พื้นแล้วก็จะมีฝุ่นละอองต่างๆนะคะฉะนั้นเมื่อเราได้ผักผลไม้มาก่อนที่เราจะรับประทานเราจะต้องทำไมลูกล้างออกก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษดินฝุ่นละอองหนอนหรือพยาธิหรืออีกแม้กระทั่งปุ๋ยสารเคมีที่ชาวสวนชาวไร่ใส่มาเพื่อทำไมลูกเพื่อฆ่าแมลงต่างๆด้วยนะคะเราต้องล้างออกให้หมดก่อนที่เราจะรับประทานถ้าเกิดเราไม่ล้างเลยเกิดมีสารเคมีอยู่แล้วเรารับประทานไปจะเป็นยังไงลูกเราก็อาจจะสะสมสารเคมีนั้นหรือถ้าร่างกายเราไวต่อสารเคมีชนิดนั้นเราก็อาจจะเกิดอาการแพ้อาจจะมีผื่นแดงหรืออาเจียนหรืออาหารเป็นพิษก็ได้นะคะเอามาดูการล้างผักวิธีที่1วิธีนี้นะคะคือง่ายแต่ว่าทำไมลูกเราจะต้องยืนอยู่ตรงที่ล้างผักเนี่ยตลอดเวลานะคะวิธีนี้คือการใช้น้ำไหลผ่านนะคะก็คือเปิดน้ำทิ้งไว้นะลูกโดยให้น้ำไหลผ่านอย่างต่อเนื่องแล้วเราต้องถูที่ผักหรือผลไม้นั้นอะเบาๆนะคะคือถูอย่างต่อเนื่องนะลูกคือไม่ใช่ว่าปล่อยให้น้ำไหลอย่างเดียวเพราะบางครั้งถ้าน้ำไหลอย่างเดียวเนี่ยทำไมลูกสารเคมีที่ติดอยู่ตามใบอาจจะไม่หลุดแต่ถ้าเกิดเราใช้มือช่วยถูมันก็จะหลุดได้ดียิ่งขึ้นวิธีนี้ถือว่าค่อนข้างใช้น้ำเยอะนะคะเพราะปล่อยให้น้ำไหลผ่านเป็นระยะเวลาถึง10นาทีนะคะวิธีนี้แต่คือชำระล้างสารเคมีได้ดีเหมือนกันนะคะนี่นะคะวิธีนี้นะคะคือช่วยลดสารเคมีตกค้างเนี่ยได้ถึง 53-63% เลยนะคะคือเปิดน้ำไหลผ่านเลยถูไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะที่บ้านใช้วิธีนี้ไหมลูกใช่ไหมที่บ้านคุณครูก็ไม่ได้ใช้วิธีนี้นะลูกวิธีที่2ค่ะใช้เกลือรู้จักเกลือไหมลูกเกลือมีสีอะไรรสชาติของเกลือเค็มรสชาติของเกลือเค็มจริงๆเอาขอจริงๆรสชาติของเกลือเป็นไงคะ
1: เค็ม
0: เค็มนะคะการใช้เกลือค่ะเราก็ใช้เกลือที่ทำอาหารนี่แหละค่ะโดยเกลือ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะนึกออกมั้ยคะ1ช้อนโต๊ะขนาดไหน
1: 1ช้อน
0: ก็ประมาณ1ช้อนสั้นที่เราใช้ทานอาหารนะคะต่อน้ํา4ลิตรนะลูกนะอันนี้สมมุติว่าเป็นน้ำขวดละลิตรนะลูกต่อน้ํา10ลิตรฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำไม่ได้เยอะขนาด4ลิตรเราก็ลดปริมาณของเกลือนะคะนี่ค่ะถ้าบ้านเรามีช้อนตวงแบบนี้เราก็ใช้แต่ถ้าไม่มีเราก็ใช้ช้อนโต๊ะแบบนี้แต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องถึงขนาดต้องตวงขนาดนี้เลยก็ได้เราใช้วิธีการกะเอาก็ได้นะลูกนะกะประมาณเอาตักไปนะคะแล้วก็น้ำก็ใช้วิธีการกะได้นะคะตักมาสักหนึ่งขานอาจจะใส่เกลือสักประมาณครึ่งช้อนก็ได้เมื่อใช้เกลือเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะแช่ทิ้งไว้10นาทีแล้วเราก็ต้องล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีก1ครั้งสรุปแล้ววิธีนี้ทำยังไงลูก
1: ใส
0: ่เกลือในน้ำแล้วก็เอาผักหรือผลไม้นั้นลงไปแช่ประมาณกี่นาทีคะ10นาที

0: หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้หลังจากนั้นเราก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอีก1รอบนะลูกนะวิธีนี้นะคะจะช่วยลดปริมาณสารเคมีที่ตกค้างนะคะได้ประมาณ 7% ถึง 38% เลยนะคะต่อไปค่ะวิธีที่3น่าจะใช้อะไรดีลูกที่นักเรียนรู้จักนอกจากน้ำเปล่าแล้วเกลืออีกมีอะไรคะใกล้ๆบ้านเรามีทุกบ้านทุกหลังต้องน่าจะมีค่ะน้ำส้มสายชูนะคะรสชาติของน้ำส้มสายชูจะเป็นยังไงคะ
1: เปร
0: ี้
1: ยว
0: เปรี้ยวนะคะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆเติมเครื่องปรุงก็เติมแค่ปริมาณพอดีนะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าเด็กๆไม่เติมเครื่องปรุงเลยก็จะดีต่อร่างกายของตัวเองนะคะอ้าวเราใช้น้ำส้มสายชูนะคะ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ4ลิตรเช่นกันค่ะที่สำคัญเหมือนเดิมค่ะเราสามารถจะใช้วิธีการกะเอาได้นะกะประมาณเอาหลังจากนั้นค่ะเราก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะเมื่อทิ้งไว้ครบ10นาทีแล้วเราก็ล้างผักและผลไม้นั้นออกด้วยน้ำสะอาดอีก1รอบนะลูกนะวิธีนี้นะคะจะช่วยลดสารเคมีตกค้างได้ประมาณ 29-38% นะคะก็ถือว่าลดไปได้ทำไมลูกเกือบครึ่งนะคะเกือบครึ่งวิธีที่4ค่ะวิธีนี้ใช้ผงฟูหรือเบกกิ้งโซดานะคะอาจจะลำบากนิดหนึ่งถ้าคือเราจะต้องไปซื้อนะคะแล้วก็จะใช้เบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาเป็นผงเขาจะใช้ในเรื่องของการทำขนมนะลูกนะอันนี้แล้วก็ช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นด้วยนะคะบางสูตรเขาบอกว่าเวลาซักเสื้อผ้าเนี่ยให้ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปกับพวกเสื้อขาวจะทำให้เสื้อขาวของเรานั้นทำไมลูกสะอาดยิ่งขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคนะคะแต่ถ้าเกิดล้างผักค่ะเราใช้เจ้าเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูนี้นะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำ10ลิตรนะคะต่อน้ำ10ลิตรเลยนะคือแสดงว่าต้องเจือจางน้ำเนี่ยในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะคะนี่เลยค่ะน้ำประมาณ10ลิตรอย่าใส่เยอะเพราะอาจจะทำให้ลูกมีสารตกค้างได้เหมือนกันนะคะแต่วิธีนี้นะคะคือจะลดสารเคมีได้มากที่สุดนะคะเมื่อล้างด้วยเบกกิ้งโซดาแล้วนะคะแช่ด้วยเบกกิ้งโซดาแล้วเราก็จะต้องทำให้ลูกมาพักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีหลังจากนั้นค่ะล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะนี่ค่ะวิธีนี้เนี่ยลดสารเคมีตกค้างได้มากเลยนะคะแต่อย่าลืมว่าต้องล้างออกด้วยน้ำสะอาดด้วยนะคะตอนนี้ค่ะคุณครูก็มีผลไม้แล้วก็ผักจะถามเด็กๆว่าเป็นผลไม้หรือผักนะสิ่งที่คุณครูนำมานะคะเดี๋ยวไปดูว่าคุณครูจะสาธิตอะไรนะคะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตการล้างผักและผลไม้ให้นักเรียนดูนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะตรงนี้นะคะดูซิว่าครูมีวัสดุอุปกรณ์อะไรมาให้นักเรียนบ้างนะคะตรงนี้คือน้ำส้มสายชูนะคะซึ่งทุกบ้านน่าจะมีแล้วอันนี้ก็คือผงฟูนะคะหรือเบกกิ้งโซดาส่วนอันนี้ค่ะมีรสชาติเค็มนั่นคืออะไรนะคะเกลือนะคะอันนี้เป็นเกลือนี่คือน้ำสะอาดนะคะที่คุณครูนำน้ำสะอาดมา2อันก็คือว่าคุณครูจะลองใช้ใส่ชูหรือเบกกิ้งโซดาหรือว่าเกลือดีคือจะให้นักเรียนนั้นช่วยกันนะคะว่านักเรียนอยากจะล้างคุณครูลืมแนะนำไปค่ะสิ่งที่คุณครูนำมานี่เรียกว่าอะไรคะลูกเรียกว่าอะไรนะคะมะเขือเทศแล้วนี่ล่ะคะ
1: ห
0: ัวหอมนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนั้นช่วยกันคิดว่าคุณครูมีผักใช่ไหมลูกเป็นผักทั้งสองชนิดเลยมาให้นักเรียนเลือกว่านักเรียนจะเลือกล้างด้วยวิธีไหนนะคะแล้วน้ำสุดท้ายของคุณครูค่ะที่เห็นโถแตกต่างนี้คือน้ำสะอาดนะลูกนะอ้าวตอนนี้อยากได้ผู้ช่วยหนึ่งคน จด้าคะเจด้ามานี่เลยค่ะลูกเจด้ายกมือเร็วมากคุณครูก็ไม่ได้มีช้อนอะไรมากมายก็คือเป็นช้อนทำไมลูกช้อนที่เราใช้รับประทานอาหารหรืออาจจะเป็นช้อนกลางที่บ้านนะคะลูกในการ

0: จด้าอยากจะลองใช้น้ำส้มสายชูหรือผงฟูหรือว่าเกลือในการล้างผักของคุณครูดีคะ
1: น้ำส้มสายช
0: ูเจด้าอยากลองใช้น้ำส้มสายชูนะคะอ่ะลองตักเลยค่ะประมาณเซี่ยวซ้อนพอลูกอ้าวยกถ้วยมาได้เลยลูกยกถ้วยมาได้เลยค่ะแล้วก็ตักแบบนี้ใส่ไปนะคะไม่ต้องเยอะนะลูกเพราะเขาบอกว่า1ช้อนโต๊ะเนี่ยต่อน้ำ4ลิตรฉะนั้นเรามีน้ำไม่ถึงลิตรเลยนะคะเอาลงไปแล้วก็คนเลยค่ะใช้ช้อนคนน้ำส้มสายชูนะคะเด็กๆหนูจะล้างด้วยมะเขือเทศกับหัวหอมหนูจะล้างอะไรดีคะมะเขือเทศเอาลงไปเลยเอาช้อนมาพักไว้ก่อนนะคะเอาวางทิ้งไว้อะลูกวางไว้ใส่เพียงลูกเดียวเหรอคะเอาใส่ทั้ง3ลูกเลยลูกใส่ทั้ง3ลูกเลยใช่เอาเราก็วางทิ้งไว้นะคะต่อไปค่ะหัวหอมใช้อะไรดีใช้อะไรดีลูกเหลือเกลือกับผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาใช้อะไรดีคะเด็กๆเพื่อนอยากใช้ผงฟูเนี่ยเขาบอกว่าครึ่งช้อนเท่ากับน้ำ10ลิตรฉะนั้นเราก็ใส่ปริมาณแค่เล็กน้อยพออาจจะใส่ปลายช้อนพอนะคะเพราะว่าน้ำที่คุณครูเตรียมมานั้นไม่ถึง1ลิตรนะลูกใส่ปลายช้อนพอนะคะกะเอาได้ค่ะลูกแล้วก็ละลายใช้ช้อนคนคนให้ผงฟูละลายนะคะแล้วก็ใส่หัวหอมลงไปเลยค่ะลูกตอนนี้น้ำไม่ท่วมนะคะคุณครูขออนุญาตเทน้ำตรงนี้ใส่เพิ่มให้น้ำท่วมขึ้นนะคะอ้าวเราล้างแบบนี้เฉยๆไหมเราก็ต้องใช้มือถูด้วยนะลูกนะอ้าวใช้มือถูด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวครูมีผ้าให้ลูกใช้มือค่อยๆถูให้ทั่วๆนะคะหัวหอมใครจะมาช่วยถูได้ดีนะเอ้าหยุดถูแล้วถูต่ออีกนิดนึงลูกยังไม่ได้ผู้ช่วยมาเลยใบพูใช่ไหมคะลูกอ่ะใบพูมาช่วยถูหัวหอมหน่อยค่ะลูกเวลาถูไปเนี่ยหัวหอมเนี่ยเราสามารถลอกเปลือกออกได้เลยนะคะลูกเอาเปลือกทิ้งไว้ด้านข้างแต่วันนี้ค่ะคุณครูก็เตรียมอุปกรณ์มานี่คืออะไร
2: ม
0: ีดนะคะแต่ว่าให้เด็กใช้ได้ไหมลูกยังไม่ได้เวลาคุณครูเตรียมมีดมาคุณครูก็จะมีปอกมาให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันทำไมลูกมีดจะทะลุโดนผิวหนังของเรานะคะป้องกันอันตรายหนูปอกเป็นไหมลูกปอกไม่เป็นเดี๋ยวคุณครูช่วยนิดนึงนะคะเราก็ปอกตรงนี้ออกนิดหนึ่งนะคะแล้วทีนี้เราสามารถใช้มือทำไมลูกแกะได้เอาลองมือแกะได้เลยค่ะแกะเปลือกออกเลยการที่เราเอาหัวหอมนะคะมาแช่น้ำแบบนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของเวลาที่เราไปหั่นเราจะไม่แสบตาด้วยนะลูกนะเราสามารถใช้มือลอกออกได้นะลูกค่อยๆลอกออกเลยค่ะเจด้าสามารถเช็ดมือได้แล้วนะคะลูกรอทิ้งไว้นะคะรอเพื่อนก่อนลอกได้อีกไหมลูกลอกได้อีกไหมเดี๋ยวครูช่วยอีกนิดนึงนะคะคือสามารถลอกออกได้เลยตรงนี้นะคะเวลาหั่นหัวหอมเนี่ยจะแสบตานะลูกแล้วเราก็จะร้องไห้ด้วยเคยไหมคะเคยด้วยหรออ่ะเราก็แช่ไว้ก่อนนะคะแช่ไว้กี่นาทีนะลูก
2: 10
0: กี่นาทีนะคะ
2: 10
0: นาทีตอนนี้เวลาของเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆค่ะเป็นอันว่าเวลาของเรานั้นครบหรือยัง
2: ย
0: ังครบหรือยัง
2: ย
0: ังไม่ครบครบหรือยังคะ
2: ครบ
0: แล้วครบแล้วเวลาของเราครบ10นาทีแล้วเราทำยังไงต่อคะเอาไปไหนนะ
2: เอาข
0: ึ้
2: นมาเช็ด
0: ไม่ใช่เอาไปที
2: ่
0: ล้างน้ำสะอาดค่ะใครล้างก่อนดีคะลูกตอนนี้เรามีเจด้ากับใบปูอยู่เอาให้ใครล้างก่อนใบปูล้างก่อนก็ได้ค่ะลูกใบปูใกล้ๆนะคะเราก็เอามาล้างน้ำสะอาดนะลูกเวลาเราครบ10นาทีแล้วเราก็ทำไมคะ

0: พักใส่ตะแกรงไว้นะคะลูกแบบนี้เราก็ช่วยคุณแม่ทำไมลูกเตรียมอาหารได้แล้วอ้าวต่อไปค่ะเจด้าเลยค่ะลูกอ้าเก่งมากค่ะลูกเอามือถูด้วยนะคะให้สารเคมีต่างๆออกไปให้หมดนะคะเพราะว่ามะเขือเทศนั้นเราทานทั้งเปลือกถูกไหมลูกสารเคมีอาจจะติดอยู่ตามเปลือกนะคะเราก็ถูอาบน้ำให้สะอาดเลยเราจะได้รับประทานเขาได้ดีขึ้นนะลูกนะอ้าวมาแล้วเราก็พักทิ้งไว้ตอนนี้ค่ะเราก็ล้างผักเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูอยากถามว่าเจ้าหัวหอมนำไปประกอบอาหารอะไรได้บ้างหัวหอมค่ะประกอบอาหาร
1: สล
0: ั
1: ด
0: ยำแล้วอะไรอีกคะ
1: ล
0: าบแล้วอะไรอีกคะยำปลากระป๋องนึกอีกไหมนึกออกอีกไหมนึกไม่ออกแสดงว่าเด็กๆไม่ชอบรับประทานเพราะว่าเจ้าหอมแดงรสชาติของหอมแดงมันจะเป็นยังไงลูกเผ็ดๆซ่าๆใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะไม่ชอบแล้วมะเขือเทศล่ะขอกลุ่มละหนึ่งอย่างว่ามะเขือเทศที่เราล้างแล้วเราจะไปประกอบอาหารอะไรได้บ้างกลุ่มละหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปสอบถามเด็กๆนะคะว่ามะเขือเทศนะคะมะเขือเทศนำไปประกอบอาหารอะไรได้บ้างไปที่กลุ่ม5ก่อนเลยค่ะกลุ่ม5ในกลุ่ม5ค่ะขอ1อย่างค่ะอาหารที่ประกอบด้วยมะเขือเทศ
2: ส้มตำ
0: ส้มตำนะคะกลุ่ม5ต่อไปแล้วส้มตำกลุ่มอื่นห้ามเป็นส้มตำนะจ๊ะต่อไปค่ะกลุ่ม4ในกลุ่มปรึกษากันก่อนใจเย็นๆลูกใจเย็นๆอ้าวไปที่ตะวันตะวันเป็นอะไรดีครับ
3: ผัดเปรี้ยวหวานครับ
0: ผัดเปรี้ยวหวานในผัดเปรี้ยวหวานนอกจากมีมะเขือเทศแล้วมันมีผลไม้ด้วยนะอะไรนะครับ
4: สับปะรด
0: นะคะโอ้เยี่ยมมากค่ะต่อไปกลุ่ม2ค่ะเขามีส้มตำและก็ผัดเปรี้ยวหวานไปแล้วค่ะกลุ่มนี้เป็นอะไรดีคะ
5: สลัดค่ะ
0: สลัดนะคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะกลุ่ม3ค่ะ
6: ข้าวผัด
0: ค่ะอะไรนะ
6: ข้าวผัดค่ะ
0: ข้าวผัดนะคะข้าวผัดใส่มะเขือเทศเหรอคะลูก
4: ใส
0: ่นะคะกลุ่มสุดท้ายแล้วค่ะส้มตำก็ไปแล้วผัดเปรี้ยวหวานก็ไปแล้วสลัดก็ไปแล้วข้าวผัดก็ไปแล้วค่ะกลุ่ม4นี้มะเขือเทศทำอะไรได้อีกคะลูกไปทำผลทำอาหารอะไรได้อีกได้ไหมคะได้ไหมครูช่วยต้องช่วยไหมต้องช่วยไหม
7: พิซซ่าม
0: ะเขือเทศทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวย้ำย้ำย้ำไม่ได้ยินใช่ไหมคะ
8: แกงเขียวหวานครับ
0: มะเขือเทศลูกมะเขือเทศแดงอ๋ออันนั้นมะเขือเทศเขียวเหรออันนั้นเขาเรียกมะเขือใช่ไหมคะแกงเขียวหวานนั่นเป็นมะเขือลูก
9: ยำค่ะ
0: ค่ะคือยำไม่ว่าจะเป็นยำทะเลหรือยำสามกอบเนี่ยเราก็จะใส่มะเขือเทศด้วยนะคะแล้วเด็กๆชอบทานมะเขือเทศไหมลูก
10: ชอบ
0: ทำไมไม่ชอบอะคะโอ้ยเราต้องทานผักแล้วก็ผลไม้ด้วยนะในชีวิตประจำวันของเรานะคะแล้วผักที่นักเรียนชอบคือผักอะไรคะ
11: ไช
0: โลโอ้โหแก้มแดงเหมือนกันเลยผักสีเขียวๆชอบไหมลูก
11: ชอบ
0: ทำไมไม่ชอบอะคะเพราะว่าเวลากินแล้วมันจะขมแล้วมันจะเหม็นใช่ไหมคะจริงๆเด็กๆต้องบอกว่าเวลานักเรียนกินเข้าไปแล้วมันอร่อยแล้วเราก็จะอร่อยนะลูกนะดูหน้าของตะวันอยู่อย่างเงี้ยทานผักแล้วดีนะลูกนะดีต่อร่างกายของเราด้วยนะคะเอาตอนนี้อ่ะถึงงานของเด็กๆแล้วนะคะ ฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่1ด้วยนะคะเรื่องการล้างผักแล้วก็ผลไม้นะคะแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนนะคะในการทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับนักเรียนค่ะปฏิบัติใบงานที่1นะคะเรื่องการล้างผักแล้วก็ผลไม้นะคะซึ่งใบงานวันนี้นะคะคุณครูนั้นจะให้นักเรียนนะระบายสีภาพนะคะผักและผลไม้แล้วก็บอกว่าภาพที่ครูให้นั้นเป็นผักหรือผลไม้ชนิดไหนนะคะไม่ยากเกินความสามารถเด็กๆใช่ไหมใช่ไหมคะลูกอ้าวถ้างั้นค่ะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเราจะหยุดเขียนผลไม้แล้วก็ผักแล้วนะคะเด็กๆให้นักเรียนนั้นนี่ค่ะสะท้อนความคิดนะคะตรงนี้คุณครูจะให้2คะแนนเพราะว่ารูปภาพของเรามี8รูปภาพใช่ไหมคะเด็กๆจะได้8คะแนนตรงนี้ได้อีก2คะแนนนะคะโดยให้นักเรียนนั้นพลิกจากใบงานแล้วเขียนด้านหลังนะคะคำถามมีอยู่ว่าถ้าเราไม่ล้างผักและผลไม้ก่อนรับประทานจะส่งผลอย่างไร1รอบนะคะถ้าเราไม่ล้างผักและผลไม้ก่อนรับประทานจะส่งผลอย่างไรให้เขียนตอบเลยค่ะลูกคุณครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งตรงนี้ให้2คะแนนนะคะนึกดูซิถ้าเราได้ผักกับผลไม้มาแล้วเราไม่ล้างเนี่ยมันจะส่งผลยังไงนะ

0: ักและผลไม้ที่เราได้มาจากตลาดมันจะเป็นยังไงลูกผ่านมาหลายมือผ่านมาจากหลายจังหวัดผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าคนกลางหรือผ่านจากชาวสวนชาวไร่มากว่าจะมาถึงมือเรากว่าจะมาเข้าครัวเราได้ทำไมลูกเขาต้องทำไมคะผ่านมาหลายที่เหลือเกินแล้วถ้าเราไม่ล้างมันจะส่งผลยังไงบ้างเขียนได้เลยค่ะใครเขียนเสร็จแล้วกอดอกเลยหันหน้าตัวตรงค่ะหันหน้ามาหาคุณครูได้เลยใครเขียนเสร็จแล้วนะคะตอนนี้หันหน้ามาทางจอคุณครูหรือเจอหน้าคุณครูได้เลยค่ะหันหน้ามาทางนี้เลยค่ะคุณครูจะได้รู้ว่าเด็กเสร็จแล้วกอดอกยืดตัวสวยๆวางดินสอด้วยนะคะตอนนี้กลุ่มที่2เสร็จแล้วเกือบทุกคนกลุ่มหนึ่งเสร็จไหมคะ
1: เสร็จ
0: แล้วกอดอกเลยค่ะยืดตัวตรงกลุ่มสองเสร็จไหมคะยังกลุ่มสามเสร็จไหมคะกลุ่มสี่เสร็จไหมคะ
1: เสร็จแล้ว
0: กลุ่มห้าเสร็จไหมคะลูกยังงั้นตอนนี้เหลือแค่กลุ่มหนึ่งและก็กลุ่มห้ากลุ่มหนึ่งเสร็จยังคะ
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้กลุ่มหนึ่งเสร็จแล้วเรารอเพื่อนกลุ่มห้าสักครู่หนึ่งนะคะกลุ่ม5เสร็จยังคะกลุ่ม2เนี่ยเขาเสร็จเป็นกลุ่มแรกเลยนะอยากฟังความคิดของกลุ่ม2จังเลยค่ะว่าถ้าเราไม่ล้างผักและผลไม้อะค่ะก่อนรับประทานจะส่งผลเสียยังไงคะขอไปที่ใครดีคะขออาสาสมัครในกลุ่มก็ได้ค่ะใครก็ได้ให้เขาอาสาสมัครก่อนลูกไม่ใช่เรายื่นให้เขานาเดียนาเดียอยากพูดไหมลูกบางครั้งนาเดียก็อยากจะให้กาบ้างก็ได้เอาใครก็ได้ค่ะในกลุ่มสองใครก็ได้ไม่เอาไม่เอาได้ไหมลูกเขียนเสร็จยังลูกเมื่อกี้นี้เขียนเสร็จแล้วงั้นก็อ่านของตัวเองให้เพื่อนฟังก็แค่นั้นเองโอ้เขียนได้เยอะมากเลยค่ะเอาอ่านของหนูเลยค่ะทุกคนเลยดีกว่าหนูเขียนว่าอะไรคะลูก
2: อาจจะมีฝุ่นที่อยู่ในผลไม้และผัก
0: อืมค่ะคนต่อไปค่ะ
3: ทำให้ป่วยได้ง่ายและอาหารเป็นพิษค่ะ
0: ค่ะอีฟค่ะลูก
4: ปวดท้องค่ะ
0: อืมต่อไปเลยค่ะ
5: อาหารเป็นพิษครับ
0: อาหารเป็นพิษ
6: ทำให้ปวดท้องค่ะ
0: ค่ะต่อไป
7: จะมีสารพิษจะมีสารเข้าไปในร่างกาย
0: ค่ะก็คือถ้าเราไม่ล้างผักและผลไม้เนี่ยอย่างที่คนแรกคือเจ้านายบอกไว้ว่าคือมันมีฝุ่นมีสารเคมีอยู่ฉะนั้นเราต้องล้างนะคะถ้าไม่ล้างเนี่ยเราทานเข้าไปก็อาจจะทำให้เราปวดท้องหรืออาหารเป็นพิษได้นะคะเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะการรับประทานผักและผลไม้ให้ปลอดภัยนะคะเราต้องล้างผักและผลไม้ให้สะอาดนะคะเพื่อล้างสิ่งสกปรกและสารฆ่าแมลงนะคะที่ติดมากับผักและผลไม้นะคะสัปดาห์หน้านะคะเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการจัดเตรียมผักและผลไม้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาในครั้งหน้านะคะก็คือใบความรู้นะคะเรื่องการจัดเตรียมผักและผลไม้นะคะแล้วก็ให้เตรียมผักหรือผลไม้นะคะที่มีตามท้องถิ่นของนักเรียนมาด้วยนะคะคุณครูก็จะเตรียมใบกะเพรากับใบโหระพามาให้สำหรับนักเรียนในห้องนี้นะคะซึ่งในเรื่องของใบความรู้นะคะคุณครูนะคะสามารถช่วยเด็กๆดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคุณนกก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีหนึ่งในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
8: เรื่องทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่2 สระหันษาในห้างสรรพสินค้าวันหยุดที่อากาศแจ่มใสบัวแดงกับคุณแม่มักทำกิจกรรมร่วมกันเสมอๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือการไปซื้ออาหารและผลไม
2: ้บัวแดงแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะแม่พร้อมแล้วนะ
3: หนูพร้อมแล้วค่ะแม
2: ่งั้นไปกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปรับหมี่คิดอีกนะเมื่อวานนี้คุณครูจานจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างลูก
3: สระลดรูปเปลี่ยนรูปค่ะแม่แต่ว่าคุณครูยังอธิบายไม่จบนะคะ
2: งั้นเรามาเล่นอะไรสนุกๆกันดีกว่าเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าดีไหม
4: หนูเล่นค่ะน่าสนุกดีเนาะบัวแดง
2: ถึงแล้วจ้างั้นเราเริ่มเล่นเกมกันเลยนะ
3: แม่คะแม่คะที่จอดรถชั้น1มีป้ายบอกว่าที่จอดรถเต็มค่ะเอ๊คำว่าเต็มสระอะไรหรอคะแม
2: ่สระเอะไงลูกเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้เพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าตอเอะมอเต็มหนูสองคนช่วยกันยกตัวอย่างคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปสิจ๊ะ
4: หนูตอบก่อนนะคะคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปก็เช่นเป็นเข้มเข็มแล้วก็เล็บค่ะ
2: อ่ะได้ที่จอดรถแล้วเราไปเล่นเกมต่อในห้างดีกว่า
3: เดี๋ยวค่ะแม่อย่าลืมล็อกประตูรถนะคะ
4: เอ๊ะคำว่าล็อกนี่สระอะไรนะคะแม
3: ่ฉันขอตอบแทนแม่เองนะสระออจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระออจะเปลี่ยนรูปเป็นออ่างและไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าลออกกอล็อกคำอื่นๆที่ใช้สระออเปลี่ยนรูปเช่นไฟช็อตหมวกกันน็อกจ้ะ
2: ส่วนคำว่ารถสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะหายไปทั้งหมดดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารอโอถอรถเหมือนคำว่าขนนกแล้วก็ชมไงจ๊ะ
3: แม่คะพรุ่งนี้รวย
2: จริงด้วยพรุ่งนี้รวยเราซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันสักหน่อยดีกว่า
4: บัวแดงเธอจำได้ไหมคำว่ารวยคุณครูจานจ้าสอนแล้วนะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารออัวยอรวย
3: จำได้สิส่วนคำอื่นๆที่เป็นสระอัวลดรูปเช่นกวนบวกสวม
2: คุยอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆเข้าไปซื้อของกันเถอะ
3: สงสัยพรุ่งนี้แม่จะรวยแม่คะหนูอยากกินปลาทอด
2: อยู่นั่นไงงั้นไปซื้อปลาทางโน้นดีกว่าจ้ะ
4: อาหารแช่แข็งเรียนแล้วนะคะสระแอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้ดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าขอแอะงอแข็ง
3: คำที่ใช้สระแอะเปลี่ยนรูปมีไม่ค่อยเยอะนะนึกออกแค่คำว่าแคระแกรน
2: เก่งทั้งคู่เลยทั้งบัวแดงและหมี่ขิดวันนี้แม่จะทำอาหารอร่อยๆเป็นรางวัลนะจ๊ะได้ปลาแล้วเราเดินไปแผนกเบเกอรี่ดูขนมปังอร่อยๆกันเถอะทั้งสองคนจะกินขนมอะไรกันจ๊ะ
4: หนูอยากกินขนมปังเนยสดค่ะแม
2: ่เนยสระอะไรนะถ้าตอบได้มีรางวัลนะ
4: เนยสระเมื่อมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์ตัวอ้ออ่างจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่านอยอเนย คำอื่นๆก็เช่นเฉยเคยแล้วก็เลยค่ะ
2: แม้มีขีดไม่เหลือให้บัวแดงตอบเลยนะลูก
3: คำต่อไปหนูจะไม่เหลือให้มีขีดตอบเหมือนกันค่ะแม่
2: จ้าแม่ว่าไปซื้อผักกันต่อดีกว่า
3: แม่คะแม่คะคะน้าราคาพิเศษซื้อ1มัดแถมฟรีอีก1มัดค่ะ
2: งั้นเย็นนี้เด็กๆกินผัดผักคะน้าแล้วกันนะ
4: คำว่ามัดนี่สระอะไรเหรอคะแม
3: ่ฉันขอบนะสระอะจ้าเมื่อเมียตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ามออะดอมัดคำอื่นๆนึกไม่ออกเลยแฮะ
4: คำอื่นๆก็เช่นจับคันแล้วก็ขังไงล่ะบัวแดง
2: แม้สองคนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยหิวข้าวกันหรือยังจ๊ะ
4: หิวสุดๆเลยค่ะแม
2: ่งั้นถ้าหิวแล้วเรากลับกันเลยนะ
3: ชั้นสองนี่เดินรถทางเดียวนะคะแม่นั่นไงคะป้ายเดินรถทางเดียว
2: งั้นคำสุดท้ายในเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าของเราก็คือคำว่าเดินสระอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใครจะตอบได้กันนะบัวแดงหรือว่ามีขีด
3: หนูค่ะหนูค่ะหนูตอบก่อนนะคะสระเมื่อมีตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์ตัวออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าดอนอเดินคำอื่นที่เหมือนกันก็เช่นเลิกเกินแล้วก็เจิมค่ะ
2: ถูกต้องจ้ามาห้างสรรพสินค้าวันนี้สนุกจริงๆเลยนะเด็ก
4: ๆวันหลังหนูขอมาอีกนะคะแม่
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์กับคุณครูจิราพรพยพฤกษ์หรือเด็กๆอาจจะเรียกว่าครูแต้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแสดงท่าทางประกอบเพลงที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วนี้คุณครูได้ให้เด็กๆนะคะปฏิบัติท่าทางประกอบเพลงลาวต่อนกนะคะซึ่งเป็นครึ่งเพลงแรกเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่ออีกครึ่งเพลงที่เหลือนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ในวันนี้กันนะคะจุดประสงค์ในวันนี้ของเรานะคะสามารถอธิบายความหมายและวิธีการแสดงท่าทางประกอบเพลงได้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงได้และที่สำคัญนะคะแสดงท่าทางประกอบเพลงด้วยความสนุกสนานนะคะเพลิดเพลินและเด็กๆต้องมีความมั่นใจในตัวเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียน

0: รื่องใหม่นะคะให้นักเรียนนะคะได้ทบทวนความรู้นะคะในครั้งที่ผ่านมาค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะนักทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางยืนขึ้นพร้อมกันได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะนักเรียนต้นทางตั้งท่ารอเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงให้นะคะทำท่าสอดสร้อยมาลาค่ะมือไหนคะมือไหนมือเริ่มที่มือขวานะคะฟังจังหวะให้ดีนะคะ
1: Please.

คุณครูขอขอบคุณนะคะสื่อที่คุณครูได้นำมาใช้ในวันนี้นะคะขอขอบคุณสื่อเสียงเพลงลาวต่อนกนะคะเผยแพร่โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองค่ะเป็นอย่างไรคะเด็กๆพอจะจำท่ารำในครั้งที่แล้วได้ไหมคะจำได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้คุณครูขอต่อในส่วนที่เหลือได้ไหมคะพร้อมหรือยังในท่อนที่3ท่อนที่3เนื้อร้องว่าอะไรคะเก่งมากเลยค่ะทีนี้นะคะให้เด็กๆทำท่ากระโดดไปมาโดยการให้เด็กเท้าเอวค่ะให้เด็กเท้าเอวเสร็จแล้วเราจะกระโดดไปทางขวาดูก่อนนะเราจะกระโดดไม่ไกลมากนะคะให้กระโดดอย่างนี้นิดเดียวแล้วกระโดดกลับมาแบบนี้โอเคไหมคะสมมติตอนนี้เด็กๆอยู่ในกระเบื้องของตัวเองใช่ไหมตอนนี้เด็กๆยืนอยู่ในกระเบื้องตัวเองกระโดดไปกระเบื้องข้างๆแล้วกระโดดกลับมาห้ามเกินนะแค่นี้นะคะได้ไหมคะร้องเพลงด้วยนะกลับมากระเบื้องตัวเอง1 2 3กระโดดไปมากระโดด1ครั้งไปมากลับมาที่เดิมได้ไหมคะ1 2 3กระโดดไปพอถึงที่ตัวเองแล้วเราจะต่อด้วยคำว่าเริงร่าให้เด็กๆเอามือมาปบมือเริงร่าแค่นี้ปบตามคำเริงร่าได้ไหมคะขอตั้งแต่กระโดดไปมา1 2 3กระโดดไปมาเริงร่าพอคำว่าดังเราเป็นกบให้นักเรียนเอามือไว้ที่เข่าแบบนี้ย่อตัวลงเข่าชิดกันย่อตัวลงแล้วดังเราให้กระโดดไปข้างหน้าดังเราเป็นกบกลับมากระเบื้องตัวเองได้ไหมคะเอาใหม่เริงร่า1 2 3เริงร่าดังเราเป็นกบไปข้างหน้าแล้วไปข้างหลังได้ไหมขอตั้งแต่กระโดดไปมามือเท่าเอวมือเท้าเอว1 2 3กระโดดไปเริงร่าดังเราเป็นกบได้ไหมคะต่อไปคำว่าครั้นเมื่อยามพบทำเหมือนท่าแรกของเราเลยค่ะครั้นเมื่อยามพบให้นักเรียนชี้ได้ไหมคะใช้มืออะไรครูใช้มืออะไรคะเป็นมือซ้ายของนักเรียนนะคะคุณครูทำให้เป็นกระจกเลยครั้นเมื่อยามพบได้ไหมเรา

0: ข้าหลบอ่ะอย่างนี้ครั้นเมื่อยามพบเราเข้าหลบให้นักเรียนตั้งวงมาสองมืออ่ะเราเข้าหลบอย่างนี้ได้ไหมคะมืออะไรสูงตอนนี้มืออะไรสูงคะมือขวาสูงมือซ้ายอยู่ระดับปากมือซ้ายอยู่ระดับปากนะอ่ะลองจิ้มสิลองจิ้มสิแล้วยืดออกมาเงยหันไปดูซิมือเลยหัวเปล่าถ้าเลยเอามือลงถ้าเลยเอาลงค่ะโอเคสวยมากค่ะอ่ะเราเข้าหลบเราเข้าหลบทำแบบนี้เราเข้าหลบพอคำว่าอยู่ในทุ่งนาให้เอามือที่ตั้งวงสูงๆนี้ไปชี้ไปไกลๆเลยแล้วเอามือซ้ายมาเท้าเอวแล้วเอียงข้างมือที่ชี้อยู่ในทุ่งนาได้ไหมอ่ะครั้นเมื่อยามพบใหม่หนึ่งสองสามครั้นเมื่อยามพบเอียงไหนเอียงไหนคะเอียงขวาอ่ะเราเข้าหลบอยู่ในทุ่งนาได้ไหมคะอ่ะทีนี้คุณครูขอตั้งแต่กระโดดไปมาช่วยร้องด้วยนะหนึ่งสองสามกระโดดไปเริงราดังเราเป็นกบครั้นเมื่อยามพบเราเข้าหลบอยู่ในทุ่งนาเท้าไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องยกอะไรเลยเท้าอยู่ผสมเท้ากันชิดกันแบบนี้ได้ไหมคะอ่ะทีนี้ครูขอตั้งแต่ต้นข้าวในนาหนึ่งสองสาม
1: ต้นข้าวในนา
0: เอียงไหน
1: ช
0: ูเอียงเดิมหน้าชมเอียงไหนคะหมดที่เอียงไหนมือหงายมาด้านหน้าไม่ใช่ตั้งวงนะลูกมือหงายมาข้างหน้าลูกมือหงายมาข้างหน้าสวยมากอ่ะชวนฟ้อนเปลี่ยนเอียงทำกิริยาเอียงไหนคะหมดที่เอียงไหนเอียงไหนลูกซ้ายต่อไปมือเท้าเอวกระ
1: โดดไปมา
0: ดังครั้นเมื่อยามพลบเอียงไหนคะเอียงไหนเอียงขวามือซ้ายขันเมื่อยามพบเราเข้าหลบอยู่ในทุ่งอะทีนี้ทำเองปฏิบัติเองคุณครูไม่ทำให้ดูนะได้ไหมคะนักเรียนปลายทางลองฝึกปฏิบัตินะคะอะพร้อมกันค่ะ1ตั้งแต่ต้นข้าวในนาร้องเองนะคะ1 2 3
1: ข้าวในนาพลิ้ว
0: เก่งมาก
1: ชูชมชวนฟ้อนรำทำกิริยากระโดดไปมาก
0: ระโดดใกล้ๆค่ะแค่กระเบื้องเดียวต่อไปคันเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะอาทีนี้ข้อสังเกตคำว่ากระโดดไปมาเรากระโดดไปทางไหนคะไปทางขวาแล้วกลับมาที่เดิมกระโดดใกล้ๆไม่ต้องกระโดดไกลเดี๋ยวลื่นนะคะแล้วคำว่าดังเราเป็นกบกระโดดไปทางไหนคะไปข้างหน้าแค่หนึ่งกระเบื้องแล้วกลับมาที่เดิมได้ไหมคะทีนี้ให้นักเรียนตั้งท่าเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงแล้วเราจะปฏิบัติพร้อมเพลงเมื่อคุณครูเปิดเพลงให้นักเรียนร้องไปพร้อมกับเพลงด้วยได้ไหมคะ
2: ได้
0: พร้อมหรือยัง
2: พร
0: ้อมแล้วตั้งท่าสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูเปิดเพลงให้นะคะเอียงไว้ค่ะนิ้วตึงๆ
3: นก

0: ือสวยสวยหันมาดูซิมือเรางอหรือหงิกหรือเปล่าคะนิ้วเรากลางหรือเปล่าเก็บมือให้สวยเลยศีรษะหรือเปล่าได้ไหมคะอ่ะทีนี้รอบต่อไปคุณครูจะไม่เปิดเนื้อเพลงให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนเปิดเองคุณครูไม่ปฏิบัติให้ดูแล้วนะเดี๋ยวเราลองปฏิบัติกันเองนะคะได้ไหมคะ
1: ได้
0: ถ้าได้ตั้งท่ารอเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูเปิดเพลงให้แล้วนักเรียนปฏิบัติเองนะคะนักเรียนไปทางปฏิบัติไปพร้อมกันได้เลยนะคะ
2: เพลงลาวต่อโน

0: ังไงลูกปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะตอนนี้เด็กๆนั่งพักได้นั่งลงค่ะเป็นอย่างไรคะวันนี้ถ้าวันนี้ที่คุณครูสอนให้เพิ่มเติมยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่ยากใช่ไหมอ่ะทีนี้ท่าเนี่ยท่าหลบเนี่ยท่าหลบที่คุณครูให้เป็นอันเนี้ยที่เป็นท่าเนี้ยคือเหมือนเราเอามือของเราเนี่ยหลบอยู่เราเข้าหลบเนี่ยหลบอยู่หลบอยู่ในไหน
1: ท
0: ุ่งนาเราก็เลยต้องชี้ไปที่อะไรคะทุ่งนาอันนี้เราจะเรียกว่าท่าหลบนะคะท่าหลบนะคะอ่ะทีนี้เวลาทำท่ากบเด็กๆอย่าลืมย่อตัวเมื่อกี้เด็กๆกระโดดไปเฉยๆเลยอย่าลืมย่อตัวตอนนี้เราเป็นกบสมมุติว่าตัวเองเป็นกบย่อตัวแล้วกระโดดไป2ขาพร้อมกันแล้วกระโดดกลับมาแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกิจกรรมการวันนี้ครูจะให้นักเรียนนะคะได้ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มเช่นเคยค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอด้านหน้าห้องทุกกลุ่มเลยนะคะเรามาดูกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมของเราในวันนี้ให้นักเรียนฝึกร้องเพลงและฝึกปฏิบัติท่าทางประกอบเพลงอะไรคะ
1: ล
0: าวต่อนกค่ะให้ฝึกกันเป็นกลุ่มแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะคำชี้แจงบทบาทครูปลายทางให้คุณครูดูแลในเรื่องของการร้องเพลงต้องตามจังหวะและดูแลให้นักเรียนนะคะได้ออกมานำเสนอการร้องเพลงพร้อมท่ารำประกอบเพลงด้วยนะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปปฏิบัติเป็นกลุ่มหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนเลยค่ะไปฝึกปฏิบัติพร้อมกันเลยไปค่ะแยกย้ายตามจุดของตัวเองเลยค่ะกลุ่มกลุ่ม1อยู่ฝั่งนี้กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม5ขยับเข้ามาหน่อยมาตรงนี้ลูกมาตรงนี้ค่ะ

0: ักเรียนนั่งให้เรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอหน้าห้องนะคะพร้อมหรือยังคุณครูขอให้เป็นกลุ่ม1ก่อนเลยนะคะเราจะเรียงเลย1 2 3 4 5แบบนี้เลยนะคะอ่ะกลุ่ม1ลุกขึ้นยืนเลยค่ะกลุ่ม1ลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกมาหน้าห้องได้เลยขึ้นมาด้านบนเลยค่ะเพื่อนๆไปทางโน้นเลยไปทางโน้นเลยค่ะหัวแถวไปฝั่งโน้นเลยแล้วขยายแถวมาให้เต็มขยายแถวมาทางนี้แล้วค่ะอ่ะขยายแถวมาเพื่อนๆที่นั่งดูมารยาทในการรับชมที่ดีคืออะไรไม่พูดคุยกันให้กำลังใจเพื่อนแบบเงียบๆนะคะพร้อมหรือยังคะกลุ่มหนึ่งถ้าพร้อมแล้วตั้งท่าเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงให้นะคะตั้งท่าเลยจีบสวยๆนะคะ
1: เพลงลาต่อนก

0: ให้เพื่อนหน่อยสิคะอ่ะนั่งลงได้ค่ะเชิญลงกลับมาเต็ม5ให้คะแนนเพื่อนเท่าไหร่ดีคะ
1: 4
0: เต็ม5เพื่อนให้4คะแนนอ่ะเก่งมากแล้วนะคะอ่ะคือครูขอกลุ่ม2ค่ะยื่นขึ้นเชิญค่ะหัวแถวไปด้านโน้นเลยอย่าอยู่ด้านหลังเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวตอนกระโดดแล้วล่วงลงไปข้างหลังเลยนะดูให้อยู่ตรงกลางนะคะอ่ะขยายแถวมาได้อีกค่ะมือจะได้ไม่ติดกันฝั่งนู้นขยายไปทางนู้นอีกค่ะจะได้ไม่ติดกันอ่ะพ่อพร้อมหรือยัง
2: เร็ว

0: รบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลับมานั่งที่ได้อ่ะกลุ่มนี้ล่ะเพื่อนๆให้กี่คะแนนดีคะให้4ให้4คะแนนโอเคขอกลุ่ม3ค่ะเชิญหัวแถวไปด้านโน้นเลยขยายแถวมากว้างๆมือจะได้ไม่ติดกันพร้อมยังคะพร้อมแล้วตั้งท่ารอเลยค่ะ
1: เพลงลาวต่อโน

0: บมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญนั่งให้เท่าไหร่เพื่อนเพื่อนบอกให้5คะแนนนะคะเชิญกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2มาอ๋อขอโทษกลุ่ม4ขอโทษค่ะกลุ่ม4กลับมา มายืนด้านบนเลยขยายแถวนะคะขยายแถวมาลูกจะได้มือไม่ชนกันขยายไปทางนู้นหน่อยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูเปิดเพลงเลยนะคะตั้งท่าเลยค่ะ
1: เพลงลาวต่อนก

ากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ่ะเชิญนั่งให้กี่คะแนน4คะแนนอ่ะเสียง4คะแนนดังกว่าอ่ะกลุ่ม1ค่ะไอ้กลุ่ม5ค่ะขอโทษกลุ่ม5มาเร็วกลุ่ม5ค่ะพร้อมแล้วตั้งท่าเลยครูจะเปิดเพลงให้แล้วเดินหน้าขึ้นมาอีกเดินหน้าขึ้นมาอีกอ่ะตั้งท่าค่ะพร้อมนะคะ

บมือให้เพื่อนหน่อยสิคะอ่ะกลับไปนั่งที่ได้ค่ะให้เท่าไหร่คะอ่ะให้4คะแนนอ่ะให้4คะแนนโอเคใครที่ยังได้คะแนนไม่เต็มแต่ละกลุ่มเนี่ยต้องกลับไปฝึกซ้อมนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาทบทวนกันอีกนะคะอ่ะทีนี้เด็กๆนั่งให้เรียบร้อยค่ะนั่งให้เรียบร้อยนั่งให้เรียบร้อยค่ะอ่ะวันนี้คุณครูขอนะคะสรุปบทเรียนนะคะจากเมื่อสักครู่นี้เด็กๆรู้สึกอย่างไรคะเมื่อได้ออกมานำเสนอหน้าห้องสนุกไหมคะสนุกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นเพราะว่าบางกลุ่มเนี่ยยังไม่เคยได้ออกมาหน้าชั้นเรียนเลยใช่ไหมคะอ่ะในวันนี้ทุกคนแล้วก็ทุกกลุ่มได้ออกมานำเสนอหน้าห้องเพลงนี้เด็กๆฝึกปฏิบัติแล้วได้อะไรบ้างเด็กๆได้ฝึกปฏิบัติภาษาฝึกปฏิบัติท่าทางประกอบเพลงได้อะไรบ้างได้ออกกำลังกายใช่ไหมคะได้อะไรอีกได้เคลื่อนไหวร่างกายได้ฝึกอะไรอีกฝึกอะไรอีกฝึกท่าประกอบเพลงแล้วได้ฝึกอะไรอีกสมองในการอะไรจำใช่ไหมในฝึกในการคิดด้วยฝึกในการจำด้วยจำว่าเนื้อเพลงนี้เราต้องปฏิบัติท่าอย่างไรใช่ไหมคะอ่ะในครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของนาฏยศัพท์ส่วนมือค่ะแต่เนื้อเรื่องเนื้อหาของเราจะมีอะไรบ้างนั้นครั้งต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาศึกษาไปพร้อมกันนะคะตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนนั่งพับเพียบให้เรียบร้อยค่ะมือวางที่ตักหลังตรงสำหรับวันนี้นะคะครูเต้าก็ขอฝากเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้ง2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Class Lady.
1: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm happy. Thank you. And you?
1: I'm happy too. Thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV too. Welcome to English class with me, Miss Gao Ta Chit Pek. You can call me Teacher Gao. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องที่ต่อเนื่องกันใช่ไหมคะจากบทเรียนครั้งที่แล้วใช่ไหมคะเพื่อน
3: ๆใช่
1: ซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราก็จะมาเรียนกันนะคะในเรื่องของอะไรเอ่ยเพื่อนๆไหนลองอ่านให้ฟังหน่อยสิ
2: Get
1: ready to เก่งมากอีกรอบเสียงดังๆค่ะ
2: Get ready to
1: ดีมากค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ Get ready to นั่นเองจะเรียนกันเป็นครั้งที่เท่าไหร่คะ
2: 2
1: ครั้งที่2นั่นเองนะคะแล้วค่ะเด็กๆมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะต้องออกเสียงคำศัพท์แล้วก็ประโยคได้นะคะรวมถึงมีการพูดเข้าจังหวะนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนนะคะแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนเล่นนะคะมีกิจกรรมให้นักเรียนเล่นนะคะทั้งเป็นกิจกรรมกลุ่มแล้วก็เป็นกิจกรรมเดี่ยวนะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะคะจะสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆครูแก้วอยากจะให้นักเรียนนะคะดูที่ภาพนี้

0: ให้เด็กๆ look at the picture look at the picture คืออะไรคะ
1: book
0: what is it
1: book
0: หนังสือใช่ไหมคะ book เราลองมาดูนะคะว่าใช่หรือเปล่าถูกต้องค่ะเด็กๆลองออกอีกครั้งค่ะ
1: book
0: book book เด็กๆได้จดบันทึกคำศัพท์คำนี้ไปแล้วหรือยังคะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้จดบันทึกคำศัพท์ลงไปนะคะให้นักเรียนเปิดสมุดแล้วก็จดคำศัพท์คำว่า book ลงไปนั่นเองนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดคำศัพท์นะคะบนกระดานให้นักเรียนดูด้วยค่ะดีมากค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะมาดูอีกหนึ่งคำดีกว่าค่ะ
1: pencil
0: อีกรอบค่ะ
1: pencil
0: ดีมากนะคะเด็กๆลองสะกดให้ฟังหน่อยค่ะดีมากนะคะเด็กๆเป็นการทบทวนคำศัพท์วันนี้ใช่ไหมคะมีใครที่ยังไม่ได้จดคำศัพท์คำนี้ลงไปบ้างไหมคะดีมากนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะ
1: Eraser.
0: อีกรอบค่ะ
1: Eraser
0: Eraser
1: Eraser
0: ดีมากค่ะเด็กๆลองสะกดให้ฟังหน่อยค่ะ
1: E-R-A-S-E-R
0: นั่นก็คือยางลบนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอีกรอบค่ะน้องที่ลองพูดให้เพื่อนๆฟังสิลูก
2: crayon
0: เก่งมากปรบมือเพื่อนด้วยค่ะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่า
1: crayon
0: crayon
1: crayon
0: คือสีอะไรลูก
1: ส
0: ี
1: เท
0: ีย
1: น
0: สีเทียนนั่นเองนะคะสีเทียนนั่นเองแล้วค่ะเด็กๆต่อไปนะคะมาดูภาพนี้กันบ้างค่ะไอ้นะไมกี้ลองบอกสิลูกเพื่อนๆลองฟังไมกี้นะว่าไมกี้จะตอบว่า
2: notebook
0: notebook ใช่ไม่ใช่ใครเห็นด้วยกด like ใครบอกว่าไม่ใช่มีไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นคำศัพท์คำนี้นั่นก็คือคำว่า
1: notebook
0: เก่งมาก notebookเด็กๆ ดีมากนะคะต่อไปมาดูคำศัพท์คำถัดไปกันเลยค่ะ
1: ruler
0: อีกรอบค่ะ
1: ruler
0: ruler
1: ruler
0: ใครสะกดได้บ้างอยากฟังเสียงจังเลยใครสามารถสะกดได้บ้างจำได้ไหมเอ่ยกลุ่มที่4น้องทีสะกดได้ไหมลองดูค
2: ่
0: ะ
2: r u l e r ruler
0: ruler
2: ruler
0: มีใครที่คิดว่าไม่ใช่ต้องสะกดอีกแบบนึงมีความคิดเห็นที่แตกต่างไหมคะเราลองมาดูเฉลยกันนะคะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่า
1: ruler
0: เพื่อนสะกดถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะดีมากนะคะเด็กๆเอาละค่ะต่อไปน้องจีลองพูดเลยค่ะ
2: pencil sharpener
0: เก่งมากปรบมือเสียงดังค่ะดีมากนะคะเด็กๆคำนี้นั่นก็คือคำว่า
1: pencil sharpener อ
0: ีกรอบดังๆค่ะ
1: pencil sharpener
0: ดีมากนะคะแสดงว่านักเรียนจำได้ไหมเอ่ยจำได้นั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่5ได้ยินเสียงดังมากนะคะวันใหม่จะตอบได้ว่าอย่างไรลูก
2: pencil case
0: pencil case เก่งมากปรบมือเพื่อนด้วยค่ะเราจะเป็นการทบทวนคำศัพท์นั่นเองนะคะต่อไปโอ้อะกลุ่มที่4นักเรียนปลายทางลองดูภาพนะคะและลองดูสิคะว่าเป็นภาพอะไรและสามารถเรียกเป็นอะไรในภาษาอังกฤษค่ะเรียกเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรนะค่ะ
2: glow
0: ยังไม่ใช่ใครได้ภาพนี้คือภาพอะไรลูก
1: ก
0: าวใช่ไหมคะมีเสียงคุ้นๆออกมาแล้วจากกรุ๊ปชูเป็นคำศัพท์ใหม่หรือเก่าวันนี้คำศัพท์ใหม่ถ้าตอบได้ครูแก้วจะให้หัวใจหนึ่งดวงกลุ่มที่2กล้าจะตอบใช่ไหมเอ่ยลองเลยค่ะ
2: กลู
0: อีกรอบดังๆลูก
2: กลู
0: กลูใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ใครเห็นด้วยกดไลค์คุ้นๆใช่ไหมเรียนไปแล้วยัง เรียนไปแล้วตอนไหนเอ่ย
1: ตอนไปห้องไปทาง
0: ตอนเรียนพิเศษมีเพื่อนคนไหนยังไม่ได้เรียนบ้างยังมีบางส่วนใช่ไหมคะเด็กๆ เพราะฉะนั้นคำศัพท์คำนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ใหม่ในบทเรียนนี้นั่นก็คือคำว่ากลู่กลู่เด็กๆลองสะกดเลยค่ะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้หัวใจไปก็คือกรุ๊ปกลุ่มที่2นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปคำนี้ค่ะน้องทีน้องทียกมือนะคะลองฟังเพื่อนดูนะลูกนะ
2: Caesar
0: อีกรอบลูก
2: Caesar
0: เด็กๆคำนี้เป็นคำนามที่เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ลูกพหูพจน์ใช่ไหมแสดงว่าคำศัพท์คำนี้ต้องมีการเติมอะไรด้วยนะต้องมีการเติม s ด้วยมีใครอยากตอบอีกบ้างไหมมีใครอยากกิ่งก้าวใช่ไหมลูกกิ่งก้าวเด็กๆลองฟังเสียงของเพื่อนนะคะ listen to your friend listen to your friend
2: scissors
0: ต้องมีเสียงอะไรด้วยนะเมกี้บอกเมื่อกี้ลูกไหนลองเติม s ให้คำศัพท์ด้วยสิลูก sis อะไรนะ sis
2: sisters
0: ยังไม่ชัดเจนอ่ะเมกี้บอกว่าเมกี้ขอตอบดีกว่าอ่ะเรามาฟังกลุ่มที่1นะคะแล้วลองมาฟังกลุ่มที่1จะได้ว่า
2: sister
0: ใช่ไม่ใช่เพื่อนไม่คุ้นเลยกลุ่มไหนกลุ่มที่3ใช่ไหมคะกลุ่มที่3
2: sisters
0: อะไรนะลูก
2: sisters
0: sisters ลองออกเสียงสิลูก
2: sisters
0: เด็กๆคำศัพท์คำนี้นะคะก็จะได้เป็นคำว่า sisters
1: sisters
0: คำนี้เลยนะคะเด็กๆลองจดให้เด็กนำสมุดขึ้นมานะคะและจดคำศัพท์ใหม่ทั้ง2คำได้เลยค่ะให้เด็กนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะจดคำศัพท์ใหม่นะคะวันนี้เพิ่มมาอีก2คำใช่ไหมเพื่อนๆจดลงไปได้เลยค่ะฝากครูปลายทางนะคะฝากครูปลายทางช่วยดูนักเรียนในการจดคำศัพท์ด้วยนะคะดูนักเรียนในการจดคำศัพท์ด้วยค่ะคุณครูให้เวลา3นาทีคุณครูให้เวลา3นาทีนะคะในการจดคำศัพท์เริ่มได้จ้ะใช้สมุดซ่อมเสริมได้ซอโซ่มีไหมได้ใส่ลงไปเลยได้ค่ะมีนักเรียนคนใดเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างยังมีแล้วนี่กิ่งใช่ไหมประภัสราใช่หรือเปล่าประภัสราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกเก่งมากรวดเร็วที่สุดดีมากมีกลุ่ม1กลุ่ม4กลุ่มที่5กลุ่มที่3และกลุ่มที่2เสร็จหรือยังเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดีมากค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมเด็กเร่งมือนะคะเด็กๆเร่งมือค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆให้ดูที่ภาพนี้ค่ะ everyone look at the picture look at the picture ภาพนี้เหมือนใครคะลูกเหมือนใบหม่อนไหมลูกใครชอบอ่านหนังสือบ้างนักเรียนคนใดชอบอ่านหนังสือบ้างเอ่ยขอสำรวจหน่อยสิลูกกดไลค์กดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะกดไลค์อย่างไรนักเรียนปลายทางชอบอ่านหนังสือไหมคะนักเรียนปลายทางชอบอ่านหนังสือไหมเอ่ยดีมากค่ะเด็กๆคำนี้นะคะครูแก้วจะขอเสนอเป็นคำศัพท์คำว่าคุณไหมเอ่ยคำศัพท์คำว่า read คำศัพท์คำว่า read everyone repeat after me read
1: read
0: read
1: read
0: R
1: E
0: A
1: D
0: read
1: read
0: read นั่นก็คืออะไรลูกอ่านนั่นเองนะคะอ่านนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถจดคำศัพท์ลงไปได้เลยนะคะฝากครูปลายทางช่วยจดคำศัพท์นะคะลงบนกระดานจดคำศัพท์ลงบนกระดานให้นักเรียนดูด้วยนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆคำศัพท์คำถัดไปนั่นก็คือคำว่าอะไรเอ่ยใครได้ใครได้ให้หัวใจ1ดวงกล้าใช่มั้ยลูกอ่ะกล้าลองใช้ไมค์ตอบสิลูก
3: ไว้ครับ
0: Again, please.
3: Right.
0: ยังไม่ชัดมันได้ยินไม่ชัดเลยกลุ่มที่3ต้นหอมต้นหอมจะตอบว่าอย่างไรต้นหอมตอบโดยใช้ไมค์ได้เลยค่ะ
2: Right.
0: ตอบว่าไม่ยังไม่ได้ยินไมกี้ลองตอบให้แก้วฟังหน่อย
2: Right.
0: อีกรอบดังๆเลยลูก
2: Right.
0: คำศัพท์คำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า
1: right
0: เด็กๆนั่นก็คือเป็นอะไรลูกเป็นคำกริยาที่หมายถึงอะไรคะเขียนนั่นเองนะคะเขียนเด็กๆจดบันทึกลงไปได้เลยค่ะเคยเรียนไปแล้วเรียนไปตอนไหนเอ่ยตอนอนุบาลมีนักเรียนคนใดเคยคุ้นเคยกับคำศัพท์เหล่านี้บ้างไหมคะบางคนก็เคยเรียนแล้วตอนอนุบาลใช่ไหมบางคนก็ยังไม่เคยเรียนเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเรามาดูภาพนี้ค่ะ Look at the picture เด็กๆดูเป็นคำกริยาฟังดีๆคำกริยาหมายถึงคำที่แสดงอะไรลูกคำที่แสดงอาการออกมาเขากำลังทำอะไรอยู่ลบดีมากใครตอบลบเมื่อกี้2กลุ่มใช่ไหมเอ่ย2กลุ่มใช่ไหมเอ่ยดีมากนะคะเด็กๆคำว่าลบเราจะใช้คำศัพท์คำว่าอะไรใช้คำศัพท์คำว่าอะไรใครรู้บ้างคุณบอกว่า eraser ถ้า eraser คืออะไรลูกยางลบยางลบคำนี้ยังไม่ใช่คำกริยาคำว่าลบนั่นก็คือคำว่าลองดูเด็กๆลองดูที่ภาพนะคะคำคือนั่นก็คือคำว่า erase อีกรอบนะคะนั่นก็คือ
1: erase
0: เด็กๆลองสะกดคำศัพท์ตามคุณครูนะคะลองสะกดตามคุณครูนะคะ
1: erase
0: ดีมากค่ะเด็กๆจดบันทึกลงไปได้เลยค่ะจดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดีมากค่ะมีกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดีมากค่ะดีมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปให้มาดูภาพนี้ค่ะเด็กดูที่ภาพนี้เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างไรลูกสมุดหรือหนังสือดูสิลูกดูดีๆนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาฝึกพูดประโยคกันนะคะประโยคที่จะนำเสนอวันนี้นะคะนั่นก็คือประโยคว่า I'm ready for school อีกรอบนะคะประโยควันนี้นะคะนั่นก็คือ
1: I'm ready for school
0: เด็กๆอีกรอบค่ะ
1: I'm ready for school
0: เด็กๆฝากครูปลายทางค่ะช่วยจดประโยคนะคะช่วยจดประโยคลงบนกระดานได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปเด็กดูที่ภาพนี้ค่ะเขาทำอะไรเอ่ยแสดงว่าจะต้องมีคำศัพท์คำว่าอะไรอยู่ในประโยคด้วยนะคำว่า read ใช่ไหมเอ่ย readเป็นคำกริยานั่นเองใช่ไหมเอ่ยเด็กๆประโยคถัดไปนะคะ To read I have a book อีกรอบนะคะเด็กๆประโยคก็จะได้ว่า To read I have a book ดีมากไหนใครชื่นชอบการอ่านหนังสือบ้างลูกเด็กๆ ดีมากนะการอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็น่าชื่นชมมากๆนะคะนักเรียนปลายทางชอบอ่านหนังสือไหมเอ่ย ดีมากค่ะ

0: มาดูที่ประโยคต่อไปนะคะเด็กๆดูที่ภาพนี้ค่ะเด็กๆคิดว่าจะต้องมีคำว่าอะไรในประโยคบ้างคะจะต้องมีคำศัพท์อะไรในประโยคบ้างมีคำว่าบุกมีคำว่า notebook write เก่งมากเด็กๆลองมาดูนะคะประโยคที่คุณครูจะฝึกให้พูดนะคะเด็กๆลองดูนะคะและฟังค่ะเด็กๆ listen carefully ประโยคก็จะได้ว่า to write I have a pencil and a notebook อีกรอบนะคะเด็กๆประโยคก็จะได้ว่า to write I have a pencil and a notebook เด็กๆลองอ่านเลยค่ะดีมากค่ะเด็กๆหมายถึงอย่างไรประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไร
1: ฉันเขียนโน้ต
0: ถ้าจะเขียนเนี่ยจะต้องมีอะไรลูกมี pencil คืออะไรเอ่ยดินสอและสมุดนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปมาดูภาพนี้ค่ะประโยคที่จะเรียนในวันนี้จะต้องขึ้นต้นด้วย to อะไรเอ่ย to erase ใช่ไหมเอ่ย to erase เด็กๆลองมาดูประโยคกันดีกว่านะคะประโยคที่จะเรียนในวันนี้นั่นก็คือ dress I have an eraser ใครลองอ่านได้บ้างน้องทีลองอ่านให้ครูฟังหน่อยนะคะเพื่อนๆ listen to your friend ให้ฟังเพื่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะสุ่มอีกหนึ่งคนให้คนที่ตั้งใจเรียน
2: to erase I have an erasero
0: ีกรอบลูกยังไม่ได้ยินเลยลูกดังๆค่ะ
2: To erase I have an eraser
0: ดีมากค่ะเด็กๆต่อไปแก้วขอสุ่มนะคะสุ่มแบบเจาะจงสุ่มแบบเจาะจงกลุ่มที่5ค่ะขอตัวแทน1คนขอตัวแทน1คนช่วยพูดให้ด้วยค่ะแก้วตาประโยคที่พูดจะได้ว่าอย่างไรลูก
3: To erase I have an eraser
0: ใช่ไม่ใช่ Yes or no ยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นอย่างไรตั้งใจฟังต้อง pay attention ตั้งใจนะคะต้องตั้งใจนะคะเด็กๆไมกี้อยากพูดใช่ไหมเอ่ยลองฟังนะคะว่าไมกี้จะพูดได้ว่า
3: To erase I have an eraser
0: ขอดังๆกว่านี้อีก2ระดับลูก
3: To erase I have an eraser
0: ขออีก1ครั้งอีก1ครั้ง
3: To erase I have an eraser
0: ปรบมืออย่างจริงใจให้เพื่อนด้วยค่ะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้หัวใจไปคือกลุ่มไหนบ้างเอ่ย ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆเรามาดูที่ภาพนี้ค่ะเด็กๆลองดูนะคะ I'm ready to เด็กๆลองฟังเด็กๆลองฟังแล้วก็ลองดูที่ภาพดูที่ประโยคประโยคแรกบอกว่า I'm ready to ฉันพร้อมที่จะคำกริยาหนังสือเป็นคำนาม I'm ready to อะไรเอ่ย No มี letter Rมีตัวอักษร R นำหน้าไหนใครเสียงใครออกมา
4: read
0: มาดูเฉลยกันดีกว่านะคะเด็กๆ I'm ready to read เก่งมากประโยคนะคะก็จะได้ว่า I'm ready to read ลองพูดเลยค่ะ I'm ready to read อีกรอบค่ะ
4: I'm ready to read
0: ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้หัวใจไปคือกลุ่ม
4: 1
0: กลุ่มที่1นั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆอีกหนึ่งประโยคคราวนี้ครูแก้วมีกติกาว่าเด็กๆจะต้องเลือกคำนำหน้านามด้วยใช่ไหมไมกี้ยกมือสูงมาก เพื่อน listen to your friends ใช่ไหมกลุ่มที่4เนาะฟังเพื่อนนะอาจจะได้ว่า
3: I have a book
0: แล้วลองมาดูเฉลยกันดีกว่ามีเสียงอื่นไหมมีเสียงอื่นไหมวันใหม่วันใหม่จะพูดว่าอย่างไรวันใหม่จะตอบว่าอย่างไรอีกหนึ่งประโยคฝั่งนักเรียนปลายทางช่วยฟังคำตอบแล้วก็ลองคิดตามนะคะว่าคำตอบเหมือนกับใจตรงใจเราหรือไม่อาจจะได้ว่าอย่างไรลูก
3: I have a book
0: I have a book เราลองมาดูกันเหมือนกันไหมเหมือนกันเราลองมาดูคำตอบดีกว่าคำนำหน้านามที่จะใช้นะคะนั่นก็คือใช้อาหรือแอนลูกใช้อะนั่นเองนะคะต่อไปอีกหนึ่งคำศัพท์จะต้องเป็นคำว่าเก่งมากค่ะปรบมือเพื่อนด้วยค่ะดีมากค่ะเด็กๆอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งประโยคก็จะได้ว่าอย่างไรคะเพื่อน
1: ๆ
0: อีกรอบค่ะ
1: I have a book
0: I have a bookดีมากค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้หัวใจไปคือกลุ่มไหนบ้างเอ่ยดีมากค่ะก็คือกลุ่มที่1และกลุ่มที่5นั่นเองนะคะและกลุ่มที่5นั่นเองนะคะต่อไปนะคะต่อไปประโยคบอกว่า I'm ready to คำศัพท์อะไรกลุ่มที่5กลุ่มที่4อยากจะตอบใช่ไหมลูกจักรพรรดิจะตอบได้ว่าเพื่อนๆลองคิดตามนะคะนักเรียนปลายทางลองคิดตามได้เลยค่ะ
2: I'm ready to notebook
0: มีความเห็นต่างไหมเอ่ยมีความเห็นอื่นไหม Anything else มีน้องทีน้องทีลองตอบสิลูกขอประโยคแรกก่อนนะคะประโยคนี้นะคะ
2: I'm ready to write
0: right ใช่ไหมคะอ่ะใครมีความเห็นอื่นอีกเราลองมาดูคำตอบดีกว่านะคะก็จะได้คำตอบว่าอย่างไรนะเก่งมากนะคะประโยคก็จะได้ว่า I'm ready to write
1: I'm ready to write
0: นั่นก็คือเป็นอย่างไรลูกฉันพร้อมที่จะ
1: เขียน
0: ใช่ไหมเอ่ยและอีกหนึ่งประโยคเมื่อกี้อยากตอบนักเรียนปลายทางลองคิดตามนะคะว่าจะตอบอีกหนึ่งประโยคว่าอย่างไรค่ะ
3: I have an pencil blow
0: ไม่เป็นไรนะคะมีขอแก้ตัวอีกรอบ
3: I have an white pencil
5: and
3: notebook
0: and notebook ด้วยโอเคเรียบร้อยยังมีความเห็นอื่นไหมเอ่ยมีความเห็นอื่นไหมเอ่ยไม่มีนะคะเด็กๆลองมาดูเฉลยกันนะคะเฉลยคำนำหน้านามจะต้องเป็นใช่ไหมเอ่ยก็จะได้ว่า I have a pencil and a notebook เพราะว่าเป็นอย่างไรลูกถ้ามีสมุดใช่ไหมเราก็จะต้องมีถ้าเราอยากจะเขียนเราก็จะต้องมีสมุดเราก็จะต้องมีดินสอใช่ไหมลูกถ้าอย่างนั้นเราจะเขียนได้ไหมถ้าเราไม่มี
1: ไม่ได้
0: นั่นเองนะคะแล้วค่ะเด็กๆอีกหนึ่งข้อ I'm ready to เมื่อกี้หรอกลุ่มที่หนึ่งเพื่อนๆลองฟังเสียงกลุ่มที่หนึ่งก่อนเลยเอาประโยคแรกก่อนนะ
3: I'm ready to read
0: again please
3: I'm ready to read
0: ยังไม่ใช่กลุ่มที่4ค่ะ
2: I'm ready to erase
0: I'm ready to erase อีกรอบมาลูกอีกรอบค่ะ
2: I'm ready to erase
0: ใช่ไม่ใช่ถูกต้องไหมคะ Yes or No ถูกต้องนะคะและขออีกหนึ่งประโยคค่ะใครตอบได้ Mikey หรอ Mikey มั่นใจมากเลย
3: Have an eraser
0: ใช่ไม่ใช่เพื่อนๆเราลองมาไม่มีคำตอบอื่นหรออ่ะขอฟังอีฟซีอีฟตอบว่าอย่างไรเมื่อกี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์100
1: 100%
0: เอาเลยลูกอีกประโยคนึง I have เลือกคำนำหน้านาม1ค่ะ11
3: I have an eraser
0: เหมือนไหมเมกี้เหมือนของน้องไหมอ่ะเราลองมาดูคำตอบเฉลยกันดีกว่านะคะเราลองมาดูคำตอบเฉลยกันดีกว่านะคะเด็กๆคำนำหน้านามต้องใช้คำว่า and

0: Again, please.
1: I have an eraser.
0: ดีมากนะคะก็จะได้ประโยคที่ว่า I have an eraser. I have an eraser. นั่นเองเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนที่จะได้หัวใจไปดีมากนะคะมีกลุ่มที่1กลุ่มที่2ใช่ไหมและกลุ่มที่4นั่นเองต่อไปจะเป็นกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเป็นหน้าที่ของนักเรียนบ้างแล้วล่ะค่ะเด็กๆกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆต้องทำใบงานที่9นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการเมื่อนักเรียนทำใบงานที่9เสร็จเรียบร้อยนะคะจะมีการจับคู่นะคะเพื่อพูดให้เพื่อนฟังนะคะแล้วก็จะต้องพูดให้เพื่อนฟังด้วยนะคะแล้วก็มีการมาออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะฝากครูปลายทางนะคะถ้าหากว่านักเรียนไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถที่จะสอบถามครูปลายทางเพิ่มเติมได้แล้วก็ใบงานนี้นะคะสามารถที่จะนำไปให้คะแนนได้ด้วยนะคะเด็กๆเรามาดูหน้าตาของใบงานที่9เลยค่ะเด็กๆหน้าตาของใบงานที่9ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆจะต้องไมกี้อ่านคำสั่งให้ฟังหน่อยอ่านคำสั่งภาษาไทยให้ฟังหน่อยคำสั่งเขาให้ทำอะไรลูก
2: วาดภาพและเขียนประโยคให้ตรงกับความหมาย
0: เมใช่ไหมเมลองอ่านคำสั่งภาษาไทยให้แก้วฟังหน่อยจะได้ว่าอย่างไรลูกชื่อเมใช่ไหมเอ่ยเมลองอ่านสิลูก
2: วาดภาพและเขียนประโยคให้ตรงกับความหมาย
0: ขอดังๆอีกหนึ่งรอบชัดๆค่ะ
2: วาดภาพและเขียนประโยคให้ตรงกับความหมายค่ะ
0: ดีมากค่ะเด็กๆนั่นก็คือจะต้องวาดภาพใช่ไหมคะแล้วก็เขียนประโยคให้ตรงกับความหมายนั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องเขียนประโยคครูแก้วมีตัวอย่างนะคะมีประโยคไว้แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ในประโยคแรกเด็กๆจะต้องเขียนverb หรือว่าคำกริยาลงไปยกตัวอย่างเช่นครูแก้วใช้ภาพนี้เพราะฉะนั้นคำกริยาที่ครูแก้วนะคะจะต้องใช้คำกริยาที่ครูแก้วจะต้องใช้นั่นก็คือคำว่าอะไรลูก erase ใช่ไหมเอ่ยเด็กๆครูแก้วก็จะได้ประโยคในลักษณะแบบนี้เป็นประโยคแรกต่อไปเด็กๆอีกหนึ่งประโยคใช่ไหมคะ I haveจะต้องเลือกใช่ไหมคะคำนำหน้านามที่จะต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็สัมพันธ์กับภาพเพราะฉะนั้นครูแก้วจะต้องใช้อ่าหรือแอนคะเพื่อนใช้แอนใช่ไหมคะเพราะว่าคำนามด้านหลังคือคำว่าอะไรลูกอย่างแล้วคือคำว่า
1: eraser
0: นั่นเองนะคะเด็กๆก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยไหนใครเข้าใจการทำรายงานกดไลค์ตอนนี้ครูแก้วตาให้เปิดหนังสือแบบฝึกหัดแล้วหรือยังใช่ไหมมีอยู่แค่กลุ่มเดียวอีกแล้วที่เชื่อฟังคำสั่งที่ปฏิบัติตามคำสั่งนั่นก็คือกลุ่มใดกลุ่มที่1ที่ยังไม่หยิบอะไรขึ้นมาหนังสือแบบฝึกหัดใช่ไหมเอ่ยเพราะว่าคุณครูให้ฟังจากหน้าจอก่อนใช่ไหมเพื่อนดีมากนะคะแสดงว่ามีการตั้งใจเรียนนะคะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะเด็กๆซึ่งใบงานนะคะใบงานนี้จะอยู่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่63นั่นเองหน้าที่63นั่นเองนะคะคุณครูจะขึ้นหน้าจอนี้ไว้ให้นะคะคุณครูจะขึ้นหน้าจอนี้ไว้ให้นะคะเด็กๆสามารถปฏิบัติตามได้เลยเด็กๆจะวาดเหมือนครูแก้วตาหมดเลยได้ไหมเอ่ยเด็กๆต้องวาดเองนะคะ
3: ครูไม่เอาคำในนี้มาใส่ตรงนี้ใช
0: ่
3: ไหมคะ
0: ใช่ค่ะว่าอย่างไรเลือกหนึ่งอย่างเลือกหนึ่งอย่าง

notebook notebook เหรอแสดงว่าคำกริยาที่หนูจะใช้ก็คือคำว่าอะไรจ๊ะคำนี้ใช่ไหมก็เอามาเติมต้องเอามาเติมประโยคแรกต้องเติมคำกริยาประโยคต่อไปต้องเลือกคำนำหน้านามอะหรือว่าแอนแล้วตามด้วยคำนามเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจไหมเอ่ยใครมีข้อสงสัยบ้าง any questions everyone ยังไม่มีข้อสงสัยใช่ไหมคะถ้าเด็กมีข้อสงสัยนะคะสามารถที่จะยกมือแล้วก็สอบถามคุณครูได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าเด็กมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามครูปลายทางได้เลยนะคะอะไรนะลูกถ้าจะวาดลบใช่ไหมเอ่ยคำกริยาที่หนูจะเลือกคือคำว่าอะไรเลือกให้ถูกต้องคำว่าลบก็ต้องเลือกคำว่า erase ใช่ไหมเอ่ยและอีกหนึ่งคำใช่ค่ะเด็กๆจะต้องวาดภาพเติมคำกริยาเติมคำใช้คำนำหน้านามแล้วก็คำนามให้ถูกต้องนะคะแล้วก็สัมพันธ์กันทั้งรูปภาพแล้วก็ประโยคให้เวลาทำ5นาทีให้เวลาการทำกิจกรรมนี้5นาทีจับเวลาแล้วเขียนคำกริยาเลือกคำกริยาหนึ่งคำหนูใช้ภาพอะไรหนูใช้ภาพอะไรวาดภาพอะไรคะวาดภาพลบต้องใช้คำอะไรคำกริยาคือคำว่าอะไรก่อนคำนี้ไหมคำว่าลบคือคำนี้ไหมคำนี้ไหมคะแล้วคำไหนลูกคำนี้คือคำอะไรอันนี้คือคำกริยาที่มีความหมายว่าลบคือคำว่าอะไรลูกคำว่าอะไรคำนี้ไหมคำนี้หรือเปล่าใช่ไม่ใช่ดูซิใช่ไม่ใช่เลือกคำนำหน้านาม1คำเลือกคำนำหน้านาม1คำให้ถูกต้องแล้วก็สัมพันธ์กันนะคะทำได้ไหมเอ่ย

0: ช้ภาพอะไรใช้อะไรใช้อะไรวาดภาพอะไรเอ่ยอ๋อคนอ่านหนังสือแสดงว่าคำกริยาที่ใช้คือคำว่า read ดีมากค่ะเร่งมือค่ะเร่งมือค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไหนเช็คซิหนูเขียนคำว่าอะไรลูกหนูเขียนคำว่าอะไรดูซิใช่เปล่าดูซิใช่หรือไม่คะใช่ไหมใช่ไม่ใช่ชัยพฤกษ์
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เรียบร้อยหรือยัง
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล้ว
0: เด็กๆเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะเพื่อคุณครูที่จะให้คะแนนได้ถูกต้องนั่นเองนะคะไหน I have ใช้ and ใช่ไหม I have and คำนามต้องเป็นคำว่าอะไรคำนามต้องเป็นคำว่าอะไรที่หมายถึงยางลบอะลูกคำศัพท์คำใดที่คือยางลบแล้วน้องเขียนคำว่าอะไรลงไปต้องใช้คำว่า eraser ใช่ไหมเอ่ยน้องเขียนคำว่าอะไรตรงนี้ I'm ready to erase I'm ready to erase อันนี้ถูกต้องต่อไปเลือกคำนามต้องใช้คำว่าอะไรดีมากค่ะต้องใช้คำนามคำว่าอะไรระบายสีได้เลยค่ะระบายสีได้เลยต้องใช้คำนามคำว่าอะไร erase เป็นคำกริยา

0: ต่อไปตรงนี้แก้วบอกแล้วต้องใช้คำนามค่ะต้องใช้คำนามค่ะต้องเป็นคำว่าอะไรต้องเป็นคำว่าอะไรต้องเป็นคำว่าอะไร eraser I have a pencil and and เว้นวรรคนิดหนึ่งเว้นวรรคนิดหนึ่งa notebook notebook ไหนดูสิถ้าหนูเนี่ยพร้อมจะเขียนใช่ไหมหนูก็จะต้องมีสมุดแล้วก็หนูจะต้องมีอะไรด้วยคะลูกดินสอ and a pencil and a pencil เพิ่มไปหนูบอกว่า I'm ready to read อ่านใช่ไหมหนูอ่านเพราะฉะนั้นคำนามที่สัมพันธ์กับการอ่านหนูจะต้องมีอะไรหนูมีดินสอได้ไม่ได้หนูต้องใช้คำว่าอะไรหนูต้องใช้คำอะไรคำว่าบุกใช่ไหมเอ่ยใช้คำนำหน้านามใช้อะหรือแอนใช้อะหรือแอนใช้อะดีมากค่ะดีมากเรียบร้อยหรือยังไหนดูสิเขียนประโยคลงไปเธอเขียนตัวใหญ่มากเขียนประโยคลงไปได้เลยนะคะถูกต้องไหมมั่นใจเปล่าม
1: ั่นใจเปล่าหนูมั่นใจค่ะ
0: เด็กๆมีกลุ่มไหนที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยบ้างไหมเอ่ยดีมากค่ะดีมากค่ะระบายได้เลยเด็กๆครูแก้วให้เวลาอีก1นาทีนะคะครูแก้วให้เวลาอีก1นาทีนะคะเร่งมือค่ะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างทำเสร็จเรียบร้อยหรือไม่คะฝากครูปลายทางนะคะฝากครูปลายทางช่วยเดินดูนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนเนี่ยเขียนคำศัพท์ได้ถูกต้องแล้วก็สัมพันธ์กับรูปภาพหรือไม่นะคะแล้วก็สามารถนำใบงานนี้นะคะไปเก็บคะแนนได้เลยค่ะ

เด็กๆอย่าลืมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องเขียนชื่อต้องเขียนชื่อด้วยนะคะเด็กๆ เราจะมาสรุปความรู้กันแล้วนะมีกลุ่มไหนที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยบ้างไหมเอ่ยเร่งมือค่ะเหลือแค่ 2-3 คนเท่านั้นใช่ไหมเหลือแค่ 2-3 คนเท่านั้นดีมากลูกดีมากเด็กๆหมดเวลาในการทำใบงานนะคะหมดเวลาในการทำใบงานนี้นะคะต่อไปเราจะมาเป็นอย่างไรลูกสรุปนะคะสรุปความรู้ในวันนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆวันนี้เราเรียนเรื่อง get ready to เรียนเป็นครั้งที่2ใช่ไหมเอ่ยเด็กๆลองมาดูที่ภาพภาพนี้ค่ะเด็กๆคำศัพท์ภาพสำหรับภาพภาพนี้นั่นก็คือคำว่าอะไรลูกคำกริยาคำว่าดีมากค่ะนั่นก็คือคำว่าread ต่อไปนะคะต่อไปคำนี้ค่ะใครได้บ้างดีมากค่ะนั่นก็คือเขียนใช่ไหมคะนั่นก็คือ

0: ขียนนั่นเองและอีกหนึ่งคำอีกหนึ่งคำคือคำว่าจักรพรรดิอยากตอบวันนี้จักรพรรดิยังไม่ได้ยินเสียงเลยใช่ไหมเอ่ยตอบเสียงดังๆว่า
1: erase
0: erase อีกรอบลูก erase
1: erase
0: erase
1: erase
0: erase
1: erase
0: เด็กๆนั่นก็คือคำว่าerase นั่นเองนะคะก็คือลบนั่นเองมีใครที่ยังจดบันทึกคำศัพท์ไม่ทันบ้างไหมเอ่ยถ้าเด็กจดบันทึกไม่ทันนะคะสามารถที่จะจดบันทึกลงไปได้เลยค่ะซึ่งประโยคนะคะที่เราได้มาเรียนรู้นะคะด้วยกันในวันนี้นะคะเด็กๆประโยคแรกนะคะ I'm ready to ถ้าสมมติว่าเราอยากจะอ่านใช่ไหมเอ่ยเราอยากจะอ่านเราก็จะสามารถพูดได้ว่าอย่างไรลูกน้องทีลองพูดเลยค่ะถ้าสมมติว่าเราพร้อมที่จะอ่านกูแก้วยกตัวอย่างเป็นคำศัพท์คำนี้น้องทีจะพูดประโยคแรกได้ว่าอย่างไรลูก
1: I'm ready to read
0: เก่งมากนะคะก็จะได้ประโยคว่า I'm ready to read นั่นเองนะคะและอีกหนึ่งประโยคและอีกหนึ่งประโยค I have อะไรเอ่ยถ้าเราพร้อมที่จะอ่านแล้วเราก็จะต้องมีอะไรคะเพื่อนเราก็จะต้องมีหนังสือใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีหนังสือก็จะสามารถพูดได้ว่า I have a book I have a book นั่นเองนะคะเด็กๆวันนี้โครงสร้างที่เราได้เรียนไปนะคะเด็กๆสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะคะในการเรียนนะคะแล้วก็ในระดับชั้นถัดไปได้เลยนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้เด็กๆได้คำศัพท์ใหม่ไหมคะได้คำศัพท์ใหม่แล้วก็ประโยคใหม่ๆนะคะในการเรียนรู้วันนี้ค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปนะคะคุณครูขอฝากใบงานที่คุณครูนะคะก็จะขอฝากใบงานที่10นะคะขอฝากใบงานที่10ไว้เป็นการบ้านใช่ไหมคะเด็กๆซึ่งใบงานที่10นะคะก็จะมีด้วยกัน2ส่วนก็คือ part A แล้วก็ part B โดยที่เด็กๆนะคะก็จะต้องตัดรูปภาพนะคะในส่วนของ part A นะคะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็จะต้องนำนะคะไปติดนะคะในส่วนของพาร์ท B ให้ถูกต้องนะคะเด็กๆซึ่งภาพนะคะที่คุณครูได้กำหนดไว้ให้มีกี่ภาพเอ่ยเด็กๆลองนับสิคะดีมากนะคะโดยเริ่มที่ภาพแรกเด็กๆลองดูในใบงานไปพร้อมกันนะคะภาพแรกเด็กๆเป็นภาพของอะไรเอ่ยภาพแรกเป็นภาพของอะไรลูกเพนซิลภาพต่อไปล่ะคะภาพต่อไปคือ eraser ต่อไปค่ะลูก scissors ก็คือกรรไกรใช่ไหมเอ่ยและต่อไปค่ะเด็กๆ ruler ต่อไปค่ะอะไรนะลูก pencil case ดีมากค่ะต่อไปค่ะหนังสือใช่ไหมคะต่อไปค่ะเด็กๆภาพต่อไปค่ะกลูต่อไปค่ะ crayon ดีมากค่ะต่อไปภาพที่9อะไรนะคะดีมากค่ะนั่นก็คือ pencil sharpener และอีกหนึ่งภาพและอีกหนึ่งภาพค่ะดีมากค่ะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่า notebook นั่นเองเด็กๆนะคะก็จะต้องเติมนะคะนำคำศัพท์นำภาพนะคะไปเติมให้ตรงกับคำศัพท์ให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของClass Rules 1ก็จะเรียนกันเป็นครั้งที่1นะคะซึ่งบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเด็กๆจะเป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องนะคะกับบทเรียนนี้ด้วยนะคะสิ่งที่นักเรียนนะคะจะต้องเตรียมนั่นก็คือใบงานที่11และใบงานที่12นะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยเตรียมสื่อนะคะแล้วก็ใบงานนะคะไว้สำหรับนักเรียนด้วยค่ะและสามารถดาวน์โหลดสื่อนะคะแล้วก็ใบงานต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ไงครั้งถัดไปค่ะ
1: Class Ready
2: Thank you
0: so much See you later Goodbye

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เซฟตี้คริสตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
2: อุ๊ยจดหมายมาแปะไปดูกันไหนเปิดดูสิ
3: อะไรอ่ะ
2: นี่ถูกใจบวกเอย่า
3: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
2: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
3: ยากเล่นจัง
2: ผจญภ
3: ั
2: ยอ่ะ
3: เฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ
2: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่หนึ่งเกะกะจังทำยังไงดีเอย่าไปกัน
3: สองสอง
2: ใจระวังโอ้โหเกะกะจริงด้วย
3: ข้ามดีๆนะอย่าชี้หนูด้วยระวังนะพี่ยัง
2: อ
3: ่
2: ะให้มาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหม
3: โอ้โหถังขยะอีกใส่ต้องชิดแล้วเนี่ย
2: โอ้
3: ด่านยากจริ
2: งระวังนะ
3: เอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออนุญาตพี่เขากัน
2: พี่ค่ะพี่ค่ะ
3: รอหน่อยค่ะ
2: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
3: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะขึ้นกัน
2: ไป
3: ชิด
2: เย้เข้าแล้วไปด่านที่สองกันเพย่า
3: ก็แต่ด่านที่สองมันอยู่ไหนเน
2: ี่
3: ย
2: นี่อยู่นี่ไงไปถึงด่านที่สองแล้วด่านที่สองไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรถ้างั้นเพย่าเราไปกันเถอะแต่ว่าเพย่าต้องระวังรถนะ
3: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
2: ได้สิเพย่า
3: ไปไปเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
2: โอเคก็ได้เดินย่าเร็วๆนะหนู
3: โอเคไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี่
2: มาโอ้ยเย่าร้อนหนูกลัวไปเร็วๆสิไปเร็วๆ
3: อย่าวิ่งเดินเฉยๆไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่
2: เฮ้ย
3: แล้วทำสำเร็จแล้วหรอ
2: เย้
3: ไปด่านที่สามกัน
2: โอเคไป
3: มีด่านที่สาม
2: พี่
3: ก็ได้ไปไม่เดี๋ยวน้องต้องเดิน

0: เด็กๆก็ผ่านด่านชนะแล้วนะคะเย้ทีนี้เท่ากับว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้รางวัลของผู้ชนะพี่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได้เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
1: ทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์ข้างสั่งจงเดินกลับไปทางเดิ
0: มดีใจมากอ้าวทำไมอ่ะ
2: ไม่มีดีใจเลยร้อนก็ร้อนผิวหนูเสียหมดเลยแล้วต้องเดินกลับอีก
0: หยอกนะล้อเล่นจริงๆพี่หนิงมีรางวัลของจริงให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่า
2: โอเคค่ะ
0: ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
2: ค่ะ
0: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่าน

0: มั้ยสนุกมั้ย
1: สนุกมากค่ะ
0: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
1: เดินบนทางเท้าค่ะ
0: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
1: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินขึ้นถนนค
0: ่ะถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหลทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
1: อย่างที่พี่เอย่าบอกจริงด้วย
0: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยแล้วเราจะทำยังไงดี
2: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงถนนแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
0: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆ เดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
1: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
0: เราต้องจับมือน้องใช่มั้ยคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้มั้ย
1: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
0: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
1: อยากได้ค่ะ
0: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยมะกินเลยมะโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลยเอาสิไงชื่อตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำ

0: ที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ปอครับทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่นี้หนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำ

0: ไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
1: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
0: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
1: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
2: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
0: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
1: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
0: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
1: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
0: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
1: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: ท่านทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางหวังว่าคงสบายดีนะครับสบายดีไหมครับ
2: สบายด
0: ีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับเด็กๆจำได้ไหมเอ่ย

0: ะไรครับประกรณ์ลูก
1: การบอกช่วงเวลาครับ
0: การบอกช่วงเวลานั่นเองเอ๊ะว่าแต่ช่วงเวลาในแต่ละวันนะครับใน1วันมีช่วงเวลาใดบ้างเด็กๆจำได้ไหมครับเริ่มลูก
2: เช้าครับ
0: เช้า
2: สายครับบ่ายครับ
0: เช้าสายอะไรก่อนบ่ายลูก
2: เที่ยงครับ
0: เที่ยง
2: บ่ายครับ
0: บ่าย
2: เย็นนะครับ
0: เย็น
2: ค่ำ
0: ค่ำนั่นเองนะครับเอาประเมินให้ปลื้มหน่อยเยอะมากนะครับถ้าเราแบ่งช่วงเวลาเป็น2ช่วงใหญ่ๆก็คือกลางวันกับอะไรครับกลางคืนใช่ไหมในครั้งนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการบอกและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงกลางวันนะครับว่าแต่เป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรได้บ้างอย่างแรกจะต้องบอกลักษณะและส่วนประกอบของนาฬิกาแบบเข็มได้นะบอกเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงกลางวันได้นะครับและสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องนะคุณครูจะทบทวนนะครับในเรื่องของการบอกระยะเวลาที่เด็กๆน่าจะเคยเรียนมาตอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะเด็กๆช่วยกันตอบได้ไหมว่านักเรียนใช้เวลาในการทำการบ้านนานหรือไม่นานไหมใครว่านานยกมือทางต้นทางและปลายทางครับใครว่านานใครว่าไม่นานบางคนบอกว่าของตนเองนานของบางคนไม่นานเอ๊ะแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าของใครนานของใครไม่นานนะจะเห็นว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าใช้เวลาในการทำการบ้านนานเนาะบางคนนานบางคนก็บอกว่าใช้เวลาในการทำการบ้านไม่นานนะครับแต่เราก็ยังบอกไม่ได้ว่าเราใช้เวลาในการทำการบ้านนานแค่ไหนนานเพียงใดนะครับยังบอกระยะเวลาไม่ได้นั่นเองนะครับเราอาจจะเห็นว่าถ้าเราต้องการที่จะบอกช่วงเวลานะครับในแต่ละวันนะเราอาจจะบอกโดยที่ปลื้มบอกไปใช่ไหมครับเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นและค่ำเด็กๆตอบครูหน่อยได้ไหมว่านักเรียนทุกคนตื่นนอนตอนเช้าใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่ไหมครับ
3: ใช่
0: ใช่แล้วนักเรียนคิดว่าตอนเช้านี่คือตอนไหนลูกเช้าแค่ไหนบางคนก็อาจจะบอกว่าอ๋อตอนเช้าของนักเรียนคนหนึ่งอาจจะไม่ตรงกับตอนเช้าของนักเรียนอีกคนหนึ่งใช่ไหมเช้าของเราก็ไม่ตรงกันใช่ไหมหรือสายเอ้าสายคือสายตอนไหนนะครับอาจจะทำไมบอกได้ไม่ตรงกันนะครับไม่ชัดเจนนั่นเองนะหรือทุกคนรับประทานอาหารเย็นในตอนเย็นรับประทานตอนไหนเอ่ย
3: ตอนเย็น
0: ตอนเย็นแล้วรับประทานตรงกันไหมเวลาตรงกันเป๊ะๆ เลยไหม
3: ไม่
0: ตรงกันเนาะหรือบางคนก็อาจจะตรงใช่ไหมครับหรืออาจจะบอกได้ว่าเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าใครรับประทานข้าวก่อนกันใช่ไหมแต่เราบอกว่าอ๋อรับประทานในตอนเย็นนะใช่ไหมครับและถ้าเราต้องการที่จะบอกเวลาให้ตรงกันล่ะเด็กๆคิดว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการบอกเวลาลูกนะโมลูกแล้วจะใช้อะไรดีครับ
1: นาฬิกาครับ
0: เยี่ยมมาเอาประเมินให้นะโมหน่อยนั่นก็คือนาฬิกานั่นเองนะครับเอ๊ะว่าแต่เด็กๆเคยเห็นนาฬิกาแบบต่างๆไหมเคยเห็นเนาะเคยเห็นที่ไหนบ้างวันใหม่ลูกแล้วเคยเห็นนาฬิกาที่ไหนบ้างครับ
4: ที่บ้านค่ะ
0: ที่บ้านเห็นที่ไหนบ้างเอ่ยพักวลันลูกพักวลันเห็นที่ไหนครับ
1: โรงเรียนค่ะ
0: โรงเรียนใช่ไหมเห็นที่ไหนอีกเกียร์ไหนลูก
5: บ้านย่าครับ
0: อ๋อที่บ้านย่าชัยพฤกษ์ล่ะครับนอกจากที่บ้านโรงเรียนเห็นที่ไหนอีกไหมเอาที่เราคิดเอาที่เราคิด
6: โรงแรมครับ
0: โรงแรมปณิดาลูกเห็นที่ไหนอีกเอ่ย
7: ในห้องนอนค่ะ
0: ในห้องนอน
8: นอนนักทุกคน
0: ตะวันลูก
9: ห้างสรรพสินค้าครับ
0: อ๋อที่ห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับเด็กๆจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่โรงเรียนหรือ ที่ข้อมือของนักเรียนบางคนนะครับหรือที่ข้อมือของคุณครูเองก็มีเช่นกันนะครับหรือที่โรงพยาบาลนะสถานที่ต่างๆเป็นต้นนะครับว่าแต่นาฬิกาที่นักเรียนเห็นมีลักษณะอย่างไรบ้างตะกอนลูกตะกอนนาฬิกาที่นักเรียนเคยเห็นเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้าง
6: เป็นเข็มเดิน
0: อ๋อเป็นเข็มมีเข็มนะปลื้มลูกปลื้มของเราเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: มีตัวเลขครับ
0: มีตัวเลขแล้วมีเข็มไหม
2: มีครับ
0: มีเข็มด้วยนโมลูกนโมเห็นแบบไหนเอ่ย
1: เป็นวงกลมครับ
0: อ๋อนาฬิกามีลักษณะเป็นวงกลมนะมีใครให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกบ้างที่นักเรียนเคยเห็นมีคนบอกว่าอ๋อเคยเห็นแบบมีเข็มบางคนบอกว่าเคยเห็นแบบมีตัวเลขมีลักษณะเป็นวงกลมใช่ไหมครับที่หน้าปัดหน้าปัดนาฬิกานะอ่ะบางเรือนก็อาจจะมีลักษณะแบบมีตัวเลขและมีเข็มด้วยนะครับหรือบางเรือนมีแต่ตัวเลขไม่มีเข็มเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่านาฬิกาหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูที่นาฬิกาแบบเข็มก่อนนะชื่อก็บอกอยู่แล้วนาฬิกาแบบเข็มแสดงว่าต้องมีอะไรลูกต้องมีเข็มนั่นเองเช่นนาฬิกาตั้งโต๊ะไหนใครมีนาฬิกาตั้งโต๊ะบ้างบางคนบอกว่ามีนาฬิกาอยู่ในห้องนอนเป็นนาฬิกาอะไรเอ่ยอ๋อเป็นนาฬิกาปลุกนะเห็นไหมเด็กๆจะเห็นว่ามีเข็มใช่ไหมครับมีเข็มมีตัวเลขกำกับอยู่ตัวเลขมีตั้งแต่ตัวเลขอะไรถึงตัวเลขอะไรลูกตัวเลข1ถึงตัวเลข12เลยนะครับหรือนาฬิกาแบบแขวนผนังใครเคยเห็นบ้างลูกเคยเห็นนะนาฬิกาแบบแขวนผนังก็จะมีอะไรครับมีเข็มเช่นกันนะมีตัวเลขกำกับอยู่นะครับ1ถึง12หรือนาฬิกาข้อมือไหนใครมีนาฬิกาข้อมือแบบมีเข็มบ้างโอ้หลายคนเลยนะหรือนาฬิกาอีกชนิดหนึ่งคือนาฬิกาแบบตัวเลขนาฬิกาแบบตัวเลขเช่นนาฬิกาตั้งโต๊ะแบบนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่มีเพียงตัวเลขนะและมีเครื่องหมายนะครับเราเรียกว่าเครื่องหมายอะไรใครทราบบ้างจุด2จุดนี้เครื่องหมายอะไรเครื่องหมายทวิภาคนะหรือโคลอนนั่นเองนะครับแบบนี้นะหรือนาฬิกาแบบแขวนผนังนะแบบตัวเลขอย่างเดียวนะครับและนาฬิกาข้อมือนะที่มีตัวเลขอย่างเดียวก็มีเหมือนกันนะครับไหนใครมีแบบนี้บ้างนาฬิกาข้อมือที่แบบเป็นตัวเลขอย่างเดียวเอามือลงนะครับปลายทางแล้วครับเคยเห็นนาฬิกาแบบใดบ้างเอ่ยนอกจากนาฬิกาข้อมือนะครับนาฬิกาแบบแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะนะก็อาจจะเคยเห็นแบบหลากหลายเลยใช่ไหมครับที่รูปแบบแตกต่างจากนี้นะครับรูปร่างแตกต่างจากนี้แต่ก็มีตัวเลขเช่นกันนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของนาฬิกาแบบเข็มกันนะครับว่าส่วนประกอบของนาฬิกาแบบเข็มนั้นมีอะไรบ้างเด็กๆลองสังเกตนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับปลายทางถ้ามีนาฬิกาแบบแขวนผนังอยู่นะครับให้เด็กๆสังเกตไปที่นาฬิกาที่แขวนผนังอยู่สำหรับเด็กๆที่อยู่ต้นทางนะครับให้เด็กๆลองสังเกตนาฬิกาที่ครูเตรียมไว้ให้ในแต่ละกลุ่มว่าส่วนประกอบของนาฬิกานั้นมีอะไรบ้างครับลองลงมือสังเกตเลยครับเริ่มต้นที่กลุ่มที่1กลุ่มที่1คิดว่าส่วนประกอบของนาฬิกาแบบเข็มมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับ
8: มีเข็มครับ
0: มีเข็มมีอะไรอีกมีอะไรอีกเจ้านายลูกเจ้านาย
10: ตัวเลขครับ
0: อ๋อมีตัวเลขตัวเลขอะไรบ้างลูก
10: 1 1ถึง12ครับ
0: 1ถึง12กลุ่มที่3ล่ะสังเกตว่าเข็มมันเป็นยังไงลูกมีเข็มอะไรบ้าง
2: ข็มสั้นกับเข็มยาวครับ
0: อ๋อมีเข็มสั้นและมีเข็มยาวนะครับ

0: กลุ่มที่4สังเกตเห็นอะไรบ้างครับ
1: มีตัวเลขกำกับอยู่ข้างบนครับ
0: มีตัวเลขกำกับอยู่ตัวเลขอะไรบ้าง
1: 5 10 15 20 25 30
0: อ๋อมีตัวเลขที่บอกอยู่ด้านบนนะตัวเลขนั้นจะบอกอะไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะอ่ะกลุ่มที่5สังเกตเห็นอะไรบ้างครับกลุ่มที่5
2: มีขีดที่เพิ่มขึ้นทีละ5ค่ะ
0: อ๋อมีขีดที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมอ๋อมีขีดนะมีขีดนะครับเดี๋ยวดูกันนะอาจจะเห็นว่าบนหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยเราเรียกว่าหน้าปัดนาฬิกานะครับเราเรียกว่าหน้าปัดนาฬิกานะประกอบด้วยอะไรบ้างเขาเรียกว่าเข็มชี้บอกเวลานะครับได้แก่อะไรบ้างได้แก่เข็มสั้นเห็นไหมเข็มที่มีลักษณะสั้นเรียกว่าเข็มสั้นนะครับและเข็มที่มีลักษณะยาวเรียกว่าเข็มยาวนะจะเห็นว่าบนหน้าปัดนาฬิกาจะมีตัวเลขกำกับอยู่ใช่ไหมครับนะตัวเลขอะไรถึงตัวเลขอะไรลูกตัวเลข1ถึงตัวเลข12ซึ่งจะเห็นว่าจะมีช่องระหว่างตัวเลขใช่ไหมเราเรียกว่าช่องใหญ่นะมีช่องใหญ่ระหว่างตัวเลขเท่าๆกันเลยนะครับจำนวนกี่ช่องลูกสังเกตมีจำนวนช่องใหญ่เนี่ยจำนวนกี่ช่องตอบได้บ้างตะวันลูกจำนวนกี่ช่องครับ
3: 12ช่องครับ
0: 12ช่องและคิดว่าแต่ละช่องใหญ่นี้เท่ากันไหมเท่ากันด้วยนะครับเยี่ยมมากเอาประมือให้ตะวันหน่อยเยี่ยมมากนะครับจะเห็นว่าบนหน้าปัดนาฬิกานะบางครั้งเราจะเจอเข็มที่บอกวินาทีด้วยแต่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เราจะยังไม่พิจารณานะครับเราพิจารณาที่เข็มสั้นและเข็มยาวก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูการเคลื่อนที่ของเข็มนาฬิกาให้เด็กๆลองหมุนหมุนด้านหลังนะหมุนเข็มยาวซิว่าถ้าเข็มยาวหมุนครบ1รอบเข็มยาวหมุนครบ1รอบเข็มสั้นจะเป็นอย่างไรให้เด็กๆสรุปให้คุณครูฟังหน่อยนะครับคุณครูจะยังไม่บอกเด็กๆนะให้เด็กๆร่วมด้วยช่วยกันสังเกตว่าเวลาที่เข็มยาวหมุนครบ1รอบนะเข็มสั้นเคลื่อนที่อย่างไรลงมือเลยครับลองหมุนดูสิลองหมุนลองหมุนนี่ตรงนี้นี่หมุนไป1รอบแล้วปรากฏว่าอะไรตอนแรกเข็มจะเห็นว่าเข็มสั้นเคลื่อนที่มากี่ช่องใหญ่สังเกตสิ1ช่องเยี่ยมมากได้ข้อสังเกตแล้วหรือยังนั่งทีตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งใครบอกข้อสังเกตได้บ้างปลื้มลูกถ้าเราหมุนเข็มยาวครบ1รอบเข็มสั้นจะเคลื่อนที่อย่างไร
1: เข็มสั้นจะเคลื่อนที่ไปอีกยันอีกเลข1ครับ
0: อีก1อะไรเอ่ย
1: อีก1เลขครับ
0: อ๋อเคลื่อนที่จากตัวเลข1ไปอีกตัวเลข1ใช่ไหมตัวเลขที่อยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าอ๋อถ้าเวลาที่เข็มยาวเคลื่อนที่หมุนครบรอบ1รอบนะหมุนครบ1รอบเข็มสั้นก็จะเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่นั่นเองนะครับแสดงว่าเมื่อหมุนครบ1รอบซึ่งจะเห็นว่าเข็มสั้นและเข็มยาวมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาใช่ไหมครับโดยเมื่อเข็มยาวเคลื่อนที่

0: ครบ1รอบนะครับนั่นก็คือหมุนครบรอบครบ1รอบนั่นเองเข็มสั้นก็จะเคลื่อนที่ไปได้1ช่องใหญ่นะเดี๋ยวเรามาดูการอ่านเวลาในช่วงกลางวันกันนะครับเขาบอกว่าในช่วงกลางวันให้เด็กๆนะครับดูนะจะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกาเวลากลางวันนะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกานะครับเราจะแบ่งการอ่านเวลาช่วงกลางวันเนี่ยออกเป็น2ช่วงนะครับได้แก่การอ่านเวลาช่วง6นาฬิกาถึง12นาฬิกาและการอ่านเวลาช่วง13นาฬิกาก่อน18นาฬิกาว่าแต่เราจะอ่านอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอย่างที่ครูบอกไปนะครับว่าการบอกเวลาในช่วงกลางวันนะจะเริ่มต้นที่อะไรครับที่6นาฬิกาสังเกตได้ว่า6นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรครับชี้ตัวเลข6เข็มยาวชี้ตัวเลข12เราอ่านว่า6นาฬิกานะครับเวลานี้เด็กๆอาจจะทำอะไรครับตื่นนอนนั่นเองใช่ไหมครับและเมื่อเข็มยาวนะครับหมุนไปครบ1รอบหมุนไปครบ1รอบนะจะเห็นว่าเข็มสั้นเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่ใช่ไหมครับจากชี้ตัวเลข6เปลี่ยนไปชี้ตัวเลขอะไรแล้วครับตอนนี้7เข็มยาวชี้ตัวเลขอะไรครับ12เราอ่านว่ากี่นาฬิกาครับอ่านว่า7นาฬิกานะตอนนี้เวลา7นาฬิกาเด็กๆทำอะไรครับน่าจะถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเมื่อเข็มยาวหมุนครบไปอีก1รอบนั่นหมายความว่าเวลาผ่านไป1ชั่วโมงนะครับระยะเวลาผ่านไป1ชั่วโมงตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วครับ
1: 8
0: ตอนนี้เวลา8นาฬิกานั่นเองนะครับเด็กๆต้องทำกิจกรรมอะไรครับ8นาฬิกาเข้าแถวเคารพธงชาตินั่นเองใช่ไหมครับและถ้าเข็มยาวหมุนไปครบ1รอบเวลาผ่านไปอีก1ชั่วโมงตอนนี้เด็กๆคิดว่าเข็มสั้นชี้เลขอะไรครับเข็มสั้นชี้ตัวเลข9นะครับเข็มยาวชี้ตัวเลขเข็มยาวชี้ตัวเลข12นั่นเองนะครับอ่านว่ากี่นาฬิกาครับ
1: 9นาฬิกา
0: อ่านว่า9นาฬิกาตอนนี้เด็กๆ เข้าเรียนแล้วหรือยังครับเข้าเรียนแล้วเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับตอนนี้กลางวันนะเมื่อเข็มยาวหมุนไปครบอีก1รอบนะครับเวลาผ่านไปอีก1ชั่วโมงนะครับตอนนี้กี่นาฬิกาแล้วครับ
1: 10นาฬ
0: ิกาเพราะอะไรครับเข็มสั้นชี้ตัวเลข
1: 10
0: เข็มยาวชี้ตัวเลข
1: 12
0: อ่านว่า10นาฬิกานั่นเองช่วงนี้เด็กๆทำอะไรอยู่ครับเรียนหนังสือแล้วนะครับและถ้าเข็มยาวหมุนครบ1รอบจะเห็นว่าเข็มสั้นเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่จากชี้ตัวเลข10เปลี่ยนเป็นชี้ตัวเลขอะไรแล้วครับเปลี่ยนเป็นชี้ตัวเลข11แล้วนั่นเองเข็มสั้นชี้ตัวเลข11เข็มยาวชี้ตัวเลข12อ่านว่าอะไรครับอ่านว่า11นาฬิกานั่นเองนะครับช่วงนี้เด็กๆทำอะไรครับกำลังเรียนหนังสืออยู่นะและเมื่อเข็มยาวหมุนครบ1รอบเวลาผ่านไป1ชั่วโมงสังเกตได้ว่าเข็มยาวกับเข็มสั้นจะทำไมเนี่ยลูกอยู่ตำแหน่งเดียวกันทับซ้อนกันอยู่ใช่ไหมครับแต่และชี้ตัวเลขเดียวกันชี้ตัวเลขอะไรครับ12 ข็มสั้นชี้ตัวเลข12เข็มยาวชี้ตัวเลข12อ่านว่าอะไรครับ12นาฬิกาเวลานี้เด็กๆทำอะไรครับรับประทานอาหารกลางวันนั่นเองหรือพักเที่ยงนั่นเองใช่ไหมครับนี่ก็เป็นการอ่านเวลาจาก6นาฬิกาถึง

0: นั่นเองนะครับตอนนี้12นาฬิกาอยู่นะถ้าเข็มยาวหมุนไป1รอบนั่นหมายความว่าเวลาผ่านไปอีก1ชั่วโมงใช่ไหมครับตอนนี้กี่นาฬิกาลูกเข็มสั้นชี้ตัวเลข1เข็มยาวชี้ตัวเลข12ในเวลากลางวันอ่านว่า13นาฬิกานะครับสามารถอ่านได้โดยการสังเกตได้ว่าถ้าเข็มสั้นชี้ตัวเลข1เราจะนำไปบวกด้วย12นะครับหรือนำ12บวก1จะได้13นั่นเองอ่านว่า13นาฬิกานะครับเวลาช่วงนี้เด็กๆทำอะไรครับ
1: เร
0: ียนหนังสือใช่ไหมเริ่มเข้าเรียนแล้วใช่ไหมครับอ่านว่า13นาฬิกานะครับถ้าเวลาผ่านไปอีก1ชั่วโมงนะเข็มยาวหมุนไปครบ1รอบนะครับจะเห็นว่าอะไรครับจะเห็นว่าเข็มสั้นเคลื่อนที่จากตัวเลข1ไปหาตัวเลข2แล้วใช่ไหมเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่นั่นเองนะครับอ่านว่ากี่นาฬิกาครับเด็ก
1: ๆ
0: เก่งมากนะครับ14นาฬิกานั่นเองเข็มสั้นชี้ตัวเลข2เข็มยาวชี้ตัวเลข12ในเวลากลางวันอ่านว่า14นาฬิกาอาจคิดได้จากการนำ12บวก2ซึ่งเท่ากับ14นั่นเองนะครับหรือเราอาจจะนับต่อมาจาก13นาฬิกาใช่ไหมผ่านไป1ชั่วโมงก็เป็น14นาฬิกานั่นเองนะครับเวลานี้เด็กๆทำอะไรครับเรียนหนังสืออยู่อีกเช่นกันนะและเมื่อเวลาผ่านไปอีก1ชั่วโมงนะครับผ่านไปอีก1ชั่วโมงนะผ่านไป1ชั่วโมงจะเห็นว่าเข็มสั้นชี้ตัวเลข3เข็มยาวชี้ตัวเลข12นะครับอ่านว่ากี่นาฬิกาครับ15นาฬิกานั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเข็มสั้นชี้ตัวเลข3เราจะไม่อ่าน3นาฬิกานะครับสังเกตดีๆนะเข็มสั้นชี้ตัวเลข3เข็มยาวชี้ตัวเลข12เราจะไม่อ่าน3นาฬิกาในเวลากลางวันนะครับคุณครูย้ำอีกหนึ่งครั้งนะในเวลากลางวันเข็มสั้นชี้ตัวเลข3เข็มยาวชี้ตัวเลข12ในลักษณะนี้เราจะไม่อ่านว่า3นาฬิกาแต่เราจะอ่านว่า15นาฬิกานะครับซึ่งอาจคิดได้จากอะไรครับการนำ12บวกตัวเลขที่เข็มสั้นชี้นั่นคือบวก3เป็น15นาฬิกานั่นเองนะครับเวลานี้เด็กๆทำอะไรครับเตรียมกลับบ้านแล้วใช่ไหมครับเตรียมเก็บของกลับบ้านนะและเมื่อเวลาผ่านไปอีก1ชั่วโมงนะครับเข็มยาวหมุนไป1รอบนะครับในลักษณะนี้นะในลักษณะนี้เลยนะครับจะสังเกตได้ว่าอะไรครับจะสังเกตได้ว่าเข็มสั้นเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่ใช่ไหมครับตอนนี้เข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรครับ
1: 4
0: เข็มสั้นชี้ตัวเลข4นะครับอ่านว่า16นาฬิกานะครับเพราะว่าเข็มยาวชี้ตัวเลข12ด้วยนะเข็มสั้นชี้ตัวเลข4เข็มยาวชี้ตัวเลข12ในเวลากลางวันอ่านว่า16นาฬิกานะครับอาจคิดได้จากการนับ12บวก4ซึ่งเท่ากับ16นั่นเองและเมื่อเราหมุนเข็มยาวนะไป1รอบในลักษณะนี้ตอนนี้เข็มยาวตรงกับตัวเลข12แล้วนะครับเข็มสั้นชี้ตัวเลข5เข็มยาวชี้ตัวเลข12อ่านว่าอะไรครับ
1: 17
0: นาฬิกาตอนนี้เรากลับบ้านแล้วหรือยังครับตอนนี้เรากลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ17นาฬิกานะแล้วเด็กๆคิดว่าเวลานี้เวลานี้กี่นาฬิกาลูก18นาฬิกาเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนแล้วครับเป็นเวลากลางคืนแล้วนะครับเพราะว่าเข็มสั้นชี้ตัวเลข6และเข็มยาวชี้ตัวเลข12ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนแล้วนะอ่านว่า18นาฬิกานะครับจากที่เด็กๆนะครับได้อ่านนาฬิกานะครับและบอกเป็นเวลาออกมาได้นะเราก็ต้องสังเกตจากเข็มสั้นและเข็มยาวใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้เด็กๆลองทายดูนะว่า กี่นาฬิกานะครับ

0: ในเวลากลางวันนะอ่านครูจะหมุนนะในเวลากลางวันนะลูกให้เด็กๆลองทายนะกี่นาฬิกาครับกี่นาฬิกาครับเวลากลางวันกี่นาฬิกา8นาฬิกานะครับเพราะเข็มสั้นชี้ตัวเลข8เข็มยาวชี้ตัวเลข12อ่านว่า8นาฬิกานะครับกี่นาฬิกาครับกี่นาฬิกา10นาฬิกานะครับในเวลากลางวันนะเพราะว่าเข็มสั้นชี้ตัวเลข10เข็มยาวชี้ตัวเลข12อ่านว่า10นาฬิกานะครับกี่นาฬิกาครับ12นาฬิกาเพราะว่าเข็มสั้นและเข็มยาวชี้ตัวเลขเดียวกันนั่นคือ12อ่านว่า12นาฬิกานั่นเองนะครับเดี๋ยวดูนะว่าเด็กๆจะทายถูกไหมกี่นาฬิกาเวลาผ่านไป2ชั่วโมง14นาฬิกานั่นเองนะครับกี่นาฬิกาครับ15นาฬิกานั่นเองในเวลากลางวันนะครับเราทราบได้อย่างไรครับเพราะเข็มสั้นชี้ตัวเลข3เข็มยาวชี้ตัวเลข12ในเวลากลางวันเราก็จะต้องนำ12บวก3คือ15นาฬิกานั่นเองนะไม่ใช่3นาฬิกานะในเวลากลางวันนะครับเวลาผ่านไป1ชั่วโมงกี่นาฬิกาครับ16นาฬิกาเพราะว่าเข็มสั้นชี้ตัวเลข4เข็มยาวชี้ตัวเลข12นะครับในเวลากลางวันอ่านว่า16นาฬิกาอาจคิดจากการนำ12บวก4ได้เป็น16นาฬิกานั่นเองนะครับเดี๋ยวครูนะครับจะให้เด็กๆนะครับช่วยกันแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาว่าแต่จะแสดงเวลาใดบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปแสดงเวลานะที่ครูกำหนดให้นะครับบนหน้าปัดนาฬิกานะครับให้เด็กๆนะครับทบทวนน้อยนะว่าตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกาเป็นเวลาอะไรครับเป็นเวลากลางวันนะถึงก่อน18นาฬิกานะแต่ถ้าถึงเวลา18นาฬิกาจะเป็นเวลาอะไรทันที
1: กลางค
0: ืนทันทีนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหมุนเข็มนาฬิกาแสดงเวลาต่อไปนี้บนหน้าปัดนาฬิกาพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายเลยย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าแล้วกลับไปที่เดิมถ้าพร้อมแล้วนะครับคุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะลองหมุนเข็มนาฬิกาเพื่อแสดงเวลาต่อไปนี้นะครับมาดูกันแสดงเวลา6นาฬิกาลองสิเข็มสั้นต้องชี้ตัวเลขอะไรเข็มยาวต้องชี้ตัวเลขอะไรครับถ้าเสร็จแล้วชูขึ้นให้ครูดูนะกลุ่มใดเสร็จแล้วช่วยครูดูหน่อยกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเข็มสั้นต้องชี้ตัวเลขอะไร6นาฬิกาเข็มยาวต้องชี้ตัวเลขอะไรนะครับกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่1เรียบ

0: ร้อยแล้วนะครับนะกลุ่มที่2เรียบร้อยตอนนี้เหลือกลุ่มที่3นะกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่4ก่อนเสร็จก่อนเพื่อนไหนออกมาหน้าห้องเรียนออกมาหน้าห้องเรียนสิออกมาหน้าห้องเรียนนะครับอธิบายหน่อยว่า6นาฬิกาในฐานะที่เราเสร็จเป็นกลุ่มแรกนะ6นาฬิกาในเวลากลางวันใช่ไหมเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดลูก
1: เข็มสั้นชี้ตัวเลข6
0: เข็มสั้นชี้ตัวเลข6เข็มยาวชี้ตัวเลข
1: 12
0: เข็มยาวชี้ตัวเลข12นั่นเองนะครับอ่านว่า
1: 6นาฬิกา
0: ถูกต้องไหมใครได้เหมือนเพื่อนบ้างได้ตรงกันนะทุกกลุ่มไหมทุกกลุ่มเลยนะครับเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่4นอเยี่ยมมากนะ6นาฬิกานะครับเข็มสั้นจะชี้ตัวเลข6เข็มยาวชี้ตัวเลข12นะครับอ่านว่า6นาฬิกาในเวลากลางวันถัดไปแสดงเวลา9นาฬิกา9นาฬิกานะหมุนเลยเก้านาฬิกากลุ่มใดเสร็จก่อนกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยเริ่มรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะตอนนี้รอกลุ่มที่2กับกลุ่มที่5นะครับรวดเร็วนะปลายทางแล้วครับหวังว่าคงทำกันได้นะ9นาฬิกาเข็มสั้นต้องชี้ตัวเลขอะไรเข็มยาวต้องชี้ตัวเลขอะไรหมุนเข็มนาฬิกาบนหน้าปัดนาฬิกาได้เลยตอนกลุ่มนี้กลุ่ม2เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5สวัสดียังลูก9นาฬิการ่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันกลุ่มที่1เตรียมตัวเลยกลุ่มที่1เตรียมตัวใครจะออกมานำเสนอ9นาฬิกาเสร็จหรือยังลูกปลายทางแล้วครับหมุนเสร็จหรือยังถ้านักเรียนไม่มีนาฬิกาไม่เป็นไรนะครับปลายทางนักเรียนสามารถที่จะคิดได้เลยคิดตามคุณครูได้เลยว่า9นาฬิกาเข็มสั้นนะนึกภาพตามเข็มสั้นต้องชี้ตัวเลขอะไรเข็มยาวต้องชี้ตัวเลขอะไรนะครับกลุ่มที่1มาลูกมาออกมานำเสนอกลุ่มที่19นาฬิกาเป็นเวลาอะไรลูก
1: 9นาฬิกาครับ
0: เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน
1: กลางวันนะครับ
0: เวลากลางวันเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรครับ
1: 9ครับ
0: เข็มสั้นชี้ตัวเลข9เข็มยาวชี้ตัวเลข
1: 12ครับ
0: 12อ่านว่า
1: 9นาฬิกา
0: 9นาฬิกาตอนนี้เราทําอะไร9นาฬิกาเนี่ยลูก
1: เรียนนะครับ
0: อ๋อเรียนหนังสือนะแสดงว่าถ้าเด็กๆเห็นนาฬิกาแบบมีเข็มที่ใดนะครับเด็กๆก็จะต้องอ่านเวลาได้นะอ่านเวลาให้เป็นนะครับปรบมือให้กลุ่มที่1นอยมากนะครับเวลาต่อไป9นาฬิกาใครได้แบบกลุ่มที่1บ้างได้ตรงกันนะตรงกันนะเข็มสั้นชี้ตัวเลข9เข็มยาวชี้ตัวเลข12นะครับแสดงเวลา12นาฬิกาลงมือเลยสิบสองนาฬิกากลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรวดเร็วมากเลยกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2กลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มที่5โลกเสร็จหรือยังเอ่ยใกล้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่4กันนะกลุ่มที่4ไหนลูกกลุ่มที่4นะครับจะเห็นว่าเวลา12นาฬิ

0: าเข็มสั้นและเข็มยาวเป็นอย่างไรครับ
1: อยู่ที่เดียวกันครับ
0: อยู่ชี้ตำแหน่งเดียวกันนั่นก็คืออะไรครับในชี้เพื่อนดูซิชี้ตัวเลขอะไร
1: 12ครับ
0: 12นาฬิกาเข็มสั้นและเข็มยาวชี้ตัวเลข
1: 12นาฬิกา
0: 12นั่นเองนะครับปรบมือให้กลุ่มที่4นอเยี่ยมมากนะครับ12นาฬิกาเด็กๆทำอะไรครับใครตอบคุณครูได้บ้างดาเนียลูกดาเนียเวลา12นาฬิกาเราทำอะไรครับ
2: รับประทานอาหารกลางวันค่ะ
0: รับประทานอาหารกลางวันใช่ไหมครับเยี่ยมมากนะเวลาถัดไปพร้อมยังพร้อมแล้วปรบมือ4ครั้ง5ครั้ง5ครั้งแสดงเวลา13นาฬิกาอ๋อแสดงว่าเวลาผ่านไป1ชั่วโมงเด็กๆต้องหมุนเข็มยาวไปกี่รอบนะแล้วใครรวดเร็วใครเสร็จแล้วกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่1ตรวจสอบอีก1ครั้งนะกลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่3แล้วลูกเรียบร้อยแล้วหรือยังเดี๋ยวเราจะมาดูกลุ่มที่2กันนะกลุ่มที่2นะกลุ่มที่2ออกมาลูกมาค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนมาดูกลุ่มที่2นะกลุ่มที่2เข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรครับ13นาฬิกา
2: เลข1ค่ะ
0: ไหนชี้เพื่อนดูไหนเข็มสั้นเข็มสั้นชี้ตัวเลข1ใช่ไหมครับเข็มยาวชี้ตัวเลข
2: 12
0: ชี้ตัวเลข12อ่านว่า
2: 13นาฬิกา
0: 13นาฬิกาคิดยังไงอ่านว่า13นาฬิกาน้ำ12บวกอะไร
2: 12บวก1ค
0: ่ะได้13นั่นเองนะครับ13นาฬิกาเราทำอะไรครับดาเนียลูก
2: เรียนหนังสือค่ะ
0: เรียนหนังสือนะปรบมือให้กลุ่มที่2นอเยี่ยมมากนะต่อไปแสดงเวลา16นาฬิกาพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติเลยครับ16นาฬิกาสิบหกนาฬิกาเข็มสั้นต้องชี้ตัวเลขอะไรเข็มยาวต้องชี้ตัวเลขอะไรกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่1นะครับสังเกตนะเข็มยาวต้องชี้ตัวเลข12นะครับดูซิว่าชี้ตรงหรือยังกลุ่ม1ตรวจสอบของตนเองกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มที่5ใกล้ยังใกล้แล้วใช่ไหมใกล้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่4เลยลูกมากลุ่มที่4เวลาที่เพื่อนเสนอเด็กๆก็ดูด้วยว่าตรงกับของกลุ่มตนเองหรือไม่นะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะเห็นด้วยกับที่เพื่อนออกมาแสดงเวลา16นาฬิกาไหมอ่ะ16นาฬิกาสังเกตสิเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรครับ
1: 4ครับ
0: เข็มสั้นชี้ตัวเลข4เข็มยาวแล้วลูก
1: 12
0: ชี้ตัวเลข12อ่านว่า
1: 10 16นาฬิกาค่ะ
0: 16นาฬิกาคิดยังไงอ่านว่า16นาฬิกาเนี่ยลูก
1: 12บวก4เท่ากับ16นาฬิกาค่ะ
0: เท่ากับ16นั่นเองนะครับเยี่ยมมากเราจึงอ่านว่า16นาฬิกาตอนนี้เราทำอะไรลูกกิจกรรมตอนนี
1: ้เลิกเรียนค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเลิกเรียนรอผู้ปกครองมารับใช่ไหมทั้งต้นทางและปลายทางใช่ไหมครับเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่ตีน้อยได้ตรงไหมโลกทุกกลุ่มตรงนะครับเยี่ยมมากๆนะครับปลายทางแล้วครับทำได้ไหมเอ่ยหวังว่าคงทำกันได้นะเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยกันสรุปบทเรียนซักเล็กน้อยนะจากที่เด็กๆนะครับได้เรียนรู้ไปเกี่ยวกับการบอกและการแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาในช่วงกลางวันเป็นนาฬิกาใช่ไหมเด็กๆได้อะไรบ้างนะครับใครได้อะไรบ้างลูกน้ำโมลูก
1: ได้เรียนรู้เรื่องเวลาครับ
0: ได้เรียนรู้เรื่องเวลาอ้าวแล้วเวลาเราจะอ่านเวลาจากหน้าปัดนาฬิกาเราทำได้อย่างไรมันมีขั้นตอนอย่างไรไหมมันต้องดูอะไรก่อนอะไรหลังไหมวันใหม่ลูกวันใหม่ต้องดูอะไรก่อนอะไรหลังลูก
3: เข็มนาฬิกาค่ะ
0: อ๋อต้องดูเข็มชี้บอกเวลาใช่ไหมมีเข็มอะไรบ้างลูก
3: เข็มสั้นเข็มสั้นกับเข็มยาวค
0: ่
3: ะ
0: เราต้องดูเข็มอะไรก่อน
3: เข็มสั้นค
0: ่
3: ะ
0: เราต้องดูเข็มสั้นแล้วค่อยไปดูเข็มอะไรครับ
3: เข็มยาวค่ะ
0: อ๋อเยี่ยมมากเอาประมือให้วันใหม่น้อยเยี่ยมมากนะครับใครได้อะไรเพิ่มเติมอีกบ้างเวลากลางวันเริ่มต้นที่กี่นาฬิกาถึงก่อนกี่นาฬิกาลูกดาเนียลูกเวลากลางวันเริ่มต้นที
2: ่6นาฬิกาค่ะ
0: ถึงก่อน
2: ถึงก่อน18นาฬิกาค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับเอาประมือให้กลุ่มที่2หน่อยนะเริ่มจาก6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกานะครับเป็นเวลากลางวันนั่นเองอ่ะใครได้อะไรอีกใครได้อะไรอีกใครได้อะไรอีกลูกใครได้อะไรเพิ่มเติมถ้าเข็มยาวหมุนครบ1รอบเข็มสั้นจะเป็นอย่างไรปลื้มลูก
4: ถ้าเข็มยาวถ้าเข็มสั้นอยู่ที่เลข1แล้วถ้าเข็มยาวหมุนครบ1รอบเลข1จะไปอยู่ที่เลข2ครับ
0: เข็มสั้นจากที่ชี้เลข1จะไปชี้ที่ตัวเลข2นั่นเองนะครับเอาปรบมือให้กับปลื้มน้อยเยี่ยมมากนะครับเอ๊ะการที่เข็มยาวหมุนไปครบ1รอบเด็กๆครับแสดงว่าเวลาผ่านไปกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงดาเนียลูก
2: 1ชั่วโมงค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาปรบมือให้ดาเนียน้อยโอ้โหเด็กๆสรุปเกือบครบเลยนะครับเด็กๆจะเห็นว่านาฬิกาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบอกเวลาซึ่งมีทั้งแบบเข็มและแบบตัวเลขนะครับสำหรับนาฬิกาแบบเข็มบนหน้าปัดนาฬิกาจะมีเข็มชี้บอกเวลาเรียกว่าเข็มสั้นและเข็มยาวใช่ไหมมีช่องใหญ่เท่ากัน12ช่องนะครับและมีตัวเลข1ถึง12กำกับอยู่นั่นเองนะครับและเมื่อเราสังเกตนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเข็มยาวหมุนไป1รอบเข็มสั้นจะเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่ใช่ไหมจากที่ปลื้มบอกเลยนะครับเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงนั่นเองหรือเวลาผ่านไป1ชั่วโมงนะครับเวลาในช่วงกลางวันจะเริ่มตั้งแต่เวลาอะไรที่นาเดียบอกเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกานะครับและสำหรับการอ่านเวลาหลัง12นาฬิกาในช่วงกลางวันอาจจะทำได้โดยนำตัวเลขที่เข็มสั้นชี้ไปบวกกับ12อย่างเช่น13นาฬิกาก็อาจจะคิดจากอะไรครับ12บวก1นั่นเองได้13นะฉะนั้นแล้วเด็กๆต้องสังเกตให้ดีนะครับโดยเฉพาะเวลาช่วงบ่ายใช่ไหมเด็กๆสังเกตว่าถ้าเป็น16นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไร16นาฬิกาในช่วงเวลากลางวันเข็มสั้นชี้เลขอะไรครับใครตอบได้บ้างตะวันลูก16นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรครับ
1: 4ครับ
0: เยี่ยมมากเข็มยาวชี้ตัวเลขอะไร
1: 12ครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ตะวันหน่อยเก่งมากเลยนะครับและถ้าเป็น15นาฬิกาล่ะปลื้มลูก15นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไร เข็มยาวชี้ตัวเลขอะไรครับ
4: เข็มสั้นชี้ตัวเลข3ครับ

0: ข็มยาวชี้ตัวเลข12ครับ
1: เยี่ยมมากปรบมือให้ปลื้มหน่อยแสดงว่าเราเข้าใจนะเราเรียนด้วยความเข้าใจจะเห็นว่าเราก็จะสามารถอ่านเวลาจากหน้าปัดนาฬิกาได้นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันที่เด็กๆจะต้องลองทำนะครับนั่นคือแบบฝึกหัดที่ 5.2 นั่นเองนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับนะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับให้เด็กๆลงมือทำนะเป็นการบ้านลงมือทำเป็นการบ้านนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้อ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 5.2 ทำแบบฝึกหัดที่ 5.2 และตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับแล้วรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 5.2 อธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับว่าแต่หน้าตาเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเขาให้ทำอะไรอ่านคำสั่งพร้อมกันลูกโยงเส้นจับคู่ภาพนาฬิกากับเวลาเป็นเวลาอะไรเขาบอกด้วยว่าเป็นเวลากลางวันนั่นเองนะครับอย่างเช่นข้อที่1กี่นาฬิกาลูกเวลากลางวันเข็มสั้นชี้ตัวเลข3เข็มยาวชี้ตัวเลข12 15นาฬิกาเด็กๆก็โยงเส้นจับคู่นะครับ15นาฬิกาในลักษณะนี้นะที่ครูชี้ให้ดูนะเด็กๆไปทำเองนะโยงเส้นจับคู่นะครับทำให้ครบมี10ข้อนะครับและข้อที่2ใหญ่นะครับเด็กๆจะต้องทำอะไรนั่นก็คืออ่านพร้อมกันครับทั้งต้นทางและปลายทางเติมเข็มนาฬิกาให้ตรงกับเวลาที่กำหนดเป็นเวลากลางวันนะครับให้เด็กๆเติมเข็มแสดงว่าเข็มอะไรครับถูกต้องนะครับนั่นก็คือต้องเติมทั้งเข็มสั้นและเข็มยาวอย่างเช่น10นาฬิกาเข็มสั้นชี้เลขอะไรเอ่ยเข็มสั้นชี้ตัวเลข10เข็มยาวแล้วลูก
2: 12
1: ตัวเลข12เด็กๆก็เติมมานะครับทำให้ครบนะครับให้เด็กๆทำเป็นการบ้านนะครับและสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะครับนั่นก็คือเรื่องการบอกเวลาและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงกลางคืนบ้างว่าแต่ช่วงกลางคืนจะอ่านแตกต่างจากช่วงกลางวันหรือไม่เด็กๆต้องติดตามเรียนรู้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.3 ซึ่งดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการบอกเวลาและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงกลางวันขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV

6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง BLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆคุณครูนะคะจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเด็กๆต้องคอยติดตามชมนะคะก่อนอื่นค่ะเราจะมาสนทนาคุณครูจะพาเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับครอบครัวของฉันทุกคนใช่ไหมคะอยู่บ้านเราเนี่ยก็จะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใช่ไหมคะซึ่งแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีคนหรือว่าสมาชิกในครอบครัวที่จะแตกต่างกันออกไปนะคะคุณครูมีคำถามมาฝากเด็กๆค่ะสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆนะคะมีใครบ้างมีกี่คนมีใครบ้างเด็กๆเอามือจับหูไว้นะคะเดี๋ยวเอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 3น้องประกรณ์ค่ะครอบครัวของน้องประกรณ์มีสมาชิกกี่คนประกอบไปด้วยใครบ้างคะ
2: 6คนครับประกอบไปด้วยยายครับ
1: ยาย
2: ตาครับ
1: ตา
2: พี่ครับ
1: พี
2: ่ก็พี่คนนึงค
1: ่ะหนูมีพี่2คนใช่ไหมคะใครอีกคะ
2: 3คน
1: มีพี่3คนและอีก1คนคือ
2: ทวดครับทวดครับ
1: ทวดแล้วรวมหนูหรือยังคะ
2: รวม
1: แล้ว
2: ค่ะ
1: ยังไม่ได้รวมถ้ารวมหนูจะมีกี่คนคะ
2: 7
1: คนนั่นเองนะคะนี่เลยสมาชิกในครอบครัวของน้องประกรณ์นะคะเรียกว่าเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมคะเพราะว่ามีคุณทวดอยู่ด้วยนะคะบางครอบครัวก็จะไม่มีเรียกว่าไม่มีผู้ใหญ่ใช่ไหมคะอยู่ด้วยอาจจะอยู่เป็นแค่ครอบครัวเล็กๆมีคุณพ่อคุณแม่นะคะไหนคุณครูแหม่มอยากรู้จักครอบครัวของเด็กๆอีกไหนใครอยากนำเสนอครอบครัวของตัวเองบ้างคะน้องอีฟค่ะ
3: มี4คนค่ะ
1: สมาชิกของน้องอีฟมี4คนมีใครบ้างคะ
3: แม่ป้าแล้วก็หนูแล้วก็พี่คนเดียวค่ะ
1: คุณแม่คุณป้ามีหนูแล้วก็มีพี่สาวของหนูใช่ไหมคะแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นครอบครัวของเรานะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่เลยแล้วคำถามที่2นักเรียนแสดงความรักที่มีต่อผู้ปกครองอย่างไรบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะมีผู้ปกครองก็คือคุณป้าคุณตาคุณยายใช่ไหมคะที่อยู่เราก็เรียกว่าเป็นผู้ปกครองของเรานั่นเองนะคะเรามีวิธีแสดงความรักกับผู้ปกครองอย่างไรบ้างคะน้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม่แสดงความรักกับผู้ปกครองอย่างไรบ้างคะ
4: ทำงานบ้านค่ะทำงานบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: เก่งมากค่ะน้องวันใหม่บอกว่าหนูแสดงความรักให้กับผู้ปกครองโดยการช่วยทำงานบ้านช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะคะนายใครมีวิธีแสดงความเพราะว่าอะไรคะเพราะเรายังเป็นเด็กอยู่อาจจะช่วยดูแลโดยการช่วยทำกับข้าวใช่ไหมคะช่วยเช็ดตัวให้คุณพ่อคุณแม่แบบนี้นะคะขออีกหนึ่งคนค่ะใครดีคะใครมีวิธีแสดงกับผู้ปกครองอยู่บ้างคะน้องปลื้มน้องปลื้มบอกคุณแม่หน่อยค่ะวิธีแสดงความรักต่อผู้ปกครองของน้องปลื้มคืออะไรคะ
5: ไม่ดื้อไม่สนครับ
1: ไม่ดื้อไม่สนเก่งมากเลยนะคะขออีกหนึ่งคนน้องประกรณ์ค่ะ
6: ผู้ปกครองทำงานมาเหนื่อยๆหยิบน้ำให้ผู้ปกครอง
1: ตอนที่ผู้ปกครองทำงานมาเหนื่อยๆนะคะน้องประกรณ์ช่วยหยิบน้ำให้กับผู้ปกครองนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆครอบครัวนี่เลยคือครอบครองใครคะนี่คือครอบครัวของครูแหม่มนะคะนี่เลยเด็กๆลองดูครอบครัวของครูแหม่มเนี่ยเป็นครอบครัวเล็กนะคะประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่พี่ชายแล้วตอนนี้นะคะนี่เลยครูแหม่มมีหลานตัวน้อยนี่เลยนะคะเป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยกันตอนนี้เนี่ยที่บ้านนะคะก็จะแบ่งเป็น2บ้านแต่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะคะก็จะคุณแหม่มก็ยังอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะส่วนพี่ชายเนี่ยก็แยกบ้านไปอยู่กับครอบครัวแต่ว่าครอบครัวยังอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะคะโดยคุณแหม่มเนี่ยมีวิธีแสดงความรักกับผู้ปกครองก็คือคุณแหม่มมาทำงานที่หัวหินใช่ไหมคะแต่ว่าครอบครัวของคุณแหม่มเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยังอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะถ้าสัปดาห์ไหนเนี่ยมีเวลาว่างนะคะไม่ได้ติดอบรมหรือว่าทำงานเนี่ยก็พยายามที่จะกลับบ้านนะคะไปรับประทานอาหารกับคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆนะคะแล้วก็ยิ่งมีหลานตัวน้อยมานะคะยิ่งเรียก ียกว่าก็ได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆได้ใช้เวลากับครอบครัวเนี่ยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโดยครูแหม่มเนี่ยมีวิธีแสดงความรักคืออะไรครูแหม่มตอนเล็กๆเนี่ยก็จะใช้วิธีเหมือนกับน้องประกรณ์ก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหาเงินมาให้เราใช่ไหมคะทำงานมาเหนื่อยๆก็จะเรียกว่าก็จะช่วยหยิบน้ำให้เวลาที่คุณพ่อเข้าบ้านนะคะแล้วก็เรียกว่าช่วยทำงานบ้านช่วยทำกับข้าวนะคะเรียกว่าเป็นเด็กที่น่ารักตั้งใจเรียนด้วยนะคะนี่ก็คือวิธีแสดงความตอบความรักที่มีต่อผู้ปกครองในวัยเด็กนะคะพอโตมาเนี่ยเรามีรายได้ใช่ไหมคะเราก็เรียกว่าแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งนะคะเพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณของเรานะคะนั่นเองค่ะนอกจากครอบครัวของครูแหม่มแล้วนะคะวันนี้ยังมีครอบครัวนะคะของเด็กๆต้นทางนะคะจะออกมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองนะคะว่ามีสมาชิกใครบ้างแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างหรือว่ามีวิธีแสดงความรักอย่างไรบ้างนะคะขอเสียงต้อนรับให้เด็กๆหลับตาค่ะหลับตานะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวแทนของเราออกมานะคะตัวแทนของเรา1 2 3ลืมตาขอเสียงปรบมือให้เด็กหญิงดาเนียค่ะนี่เลยให้น้องดาเนียนะคะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสมาชิกของที่บ้านของหนูนะคะแล้วก็เล่าว่าหนูมีวิธีแสดงความรักที่บ้านอย่างไรบ้าง
7: ครอบครัวหนูมี6คนค่ะมีคุณพ่อคุณแม่คุณยายน้องชายน้องสาวแล้วก็หนูค่ะแสดงความรักโดยกอดคุณพ่อคุณแม่บอกรักคุณพ่อคุณแม่ค่ะแสดงความรักกับน้องช่วยสอนการบ้านกับน้องเล่นกับน้องค่ะ
1: เก่งมากเลยนะคะนี่ก็คือน้องดาเนียนะคะแล้วก็ครอบครัวซึ่งมีวิธีการบอกรักที่แตกต่างกันบ้านครูแหม่มเนี่ยจะไม่ค่อยบอกรักกันนะคะเพราะว่าเขินเพราะว่าอายนะคะแต่ว่าอยากให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเนี่ยเป็นเหมือนกับน้องดาเนียใช่ไหมคะที่กล้าบอกรักแสดงความรักต่อผู้ปกครองนะคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็จะไปบอกรักคุณพ่อกับคุณแม่บ่อยๆนะคะคุณพ่อกับคุณแม่จะได้ชื่นใจนั่นเองนะคะปรบมือให้น้องดาเนียค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆซึ่งสิ่งต่างๆนะคะที่ครูแหม่มนำมานะคะเรียกว่าเป็นครอบครัวใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆบางคนเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะคะว่าสมมติว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะอาจจะมีคุณป้าคุณยายใช่ไหมคะคุณปู่คุณน้าเลี้ยงใช่ไหมคะแต่อยากให้เด็กๆเนี่ยเรียกว่ารักคนที่ดูแลเรานะคะแล้วก็เรียกว่าคนเหล่านั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นผู้ปกครองกับเราแล้วก็เป็นคนที่มีพระคุณต่อเรานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆครูแหม่มนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องตอบแทนพระคุณนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยว

0: ไรนะคะเด็กๆต้องตั้งใจเรียนนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูได้แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้รวมทั้งมีมารยาทในการฟังการดูและการพูดนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้จะเน้นกับเด็กๆนะคะในเรื่องของมารยาทนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่ามารยาทดีมีชัยถ้าสมมติว่าคนมีมารยาทเนี่ยเด็กๆอยากอยู่ด้วยไหมคะอยากอยู่ด้วยอยากพูดคุยด้วยไหมคะอยากเป็นเพื่อนไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนเนี่ยก็จะต้องมีมารยาทในการทำสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆเดี๋ยวครูแหม่มจะให้เด็กๆดูภาพเด็กๆลองดูว่าภาพเหล่านี้เนี่ยเหมาะสมหรือไม่เด็กๆลองดูภาพแรกในห้องเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรคะเด็กๆมีใครบอกครูแหม่มได้บ้างน้องจักรพรรดิดูสิคะว่าในห้องเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรคะ
1: มีนักเรียนอยู่6คนมีคุณครูอยู่1คนครับในห้องเรียนกำลังเรียนอยู่ครับมีเด็กคุยกันครับมีเด็กกินขนมอยู่ครับ
0: น้องจักรพรรดิบอกว่าในห้องเรียนเนี่ยระหว่างที่ครูกำลังสอนนี่มีใครกำลังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่ากำลังพูดคุยกับเพื่อนในขณะที่ครูสอนและนำขนมขึ้นมากินนำอาหารขึ้นมากินแบบนี้ดีหรือไม่ดีคะไม่ดีนะคะในเวลาห้องเรียนเนี่ยสิ่งที่เราจะปฏิบัติให้มีมารยาทต้องทำอย่างไรคะน้องตะวันน้องตะวันลองยกตัวอย่างการมีมารยาทในห้องเรียนให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
2: ไม่ส่งเสียงดังครับ
0: มองผู้พูดด้วยนะคะไม่ส่งเสียงดังแล้วอะไรอีกคะ
2: ไม่นำอาหารเข้ามากินในห้องเรียนครับ
0: ไม่นำอาหารเข้ามากินแล้วทำอย่างอื่นนอกจากฟังคุณครูได้ไหมคะได้ไหมคะได้อย่างไรถ้าสมมติว่าเรามีผู้พูดเราก็จะต้องการผู้ฟังใช่ไหมคะถ้าเด็กๆไม่ฟังเนี่ยคุณครูก็อาจจะเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นนางยักษ์ใช่ไหมคะที่เรียกว่ามองสบตากับเด็กๆให้เด็กๆรู้ตัวเพราะฉะนั้นอย่าทำนะคะต้องเป็นเด็กดีที่ตั้งใจเรียนนั่นเองนะคะมาดูภาพต่อไปค่ะนี่ระหว่างที่ฟังดนตรีอยู่ก็มีคนที่เรียกว่าปรบมือระหว่างฟังดนตรีแต่ว่าเขายังแสดงดนตรีไม่เสร็จนะคะมีคนลุกขึ้นมาเต้นหน้าบริเวณหน้าเวทีแบบนี้เป็นการกระทำที่ดีหรือไม่ดีคะ
3: ไม
0: ่ดีเราจะปรบมือก็ต่อเมื่อการแสดงนั้นการพูดสิ่งนั้นหรือการโชว์บนเวทีเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนั่นเองนะคะจึงจะเรียกว่ากล่าวเป็นมารยาทที่ดีนะคะภาพต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยเป็นอย่างไรเอ่ยมีเด็กๆพูดสวนกับคุณครูใช่ไหมคะเด็กๆเป็นวิธีการเขาอาจจะต้องการถามคำถามใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อเราจะถามคำถามเนี่ยเราต้องให้ผู้พูดเนี่ยพูดให้เสร็จสิ้นก่อนเราจึงจะทำอย่างไรคะถามมาเลยได้ไหมคะไม่ได้เราต้องทำอย่างไรคะเด็กๆน้องวันใหม่เราต้องทำอย่างไรคะ
4: ยกมือค่ะ
0: เก่งมากค่ะซึ่งในห้องเรียนของเรานะคะเราก็จะมีกติกาของเราใช่ไหมคะเมื่อเวลาเด็กๆจะถามให้เด็กๆยกมือแล้วถ้าคุณครูผ่ายมือไปที่ใครใช่ไหมคะเด็กๆจีนจะมีโอกาสที่จะถามมีสิทธิ์ถามนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาดูภาพบอกความคิดนี่ภาพแรกเป็นภาพที่เป็นภาพเดิมใช่ไหมคะเด็กๆที่มีเด็กผู้หญิงคุยกับเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยกำลังรับประทานอาหารนะคะดูแล้วรู้สึกอย่างไรคะเด็กๆไม่ชอบไม่อะไรคะไม่มีมารยาทแล้วเราต้องทำอย่างไรแหละเมื่อสักครู่เพื่อนยกไปแล้วนะคะก็คือทุกคนเนี่ยก็จะต้องตั้งใจเรียนเห็นไหมคะเวลาที่เราจะถามเนี่ยเราก็จะต้องยกมือแบบเด็กผู้ชายคนนี้นั่นเองนะคะต่อไปภาพนี้เลยเราควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรคะไม่ควรเต้นไม่ควรปรบมือในขณะที่เขากำลังทำการแสดงใช่ไหมคะนี่เลยควรที่จะตั้งใจฟังแล้วก็ถ้าเรามายืนเต้นเนี่ยเราก็จะบังผู้ที่นั่งฟังหรือนั่งชมดนตรีอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆคนก็อาจจะมองไม่เห็นได้นะคะต่อไปนี่เลยกำลังพูดกำลังจะอยากจะถามเราควรจะทำอย่างไรคะเราควรที่จะยกมือใช่ไหมคะถามคำถามเมื่อคุณครูพูดเสร็จแล้วนั่นเองนะคะนี่ก็คือมารยาทนะคะที่เราควรที่จะมีมารยาทในการฟังคุณครู

0: อนใช่ไหมคะมารยาทในการชมสิ่งต่างๆนั่นเองแล้วก็มารยาทในการพูดก็จะต้องยกมือก่อนพูดนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะเชื่อมโยงกับในเรื่องของความกตัญญูใช่ไหมคะในเรื่องของครอบครัวเนี่ยนอกจากเราเนี่ยจะกตัญญูต่อผู้ปกครองได้แล้วกตัญญูต่อผู้มีพระคุณได้แล้วนอกจากคนแล้วสัตว์ยังรู้จักความกตัญญูเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะดูสื่อวีทัศน์นะคะนิทานเรื่องสุนัขรู้คุณนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองดูแล้วก็จะลองจับใจความสำคัญของเรื่องนะคะแล้วก็จะต้องมีมารยาทในการฟังและการดูด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะน้องกุลพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนนั่งหลังตรงนะคะมีมารยาทด้วยนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
1: นิทานเรื่องสุนัขรู้คุณณบ้านสวนแห่งหนึ่งมีคุณพ่อและน้องหนูนาอาศัยอยู่คุณพ่อมีอาชีพเป็นเกษตรกรส่วนน้องหนูนากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2วันหนึ่งมีลูกสุนัขตัวสีขาวจุดสีน้ำตาลเข้มร่างกายมอมแมมพลัดหลงมาที่บ้านคุณพ่อคะสุนัขมอมแมมพลัดหลงมาจากไหนหรอคะน่าสงสารจัง
2: พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันมันมาจากไหนลูกงั้นเราไปประกาศหาเจ้าของกันดีกว่าเผื่อเจ้าของกำลังตามหามันอยู
1: ่หลังจากนั้นคุณพ่อและน้องหนูนาได้ติดป้ายประกาศตามหาเจ้าของสุนัขแต่ก็ไม่มีใครติดต่อมางั้นเรารับเลี้ยงสุนัขไว้ก่อนได้ไหมคะคุณพ่อ
2: ถ้ายังไม่มีใครติดต่อมาว่าเป็นเจ้าของสุนัขเราก็เลี้ยงไว้ก่อนก็ได้ลูกลูกจะได้ไม่เหงาด้วย
1: เจ้าแตงไทยใช่เลยเจ้าแตงไทยหนูตั้งชื่อมันว่าเจ้าแตงไทยนะคะคุณพ่อ
2: ชื่อน่ารักมากเลยเราเอาเจ้าแตงไทยเข้าบ้านพามันไปอาบน้ำอาบท่าดีกว่ามันจะได้ตัวหอมหอม
1: เย้ หนูจะได้มีเพื่อนเล่นแล้วเรามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะเจ้าแตงไทยคุณพ่อและน้องหนูนารักเจ้าแตงไทยมากคอยให้อาหารอาบน้ำพามันไปวิ่งเล่นเลี้ยงดูเอาใจใส่เจ้าแตงไทยเป็นอย่างดีคุณพ่อและน้องหนูนาผูกพันกับเจ้าแตงไทยมากขึ้นทุกวันเหมือนเจ้าแตงไทยเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัววันหนึ่งคุณพ่อพาน้องหนูนาเจ้าแตงไทยเข้าไปในสวนผัก
3: ขณะที่คุณพ่อกำลังขมักขม้นกับการปลูกผักแปลงใหม่นั้น
1: น้องหนูนาก็กำลังวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานโดยไม่รู้เลยว่ามีอันตรายอยู่ใกล้ๆตัว
4: ฮ้องฮ้องฮ้องฮ้องเจ้าแตงไทยเจ้าอย่าเห่าสิเรากำลังวิ่งเล่นอยู่มาเล่นกับเรานี่มา
5: ฮ้องฮ้องฮ้องฮ้อง
1: เจ้าแตงไทยกำลังเห่าไล่งูที่อยู่ใกล้ๆน้องหนูนาโดยที่คุณพ่อและน้องหนูนาไม่มีใครสังเกตเห็นงูตัวนั้นเลย
4: เอ๊ะยังไม่หยุดเห่าอีกเจ้าจะเอาอะไรหิวข้าวหรือเราจะได้พากลับบ้าน
5: ฮ้องฮ้อง
1: คุณพ่อเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของเจ้าแตงไทยจึงหันไปมองที่เจ้าแตงไทยที่อยู่ใกล้น้องหนูนาพบว่ามีงูตัวใหญ่กำลังจ้องจะฉกน้องหนูนาจึงรีบใช้จอบไล่งูให้ออกไปงูจึงเลื้อยเข้าป่าไปในทันที
2: ขอบใจมากนะเจ้าแตงไทยที่อุตส่าห์ส่งสัญญาณบอกเราว่ามีอันตรายอยู่ใกล้ตัวน้องหนูนาถ้าไม่ได้เจ้าน้องหนูนาอาจจะโดนงูฉกไปแล้ว
1: คุณพ่อกล่าวขอบใจเจ้าแตงไทยเราก็ต้องขอบใจเหมือนกันนะเจ้าแตงไทยถ้าไม่ได้เจ้าเราอาจจะต้องไปอยู่โรงพยาบาลแล้ว
5: ฮ้องฮ้อง
1: และแล้วน้องหนูนาก็ปลอดภัยไม่ถูกงูฉกจากการเห่าส่งสัญญาณเตือนของเจ้าแตงไทยสุนัขแสนรู้ที่มีทั้งความรักและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทั้งสอง
0: เด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องสุนัขรู้คุณนั่นเองนะคะคุณครูนะคะอยากให้เด็กๆก่อนที่เราจะไปตอบคำถามอยากให้เด็กๆลองเล่าเรื่องราวในนิทานว่ามีเรื่องราวอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้เล่าต่อๆกันไปเรื่อยๆได้ไหมคะคนแรกที่อยากเล่าคือใครเอ่ยใครดีคะเริ่มเรื่องอย่างไรเด็กๆลองเล่าต่อไปเรื่องน้องจักรพรรดิค่ะเล่าเพียงแค่ช่วงแรกของเรื่องนะคะ
6: คุณพ่อและน้องหนูนะมีหมากำลังมีวิ่งสุนัขวิ่งมาคุณพ่อกับหนูนาเห็นตัวปึกเห็นวิ่งมาจากไกล
0: ให้น้องเล่าแค่นี้นอ๋อคุณพ่อกับน้องหนูนาเห็นสุนัขที่ร่างกายเป็นอย่างไรเอ่ยตัวเป็นอย่างไรคะมอมแมมแล้วเธอสกระปรกเลยแล้วอย่างไรต่อน้องประกรณ์ค่ะเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วทำยังไงต่อคะ
7: พาสุนัขไปอาบน้ำแล้วปิดบ้านไปหาเจ้าของของหมาครับแล้วไม่มีเจ้าของครับเลยมารับเลี้ยงไว้ครับ
0: เก่งมากค่ะคนต่อไปค่ะนี่เลยประกาศหาเจ้าของใช่ไหมคะแต่ว่าไม่พบเจ้าของก็เลยรับเลี้ยงดูไว้น้องชัยพฤกษ์ค่ะ
8: คุณพ่อพาน้องหนูนาไปทำไร่ผักแล้วน้องหนูนาวิ่งเล่นอยู่แล้วเจ้าแตงไทยเห่างู
0: น้องปลื้มบอกว่าน้องชัยพฤกษ์เล่าข้ามช็อตไปหน่อยใช่ไหมคะเล่าข้ามบางฉากไปน้องชัยพฤกษ์เล่าข้ามฉากไหนไปคะน้องปลื้มลองบอกเพื่อนๆสิคะ
9: ตอนที่วิ่งเล่น
0: วิ่งเล่นอย่างไรเอ่ยตอนไหนคะน้องลองบอกน้องปลื้มหน่อยค่ะ
9: ตอนที่ให้อาหารค
0: ่
9: ะ
0: ก็คือพอเป่าประกาศรับเจ้าแตงไทยเนี่ยมาเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อกับน้องหนูนาเนี่ยเรียกว่าก็ดูแลเอาใจใส่เจ้าแตงไทยให้อาหารพาไปอาบน้ำดูแลเหมือนกับเป็นสมาชิกคนนึงเลยนะคะแล้วก็ข้ามไปถึงน้องชัยพฤกษ์ก็คือบอกว่าคุณพ่อเนี่ยพาน้องแตงไทยนะคะเข้าไปในสวนแล้วก็เกิดเห็นอะไรคะเจ้าแตงไทยเกิดเห็นงูเจ้าแตงไทยทำอย่างไรน้องปีใหม่ค่ะน้องวันใหม่ค่ะ
10: เห่าไล่งูค่ะ
0: เห่าไล่งูแล้วใครเล่าต่อดีคะน้องปณิดาค่ะน้องปณิดาเล่าต่อเลยค่ะพอเห่าไล่งูแล้วเป็นอย่างไรคะ
7: น้องหนูนาก็ไม่รู้ค่ะว่าเจ้าแตงไทยทำไมถึงเห่าค่ะ
0: ใครอยากเล่าต่อคะน้องแตงไทยไม่เห็นงูใช่ไหมคะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปคะน้องหนูนามองไม่เห็นงูใช่ไหมคะน้องประกรณ์ค่ะ
7: น้องหนูนาเลยงงว่าเห่าอะไรครับแล้วน้องหนูนาก็เลยคิดว่าแตงไทยหิวข้าวครับเลยจะพากลับบ้านครับแต่คุณพ่อเห็นงูครับเลยเอาจอบไล่งูไปครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เลยทุกคนเลยนะคะก็คือคุณพ่อเนี่ยเห็นงูใช่ไหมคะก็เลยเอาจอบเนี่ยไล่งูไปนั่นเองนะคะน้องหนูนาก็เลยเรียกว่าปลอดภัยจากอันตรายจากงูนั่นเองนะคะเรียกว่าเจ้าแตงไทยเนี่ยเป็นสัตว์ที่รู้คุณใช่ไหมคะเพราะว่าคุณพ่อกับน้องหนูนาเนี่ยเรียกว่าให้น้ำดูแลอย่างดีนะคะก็เลยตอบแทนพระคุณให้น้องหนูนาเนี่ยรอดพ้นจากอันตรายนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเด็กๆสัตว์ยังแสดงถึงความกตัญญูได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนเนี่ยก็จะต้องกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาตอบคำถามกันนี่เลยนิทานเรื่องสุนัขรู้คุณมีสาระสำคัญอย่างไรใครดีคะน้องเจ้านายในเรื่องสุนัขรู้คุณมีสาระสำคัญอย่างไรคะ
7: ความตะกันกตัญญูครับ
0: กตัญญูต่อใครคะ
7: คนที่มีพระคุณค
0: ่
7: ะ
0: เก่งมากเราควรกตัญญูต่อผู้ที่มีพระคุณนั่นเองนะคะคำถามที่2นะคะถ้าพูดถึงเรื่องความกตัญญูเด็กๆจะนำข้อคิดที่เราได้จากเรื่องใจความสำคัญของเรื่องก็คือในเรื่องของความกตัญญูไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างน้องปลื้มค่ะ
9: ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านครับ
0: จะกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่โดยการช่วยงานบ้านใครอีกคะน้องเจด้าค่ะน้องเจด้า

0: น้องเจด้าจะแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอย่างไรคะ
1: ตอนคุณแม่ไม่สบายช่วยเช็ดตัวให้คุณแม่ค่ะ
0: ตอนที่คุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยไม่สบายใช่ไหมคะเราก็จะดูแลช่วยเช็ดตัวคุณแม่นั่นเองนะคะนายใครอีกคะน้องกุลน้องกุลจะมีวิธีการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอย่างไรคะ
2: พ่อกลับจากที่ทำงานมาแล้วหยิบน้ำให้พ่อกินครับ
0: คุณพ่อกลับมาจากที่ทำงานนะคะก็หยิบน้ำให้คุณพ่อกินขออีกค่ะกลุ่มที่5ใครดีคะน้องสตางค่ะน้องสตางจะแสดงความกตัญญูต่อพระคุณอย่างไรคะ
3: ไม่ดื้อไม่ซนค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ดื้อไม่ซนอย่างไรเอ่ย
3: ตั้งใจเรียนค่ะ
0: เก่งมากค่ะน้องสตางบอกว่าจะกตัญญูต่อผู้มีพระคุณโดยการตั้งใจเรียนเพราะว่าอะไรคะเด็กๆเพราะว่าผู้ปกครองของเราเนี่ยส่งเรามาโรงเรียนต้องเสียอะไรบ้าง1เลยเสียค่ารถ2เสียค่าชุดเสียค่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆเสียค่าขนมให้กับเด็กๆ เพราะฉะนั้นเด็กๆจะมาเรียนโดยมานั่งเฉยๆปล่อยให้เวลาผ่านล่วงเลยไปแต่ละวันได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆก็จะต้องได้รับความรู้นะคะแล้วก็นำความรู้ที่เด็กๆได้ในแต่ละวันเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลองดูนะคะนิทานเรื่องสุนัขรู้คุณอีก1รอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกกันได้ไหมคะให้เด็กๆมีมารยาทในการฟังและการดูนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
4: นิทานเรื่องสุนัขรู้คุณณบ้านสวนแห่งหนึ่งมีคุณพ่อและน้องหนูนาอาศัยอยู่คุณพ่อมีอาชีพเป็นเกษตรกรส่วนน้องหนูนากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2วันหนึ่งมีลูกสุนัขตัวสีขาวจุดสีน้ำตาลเข้มร่างกายมอมแมมพลัดหลงมาที่บ้านคุณพ่อคะสุนัขมอมแมมพลัดหลงมาจากไหนหรอคะน่าสงสารจัง
5: พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันมันมาจากไหนลูกงั้นเราไปประกาศหาเจ้าของกันดีกว่าเผื่อเจ้าของกำลังตามหามันอยู
4: ่หลังจากนั้นคุณพ่อและน้องหนูนาได้ติดป้ายประกาศตามหาเจ้าของสุนัขแต่ก็ไม่มีใครติดต่อมางั้นเรารับเลี้ยงสุนัขไว้ก่อนได้ไหมคะคุณพ่อ
5: ถ้ายังไม่มีใครติดต่อมาว่าเป็นเจ้าของสุนัขเราก็เลี้ยงไว้ก่อนก็ได้ลูกจะได้ไม่เหงาด้วย
4: เจ้าแตงไทยใช่เลยเจ้าแตงไทยหนูตั้งชื่อมันว่าเจ้าแตงไทยนะคะคุณพ่อ
5: ชื่อน่ารักมากเลยเราเอาเจ้าแตงไทยเข้าบ้านพามันไปอาบน้ำอาบท่าดีกว่ามันจะได้ตัวหอมหอม
4: เย้ หนูจะได้มีเพื่อนเล่นแล้วเรามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะเจ้าแตงไทยคุณพ่อและน้องหนูนารักเจ้าแตงไทยมากคอยให้อาหารอาบน้ำพามันไปวิ่งเล่นเลี้ยงดูเอาใจใส่เจ้าแตงไทยเป็นอย่างดีคุณพ่อและน้องหนูนาผูกพันกับเจ้าแตงไทยมากขึ้นทุกวันเหมือนเจ้าแตงไทยเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัววันหนึ่งคุณพ่อพาน้องหนูนาและเจ้าแตงไทยเข้าไปในสวนผัก
6: ขณะที่คุณพ่อกำลังขมักขม้นกับการปลูกผักแปลงใหม่นั้น
4: น้องหนูนาก็กำลังวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานโดยไม่รู้เลยว่ามีอันตรายอยู่ใกล้ๆตัว
7: ฮ้องฮ้องฮ้องฮ้อง
4: เจ้าแตงไทยเจ้าอย่าเห่าสิเรากำลังวิ่งเล่นอยู่มาเล่นกับเรานี่มา
7: ฮ้องฮ้องฮ้องฮ้อง
4: เจ้าแตงไทยกำลังเห่าไล่งูที่อยู่ใกล้ๆน้องหนูนาโดยที่คุณพ่อและน้องหนูนาไม่มีใครสังเกตเห็นงูตัวนั้นเลย
7: เอ๊ะยังไม่หยุดเห่าอีกเจ้าจะเอาอะไรหิวข้าวหรือเราจะได้พากลับบ้านฮ้องฮ้อง
4: คุณพ่อเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของเจ้าแตงไทยจึงหันไปมองที่เจ้าแตงไทยที่อยู่ใกล้น้องหนูนาพบว่ามีงูตัวใหญ่กำลังจ้องจะฉกน้องหนูนาจึงรีบใช้จอบไล่งูให้ออกไปงูจึงเลื้อยเข้าป่าไปในทันที
5: ขอบใจมากนะเจ้าแตงไทยที่อุตส่าห์ส่งสัญญาณบอกเราว่ามีอันตรายอยู่ใกล้ตัวน้องหนูนาถ้าไม่ได้เจ้าน้องหนูนาอาจจะโดนงูฉก

0: นักแสนรู้ที่มีทั้งความรักและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทั้งสอง
1: เอาละค่ะเด็กๆคุณแม่ขอหนึ่งคำถามก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันหนึ่งคำถามของคุณแม่คือเราจะแสดงความรักแสดงความกตัญญูต่อใครได้บ้างน้องเบิ้ลค่ะน้องเบิ้ลเราแสดงความรักความกตัญญูต่อใครได้บ้างคะ
2: คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณยายครับ
1: คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายน้องเกียร์ไนท์ค่ะใครอีกคะนอกเหนือจากที่เพื่อนยกมา
3: น้าแล้วก็อาครับ
1: น้าอาใครอีกคะน้องตะวันค่ะ
4: ทวดครับ
1: ทวดนอกจากนั้นยังมีใครอีกคะน้องชัยพฤกษ์ค่ะ
5: พี่
1: ครบทั้งครอบครัวหรือยังคะนอกจากครอบครัวของเราแล้วยังมีใครได้อีกบ้างคะคนที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวของเราแต่มีเรียกว่ามีพระคุณกับเราเคยทำสิ่งต่างๆให้เราตอบแทนพระคุณคนเหล่านั้นได้ไหมคะได้นะคะมีใครอีกคะน้องจักรพัฒน์ค่ะ
6: ญาติครับ
1: ญาติใครอีกคะคุณครูได้ไหมคะได้นะคะหรือว่าคนอื่นๆเลยนะคะที่มีพระคุณกับเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วนะคะก็คือใบงานที่4เรื่องแผนผังความคิดนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองทำแผนผังความคิดเรื่องการตอบแทนพระคุณตอบแทนพระคุณอย่างไรบ้างเด็กๆลองคิดกว้างๆเราสามารถตอบแทนพระคุณให้กับทุกคนที่เรามีที่เคยทำสิ่งต่างๆให้เราที่เคยมีพระคุณกับเราใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะแยกย่อยว่าหนูจะตั้งใจเรียนใช่ไหมคะอะไรอีกคะเด็กๆช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านได้เลยนะคะแยกย่อยออกไปขอให้เขียนอย่างน้อย6หัวข้อย่อยได้ไหมคะได้ไหมคะถ้าได้นะคะเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดแล้วลงมือทำได้เลยค่ะอย่างน้อย6หัวข้อย่อยนะคะให้เด็กๆเขียนตรงกลางนะคะตรงกลางก็คือให้เขียนหัวข้อว่าการตอบแทนพระคุณนะคะในใครไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่บ้างหนูอยู่กับใครคะตายายหนูก็เขียนวิธีการแสดงความรักวิธีการแสดงความกตัญญูกับคุณตาคุณยายก็ได้นะคะคุณตาคุณยายก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเราเพราะว่าเลี้ยงหนูมาใช่ไหมคะน้องกล้าการตอบแทนพระคุณค่ะอยู่ที่หน้าอะไรเอ่ย181นะคะเขียนตรงกลางว่าการตอบแทนพระคุณนะคะเปิดเจอหรือยังคะ181ค่ะเขียนหัวข้อใหญ่ตรงกลางว่าการตอบแทนพระคุณค่ะจับดินสอให้ถูกด้วยนะคะเขียนตัวหนังสือก่อนที่จะวาดภาพค่ะการตอบแทนพระคุณมีอะไรบ้างน้องจันเจ้าค่ะน้องจันเจ้าคุณแหม่มขอ1ข้อค่ะการตอบแทนพระคุณมีอะไรบ้างคะในความคิดของหนูค่ะช่วยน้องจันเจ้าหน่อยค่ะน้องตะวัน
7: เอาน้ำเย็นๆมาให้แม่กินครับ
1: เอาน้ำเย็นๆมาให้คุณแม่กินนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารได้ช่วยผู้ปกครองทำอาหารได้ไหมคะช่วยผู้ปกครองเลี้ยงน้องได้ไหมคะคนที่มีน้องได้นะคะบางคนอาจจะเป็นบ้านที่ค้าขายช่วยผู้ปกครองขายของได้ไหมคะได้น้องไลวินเขียนว่าอะไรคะข้อแรกน้องไลวินเขียนว่าอะไรคะ
8: ตั้งใจเรียนครับ
1: ตั้งใจเรียนเก่งมากค่ะตั้งใจเรียนมีอะไรบ้างไหน น้องลองบอกคุณครูหน่อยค่ะ
6: ตั้งใจฟังคุณครู

0: ครับ
1: ทำการบ้านส่งทุกวันใช่ไหมคะเก่งมากค่ะช่วยไม้เอกอยู่ที่ชอช้างค่ะคำว่าช่วย

เด็กๆเนี่ยตอนที่คุณแหม่มอยู่ชั้นประถมมาศึกษาตอนต้นเนี่ยคุณแหม่มซักถุงเท้าเองด้วยนะมีเด็กคนไหนซักถุงเท้าเองบ้างไหมมีใครให้คุณพ่อคุณแม่ซักหมดเลยบ้างเด็กๆลองช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนะคะง่ายๆคือการซักถุงเท้าใช่ไหมคะเด็กๆหนูซักเสื้อผ้าเลยเหรอเก่งมากค่ะตอบแทนพระคุณคำว่าคุณสระอุอยู่ที่ไหนคะน้องต้นหอมสระอุอยู่ที่ไหนคะตรงคอควายนะคะ

เด็กๆการประหยัดเงินนี่ถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณไหมคะเป็นใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราใช้เงินน้อยประหยัดเงินรู้จักอดออมเนี่ยเราก็จะขอเงินจากผู้ปกครองน้อยลงใช่ไหมคะคุณพ่อกับคุณแม่ก็จะไม่เหนื่อยในการหาเงินมากนั่นเองนะคะถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆออกมานำเสนอนะคะใครได้เกิน6ข้อแล้วให้เด็กๆสามารถวาดรูปตกแต่งระบายสีได้เลยนะคะช่วยพ่อแม่ทำอะไรคะเขียนต่อด้วยค่ะ

0: บอกว่าให้เงินคุณพ่อคุณแม่อย่างไรเอ่ยน้องไลวินบอกคุณครูแหม่มหน่อยค่ะให้เงินคุณพ่อคุณแม่อย่างไรเอ่ย
1: วันเกิดคุณพ่อคุณแม่ให้เงินคุณพ่อคุณแม
0: ่วันเกิดคุณพ่อคุณแม่ให้เงินคุณพ่อคุณแม่แล้วเงินนั้นได้มาจากไหนคะ
1: การทำงานค
0: ่
1: ะ
0: การทำงานตอนนี้ทำงานแล้วหรอคะยังนะคะพูดถึงในอนาคตนะคะเก่งมากน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้เด็กๆก็อาจจะมีของขวัญใช่ไหมคะเล็กๆน้อยๆให้กับผู้ที่มีพระคุณเหมือนกับที่น้องไลวินบอกเลยโอกาสพิเศษอาจจะเป็นวันเกิดอาจจะได้จากการที่เราประหยัดอดออมใช่ไหมคะเก็บเงินไว้ในกระปุกออมสินของเรานะคะอาจจะเอาเงินส่วนนึงเนี่ยมาซื้อของขวัญ นะคะให้กับผู้ปกครองที่เรารักก็ได้นะคะช่วยไหมเอกนะคะชออวยช่วยไหมเอกช่วยคำว่าตั้งสระอาถ้ามีตัวสะกดสระอาจะขึ้นไปที่ไหนคะข้างบนที่ไหนเอ่ยพยัญชนะต้นใช่ไหมคะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นไม้หานากาศนะหนูเขียนใหม่นะคะเก่งมากค่ะไลวินเหลือเวลาอีก3นาทีค่ะ3นาทีสบายไม่มีสระอาค่ะสบายไม่มีสระอา

0: อีกหนึ่งข้อนะคะที่ไม่เหมือนกับคนอื่นข้อนี้น้องกล้าบอกให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางฟังหน่อยค่ะข้อนี้ค่ะวิธีการตอบแทนพระคุณของน้องกล้าเด็กๆฟังนะข้อนี้หนูเขียนว่าอะไรคะ
1: ไม่ทำให้ผู้ปกครองเดือดร้อนครับ
0: เก่งมากค่ะไม่ทำให้ผู้ปกครองเดือดร้อนอย่างไรเอ่ยไม่ดื้อไม่สนไม่เกิดความวุ่นวายทะเลาะวิวาทกับเพื่อนแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือไม่ทำให้ผู้ปกครองเดือดร้อนเก่งมากเลยค่ะน้องกล้าเอาละค่ะเหลือเวลาอีกเหลือเวลาอีก3นาทีนะคะเด็กๆเร่งมือเลยค่ะ3นาทีนะคะเด็กๆตกแต่งได้เลยใครครบ6ข้อแล้ว

เก็บกอเอะบอเก็บสระเอะข้างบนกอไก่ต้องเป็นตัวอะไรคะไม้ไต่คูอันนี้มันเกิดแล้วอันนี้เกิดแล้วค่ะเก็บกอเอะบอเก็บ

เสร็จแล้วระบายสีได้เลยนะคะช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะที่บ้านหนูเลี้ยงอะไรอะคะเลี้ยงสุนัขหรอสุนัขกับอะไรนะคะโอ้เลี้ยงนกด้วยหรอแบ่งช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระเด็กๆคำว่าภาระนะคะภาต้องเป็นพอสำเภานะคะไม่ใช่พอพานะคนไหนเขียนคำว่าแบ่งเบาภาระนะคะคำว่าพยางค์ที่ออกเสียงว่าพาให้เด็กๆเติมพอสำเภานะคะไม่ใช่พอพานะไม่พูดโกหกนี่เป็นการตอบแทนพระคุณไหมคะเป็นไหมคะน้องไลฟ์วิ่งคำว่าซนซออกนอซนค่ะไม่ดื้อไม่ซนดออือดื้อไม่โทรดื้อ

0: ินสอเดี๋ยวจะขอตัวแทนนะคะออกมานำเสนอใครดีคะคนไหนดีคะน้องจัญญวัฒน์ค่ะประมือให้น้องจัญญวัฒน์ค่ะออกมาได้เลยค่ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวโชว์ผลงานนะคะให้เพื่อนๆดูก่อนนะนี่เลยผลงานของน้องจัญญวัฒน์นะคะเอาละค่ะการตอบแทนพระคุณของน้องจัญญวัฒน์มีอะไรบ้างคะ
1: ช่วยพ่อแม่ประหยัดค่ะ
0: ช่วยคุณแม่ประหยัดอะไรอีกคะ
1: ช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระค่ะ
0: ช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระ
1: ช่วยแม่เลี้ยงน้องค่ะ
0: ช่วยแม่เลี้ยงน้อง
1: ช่วยแม่ตากผ้าค่ะ
0: ช่วยแม่ตากผ้า
1: ช่วยแม่เก็บของ
0: ช่วยแม่เก็บของนั่นเองนะคะเด็กๆคำว่าประหยัดคำว่าประหยัดต้องเป็นปรออะประหอยออะดอหยัดนะคะประหยัดนะเก่งมากๆค่ะประมือให้น้องจัญญวัฒน์ค่ะต่อไปกลุ่มเดียวกับน้องจัญญวัฒน์เลยใครดีคะอ่ะน้องเจ้านายน้องเจ้านายนี่คือผลงานของน้องเจ้านายนะคะเด็กๆช่วยคุณแหม่มดูด้วยเพื่อนเขียนคำผิดคำไหนบ้างอ่ะมาดูการตอบแทนพระคุณของน้องเจ้านายมีอะไรบ้างคะ
1: ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ครับ
0: ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่อะไรอีกคะ
1: ตั้งใจเรียนครับ
0: ตั้งใจเรียนอะไรอีกคะ
1: ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านครับ
0: ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้าน
1: ช่วยดูสัตว์เลี้ยงให้ผู้ปกครองครับ
0: ช่วยดูสัตว์เลี้ยงให้ผู้ปกครอง
1: ไม่ดื้อไม่กลค่ะ
0: ไม่ดื้อไม่สน
1: เอาน้ำเย็นๆให้พ่อจากที่ทำงานมาเหนื่อยๆครับ
0: เอาน้ำเย็นๆให้ผู้ปกครองนะคะหลังจากที่ทำงานมาเหนื่อยๆข้อนี้คือช่วยแบ่งเบาภาระถูกแล้วนะคะแล้วคำว่าละนี้เดี๋ยวหนูไปลบออกนะคะเอาละค่ะเก่งมากประมือให้น้องเจ้านายค่ะต่อไปน้องตะวันมาเลยค่ะน้องตะวันค่ะน้องตะวันนะคะน้องมายืนฝั่งนี้นะคะน้องตะวันเขียนตัวเล็กหน่อยนะคะเด็กๆลองดูนะการตอบแทนพระคุณของน้องตะวันข้อแรกมีอะไรบ้างคะ
1: ช่วยกันซักผ้า
0: ช่วยกันซักผ้าแสดงว่าไม่ได้มีหนูคนเดียวใช่ไหมคะที่บ้านช่วยซักผ้ากับพี่ใช่ไหมคะข้อต่อไปค่ะ
1: ช่วยแม่และพ่อหาเงินครับ
0: ช่วยแม่และพ่อหาเงินหาเงินอย่างไรคะตัวเล็กเท่านี้ในอนาคตใช่ไหมคะต่อไปค่ะ
1: ช่วยแม่เลี้ยงน้อง
0: ช่วยแม่เลี้ยงน้องต่อไปค่ะ
1: ตั้งใจเรียน
0: ตั้งใจเรียนอันนี้คือตัวอะไรคะเนี่ย
1: ยอยักษ์ครับ
0: ยอยักษ์นะคะเดี๋ยวไปลบแล้วเขียนใหม่นะต่อไปค่ะ
1: เอาน้ำเย็นๆให้แม่กินครับ
0: เอาน้ำเย็นๆให้แม่กินแล้วข้อสุดท้ายค่ะ
1: ช่วยแม่ทำงาน
0: ช่วยแม่ทำงานหมายถึงช่วยทำงานแบบไหนคะทำงานบ้านใช่ไหมคะเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องตะวันและคนสุดท้ายน้องปีโป้ค่ะปรบมือให้น้องปีโป้ค่ะมาเลยค่ะคนสุดท้ายแล้วนะคะของน้องปีโป้เดี๋ยวน้องอยู่ตรงนี้นะคะเอาละค่ะมาดูผลงานของน้องปีโป้นี้ได้หลายข้อเลยนะคะเด็กๆเอาละค่ะไล่ไปที่ข้อแรกเลยค่ะ
1: ช่วยคุณแม่ทำอาหาร
0: ช่วยคุณแม่ทำอาหารต่อไปค่ะ
1: ช่วยคุณอาถูบ้าน
0: ช่วยคุณอาถูบ้าน
1: ช่วยคุณแม่กวาดบ้าน
0: ช่วยคุณแม่กวาดบ้าน
1: ช่วยประหยัดเงิน
0: ช่วยประหยัดเงินประหยัดเหมือนกันเลยนะคะเด็กๆประหยัดหอยออะดอหยัดนะคะ
1: ช่วยคุณตาล้างจาน
0: ช่วยคุณตาล้างจาน
1: ช่วยคุณป้าถือของ
0: ช่วยคุณป้าถือของ
1: ช่วยคุณน้าเก็บของ
0: ช่วยคุณน้าเก็บของ
1: ช่วยคุณพ่อล้างรถ
0: ช่วยคุณพ่อล้างรถ
1: ช่วยคุณปู่ปลูกผลไม
0: ้ช่วยปลูกผลไม้นี่เลยทำความดีช่วยผู้ตอบแทนพระคุณคนทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องปีโป้นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆบทเรียนของเรานะคะก็คือในเรื่องของการตอบแทนพระคุณ

0: ซึ่งเด็กๆเนี่ยเรียกว่าก็ควรที่จะสักตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะคะทุกคนเลยที่มีพระคุณกับเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆนั่งหลังตรงเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้เรียนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้นะคะให้เด็กๆนั่งหลังตรงมีมารยาทในการฟังเอาละค่ะในบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการคาดคะเนเหตุการณ์ในชั่วโมงที่1 นะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่5เรื่องช้างเกเรเดี๋ยวจะมาดูกันว่าในชั่วโมงหน้าช้างจะเกเรอย่างไรนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆการตอบแทนพระคุณนะคะเรียกว่าถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะของคนในสังคมไทยเลยนะคะเด็กๆก็ควรที่จะตอบแทนพระคุณนะคะกับผู้ที่มีพระคุณกับเรานอกเหนือจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยังมีผู้ปกครองมีคุณครูแล้วก็มีคนอื่นๆนะคะเรียกว่าควรที่จะมีความกตัญญูอย่าน้อยหน้าใครคะเจ้าแตงไทยนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าแตงไทยเห็นไหมคะยังรู้จักความกตัญญูต่อผู้ที่มีพระคุณเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าน้อยหน้าเจ้าแตงไทยนะคะวันนี้ครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ให้ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะ

0: หลังจากผ่านการผจญภัยมามากมาย7มหัศจรรย์ก็เดินทางมาถึงแนวป่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสัตว์ใหญ่ดังออกมา
1: โอ้นั่นเสียงอะไรนะน่ากลัวจัง
2: มาจากในป่านั่นไงไปดูกันเร็ว

0: อ๋อเจ้าหมีนั่นเองว่าแต่อะไรนะที่ทำให้หมีร้องครวญครางอย่างนั้น
1: อุ้ยตัวใหญ่จังต้องตามระวังนะ
2: ไม่เป็นไรดูท่าจะร้องเพราะความเจ็บปวดใช่ไม่ได้ร้องเพราะดุร้าย
3: พี่เจ้าเป็นอะไรน่ะทำไมร้องเสียงดังลั่นป่าขนาดนี
4: ้ฉันเป็นหมีของคณะละครสัตว์ฉันกับลูกพยายามหนีออกมาจนถูกทำร้ายบาดเจ็บแต่พวกมันจับลูกฉันล่ามโซ่ไว้กับต้นไม้ฉันเป็นห่วงลูกเหลือเกิน
2: ใจร้ายจริง
1: ๆสงสารลูกหมีจังเลย
2: งั้นพวกเราไปช่วยลูกหมีกัน
5: เดี๋ยวแล้วจะช่วยลูกหมียังไงล่ะ
0: ทั้งหมดช่วยกันคิดคิดคิดและแล้ว
3: รู้แล้วพวกเราต้องใช้วิธีหลอกล
2: ่อล่อ
3: ใช่ต้องวางแผนซะหน่อยมาฉันจะอธิบายให้ฟัง
0: หัวแหลมมีความคิดดีๆอีกแล้วคราวนี้พวกเขาจะหลอกล่อคนได้สำเร็จไหมนะ
6: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
7: ฉากและฉาย
8: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นมนุษย์ผู้ชาย

0: พวกนายกำลังหาอะไรอยู่หรอ
1: หมีมันหลุดออกจากกรงอันตรายมากนะนายเห็นบ้างไหม
0: อ๋อฉันเห็นนั่นๆไปทั้งนั้นแล้ว

เบาๆลูกอย่าเอ็ดไปแม่มาช่วยแล้ว

0: ขอบใจพวกเธอมากนะที่ช่วยลอกคนออกไปฉันเลยไปช่วยลูกมาได
1: ้ไม่เป็นไรดีใจด้วยนะที่แม่กับลูกได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง
2: แต่ก็ควรจะรีบหนีกันไปให้ไกลๆจากคนใจร้ายพวกนั้น
3: พวกเธอก็ต้องระวังตัวด้วยนะเดี๋ยวจะถูกพวกนั้นจับเอา
4: โชคดีนะเจ้าหมีน้อย
5: เวลาช่วยผู้อื่นแล้วมีความสุขจังยิ่งทำดีก็ยิ่งเพิ่มพลังมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยและที่เพิ่มมาพร้อมกันคือความรู้สึกอ่อนโยนต่อธรรมชาติรอบตัวกับความเข้าใจสิ่งมีชีวิตทั้งหลายความผูกพันระหว่างแม่กับลูกทำให้รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นเจ็ดมหัศจรรย์พร้อมจะเดินทางต่อไปสู่จุดหมายปลายทางอีกครั้งด้วยพลังความดีที่ใกล้จะเต็มมากขึ้นทุกทีแล้ว
6: เพิ่มพลังเจ็ดมหัศจรรย์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวินดี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: ี่ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกๆคนเลยนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูสิปกรณ์ศรีพรมทองนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อเนื่องนะครับวันนี้จะมีทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยวนะครับซึ่งในส่วนของงานเดี่ยวเนี่ยจะเป็นในส่วนของแบบฝึกหัดที่เด็กๆจะต้องลงมือทำเพื่อที่จะนำไปเก็บคะแนนหรือเป็นคะแนนเก็บกันด้วยเอาละครับเดี๋ยวถ้าเราพร้อมแล้วครับไปดูที่สไลด์กันเลยข้อของเราก็จะยังอยู่ที่เรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องของการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมครับในชั่วโมงที่2เช่นเคยครับคำถามนำเข้าสู่บทเรียนถามว่าในการทำกิจกรรมต่างๆยกตัวอย่างเช่นการล้างรถการล้างจานหากเกิดการผิดพลาดนักเรียนจะมีวิธีแก้ไขขั้นตอนที่ผิดพลาดนั้นอย่างไรฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆยกตัวอย่างเช่นการล้างรถการล้างจานหากเกิดการผิดพลาดนักเรียนจะมีวิธีการแก้ไขขั้นตอนที่ผิดพลาดนั้นอย่างไรเอาใครอยากจะตอบนะครับขอเป็นกลุ่ม4ก่อนแล้วกันนะครับด้านหลังมีวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นอย่างไรหากเกิดการผิดพลาดครับ
2: ต้องตรวจอุปกรณ์ที่เรานำมาครับ
1: เราต้องมีการตรวจสอบก่อนใช่ไหมครับว่าอุปกรณ์ต่างๆหรือถ้าเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับเราก็ต้องทำการตรวจสอบให้ดีก่อนถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดใช่ไหมครับขออีกหนึ่งคนครับตัวแทนกลุ่ม3ครับตอบได้เลยครับถ้ากิจกรรมเหล่านั้นเกิดการผิดพลาดนักเรียนจะมีวิธีการแก้ไขขั้นตอนที่ผิดพลาดนั้นอย่างไรครับ
3: ทบทวนแล้วเริ่มใหม่คร
1: ับ อะไรนะลูก
3: ทบทวนแล้วก็เริ่มใหม
1: ่อ๋อทบทวนแล้วก็ทำการเริ่มใหม่หรือทำการแก้ไขใช่ไหม
3: ใช่คร
1: ับ เอาล่ะยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กับเพื่อนทั้งสองคนเลยยอดเยี่ยมมากนะครับมีใครอยากจะให้แนวคำตอบหรือคำตอบอื่นเพิ่มเติมไหมครับมีไหมครับถ้าไม่มีแล้วมาดูแนวคำตอบของคุณครูแนวคำตอบของครูก็คือจะต้องทำการตรวจสอบการทำงานครับเป็นการตรวจสอบไปทีละขั้นตอนนะครับว่าเกิดการผิดพลาดที่ขั้นตอนใดนะครับเราอาจจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยตรวจไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอขั้นตอนที่ผิดพลาดอาจจะเป็นขั้นตอนที่2ที่3หรือที่4ที่5ก็แล้วแต่จากนั้นเราก็ทำการแก้ไขให้ถูกต้องนะครับอย่าลืมนะครับหากเกิดการผิดพลาดในการทำกิจกรรมหรือเรื่องของการเขียนโปรแกรมในการเขียนโปรแกรมเด็กจะต้องทำการตรวจการทำงานทีละขั้นตอนเพื่อหาว่ามีขั้นตอนใดที่ผิดพลาดและทำการแก้ไขให้ถูกต้องไม่ต้องไปลบแล้วทำใหม่นะครับให้ตรวจสอบไปทีละขั้นตอนและแก้ไขข้อที่ผิดพลาดหรือขั้นตอนที่ผิดพลาดนั่นเองนะครับเอาละครับอีกหนึ่งคำถามครับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางครับฟังคำถามให้ดีครับการตรวจสอบข้อผิดพลาดมีประโยชน์อย่างไรต่อการทำกิจกรรมและการเขียนโปรแกรมมีประโยชน์อย่างไรตัวแทนกลุ่ม3ครับในการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดมีประโยชน์อย่างไรครับจะทำให้เราเป็นยังไงจะทำให้เราสามารถ
3: ทำให้เรามีประสบการณ
1: ์
3: คร
1: ับ อะไรนะลูก
3: ทำให้เรามีประสบการณ
1: ์ทำให้เรามีหากเกิดการผิดพลาดทำให้เรามีประสบการณ์เพื่อที่จะทำงานนั้นให้ถูกต้องใช่ไหมครับเอาปรบมือหน่อยยอดเยี่ยมมีใครให้คำตอบอื่นไหมตัวแทนกลุ่ม3เช่นเคยครับ
4: ถ้าเราทำครั้งต่อไปก็จะได้ไม่ผิดพลาดอีกครับ
1: ขออีกครั้งหนึ่งครับ
4: ถ้าเราทำครั้งต่อไปก็จะได้ไม่ผิดพลาดอีกครับ
1: เยี่ยมมากถ้าหากเกิดการทำกิจกรรมครั้งต่อไปจะได้ไม่ผิดพลาดยอดเยี่ยมปอบเบอร์โอ้โหสุดยอดมากนะครับเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากดีมากเลยมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันดีกว่านะครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานนะครับและช่วยให้โปรแกรมนั้นทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพซึ่งเด็กๆก็ตอบออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับเป็นประสบการณ์นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของหากมีการเขียนโปรแกรมหรือทำงานหรือทำกิจกรรมนั้นๆในครั้งต่อไปก็ทำให้ถูกต้องทำให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากทุกคนเลยนะ เอาละสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับยังอยู่ที่หน่วยที่4ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับมี1ข้อครับก็คือแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้วันนี้เราจะมาทำการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมกันและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับวันนี้เด็กๆจะต้องระบุข้อผิดพลาดของสถานการณ์ที่กำหนดและแก้ไขให้ถูกต้องได้วันนี้อย่างที่บอกไปในช่วงต้นนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ใบงาน2กิจกรรมเอาละครับสำหรับกิจกรรมแรกจะเป็นในส่วนของงานกลุ่มนะครับก่อนที่เราจะไปทำใบงานตามกิจกรรมนะครับคุณครูมีนี่ครับเป็นอะไรเอ่ยขั้นตอนอะไรขั้นตอนการล้างรถเอาล่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูว่าขั้นตอนการล้างรถที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนครับ9ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือเตรียมอุปกรณ์ขั้นตอนที่2ล้างน้ำเพื่อขจัดสิ่งสกปรกเบื้องต้นนะใช่มั้ยขั้นตอนที่3ทำความสะอาดล้อและยาง4ล้างรถด้วยน้ำยาล้างรถ5
5: ล
1: ้
5: างน้ำสะอาด
1: 6
5: เ
1: กล
5: ือ
1: 4
5: ร
1: ถ7เช็ดให้แห้ง8
5: ทำความสะอาดภายใน
1: ดูดฝุ่นอะไรก็แล้วแต่และ9ครับ
5: อ
1: าจจะมีในส่วนไหนที่ยังไม่สะอาดยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมครับทำไมคุณครูถึงให้เด็กๆได้ดูขั้นตอนนี้นะครับเพราะอะไรลูกเพราะจะให้นักเรียนนั้นช่วยกันตรวจสอบหาข้อผิดพลาดขั้นตอนการล้างรถ9ขั้นตอนที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ดูครับเป็นขั้นตอนที่ไม่ถูกต้องครับเด็กๆคิดว่าตรงไหนขั้นตอนอะไรกับขั้นตอนอะไรผิดใครอยากจะตอบบ้างครับโอ้ร้านหลังยกมืออ่ะตัวแทนกลุ่ม3ก่อนยกมือก่อนเลยเด็กๆคิดว่าตรงไหนขั้นตอนไหนผิดหรือจะต้องสลับกันอย่างไรเอาล่ะ
3: เคลือบสีกับเช็ดให้แห้งครับ
1: เคลือบสีกับเช็ดให้แห้งโอ้โหทำไมถึงคิดแบบนั้นครับเราต้องทำอะไรก่อนครับ
3: เช็ดให้แห้ง
1: เราต้องเช็ดให้แห้งก่อนเราถึงจะทำการ
3: เคลือบสี
1: เคลือบสีโอ้โหยอดเยี่ยมปรบมือโอ้โหเป็นคำตอบที่จะบอกว่าถูกก็ได้นะครับถูกเลยก็ได้นะครับยอดเยี่ยมมากเอาละครับอยากจะถามนักเรียนคนอื่นครับถามเป็นคำถามใหม่เลยมีขั้นตอนใดที่สลับกันได้บ้างอ่ะก่อนอื่นคุณครูไปเฉลยตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่ครับเห็นไหมเด็กๆตอบมาเช็ดให้แห้งก่อนแล้วถึงจะเคลือบสีรถใช่ไหมครับถ้าเราไปเคลือบก่อนเช็ดให้แห้งทำได้ไหมไม่ได้เอาละเป็นคำถามเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากนะครับถูกต้องเลยนะครับเก่งมากมีคำถามเพิ่มเติมขั้นตอนใดที่สลับกันได้บ้างเพิ่มเติมครับอะไรกับอะไรที่สลับกันได้ใครอยากจะนำเสนอไหมครับมีไหมดีๆนะคิดดีๆนะคิดดีนะ9ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องเลยนะเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องเลยแล้วมีขั้นตอนใดที่สามารถสลับกันได้แต่ยังสามารถล้างรถได้เสร็จเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับด้านหลังบ้างแล้วกันด้านหลังกลุ่ม4นะครับตัวแทนกลุ่ม4ขั้นตอนใดกับขั้นตอนใดที่สลับกันได้ครับ
2: เตรียมอุปกรณ์กับล้างรถ
1: เตรียมอุปกรณ
2: ์กับล้างน้ำ
1: เตรียมอุปกรณ์กับอะไรลูกขั้นตอนที่1สลับกับขั้นตอนที
2: ่2ครับ
1: ขั้นตอนที่2เราอาจจะล้างน้ําก่อนเพื่อขจัดสิ่งสกปรกแล้วเตรียมอุปกรณ์เด็กๆคิดว่าได้มั้ยได้มั้ยได้ถ้าจะให้ถูกต้องเลยเราต้องทำการเตรียมอุปกรณ์ก่อนลูกไม่งั้นเราจะมีอุปกรณ์ในการล้างรถไหมก็ไม่มีใช่ไหมครับอันนี้อาจจะเป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกต้องนะครับมีใครตอบให้คำตอบอื่นมั้งคนเดิมเลยครับตัวแทนกลุ่มที่3ขั้นตอนใดกับขั้นตอนใดที่สามารถสลับกันได้บ้าง
3: ทำความสะอาดล้อและ
1: ขั้นตอนไหนดีกว่าเด็กๆบอกตัวเลขมา
3: 3และ5ครับ
1: ขั้นตอน3กับขั้นตอนที่5อ๋อเด็กๆบอกว่าทำล้างน้ำสะอาดก่อนเอ๊ะมันสลับกันได้เหรอลูก
5: ได้ไ
1: หมล้างน้ำสะอาดแล้วถึงทำความสะอาดล้อได้ไหมไม่น่าจะได้ใช่ไหมอาจจะยังเป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกต้องไม่เป็นไรขอคนอื่นกูตัวแทนกลุ่ม2ครับเดี๋ยวต่อ
2: 8กับ7ค่ะ
1: 8กับ7เด็กๆบอกว่าทำความหลังจากที่เช็ดให้แห้งแล้วก็ทำความสะอาดภายในใช่ไหม แล้วก็เคลือบสีรถอ่ะตรงนี้ได้ไหมเด็กๆเพื่อนๆว่าไงได้ไหม
5: ได
1: ้ได้เก่งมากปะมือยอดเยี่ยมมีขั้นตอนอื่นอีกไหมอ่ะละมาตัวแทนตัวแทนกลุ่มอะไรเนี่ยกลุ่มหนึ่งรออยู่เลยอ่ะขั้นตอนใดกับขั้นตอนใดที่สลับกันได้และยังล้างรถได้เหมือนเดิม
2: 6กับ8ครับ
1: 6กับ8 6กับ8เด็กๆบอกว่าทำความสะอาดภายในก่อนแล้วถึงจะไปเช็ดให้แห้งใช่ไหมจริงๆได้ไหมลูกจริงๆก็ได้นะครับเอาปมมือแต่ตามหลักแล้วเนี่ยเราไม่ควรปล่อยให้รถเปียกอยู่นะครับเพราะว่าเวลาที่เราปล่อยให้รถเปียกอยู่แล้วเนี่ยพอแห้งเองพอรถแห้งเองเนี่ยมันจะอาจจะเกิดคราบได้นะครับฉะนั้นเราควรที่จะเช็ดให้แห้งก่อนนะครับแล้วถึงจะทำความสะอาดเป็นลำดับสุดท้ายแต่ถ้าเป็นคุณครูเลือกทำความสะอาดภายในก่อนเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรลูกอุปกรณ์ดูดฝุ่นนั่นซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมพอเวลาเราล้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วคุณครูนำเครื่องดูดฝุ่นไปดูดแบบนี้ในขั้นตอนสุดท้ายพื้นที่เปียกอาจจะเป็นไงอาจจะเกิดอันตรายได้นั่นเองนะครับแต่ก็ทำได้ในกรณีที่ล้างที่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไปดูดฝุ่นอีกที่หนึ่งอันนั้นก็ทำได้ในกรณีแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วตามร้านคาแคร์ที่ล้างรถก็จะทำในลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะมาทำการดูดฝุ่นทีหลังนะครับเพราะว่าเขาแยกส่วนกันอย่างชัดเจนแต่ถ้าเราล้างเองเนี่ยพื้นที่เราอาจจะน้อยนะก็แนะนำให้ทำการดูดฝุ่นก่อนดูดฝุ่นภายในนะครับให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะล้างรถนะครับพื้นจะได้ไม่เปียกเวลาเราลากเครื่องดูดฝุ่นมาที่มีปลั๊กไฟต่างๆจะได้ไม่เกิดอันตรายนั่นเองอ่ะเด็กๆยอดเยี่ยมมากเลยทุกคนเลยนะครับทบทวนนะการเขียนโปรแกรมถ้าหาผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการเราจะต้องทำอะไรครับทำการตรวจสอบเก่งมากนะครับตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมทีละคำสั่งและต้องทำอะไรแก้ไขหากเกิดข้อผิดพลาดต้องทำการแก้ไขโปรแกรมนั้นให้ถูกต้องยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะครับเก่งมากไปดูใบงานที่3ครับเรื่องอะไร
5: สับปะรดฉ
1: ่ำฉ่ำจะเป็นอย่างไรนะครับมาที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูปลายทางคุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มครับสำหรับกิจกรรมแรกบอกไปแล้วว่าเป็นงานกลุ่มครับกลุ่มละ 2-3 คนสังเกตสัญลักษณ์ของชุดคำสั่งแล้วทำใบงาน3สับปะรดช่ำๆและคุณครูคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำด้วยคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนจับกลุ่มการทำใบงานที่3สับปะรดช่ำๆโดยนักเรียนอ่านสถานการณ์และตอบคำถามนะครับเอาล่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะครับมีอยู่ด้วยกันหลายข้อนะเด็กๆตั้งใจฟังนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ตอบคำถามและเขียนโปรแกรมนั่นคือเราจะให้หุ่นยนต์สมมติว่ามีหุ่นยนต์1ตัวช่วยเก็บสับปะรดในสวนตามจำนวนที่กำหนด1ลูกค้าต้องการซื้อสับปะรดจำนวนกี่ผลครับ9ผลในตารางนี้มีมากกว่า9แน่นอนใช่ไหมครับ2ถ้าเขียนคำสั่งดังนี้นี่คือจุดเริ่มต้นถ้าเขียนคำสั่งไปไหนเนี่ยไปขวาแล้วก็ไปขวาจะเก็บสับปะรดได้กี่ผลโดยการเดินผ่าน1ช่องให้ถือว่าเป็นการเก็บสับปะรดโดยอัตโนมัตินะครับเราจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นนี้เขาเขียนโปรแกรมมาให้เราทำการตรวจสอบ2คำสั่งก็คือไปขวาไปขวาไปขวาไปขวาจะเก็บสับปะรดได้จำนวนกี่ผลเด็กๆจะต้องตอบคำถามลงไปและต้องเก็บเพิ่มอีกกี่ผลถึงจะได้ครบเท่าไหร่9ผลนั่นเองตอบคำถามลงไปนะครับข้อ3ครับเขียนคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อเก็บสับปะรดให้ครบทั้ง9ผลเดิมเขามีมาให้เราเท่าไหร่2คำสั่งซึ่งเด็กๆเมื่อสักครู่นี้สังเกตแล้วครบไหมครับยังไม่ครบนะฉะนั้นเด็กๆจะต้องทำการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมไปครับให้ได้ครบ9ผลนั่นเองนะครับเข้าใจไหมเข้าใจนะและข้อที่4ครับให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบหุ่นยนต์ที่เก็บสับปะรดไม่ถูกต้องตามจำนวนที่กำหนดเขากำหนดไว้เท่าไหร่9ผลมาดูกันครับจ จ้าหุ่นยนต์มีอยู่ด้วยกัน3ตัวเป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีม่วงแล้วกันให้ดูเป็นให้ดูที่ตัวนะคะไปดูที่ตัวเราก็มาดูเลยว่าเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ตัวแรกตัวสีน้ำเงินเนี่ยหากเดินไปเขาเดินไปทางไหนครับคำสั่งแรกขวาไปไหนอีก
6: ลง
1: ไปทางไหนอีกขวาแล้วไปทางไหนอีกลงได้กี่ผลเนี่ย1 2 3มาทางนี้ไม่มี4 5 6 7 8 9ครบไหม
6: ครบ
1: ฉะนั้นเราวงกลมล้อมรอบไหมไม่ต้องเราปล่อยไว้แล้วเดี๋ยวให้เด็กๆไปทำการตรวจสอบอีก2เจ้าหุ่นยนต์อีก2ตัวที่เหลือว่าถ้าหากผิดพลาดให้วงกลมล้อมรอบเจ้าหุ่นยนต์ที่เดินไปเก็บสับปะรดผิดพลาดนะครับแต่ถ้าหากถูกแล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรนะเราไม่ต้องไปทำอะไรนะครับเราก็ปล่อยทิ้งไว้และข้อ5ครับถ้าเกิดโปรแกรมหุ่นยนต์ตัวใดที่ผิดพลาดให้มาทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำสั่งของหุ่นยนต์ในข้อที่4เมื่อสักครู่นี้ครับให้สามารถเก็บสับปะรดได้9ผลให้ถูกต้องนะครับเด็กๆมาแก้ไขใหม่เลยนะครับว่ามีเจ้าหุ่นยนต์ตัวใดที่เก็บสับปะรดได้ไม่ครบ9ผลเราก็แก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องซึ่งตัวแรกเราทราบแล้วเนาะตัวเจ้าตัวสีน้ำเงินเนี่ยถูกไหมถูกต้องนะครับส่วนอีก2ตัวที่เหลือถูกหรือเปล่าให้เด็กๆเดี๋ยวไปทำกิจกรรมกลุ่มกันนะครับเอาละครับไปลงมือทำไปงานกันเลยเป็นงานกลุ่มก่อนนะคะเป็นงานกลุ่มก่อนในใบงานแรกเป็นงานกลุ่มก่อนในงานแรกมีใครได้3ใบงานไหมมีใบงานติดไปไหมลูกมีใบงานติดไปไหม
7: ม
1: ีใบงาน1ชุดมี3ใบนะครับใบงาน1ชุดมี3ใบเด็กๆลงมือทำได้เลยนะครับช่วยกันช่วยกันตั้งแต่ข้อที่1เลยครับลงมือทำได้เลยครับสับปะรดได้จำนวนกี่ผลสำหรับข้อที่2สำหรับข้อที่2และต้องเก็บเพิ่มอีกกี่ผลถึงจะครบ9ผลนะครับถึงจะครบ9ผลได้ได้ได้ได้อย่าลืมข้อที่1ด้วยนะข้อ1เขียนหรือยังอย่าลืมนะ

อะไรนะลูกไหนดูข้อหนึ่งสิดูข้อหนึ่งสิข้อหนึ่งถูกไหมข้อหนึ่งเขาใช้อันนี้ขวาได้กี่ผลขวานี่เห็นไหมขวาแล้วขาดอีกกี่ผลเก่งมากแต่ดูข้อหนึ่งสิลูกข้อหนึ่งนี่เขาเก็บได้กี่ผลนี่ใส่ลงไปใช้สองบัตรคำสั่งแล้วก็ดูซิว่าเราจะเขียนเพิ่มให้เก็บได้ครบ9ผลตารางเหมือนกันเลยลูกดูตารางข้อ4ก็ได้เท่าไหร่แล้ว5หกหรือเท่าไหร่หรือ3ใช้ตรงไหนดีข้อ4ให้ลองตรวจสอบสิถ้าผิดก็วงกลมล้อมรอบไปถ้าผิดลองตรวจสอบว่าเก็บสับปะรดได้9มั้ยมาดูสิลูกอันนี้ผิดหรอตรวจสอบดีๆนะนี่อย่างตัวนี้ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9อ้าวถูกอ่ะดูดีดีดูดีดีลูกตรวจสอบดีๆตรวจสอบดีๆครับอีกตัวหนึ่งไหนดูซิถูกไหมตัวนี้เดินไปเท่าไหร่ใช้3บัตรคำสั่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9เอ้าถูกตรวจคำตอบดีๆลูกเด็กๆดูบัตรคำสั่งดีๆนะครับตรวจสอบไปทีละขั้นตอนครบหรือเปล่าในการเก็บสับปะรดของเจ้าหุ่นยนต์ทั้ง3ตัวเขียนคำสั่งให้ครบจากคำสั่งที่เขาให้มาอันนี้เขาได้เท่าไหร่เขาได้5ก็เขียนให้ครบลูกเปล่าลูกเราตรวจสอบจากข้อที่4มีหุ่นยนต์ผิดไหมมีหุ่นยนต์ถ้าผิดก็แก้ให้ถูกถ้าไม่มีผิดก็ไม่ต้องแก้ดูซิขวาลงขวาลง1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11โอ้11แล้วอ่ะเขาเอาแค่9เขาเอาแค่9ลูก1 2 3 4 5 6 7

8 9ใช้คำสั่งเดียวเองลดออกถูกครบไหมอันนี้เขาไหนดูข้อที่1ซิดูข้อที่1ไปดูข้อ1ซิ5กับ4อ่ะเขาเก็บได้5หรือเท่าไหร่หรืออีก4เขาเขียนโปรแกรมมาแล้ว2ใช่ไหมเราต้องเขียนเพิ่มนี่เราเขียนเพิ่มเป็นอะไรเขาให้มาขวา1 2 3 4 5หรือเท่าไหร่หรือ4อ่ะไปทางไหนใส่ลูกศรเลยไปขวาได้เท่าไหร่ไปขวาก็ได้เป็น6แล้วอ่ะหรืออีกเท่าไหร่ไป6แล้วเหลือเท่าไหร่ใช้แบบคำสั่งอะไรดีจะลงหรือจะไปไหนจะไปขวาหรือยังไงลองดูเหลืออีก3ใช่ไหมเหลืออีก3หรือ3ผลมีกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยไหมครับมีไหมมีไหมเสร็จแล้วอันนั้นเสร็จแล้วอะไรที่ลูกโปรแกรมปุ่นยนต์เดินไปเก็บปุ่นยนต์เดินไปเก็บได้ถูกไหมถูกก็ไม่ต้องแก้อันนี้เรียบร้อยไหมเก่งมากเรียบร้อยไหมลูกตรงนี้เรียบร้อยหรือยังโอ้ยนี่เท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 17เลยเหรอลูกเขาเอาแค่9นะเขาเอาแค่9เท่านั้นฉะนั้นต้องเป็น1 2 3 4 5 6นี่อันนี้ไม่ถูกต้องลูก5กับ6เนี่ยไม่ถูกลบออก5กับ6ลบออกเด็กๆน่าจะเรียบร้อยกันแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมกลุ่มของเราในใบงานแรกของเราในวันนี้สับปะรดช่ำๆเอาละมีกลุ่มไหนที่ยังไม่เรียบร้อยบ้างไหมครับมีไหมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมที่ยกมือที่ยกมือคือเรียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่าทุกกลุ่มเรียบร้อยหมดแล้วนะเอาละเรามาทำการตรวจคำตอบกันดีกว่านะครับเด็กๆคิดว่าสับปะรดจากการเขียนข้อที่2เขาเขียนมาให้จากใบงานเขียนมาให้ถ้าเขียนคำสั่งดังนี้ก็คือไปขวาจะเก็บสับปะรดได้กี่ผลครับยอดเยี่ยมมากเลยไปขวา1 2 3 4 5ได้5ผลเก่งมากและต้องเก็บเพิ่มอีก4ผลยอดเยี่ยมครับ4ผลนั่นเองนะครับเก่งมากทุกคนเลยให้นักเรียนเขียนคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อเก็บสับปะรดให้ครบ9ผลเอาใครอยากจะออกมานำเสนอบ้างอ่ะมาเลยครับเก็บให้ครบ9นะครับมาเขาให้เราแล้วเท่าไหร่เขาเอามาให้เราแล้ว5ใช่ไหมให้ครบ9ครับขีดเป็นลูกศรเลยครับไปเป็น6แล้วหรืออีก3ครับมาคำสั่งที่4ต่อเลยเด็กๆเลือกที่จะไปขวาแล้วก็ขวาทั้งหมดเลยนะครับครบไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบเรียบร้อยปรบมือให้กับตัวแทนยอดเยี่ยมมาก

นะครับมีใครที่ให้คำตอบอื่นไหมครับมีทิศทางอื่นไหมมีไหมมีไหมอ่ะมาต้องไม่ซ้ำเพื่อนนะแต่ต้องได้9เหมือนกันนะครับต้องไม่ซ้ำเพื่อนแต่ต้องได้9เหมือนกันนะครับที่จะแตกต่างนิดหนึ่งสีน้ำเงินแล้วกัน

เด็กๆเลือกไปทางไหนเด็กๆเลือกไปทางขวาเหมือนกันนายบัตรคำสั่งที่3 5แล้วและบัตรคำสั่งที่4ที่4ลงเขียนข้างหน้านี่ก็ได้เป็นคำสั่งอันนี้เป็นลูกศรลมใช่ไหมเอาล่ะถูกต้องไหม6 7 8 9เก่งมากถูกต้องปอบมือโอ้ยอดเยี่ยมมากมีไปทิศทางอื่นได้อีกไหมได้ไหมไม่น่าจะได้หรอกนะได้หรอได้ไหมลูก1 2 3 4 5อ๋อจริงจริงมีอีกใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเวลาไม่พอแล้วเหลืออีก1ใบงานครับนะครับเอาล่ะแนวคำตอบของครูครับคุณครูนี่ครับเลือกที่จะไปทางจริงๆแล้วมีอีกใช่ไหมจริงๆแล้วมีอีกนะครับนี่ครับไปทางขวาและไปทางขวาก็จะได้ครบ9ผลเรียบร้อยจริงๆมีอีกมีไปทางไหนลูกที่ตัวแทนกลุ่ม2มีลงใช่ไหมขวาขวาแล้วก็ลงเลยใช่ไหมขวาขวาแล้วก็ลงเลย2 3 4 5 6 7 8 9ก็ครบเลยใช้แค่3คำสั่งน้อยสุดเลยยอดเยี่ยมมากนะครับและวงกลมล้อมรอบหุ่นยนต์ที่เก็บสับปะรดไม่ถูกต้องตามจำนวนที่กำหนดเจ้าตัวแรกเป็นอย่างไรครับเก็บได้ครบไหมครบไหมเส้นทางเป็นยังไงครับเส้นทางเป็นยังไงครับเส้นทางแรกนะครับไปทางขวาเด็กๆช่วยกันนับหุ่นยนต์เจ้าตัวแรกหุ่นยนต์สีน้ำเงินไปทางขวากี่ผลแล้ว3ไปแล้วลงแล้วก็ไปไหนไปขวาเท่าไหร่แล้ว6และไปทางไหนอีกลงเป็น9อ่ะตรงนี้ถูกต้องไม่ต้องวงกลมนะครับต่อไปเจ้าตัวสีเขียวเจ้าตัวสีเขียวนะครับคำสั่งแรกคือไปขวา3คำสั่งที่2ขวาอีก2เป็น5ไปต่ออีกขวา1เป็น6และลง7 8 9ครบไหมครบแสดงว่าเจ้าตัวสีเขียวเป็นไงถูกต้องไหมถูกต้องไม่ต้องวงกลมนะครับและเจ้าตัวสีม่วงนะครับมาก่อนเลยขวา1 2 3ขวา4 5ลง6 7 8 9สรุปแล้วทั้ง3ตัวเก็บสับปะรดได้ครบทั้ง9ผลไหมครบนั่นเองแสดงว่าเราไม่ต้องวงกลมลงไปที่เจ้าตัวใดตัวหนึ่งเลยและแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหุ่นยนต์ในข้อที่4ให้สามารถเก็บสับปะรดได้9ผลสรุปเราต้องแก้ไขอะไรไหมครับไม่ต้องแก้ไขนะครับเอาล่ะสรุปแล้วเราทำการตรวจสอบเจ้าหุ่นยนต์3ตัวนี้ได้อย่างถูกต้องเลยไม่มีการแก้ไขใดๆเขาเขียนโปรแกรมมาให้เราได้ถูกต้องแล้วนะครับใบงานที่4ครับเป็นใบงานเดี่ยวกันและเป็นแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดเรื่องการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมครับมาที่กิจกรรมของไปทอนคำชี้แจงบทบาทคุณครูครับคุณครูให้นักเรียนทำใบงาน4แบบฝึกหัดเรื่องการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมเพื่อทดสอบความเข้าใจครับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนนักเรียนทำใบงาน4แบบฝึกหัดเรื่องการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมเพื่อทดสอบความเข้าใจเอาละมาดูกันข้อ1มีข้อเดียวเลยครับมีข้อเดียวเลยนะครับต้องการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เก็บสับปะรดจำนวนเท่าไหร่8ผลวงกลมล้อมรอบหุ่นยนต์ที่เก็บสับปะรดไม่ถูกต้องตามจำนวนที่กำหนดก็คือ8ผลและกากบาททับคำสั่งที่ผิดเด็กๆสามารถกากบาททับคำสั่งที่ผิดได้เลยนะและสามารถปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องด้วยเด็กๆจะต้องทำการแก้ไขและปรับปรุงโปรแกรมให้ถูกต้องเด็กๆสามารถเขียนไปได้เลยนะครับถ้าตรงไหนผิดเนี่ยวงกลมเจ้าตัวที่ผิดก่อนหลังจากนั้นก็เพิ่มเติมลูกศรลงไปต่อท้ายไปได้เลยนะครับถ้าคำสั่งไหนเกินหรือคำสั่งไหนผิดก็กากบาทไปเลย

0: นะครับกากบาทคำสั่งนั้นได้เลยเอาล่ะคุณครูจะให้เวลาเด็กๆนั้นลงมือทำแบบฝึกหัดกันสักครู่หนึ่งครับไปกันเลยเปิดเลยครับแบบฝึกหัดใดใบงานที่4หน้า57ให้ทำการวงกลมล้อมรอบหุ่นยนต์ที่เก็บไม่ครบ8ผลหรือเกินก็ผิดใช่ไหมต้องได้8เท่านั้นนะถ้าเจอตัวที่ผิดวงกลมล้อมรอบหุ่นยนต์ตัวนั้นและแก้ไขโปรแกรมไม่ถูกเลยครับใครที่เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถปิดหนังสือได้เลยเพราะว่าครูจะนำไปเป็นคะแนนเก็บไม่ต้องปรึกษากันนะไม่มีการปรึกษากันนะครับเป็นคะแนนของใครของมันนั่นเองปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบฝึกหัดนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ให้วงกลมที่
0: วงกลมที่ผิดแล้วก็แก้ที่ให้ถูกด้วยครับ ถ้าเด็กๆเจอตัวที่ผิดก็วงกลมตัวที่ผิดแล้วแก้ให้ถูกเลยครับ ใครที่เสร็จเรียบร้อยก็ปิดหนังสือได้เลยนะครับถ้าผิดเราแก้ไขให้ถูกด้วยนะลูกผิดเราต้องแก้ไขให้ถูกด้วยนะอย่าปล่อยอย่าแค่วงกลมที่ผิดนะครับแก้ไขให้ถูกต้องด้วยผิดถ้าเด็กๆบอกว่าผิด2ตัวต้องแก้ตรงไหนตรงไหนเกินกากบาทไปเลยตรงไหนจะเพิ่มก็ใส่เพิ่มได้เลย
1: ม
0: ัน
1: เป็น
0: ระยะนี่ลูกนี่ลูกเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ลูกนี่ครับ57ครับ57ครับครบไหมครบทั้ง3ตัวเลยลูกน่าจะผิดนะน่าจะมีตัวผิดนะใครที่มีแบบฝึกนะเปิดไปหน้าที่57นะครับ57นะครับหน้า57ลูก57หน้า57นะครับหน้า57นะครับผิดแล้วแก้ให้ถูกด้วยครับเด็กๆแก้ลงไปในบัตรคำสั่งด้านเลยครับเด็กๆแก้ลงไปในนี้ได้เลยนะเด็กๆแก้ลงไปในบัตรคำสั่งข้างล่างได้เลยครับแก้ลงไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีตารางไว้ให้นะครับจากใบงานไม่ได้มีตารางให้เด็กๆแก้ไขได้เลยครับถ้าเกินก็กากบาทถ้าเกินก็กากบาทคำสั่งที่เกินนะครับตัวไหนไม่ถูกให้วงกลมล้อมรอบหุ่นยนต์และถ้ามีคำสั่งที่เกินหรือคำสั่งที่ผิดที่ไม่ถูกต้องเด็กก็กากบาททับไปได้เลยครับแล้วก็เขียนเพิ่มให้ถูกเขียนเพิ่มให้ถูกวงกลมรอบๆด้วยลูกตัวไหนที่เก็บได้ไม่ครบ

เวลาเด็กๆเดินตามคำสั่งก็อย่าลืมนับผลสับปะรดไปด้วยนะครับว่าครบหรือเปล่ามีบางตัวเกินนะครับเราก็กากบาทออกบางตัวขาดหรือผิดเราก็เพิ่มเติมเข้าไปนะครับ

ำหรับใครที่มีแบบฝึกนะครับแบบฝึกหัดอยู่ที่หน้าที่57นะครับลูก57นะครับอย่าไปทำผิดข้อนะครับอย่าทำผิดหน้านะเดี๋ยวไม่ได้ทำนะครับ

ันนี้เกินเหรอลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9เกินก็กระบาดเราก็ต้องเพิ่มตัวไหนไป1 2 3 4 5 6 7ต้องเติมอะไรลงไปลูกเด็กๆเติมบัตรคำสั่งที่ถูกต้องลงไปได้เลยนะครับเติมให้ถูกต้องได้เลย

ใครที่เรียบร้อยแล้วปิดหนังสือได้เลยครับจะได้ทราบว่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูแนวคำตอบครับแล้วเดี๋ยวมาดูแนวคำตอบที่คุณครูใครที่เรียบร้อยแล้วนะครับปิดหนังสือได้เลยปิดหนังสือได้เลยใครที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูแนวคำตอบที่คุณครูห้ามแก้ไขนะครับห้ามแก้ไขนะห้ามแก้ไขนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะนำไปตรวจให้คะแนนเอาเด็กๆเก็บใส่ใต้โต๊ะได้เลยครับอ้าวเก็บใส่ใต้โต๊ะได้เลยแล้วเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะครับคุณครูจะให้เด็กๆนั้นนำมาส่งนะครับคุณครูจะนำไปตรวจให้คะแนนนะครับเอาละเรามาดูกันครับจากที่เด็กๆลงมือทำใบงานเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวแรกเลยผิดนะครับตัวแรกผิดนะครับในข้อที่1ในข้อที่1นะครับต้องการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เก็บสับปะรดจำนวน8ผลวงกลมล้อมรอบหุ่นยนต์ที่เก็บสับปะรดไม่ถูกต้องตามจำนวนที่กำหนดและกากบาททับคำสั่งที่ผิดและปรับปรุงโปรแกรมให้ถูกต้องนะครับมาดูเจ้าตัวแรกเจ้าตัวแรกเดินไปครับขวาเก็บได้1ผลขวา2 3ลง4 5 6ขวา7 8 9แสดงว่าตัวแรกเนี่ยเก็บได้

0: โปรแกรมเขามาเก็บไปเท่าไหร่ครับเก็บได้9ครับฉะนั้นผิดหรือถูกตัวแรกผิดหรือถูกครับผิดเราวงกลมปุ๊บแล้วคำสั่งไหนที่ผิดครับคำสั่งสุดท้ายผิดนะสำหรับแนวคำตอบของครูนะครับคุณครูกากบาทที่คำสั่งสุดท้ายครับฉะนั้นสรุปแล้วเดินใหม่ครับ1 2 3 4 5 6เพิ่มเติมครับ7 8เห็นไหมครับคุณครูใส่คำสั่งเพิ่มเติม7 8เรียบร้อยเห็นไหมครับครบ8ผลเจ้าตัวนี้ล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โอ้โหเก็บได้11ผลถูกหรือผิดผิดนะครับเพราะเขากำหนดมาให้แค่8ผลตัวนี้ผิดวงกลมไปผิดตรงไหนผิดตรงไหน
1: ตรงน
0: ั้
1: น
0: ตรงไหนตรงนี้ครับกากบาทครับคำสั่งตัวนี้คุณครูอ่ะลองมาเดินดูใหม่นะขวา1ขวา2 3ลง4 5 6ลง7นะครับและไปอีกครับเป็น8ครบแล้วนะครับคุณครูกากบาทตรงนี้และอีก1ตัวครับขวา1ขวา2 3ขวา4ขวา5 6 7 8ฉะนั้นตัวม่วงตัวสีม่วงถูกหรือผิดถูกต้องไม่ต้องวงกลมอะไรลงไปอ้าวนี่คือแนวคำตอบนะครับทำได้ไหมเอ่ยเอาละไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมมาสรุปกันแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมปลายทางสำหรับสรุปของเราคำที่แจ้งบทบาทของครูครับครูนำอภิปรายสรุปความรู้ที่ได้โดยใช้คำถามคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกันและทำแบบประเมินตนเองข้อที่4ถึงข้อที่5อ่ะเด็กๆคำถามครับใครอยากจะตอบฟังคำถามดีๆนักเรียนจะนำวิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่ได้เรียนรู้ไปช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของตนเองได้จากกิจกรรมใดบ้างหรือได้อย่างไรบ้างฟังอีกครั้งหนึ่งครับปลายทางตั้งใจฟังด้วยต้นทางด้วยนักเรียนจะนำวิธีการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดที่เราได้เรียนรู้ไปเนี่ยไปช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างไรครับเราจะไปช่วยลดข้อผิดพลาดได้อย่างไรบ้างครับมีใครอยากตอบไหมมีใครจะช่วยเราจะนำความรู้ที่ได้ไปช่วยลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างไรอ่ะตอบเลยครับข้างหลังแล้วกันตัวแทน
2: ในการทำงานครับ
0: อ่ะช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานของเราที่เราทำใช่ไหมเก่งมาปอมเมอร์ยอดเยี่ยมมีใครให้คำตอบอื่นไหมครับถ้าไม่มีแล้วนะครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือไปช่วยในการแก้ไขและลดข้อผิดพลาดในการทำงานที่เด็กๆตอบมานั้นถูกต้องเลยยกตัวอย่างเช่นการมาโรงเรียนสายการจัดกระเป๋าตามตารางเรียนไม่ถูกต้องและการทำการบ้านไม่ถูกต้องฉะนั้นเราก็จะต้องตรวจสอบอย่างไรในการมาโรงเรียนสายเราอาจจะต้องตั้งนาฬิกาปลุกให้ไวขึ้นรวมถึงการจัดกระเป๋าตามตารางเรียนไม่ถูกต้องในการจัดครั้งแรกอาจจะผิดเราจะต้องทำการตรวจสอบตรวจดูในครั้งที่2หรือครั้งที่3ให้นั่นให้มั่นใจให้แน่ใจก่อนนะครับและการทำการบ้านเราก็ไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวพอทำเสร็จเรียบร้อยเราต้องมาทำการตรวจคำตอบใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับนี่คือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับเอาละเด็กๆเนื่องจากวันนี้มีแบบฝึกหัดฉะนั้นเราต้องมาสรุปจากกิจกรรมครับจากกิจกรรมนี้เราสรุปได้ว่าอย่างไรเอาเด็กๆอ่านพร้อมกันครับ1 2 3และข้อมูล

0: เก่งมากนะครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าการตรวจสอบสถานการณ์และข้อมูลที่กำหนดนะครับจะช่วยในการเขียนโปรแกรมได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับเป้าหมายหรือที่ตรงกับความต้องการและเมื่อโปรแกรมเกิดข้อผิดพลาดให้เราทำการตรวจสอบผลลัพธ์ไปทีละข้อทีละคำสั่งและแก้ไขให้ถูกต้องนั่นเองนี่คือบทสรุปของเรานะครับสำหรับแบบประเมินตัวเองครับเป็นข้อที่4กับข้อที่5ครับไปประเมินว่าเราทำหัวข้อไหนได้ดีที่สุดนะครับและต้องการที่จะทำหัวข้อไหนให้ดีขึ้นนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปครับเปลี่ยนเรื่องครับเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขกันแล้วในชั่วโมงที่1และมีสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงาน1เรื่องเงื่อนไขในห้องเรียนนะครับเอาล่ะเด็กๆมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับเราวันนี้ได้เรียนรู้กันไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้เราได้มีการสรุปกันด้วยนะครับสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเรื่องใหม่แล้วนะครับซึ่งอยากจะให้เด็กๆนั้นไปเตรียมตัวนะครับทั้งที่อยู่ต้นทางและปลายทางนะครับสัปดาห์หน้าก็จะมาเจอกันกับเรื่องใหม่นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะ
1: คนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้น
0: แต่เราเก่ง

0: เป็นระเบียบเรียบร้อยอีกต่างหากมาภูมิใจในตัวหนูนะคะ
1: ก็เราพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะเราต้องช่วยกันมาสอนไว้ตากินข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวมาไปส่งหนูที่โรงเรียนเสร็จแล้วมาก็จะเลยไปทำงานเลยโอเคนะคะ

0: รับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนเด็กๆจำได้ไหมคะว่าทั้ง5ข้อมีอะไรกันบ้าง
1: มีความสัมพันธ์ที่ดี
0: ข้อที่2
2: ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ค่ะข้อที่3จ้ะ
3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: และข้อที่5
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนของเราทำได้ทั้ง5ข้อนี้เลยนะคะชุมชนของเราก็จะมีความสุขนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมคะ
6: คุณครูคะโรงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: เพราะคุณลุงเขาเป็นคนมีน้ำใจยังไงล่ะคะและสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนทุกคนเลยนะคะ
7: นอกจากการมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่ะเป็นงานศิลปะแค่นี้เราก็ช่วยการอนุรักษ์ได้แล้วค่ะ
8: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วนะจ๊ะเด็กๆและก่อนกลับบ้านจ้ะเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กัน
9: เพื่อนๆเรามีวิธีประหยัดน้ำมาแนะนำ
10: ยังไงหรอ
9: ไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วน้ำไปรองไว้แล้วเอาไปเรือน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
10: ดีดี
9: ไปกันเถอะพวกเรา
0: เด็กๆเหล่านี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่สิเป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนและตอนนี้เราก็จะได้เวลาที่จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งมีคนเสนอชื่อมาทั้งหมด2คนด้วยกันนั่นก็คือฟาอิกและไลลา
2: ให้เราไปอยู่หน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะ
0: ใครเลือกฟาอิกยกมือขึ้นค่ะ
11: ลูกมะใส่ชุดนักเรียนแล้วดูน่ารักมากเลยนะคะมาเรามารีบทานข้าวกันเสร็จแล้วมะจะรีบไปส่งหนูที่โรงเรียนนะคะ
1: ค่ะมะ
11: ไลลาคะเมื่อวานอ่ะหนูยังไม่ได้บอกมะเลยว่าใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
1: อ๋อคุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ได้ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะมะ
0: แล้วหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือไล

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: ต้องทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆปลายทางนะคะแล้วก็คุณครูที่อยู่ปลายทางรวมทั้งเด็กๆที่อยู่ต้นทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ามบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆจากที่เราเรียนกันมาหลายๆคาบใช่ไหมคะทุกครั้งที่เรามาพบเจอกันเนี่ยเด็กๆจะกล่าวทักทายคำว่าอะไรคะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ีเดี๋ยวบอกว่าเราจะกล่าวทักทายกันคำว่าสวัสดีแต่คุณครูจะได้ยินเกือบทุกชั่วโมงเลยเด็กๆจะพูดคำว่าสวัสดีใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองเปลี่ยนใหม่ลองพูดให้สั้นๆกระชับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไหนผู้หญิงลองพูดก่อนค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะอ
1: ีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ผู้ชายค่ะอยากให้เด็กๆนะคะพูดแบบนี้ก็คือเป็นการใช้ภาษาไทยเป็นการออกเสียงคำนะคะให้ถูกต้องเพื่อดำรงใช่ไหมคะให้ภาษาไทยเราเนี่ยมีใช้ไปอีกยาวๆใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะเอาละค่ะกลับมาสู่เรื่องของเรานะคะในวันนี้ค่ะเด็กๆคุณครูจะมีภาพมาให้เด็กๆนะคะในกิจกรรมฟังครูเล่าเดาเหตุการณ์คุณครูจะมีภาพมาให้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองฟังเรื่องราวนะคะที่คุณครูเล่าแล้วคุณครูจะถามเด็กๆว่าให้เด็กๆลองคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อเกิดขึ้นต่อไปเอาละค่ะมาดูภาพแรกหนูปิ่นชอบรับประทานขนมทุกวันเด็กๆคิดว่าการที่หนูปิ่นชอบรับประทานขนมทุกวันจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อคะอะไรคะเด็กๆบางคนบอกว่าอาจจะปวดฟันใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณครูเล่าต่อว่าน้องปิ่นชอบรับประทานและขนมทุกวันแต่เมื่อถึงเวลาอาบน้ำตอนกลางคืนหนูปิ่นมักจะละเลยการแปรงฟันทำให้หนูปิ่นเป็นอย่างไรคะ
2: ฟ
1: ัน
2: ผ
1: ุมีอาการปวดฟันนั่นเองนะคะมาดูภาพต่อไปค่ะนี่เลยหนูปิ่นรู้สึกว่าตัวเองปวดฟันจึงร้องไห้เมื่อคุณแม่เข้ามาในห้องจึงพบว่าหนูปิ่นกำลังร้องไห้จึงสอบถามเหตุผลที่หนูปิ่นร้องไห้และปวดฟันเด็กๆคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปคะ
3: คุณแม่ทำ
1: น้องชัยพฤกษ์ค่ะเมื่อคุณแม่ถามว่าทำไมหนูถึงปวดฟันเราจะรู้เองได้ไหมคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเพราะว่าอะไรถึงทำให้ปวดฟัน
4: เพราะว่ากินขนมมากเกินไป
1: กินขนมมากเกินไปและเกิดเหตุการณ์อะไรต่อคะ
4: ฟันผุครับ
1: ฟันผุ
4: ปวดฟันคุณแม่พาไปโรงพยาบาล
1: และคุณแม่ก็พาไปโรงพยาบาลนะคะเพื่อให้คุณหมอเนี่ยตรวจฟันนั่นเองนะคะเมื่อคุณหมอตรวจฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วหากมีฟันผุคุณหมอจะจุดๆถอนฟันเลยหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเรายังปวดเพียงเรายังมีฟันผุเพียงแค่จุดเล็กๆคุณหมอจะทำอย่างไรคะ
2: อ
1: ุดฟันแล้วก็ให้แนะนำโดยการหลีกเลี่ยงการหรือว่าลดการรับประทานของหวานใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยรู้จักแปรงฟันนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อคุณครูเล่าเรื่องแล้วเนี่ยแล้วเด็กๆเนี่ยสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ต่อได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรนะคะเราเรียกว่าการคาดคะเนเหตุการณ์นั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะก็เหมาะกับเรื่องของเราเลยนะคะก็คือในเรื่องของการคาดคะเนเหตุการณ์นะคะจากเรื่องที่เราอ่านนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านได้เขียนคาด

0: คะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านได้รวมทั้งมีมารยาทในการอ่านใช่ไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นนอกจากการบอกหลักการอ่านบอกหลักการเขียนแล้วสามารถเขียนได้แล้วเด็กๆก็จะต้องอ่านเรื่องด้วยตนเองโดยการมีมารยาทในการอ่านควบคู่กันนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะการคาดคะเนเหตุการณ์ใครพอที่จะเดาได้บ้างว่ามีความหมายว่าอะไรคะการคาดคะเนเหตุการณ์น้องวันใหม่ค่ะ
1: การคาดเดาเหตุการณ์ค่ะ
0: การคาดเดาเหตุการณ์โดยใช้อะไรคะ
1: ความคิดค่ะ
0: น้องบอกว่าการคาดคะเนเหตุการณ์คือการคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยใช้ความคิดนะคะมาดูความหมายของครูแหม่มค่ะเด็กๆการคาดคะเนเหตุการณ์นะคะก็คือการคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งต้องใช้เหตุผลมาสนับสนุนในการคาดคะเนเหตุการณ์นะคะต้องอาศัยการอ่านจับใจความสำคัญนะคะเป็นพื้นฐานเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญนะคะของเรื่องได้และจะทำให้เราสามารถคาดคะเนเหตุการณ์นะคะที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้อย่างสมเหตุสมผลก็มีเหตุผลนะคะมารองรับมีความน่าเชื่อถือหรือว่าแม่นยำเพื่อเป็นการฝึกทักษะการคิดอย่างมีระบบนั่นเองนะคะไม่ใช่การคาดเดาแบบว่าไปเรื่อยนะคะเด็กๆก็จะต้องมีเหตุผลมาประกอบด้วยนะคะเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรนะคะมาดูค่ะเด็กๆเราจะมาทำตัวอย่างสถานการณ์แรกเด็กๆลองคาดเดาเหตุการณ์ในลองอ่านข้อความนี้สิคะ
2: วันน
0: ี้เมฆครึ้มน้องเจด้าคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคะเมฆครึ้มเลยมีเมฆสีดำแบบนี้เลยนะคะน้องคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปคะ
1: ฝนตกค่ะ
0: ฝนตกเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าเมฆครึ้มค่ะ
0: เพราะว่าเมฆครึ้มนั่นเองนะคะซึ่งการคาดคะเนเหตุการณ์เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเด็กๆลองสังเกตหลายครั้งที่เราเห็นท้องฟ้ามืดครึ้มใช่ไหมคะสีดำเลยอาจจะเกิดฝนตกก็ได้หรือไม่ตกก็ได้ใช่ไหมคะเด็กๆแต่ให้เด็กๆเนี่ยเรียกว่าคาดคะเนเหตุการณ์อย่างมีเหตุผลนั่นเองนะคะมาดูเหตุการณ์ต่อไปค่ะเด็กๆใครจะอ่านให้คุณครูฟังได้บ้างคะน้องปณิดาค่ะ
3: อายุ3ขวบเล่นน้ำในสระว่ายน้ำเพียงลำพัง
0: เด็กๆลองดูหลายเหตุการณ์จากข่าวหลายข่าวใช่ไหมคะที่เกิดเหตุการณ์มีเด็กนี่เลยจากเหตุการณ์นี้เด็ก3ขวบเล่นน้ำในสระว่ายน้ำเพียงลำพังเด็กๆคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นน้องธนพรค่ะน้องธนพรคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะ
4: จมน้ำค่ะ
0: เด็กอาจจะจมน้ำก็ได้เพราะว่าอะไรคะ
4: ไม่มีผู้ปกครองอยู่ข้างๆค่ะ
0: ถูกต้องค่ะอาจจะจมน้ำก็ได้เพราะว่าไม่มีผู้ปกครองดูแลบริเวณสระอันตรายไหมคะเด็กๆอันตรายนะคะถึงแม้ว่าเด็กๆเนี่ยอายุมากกว่า3ขวบนะคะก็อาจจะเกิดเหตุการณ์จมน้ำได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเล่นน้ำเนี่ยต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ปกครองนะคะไม่ลงเล่นน้ำเพียงคนเดียวเด็กๆอาจจะคิดว่าน้ำ50 เซนติเมตรใช่ไหมคะความลึกอาจจะทำให้เราจมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะเหตุการณ์ต่อไปค่ะใครจะอ่านให้คุณครูฟังได้บ้างคะน้องวันใหม่ค่ะ
5: ต้นไม่เคยทบทวนบทเรียนและอ่านหนังสือก่อนสอบ
0: และอ่านหนังสือก่อนสอบเก่งมากค่ะเด็กๆคิดว่าต้นจะเป็นอย่างไรเพราะต้นไม่เคยทบทวนบทเรียนและอ่านหนังสือก่อนสอบใครดีคะน้องปลื้มค่ะต้นจะเป็นอย่างไรคะ
6: สอบไม่ได้ครับ
0: สอบไม่ได้สอบตกเพราะว่าอะไรคะ
6: เพราะว่าต้นไม่เคยทบทวนบทเรียนเลยครับ
0: ใช่ถูกต้องนะคะเพราะว่าต้นไม่เคยทบทวนบทเรียนเลยไหนใครเป็นเหมือนต้นบ้างเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางใครเป็นเหมือนต้นบ้างคะให้เด็กๆเปลี่ยนใหม่นะคะอย่านำลักษณะเหมือนต้นลักษณะนิสัยเหมือนต้นไปใช้นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เราเป็นอย่างไรคะสอบตกได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะใครดีคะใครอ่านให้คุณครูฟังดีขอเปลี่ยนคนบ้างค่ะน้องข้าวหอมค่ะต้นหอมค่ะ
1: กุ้งเล่นเกมจนนอนดึก
0: กุ้งเล่นเกมจนนอนดึกนะคะเด็กๆลองดูกุ้งจะเป็นอย่างไรต่อไปน้องปณิดาค่ะลองคาดคะเนเหตุการณ์ค่ะกุ้งเล่นเกมจนดึกเลยมันเหมือนเด็กๆบางคนใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อคะ
3: นอนตื่นสายค่ะ
0: กุ้งนอนตื่นสายนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่ากุ้งนอนดึกค่ะ
0: เพราะว่ากุ้งนอนดึกนั่นเองนะคะมีเด็กๆคนไหนเป็นเหมือนกุ้งบ้างไม่มีเลยจริงหรือเปล่าคะจริงนะคะเด็กๆห้ามพูดโกหกนะคะคุณครูจะเชื่อครูแม่อาจคุณครูจะเชื่อเด็กๆนะคะมาดูเหตุการณ์สุดท้ายใครจะอ่านออกเสียงให้คุณครูฟังได้บ้างคะน้องชัยพฤกษ์ค่ะเด็กๆลองดูภาพลองฝึกอ่านคำไปด้วยนะคะ
6: สุนัขวิ่งออกไปที่ถนน
0: สุนัขวิ่งออกไปที่ถนนอยู่กลางถนนเลยเด็กๆคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อไปคะขอคนอื่นบ้างน้องอีฟค่ะน้องอีฟคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปคะ
1: รถชนค่ะ
0: รถอาจจะชนสุนัขก็ได้นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้เด็กๆทุกคนเลยนะคะเก่งมากๆค่ะนี่ก็คือการคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะคะโดยมีเหตุผลด้วยนะคะสำหรับการคาดคะเนเหตุการณ์ในช่วงแรกคุณครูจะให้เด็กๆทุกคนผ่านการประเมินจุดประสงค์นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาลองคาดคะเนจากเรื่องจากนิทานที่เราอ่านจะมีข้อความที่ยาวขึ้นเด็กๆลองตั้งใจอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องให้ได้แล้วก็ลองคาดคะเนเหตุการณ์อย่างมีเหตุผลโดยคุณครูจะสุ่มเป็นกลุ่มเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเป็นกลุ่มว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อเกิดขึ้นต่อไปนะคะในนิทานเรื่องเต่าโชคร้ายนะคะอ้างอิงจากเหตุการณ์จริงด้วยนะคะเอาละค่ะกลุ่มแรกที่จะได้อ่านใครดีคะขอเป็นตัวแทน1คนอ่านออกเสียงน้องวันใหม่ค่ะเดี๋ยวให้น้องวันใหม่นะคะอ่านออกเสียงแล้วเพื่อนๆคนอื่นนะคะก็เรียกว่าออกเสียงนะคะไปพร้อมๆกับน้องวันใหม่เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะ
5: ณชายทะเลแห่งหนึ่งมีที่นี่มีน้ำใสหาดทรายสวย

0: แห่งนี้อย่าง
1: ล้นหลาม
0: ล้นหลามหญิงส้มและชมพูก
2: ็ชมพูค่ะ
0: และ

0: ทะเลนี
1: ้ทะเลนี้เช่นกันพวกเธอเดินผ่านร้านขายไส้กรอกจึง
0: เอาละค่ะเก่งมากค่ะมีเพื่อน3คนไปเที่ยวทะเลชื่อว่าอะไรบ้างคะ
2: หญ
0: ิ
2: ง
0: ส้มและชมพู่นั่นเองนะคะก็ไปเที่ยวทะเลนะคะเมื่อเดินผ่านร้านไส้ขายไส้กรอกจึงจุดๆๆเด็กๆคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อคะกลุ่มที่2ค่ะ
3: หญิงส้มและชมพูจึงซื้อไส้กรอก
0: ชมพู่ค่ะ
3: ชมพู่จึงซื้อไส้กรอกค่ะ
0: กลุ่มที่2น้องดาเนียบอกว่าเพื่อนๆที่เป็น3คนที่ไปเที่ยวทะเลนะคะน่าจะเป็นอย่างไรคะหิวแล้วก็เมื่อเดินผ่านนะคะก็เลยแวะซื้อไส้กรอกเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวให้น้องนะคะอ่านออกเสียงให้เพื่อนฟังค่ะ1 2 3
1: แวะซื้อและรับประทานไปด้วยไส้กรอกอร่อยจังเลยอิ่มแล้วทิ้งขยะตรง
0: ได้ตรงไหนเนี่ย
1: ตรงไหนเนี่ยหญิงพูดขึ้นพร้อมกับสอยสายตาอามมองหาถังขยะแถวนี้ไม่มีถังขยะ

0: ลอก
1: เธอไปทิ้งที่ใต้ต้นมะพร้าวนั่นสิคนอื่นก็ทิ้งเหมือนกันส้มบอกเพื่อนพร้อมชี้นิ้วไปที่ใต้ใต
2: ้ไปที่ใต้ต้นมะพร้าว
1: ไปที่ใต้ต้นมะพร้าว
2: เมื่อรับประทานไส้กรอกเสร็จใช่ไหมคะหญิงเนี่ยพูดขึ้นมาว่าไม่มีถังขยะเลยจะไปทิ้งถังขยะที่ไหนนะคะใครเป็นคนแนะนำว่าให้ไปทิ้งที่ใต้ต้นมะพร้าวส้มก็เลยแนะนำว่าให้ไปทิ้งที่ใต้ต้นมะพร้าวเนี่ยเธอไปทิ้งตรงใต้ต้นมะพร้าวนั่นสิใครๆก็ทิ้งกันเด็กๆคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อคะใครดีเอ่ยกลุ่มไหนดีคะกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ลองคาดคะเนเหตุการณ์นะคะว่าคิดว่าหญิงเนี่ยจะทำอย่างไรจะไปทิ้งหรือไม่ทิ้งเพราะว่าอะไรเด็กๆเวลาที่เราเรียนใช่ไหมคะเวลาที่เราเรียนวิชาต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิชาครูแหม่มหรือคุณครูคนอื่นๆเนี่ยเด็กๆจะต้องคิดตามไปด้วยว่าเราถึงเรียนถึงไหนแล้วนะคะอย่ามานั่งเรียนแบบนั่งลอยๆฟังหูผ่านไปเฉยๆต้องคิดทุกครั้งนะคะเอาละค่ะกลุ่มที่1ค่ะคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อคะ
3: น้ำเน่าครับ
2: น้ำเน่าเลยเหรอคะครูแหม่มถามว่าเขาจะไปทิ้งขยะที่ใต้ต้นมะพร้าวตามที่ส้มเนี่ยแนะนำหรือเปล่า
3: ไม่ทิ้งครับเพราะว่ามันจะสกปรกครับ
2: น้องตะวันบอกว่าคิดว่าหญิงเนี่ยน่าจะไม่ทิ้งใต้ต้นมะพร้าวใช่ไหมคะเพราะว่าจะทำให้ต้นมะพร้าวหรือว่าบริเวณนั้นเนี่ยสกปรกนั่นเองใครเห็นด้วยบ้างยกมือเด็กๆเอามือลงค่ะมาดูกันว่าหญิงเนี่ยจะทิ้งตามที่ส้มบอกหรือเปล่านะคะสไลด์นี้ใครอ่านดีคะน้องปณิดาค่ะ

0: ิ้งถังขยะนะ
1: ไม่ใช่ที่ทิ้งขยะนะ
0: ไม่ใช่ที่ทิ้งขยะนะเขามีป้ายห้ามทิ้งขยะติดไว้เธออ่านดูสิแต
1: ่เด็กๆคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อในระหว่างที่ส้มให้เพื่อนไปทิ้งใช่ไหมคะก็มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยคอยห้ามไว้ชมพู่เนี่ยก็ห้ามไว้เธออย่าไปทิ้งตรงนั้นนะแต่แสดงว่าถ้ามีคำว่าแต่จะต้องมีการขัดแย้งกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็คือในประโยคที่ว่าชมพู่เนี่ยห้ามไว้เด็กๆคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อคะเมื่อสักครู่กลุ่มที่2กับกลุ่มที่1นะคะคาดคะเนเหตุการณ์ต่อไปแล้วต่อไปขอกลุ่มที่3ค่ะคิดว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นต่อคะน้องปิโป้ค่ะคิดว่าหญิงเนี่ยจะทิ้งหรือไม่ทิ้งเพราะว่ามีคำว่าแต
0: ่ทิ้งค่ะ
1: เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าไม่สนใจคำพูดของชมพ
0: ู่ถ้าหญิงไม่สนใจคำพูดของชมพู่ค
1: ่
0: ะ
1: น้องกลุ่มที่3บอกว่าคิดว่าทิ้งค่ะเพราะว่าคิดว่าหญิงเนี่ยน่าจะไม่สนใจคำพูดของชมพู่ไหนใครเห็นด้วยบ้างเด็กๆทุกคนบอกว่าเห็นด้วยมาดูกันค่ะว่าจะถูกต้องหรือเปล่าใครจะอ่านดีคะน้องดาเนียค่ะน้องดาเนียอ่านให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
3: แต่หญิงไม่ฟังและรีบเดินไปทิ้งขยะทันทีในขณะที่ชายหาดเงียบหมดไ

0: และเดินไปกินขยะที่
1: และเดินไปกินค่ะ
0: และเดินไปกินขยะที่คนมักง่ายทิ้งเกลื่อนไว้บริเวณนั้นด้วยความหิวโหย
1: เอาละค่ะเด็กๆหญิงเนี่ยไม่ฟังใช่ไหมคะแล้วก็เรียกว่ารีบเดินไปทิ้งขยะที่ใต้ต้นมะพร้าวนะคะระหว่างนั้นมีเต่าตัวหนึ่งเนี่ยจะมาวางไข่บนบกใช่ไหมคะก็มองไปเห็นใต้ต้นมะพร้าวนะคะแล้วก็เขาเนี่ยก็เรียกว่าเด็กๆคิดว่าเต่าเนี่ยจะวางไข่บริเวณนั้นหรือเปล่ากลุ่มที่4คิดว่าเต่าเนี่ยเมื่อกินขยะที่ใต้ต้นมะพร้าวแล้วจะเป็นอย่างไรคะลองคาดคะเนเหตุการณ์ค่ะ
2: ขยะติดคอครับ
1: หนูคิดว่าขยะจะติดคอเต่าใช่ไหมคะไหนใครเห็นด้วยบ้างเด็กๆเอามือลงค่ะน้องกุลบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าอะไรคะน้องกุลแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคะเห็นด้วยต้องยกมือด้วยนะคะถ้าเห็นด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายที่จะได้คาดคะเนเหตุการณ์ใช่ไหมคะใครจะอ่านดีคะเดี๋ยวให้ปณิดาอ่านนะคะแล้วก็ให้คนกลุ่ม5เนี่ยที่นอกเหนือจากน้องวันใหม่กับปณิดาเนี่ยคาดคะเนเหตุการณ์นะคะเดี๋ยวให้น้องปณิดานะคะแล้วก็คนอื่นๆอ่านก่อนนะคะพร้อมกัน1 2 3ค่ะ
0: เต่าทะเลกินถุงพลา

0: เด็กทั้ง3คนได้ข่าวว่ามีเต่าเสียชีวิตเพราะกินเศษขยะ
1: เอาละค่ะเด็กๆนี่เลยเต่าเนี่ยก็เป็นไปตามที่น้องคาดการใช่ไหมคะก็คือเต่าเนี่ยก็ได้กินถุงใช่ไหมคะแล้วก็หลอดน้ำเข้าไปเนี่ยจนติดคอนะคะและจมูกแล้วก็เรียกว่าเสียชีวิตนั่นเองนะคะนี่เลยเด็กๆคิดว่าเมื่อเด็กทั้ง3เนี่ยได้ข่าวว่ามีเต่าเสียชีวิตเพราะกินเศษขยะที่ตัวเองเนี่ยมีส่วนร่วมใช่ไหมคะเรียกว่าไปทิ้งขยะจนทำให้เต่าเนี่ยเสียชีวิตเด็กๆคิดว่าเด็กทั้ง3คนจะรู้สึกอย่างไรหรือว่าทำอย่างไรกลุ่มที่5ค่ะเอาคนอื่นนะคะน้องเบิ้ลคิดว่าเด็กทั้ง3คนจะรู้สึกอย่างไรคะ
2: รู้สึกผิดคร
1: ับ รู้สึกผิดเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าเรามีส่วนร่วมให้เต่าเสียชีวิตค
1: ่
2: ะ
1: เพราะว่ารู้สึกเบิ้ลคิดว่าเด็กทั้ง3คนเนี่ยจะรู้สึกผิดเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็มีส่วนที่ทำให้เต่าเนี่ยเสียชีวิตจากการทิ้งขยะที่ไม่เป็นที่นั่นเองนะคะมาดูกันค่ะเด็กจะทั้ง3คนจะรู้สึกอย่างไรนี่เลยนะคะหญิงส้มชมพู่รู้สึกผิดต่อการกระทำที่ขาดระเบียบวินัยของตนเองจึงชวนกันไปเก็บขยะบริเวณชายหาดและร่วมกันเชิญชวนชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้ทิ้งขยะลงถังเพื่อปลูกฝังการมีวินัยและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็นอย่างไรคะเด็กๆ3คนเรียกว่ากลับใจใช่ไหมคะกลับมาทำความดีชดเชยสิ่งที่เคยทำผิดไปนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านได้ไหมคะไหนใครคิดว่าสามารถคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านได้แบบมีเหตุมีผลบ้างยกมือเด็กๆหลายคนนะคะเอามือลงได้เลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆจะเป็นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่างไรจะเป็นข้อคิดแล้วนะคะใครสามารถบอกคุณครูได้บ้างว่าข้อคิดคืออะไรน้องวันใหม่ค่ะ
3: ข้อคิดคือไม่ทิ้งขยะตามไม่ทิ้งขยะลงทะเล

0: ค่ะ
1: น้องใหม่ๆบอกว่าข้อคิดก็คือเราไม่ควรทิ้งขยะลงทะเลควรที่จะทิ้งขยะให้ถูกที่ใช่ไหมคะมาดูข้อคิดกันค่ะเด็กๆนี่เลยหากเราเนี่ยไม่มีระเบียบวินัยหรือเห็นแก่ความสะดวกสบายของตนเองนะคะก็อาจจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นเองนะคะแล้วก็เหมือนที่น้องใหม่ๆบอกเลยนะคะเราเนี่ยก็ไม่ควรทิ้งขยะเรียกว่าแหล่งที่ไม่ใช่เป็นที่ทิ้งขยะใช่ไหมคะควรทิ้งขยะให้ลงถังนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆ เป็นกิจกรรมของเด็กๆปลายทางแล้วนะคะอย่าเพิ่งหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านนะคะเนื้อเรื่องชื่อว่าเรื่องช้างเกเรกันนะคะแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆเนี่ยค่อยคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านนะคะเอาละค่ะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันนะคะนิทานเรื่อง
2: ช
1: ้
2: างเกเร
1: นั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะออกเสียงไปพร้อมๆกับครูแหม่มเลยนะคะ1 2 3ช้างพลายตัวหนึ่งอวดดีว่าร่างกายใหญ่โตไม่กลัวใครใครจะมากีดขวางไม่ได้มันเที่ยวอาละวาดอยู่ในป่าครั้นเจอรังมดแดงที่ติดอยู่กับกิ่งไม้จึงร้องตวาดไปว่าเจ้ามดตัวนิดเจ้าเกะกะขวางทางข้าอยู่นะว่าแล้วก็แกล้งเอางวงฟาดไปหมายจะให้รังมดแดงหลุดออกมาเด็กๆคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อน้องชัยพฤกษ์ค่ะลองดูการคาดคะเนเหตุการณ์และการแสดงความคิดเห็นของน้องชัยพฤกษ์คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อคะ
3: มดแดงกัดงวงช้างครับ
1: มดแดงกัดงวงช้างนะคะไหนใครมีความคิดเห็นนอกเหนือจากนี้อื่นๆไหมคะเด็กๆทุกคนคิดว่ามดจะกัดงวงช้างทุกคนเลยเหรอคะรังมดอาจจะหลุดออกมาก็ได้เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะลองคาดคะเนเหตุการณ์นะคะลงในใบงานที่5เรื่องช้างเกเรตามความคิดเห็นของเด็กๆโดยมีหลักการและเหตุผลนะคะอาจจะเขียนว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปเพราะว่าอะไรนำเหตุผลนะคะมาสนับสนุนความคิดของตนเองด้วยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะหน้าที่128นะคะเด็กๆต้องคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่เด็กๆอ่านว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเพราะอะไรแล้วก็ต้องเขียนข้อคิดที่ได้จากนิทานด้วยนะคะ182ค่ะ

เร่งมือเลยค่ะเดี๋ยวจะสุ่มเด็กๆออกมานำเสนอนะคะสุ่มแบบเจาะจงเดี๋ยวจะเลือกดูว่าใครไม่ตั้งใจทำงานเดี๋ยวจะสุ่มคนนั้นออกมาค่ะเด็กๆสามารถอ่านเรื่องจากในใบงานอีกหนึ่งครั้งนะคะ

ใครไม่เข้าใจลองอ่านเรื่องเพิ่มเติมนะคะเด็กๆอ่านจนกว่าเราจะจับใจความได้แล้วก็มาคาดคะเนเหตุการณ์แสดงความคิดเห็นนะคะจากเรื่องที่อ่านนะ

ได้หรือยังคะน้องตะวันคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อคะเด็กๆต้องคิดด้วยตัวเองนะคะอ่านแล้วก็คิดตามว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อลองคิดแบบเป็นระบบนะคะ

เดี๋ยวให้เวลาอีก10นาทีนะคะใครเสร็จแล้วบ้างตอนที่เด็กๆเขียนค่ายคะแนนเหตุการณ์เขียนเหตุผลหรือยังคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวให้เวลาอีก10นาที

เด็กๆนั่งตัวตรงนะคะทำงานนั่งตัวตรงนะคะเสร็จแล้วไม่พูดคุยกับเพื่อนนะคะ

เด็กๆใครที่เสร็จแล้วแล้วเพื่อนข้างๆเสร็จแล้วนะคะหนูลองแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับเพื่อนข้างๆว่าเราเนี่ยคิดเหมือนเพื่อนหรือเปล่าเพราะว่าอะไรลองสลับกันนะคะลองสลับกันแสดงความคิดเห็นนะ

ช่วยกันนะคะเด็กๆช่วยเพื่อนด้วยนะ

0: องเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานโดยให้เพื่อนเป็นคนเฉลยใช่ไหมคะการถามคำถามจะมีด้วยกัน2ข้อข้อแรกคิดว่าเหตุการณ์ในเรื่องช้างเกเรจะเป็นอย่างไรต่อไปและข้อที่2คือข้อคิดที่ได้จากเรื่องช้างเกเรใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสุ่มนักเรียนนะคะในการแสดงความคิดเห็นและบอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะคะคนแรกใครดีคะขอจิตอาสาก่อนน้องปลื้มค่ะอ่ะน้องปลื้มถือไม้แล้วบอกเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางหน่อยค่ะข้อที่หนึ่งคาดคะเนเหตุการณ์ว่าจะเกิดอะไรต่อไปหลังจากที่ช้างใช่ไหมคะไปเรียกว่าทำลายรังของมดแดงใช่ไหมคะคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปคะ
1: มดแดงหลุดออกมาเพราะว่าช้างไปปัดรังมดแดงครับ
0: น้องปลื้มบอกว่าคิดว่ารังของมดแดงเนี่ยจะหลุดออกมาจากต้นไม้ใช่ไหมคะเพราะว่าช้างเนี่ยได้ไปปัดมดแดงนั่นเองไปปัดรังของมดแดงนะคะแล้วข้อคิดล่ะคะน้องปลื้มน้องปลื้มคิดว่าอะไรคะ
1: ไม่โอ้อวดคนอื่นและไม่แกล้งผู้อื่นครับ
0: เก่งมากค่ะไม่โอ้อวดผู้อื่นและไม่แกล้งผู้อื่นนะคะไหนใครจะยกตัวอย่างต่อไปน้องชัยพฤกษ์ค่ะน้องชัยพฤกษ์คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อคะขออีกหนึ่งรอบค่ะเสียงดังฟังชัดค่ะคนอื่นต้องมีมารยาทในการฟังด้วยนะคะน้องเกียรติไนฟังเพื่อนนะคะ1 2 3
2: ช้าเกเรไม่กล้าไปแก้ผู้อื่นต่อไป
0: อันดับแรกคือคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปคะข้อที่หนึ่งค่ะ
2: ช้างถูกมดแดงกัดเพราะว่าช้างไปแก้มดแดง
0: ช้างถูกมดแดงกัดเพราะว่าช้างไปแกล้งมดแดงใช่ไหมคะแล้วข้อคิดล่ะคะน้องชัยพฤกษ์คิดว่าข้อคิดจากเรื่องคืออะไรคะ
2: ไม่รังแกผู้อื่นและไม่โอ้อวดผู้อื่นว่าตัวเองใหญ่โตกว่าผู้อื่น
0: ไม่โอ้อวดผู้อื่นและรังแกผู้อื่นเพราะว่าตัวเองเนี่ยใหญ่โตกว่าผู้อื่นใช่ไหมคะต่อไปน้องกล้าค่ะคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านข้อที่หนึ่งค่ะจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปคะ
1: รังมดแดงจึงหลุดออกมาเพราะช้างเกเรทำงวงใช้งวงฟาดจนหลุดออกมาครับ
0: คิดว่ารังมดแดงจะหลุดออกมาใช่ไหมคะแล้วข้อคิดที่ได้จากเรื่องล่ะคะคืออะไร
1: ไม่ควรแกล้งผู้อื่นครับ
0: ไม่ควรแกล้งผู้อื่นเก่งมากค่ะขออีกหนึ่งคนค่ะน้องข้าวหอมค่ะต้นหอมคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านข้อที่หนึ่งค่ะ
3: แต่ช้างก็ถูกมดกัดเพราะว่าไปแกล้งเอางวงของตนไปฟาดรังมดแดงก็เลยถูกมดแดงกัดค่ะ
0: ช้างเป็นอย่างไรนะคะขออีกหนึ่งรอบค่ะ
3: ช้างถูกมดแดงกัด
0: ช้างถูกมดแดงกัดใช่ไหมคะเพราะว่าไปแกล้งมดแดงนั่นเองแล้วข้อคิดที่ได้จากเรื่องล่ะคะของหนูคืออะไรคะ
3: คนเกเรเหมือนลูกช้างตัวนั้นค่ะเพราะมีนิสัยเกเรค
0: ่
3: ะ
0: น้องบอกว่าเราไม่ควรจะเกเรลูกช้างใช่ไหมคะน้องอีฟขอให้น้องอีฟยกตัวอย่างการคาดคะเนเหตุการณ์คนสุดท้ายค่ะ
4: ช้างโดนมดกัดค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
4: เพราะมดกลัวค่ะ
0: ช้างโดนมดกัดเพราะว่ามดกลัวอะไรคะ
4: กลัวช้าง
0: ก็เลยกัดช้างใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: แล้วข้อคิดที่ได้จากเรื่องคืออะไรคะ
4: ไม่ควรอวดเก่งค่ะ
0: ไม่ควรอวดเก่งนั่นเองนะคะมาดูการคาดคะเนจากครูแหม่มบ้างนะคะคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านนะคะก็คือมดแดงเนี่ยก็จะกลูนะคะช่วยกันกัดช้างถ ั่วทั้งตัวนะคะจนช้างเนี่ยเจ็บปวดร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วก็วิ่งหนีไปนั่นเองนะคะครูแหม่มก็คิดเหมือนกับเด็กๆหลายๆคนก็คือช้างจะโดนมดแดงกัดนั่นเองนะคะส่วนข้อคิดที่ได้จากนิทานนะคะก็คือในเรื่องของความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันก็จะทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยสำเร็จนะคะและอีกหนึ่งข้อก็คือเหมือนที่เด็กๆบอกว่าเราไม่ควรเกเรกับผู้อื่นนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านไหนใครมีมารยาทในการอ่านบ้างยกมือวันนี้ใครมีมารยาทในการอ่านบ้างคะเด็กๆคิดว่าวันนี้ตัวเองเนี่ยยังไม่ค่อยมีมารยาทในการอ่านนะคะไม่เป็นไรวันนี้ยังไม่มีมารยาทในการอ่านไม่เป็นไรนะคะวันหน้าต้องมีมารยาทในการอ่านให้ได้มากกว่าเดิมสัญญาไหมคะสัญญาไหมคะ
5: ส
0: ั
5: ญญา
0: และอีกหนึ่งข้อนะคะก็คือเด็กๆ เนี่ยได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็สามารถคาดคะเนเหตุการณ์นะคะจากเรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผลนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆยังอยู่ในเรื่องของการคาดคะเนเหตุการณ์นะคะในชั่วโมงที่2สิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่7เรื่องการคาดคะเนและลำดับเหตุการณ์รวมถึงใบงานที่6เรื่องเด็กเลี้ยงแกะนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเด็กๆสำหรับเรื่องการคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านนะคะวันนี้มีกิจกรรมเพิ่มเติมให้กับเด็กๆลองไปอ่านนิทานมา1เรื่องนะคะแล้วก็ลองคาดคะเนเหตุการณ์จากนิทานที่เด็กๆอ่านเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูจะสุ่มมา1คนนะคะอาจจะอ่านจากนิทานหรือว่าอาจจะอ่านจากในหนังสือเรียนนะคะทุกวิชาได้เลยเลือกมา1เรื่องนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสุ่มนะคะวันนี้คุณครูขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
6: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
7: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
2: สเก็ตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
3: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
3: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: นักกันทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรชัยหรือครูแบงค์ครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปตามรับชมกันครับในวันนี้นะครับเรายังเรียนรู้กันในเรื่องของสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เป็นตอนที่5แล้วนะครับเราไปดูเนื้อหากันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีเนื้อหาอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูนะครับมีภาพนะครับเกี่ยวกับภาพอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับจะเป็นพื้นหลังสีดำๆแบบนี้แล้วคุณครูก็มีต้นพืชต้นหนึ่งแสดงว่าต้นพืชต้นนี้เนี่ยนะครับตอนนี้คุณครูจำลองให้ว่าอยู่ในตอนกลางคืนนะครับต้นพืชต้นนี้นะครับอยู่ในตอนกลางคืนทีนี้ก็มีบัวรดน้ำคุณครูจะทำอะไรกับต้นพืชต้นนี้ก็คือมีการรดน้ำลงไปเลยแบบนี้แต่คุณครูเนี่ยได้รดน้ำจนมากเกินไปจนทำให้พื้นดินนะครับเปียกชุ่มไปด้วยน้ำก็จะเป็นการจำลองว่าต้นพืชต้นนี้นะครับมีน้ำท่วมขังที่กระถางแล้วก็อยู่ในช่วงกลางคืนหรือว่านำไปอยู่ในที่ที่ไม่มีแสงเลยนะครับแล้วคำถามหลักคืออะไรคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าจากภาพเนี่ยเป็นวิธีการดูแลพืชได้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรอีกครั้งนะครับจากรูปภาพนักเรียนคิดว่าเป็นวิธีการดูแลพืชได้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรกลุ่ม2กลุ่ม2กลุ่ม2อีฟหยุดคุยก่อนลูกใครอยากตอบคำถามข้อนี้ถามหน่อยเหมาะสมไหมจากภาพเหมาะสมไหมครับทุกกลุ่มบอกว่าไม่เหมาะสมแล้วขอเหตุผลหน่อยโอ้โหอยากตอบกันทุกกลุ่มให้กลุ่มหนึ่งอภกรลองตอบดูสิว่าไม่เหมาะสมยังไง
2: รดน้ำมากเกินไปครับ
1: มีการรดน้ำมากเกินไป
2: แล้วไม่มีแสงครับ
1: เอาแล้วไม่มีแสงด้วยแล้วจะเกิดอะไรกับต้นพืชต้นนี
2: ้ต้นเหี่ยวครับหรือว่าได้รับน้ำมากเกินไปครับ
1: ทำให้ต้นพืชเหี่ยวเพราะว่าได้รับน้ำมากเกินไปมีเหตุผลอื่นไหมครับกลุ่มสี่ก่อนกลุ่มสี่โลก คิดเห็นเหมือนกับเพื่อนไหม
3: ไม่คร
1: ับ คิดเห็นไม่เหมือนกับเพื่อนไหนลองให้เหตุผลดูสิ
3: น้ำอาจจะค้างอยู่ที่กระถางทำให้ต้นพืชตายได้แล้วน้ำจะเน่าครับ
1: ขอบคุณมากครับเพื่อนบอกว่าน้ำเนี่ยจะค้างอยู่ต้นพืชต้นนั้นเยอะเกินไปอาจจะทำให้เพื่อนต้นพืชเนี่ยตายได้ขอให้ผลอีกหนึ่งกลุ่มกลุ่มสามหนูให้ผลว่าไงลูก
4: อาจจะทำให้ดินมันเหลวครับ
1: อาจจะทำให้ดินเนี่ยเหลวแล้วจะส่งผลยังไงต่อต้นพืชลูก
4: ต้นพืชจะไม่ยึดติดกับดินครับ
1: ขอบคุณมากครับแล้วเด็กๆปลายทางนะครับสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้เป็นอย่างไรบ้างครับถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเหตุผลซิว่าเป็นวิธีการดูแลพืชได้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับนั่นก็คือไม่เหมาะสมแน่นอนนะครับเพราะทำให้ต้นพืชเนี่ยได้รับน้ำมากเกินไปนะครับแล้วที่ว่านำไปวางไว้ในห้องมืดหรือในที่ที่มืดเนี่ยจะทำให้ต้นพืชต้นนั้นไม่มีการได้รับแสงแล้วก็อาจจะทำให้ต้นพืชตายได้นะครับเหมือนในภาพเลยนะครับจากต้นพืชปกตินะครับถ้าเรานำต้นพืชอย่างที่คุณครูบอกเนาะเอาไปวางไว้ในที่ที่มืดนะครับแล้วมีการรดน้ำให้ท่วมไปเลยนะครับก็จะทำให้ต้นพืชเนี่ยเฉาตายได้เหมือนกันนะครับคำถามข้อต่อไปนักเรียนจะมีวิธีการดูแลพืชดังกล่าวให้เหมาะสมได้อย่างไรเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ใครตอบกลุ่ม4อีกแล้วกลุ่ม4ลูกมีวิธีการดูแลยังไงครับ
3: ไม่รดน้ำให้มากเกินไปครับ
1: ต้องไม่รดน้ำให้มากเกินไปมีวิธีการอื่นอีกไหม
3: เอากระถางต้นไม้เอาไว้ที่ที่แสงส่องถึงครับ
1: นำกระถางต้นนี้ไปวางไว้ในที่ที่มีแสงส่องถึงขอบคุณมากครับมีคน มีใครอยากตอบคำถามข้อนี้อีกไหมครับหรือเด็กๆในห้องเนี่ยมีความคิดเห็นเหมือนกับเพื่อนไหมครับใครเห็นด้วยขอดูมือหน่อยลูกใครเห็นด้วยกับเพื่อนเด็กๆหลายคนนะครับก็เห็นด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่เห็นด้วยนะครับเดี๋ยวลองให้เหตุผลดูนะครับก็คือเราจะต้องใช้วิธีการก็คือเราจะต้องรดน้ำพืชให้สม่ำเสมอนะครับไม่ให้น้ำท่วมขังนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำต้นพืชเหล่านี้นะครับไปวางไว้ในที่ที่มีแสงส่องถึงอย่างเช่นบางคนก็อาจจะนำไปวางไว้ที่ระเบียงของบ้านก็ได้นะครับหรือนำไปวางไว้ในที่ที่มีแสงอื่นๆได้เช่นกันนะครับกิจกรรมของเรานะครับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับบอกสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและการดูแลพืชให้ได้รับแสงและน้ำอย่างเหมาะสมนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะไม่ทำกิจกรรมแล้วนะครับแต่จะเป็นการไปตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมกันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าใบงานในหน้า82นี้เราจะต้องทำอย่างไรบ้างกับใบงานการตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมนะครับซึ่งคุณครูปลายทางนะครับสามารถเตรียมให้กับนักเรียนได้นะครับโดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับมาดูกันนะครับว่าใบงานคำถามหลังจากทำกิจกรรมในหน้า82นี้จะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับในข้อที่1บอกไว้ว่าพืชของเด็กคนใดเจริญเติบโตได้ดีที่สุดเพราะเหตุใดอย่าเพิ่งตอบคำถามนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3คนนะครับที่เราเคยอ่านเนื้อเรื่องไปนะครับมีชื่อของพายุภูเขาแล้วก็สายฟ้านะครับนักเรียนคิดว่าเป็นคนใดก็ให้ทำเครื่องหมายถูกต้องได้เลยพร้อมกับเขียนเหตุผลได้ว่าเพราะพืชได้รับจุดๆและจุดๆได้รับสิ่งใดนั้นก็ลองเขียนมาให้ดูนะครับข้อที่2นะครับมีสถานการณ์มาให้ดังนี้นะครับถ้าต้องการให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดีจะมีแนวทางการดูแลพืชให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นอย่างเหมาะสมอย่างไรนะครับมาดูข้างล่างนะครับถ้าต้องการให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดีควรให้พืชได้รับจุดๆและจุดๆอย่างเหมาะสมโดยจุดๆให้พืชในปริมาณที่เพียงพอไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและวางกระถางพืชไว้ในบริเวณที่มีจุดๆส่องถึงนะครับเด็กๆทุกคนตอนนี้หันหน้ามาที่คุณครูก่อนครับอย่าเพิ่งทำกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากนี้นะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจในการบันทึกผลนะให้นักเรียนหันหน้ามาทุกคนเลยครับไปดูข้อสุดท้ายครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรนะครับเป็นการสรุปกิจกรรมนั่นเองมีช่องว่างมาให้2ช่องจุดๆและจุดๆเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเราจึงควรดูแลให้พืชได้รับจุดๆและจุดๆอย่างเหมาะสมเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้นั่นเองนะครับทีนี้กิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับสำหรับของนักเรียนนะครับในวันนี้ให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมในใบงานการตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมในหน้าที่82อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับข้อที่2นักเรียนร่วมกันทำแบบฝึกหัดนะครับเรื่องสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชในหน้าที่84ถึง86นั่นเองนะครับสำหรับของครูปลายทางในการทำกิจกรรมนะครับคุณครูให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมในหน้าที่82นะครับในขณะที่ทำกิจกรรมก็ให้คุณครูเนี่ยดูแลความเรียบร้อยการตอบคำถามของนักเรียนด้วยนะครับข้อที่2คุณครูให้นักเรียนร่วมกันทำแบบฝึกหัดนะครับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชในหน้าที่84ถึง86หลังจากนั้นเนี่ยให้ร่วมกันเฉลยคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะครับกิจกรรมนะครับวันนี้มีอยู่ทั้งหมด2ข้อไม่ยากวันนี้ตอนนี้นะครับให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางตอนนี้ให้หยิบแบบฝึกหัดของเราขึ้นมาได้เลยตอนนี้ให้หยิบแบบฝึกหัดของเราขึ้นมาได้เลยครับ เปิดไปใบงานนะครับการตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมในหน้าที่82ได้เลยกลุ่มไหนมีเสียงพูดกลุ่มไหนมีเสียงคุยนะครับกลุ่มไหนมีเสียงคุยขออนุญาตงดใช้เสียงนะครับจักรพรรดิหยิบแบบฝึกหัดของเราขึ้นมาได้แล้วครับแบบฝึกหัดของเราไปไหนทำไมไม่นำมาล่ะลูกไม่เป็นไรไปดูกับเพื่อนข้างๆนะทีนี้การทำแบบฝึกหัดพยายามทำไปทีละข้อนะครับขออภัยครับการตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมให้ทำไปทีละข้อแต่ละกลุ่มตอนนี้ให้ลองทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองดูนะครับให้ทำใบงานการตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมด้วยตนเองดูดูซิว่าหลังจากที่เราเรียนมาทั้งหมดแล้วในเรื่องนี้นะครับเด็กๆจะสามารถตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมได้หรือไม่นะครับปรึกษากันเบาๆเด็กๆครับเราไม่ใช้เสียงในการทำงานตอนนี้ใช้มือจับดินสอทำงานครับใช้มือจับดินสอทำงานเดี๋ยวครูจะเดินดูความเรียบร้อยว่าใครทำไม่ทำอ้าวปากกอนเร็วทำกิจกรรมหนูใช้ดินสอลูกไม่ใช้สิ่งนี้ทำใช้ดินสอครับลองตอบคำถามดูนะข้อแรกก็ดูว่าพืชของคนใดเจริญเติบโตได้ดีที่สุดใครไม่รู้ข้อมูลเปิดย้อนไปดูได้ว่าคนไหนนะครับว่าคนไหนเนี่ยจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีที่สุดมีเนื้อเรื่องบอกอยู่เมื่อเสร็จข้อ1แล้วข้อที่2ก็อ่านสถานการณ์ดูนะครับแล้วก็ตอบคำถามไม่ยากเลยนะครับเพราะเรียนมาหมดแล้วนะครับลองทำด้วยตนเองดูนะลองทำด้วยตนเองดูใครเขียนตรงไหนไม่ได้นะครับสามารถปรึกษาเพื่อนข้างๆได้หรือปรึกษาคุณครูได้เลยคนไหนลูก
5: หนูติ
1: ๊กไปแล้วเขียนต่อเพราะเพื่อนได้รับอะไรบ้างแสงกับอะไรและอะไรแสงและน้ำมาเขียนเลยแสงและน้ำเขียนเลยไปดูกับเพื่อนไปดูกับเพื่อนแล้วทำไปไม่เป็นไรทำไปไม่เป็นไรทำไปอ่านแล้วลองทำเองดูนะรอบนี้อ่านแล้วลองทำเองดูไม่ได้ยากเลยทำงานนั่งดีๆทำงานด้วยครับดินสอหนูทำงานเลยครับหน้า82ดูซิคนไหนทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีที่สุดแล้วแต่ความคิดเห็นนะครับบางคนอาจจะเหมือนก็ไม่เหมือนก็ได้ข้อที่2ลองอ่านโจทย์สิถ้าต้องการให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดีควรให้พืชได้รับอะไรได้รับจุดๆและจุดๆอย่างเหมาะสมโดยจุดๆทำให้พืชให้พืชได้ปริมาณที่เพียงพอไม่มากหรือน้อยเกินไปให้อะไรล่ะแล้ววางกระถางแล้ววางกระถางในบริเวณที่มีอะไรถึงเป็นคำสั้นๆลูกไม่ยากเติมคำไม่ยาวลองเติมดูนะลองเติมคำตอบดูแสงควรให้พืชได้รับอะไรแล้วแต่เดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันอีกทีตอนนี้ให้ลองทำกิจกรรมด้วยตนเองดูก่อน โอ้โหเสร็จแล้วเดี๋ยวนะพอพืชได้รับรดน้ำทุกวันได้รับรดน้ำทุกวันลองอ่านประโยคดูนะจักรพรรดิได้รับรดน้ำทุกวันและได้รับแสงเอ๊ประโยคแรกเนี่ยมันแปลกๆไหมควรตัดคำไหนออก
5: ควรต
1: ั
5: ดคำ
1: นั่นแหละได้รับน้ำและอะไรแค่นั้นแหละได้รับน้ำและแสงถ้าต้องการให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโตดีควรได้รับแสงและน้ำอย่างเหมาะสมโดยไม่มากเกินไปให้พืชเนาะมันประโยคนี้แปลกๆไหมประโยคนี้มันแปลกๆนะโดยจุดๆให้พืชในปริมาณที่เพียงพอให้อะไรล่ะให้อะไรที่ไม่มากหรือน้อยเกินไปให้อะไรให้น้ำก็เขียนน้ำสิไอ้ไม่มากเกินไปไม่ต้องลูกลบออกลบออกเขียนคำสั้นๆหรือคำว่าน้ำนะอันนี้ล่ะวางพืชในที่บริเวณที่อะไรมีอะไรมีแสงแสงเขียนแสงโดยจุดๆให้พืชในปริมาณที่เพียงพอไม่มากหรือน้อยเกินไปให้อะไรล่ะให้น้ำเขียนลงให้น้ำโอเคแล้ววางกระถางพืชในบริเวณที่มีอะไรมีแสงส่องถึงดูลองอ่านดูสิดูลองอ่านประโยคดูควรให้พืชได้รับน้ำและแสงอย่างเหมาะสมมันเป็นประโยคที่สมบูรณ์หรือยังน่าจะสมบูรณ์แล้วโดยจุดๆให้พืชในปริมาณที่เพียงพอไม่มากหรือน้อยเกินไปให้อะไรล่ะน้ำเขียนน้ำแล้ววางกระถางพืชในบริเวณที่มีอะไรแสงส่องถึงนั่นแหละถูกต้องเลยวางอะไรวางกระถางพืชในบริเวณที่มีอะไรแสงเขียนแสงหยุดเล่นก่อนลูกหยุดเล่นก่อนเหลือข้อ3จากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอะไรก็คือมีอะไรบ้างได้เลยอะไรจุดๆและอะไรน้ำและแสงน้ำและแสงไงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเขียนลงครับน้ำและแสงเราจึงควรดูแลให้พืชได้รับอะไรบ้างน้ำและแสงอย่างเหมาะสมเพื่อให้อะไรพืชเจริญเติบโตได้เขียนแค่นี้เองนี่อย่าลืมเขียนคำนี้ด้วยกลุ่มนี้ทำข้อ3ยังไม่ถึงตรงนี้เธอเสร็จแล้วเหรอหน้า82เสร็จแล้วรอก่อนมาจันเจ้าทำให้เสร็จลูกโดยแสงให้พืชในปริมาณที่เพียงพอไม่มากหรือน้อยเกินไปต้องเป็นอะไรแทนถ้าเป็นอะไรแทนต้องเป็นน้ำสิใช่ไหม
6: น้ำสองอันเลยเหรอ
1: ไม่ใช่โดยน้ำโดยรดน้ำรดน้ำให้พืชในปริมาณที่เหมาะสมมันจะเป็นประโยคต้นรดน้ำเช้าและรดน้ำเย็นในปริมาณที่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บก่อนลูกเก็บก่อนเก็บครับตอนนี้ถึงข้อไหนแล้วคะเด็กๆเสร็จแล้วหรือยังมาลูกโดยอะไรให้พืชในปริมาณที่เพียงพอไม่มากหรือน้อยเกินไปต้องทำอะไรครับรดอะไรรดน้ำรดน้ำพอพืชได้รับแสงและอะไรเนี่ยตรงนี้ยังขาดไปอยู่แสงและอะไรสิ่งที่จำเป็นมีอะไรกี่อย่างน้ำไงรดน้ำรดน้ำรดน้ำในปริมาณที่เพียงพอไม่มากเหลือกันไปวางกระถางพืชในบริเวณที่มีอะไรส่องถึงแสงส่องถึงเยี่ยมมากตรงนี้ล่ะจากกิจกรรมมิสรุปได้ว่าอย่างไรจุดๆๆและจุดๆๆเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชต้องเติมคำว่าอะไรบ้างแสงและอะไรแสงและน้ำไหมเราจึงควรดูแลให้พืชได้รับอะไรน้ำและ แสงยางเหมาะสมเอากลุ่ม4กลุ่ม4ทําอะไรลูกกลุ่ม4เล่นกันเบาๆกลุ่มนี้เรียบร้อยกลุ่ม4นะเล่นไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวเธอเอานั่งลงจักรพรรดิจะยืนทําไมเอาเก็บก่อนลูกไม่ต้องเหลาตอนนี้ยังไม่ใช่วิชาศิลปะเก็บลงไปก่อนครับเก็บเลยเดี๋ยวก็มีเสียงดังอีกเก็บเลยจักรพรรดิของเธอเนี่ยเก็บลงไปก่อนอ่ะเรียบร้อยยังครับเด็กๆกลุ่มไหนเสร็จแล้วให้ปรบมือ5ครั้งโอ้โหเห็นแค่กลุ่ม2ที่เสร็จแล้วแล้วกลุ่มอื่นๆล่ะกลุ่มอื่นเสร็จแล้วให้ปรบมือ5ครั้งไม่ตบโต๊ะครับฟังกติกาดีๆให้ปรบมือไม่ใช่ให้ตบโต๊ะนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับเด็กๆอ่ะมาตอบช่วยกันหน่อยซิว่าในข้อที่1เนี่ยพืชของเด็กคนใดจะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดครับแน่นอนก็จะเป็น2สายฟ้าเพราะว่าสายฟ้าเนี่ยทำให้พืชที่เขาดูแลเนี่ยได้รับอะไรบ้างได้รับน้ำและแสงนั่นเองส่วนคนอื่นๆนะครับแก้ไขให้ถูกต้องนะต้องเป็นสายฟ้านะครับเด็กๆเอ้ากลุ่ม3เก็บแบบฝึกหัดลงไปทำไมลูกเอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาก่อนคุณครูยังไม่ได้บอกให้เก็บแบบฝึกตรวจคำตอบไปพร้อมกันเลยนะครับเด็กๆใครทำถูกต้องแล้วนะครับก็ไปดูข้อต่อไปใครยังทำไม่ถูกต้องให้ดูคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็เขียนลงไปให้ถูกต้องนะครับต่อไปครับไปดูข้อที่2ถ้าต้องการให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดีจะมีแนวทางการดูแลพืชให้ได้รับสิ่งที่เหมาะสมอย่างไรถ้าต้องการให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดีควรให้พืชได้รับอะไรครับควรได้รับน้ำและอะไรน้ำและอย่างเหมาะสมโดยอะไรครับโดยรดน้ำประโยคต่อไปนะครับคำต่อไปนะครับต้องเขียนรดน้ำใครเขียนคำว่าน้ำสั้นๆให้เขียนคำว่ารดเพิ่มด้วยนะครับโดยรดน้ำให้พืชในปริมาณที่เพียงพอถ้าใครไม่ได้เขียนรดนะก็มันจะเป็นคำว่าน้ำเฉยๆนะครับก็ให้เขียนคำว่ารดลงไปด้วยนะตอนนี้ทุกกลุ่มนะครับดูข้อ2นะแล้วแก้ไขตามไม่ถูกต้องประกรณ์ดูของตนเองครับดูซิว่าเหมือนคุณครูไหมถ้าไม่เหมือนคุณครูให้ลบแล้วก็ทำให้เหมือนคุณครูครับไม่ต้องครับช่วงเวลาไม่ต้องเอาช่วงระยะเวลาออกเหลือให้คำว่าลดน้ำก็พอนะครับไม่มากหรือน้อยเกินไปและวางกระถางพืชในบริเวณที่มีอะไรส่องถึงมีอะไรส่องถึงครับมีแสงส่องถึงใครเขียนแสงแดดก็ได้นะครับเพิ่มให้นิดนึงได้ไม่เป็นไรนะครับขอให้เป็นแสงนะครับเดี๋ยวครูให้เวลาในการตรวจสอบนะครับคำตอบของตนเองนะครับตอนนี้ให้ดูคำตอบของตนเองนะแล้วแก้ตามนะครับกลุ่ม2 2คนนี้เล่นอะไรอยู่ลูกหนูดูตามก่อนนะดูตามก่อนแล้วแก้ไขให้ถูกต้องเด็กๆปลายทางนะครับตอนนี้ก็สามารถดูคำตอบจากคุณครูได้เลยนะครับถ้าเจอข้อไหนที่ผิดนะครับก็ให้แก้ตามได้เลยนะครับตอนนี้นะครับทุกกลุ่มนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางน่าจะแก้ไขเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับข้อถัดไปจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไร2คำนี้2คำแรกเติมคำว่าอะไรลูกเติมคำว่าอะไรครับเติมคำว่าอะไรจุดๆๆและจุดๆๆเติมคำว่าอะไรครับ
5: น้ำและแสง
1: น้ำและแสงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเราจึงควรดูแลให้พืชได้รับน้ำและแสงอย่างเหมาะสมเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ตอนนี้ให้แก้ไขให้เรียบร้อยนะครับ ่ะตอนนี้ยังพอมีเวลาตอนนี้ยังพอมีเวลาแบบประเมินตนเองในหน้าที่83ลูกดูสิใครยังทำข้อไหนไม่เสร็จตอนนี้ให้ทำให้เสร็จด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะตรวจงานย้อนหลังนะส่วนคนที่ทำแบบประเมินตนเองเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆทุกคนหันหน้ามาที่คุณครูครับกลุ่ม C หันหน้ามาทุกกลุ่มครับหันหน้ามาต่อเดี๋ยวเราไปดูนะครับแบบฝึกหัดในหน้าที่84และ86นะครับมาดูกันที่ข้อแรกห้ามสองแห่งมีลักษณะแตกต่างกันดังนี้นะครับอ้าวไหนอ่านประโยคนะครับข้างล่างของถ้ำแห่งที่1ให้ฟังหน่อยทุกคนเลยเด็กๆทุกกลุ่มอ่านประโยคที่อยู่ข้างใต้ของถ้ำแห่งที่1ให้ฟังหน่อยครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างอ้าว3 2 1
5: ถ้ำแห่ง
1: ไม่มีส่องเข้าไปได้มีการภายในถ้ำตลอดเวลามีลำธารไหลผ่านถ้ำแห่งแรกนะครับถ้ำแห่งที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นถ้ำที่เป็นยังไงไม่มีแสงเนี่ยสามารถส่องเข้าไปได้จึงมีการทำอะไรลงไปติดหลอดไฟฟ้านะครับเพื่อให้มีอะไรเพื่อให้มีแสงเกิดขึ้นภายในถ้ำนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอะไรไหลผ่านลำธารลำธารก็คืออะไรครับลำธารก็คืออะไรลำธารก็คือน้ำนั่นเองนะครับน้ำที่อยู่ในถ้ำนั่นแหละนะครับไปดูภาพที่2ไปดูภาพขวามือทุกคนชี้ไปที่ภาพขวามือครับชี้ไปที่แบบฝึกหัดตนเองนะแล้วอ่านประโยคพร้อมกันครับ3 2 1

ในถ้ำน้ำฝนเดี๋ยวครูอ่านทบทวนให้อีกรอบนะครับถ้ำแห่งที่2เพดานถ้ำเนี่ยมีการยุบตัวลงแสงจากดวงอาทิตย์ส่องเข้าไปในถ้ำได้นะครับแล้วก็มีน้ำฝนนะครับน้ำฝนที่ตกลงมานะครับเข้าไปภายในถ้ำนี้ได้นะครับแล้วถามว่าพืชจะสามารถเจริญเติบโตอยู่ในถ้ำแห่งใดได้เพราะเหตุใดนะครับถ้าใครบอกว่าเป็นถ้ำแห่งที่1เท่านั้นนะครับเป็นช่องแรกแห่งที่2เท่านั้นก็จะเป็นนะครับบรรทัดที่2บรรทัดที่3ทั้งแห่งที่1และ2นะครับแล้วให้เหตุผลด้วยว่าเพราะเหตุใดนะครับไปดูกันต่อนะเดี๋ยวค่อยทำนะครับเด็กๆเดี๋ยวค่อยทำไปดูข้อที่2ในหน้าที่85ดูภาพข้างๆลูกหน้า85ก็จะมีพืชต้นที่1วางไว้ใกล้หน้าต่างได้รับแสงทั้งวันมีการรดน้ำอยู่บ่อยๆนะครับทำให้มีน้ำขังตลอดเวลาเมื่อผ่านไป1สัปดาห์พืชต้นที่1เนี่ยมีใบหรือใบสีเหลืองแล้วลำต้นเน่าลงนะครับอีกอันนึงพืชต้นที่2นี้วางไว้ในที่มืดแล้วก็มีการรดน้ำทุกเช้าเวลาผ่านไป1สัปดาห์เช่นกันนะครับพืชต้นที่2นี้ลำต้นผอมและยืดยาวลำต้นและใบมีสีเขียวออกขาวครับ 2.1 ถามว่าผ่านไป1สัปดาห์พืชทั้ง2ต้นมีลักษณะเช่นนั้นเพราะเหตุใดนะครับจึงมีใบสีเหลืองและลำต้นเริ่มเน่านะครับก็ลองให้ผลดูนะครับแล้วก็เพื่อต้นที่2ลำต้นผอมยืดยาวลำต้นและใบมีดอกขอไปครับลำต้นและใบมีสีเขียวออกขาวเพราะเหตุใดนะครับแล้วก็ 2.2 นะครับถ้ากะทิจะปลูกพืชในครั้งถัดไปหรือครั้งต่อไปกะทิควรทำอย่างไรให้ต้นพืชต้นนี้เจริญเติบโตอยู่ได้นะครับลองให้ผลดูนะ

0: ทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองดูนะครับเปิดไปหน้าที่80 4เริ่มทำแบบฝึกเลยทำดูสานันตะวันตะวันดูสถานการณ์มีถ้ำอยู่2แห่งใช่เอาแล้วดูว่าถ้ำไหนอ่านสิเธอจะมองหน้าครูทำไมเธออ่านพืชจะสามารถเจริญเติบโตอยู่ได้ในถ้ำแห่งไหนลองให้เหตุผลดูเอาเขียนเขียนเขียนเขียนกิตตินันทำงานโลกอีฟจะชวนเพื่อนคุยบ่อยหนูทำงานตนเองไปเขียนเหตุผลด้วยเพราะอะไรทำไมถ้ำแห่งที่2เนี่ยถึงเหมาะสมนั่งลงอ้าวต้นหอมทำงานลูกดูซิว่าเป็นถ้ำแห่งไหนทำไปทีละข้อจิตติพัฒน์มาช่วยกันดูทำไหนทำไหนนั่งดีๆจักรพรรดิเอาเก้าอี้เข้าไปไปดูก่อนต้องเป็นอะไรต้องเป็นอะไรทำแห่งไหนถ้าเลือกได้แล้วก็ลองให้เหตุผลดูหนูทำได้ลูกเลือกทำแห่งที่ไหนให้เหตุผลด้วยเขียนเหตุผลด้วยครับกลุ่ม5เริ่มทำงานครับเริ่มทำงานเพราะอะไรลองเขียนเหตุผลดูเขียนเหตุผลสั้นๆก็ได้ไม่ต้องยาวเขียนได้เขียนได้เราเรียนมาหมดแล้วลูกเราเรียนมาหมดแล้วคุณมา84เธอเสร็จแล้วเหรออ๋อเรียบร้อยถ้างั้นไปดูหน้านี้ทำไงต่อตอบคำถามดูสิใครเสร็จหน้า84แล้วอ่านสถานการณ์หน้า85นะอ่านสถานการณ์หน้า85แล้วก็ตอบคำถามต่อเลยเอาเขียนได้รับอะไรเพราะอะไร
1: ได้รับ
0: เศษให้เพื่อนคิดให้หนึ่งให้เพื่อนคิดดูส่วนของเราดูคุณครูให้บอกว่าดูสถานการณ์ว่าแต่ละต้นเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยต้นแรกเป็นแบบนี้ผ่านไป1สัปดาห์เป็นอย่างนี้ต้น2วางไว้แบบนี้ผ่านไป1สัปดาห์เป็นแบบนี้เธอก็ดูว่าข้อ 2.1 เนี่ยพืชต้นที่1มีใบเหลืองและต้นเริ่มเน่ามันเพราะอะไรมีเหตุผลอะไร
1: ว่าไม่ได้ทำ
0: ก็ลองดูว่าไม่ได้ทำอะไรนี่ได้รับแสงทั้งวันและรดน้ำบ่อยๆให้มีน้ำขังนี่ไงเพราะอะไรเพราะมีอะไรอยู่เพราะมีน้ำขังตลอดเวลาเขียนลงแค่นั้นแหละเหมือนเอาสถานการณ์มาเขียนเฉยๆไม่ยากเลยหรือว่าลดน้ำมากเกินไปเธอนี่ทำงานครับทำหน้า85เสร็จแล้วหรอไหนนี่ไงหน้า86ลูกลองเขียนเหตุผลซิว่าพืชต้นที่1พืชต้นที่2เนี่ยเป็นยังไงทำงานครับใจพึกใจพึกทำงานต้นเหลืองเนี่ยเพราะต้นเหลืองได้เน่ามันเพราะอะไรเปิดไปดูสิเพราะอะไรเห็นนี่อันนี้กระถางแรกกระถางแรกดูนะรดน้ำบ่อยๆเห็นไหมผ่านไป1สัปดาห์ปุ๊บมีใบเหลืองแล้วต้นเริ่มเน่าด้วยอ่านก่อนคือต้น2บอกว่าวางนี่ที่มืดรดน้ำทุกเช้ารดน้ำทุกเช้าผ่านไป1สัปดาห์ลำต้นผอม

0: ยืดยาวสีเขียวออกขาวทีนี้ก็มาตอบคำถามดูว่า1สัปดาห์เนี่ยทำไมต้นพืชถึงเป็นเช่นนั้นอันแรกบอกว่าใบเหลืองแล้วลำต้นเริ่มเน่าเพราะอะไรเพราะว่าทำอะไรมากเกินไปลดน้ำมากเกินไปเขียนได้ไหมเขียนได้ดีมากทำงานลูกทำงานพลิกไปดูนะพลิกไปดูสถานการณ์ได้นะพลิกไปดูสถานการณ์ได้เขียนยางธนพรนั่นยังไม่เขียนเลยทำงานครับอันนี้ให้ผลเสร็จยังเนี่ยเพราะว่าถ้ำทั้งสองเป็นไงมีอะไรมีแสงเขียนสิครับมีแสงมีแสงและอะไรแสงและมีแสงและน้ำนั่นแหละมีแสงและน้ำทีนี้ไปดูหน้า85ดูสถานการณ์แล้วใช่ไหมดูไปแล้วแหละทีมาดูว่าพืชกระถางแรกหรือต้นที่หนึ่งเนี่ยมีใบเหลืองเริ่มเน่าเนี่ยเพราะเหตุใดเพราะว่าทำอะไรกับเขาเพราะอะไรเนี่ยวางไว้กลางหน้าต่างวางไว้ใกล้หน้าต่างได้รับแสงทั้งวันและรดน้ำบ่อยๆให้มีน้ำขังเนี่ยให้มีน้ำขังตลอดเวลาแสดงว่าเป็นไงมีการรดน้ำเป็นไงมีการรดน้ำมากเกินไปก็เขียนเหตุผลสิเริ่มเน่าเพราะอะไรได้รับการรดน้ำมากเกินไปรดน้ำมากเกินไปเขียนนั้นเองยิบเขียนสิลูกอย่าชวนเพื่อนคุยหนูเขียนสิลูกต้นแรกใบเหลืองเริ่มเน่าแล้วเพราะอะไรเพราะอะไรย้อนกลับไปดูนี่เพราะอะไรได้รับแสงทั้งวันรดน้ำบ่อยๆให้มีน้ำขังตลอดเวลาน้ำขังตลอดเวลาแสดงว่าเป็นยังไงมีการเป็นไงรดน้ำเป็นไง
1: มากเกินไป
0: รดน้ำมากเกินไปเขียนลงแล้วก็มาดูต้นที่สองด้วยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะอะไรกลุ่มนี้หน้า86เสร็จยังครับวันใหม่ทำงานเร็วมากตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบฝึกหัดทุกหน้าเลยนี่แบบประเมินตนเองยังไม่ได้ทำย้อนหลังด้วยทำย้อนหลังด้วยทำย้อนหลังด้วยดีมากลูกเดี๋ยวรอเพื่อนนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนหลายๆคนนะครับถึงข้อ 2.2 แล้วอีกนิดเดียวลูก 2.2 ในหน้าที่86นะครับตะวันลองคิดเองดูลูกตะวันลองคิดเองตะวันลองคิดเองว่าจะต้องทำยังไงในอ่านสิถ้าอะไรจะปลูกพืชในครั้งต่อไปกะทิควรทำอย่างไรให้พืชที่ปลูกจะเริ่มเติบโตและอยู่รอดเขียนได้เลยเขียนได้เลยดีมากดีมากรดน้ำให้เพียงพอและอะไรวางไว้ในที่ที่มีใบให้แล้วนี่ใบให้แล้วเขียนครับลูกเขียนครับเรียบร้อยไหมเด็กๆทุกคนถ้ายังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้ำทั้งสองแห่งนะครับถ้ำแรกนะครับก็ได้บอกข้อมูลไปแล้วเนาะว่าถ้ำแรกเนี่ยไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์ส่องเข้าไปจึงมีการติดตั้งหลอดไฟฟ้าแล้วก็มีลำธารไหลผ่านนะครับส่วนถ้ำที่สองเนี่ยก็เป็นเพดานถ้ำที่ยุบตัวลงมีแสงจากดวงอาทิตย์ส่องเข้าไปพร้อมกับมีน้ำฝนเข้าไปในถ้ำนี้ได้นะครับแล้วพืชจะสามารถเจริญเติบโตอยู่ในถ้ำแห่งใดได้ แห่งไหนโลกอ้าวทุกคนตอบว่าถ้ำแห่งที่เท่าไหร่
2: 2
0: ถ้ำแห่งที่2ใช่ไหมแต่คำตอบที่ถูกต้องนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือทั้งแห่งที่1และ2เพราะเหตุใดทำไมถึงเป็นถ้ำแห่งที่1และ2นะครับ
1: มีน้ำและมีแสง
0: เพราะภายในถ้ำทั้ง2เนี่ยก็จะมีทั้งแสงแล้วก็น้ำใช่ไหมอ้าวถ้ำแรกมีแสงได้จากอะไรแสงจากหลอดไฟฟ้าเด็กๆรู้ไหมว่าหลอดไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้เช่นกันนะเพราะถือว่าเป็นแสงอีกรูปแบบนึงนะครับอันนี้คุณครูให้เกร็ดความรู้ไปนะครับว่าแสงเนี่ยแสงจากหลอดไฟฟ้าแสงจากอะไรก็ตามนะครับก็มีผลทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับเด็กๆเขียนแค่ประโยคบนก็พอนะเขียนแค่ประโยคบนก็พอว่าภายในถ้ำทั้งสองนี้มีทั้งน้ำและแสงก็ได้นะครับเขียนแค่นี้พออ่ะตอนนี้นะครับก็ให้เวลาในการแก้ไขคำตอบไม่ถูกต้องนะครับตะวันกับดูครับแก้ไขให้ถูกต้องตามอย่าเพิ่งเล่นครับอย่าเพิ่งเล่นเวลาว่างค่อยไปเล่นค่อยไปวาดนะลูกแก้ไขตามไม่ถูกต้องเขียนสั้นๆว่าทั้งสองแห่งมีน้ำและแสงก็พอนะครับเขียนสั้นๆอย่าลืมแก้ให้ถูกต้องด้วยนะไปต่อครับในหน้าที่85เนี่ยก็อ่านสถานการณ์ให้แล้วนะครับก็คือพืชต้นแรกวางไว้ใกล้ริมหน้าต่างได้รับแสงและน้ำนะครับแต่ว่ามีการรดน้ำบ่อยๆจนน้ำท่วมขังทำให้พืชเนี่ยมีใบเหลืองและลำต้นเริ่มเน่านั่นเองส่วนกระถางที่2หรือพืชต้นที่2นะครับวางไว้ในห้องมืดแล้วก็มีการรดน้ำอยู่ทุกๆเช้านะครับพืชต้นนี้ลำต้นผอมและยืดยาวลำต้นและใบมีสีเขียวออกขาวครับทีนี้มาดูคำตอบนะครับผ่านไป1สัปดาห์พืชทั้ง2ต้นมีลักษณะเช่นนั้นเพราะพืชต้นที่1มีใบเหลืองและลำต้นเริ่มเน่าเพราะอะไร 2.1 เด็กๆดูหน้า86แล้วดูคำตอบของตัวเองซิว่า 2.1 ในหน้าที่86เนี่ยตอบว่ายังไงลูกเพราะพืชได้รับแสงและน้ำที่มากจนเกินไปนะครับอย่าลืมเขียนคำว่าแสงด้วยนะอย่าลืมเขียนคำว่าแสงด้วยเพราะว่าวางไว้ริมหน้าต่างตลอดเลยไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายไปที่อื่นฉะนั้นพืชได้รับแสงและน้ำที่มากจนเกินไปจึงทำให้พืชต้นแรกใบเหลืองและลำต้นเริ่มเน่านั่นเองตะวันแก้ไขคำตอบให้ถูกต้องด้วยนะครับเก็บครับไม่งั้นครูจะยึดนะแก้ไขคำตอบไม่ถูกต้องครับให้เขียนทั้งน้ำและแสงที่มากเกินไปนะครับเขียนสั้นๆก็ได้ตอนนี้นะครับเด็กๆไปทางก็สามารถแก้ไขคำตอบไปตามคุณครูได้เลยนะไปต่อนะครับเสร็จหรือยังครับให้เขียนแค่ว่าแสงและน้ำที่มากจนเกินไปก็พอก็ได้นะครับเขียนสั้นๆไม่ต้องยาวเนาะไปต่อครับยังอยู่ที่ข้อ 2.1 อยู่นะแต่เป็นพืชต้นที่2ลำต้นผอมและยืดยาวลำต้นและใบมีสีเขียวออกขาวเพราะอะไรครับเพราะต้นพืชนี้อยู่ในที่ไหนเพราะพืชเนี่ยไม่ได้รับแสงนั่นเองเขียนสั้นๆแค่นี้พอแต่มีการรดน้ำที่เพียงพอนะเพราะว่ารดแค่ช่วงเช้านะครับก็รดที่พอดีอยู่นะครับไม่ได้ถึงกับว่ารดน้ำให้ท่วมขังนะครับมีการรดทุกๆเช้านะครับแต่ผิดที่ว่านำพืชไปวางไว้ในที่มืดนั่นเองนะครับทำให้ไม่ได้รับแสงเขียนแค่ว่าพืชไม่ได้รับแสงครับเรียบร้อยไหมครับน่าจะเรียบร้อยกันทุกคนนะครับไปต่อ 2.2 ลูก ถ้าจะปลูกพืชในครั้งต่อไปกะทิควรทำอย่างไรให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโตและอยู่รอดได้เพราะอะไรครับเพราะจะต้องให้ดูแลพืชเนี่ยให้ได้รับน้ำและแสงอย่างเหมาะสมก็เพียงพอแล้วเขียนสั้นๆว่าได้รับน้ำและแสงอย่างเหมาะสมก็พอนะครับแก้ไขนะครับคำตอบของตนเองให้ถูกต้องนะครับแก้ไขคำตอบเลยนะเด็กๆอย่าลืมแก้ไขคำตอบของตนเองให้ถูกต้องนะครับน่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เวลาอีกสักครู่หนึ่งนะครับเรียบร้อยไหมครับเขียนสั้นๆลูกเขียนแค่ว่าได้รับน้ำและแสงอย่างเหมาะสมก็พอน่าจะเรียบร้อยนะน่าจะเรียบร้อยนะครับอธิบายผลนิดนึงพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในถ้ำที่มีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรนะภายในถ้ำเนี่ยควรเป็นยังไงอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงภายในถ้ำควรเป็นยังไงต้องมีอะไรครับตะวันบอกครูสิต้องมีแสงและน้ำยางเพียงพอหรือเหมาะสมนั่นเองเรามาดูกันนะครับสภาพแวดล้อมเนี่ยข้างในจะต้องเป็นอย่างไรนะครับนั่นก็คือจะต้องมีแสงส่องเข้าถึงภายในถ้ำแล้วก็จะต้องมีน้ำที่พอเหมาะนั่นเองนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับเด็กๆหากฝนตกหนักทำให้น้ำเนี่ยท่วมภายในถ้ำเป็นระยะเวลานานๆพืชจะมีการเจริญเติบโตหรือไม่อย่างไรคิดว่าข้อนี้ควรตอบอย่างไรลูกถามว่าพืชจะเจริญเติบโตได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้ขอเหตุผลหน่อยว่าทำไมตอบพร้อมกันว่าได้รับน้ำเป็นไงได้รับน้ำมากเกินไปน้ำท่วมน้ำท่วมลูกไม่ใช่น้ำแล้งนะพืชได้รับน้ำมากเกินไปทำให้พืชเจริญเติบโตไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะใดต้นพืชของกะทิจึงเจริญเติบโตได้ไม่ดีนะครับขอเฉลยแล้วกันเพราะกะทิดูแลให้พืชได้รับน้ำและแสงที่ไม่เหมาะสมนั่นเองครับแล้วถ้าเราดูแลพืชต้นนี้ให้เจริญเติบโตไปเรื่อยๆเด็กๆคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อไหมมีประโยชน์อย่างไรไหนขอให้ผลหน่อยมีประโยชน์อย่างไรตะวันนะตะวันมีประโยชน์อย่างไรถ้าดูแลจนโตไปเรื่อยๆเลยมีประโยชน์อย่างไรครับตอบได้ไหมตอบว่ามีประโยชน์อย่างไรครับ
3: เอา
0: ตามความคิดเห็นตัวเองเลยมีประโยชน์อย่างไร
3: พืชจะได้พัดลม
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากขออีกกลุ่มสุดท้ายนะกลุ่ม4มีประโยชน์อย่างไรโลก
3: เอามากินเป็นอาหารได้ครับ
0: นำไปเป็นอาหารได้ขอบคุณมากครับไปดูเฉลยกันเลยนะมีประโยชน์นะครับก็เราเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากพืชเหล่านั้นได้อย่างเช่นการปลูกไว้รับประทานหรือไว้ขายหรือการปลูกดอกไม้ให้เรารับชมความงามนะครับนำไปใส่แกงกันแล้วก็ปลูกผลไม้จนมีผลไว้รับประทานได้เช่นเดียวกันนะครับสรุปกิจกรรมเด็กๆทุกคนสรุปกิจกรรมให้คุณครูฟังหน่อยครับพร้อมกัน3 2 1ที่จำเป็นเติบโตของพืชจึงควรดูแลพืชให้ได้รับน้ำและแสงอย่างนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ที่ว่าเราก็กลับไปดูแลต้นพืชของเราให้ได้รับน้ำและแสง อย่างเหมาะสมนะครับ

0: กิจกรรมในครั้งถัดไปนะครับจะเป็นในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในตอนแรกนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียม1วิดิทัศน์นะครับการเปลี่ยนแปลงขนาดการเจริญเติบโตของพืชนะครับของต้นทานตะวันนั่นเอง2ใบงานนะครับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในหน้าที่90ถึง91นั่นเองครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ของครูแบงก์ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เป็นหมดทุกความครับ
2: บ๊ายบาย

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนอารมณ์ไหนนะ
2: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
1: ภูผาเราอยู่ตรงนี
3: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
1: โอ้ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
2: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
3: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
2: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
1: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
2: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชา
1: คณ
0: ิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
2: หมดทำความเคารพ
0: สวัสดีเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าเด็กๆคงสบายดีนะครับสบายดีไหมครับ
3: สบายด
0: ีนะจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรใครจำได้บ้างเอ่ยเจ้านายครับ
2: การบอกและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาครับ
0: ในช่วงเวลาอะไรเอ่ย
2: เช้ากลางวันครับ
0: ในช่วงเวลากลางวันใช่ไหมครับในครั้งนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะแต่เป็นช่วงกลางคืนนะครับนั่นก็คือในเรื่องการบอกและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาช่วงกลางคืนนั่นเองนะครับเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรกันได้บ้างนะอย่างแรกเด็กๆจะต้องบอกและแสดงเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงเวลากลางคืนได้นะครับ2จะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ให้ถูกต้องนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทบทวนในเรื่องของการบอกเวลาในช่วงกลางวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกานะครับว่าเด็กๆยังคงจำได้ไหมว่าถ้าหน้าปัดนาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขนั้นเข็มยาวชี้ตัวเลขนี้เราจะอ่านว่าอย่างไรในช่วงกลางวันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเด็กๆว่าเด็กๆยังคงจำกันได้หรือไม่นะในช่วงเวลากลางวันเริ่มต้นที่เวลาใดครับ6นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลข6เข็มยาวชี้ตัวเลข12ในลักษณะนี้นะครับในที่นี้เราจะไม่พิจารณาเข็มวินาทีนะถ้าเข็มยาวหมุนครบ1รอบนั่นหมายความว่าเวลาผ่านไป1ชั่วโมงหรือระยะเวลาเป็น1ชั่วโมงนั่นเองนะครับเด็กๆจะเห็นว่าตอนนี้นะครับเข็มสั้นเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่เรียบร้อยแล้วจากชี้ตัวเลข6เปลี่ยนไปชี้ตัวเลข7นะครับและเข็มยาวชี้ตัวเลข12ในลักษณะนี้เราอ่านว่าอะไรครับในช่วงกลางวัน7นาฬิกานั่นเองนะครับหวังว่าเด็กๆตอนนี้น่าจะมาโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าเข็มยาวหมุนไปอีก1รอบนะครับเวลาผ่านไปอีก1ชั่วโมงเด็กๆลองสังเกตสิครับว่าตอนนี้นั้นเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดครับ
1: 8
0: เข็มยาวล่ะครับ
1: 12
0: อ่านว่าอะไรครับ
1: 8นาฬ
0: ิกานั่นเองตอนนี้เด็กๆทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติใช่ไหมเอ่ย8นาฬิกานะลองทดสอบนะครับว่าจำได้ไหมเข็มยาวหมุนไป1รอบแล้วหมุนไปอีก1รอบเป็น2รอบแสดงว่าเวลาผ่านไปกี่ชั่วโมงเนี่ยลูกอ๋อ2ชั่วโมงนะครับเอ๊ะเด็กๆครับตอนนี้เวลาใดครับ
1: 10
0: กี่นาฬิกาเอ่ย
1: 10นาฬ
0: ิ
1: กา
0: 10นาฬิกานั่นเองนะครับเพราะว่าเข็มสั้นชี้ตัวเลข10เข็มยาวชี้ตัวเลข12ในเวลากลางวันอ่านว่า10นาฬิกาซึ่งเด็กๆก็น่าจะทำอะไรครับ
1: เร
0: ียนหนังสืออยู่นะครับถ้าเข็มยาวหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆจนเข็มยาวและเข็มสั้นนะมาทับซ้อนกันในลักษณะนี้และชี้ตัวเลข12เราอ่านว่าอะไรครับ
1: 12นาฬิกา
0: อ่านว่า12นาฬิกานะครับเวลาเที่ยงตรงนั่นเองนะครับเด็กๆทำอะไรครับ
1: กินข้าวรับประทานอาหาร
0: รับประทานอาหารกลางวันใช่ไหมเอ่ยและถ้าเวลาผ่านไป1ชั่วโมงเข็มยาวหมุนไป1รอบในลักษณะนี้เราอ่านว่ากี่นาฬิกาครับ
1: 13
0: นาฬิกานะในเวลากลางวันนะครับเราอ่านว่า13นาฬิกานะเพราะถึงแม้ว่าเข็มสั้นจะชี้ตัวเลข1เข็มยาวชี้ตัวเลข12เราจะไม่อ่านว่า1นาฬิกาในเวลากลางวันนะครับเราจะอ่านว่า13นาฬิกาซึ่งอาจคิดจากการนำ12 + 1นั่นเองนั่นคือนำ12

0: บวกด้วยตัวเลขที่เข็มสั้นชี้นั่นเองซึ่งในที่นี้ก็คือ1อ่านว่า13นาฬิกานะครับลองทดสอบเด็กๆดูนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเด็กๆอ่านถูกต้องไหมนะกี่นาฬิกาครับเด็กๆ10
1: นาฬิกา
0: ในเวลากลางวันอ่านว่า16นาฬิกานั่นเองนะครับจะเห็นว่าเข็มสั้นชี้ตัวเลข4เข็มยาวชี้ตัวเลข12อ่านว่า16นาฬิกาซึ่งอาจคิดจากการนำ12บวกด้วย4นั่นคือจะได้16นั่นเองอ่านว่า16นาฬิกานะครับและถ้าเวลานี้ล่ะเด็กๆลองดูสิเราอ่านว่าอะไรครับตอนนี้เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับ
1: กลางค
0: ื
1: น
0: 18นาฬิกาเป็นเวลากลางคืนเรียบร้อยแล้วว่าแต่เราจะเริ่มอ่านอย่างไรถ้าเป็นเวลากลางคืนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการอ่านเวลาในช่วงเวลากลางคืนกันนะครับว่าเราจะอ่านอย่างไรนะครับมาดูกันเลยครับมาดูนะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าการอ่านเวลาในช่วงเวลากลางคืนเราจะเริ่มต้นที่18นาฬิกาใช่ไหมครับ18นาฬิกาถึงก่อน6นาฬิกานะเราจะเป็นเวลาอะไรครับเป็นเวลาอะไรครับเป็นเวลากลางคืนนะเริ่มต้นที่18นาฬิกานะครับ10นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดครับตัวเลข6นะเข็มยาวชี้ตัวเลข12นะครับอ่านว่า18นาฬิกาในเวลากลางคืนนะถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปนะครบ1รอบนะครับหรือหมุนไปครบ1รอบในลักษณะนี้จะเห็นว่าอะไรครับจะเห็นว่าตอนนี้เข็มสั้นเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่ใช่ไหมครับแสดงเวลาใดครับ19นาฬิกานั่นเองนะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่า18นาฬิกาใช่ไหมครับผ่านไป1ชั่วโมงก็จะต้องเป็น19นาฬิกานั่นเองนะครับเวลานี้เด็กๆทำอะไรครับ19นาฬิกาน่าจะรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับบางคนอาจจะเริ่มเข้านอนเรียบร้อยแล้วนะหรืออาจจะดูโทรทัศน์นะครับถ้าเข็มยาวหมุนไปครบ1รอบเวลาผ่านไปอีก1ชั่วโมงในเวลากลางคืนเราอ่านว่าอะไรครับเด็กๆ20นาฬิกานั่นเองนะเพราะว่าอะไรครับเมื่อสักครู่นี้19นาฬิกาใช่ไหมเวลาผ่านไป1ชั่วโมงเข็มยาวหมุนไปครบ1รอบนะครับตอนนี้เข็มสั้นชี้ตัวเลข8เข็มยาวชี้ตัวเลข12อ่านว่า20นาฬิกานะครับเพราะว่าเลยหลังเที่ยงวันมากี่ชั่วโมงเอ่ยเลยหลังเที่ยงวันมา8ชั่วโมงนะครับนั่นก็คือนํา12บวก8ก็จะได้20นาฬิกานั่นเองนะครับเยี่ยมมากนะเวลานี้เด็กๆทำอะไรครับ
1: เข้านอน
0: เรียบร้อยแล้วนะผ่านไป1ชั่วโมงนะครับเข็มยาวหมุนไปครบ1รอบในลักษณะนี้นะครับตอนนี้เข็มสั้นเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่จากชี้ตัวเลข8เป็นชี้ตัวเลข9ในเวลากลางวันในเวลากลางคืนเราอ่านว่าอะไรครับเด็กๆอ่านว่า21นาฬิกานะครับเข็มสั้นชี้ตัวเลข9เข็มยาวชี้ตัวเลข12ในเวลากลางคืนอ่านว่า21นาฬิกานะครับตอนนี้เด็กๆก็น่าจะเริ่มหลับสนิทแล้วนะเวลาผ่านไปอีก1ชั่วโมงเข็มยาวหมุนไป1รอบนะครับในลักษณะนี้จะเห็นว่าตอนนี้เข็มสั้นเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่เปลี่ยนจากชี้ตัวเลข9เป็นชี้ตัวเลข10นะครับเข็มยาวชี้ตัวเลข12อ่านว่าอะไรครับในเวลากลางคืน
1: 22
0: อ่านว่า
1: 22
0: นาฬิกานั่นเองนะครับเวลาผ่านไปอีก1ชั่วโมงเข็มยาวหมุนไป1รอบในลักษณะนี้นะครับอ่านว่าอะไรครับเด็กๆอ่านว่า23นาฬิกานะครับเพราะว่าเข็มสั้นชี้

0: ัวเลข11เข็มยาวชี้ตัวเลข12นะครับอ่านว่า23นาฬิกานะเวลาผ่านไปอีก1ชั่วโมงเป็นเวลาสิ้นสุดของวันนั้นและเป็นเวลาเริ่มต้นใหม่ของวันใหม่นะครับพร้อมกันในขณะเดียวกันนะฉะนั้นจะได้ใน2ลักษณะนั่นก็คือ24นาฬิกาหรือ0นาฬิกาก็ได้นะครับเวลาผ่านไปอีก1ชั่วโมงเข็มยาวเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่เข็มยาวเคลื่อนที่ไป1รอบนะหมุนครบ1รอบจะเห็นว่าเข็มสั้นก็จะเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่นะครับจากชี้ตัวเลข12เป็นชี้ตัวเลข1แล้วอ่านว่าอะไรครับอ่านว่า1นาฬิกานะหรือเราอาจจะเคยได้ยินพ่อแม่พูดว่าตี1ใช่ไหมแต่ในทางคณิตศาสตร์เราจะอ่านว่า1นาฬิกานะครับเวลาผ่านไปอีก1ชั่วโมงตอนนี้กี่นาฬิกาแล้วครับเด็กๆ อ๋อ2นาฬิกาใช่ไหมเข็มสั้นชี้ตัวเลข2เข็มยาวชี้ตัวเลข12ในเวลากลางคืนเราอ่านว่า2นาฬิกานะครับเข็มยาวหมุนครบ1รอบเวลาผ่านไปอีก1ชั่วโมงใช่ไหมครับอ๋อเวลาผ่านไปอีก1ชั่วโมงเด็กๆคิดว่าตอนนี้เวลาใดครับ3นาฬิกานั่นเองเพราะเข็มสั้นชี้ตัวเลข3เข็มยาวชี้ตัวเลข12นะครับอ่านว่า3นาฬิกานะหรืออาจจะเคยได้ยินผู้ปกครองพูดว่าตี3นั่นเองนะครับเวลาผ่านไปอีก1ชั่วโมงนะครับตอนนี้เด็กๆจะสังเกตว่าอะไรครับเข็มสั้นชี้ตัวเลข4เข็มยาวชี้ตัวเลข12อ่านว่าอะไรครับ4นาฬิกานั่นเองนะครับเพราะว่าเข็มสั้นชี้ตัวเลข4เข็มยาวชี้ตัวเลข12นะตอนนี้มีใครตื่นแล้วบ้างเอ่ยมีบางคนเริ่มตื่นนอนแล้วนะตื่นแต่เช้าเลยนะครับเข็มยาวหมุนไปอีก1รอบนะครับจะเห็นว่าเข็มสั้นชี้ตัวเลข5เข็มยาวชี้ตัวเลข12อ่านว่าอะไรครับ5นาฬิกานั่นเองนะครับเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน5นาฬิกาลูกเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนกลางคืนนะ5นาฬิกาหรือที่ผู้ปกครองชอบพูดว่าตี5เป็นเวลากลางคืนอยู่นะครับเข็มยาวหมุนไปอีก1รอบครบ1รอบพอดีนะเด็กๆสังเกตว่าตอนนี้กี่นาฬิกาครับ6นาฬิกาเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนแล้วเป็นเวลากลางวันแล้วนะครับเป็นจะเห็นว่าในเวลากลางคืนจะเริ่มต้นที่18นาฬิกาถึงก่อน6นาฬิกานะครับถ้าเป็น6นาฬิกาจะเป็นเวลากลางวันแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวครูจะทดสอบเด็กๆว่าเด็กๆ เข้าใจหรือไม่นะจากการอ่านเวลาจากหน้าปัดนาฬิกานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะจากหน้าปัดนาฬิกานี้นะครับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบได้ไหมครับว่าในเวลากลางคืนนาฬิกานี้แสดงเวลาใดนะโมลูกปลายทางแล้วครับ
1: 20นาฬิกาครับ
0: 20นาฬิกาใครเห็นด้วยกับนะโมบ้างยกมือใครว่าไม่ใช่ปลายทางแล้วครับกี่นาฬิกาเอ่ยนั่นก็คือ20นาฬิกาปรบมือให้นะโมหน่อยเยี่ยมมากนะเพราะว่าอะไรครับใครเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มสั้นชี้ตัวเลข8เข็มยาวชี้ตัวเลข12นะครับเด็กๆจะเห็นว่าเลยหลังเที่ยงวันมาแล้วใช่ไหมเลยหลังเที่ยงวันมาแล้วกี่ชั่วโมงเนี่ยลูก8ชั่วโมงนั่นเองนะครับเราจึงอ่านว่า20นาฬิกาอาจจะคิดจากการนำ12บวก8นะก็ได้เป็น20หรืออาจจะคิดอีกลักษณะหนึ่งเด็กๆจำได้ไหมครับว่าเวลาเริ่มต้นของเวลากลางคืนเริ่มต้นที่อะไรครับเริ่มต้นที่

0: ที่18นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรครับโอ้เข็มสั้นชี้ตัวเลข6ใช่ไหมอ่านว่า18นาฬิกาแสดงว่าถ้าชี้ตัวเลข7ก็เป็น19นาฬิกาและถ้าชี้ตัวเลข8ก็เป็น20นาฬิกาโดยที่เข็มยาวชี้ตัวเลข12นั่นเองนะครับเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าถ้าเข็มยาวหมุนครบ1รอบเข็มสั้นก็จะเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่หรือเวลาผ่านไปกี่ชั่วโมงครับ1ชั่วโมงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราอ่านว่า20นาฬิกานะครับในเวลากลางคืนนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูภาพถัดไปภาพถัดไปก่อนที่จะไปดูภาพถัดไปนะเวลานี้นักเรียนทำอะไรก่อนเพื่อความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นนะครับเวลานี้เราทำอะไรวันใหม่ลูกวันใหม่เวลานี้เราทำอะไร
1: นอนค่ะ
0: นอนหลับพักผ่อนใช่ไหมมีใครทำอะไรอย่างอื่นอีกไหมเกียร์ไนท์ลูกเกียร์ไนท์เราทำอะไรครับ
1: กินข้าว
0: รับประทานอาหารเย็นใช่ไหมอะไรอีกลูกธนพรลูกธนพร
2: ทำการบ้านค่ะ
0: ทำการบ้านนะครับครับจะเห็นว่าในช่วงกลางคืนนะครับนักเรียนก็อาจจะเข้านอนเวลา20นาฬิกานะไหนใครเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำบ้างลูกปณิดานะปณิดาเข้านอนเวลาใดครับ20นาฬิกาไหม20นาฬิกานะเวลาที่ผู้ปกครองเด็กๆพ่อแม่เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางพูดจะพูดว่าอะไรลูก20นาฬิกาเวลาใด2ทุ่มนะแต่ในทางคณิตศาสตร์เราจะอ่านว่า20นาฬิกานะเดี๋ยวมาดูภาพถัดไปให้เด็กๆตอบในเวลากลางวันก่อนนะเพื่อที่จะทดสอบเด็กๆว่าเด็กๆเข้าใจสามารถแยกแยะได้ไหมว่าเวลากลางวันเราจะอ่านว่าอะไรเวลากลางคืนเราจะอ่านว่าอะไรนะครับเด็กๆครับจากหน้าปัดนาฬิกานี้ถ้าเป็นเวลากลางวันต้นทางและปลายทางช่วยครูตอบหน่อยได้ไหมว่าเป็นเวลาใดใครตอบได้บ้างวันใหม่ลูกวันใหม่เป็นเวลาใดครับ
1: 7นาฬิกาค่ะ
0: 7นาฬิกาถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะประมือวันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะครับและถ้าเป็นเวลากลางคืนล่ะอ่านว่ากี่นาฬิกาตะวันลุกกลางคืนอ่านว่ากี่นาฬิกา
1: สิบเก้านาฬิกาครับ
0: สิบเก้านาฬิกานั่นเองนะครับอ่ะปรบมือให้ตะวันนอเยี่ยมมากนะสิบเก้านาฬิกาใครให้เหตุผลได้บ้างเอ๊ะทำไมเราถึงอ่านว่าสิบเก้านาฬิกาลุกใครตอบได้บ้างนโมลุกดูจากอะไรเข็มสั้นชี้ตัวเลข7ทำไมในเวลากลางคืนเราไม่อ่านว่า7นาฬิกาลูก
1: เพราะเวลากลางคืน
0: เริ่มต้นที
1: ่18นาฬิกาค
0: ่ะเวลากลางคืนต้นที่18นาฬิกาซึ่งเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรครับ
1: 7ครับ
0: เวลากลางคืน18นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไร
1: 6ครับ
0: ชี้ตัวเลข6แล้วเขาเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่ใช่ไหมเปลี่ยนจากชี้ตัวเลข6ไปชี้ตัวเลข7เข็มยาวชี้ตัวเลข12เราก็จะต้องอ่านว่า19นาฬิกานั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไป1รอบนั่นหมายความว่าเวลาผ่านไป1ชั่วโมงจาก18นาฬิกาผ่านไป1ชั่วโมงก็จะต้องเป็น19นาฬิกานั่นเองนะมาดูภาพถัดไปอันนี้ไม่ยากเลยนะใครตอบคุณครูได้บ้างในเวลากลางวันเวลาใดครับดาเนียลูก
3: 12นาฬิกาค่ะ
0: 12นาฬิกาใครเห็นด้วยกับดาเนียบ้างยกมือปลายทางแล้วครับเห็นด้วยกับดาเนียไหม12นาฬิกาใครว่าไม่ใช่12นาฬิกาทราบได้อย่างไรว่าเป็น12นาฬิกาลูกเพราะว่าเข็มสั้นชี้ตัวเลข12เข็มยาวชี้ตัวเลข12ในลักษณะนี้นะครับเราอ่านว่า12นาฬิกานะครับในเวลากลางวันนะแต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนล่ะเราอ่านว่าอะไรครับใครอ่านได้บ้างปลื้มลูกอ่านว่าอะไรครับ
4: 24นาฬิกาครับ
0: 24นาฬิกาเป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่ะประมือให้ปลื้มหน่อยหรืออาจจะอ่านได้อีก1ลักษณะคืออะไรครับ านว่าอะไรบางคนบอกว่าเที่ยงคืนใช่ไหมเราอ่านว่าอะไรอาจจะอ่านได้อีกลักษณะหนึ่งก็คือศูนย์นาฬิกานั่นเองนะเพราะว่าอะไรใครให้เหตุผลได้บ้างทำไมถึงอ่านได้สองแบบปลื้มลูก
4: เพราะว่าเลขเลขน้ำหน้าเพราะว่ามันเป็นเลขศูนย์ครับทั้งคู
0: ่ใครให้เหตุผลเพิ่มเติมจากปลื้มได้บ้างนโมลูกเหตุผลใดคุณครูได้บอกไปช่วงต้นแล้วนะครับ
1: พอจากต่อจาก24นาฬิกาก็จะเป็น
0: เพราะว่า24นาฬิกาเป็นเวลาสิ้นสุดของวันใช่ไหมในขณะเดียวกันก็เป็นเวลาเริ่มต้นใหม่ของวันใหม่นะครับในขณะเดียวกันเลยนะไม่ใช่วันใหม่ในห้องเรานะนะวันเป็นวันเวลานะครับไม่ได้หมายถึงคนนะลูกฉะนั้นแล้วจะเห็นว่าเวลานี้ในเวลากลางคืนจะอ่านได้ใน2ลักษณะนะครับนั่นก็คือ24นาฬิกาหรือ0นาฬิกานั่นเองนะต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆได้หมุนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อแสดงเวลาต่อไปนี้ที่คุณครูกำหนดให้นะหวังว่าปลายทางนะครับน่าจะมีนาฬิกานะหรือถ้าไม่มีไม่เป็นไรให้เด็กๆคิดภาพตามนะครับนักเรียนพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปทางขวาโยกมาข้างหน้าแล้วกลับไปที่เดิมถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับให้แต่ละกลุ่มหมุนนะ5นาฬิกา5นาฬิกาเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนนะ5นาฬิกาเร็วๆๆเลยครับเอ๊ะเข็มสั้นต้องชี้ตัวเลขอ้ากลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยแล้ว5นาฬิกา5นาฬิกานะเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดนะ5นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยปลายทางแล้วครับเสร็จหรือยังเอ่ยเด็กๆอาจจะลองวาดภาพก็ได้นะปลายทางนะครับถ้าไม่มีนาฬิกานะไม่เป็นไรนะลูกกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยเอากลุ่มที่1มาลูกออกมานำเสนอหน่อยกลุ่มที่1 5นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดครับ5นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดลูก
5: 5
0: นาฬิกาลูกเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดครับ
5: 5นาฬิกา
0: เข็มสั้นชี้ตัวเลข
5: 5
0: ชี้ให้เพื่อนดูชี้เพื่อนดูเข็มสั้นชี้ตัวเลข5เข็มยาวชี้ตัวเลข
5: 12
0: 12นะเข็มยาวชี้ตัวเลข12นะครับอ่านว่าอะไรครับอ่านว่า
5: 5นาฬิกา
0: 5นาฬิกานั่นเองนะครับเยี่ยมมากนะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะครับต่อไปพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วนะ21นาฬิกา21นาฬิกา ลงมือเลยครับ21นาฬิกานะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่2เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่5มาเลยมา21นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดและเป็นเวลาอะไรกลางวันหรือกลางคืนลูก21นาฬิกาเนี่ย21นาฬิกาเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนลูก
6: กลางคืนค่ะ
0: เป็นเวลากลางคืนนะครับเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดลูกเข็มยาวชี้ตัวเลขใด
6: เข็มสั้นชี้ตัวเลข9เข็มยาวชี้ตัวเลข12ค
0: ่
6: ะ
0: เข็มสั้นชี้ตัวเลข9เข็มยาวชี้ตัวเลข12นะครับในลักษณะนี้นะในลักษณะนี้นะครับใครได้ตรงกับกลุ่มที่5บ้างกลุ่มใดได้ตรงกับกลุ่มที่5บ้างยกมือได้ตรงนะเยี่ยมมากนะครับปรบมือให้กลุ่มที่5นอนเยี่ยมมากนะครับเวลานี้เด็กๆทำอะไรครับ21นาฬิกาน
7: อน
0: เข้านอนเรียบร้อยแล้วน่าจะเริ่มหลับกันสนิทแล้วนะเดี๋ยวมาดูเวลาต่อไปที่เด็กๆจะต้องแสดงนะครับนั่นก็คือ0นาฬิกาใครจะเสร็จก่อนกันนะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วทุกกลุ่มเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่4ออกมานำเสนอลูกมาธนพรกับนโมใช่ไหมศูนย์นาฬิกาเนี่ยเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนก่อน
6: กลางคืนค
0: ่
6: ะ
0: ศูนย์นาฬิกาเป็นเวลากลางคืนนะครับศูนย์นาฬิกาเป็นเวลากลางคืนนะเวลากลางคืนแล้วเข็มสั้นและเข็มยาวชี้ตัวเลขใดลูก
6: 12ครับ
0: ชี้ตัวเลข
6: 12ครับ
0: ชี้ตัวเลข12นั่นเองนะครับแล้วอ่านว่า
6: 0นาฬิกา
0: 0นาฬิกาตอนนี้เราทำอะไรครับ0นาฬิกาเนี่ย
6: หลับครับ
0: หลับใช่ไหมนอนหลับพักผ่อนนะครับแล้วอ่านได้อีกอย่างคืออะไรลูก
6: 24นาฬิกา
0: เราอ่านได้อีกแบบหนึ่งนั่นก็คือ24นาฬิกานั่นเองนะครับเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มของนโมหน่อยกลุ่มที่4นะกับธนพรนะครับเยี่ยมมากได้ตรงไหมลูกได้ตรงกับเพื่อนไหมตรงนะศูนย์นาฬิกาเวลานี้เราทำอะไรบ้างลูกนอนหลับอยู่นะครับเวลาถัดไป18นาฬิกาทางคิดภาพตามไปด้วยนะกลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยนะแสดงว่าเริ่มเข้าใจในเรื่องของการอ่านเวลามากยิ่งขึ้นและสามารถที่จะแสดงเวลาได้นะโดยใช้เข็มนาฬิกาใช่ไหมครับเด็กๆน่าจะหมุนเข็มนาฬิกาบนหน้าปัดนาฬิกาได้นะกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยนะกลุ่มที่1ออกมานำเสนอลูกมา

0: 18นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลข6เข็มยาวชี้ตัวเลขใดครับเข็มยาวชี้ตัวเลขใด
1: 12ค่ะ
0: เข็มยาวชี้ตัวเลข12อ่านว่า
1: 18นาฬิกาค
0: ่ะในเวลากลางคืนใช่ไหมเราทำอะไรลูกเวลานี
1: ้นอนค่ะ
0: นั้น18นาฬิกาเราเข้านอนแล้วเหรออ๋อบางคนอาจจะเข้านอนเรียบร้อยแล้วนะเราอาจจะทำกิจกรรมอย่างอื่นได้อีกไหมลูกตะวันลูกได้อีกไหมได้อีกเช่น
2: ทำการบ้าน
0: อาจจะทำการบ้านใช่ไหมครับก่อนที่จะไปโรงเรียนพรุ่งนี้ใช่ไหมก็ทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเด็กๆถ้ามีการบ้านเด็กๆ ก็ควรที่จะทำการบ้านด้วยนะประมือให้กลุ่มที่หนึ่งนอเยี่ยมมากนะครับกลุ่มอื่นได้ตรงไหมตรงนะเข็มสั้นชี้ตัวเลข6เข็มยาวชี้ตัวเลข12ในเวลากลางคืนเราอ่านว่า18นาฬิกานั่นเองนะครับซึ่งเป็นเวลาเริ่มต้นเลยใช่ไหมของเวลากลางคืนนะเวลาถัดไป1นาฬิกาลงมือปฏิบัติได้ครับ1นาฬิกาก้มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยสังเกตของตนเองด้วยนะเข็มยาวชี้ตัวเลข12ตรงไหมนะครับสังเกตนะสังเกตดูนะครับไหนชูสิได้กันทุกกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่5ลูกมาออกมานำเสนอนะครับกลุ่มที่5มาไงกลุ่มที่5เวลา1นาฬิกา1นาฬิกานะ1นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดครับเข็มสั้นชี้ตัวเลขใด
1: เข็มสั้นชี้ตัวเลข1ค่ะ
0: ไหนชี้เพื่อนดูนี่สิเข็มสั้นชี้ตัวเลข1นะเข็มยาวชี้ตัวเลขใดครับ
1: เข็มยาวชี้ตัวเลข12
0: ไหนชี้ตัวเลข1ใหม่สิไหนชี้ตัวเลข1ใหม่เข็มสั้นชี้ตัวเลข1ไหนไหนตัวเลข1เข็มสั้นชี้ตัวเลข1นะเข็มยาวชี้ตัวเลข
1: 12ค่ะ
0: ชี้ตัวเลข12อ่านว่า
1: 1นาฬิกา
0: 1นาฬิกานะครับเราเคยได้ยินพ่อแม่พูดว่าอะไรตอนนี
1: ้ตี1ค่ะ
0: ตี1ใช่ไหมแต่ในทางคณิตศาสตร์เราอ่านว่า1นาฬิกาเวลานี้เราทำอะไรลูก
1: นอนค่ะ
0: นอนหลับพักผ่อนอยู่ใช่ไหมครับกลุ่มเอิญได้ตรงกับกลุ่มที่5มั้ยลูกถ้าได้ตรงยกมือยกมือได้ตรงนะได้ตรงทุกกลุ่มนะครับเยี่ยมมากประมือให้กลุ่มที่5นอเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนกันนะครับจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปนะในเรื่องการบอกและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาในเวลากลางคืนเด็กๆได้อะไรบ้างเด็กๆได้อะไรบ้างลูกใครได้อะไรบ้างเอ่ยดาเนียลูก
3: การอ่านเวลาในเวลากลางคืนค่ะ
0: การอ่านเวลาในเวลากลางคืนเริ่มลูก
4: การดูนาฬิกาในช่วงเวลากลางคืนค
0: ่ะการดูนาฬิกาในช่วงเวลากลางคืนนโมครับ
5: ได้ความรู้เกี่ยวกับนาฬิกาครับได้ความรู้เกี่ยวกับนาฬิกาคร
0: ับ ได้ความรู้เกี่ยวกับนาฬิกาใครได้อะไรอีกปณิดาได้อะไรครับการอ่านเวลากลางคืนเราอ่านยังไงลูกอ่านอย่างไรเอาตามที่เราคิด

0: ความเข้าใจของเราเราได้อะไรบ้างเราได้อะไรบ้างจากวันนี้เวลากลางคืนเริ่มต้นที่เวลาใด
1: 18นาฬิกาค่ะ
0: 18นาฬิกาถึงก่อนอะไรก่อน
1: 6นาฬิกา
0: ก่อน6นาฬิกานะเยี่ยมมากนะครับเอ๊ะเด็กๆครับเวลาที่เราอ่านเวลากลางคืนนะเช่น21นาฬิกา21นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดครับเข็มยาวชี้ตัวเลขใดใครตอบคุณครูได้บ้างโดยไม่ดูนาฬิกาแล้ว21นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดครับวันใหม่เข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดครับ21นาฬิกา
1: เข็มสั้นชี้เลข9ค่ะ
0: ครับ
1: เข็มยาวชี้ตัวเลข12ค่ะ
0: ปรบมือให้วันใหม่หน่อยแล้วถ้าเป็น23นาฬิกาล่ะครับเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดตะวันลุก23นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดครับ
1: เข็มสั้นมันชี้เลข
2: ตัวเลข
1: 11ครับเข็มยาวชี้เลข12ครับ
0: ถูกต้องนะครับเอาประเมินให้ตะวันหน่อยและถ้าเป็น24นาฬิกาล่ะปลื้มลูกเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดครับ
3: เข็มสั้นชี้ตัวเลข10ครับเข็มยาวชี้ตัวเลข12ครับ
0: เข็มสั้นชี้ตัวเลข24นาฬิกานะเด็กๆครับ24นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขใด12และเข็มยาวชี้ตัวเลข12 24นาฬิกาหรือเราอ่านได้อีกแบบหนึ่งคือ0นาฬิกานั่นเองนะและถ้าเป็น5นาฬิกาล่ะครับเด็กๆเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดใครตอบเป็นครูได้บ้างดาเนียลูก
4: เข็มสั้นชี้ตัวเลข5เข็มยาวชี้ตัวเลข12ค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประเมินให้ดาเนียหน่อยเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะจะเห็นว่าการบอกเวลานะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับนั่นคือกลางวันและกลางคืนกลางวันเริ่มต้นตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกาและกลางคืนเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึงก่อน6นาฬิกานะครับส่วนการอ่านเวลาหลังเที่ยงวันนะครับก็จะนับเพิ่มขึ้นจาก12ไปทีละ1จนกระทั่งถึงเวลา24นาฬิกาก็จะเริ่มต้นวันใหม่อีกครั้งนะดังนั้น1วันจึงมีกี่ชั่วโมง1วันมี24ชั่วโมงนั่นเองนะครับและเวลา24นาฬิกานะเป็นเวลาเที่ยงคืนใช่ไหมครับซึ่งเป็นเวลาสิ้นสุดของวันและในขณะเดียวกันก็เป็นเวลาเริ่มต้นของวันใหม่ที่0นาฬิกานั่นเองดังนั้นเวลาเราอ่านเวลา24นาฬิกาเนี่ยเราก็อาจจะอ่านได้อีกลักษณะหนึ่งนั่นก็คือ0นาฬิกานะครับก็จะเป็นเวลาเดียวกันนะสำหรับแบบที่เด็กๆจะต้องทำนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่ 5.3 ซึ่งปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.trtv.ac.th นะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 5.3 ทำแบบฝึกหัด 5.3 และตรวจคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 5.3 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับพร้อมอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของแบบฝึกหัดกันนะหน้าตาของแบบฝึกหัดข้อแรกนะข้อหนึ่งใหญ่นะครับให้เด็กๆทำอะไรให้ต้นทางและปลายทางนะครับอ่านพร้อมกันลูกโยงเส้นจับคู่ภาพนาฬิกากับเวลาในเวลากลางคืนนะครับเขามีอะไรมาให้อย่างเช่นข้อที่1เห็นไหมครับเขามีภาพนาฬิกามาให้ใช่ไหมให้เราอ่านเวลาจากหน้าปัดนาฬิกานี้นะครับว่าตรงกับเวลาใดในตัวเลือกมี21นาฬิกา3นาฬิกา23นาฬิกา22นาฬิกา24นาฬิกาเด็กๆคิดว่าภาพนี้ข้อที่1 น่าจะอ่านว่ากี่นาฬิกาครับ
2: 3 นาฬิกา
0: ใครตอบได้บ้างเอ่ยใบพลูลูกอ่านว่ากี่นาฬิกาครับเวลากลางคืนนะ
2: 3 นาฬิกาค่ะ
0: 3 นาฬิกานั่นเองนะครับเอาประมือให้ใบพลูหน่อยไหนออกมาโยงเส้นให้ครูหน่อยแบบนี้นะประมือให้ใบพลูหน่อยเยี่ยมมากนะครับยากไหมไม่ยากเลยนะครับให้เด็กๆยงเส้นจับคู่ภาพให้ครบทุกข้อนะข้อที่2ใหญ่นะครับเขาให้ทำอะไรให้เด็กๆอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับ 1, 2, 3เติมเข็มนาฬิกาให้ตรงกับเวลาที่กำหนดในเวลากลางคืนนั่นเองนะครับเขามีมาให้เช่นข้อที่1 1 นาฬิกาใช่ไหมเด็กๆก็ต้องอะไรเขียนเข็มใช่ไหมเขียนเข็มมีเข็มอะไรบ้างครับ
2: เข
0: ็
2: มสั
0: ้นและเข็มยาวไหนใครจะออกมาเขียนให้ครูได้บ้างมือจับหูจับแขนจับไหล่ยกมือเจ้านายมาลูกเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรเข็มยาวชี้ตัวเลขอะไรเขียนลงไปเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดครับเข็มสั้นชี้ตัวเลข1เข็มยาวชี้ตัวเลข12เพื่อนเขียนได้ถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะประมือให้เจ้านายหน่อยเยี่ยมมากนะทำให้ครบทุกข้อนะครับให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเมื่อเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วให้ลงมือปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลงมือเลยครับให้เด็กๆทำ2 ข้อใหญ่ก่อนนะให้เด็กๆทำ2 ข้อใหญ่ก่อนนะทำ2 ข้อใหญ่ก่อนนะครับ

ทำสองข้อใหญ่ในชั่วโมงเรียนนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งข้อจะให้ทำเป็นการบ้านนะเวลาโยงเส้นเด็กๆใช้ไม้บรรทัดด้วยนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับใช้ไม้บรรทัดช่วยด้วยงานเราจะได้ออกมาเป็นระเบียบเรียบร้อยนะสวยงามให้ทำสองข้อใหญ่ก่อนนะ

ะบางคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะถ้าใครทำเสร็จ2ข้อใหญ่เรียบร้อยแล้วก็ทำข้อ3ใหญ่ได้เลยนะ

ได้ไหมทำได้นะปุ่มนี้ทำได้ไหมทำได้นะครูบอกให้ใช้แม่มทัดด้วยนะใช้แม่มทัดด้วยนะครับ

เวลานักเรียนวาดเข็มสั้นเข็มยาวให้ชัดเจนนะให้ชัดเจนว่าเข็มใดเป็นเข็มสั้นเข็มใดเป็นเข็มยาวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเวลาที่คุณครูดูนะครับคุณครูจะได้แยกออกว่าอ๋อที่นักเรียนเขียนมาเป็นเข็มสั้นหรือเข็มยาวถ้าเข็มสั้นเด็กๆก็ต้องวาดสั้นๆใช่ไหมถ้าเข็มยาวเด็กๆก็ต้องวาดยาวกว่าเข็มสั้นนะฉะนั้นจะไม่มีเท่ากันนะเด็กๆอย่าวาดมาเท่าๆกันนะครับเด็กๆสังเกตดูด้วยนะหวังว่าปลายทางน่าจะทำกันได้นะครับ

ส่วนข้อที่3ใหญ่นะบางคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เด็กๆทำเป็นการบ้านนะครับ

0: สำหรับข้อที่3ใหญ่นะให้นักเรียนนะครับบอกเวลาเป็นนาฬิกาทั้งกลางวันและกลางคืนนะให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะครับในส่วนนี้นะทำให้ครบทุกข้อนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะครับนั่นก็คือเรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในช่วงเวลา5นาทีในเวลากลางวันนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดนะเป็นแบบฝึกหัดที่ 5.4 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการบอกและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงเวลากลางคืนขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่12กันยายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะเริ่มจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะสำหรับแผนที่อากาศนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของแนวร่องมรสุมนะคะพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนนะคะภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะก็ทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในขณะนี้ยังมีเรื่องของความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นปกคลุมอยู่ก็ยังคงทำให้ในช่วงนี้นะคะในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าฝนยังคงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างน้อยค่ะส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะภาพรวมณขณะนี้นะคะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะกลุ่มเมฆฝนปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะภาคใต้ตอนบนภาคตอนออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะทั้งทางด้านบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะต่อไปนะคะมาดูในเรื่องของแผนที่เสี่ยงภัยนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะเกิดขึ้นนะคะในภาพรวมวันนี้นะคะโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักมากนะคะก็มีทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะจังหวัดระนองพังงาประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆนะคะก็จะมีทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครนะคะภาคตะวันออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของน้ำที่เพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมที่เกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ค่ะต่อไปนะคะไปพบกับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะตั้งแต่ทางด้านสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนคลื่นลมนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่11 201/2569ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะใกล้หนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนแต่คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่13กันยายนนะคะจะเห็นว่าการกระจายของฝนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทิศทางการกระจายของฝนที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่โดยภาพรวมการกระจายของฝนยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครนะคะภาคตะวันออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักมากนะคะมีจังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังคงเป็นจังหวัดระนองและพังงาค่ะการพยากรณ์อากาศนะคะในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกประจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แต่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะขอให้ประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางไว้ด้วยหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ่ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่ลุยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: การวัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: เออใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วละมั้งเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆ เคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัย

0: านนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูแนนครูสุดารัตน์ปัญญาดีอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาสังคมศึกษานะคะในวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4เหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่4เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในครอบครัวในโรงเรียนไปแล้วทำอย่างไรสังคมจะสงบสุขเราก็ได้เรียนรู้และร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาแล้วนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเราอยู่ร่วมกันเมื่อเวลาที่เราไปในสถานที่สาธารณะต่างๆเราควรปฏิบัติตนอย่างไรเราก็จะมาเรียนรู้กันนั่นเองนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตนในที่สาธารณะนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้กันไปแล้วครูแนนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะปฏิบัติตนตามกฎระเบียบในที่สาธารณะได้นั่นเองนะคะเพราะว่าในพื้นที่สาธารณะต่างๆที่เราไปใช้ประโยชน์ไปใช้บริการต่างๆนั้นจะต้องมีกฎระเบียบไหมคะจะต้องมีแน่นอนเพราะถ้าไม่มีวุ่นวายแน่นอนใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าเราไปโรงพยาบาลถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะไหมคะลูกเป็นไหมคะ
2: เป็น
1: ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามนะคะก็จะทำให้โรงพยาบาลที่เราไปใช้บริการนะคะเกิดการทะเลาะกันได้เกิดความวุ่นวายได้นั่นเองนะคะก็จะมีปัญหาตามมาอีกมากมายนั่นเองมาดูนะคะจากในภาพนี้คืออะไรคะสถานที่ไหนเอ่ยก็คือห้องสมุดนั่นเองไหนใครที่เคยชอบไปอ่านหนังสือในห้องสมุดอยู่บ่อยๆคะมีอยู่หลายคนนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะโรงเรียนของเราทุกโรงเรียนต้องมีห้องสมุดแน่นอนเลยดังนั้นแล้วเมื่อมีห้องสมุดนักเรียนก็ต้องไปอ่านหนังสือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนั่นเองนะคะซึ่งการปฏิบัติตนในห้องสมุดควรปฏิบัติตนอย่างไรคะลูกกลุ่มที่5ค่ะน้องวันใหม่คะเราควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเวลาที่เราไปใช้บริการห้องสมุด
3: ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในห้องสมุดค่ะ
1: เก่งมากค่ะเพราะว่าการที่นำอาหารเข้าไปรับประทานในห้องสมุดอาจจะทำให้มีกลิ่นรบกวนคนอื่นใช่ไหมคะเพราะคนอื่นเข้าไปเพื่อศึกษาหาความรู้กลุ่มที่1ค่ะเราควรปฏิบัติตนอย่างไรคะนอกเหนือจากคำตอบของวันใหม
4: ่ไม่ส่งเสียงดังค
1: ่
4: ะ
1: ไม่ส่งเสียงดังเก่งมากค่ะข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากมากเพราะถ้าหากเราส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นจะมีสมาธิอ่านหนังสือไหมคะลูกไม่มีเพราะจุดประสงค์ที่เราเข้าไปในห้องสมุดก็คือการอ่านหนังสือหาความรู้เพิ่มเติมนั่นเองนะคะเวลาที่เราไปใช้บริการห้องสมุดห้ามส่งเสียงดังนะคะ

0: เด็ก
1: น้องไมกี้มีคำตอบเพิ่มเติมใช่ไหมลูก
2: ว่าฉีกสมุดครับ
1: ถูกต้องค่ะหนังสือที่เราเข้าไปอ่านในห้องสมุดเป็นสมบัติของตนเองหรือของส่วนรวมคะส่วนรวมดังนั้นเวลาที่เราหยิบหนังสือมาเปิดอ่านต้องระมัดระวังเพราะคุณแนนเห็นบางคนคือนำมาแล้วก็เปิดแรงๆแล้วก็มีการฉีกและนำดินสอไปขีดเขียนแบบนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องนั่นเองเพราะมันเป็นสมบัติของส่วนรวมจะต้องใช้งานอย่างระมัดระวังไม่ขีดเขียนลงหนังสือนั่นเองนะคะกลุ่มที่4ค่ะมีเพิ่มเติมไหมลูก
3: ไม่นำอาหารเข้าไปกินในห้องครับ
1: ก็จะคำตอบเหมือนกับน้องวันใหม่นั่นเองฮะน้องน้ำโมมีเพิ่มเติมไหมลูก
4: ไม่หยิบหนังสือออกไปจากห้องสมุดครับ
1: ถูกต้องค่ะก่อนที่เราจะหยิบหนังสือออกจากห้องสมุดต้องทำอย่างไรคะถูกต้องค่ะเพราะในห้องสมุดของเราถ้าเราอยากหยิบหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านเพราะหมดเวลาในการอ่านหนังสือช่วงพักกลางวันเราก็สามารถไปทำเรื่องขอยืมได้นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราจะหยิบมาโดยไม่ขอยืมได้ไหมคะ
5: ไม
1: ่ได้ผิดกฎระเบียบของห้องสมุดเห็นไหมคะในห้องสมุดของเราก็มีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามส่งผลเสียทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้ไหมคะ
5: ได
1: ้ได้นั่นเองต่อมาสถานที่นี้คือที่ไหนคะโรงพยาบาลเราไปใช้ประโยชน์เพื่ออะไรคะลูก
5: ร
1: ัก
5: ษาตัว
1: เองเราไปใช้บริการก็เพื่อรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพใช่ไหมคะอย่างถ้าเราเจ็บป่วยเราก็สามารถไปโรงพยาบาลได้แต่โรงพยาบาลส่งเสียงดังได้ไหมคะไปรัดคิวคนอื่นได้ไหมคะ
5: ไม
1: ่ได้นะคะเราจะต้องทำตามกระบวนการหรือขั้นตอนของทางโรงพยาบาลใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตามจุดต่างๆของโรงพยาบาลเวลาที่เราไปใช้บริการก็จะมีบอกว่าจับบัตรคิวแล้วก็มีตรงซักประวัติใช่ไหมคะเราก็ต้องทำตามกระบวนการนั่นเองอยู่ๆแล้วเราจะเข้าไปแล้วรัดคิวคนอื่นได้ไหมคะลูกไม่ได้นั่นเองนะคะไปทะเลาะกันในโรงพยาบาลได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่เรานะคะจะต้องปฏิบัตินั่นเองในเรื่องของเมื่อเราไปใช้บริการโรงพยาบาลไม่ส่งเสียงดังไม่ไปทะเลาะเบาะแว้งกันทำตามขั้นตอนของทางโรงพยาบาลนั่นเองนะคะถ้ามีอะไรสงสัยสอบถามพยาบาลหรือคุณหมอได้นั่นเองนะคะแต่เราจะไปโวยวายไหมคะลูกไม่นั่นเองนะคะซึ่งห้องสมุดและโรงพยาบาลที่คุณแนนยกตัวอย่างมาเขาเรียกว่าพื้นที่สาธารณะแสดงว่าพื้นที่สาธารณะทุกคนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ไหมคะลูก
5: ได้
1: แสดงว่าพื้นที่สาธารณะก็คือคนทุกคนนะคะสามารถไปใช้ประโยชน์ของสถานที่นั้นๆได้นะคะดังนั้นแล้วพื้นที่สาธารณะคืออะไรนะคะเด็กๆพื้นที่สาธารณะคือน้องไมกี้คะช่วยตอบให้เพื่อนฟังหน่อยสิคะพื้นที่สาธารณะของเราคืออะไรคะลูก
3: พื้นที่ทั่วไปที่สามารถให้ทุกคนไปได้ครับ
1: พื้นที่ทั่วไปที่คนทุกคนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะซึ่งในภาพนี้นักเรียนเคยเห็นไหมคะนักเรียนเคยไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆลักษณะนี้ไหมคะไม่เคยภาพนี้เขาเรียกว่าโบราณสถานโบราณสถานก็คือเป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เวลาที่เราไปท่องเที่ยวก็จะมีร่องรอยกลุ่มที่4คะเคยไปเที่ยวไหมคะ
5: เ
1: คยนะคะภาพโบราณสถานนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่มีร่องรอยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ยาวนาน

0: มากนะคะซึ่งเมื่อเราเข้าไปท่องเที่ยวไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรคะแอนน้องนโมคะถ้าเรามีโอกาสไปท่องเที่ยวในโบราณสถานข้อควรที่เราควรปฏิบัติอย่างเช่นอะไรคะ
1: ไม่พังสิ่งของต่างๆครับ
0: เก่งมากค่ะน้องวันใหม่ค่ะ
2: ไม่ทิ้งขยะในบริเวณนั้นๆค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ทิ้งขยะลงบริเวณโบราณสถานถูกต้องค่ะใครมีเพิ่มเติมอีกคะน้องกัปตันค่ะ
3: ไม่ไปเคาะหรือว่าไม่ไปเตะโบราณสถานครับ
0: ไม่ไปเคาะไปแกะใช่ไหมคะหรือไปเตะนั่นเองนะคะถูกต้องนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเรามีโอกาสไปโบราณสถานนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเพื่อเรามีโอกาสไป 1. สิ่งที่ต้องทำคือเราไม่ควรไปปีนป่ายโบราณสถานต่างเพราะว่าโบราณสถานต่างๆนี้มีอายุยาวนานดังนั้นแล้วถ้าเราไปปีนป่ายสามารถพังได้ไหมคะ
4: ได้
0: เราไม่ควรไปเตะและอีกอย่างเวลาที่เราไปถ่ายรูปเราขึ้นไปปีนป่ายถ่ายรูปแบบเก๋ๆได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองนะคะอาจจะทำให้พังได้เรากลุ่มที่3กลุ่มที่3ยกตัวอย่างได้ไหมคะถ้าสมมุติว่าหนูมีโอกาสไปหนูจะทำอย่างไรคะไม่อะไรคะลูกไม่อะไรเอ่ยถ้าเกิดเรามีโอกาสไปเราจะทำอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไร
1: ไม่ปีนโบราณสถาน
0: ไม่ปีนโบราณสถานคำตอบเหมือนกับเพื่อนๆนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งที่เราไม่ควรทำในโบราณสถานนะคะเวลาที่เราได้มีโอกาสไปคือ1เลยห้ามปีนป่ายและห้ามขีดเขียนเพราะถ้าเราขึ้นไปปีนป่ายปุ๊บพังแน่นอนอาจจะพังใช่ไหมคะเพราะว่าโบราณสถานนั้นก็มีอายุยาวนานดังนั้นห้ามไปปีนป่ายและห้ามถ่ายภาพที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นอะไรคะลูกอย่างเช่นถ่ายภาพแบบไหนที่ไม่เหมาะสมน้องกัปตันค่ะถ่ายภาพแบบไหนคะที่ไม่เหมาะสม
3: ปีนป่ายแล้วก็ไปถ่ายข้างบน
0: ปีนป่ายถ้าคุณแนนขึ้นไปแล้วถ่ายรูปในลักษณะของการปีนป่ายได้ไหมคะไม่เหมาะสมแน่นอนน้องตะวันคะถ่ายภาพอย่างไรที่ไม่เหมาะสมครับ
1: ไม่ขีดเขียนนะครับ
0: ไม่ขีดเขียนได้ในประเด็นนี้นะคะการถ่ายภาพที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นการปีนป่ายแล้วอยากได้ภาพสวยๆใช่ไหมคะมุมสูงๆแล้วก็ขึ้นไปปีนป่ายแล้วถ่ายภาพหรือเวลาที่เราใส่ชุดแต่งกายไปในโบราณสถานต่างๆเหล่านี้เราก็ควรให้เกียรติสถานที่ด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าสถานที่นี้ก็เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นั่นเองเราก็ต้องมีการให้เกียรติสถานที่ด้วยนั่นเองนะคะต่อมาศาสนสถานเด็กๆเข้าใจคำว่าศาสนสถานไหมคะลูกศาสนสถานก็คือสถานที่ที่เราใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเช่นในภาพนี้คืออะไรคะลูกคือวัดนั่นเองก็จะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนาพุทธแต่ถ้าเป็นศาสนาอิสลามล่ะลูกศาสนสถานคือมัสยิดและศาสนาคริสต์ล่ะคะโบสถ์คริสต์นั่นเองนะคะดังนั้นแล้วสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเราจะเรียกว่าศาสถานนั่นเองนะคะสิ่งที่เราควรปฏิบัติคืออะไรคะลูกน้องนโมค่ะสิ่งที่เราควรปฏิบัติเมื่อเราเข้าไปที่วัดทำอย่างไรคะลูก
1: ไม่ลบหลู่ศาสนาค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ลบหลู่อย่างไรคะลูกลองขยายความอีกนิดนึงค่ะถ้าเราเข้าไปในวัดเราจะปฏิบัติตนอย่างไรไม่ลบหลู่ช่วยเพื่อนคิดหน่อยค่ะลูกการที่ไม่ลบหลู่ทำยังไงคะ
3: ไม่เขียนผนังครับ
0: ไม่ขีดเขียนผนังได้ค่ะเดี๋ยวครูแนนขอขยายความของน้องน้ำโมนะคะน้องน้ำโมตอบว่าไม่ลบหลู่นะคะการลบหลู่อย่างเช่นผู้แนนเข้าไปในวัดและมีพระพุทธ

0: ะลูกครูแนนก็ขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งนะคะไปนั่งตักพระพุทธรูปลบหลู่ไหมคะลบหลู่แล้วก็ไม่เหมาะสมด้วยนั่นเองนะคะครูแนนเอามือไปจับไปตีได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้เอามือไปจับไปตีพระพุทธรูปได้ไหมคะไม่ได้นี่ก็คือเป็นการลบหลู่แล้วนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะน้องน้ำโมส่วนกัปตันตอบว่าไม่ขีดเขียนนั่นเองนะคะเวลาที่เราไปวัดถ้าเราไปใช้ดินสอขีดเขียนฝาผนังต่างๆก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วแม้กระทั่งไปในสถานที่ต่างๆอื่นๆอีกนะคะการขีดเขียนก็คือปฏิบัติได้หรือไม่ได้คะไม่ได้นั่นเองต่อไปใครอีกครับน้องตะวันเวลาที่เราเข้าไปที่วัดเราจะปฏิบัติตนอย่างไร
2: แต่งกายเรียบร้อยค่ะ
0: แต่งกายให้เรียบร้อยถูกต้องนั่นเองนะคะแต่งกายให้มิดชิดน้องน้องแก้วตาน้องแก้วตาก่อนนะคะ
3: ไม่ส่งเสียงดังค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ส่งเสียงดังใช่ไหมคะเก่งมากค่ะน้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม
4: ่ไม่เตะเสาค่ะ
0: ไม่เตะเสานะคะไม่ปีนป่ายไม่ไปเตะเสาไปขีดเขียนถูกต้องค่ะหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราเข้าไปในวัดเราวิ่งหยอกล้อกันเสียงดังได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะไปวัดนะคะก็ต้องมีการสำรวมการแต่งกายให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะอย่างเช่นเลยแต่งกายให้เหมาะสมถอดรองเท้าก่อนเข้าไปภายในวัดหรือในโบสถ์วิหารต่างๆนั่นเองนะคะจะต้องมีความสำรวมนั่นเองต่อมาห้องสมุดเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมคะห้องสมุดอย่างที่นักเรียนบอกเลยคือในเรื่องของห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทานนั่นเองนะคะเมื่อมีกฎระเบียบเราจะต้องปฏิบัติตามนะคะถ้าเราเข้าไปในห้องสมุดนั้นดีมากๆไปอ่านหนังสือหาความรู้เพิ่มเติมนะคะแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องสมุดด้วยนั่นเองต่อมาจับภาพคืออะไรคะลูก
5: ภาพยนตร
0: ์โรงภาพยนตร์นั่นเองเหมือนเราจะเคยยกตัวอย่างในเรื่องของเวลาที่เราไปชมภาพยนตร์แล้วใช่ไหมคะเหมือนครูแนนเคยยกตัวอย่างไปแล้วเวลาที่เราไปชมภาพยนตร์สิ่งที่เราไม่ควรปฏิบัติอย่างเช่นอะไรคะลูกน้องเบิ้ลน้องเบิ้ลน้องเบิ้ลคะเวลาที่เราไปชมภาพยนตร์สิ่งที่เราไม่ควรปฏิบัติอย่างเช่นอะไรคะ
6: ไม่ส่งเสียงดังค
0: ่
6: ะ
0: ไม่ส่งเสียงดังน้องกัปตัน
7: ไม่ถ่ายรูปผู้อื่นครับ
0: ไม่ถ่ายรูปเพราะว่าเวลาที่เราเข้าไปในโรงภาพยนตร์เขาให้ใช้โทรศัพท์ไหมคะลูกไม่แน่นอนกลุ่มที่4ค่ะลูกใครตอบคะสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติเมื่อเวลาที่เราไปชมภาพยนตร์ค่ะ
8: ไม่นำโทรศัพท์เข้าไปในโรงภาพยนตร์ครับ
0: ไม่นำโทรศัพท์เข้าไปในโรงภาพยนตร์ซึ่งเราสามารถนำไปได้แต่ว่าเราไม่ควรเปิดเสียงเราควรปิดเครื่องไปเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่นำหยิบโทรศัพท์มาเล่นเพราะว่าแสงจากจอโทรศัพท์มือถือของเราจะไปรบกวนคนอื่นนั่นเองนะคะสามารถนำเข้าได้แต่เราควรปิดเสียงปิดเครื่องก็ดีนั่นเองนะคะกลุ่มไหนวันนี้ครูแนนยังไม่เห็นได้ยินเสียงกลุ่มที่2เลยฮะเดี๋ยวต่อไปนะคะกลุ่มที่5ค่ะลูกกลุ่มที่5
9: ไม่ถีบเบาะคนข้างหน้าค
0: ่ะเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่ครูแนนเคยยกตัวอย่างไปแล้วคือไม่ถีบเบาะคนข้างหน้าเป็นมารยาททางสังคมนะคะเด็กๆเพราะถ้าเราไปถีบไปเตะเบาะคนอื่นเอามือไปวางพาดบนเบาะของคนอื่นคนอื่นเกิดความรำคาญไหมคะเกิดความรำคาญไหมลูก
10: เ
0: กิดความรำคาญดังนั้นนะคะไม่ควรทำอย่างยิ่งนั่นเองค่ะครูแนนยกตัวอย่างอะไรมาบ้างห้ามส่งเสียงดังห้ามถ่ายภาพหรือวิดีโอเพราะเขาเป็นกฎอยู่แล้วว่าห้ามใช้โทรศัพท์มือถือปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนั่นเองนะคะถ้าเรามีโอกาสเข้าไปรับชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์นะคะเราก็ต้องปฏิบัติตามด้วยต่อ ต่อมาสถานที่แห่งนี้คือส่วนสาธารณะนะคะคนทุกคนสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ไปวิ่งออกกำลังกายสิ่งที่เราควรปฏิบัติคืออะไรคะเราไปใช้งานแล้วเราจะปฏิบัติตนอย่างไรกลุ่มที่สองค่ะลูก
1: ไม่ควรสูบบุหรี
0: ่ไม่ควรสูบบุหรี่เก่งมากค่ะลูกเพราะการสูบบุหรี่นะคะควันบุหรี่นั้นก็จะไปรบกวนคนอื่นๆด้วยนะคะทุกที่เราไม่ควรสูบบุหรี่นั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่สาธารณะที่เรายกตัวอย่างมาทั้งหมดนะคะไม่ควรสูบบุหรี่ข้อนี้ควรไม่ควรอย่างยิ่งนั่นเองนะคะเวลาที่เราไปนั่งบนพื้นที่สาธารณะถ้าเราสูบบุหรี่ปุ๊บควันมีกลิ่นไหมคะลูกมีกลิ่นดังนั้นแล้วกลิ่นฉุนไปหาคนอื่นดังนั้นแล้วไม่ควรทำนั่นเองนะคะ
10: สั่วครับ
0: เก่งมากค่ะลูกเวลาที่เราไปนะคะไปใช้บริการสวนสาธารณะเราก็จะมีการนำอาหารไปรับประทานเราควรทิ้งไว้ตรงบริเวณนั้นเลยไหมคะไม่เราควรเก็บให้เรียบร้อยนำไปทิ้งลงในถังขยะนั่นเองนะคะคุณแนนยกตัวอย่างอะไรมาบ้างรักษาความสะอาดทิ้งขยะลงในถังขยะห้ามทำลายสิ่งของนั่นเองอย่างเช่นอะไรคะลูกต้นไม้หมานั่งเก้าอี้ดอกไม้หลอดไฟสนามหญ้านะคะอะไรอีกที่แบบเป็นพื้นที่ที่เราใช้ร่วมกันหรือเป็นเครื่องออกกำลังกายเราก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีนะคะไม่ไปทำลายนั่นเองสนามเหล็กเล่นเหมือนกันนะคะก็จะมีโซนเหล็กเล่นก็ต้องใช้งานให้ถูกนะคะไม่ไปทำลายนั่นเองหมดหรือยังเอ่ยสถานที่นี้คือเรียกว่าอะไรคะลูกพิพิธภัณฑ์นะคะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่รวบรวมสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไปนะคะก็จะนำมาเก็บรวบรวมไว้นั่นเองรวบรวมไว้เพื่ออะไรคะลูกเพื่อให้เราไปศึกษาหาความรู้นั่นเองเมื่อเราเข้าไปรับชมไปศึกษาหาความรู้เราไม่ควรทำสิ่งใดกลุ่มที่สี่ค่ะเราไม่ควรทำสิ่งใดคะลูก
8: ไม่ทำลายค่ะ
0: ไม่ทำลายได้ค่ะกลุ่ม5ค่ะ
11: ไม่จับสิ่งที่เขาห้ามจับค่ะ
0: ไม่จับในพื้นที่ที่เขาห้ามจับเก่งมากค่ะลูกกลุ่มที่1ค่ะเราไม่ควรทำสิ่งใดคะ
12: ไม่ขโมยทรัพย์สินในพิพิธภัณฑ์ค
0: ่
12: ะ
0: ไม่ขโมยทรัพย์สินนั่นเองนะคะไม่นำสิ่งของต่างๆออกไปนอกพิพิธภัณฑ์นั่นเองกลุ่มที่3ค่ะ
13: ไม่ขีดเขียนครับ
0: ไม่ขีดเขียนเก่งมากค่ะหมดหรือยังคะเพิ่มเติมไหมคะน้องกัปตัน
14: ไม่วิ่งเล่นครับ
0: ไม่วิ่งเล่นถูกต้องนั่นเองนะคะดีเก่งมากเลยซึ่งเวลาที่เราเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์นะคะสิ่งที่เราไม่ควรปฏิบัติอย่างเช่นเขามีป้ายติดไว้ว่าห้ามจับห้ามจับก็คือห้ามถูกต้องห้ามจับก็คือห้ามไปแตะไปต้องไปจับทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าอะไรทำไมเขาถึงเขียนบอกว่าห้ามจับคะถูกต้องอาจจะพังหรืออาจจะล้มได้นั่นเองนะคะหรือมีการชำรุดได้เพราะว่าสิ่งที่เก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์นั้นก็จะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นเวลานานเหมือนกันนะคะถ้าเราไปจับอาจจะมีการเกิดนะคะสารต่างๆนะอาจจะพังชำรุดได้สิ่งของต่างๆนั่นเองนะคะต่อมาอะไรอีกคะลูกเราวิ่งหยอกล้อการส่งเสียงดังได้ไหมคะไม่ได้อะไรนะหยิบโอ้โหชิ้นนี้

สวยงามมากเลยแล้วก็หายากมากเลยหยิบแล้วเก็บลงในกระเป๋าได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองนะคะห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นห้ามหยิบจับสิ่งของหรือบางพื้นที่บางชิ้นส่วนต่างๆเขาอาจห้ามถ่ายภาพก็คือห้ามนะคะสิ่งไหนที่เขาเป็นข้อปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนั่นเองนะคะในโรงพยาบาลเราได้

0: หรือวิดีโอขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเคยไหมคะนักเรียนปลายทางเวลาที่เรามีโอกาสไปอาจจะติดตามผู้ปกครองไปที่โรงพยาบาลหรือสถานที่พยาบาลต่างๆนะคะเราก็จะเห็นป้ายนี้นั่นเองนะคะก็คือห้ามสูบบุหรี่ด้วยห้ามถ่ายภาพหรือวิดีโอเพราะอะไรทำไมเขาถึงห้ามถ่ายภาพหรือวิดีโอคะเพราะอะไรเป็นที่โรงพยาบาลคุณหมอแล้วก็พยาบาลจะต้องทำสิ่งที่ดีแน่นอนเพราะว่าอะไรคะลูกเพราะพยาบาลและคุณหมอกำลังรักษาผู้ป่วยใช่ไหมคะแต่ทำไมเขาถึงไม่ให้เราถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอคะลูกเพราะอะไรเอ่ยเคยสงสัยไหมคะทำไมเราถ่ายไม่ได้ก็คุณหมอรักษาคนป่วยเฉยๆเพราะอะไรคะลูกน้องแก้วตาลองตอบสิคะลูกว่าเพราะอะไรทำไมถึงเราถ่ายภาพวิดีโอไม่ได้คะ
1: เพราะมันรบกวนคุณหมอค่ะ
0: เพราะอาจจะรบกวนคุณหมอได้ค่ะการที่เวลาที่เราไปโรงพยาบาลนะคะเราไปถ่ายภาพหรือวิดีโอของในช่วงที่คุณหมอและพยาบาลกำลังรักษาอยู่ถ้าเรานำไปเผยแพร่นะคะผู้ป่วยเลือดเต็มหน้าเลยผู้ป่วยเลือดเต็มหน้าเลยโอ้โหเจ็บทรมานมากแล้วนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่แล้วเขาสามารถแจ้งตำรวจจับเราได้ไหมคะเพราะว่าเขาไม่ได้อนุญาตให้นำรูปของเขาไปเผยแพร่นั่นเองมันก็ผิดกฎหมายได้เหมือนกันนั่นเองนะคะหรือเวลาที่เราถ่ายภาพหรือวิดีโอช่วงที่คุณหมอรักษาอยู่หรือกำลังนั่งทำงานอยู่แล้วเรานำไปเผยแพร่อาจจะมีการเข้าใจผิดนะคะในเรื่องของการทำงานของคุณหมอและพยาบาลได้ดังนั้นแล้วเขาก็เลยไม่ให้เราถ่ายภาพหรือวิดีโอคนอื่นๆไปลงในโซเชียลนั่นเองนะคะก็ให้นักเรียนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณหมอชื่นชมคุณหมอมากเลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายภาพปุ๊บแล้วเอาไปลงบนอินเทอร์เน็ตได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองนะคะสิ่งที่เราไม่ควรปฏิบัติก็คือห้ามส่งเสียงดังและสูบบุหรี่นะคะไม่ถ่ายภาพขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซึ่งถ้านักเรียนมีโอกาสได้ไปโรงพยาบาลนะคะลองดูเลยว่าจะมีป้ายติดนะคะห้ามถ่ายภาพและวิดีโอนั่นเองนะคะซึ่งหลังจากที่เราได้เรียนรู้และยกตัวอย่างในการปฏิบัติตนในที่สาธารณะไปแล้วสิ่งหนึ่งที่เราควรมีในทุกที่นะคะคือ1คือห้ามเสียงดังรบกวนคนอื่นห้ามสูบบุหรี่เพราะทุกคนชอบไหมคะสมมติว่าคุณแนนชอบแล้วเด็กๆชอบไหมคะไม่ชอบไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบนั่นเองนะคะ1ห้ามส่งเสียงดังห้ามสูบบุหรี่ห้ามถ่ายภาพบุคคลอื่นๆไปลงอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตห้ามไปขีดเขียนปีนป่ายสถานที่ต่างๆนะคะอะไรอีกคะลูกมีอีกไหมคะห้ามอะไรอีกเข้าไปในที่วัดเราก็ต้องมีการสำรวมนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวครูเนนจะลองให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะใบงานที่4การปฏิบัติตนในที่สาธารณะนั่นเองนะคะให้นักเรียนบอกแนวปฏิบัติในการไปใช้พื้นที่สาธารณะพร้อมบอกผลดีของการปฏิบัตินั่นเองนะคะรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานที่4เรื่องการปฏิบัติตนในที่สาธารณะอ่านคำชี้แจงแนะนำเพิ่มเติมให้นักเรียนด้วยนะคะใบงานที่4ของเราให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยส่วนนักเรียนปลายทางถ้าไม่มีใบงานนะคะให้ทำลงในสมุดได้นั่นเองค่ะเด็กดีคะเด็กดีฟังคำชี้แจงจากครูเนนก่อนนะคะครูเนนจะมีรูปภาพนะคะเป็นสถานที่ที่บุคคลไปใช้ประโยชน์นะคะให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างในเรื่องของการปฏิบัติตนมานะคะเขียนสั้นๆมาได้เลยว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรพร้อมบอกผลดีของการปฏิบัติตนภาพแรกคืออะไรคะลูกภาพแรกคืออะไรคะห้องสมุดนั่นเอง เราจะปฏิ

ตนอย่างไรหลังจากปฏิบัติตนแล้วผลดีเมื่อปฏิบัติตามนะคะต่อไปค่ะคืออะไรคะลูกภาพที่2คือสนามเด็กเล่นถ้าเราปฏิบัติตนอาการปฏิบัติตนควรทำอย่างไรต่อมาผลดีเมื่อปฏิบัติตามนะคะมีด้วยกันกี่ภาพคะลูกมีด้วยกันแค่2ภาพเองนะคะตอนนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะเราเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่คะลูก37นะคะ37ครูแนนให้ยกตัวอย่างแค่2ภาพเองนะคะ2สถานที่ใช่ไหมคะเขียนลงไปเลย37คะลูกห้องสมุดเรามีการปฏิบัติตนอย่างไรล่ะลูกที่เรายกตัวอย่างกันมาใช่ค่ะยกตัวอย่างมาเลยได้ค่ะแล้วหนูก็ต้องบอกผลดีของการปฏิบัติด้วยนะว่าถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติตามมันจะเกิดผลดีอย่างไรปฏิบัติที่หลายข้อเลยที่นักเรียนยกตัวอย่างมาเลือกมาสัก 1-2 ข้อก็ได้ลูกใช่ค่ะได้นี้เพราะกลิ่นมันจะส่งกลิ่นไปหาคนอื่นใช่ไหมคะเพราะคนอื่นตั้งใจไปอ่านหนังสือคะอันไหนคะลูก

กักตุนอย่างไรและหลังจากถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติตามมันจะเกิดผลดีอย่างไรนะคะค่ะได้ถ้าเราไม่ส่งเสียงดังใช่ไหมคะผลดีที่เราปฏิบัติตามก็คือทำไม่รบกวนคนอื่นก็ได้ทำให้ไม่รบกวนคนอื่นรบรอเรือแล้วก็บอเป็นไม้รออกบอรบไหนคะลูกไม่ส่งเสียงดังไม่ขีดเขียนสมุดหนังสือดีกว่าไหมคะลูกเพราะว่าสมุดคือการเป็นการเขียนลงในสมุดแต่ถ้าเป็นหนังสือคือการอ่านหนังสือก็จะมีข้อความเยอะแยะมากมายนะคะสมุดเขาจะไว้ขีดเขียนไว้เขียนหนังสือแต่สมุดหนังสือเราจะ

สูบใช่ไหมคะไม่สูบสูบบอใบไม้ค่ะลูกสออูบอสูบ

เพราะเดี๋ยวกูเน้นให้ส่งแบบบุรีบออุบออุบุได้ค่ะลูก

0: ไม่นำอาหารหรือขนมมารับประทานได้ไม่สูบบุหรี่หอหีบบรรทัดไม่พอแล้วใบสีได้ลูกมอสมอสเสร็จแล้วหรอลูกแล้วใบสีได้ใครเสร็จแล้วแล้วใบสีได้นะลูกไม่ส่งเสียงสระอีลูกคะรอแป๊บนึงนะลูกสระอีค่ะสระอีมาอะไรมาใช้ประโยชน์ก็ได้ลูกไม่ส่งเสียงดังทำให้ไม่รบกวนผู้อื่นถูกต้องค่ะคะคำว่าอะไรนะคะอุบัติเหตุใช่ไหมคะออูออูอูบาดบอไม่หันอากาศต่อเต่าสระเอหอหีบต่อเต่าสระอูค่ะไหนลูกไม่นำอาหารไปรับประทานไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นกอไก่รอเรือสระอีไม่เอกค่ะลูกแล้วก็นอนหนูคะทำให้สนามเด็กเล่นมีผู้คนมาใช้คำว่าสไลเดอร์หรอไหนหนูจะเขียนว่าอะไรทำไมไม่ฮะทำไมห้ามขึ้นสไลเดอร์ล่ะลูกหมายถึงว่าเวลาที่เราเล่นใช่ไหมคะเราต้องเขียนว่าเล่นอย่างระมัดระวังเพราะอย่างเช่นถ้ามีคนเล่นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราไปขึ้นเล่นต่อเลยแล้วก็สไลด์ลงมาใช่ไหมคะอาจจะโดนกันได้หัวแตกได้ใช่ไหมคะหนูก็ต้องเขียนว่าเล่นอย่างระมัดระวังถ้าบอกว่าห้ามขึ้นสไลเดอร์ก็คือห้ามเล่นใช่ไหมล่ะคะมันเล่นได้แต่ต้องเล่นอย่างระมัดระวังเล่นอย่างระมัดระวังเล่นอย่างระมัดระวังเขียนได้เลยวันนี้ตัวหนังสือสวยคุณเรียบร้อยแล้วหรอคะไหนคะไหนคุณเอ็นดูหน่อยไม่ส่งเสียงดังไม่รบกวนผู้อื่นไม่ย้อนสอนสนามเด็กเล่นนะลูกไม่ย้อนสอนยังไงคะยังไงตรงนี้คือสนามเด็กเล่นนะคะ
1: ไม่ย้อนสอนไม่ปีนยังไม่ปีน
0: ไม่ย้อนสอนคุณเน้นนึกถึงการขับรถเลยนะเนี่ยไม่ย้อนสอนใช่ไหมคะหนูต้องบอกว่าเล่นให้ถูกวิธีถ้าสมมติว่าสไลเดอร์ตรงนี้ใช่ไหมคะหนูขึ้นตรงนี้ถูกวิธีไหมไม่ถูกดังนั้นเขียนว่าเล่นให้ถูกวิธีเขียนใหม่เพราะถ้าเหมือนแบบไม่ยอมสอนคุณเนนนึกถึงการขับรถเลย

อากาศกอไก่อันนี้มันเป็นคำว่าพักพักสมาธิสอเสือสอเสือมอมาสระอาทอทงสระอีใช่ค่ะแล้วใบสีเลยค่ะทำให้สะอาดดอเด็กไม่ทิ้งขยะลง

เรือเข้าไม่ใช่คอควายนะลูกขอใครลบเขียนใหม่คุณระบายสีได้เลยลูกระบายสีได้เลยคำว่าผลักขอพึ่งเขียนนอนหนูก่อนตรงนี้เขียนนอนหนูก่อนค่ะ

0: รอสระอาด้วยเราเขียนสระอาก่อนรอเรือใช่ครับเข้าขอไข่ไม่ใช่ขอควายขาเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะแล้วก็อันนี้ยังเขียนไม่ถูกนะคะเพราะว่ามันเป็นผลดีเมื่อเราปฏิบัติตามข้อนี้นะลูกไม่เอาอาหารเข้าห้องสมุดเป็นผลดียังไงคะเป็นผลดียังไงลูกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไม่เอาอาหารเข้าไป
1: ทำให้ห
0: ้
1: องสม
0: ุ
1: ดสะอาด
0: ได้เนี่ยลูกเขียนลงไปแต่ถ้าเป็นเก็บหนังสือให้เรียบร้อยมันจะเป็นในเรื่องของหลักการปฏิบัติทันทีมันไม่ใช่ผลดีนะคะลบเขียนไม้อันนี้เรียบร้อยแล้วเหรอลูก
1: ค่ะ
0: มีค่ะคุณแนนให้ทำไปแล้วซึ่งเรานำเสนอไปแล้วนี้แต่นาเดียต้องย้อนทำด้วยนะคะอันนี้ต้องทำด้วยทำอะไรคะลูกอ้าวก็มันมีสองรูปภาพไงลูกการปฏิบัติตนเนี่ยนี้การปฏิบัติตนในห้องสมุดก็คือนี่การปฏิบัติตนในสนามเด็กเล่นตอนนี้ว่าเราปฏิบัติตนอย่างไรอีฟเร็วๆเพิ่งได้ข้อเดียวเองนะลูกเร็วเลยค่ะเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะขาได้ค่ะลูกขาอันไหนคะมีแต่เพื่อนรักได้ค่ะได้แล้วก็มันก็จะส่งผลในเรื่องของถ้าเราไม่ผลักเพื่อนก็คือทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุกลุ่ม3เรียบร้อยกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะเหลือระบาย4กลุ่ม4เรียบร้อยหรือยังคะลูกเหลืออะไรคะบางคนบอกว่าเหลือระบาย4เขียนไหนเหลืออะไรคะลูกเร็วๆไม่สูบบุหรี่ไม่ฉีดใช่ไหมลูกฉออีโกฉีดฉออีโกฉีดคะระบาย4ได้ค่ะคำว่าไหนนะห้ามอะไรนะลูกไม่ขีดหนังสือคำว่าอะไรที่หนูเขียนไม่ได้ดุนดุนคืออะไรลูกโอ้โหความสมบูรณ์อ๋อบูนคำว่าบูนใช่ไหมไหนหนูจะเขียนตรงไหนคะสมบูรณ์ช้างลบเขียนใหม่นะทำค่ะหนูอาจจะบอกว่าน้ำโมอาจจะบอกว่าทำให้มีหนังสือไว้อ่านค่ะทำให้มีหนังสือไว้อ่านทำให้คนอื่นได้อ่านหนังสือเพราะถ้าเราไปฉีกคนอื่นจะมาอ่านต่อได้ไหมคะก็ไม่ได้หนูเขียนแบบนี้ก็ได้หนังสือจะได้สมบูรณ์สมบูรณ์ก็ได้บอใบไม้

0: ะเด็กดีคะหมดเวลาเด็กดีกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังคะเด็กดีกลุ่มที่2
1: เรียบร้อย
0: แล้วค่ะเด็กดีกลุ่มที่3ยังอ่ะทีนี้เด็กดีกลุ่มที่4เด็กดีกลุ่มที่5เด็กดีทุกๆกลุ่มวางดินสอก่อนนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวครูแนนจะให้แนวทางในการตอบนั่นเองนะคะครูแนนจะขอยกตัวอย่างเฉลยใบงานของเราอย่างเช่นไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะคะเวลาที่เราไปใช้งานห้องสมุดนะคะผลดีก็คือมีสมาธิในการอ่านหนังสือนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อเราไปเล่นที่สนามเด็กเล่นไม่ทำให้เครื่องเล่นพังเสียหายใช้งานให้ถูกวิธีนั่นเองนะคะแล้วก็เครื่องเล่นใช้งานได้นานนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างจากครูแหน่นั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะเด็กๆการปฏิบัติตนในที่สาธารณะนั่นเองนะคะครูแนนฝากให้นักเรียนนะคะนำกลับไปปฏิบัติตนด้วยเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันในสังคมใช่ไหมคะการอยู่ร่วมกันในสังคมสมาชิกทุกคนควรปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบต่างๆดังนั้นแล้วให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติด้วยนั่นเองนะคะในชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสิทธิของฉันนะคะมาดูกันค่ะว่าเรามีสิทธิอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือใบงานที่5เรื่องสิทธิของฉันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ครูแนนฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบาย

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันบ้าง
4: เอาขึ้นที่แบบสงสาร
6: ยังจำเดินใจอุ้ยใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
7: ้เร่งไปถ่ายรูป
8: เราไปเล่น
6: ไปไปอยากถ่ายรูปมานานแล้ว
8: ได้แล้ว
6: ย
8: ัง
6: ไง
8: อ
6: ย่างนั้นก็ดีนะ
8: ไปได้แล้วรับไปเลย
9: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได้
8: อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
8: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
9: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
4: ช่วยแอป
10: เฮ้ยตื่นเต้น
9: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
9: ข้าจะเล่นข้าจะเล่นข้าจะเล่นข้าอยากได้ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
3: ้จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสียการที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นจริงใช่ไหม
2: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
3: สมุทัยเองหรอกหรอ
2: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
3: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
2: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได้
3: ไม่อะ ข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
2: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
9: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
3: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
2: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
3: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
2: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
3: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดพบความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
2: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันธ์5เป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข
3: ์ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันธ์5นี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
2: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
5: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
10: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
2: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
10: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
5: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
10: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่นะเฮ้ยถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่วิชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชากับข้าซะดีๆเถอะย้า
11: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั่นเนี่ย
12: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
13: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
11: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
13: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: สมมติว่าเราลดเวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงทุกวันเลยเอาเวลาตรงนี้มาเตรียมการสอบเฮ้ยลองทำมาสอนออนไลน์ไหมแล้วก็เราก็ค้นพบว่ามันก็มีความน่าสนใจของมันตอนแรกเลยที่คณะเริ่มเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเพอร์เฟกต์เลยมือถือเครื่องเดียวเลยออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ได้ผลพอๆกันสวัสดีค่ะคณะผ่องพิสุทธิ์จงอุดมสุขนะคะตอนนี้ก็สอนภาษาอังกฤษออนไลน์อยู่ค่ะคือเราอะต้องเตรียมคอนเทนต์เตรียมเอกสารเตรียมข้อมูลเตรียมกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยไปสอนอยู่แล้วทุกอาทิตย์เราทำแอคชั่นนี้แล้วเราทำสิ่งนี้แล้วทำไงให้มันขยายผลได้มากยิ่งขึ้นพอทำเพจก็เริ่มมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าแบบอยากให้ทำเนื้อหาแบบนี้จังเลยค่ะหรือแบบอุ๊ยอันนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มเข้าใจคนมากยิ่งขึ้นว่าโอ้คนเขาก็จะมีปัญหาแบบนี้แบบนี้นะอ๋อคนเขาต้องการเรียนรู้ประมาณนี้นะอะไรเงี้ยค่ะวิธีการคิดคอนเทนต์ของคณะเนี่ยค่ะคือมันจะเริ่มต้นจากปัญหาของคนก่อนซึ่งถ้ามันเป็นปัญหาในเรื่องของความเข้าใจหรือปัญหาในการใช้ทักษะนี้เนี่ยมันก็จะดึงดูดคนที่มีปัญหาคล้ายๆกันเข้ามาซึ่งปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษก็อาจจะมีหลากหลายเนาะไม่กล้าใช้ภาษาออกเสียงไม่ชัดจำแกรมมาไม่ได้ไม่มีความมั่นใจพูดแล้วยังติดขัดยังไม่คล่องยังนึกคำอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันมีหลายเอลิเมนต์หลายแอสเปคให้เราสอนหรือว่าทำคอนเทนต์ออกมาอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขารู้สึกว่าเขาคลิกกับตรงนี้เขามีปัญหาแบบช่องเนี้ยที่เราสามารถตอบโจทย์ให้เขาได้พอดีเราก็พยายามที่จะทำคอนเทนต์ที่มันเหมาะที่มันจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับคนในกลุ่มนี้ได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: ออกเสียงไม่ถูกไม่ออกมาอย่างที่หัวคิดอะเลียวพระเจ้าประคุณทำไมมันยากอย่างนี
0: ้ขั้นตอนในการทำคอร์สออนไลน์ขั้นแรกเลยก็คือเตรียมทักษะของตัวเองให้พร้อมสำหรับการทำคอร์สออนไลน์ก่อนเช่นการไปเรียนคอร์สต่างๆที่เป็นออนไลน์แพลตฟอร์มทั้งหลายเพื่อดูว่าอ๋ออันนี้เขาทำเป็นอย่างนี้อ๋อเขาจัดยูนิตกันแบบนี้วางหลักสูตรประมาณนี้นะคะเพื่อเตรียมให้เราพร้อมสำหรับการเอาระบบตรงเนี้ยมาจัดการกับคอร์สของเราอย่างที่สองก็คือเริ่มวางหลักสูตรซึ่งการวางหลักสูตรมันเกิดจากการที่เราเข้าใจว่าเขามีปัญหาอะไรแล้ว end goal ของหลักสูตรเนี้ยเราต้องการให้เขาเรียนจบไปเขาควรจะได้อะไรเราถึงจะมาบอกได้ว่าสเต็ป1เขาต้องรู้เรื่องนี้สเต็ป2เขาต้องรู้เรื่องนี้สเต็ป3 4 5แล้วแต่ละสเต็ปเขาควรจะมี expected outcome ยังไงอันเนี้ยมันจะช่วยให้เราวางหลักสูตรได้ง่ายมากยิ่งขึ้น3ก็คือเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมค่อนข้างเยอะแล้วก็หาข้อมูลรีเสิร์ชเยอะมากเลยค่ะอย่างตอนคณะจะสอนทีเนี่ยก็ต้องอ่านหนังสือปรับเลยหรือบางทีไม่ได้อ่านหนังสือก็อ่านเป็นอาร์ติเคิลอ่านเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์นู่นนี่นั่นหรือบางทีก็ต้องไปลงเรียนเพิ่มจริงๆแล้วมีเรื่องที่ไม่รู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็เยอะมากแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีบางส่วนที่ใช้ผิดแต่เหมือนเราได้เรียนรู้เพิ่มทุกวันเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยเราจะต้องเอาอันเนี้ยมาสื่อสารต่อมาส่งต่อถ่ายทอดต่อให้กับนักเรียนของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจมันจริงๆแล้วทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับนักเรียนของเราที่จะเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายก็คือเป็นขั้นตอนของการทำอัดเป็นวิดีโอตอนๆไว้อัดเป็น30ตอน40ตอนอะไรว่ากันไปค่ะแล้วก็โพสต์ลงในกลุ่มนั้นหรือถ้าเกิดเป็นไลฟ์เพื่อให้มันมีอินเทอร์แอคชั่นไปด้วยนะคะเช่นแบบพี่คะอย่างนี้อย่างนี้อ่ะส่งคำตอบเข้ามาค่ะอ่ะเช็คคำตอบค่ะอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีความอินเทอร์แอคทีฟเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น้าสังเกตก็คือตอนแรกเลยที่คณะเริ่มเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเพอร์เฟกต์เลยแสงเนี่ยหน้าก็มืดเสียงก็แบบมีเสียงก๊อกแก๊กหมาเห่าฮ่องฮ่องฮ่องฮ่องอะไรอยู่หน้าบ้านแม่ทำกับข้าวชงเชงชงเชงมันไม่ได้ทำให้มีผลกับคอนเทนต์นะคะมากนะเขาสนุกไหมเขาแฮปปี้ไหมเขาเอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ
2: Serious ไม่ได้แปลว่าเครียดนะคะ
3: แต่จะเครียดกับรถที่ผ่านไปผ่านมาเยอะแล้วน่ะ
2: ค่ะเชิญค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ Serious แปลว่าจริงจังเอาจริงเอาจังเรื่องสำคัญเรื่องวิกฤตเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบร้ายแรงแล้วก็ได้เหมือนกันนะ
0: ด้วยความที่เรามีความเป็นone man show มากๆเราต้องกดเปลี่ยนสไลด์เองเราต้องพูดเองเสียงเราก็ต้องอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคณะก็จะมีใช้เป็น MacBook นะคะต่อกับกล้อง mirrorless นะคะแล้วก็มี capture card แล้วก็มีไฟที่เป็นไฟแบบ ring light เพราะว่าจัดแสงไม่เป็นนะเราก็จะเอาแบบตัวเดียวเอาอยู่จ้าเลยส่วนเรื่องเสียงเนี่ยคณะก็ใช้เป็นไมค์นะคะไมค์ซึ่งเป็นไมค์แบบไมค์ไดนามิกนะคะไม่อยากให้ทุ่มซื้อทีเดียวเลยเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจวิธีการทำงานของเรา 100% หรอกค่ะว่าเราต้องสอนคนแบบไหนต้องออกมาเป็นแบบไหนมันเจอปัญหายังไงบ้างเพราะฉะนั้นอยากให้ลองทำไปก่อนโดยใช้เท่าที่เรามีอยู่ได้มากที่สุดอะค่ะแต่ตอนแรกสุดเลยที่คณะทำก็คือมือถือเครื่องเดียวเลยค่ะ
3: เอาพันเอา
4: ห้องคอนโดเล็กๆเนี่ยมีอะไรให้เรียนบ้าง
5: Sink Faucet ไม่ใช่ก๊อก
0: สำหรับตัวคณะเองเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยแต่ตอนเรียนเลยนะคะตอนที่เป็นติวเตอร์ก็คือวิ่งสอนตามบ้านเด็กอะไรเงี้ยนะครับตอนนั้นก็เริ่มแต่ชั่วโมงประมาณ 3-400 ค่ะค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆก็เป็น500ถ้าเป็น 2-3 คนก็เป็น600ด้วยความที่ขยันหน่อยก็สอนเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบมันด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออพยายามอยากเก็บตังค์อะไรเงี้ยก็มีรายได้เป็นหลักหมื่นอยู่เหมือนกันค่ะก็ขึ้นอยู่กับความขยันนิดนึงว่าเราแบบรับเยอะแค่ไหนมันก็จะมีเรื่องของทักษะเพิ่มเติมที่ว่าถ้ามีติดตัวไว้มันก็จะทำให้คนคอนซูมในคอนเทนต์ของเราหรือวิธีการสอนของเราหรือว่าเสพสื่อของเราหรือว่าเรียนรู้จากเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นน่าคิดว่าหลักๆเนี่ยน่าจะเป็น communication skills นะคะก็คือทักษะในการสื่อสาร2ก็คือ presentation skills หรือถ่ายทอดอะไรบางอย่างให้กับคนที่ในหมู่มากอะไรเงี้ยแล้วก็มี people skills คือเข้าใจคนน่าคิดว่าทักษะในการสอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเข้าใจหรือว่าเราเก่งลงลึกเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องที่เราเรียนเท่านั้นนะคะแต่มันคือการที่เราเข้าใจว่าคนที่ยังไม่ได้อะคนที่เป็น beginner หรือคนที่แบบเขาติดปัญหาเพราะอะไรซึ่งอันเนี้ยนะคิดว่าสิ่งนึงที่คณะได้มากๆเลยจากมหิดลนะคะจากวิทยาลัยนานาชาติก็คือเรื่องของการที่เราอะได้รู้จักที่จะหยิบอะไรมาใช้เนาะด้วยความที่มันเป็นมหิดลอินเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของเช่น academic writing เนาะการเขียนแบบที่เขียนเป็น essay เขียน research เขียน thesis อะไรเงี้ยค่ะทำยังไงให้มันมีความเป็นวิชาการมากยิ่งขึ้นเราก็ดึงตรงเนี้ยมาใช้มาสอนต่อคือนะคิดว่าถ้าเรามองดีๆอะถึงแม้ว่าเราไม่ได้จบตรงสายเราก็สามารถที่จะหยิบอะไรที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราในช่วงเราเรียนแล้วก็เอาตรงนี้แหละเอามาปรับใช้แล้วเอามาสอนต่อค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งองค์กรที่อยู่เบื้องหลังกลไกการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงภาคีต่างๆในพื้นที่มาทำงานร่วมกันเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
1: องค์กรของเรานะฮะเราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสภาองค์กรชุมชนนั้นเป็นสภาที่เราเกิดจากการพี่น้องในชุมชนแต่ละชุมชนนั้นรวมตัวกันนะเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาสภานี้มีกฎหมายรับรองหรือกฎหมายที่กำหนดขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติองค์กรชุมชนนะครับการที่เป็นสภานั้นทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาในหลายรูปแบบนะเพราะฉะนั้นองค์กรที่เราทำนั้นก็จะมีสมาชิกมาจากหลากหลายรูปแบบเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของสังคมด้านของเศรษฐกิจด้านของภาวะการเชื่อมโยงต่างๆครับแล้วหลังจากที่เราเป็นสภาในพื้นที่ตำบลแล้วเรายังสามารถเชื่อมโยงมาเป็นสภาของจังหวัดได้ด้วยนะครับตอนนี้อยุธยามีทั้งหมด198สภาครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดสภาที่จำนวนมากนะ
0: ด้วยวิสัยทัศน์หลักขององค์กรที่มุ่งเน้นไปที่การหนุนเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนรวมถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหาในชุมชนพร้อมทั้งแนวทางไหนผ่านศูนย์ในระดับตำบลอำเภอและจังหวัดจึงทำให้สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: เราได้มีการใช้หลักธรรมาภิบาลนะฮะหลักของเศรษฐกิจพอเพียงหลักของการที่ทำให้ทุกคนนั้นมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะฮะหรือว่าคุณธรรมโดยรวมของอยุธยาครับเพราะนั้นในเรื่องของคุณธรรมนั้นพวกเราส่วนใหญ่ก็จะยึดหลักของความเป็นคนดีศรีอยุธยาครับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการของเราก็คืออาจจะมีการไม่สามารถจะนำสมาชิกรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยมาร่วมงานได้มากนักยกเว้นคนที่จะเป็นคนรุ่นเกษียณอายุราชการหรือคนที่สูงอายุนะฮะ

0: ลายท่านก็บอกว่าต้องมีเวลาว่างเด็กก็จะมีขบวนของเราว่าถ้าไม่มีเวลาเนี่ยอาจจะทำไม่ได้แต่จริงแล้วหลักการเนี่ยเราบอกว่าใครก็ได้ฮะที่มีเวลาที่เสียสละอาจจะไม่ต้องเต็มเวลาอาจจะบางส่วนฮะเราก็จะแก้ไขด้วยการเชิญชวนนะครับอีกประการหนึ่งก็คือพื้นที่ของอุทยานนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนมากปริมาณเยอะพอสมควรนะบางครั้งบางปีเนี่ยเวลาเราจัดสรรงบประมาณนั้นอาจจะมีบางพื้นที่บอกว่าไม่ได้รับโอกาสนะฮะถึงจะมีพื้นที่เยอะนะครับเราก็ต้องพยายามดูแลในหลายประเด็นหลายเรื่องเราก็พยายามที่จะหาการเชื่อมโยงหรือว่าการไปหางบประมาณในส่วนต่างๆมาเสริมดุลให้ทุกสภานั้นได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันครับ
1: การทำงานร่วมกับชุมชนซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันรวมถึงสภาพปัญหาและความต้องการก็ย่อมแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เสนอถึงปัญหาและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถได้นำเสนอแนวทางพัฒนาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป
0: ครับความสำเร็จและความภาคภูมิใจของพวกเราเนี่ยเราจะพบว่าจากการที่เรามีสภานั้นทำให้ทุกท้องถิ่นหรือทุกตำบลในพื้นที่อยุธยานั้นเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายเป็นพื้นที่ที่เราสามารถไปเรียนรู้เป็นพื้นที่ที่เห็นการขับเคลื่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องของการเกษตรเรื่องความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมแล้วการฟื้นฟูชุมชนนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นความภูมิใจที่พี่น้องในจังหวัดพระนครยานั้นได้รับโอกาสในการที่พวกเรานั้นไปขับเคลื่อนนะฮะก็เป็นประโยชน์ที่เราน่าจะยินดีครับความตั้งใจที่เราอยากทำกันนะครับก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมจากพวกเราในทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในพื้นที่เองหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในระดับของจังหวัดหรือระดับภูมิภาคนะฮะหรือแม้แต่ระดับประเทศก็ตามถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำนะฮะผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์เพราะนั้นการที่เราจะทำอะไรก็ตามนะคนนะครับพวกเราหรือคนไกลที่ทำงานนั้นน่าจะมีความสำคัญถ้าเราได้ช่วยกันทำงานนะครับเคลื่อนร่วมกันแล้วก็เป็นกลไกเดียวกันเป็นทีมเดียวกันเราเรียกว่าทีมของอุทยานนะฮะก็จะทำให้การขับเคลื่อนนั้นมีประโยชน์สูงสุดครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ชื่อซิงโกลาเนี่ยมันเป็นชื่อของจังหวัดสงขลาเป็นชื่อโบราณเท่าขั้วโบราณจริงๆอ่ะหาทานไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้เราก็ใช้วิธีการแบบโบราณทั้งหมดในการทำแต่ว่าทำให้มันดูทันสมัยขึ้นนะครับสำหรับเมนูนี้ครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ดี LTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พลอยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุ

0: ฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
1: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
2: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่

0: พายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวาตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่อหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันนะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: 8ขั้นตอนนะครับในการเปลี่ยนยางรถนะครับที่คุณก็ทำเองได้ครับผมบนหัวแม่แรงเนี่ยนะครับจะมีร่องมันจะถูกไปวางที่อยู่ใต้ตะเข็บรถตรงนี้นะครับคลายน็อตเจ้า5ตัวคลายไม่ต้องหมดนะครับเดี๋ยวรถจะร่วงลงมาขันเสร็จนะครับก็ขยับดูว่าล้อจะไม่ควรที่จะขยับนอกขยับในได้นะครับเรื่องยางนะครับต้องหมั่นดูแลนะครับยางมันเก่ายางมันสึกอะไรไปไหมเวลาท่านเดินทางจะได้เกิดความปลอดภัยขึ้นนะครับก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ subscribe YouTube ไม่โดน channel เราจะมุ่งสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันครับ
1: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: ไม่รู้เป็นอะไรขับมายางก็แตกแบนไปหมดไปต่อไม่ได้เลย
1: ทำไมไม่เปลี่ยนเองอ่ะเดี๋ยวนี้ใครๆก็เปลี่ยนเองกันทั้งนั้นเพราะเปลี่ยนแล้วยางฟิตกลับไปอู่ง่าย
0: วันนี้เราออกมานอกบ้านนะครับจะมาพูดถึงเรื่องที่มีคนถามมีคนอินบ็อกซ์ก็คือเรื่องของยางรถยนต์เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับ8ขั้นตอนนะครับที่สำคัญในการเปลี่ยนยางอะไหล่เปลี่ยนยางรถนะครับที่คุณก็ทำเองได้ครับผมขั้นตอนที่1 นะครับจอดรถในที่ที่คิดว่าปลอดภัยเข้าไปอยู่ตามไหล่ทางให้เหมาะสมนะครับดับเครื่องเข้าเกียร์จอดรถที่มีเกียร์อัตโนมัติก็เข้าเกียร์ P ไปเลยกรณีรถที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแนะนำนะครับก็คือให้จอดรถแบบเข้าเกียร์ไว้ก็อย่าลืมนะครับเปิดไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ระมัดระวังตอนออกไปด้วยนะครับเมื่อออกมานอกรถแล้วนะครับแนะนำเลยนะครับให้เดินหาก้อนหินนะครับไปหนุนล้อส่วนที่เราจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพื่อความปลอดภัยทำให้รถไม่ไหลขั้นตอนที่2นะครับก็คือเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์นะครับปกติแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นรถบ้านทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะมีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเปลี่ยนยางเนี่ยนะครับพร้อมมาให้อยู่ในรถอยู่แล้วแล้วก็ปกติก็จะอยู่ในท้ายรถเราเนี่ยแหละครับตัวแรกก็คือยางอะไหล่ของเรานี่เองนะครับที่2ที่จะต้องมาด้วยนะครับก็คือจริงคือแม่แรงนะครับตัวที่3ก็จะเป็นอุปกรณ์เอาไว้ใช้ประกอบนะครับซึ่งชิ้นนึงก็คืออุปกรณ์ไว้ถอดน็อตของล้อนะครับแล้วก็อีกตัวนี้ไว้ประกอบกับแม่แรงไว้หมุนไว้ใช้ยกแม่แรงนะครับขั้นตอนที่3นะครับก็คือคลายน็อตเจ้า5ตัวนี้นะครับใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับแล้วก็คลายน็อตนะครับเวลาคลายน็อตหรือขันน็อตพวกนี้นะครับทำให้เป็นลูกดาวนะครับคลายตัวนี้ใครตัวนี้ใครตัวนี้ใครตัวนี้นะครับถ้าเราไม่รู้นะครับเราจะขันไปทั่วแล้วมันก็ทำให้เวลามันตึงเนี่ยมันตึงไม่เท่ากันถ้าเกิดเป็น4น็อตก็ทำตรงกันข้ามกันตลอดนะครับคลายไม่ต้องหมดนะครับเดี๋ยวรถจะร่วงลงมานะครับงั้นเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับพอคลายเสร็จปุ๊บยังไม่ต้องเอาออกนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แม่แรงในการยกรถตัวนี้ขึ้นนะครับอันนั้นจะเป็นขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่4นะครับตอนนี้ก็คือขั้นตอนของการยกรถนะครับซึ่งเราก็จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าแม่แรงนะครับซึ่งอุปกรณ์แม่แรงจะมี2ชิ้นนะครับบนหัวแม่แรงเนี่ยนะครับจะมีร่องมันจะถูกไปวางที่อยู่ใต้ตะเข็บรถตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีหลุมอยู่2หลุมเราก็เอาไปวางเสียบเข้าไปตรงนี้เลยไอ้ตำแหน่งที่เราจะเสียบเนี่ยนะครับเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการยกรถเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมีไว้เพื่อหมุนนะครับใช้มือหมุนอย่างนี้นะครับทำให้เราออกแรงน้อยลงนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยกตัวล้อเนี่ยให้สูงจากพื้นสักผมว่าสักประมาณนิ้ว2นิ้วนะครับพอที่จะขยับล้อได้ก็พอแล้วนะครับขั้นตอนที่5นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเปลี่ยนยางแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราก็จะถอดน็อตที่เราคลายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับออกมา

ตอนที่เราใส่เข้าไปเนี่ยจะยังไม่ล็อกให้แน่นนะครับเดี๋ยวเราเอารถลงเรียบร้อยแล้วเราถึงจะมาไล่ขันน็อตอีกทีนึงนะครับก็ขันพอตึงๆนิดๆพอขันเสร็จนะครับก็ขยับดูว่าล็อตไม่ควรที่จะขยับนอกขยับในได้นะครับเนี่ยนะครับจะไม่มีเสียงอะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนที่5ครับผมขั้นตอนที่6นะครับก็คือขั้นตอนเอารถลงนะครับก็ทำตามปกตินะครับค่อยๆเอาลงเบามากเลยนะครับตอนเอาลงเนี่ยนะครับที่จะต้องย้ำมากๆเลยก็คือหลังจากที่เอาออกมาแล้วอย่าคาไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวตอนที่เอาไปเก็บท้ายรถเนี่ยจะเก็บไม่ได้นะครับหมุนให้สุดเสร็จสิ้นกระบวนการของขั้นตอนที่6ขั้นตอนต่อไปเลยสำคัญมากๆนะครับก็คือขั้นตอนของการขันน็อตให้แน่นนะครับก็เราจะขันนี่5แฉกแบบนี้นะครับขันตามเข็มนะครับแล้วก็พอตึงนะครับ

ขันพอให้พอตึงมือเราประกันได้ว่าพวกนี้น็อตพวกนี้ไม่คลายออกนะครับแล้วก็ยางตัวนี้ก็จะกลายเป็นยางอะไหล่ถูกถอดแล้วก็เอาไปเก็บตามปกติเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนที่8ครับผมเป็นกระบวนการที่เก็บของให้เรียบร้อยแม่แรงนะครับแล้วก็อุปกรณ์ปกติจะอยู่ในถุงนะครับก็เก็บให้เรียบร้อยพวกนี้เนี่ยจะมีที่อยู่ของเขาเป็นกิจจลักษณะนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือบริเวณท้ายรถเนี่ยนะครับเปิดฝามาตำแหน่งเดียวกับที่เราเอายางอะไหล่ออกมานะครับส่วนตัวแม่แรงเนี่ยนะครับเขาจะมีล็อกของเขาผมวางให้มันถูกที่นะครับแล้วก็เอามือหมุนนะครับล็อกไว้แค่นี้คราวนี้ไปไหนไม่ได้แล้วก็อุปกรณ์อย่างรถคันนี้ก็วางไว้เฉยๆตรงนี้เลยนะครับส่วนยางที่เปลี่ยนมานะครับซึ่งจริงๆมันเป็นยางจริงของเราเนี่ยนะครับผมก็จะเอาวางไว้ข้างบนเลยมันจะได้เก็บไปซ่อมง่ายๆนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วนะครับเดินดูรอบๆนะครับว่าหินที่เราวางไว้นะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพื่อตอนที่เราขับออกไปสู่ถนนเนี่ยนะครับจะได้ไม่เกิดอันตรายเรื่องยางนะครับต้องหมั่นดูแลนะครับก่อนจะออกเดินทางพยายามที่จะตรวจลมยางดูสภาพยางอยู่เสมอเวลาล้างรถนะครับดูซิว่ายางมันเก่ายางมันสึกอะไรไปไหมนะครับเพื่อทำให้เวลาท่านเดินทางจะได้เกิดความปลอดภัยขึ้นนะครับที่สำคัญรถต้องมียางนะครับแต่นางยังไม่มีใจคลิปครับคลิปครับไม่เป็นไรครับผมพบกันใหม่นะครับอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอีกมากมายในบ้านที่เราซ่อมได้ครับผม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไปขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
3: wow.
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: ตอนเด็กๆเลยเนี่ยแม่ชอบบอกว่าดัตเธอน่าจะไปทำอาชีพพูดในโฆษณาเนี่ยก็ยังแบบอาชีพอะไรอ่ะการพากย์เสียงนักพากย์เหมือนเป็นจิ๊กซอว์ตัวนึงเอามาต่อกับภาพเอามาต่อกับเสียงมันก็จะเป็นจิ๊กซอว์ที่ครบมันก็จะเป็นโฆษณาที่สมบูรณ์แบบสวัสดีครับชื่อดัตนะครับธนทรศรีรักตอนนี้เป็นนักพากย์เสียงโฆษณาอยู่ครับได้ทำอาชีพนักพากย์เสียงโฆษณาครับมันเป็นความบังเอิญมากกว่าตอนนั้นผมจบใหม่ๆสมัครงานเป็นผู้ช่วยอดิเตอร์ครับคนตัดต่อแล้วก็เขากำลังตัดอยู่เขาบอกเฮ้ยดัตจบเอกไว้มานี่ช่วยไปลงเสียงเป็นเดโมให้พี่หน่อยเขาก็ขายลูกค้าก็บอกว่าเอ้ยเอาเสียงไกด์นี่แหละลูกค้าซื้อเสียงผมก็เลยได้ไปอัดจริงๆแล้วพอได้ทำเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออจริงอย่างที่แม่บอกคือชอบเลยครีมมหิดลความรู้ไลฟ์สไตล์จากเด็กมหิดลเปิดพื้นที่ใหม่เรื่องราวสนุกๆ กับชีวิตในวัยเรียนไปเรียนต่อกลับมาทำเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ทำเสียงพวกโฆษณาครับก็ได้ใกล้ชิดกับคนที่เขาทำอาชีพนี้จริงพวกอนาลเซอร์ตัวจริงอะไรเงี้ยเรามาอยู่ในสายงานนี้แบบโดยตรงแล้วนะน่าจะพยายามหาลู่ทางเข้ามาทำงานนี้อย่างที่เราต้องการเมื่อก่อนเนี่ยเราจะตั้งใจทำอาชีพนี้แล้วเวลาทำงานเนี่ยมันมีสคริปต์ของจริงอยู่แล้วเราก็เลยเก็บพวกสคริปต์พวกนี้กลับมาบ้านแล้วก็กลับมาอัดเสียงที่บ้านพอละ2-3ตัวพอได้จำนวนหนึ่งเนี่ยก็ไลฟ์ใส่ซีดีหลังเลิกงานก็ไปส่งตามบริษัทนี้เสียงด้านนะครับเสียงด้านนะครับฝากหน่อยนะครับฝากขายหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็ยังไม่ค่อยมีงานหรอกแต่พอไปสักพักนึงเขาเริ่มขายเสียงเราได้มันก็เริ่มมีงานจริงๆแล้วเขาก็เริ่มขายไปเรื่อยๆเราก็ค่อยๆกระเถิบเข้าอาชีพนี้ตอนเนี้ยก็เต็มตัวแล้วครับเห็นอะไรก็อ่านแบบขับรถอยู่เห็นพวกป้ายโฆษณาตามทางด่วนอะไรเงี้ยอ่านให้หมดอ่านแบบที่เราเคยได้ยินเวลาเราอัดเสียงอนาลเซอร์จริงๆอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้มันมีพวกโฆษณาแบบใน YouTube ที่เราชอบเปิดข้ามใช่มั้ยก็ไม่ต้องเปิดข้ามก็ลองฟังวิธีที่เขาออกเสียงแล้วก็ทำตามนะผมก็ทำแบบนั้นแหละหรือว่าตอนที่ทำงานอัดเสียงอนาลเซอร์จริงๆเนี่ยพอหลังจากที่พี่ก็อัดเสียงเสร็จแล้วก็เข้าไปปรึกษาเขาว่าพี่งานแบบนี้โฆษณาแบบนี้เราควรจะต้องใช้เสียงยังไงควรจะต้องคิดยังไงก็ได้เทคนิคเล็กๆน้อยๆจากพี่เขามาอะไรเงี้ยครับพอลูกค้าเขาเลือกเสียงเราแล้วเนี่ย1วันก่อนที่เราจะไปเนี่ยแล้วเราขอสคริปต์เข้ามาได้เนี่ยก็เอามาซ้อมอ่านให้เข้าปากถึงเวลาอัดจริงๆเนี่ยมันจะได้ไม่ตะกุกตะกักมากแล้วเราจะได้เข้าใจฟิลของโฆษณาเราจะได้ไม่ไปเสียเวลาในห้องอัดถ้าวันไหนที่ผมจะต้องทำงานตอนเช้าๆอย่างเงี้ยสมมติคิวงาน10 โมงผมต้องตื่นตั้งแต่7 โมงแล้วเพราะเสียงเรามันก็มีเวลาตื่นนอนของมันเหมือนกันตื่นมาตอนอาบน้ำเงี้ยร้องเพลงในห้องน้ำก่อนเลยเหมือนเป็นการวอร์มในตัวสักพักนึงเดี๋ยวเสียงมันเริ่มสตาร์ตัวมันเองอะไรเงี้ยจบเอกไว้มาผมก็เลยรู้วิธีวอร์มมันก็จะมีแบบเป่าปากเงี้ยทำไปเรื่อยๆให้เหมือนกล้ามเนื้อแถวปากเนี่ยมันไม่เก่งอะไรเงี้ยครับ
1: ยายนี่มันไฮโซชอบแต่งตัวอินเทรนไปฟิตเนสทุกวัน
0: ยายนี่มันไฮโซชอบแต่งตัวอินเทรนไปฟิตเนสทุกวันแต่ว้ายพอให้ใส่เสื้อผ้ายังฟิตเปรี้ยอยู่เลยแกเริ่มแรกอาจจะแบบเฮ้ยเราคิดถูกก่อนก็ได้มั้งอะไรเงี้ยแต่ผมไม่อยากให้คิดแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราเข้ามาทำอาชีพนี้ได้แล้วแสดงว่าเราก็มีความสามารถแล้วเนาะฉะนั้นเราก็ไม่ควรไปนั่งลดความสามารถของเราว่าแบบเราเป็นนิวบี้เราต้องคิดถูกอะไรเงี้ยก็คิดเท่าที่เขาคิดกันปกติเลยก็ได้ครับไปลองไปถามราคาว่าแบบเขาคิดกันขนาดไหนก็คิดเท่านั้นนะครับเราไม่ควรไปคิดว่าเราควรจะลดราคาเพื่อให้เท่าความสามารถของเราแต่เราควรจะต้องเพิ่มความสามารถของเราให้เท่ากับราคามาตรฐานมากกว่ารายได้ของอาชีพนี้นะครับก็ต่อครั้งก็จะเป็นแบบหลักพันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีหลายเวอร์ชันหน่อยก็จะเป็นหลักหมื่นขึ้นมาต่อเดือนผมเคยทำได้มากสุดก็หลักแสนอย่างถ้าเป็นพี่ๆที่เป็นannouncer หรือ voice over artist คนอื่นเนี่ยเขาอย่างมากก็อาจจะซื้อไมค์ติดมือถือสักอันนึงเผื่อว่าลูกค้าไม่สามารถเข้าสตูดิโอได้แล้วเราต้องอัดเสียงส่งไปหรือว่าอัดเป็นเดโมส่งไปแต่ของผมคือด้วยความที่ผมเป็นซาวด์เอนจิเนียร์มาก่อนเนี่ยก็เลยมีไมค์มีซาวด์การ์ดหรือว่า audio interface สำหรับคนที่อยากจะมาทำอาชีพนี้นะครับต้องจบเอกวอยซ์มั้ยต้องเสียงดีมั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆทุกคนทำอาชีพนี้ได้นะครับไม่ใช่ว่าโฆษณาทุกตัวอยากจะได้เสียงเท่ๆเสียงหล่อๆหรือเสียงสวยๆอะไรเงี้ยมันก็มีโฆษณาอีกตั้งหลายแนวอยากได้เสียงตลกอยากได้เสียงดุๆมันเป็นไปได้หมดฮะขอแค่แบบเราแบบตั้งใจทำตั้งใจซ้อมตีความบทตีความสคริปต์ได้ก็ทำได้ทุกคนครับมาดูกันดีกว่าว่า

0: นี้จะมีศัพท์อะไรยั่วๆบดเกินต้านทานที่จะทำให้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฉันนี่ร้องกรี๊ดเลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกด Follow ทุกช่องทางของวีมให้ดนกันด้วยนะครับ
1: ผมได้อะไรจากดุริยางคศิลป์เอามาอะแดปใช้ในอาชีพนี้นะครับผมรู้วิธีการวอร์มเสียงการใช้เสียงยิ่งเป็นนักร้องเนี่ยเวลาร้องเพลงมันต้องมีไดนามิกอะครับมูดโทนในพวกนี้มันสำคัญกับการอ่านโฆษณามากเราจะเข้าใจเราก็จะเก็ตสิ่งที่เอนจิเนียร์พยายามบอกเราได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราเคยเรียนมาแล้วนอกจากนักพากย์เสียงเนี่ยตอนนี้ผมก็เรียกว่าฮ็อบบี้แล้วกันทำ YouTube ผมจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้อุปกรณ์การอัดเสียงสำหรับบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์หรือว่าพอดแคสเตอร์นะครับแบบสอนแบบง่ายๆอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันน่าจะเอามาสอนคนได้ผมก็เลยอยากจะมาสอนเรื่องนี้นายมีภาพดีแล้วนะนายจัดไฟดีแล้วนะงั้นเราก็อยากจะมาสอนเรื่องเสียงให้นายทำเสียงให้ดีด้วยก็จะดูเป็นโปรเฟสชันนอลมากขึ้น

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนแรก

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับเป็นหนึ่งในมิตรประเทศอาเซียนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2500

0: 2019ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงมีวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศให้เพิ่มพูนโดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15-20พฤศจิกายน2535ตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นยังคงตราตรึงในดวงใจของประชาชนทั้งสองประเทศความตอนหนึ่งว่า
1: ชาวไทยและชาวเวียดนามมีแนวทางดำเนินชีวิตละไม้เหมือนกันหลายอย่างคือต่างรับความเป็นอิสระเสรีรับวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีศรัทธาแน่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติสุขทั้งยึดถือคันติธรรมความเคารพยกย่องและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นหลักในการจะลงสัมพันธไมตรีระหว่างชาติด้วยเหตุนี้ประเทศของเราจึงมีความเข้าใจอันดีและปรารถนาดีต่อกันประชาชนชาวไทยนั้นกำลังเฝ้าดูความเจริญก้าวหน้าอันต่อเนื่องของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสนใจยิ่งและต่างได้แลเห็นพร้อมกันว่าความเจริญก้าวหน้าเช่นที่ประจักษ์แล้วเป็นผลบังเกิดจากความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่และความตั้งใจอันแน่วแน่ของชาวเวียดนามในอันที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมือง
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่5-9กันยายน2540ตามคำทูลเชิญของนางเหวียนถี่ปิ่งรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมาได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในเมืองต่างๆของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แก่กรุงฮานอยนครดานังนครโฮจิมินห์นครเวเมืองเดียนเบียนฟูและเมืองฮาลองโดยทรงนำไมตรีจิตของชาวไทยไปมอบแก่ชาวเวียดนามในทุกหนแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการทั้งสองครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเปรียบเสมือนการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนับแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำมาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามในเวลาต่อมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสายดินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นหม่อม

จ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวชิรกิติยาภาเดชทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุเดียวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 นพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากพระพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าตรายไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 15:00 นวัดทิพย์ภาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิระวุฒาจารย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิระวุฒาจารย์เป็นพระราชวชิระวุฒาจารย์ภาวนาญาณสุนทรยติคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระณวัดทิพย์ภาวาสกรุงเทพมหานครมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1พระครูใบดีกา1ตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2569พระราชวชิระวุฒาจารย์หรือหลวงปู่เคลือบธรรมเตโชมีชื่อเดิมว่าเคลือบปุยอรุณเกิดเมื่อวันที่9เมษายน2570ในวัยเยาว์บิดามารดาพามาอาศัยอยู่ณวัดทิพภาวาสจบจนอายุ17ปีมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรและอุปสมบทเป็นพระในปี2490ณวัดแห่งนี้หลังจากบวชได้ 2,000 พรรษาได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติและพระธรรมคำสอนจนสามารถท่องปฏิโมกภาษารามันหรือมอญได้จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมณวัดทิพย์ภาวาสต่อมาในปี 2549ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทิพย์ภาวาสและยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสงฆ์ที่สำคัญอีกหลายตำแหน่งอาทิที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิวและที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นต้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาถรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจภายในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพายุและน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน2568ส่งผลให้โรงเรือนเฟิร์นอาคารปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บ้านพักเจ้าหน้าที่ตลอดจนพื้นที่บริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายปัจจุบันได้ดำเนินการฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความปลอดภัยปรับปรุงอาคารสำนักงานให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายแล้ว5โรงโดยมีแผนจะก่อสร้างโรงเรือนใหม่ประกอบด้วยโรงเรือนพอสปอร์เฟิร์นโรงเรือนอนุบาลเฟิร์นโรงเรือนพ่อแม่พันเฟิร์นโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นและโรงเรือนปลูกเลี้ยงเฟิร์นให้มีความแข็งแรงคงทนเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นในอนาคตสำหรับโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่ดำเนิน

งานรวม1ไร่3งานมีเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์เฟิร์นโดยรวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นเผยแพร่ข้อมูลสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและความพิเศษของพันธุ์เฟิร์นหายากที่มูลนิธิโครงการหลวงมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักตลอดจนดำเนินงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้าปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติเฟิร์นลูกผสมระหว่างกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลที่มีลักษณะเด่นคือใบอ่อนสีทองลำต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารว่าเฟิร์นรัศมีโชติตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพยกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมมากยิ่งขึ้นนับเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดผลสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่จัดจำหน่ายเครื่องดื่มชาร้อนและเย็นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใบชาชาสำเร็จรูปที่ปลูกบนดอยภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆอาทิชาขาวชาเขียวชาแดงชาอู่หลงเป็นต้นซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการขยายพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee เพื่อบริการเครื่องดื่มกาแฟโครงการหลวงสร้างความหลากหลายและทางเลือกแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการส่วนต่างๆภายในมูลนิธิโครงการหลวงอาทิร้านต้นไม้โครงการหลวงครัวโครงการหลวงอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาและหอศิลป์หัตถกรรมพื้นที่สูงได้มีโอกาสแวะชิมแวะเลือกซื้อชากาแฟที่มีเอกลักษณ์ของโครงการหลวงโดยมูลนิธิปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสัดส่วนมีความระเบียบเรียบร้อยเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีความสวยงามมองเห็นทัศนียภาพพระธาตุดอยคำตลอดจนเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้กระบวนการผลิตเครื่องดื่มของโครงการหลวงการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพหรือ UNPKFC ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤกษารามและวัดสังกระจายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมบริษัทบุญโรจน์ก่อสร้างจำกัดนายกิตติพงษ์แซ่เจงและคณะสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จ
็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดดอนขวางวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกายใหญ่วัดซ่าเลือดวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดประชาคมารามและวัดผาสวดมาติกาจับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัท USP Group นางวาสนามาศศรีและนายชนาภัทรพันสุขและคณะสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยนางวันดีชาวนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดตรีทศเทพวัดประวัตินิเวศวิหารวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาประเทศไทยมูลนิธิดั่งพ่อสอนบริษัทแคทเรดิโอจำกัดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงและสถาบันกฎวิชาครูชุครุมาดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีทำจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภาเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการสรรพากรจำกัดคณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนห้วยผากสังเกตพื้นสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาราชบุรีเขต1จังหวัดราชบุรีและโรงเรียนย่านตาขาวรัชนุมาปฐมศึกษาราชบุรีเขต1จังหวัดราชบุรีโรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์จังหวัดตรังนางมาสนามาศรีและคณะบริษัทแคทเรดิโอจำกัดและมูลนิธิดั่งพ่อสอนท่านที่สำนักพระราชวังประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงและหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

ถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการ

0: เออเราใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วล่ะแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
1: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
0: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
2: เคยค่ะ
0: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
1: วิทยุอสคือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: สวัสดีครับ
1: ขณะนี้ผมและพี่มหาอยู่กันที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารซึ่งในวัดเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่3ผสมผสานศิลปกรรมแบบจีนสิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้คือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตที่ชาวจีนนิยมเรียกว่าซัมโปกงรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นและประดิษฐานไว้ในพระวิหารหลวงเพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนที่เข้ามาค้าขายแบบเดียวกับสมัยอยุธยาที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ริมฝั่งน้ำณวัดพนัญเชิง
2: สำหรับพระอุโบสถมีขนาดเล็กกว่าพระวิหารสร้างโดยเจ้าพญานิกรบดินทร์มหินทรมหากัลยาณมิตรน้อมเกล้าถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่3นอกจากนั้นยังมีหอระฆังสำหรับไว้ระฆังยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทางเข้าวัดมีเจดีย์หินทำมาจากเมืองจีนเรียกว่าถะเป็นศิลปะจีนที่งดงามมาก
3: โอ้โหดูอะไรอยู่ครับเนี่ย
4: นี่ไงลายเนี่ย
3: อ๋อเซี่ยวกั้ง
4: ใช่
3: แหมเห็นลายไทยเนี่ยผสมผสานกับลายจีนอย่างนี้นึกถึงอะไรอย่างรู้ไหม
4: อะไรอ่ะ
3: หัวสิงโตไงเล่า
4: อ๋อ
3: เคยเห็นสมัยเด็กๆ เขาเอามาเชิดตามสันจ้องสันเจ้า
4: เป็น
3: ส
4: ิ
3: ริมงคล
1: อยู่แค่ตรงวัดกัลยาณ์เนี่ยเด็ก
3: ละแหล่งที่เขาทำอยู่ตรงนี้เหรอ
1: ทำอยู
3: ่โอ้ยตายไม่รู้เลยเนี่ยเคยเห็นแต่สมัยเด็ก
1: ๆเออเดี๋ยว
3: พอจะพาไปดูหน่อยได้ไหม
1: อยู่ตรงนี้แหละเด็ด
3: ตรงนี้นะ
1: เนี่ย
3: เดี๋ยวทางนี้หรือทางโน
1: ้นเนี่ยแหละแถวๆเนี้ยเดี๋ยววนดูก่อน
3: รู้จริงมั้ยเนี่ย
1: รู้จริงๆพา
3: ไปดิ
1: ไปนี่ไงอยากจะดูช่างทำหัวสิงโตใช่ไหมนี่พามาเจอตัวจริงเลยฉายาณแรมกัลยาสวัสดีครับผม
3: เอาจริงๆเลยนะ
1: อยากรู้อะไรถามนะเลย
3: อยากรู
2: ้ครับประวัติความเป็นมาของการเชิดสิงโตฮะ
5: ครับ
2: มีมาตั้งแต่สมัยไหน
5: เชิดสิงโตมีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุง
2: uh-huh.
5: รัตนโกสินทร
2: ์
5: นะครับโดยชาวจีน4คนเข้ามาในประเทศไทย
2: ครับ
5: มาเล่นเขาเรียกโลโก้หรือโลโก้หรือว่ากายกรรมจีน ก็วันนั้นเป็นวันดีของประเทศไทยก็คือวันเฉลิมฉลอง วันเกิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของพระเจ้าตากไม่ทราบได
2: ้
5: ก็เลย4คนนี้เป็นกายกรรมจีนก็อีกคนนึงก็มีทางพลังภายในอีกคนหนึ่งมีเกี่ยวกับเรื่องมายากลอีกคนมีเรื่องตัวเบาก็เลยอีกคนหนึ่งขาดแต่สามคนก็เลยออกว่าคิดว่าทำสัตว์ที่มันเป็นสิริมงคลหรือว่าสัตว์ที่ในตำนานก็คือสร้างหัวสิงโตขึ้นมา
2: ตั้งกันนั้นเลย
5: ครับตั้งกันนั้นมาสิงโตประเทศไทยก็คือกลายพันธุ์มาตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี
1: ้และที่สืบทอดมาจนทุกวันนี้ในอยู่ในย่านวัดกัลยาณ์นี่คือมีที่มาที่ไปยังไงครับ
5: ที่มาที่ไปก็คือมันเป็นรุ่นสู่รุ่นคือเสี่ยมสอนอะใครเห็นใครก็อยากเล่นเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกและอย่างมันเป็นวัฒนธรรมของคนจีนที่อยู่ในประเทศไทย
1: สมัยก่อนตรงนี้มีหลายคณะไหมครับหรือว่า
5: ตรงนี้มี3คณะ
1: อ๋อ3คณะ
5: แต่จริงๆอ่ะจริงๆมีมากกว่าแต่ที่โดดเด่นและคงทนและอยู่นานก็คือ3คณะ
1: แล้วจนทุกวันนี้เหลืออยู่กี่คณะ
5: ยังมีอยู่ครับ
1: แล้วสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับ
5: โอ้โหถ้านับเป็นร้อยนะนับมันเป็นร้อยนะ
3: เป็นร้อยปี
5: เป็นร้อยครับเพราะตัวกับผมนี่ก็60ฝ่าแล้ว
3: กี่รุ่น
5: มันก็โอ้โหหลายสิบรุ่นนะแล้วแต่
3: เป็นสิบรุ่น

0: เลยนะ
1: แล้วที่ณปัจจุบันตรงนี้ที่วัดกัลยาตรงนี้เนี่ยมีคนที่ยังทำอยู่เยอะไหมครับ
2: มีฮะก็มีพวกน้องๆทำหัวสิงโตกระดาษทำหัวสิงโตไม้ไผ่ก็มีทำที่ทำออกมาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทำการแสดงเองเป็นความชอบส่วนตัวเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นสิงโตสมัยก่อนเนี่ยจะมีแค่ลายไฟแต่สิงโตสมัยนี้เขาจะเอาเจ้าเอาเทพเอาอะไรใส่เข้าไปด้วย
0: อะไรที่เป็นมงคล
2: ครับเขาก็จะเรียกหัวสิงโตหัวนั้นว่าหัวสิงโตจักรพรรดิจักรพรรดิก็คือรวมเทพรวมเจ้าร
0: วมสิริรวมเทพรวมเซียนทั้งหลาย
2: ครับอยู่ในนั้นคือพูดง่ายๆว่าตุ๊ดจีนปีนึงอ่ะอย่างคุณพาลูกพาหลานมาเที่ยวก็อยากจะได้หัวสิงโตแบบนี้แต่มันแพงมากหัวหนึ่งอ่ะ 20,000 บาทแต่เด็กเล่นไม่ถึงอาทิตย์ก็พังก็เลยเอามีคนคิดค้นก็นำหัวปูนมาหล่อทำสิงโตกระดาษ
1: อ๋ออย่างนี้ถ้าลองอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการทำหัวสิงโต
2: วิธีการทำอ่ะแรกเริ่มเดิมทีก็จะยากนิดนึงเกี่ยวกับการปั้นปูน
1: ปั้นปูนเป็นหุ่นก่อน
2: ครับเป็นหุ่นแล้วก็ครั้งแรกก็คือจะนำน้ำเนี่ยมาชโลมที่ปูนแล้วก็นำกระดาษเปล่าเนี่ยมาปิดให้ทั่วเสร็จพอมาถึงชั้นที่สองก็คือจะลงแป้งลงแป้งที่กระดาษที่ปะแล้วก็คือเอากระดาษตัวนี้ปะลงไปทีนึงมันก็จะเป็นชั้นที่สอง
1: กระดาษนี่เป็นกระดาษอะไรก็ได
2: ้กระดาษอะไรก็ได้ที่ว่า
3: หนังสือพิมพ์เก่าอะไรได้หมด
2: ได้หมดหนังสือพิมพ์กระดาษปูนแต่เป็นกระดาษปูนส่วนมากที่จะนิยมใช
1: ้ถุงปูนใช
2: ่
1: ไหม
2: ครับ
3: มันเหนียวกว่าใช่ไหม
2: เหนียวกว่าด้วยและหาง่ายด้วยนะครับก็จะมาปะสักสามสี่ชั้นแล้วก็นำมีดมากรีดกีดข้างหลังแล้วก็แบะออก
3: ผ่าเอา
2: ครับแล้วก็นำมาเย็บรอยเย็บรอยก็โดยการปะเชื่อม
1: ปิดไม่ให้เห็นรอยที่เย็บ
2: ใช่ครับ
3: ถ้าหัวที่เชิดจริงคือต้องขึ้นโครงด้วยไม้ไผ่สาร
2: ครับ
3: เดี๋ยวผมอยากรู้ว่าหัวใหญ่เวลาวิธีการทำ
2: ครับ
3: ต่างจากหัวเล็กยังไง
2: หัวใหญ่แตกต่างจากหัวเล็กยังไงขั้นแรกก็คือต้องขึ้นขอบนิดนึงขอบก็คือที่เห็นมี
3: ตรงคอไหม
2: หวายถักเนี่ยเขาเรียกขอบ
3: ต้อง
2: ตอนนี้ความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางจะกี่นิ้ว45นิ้ว35นิ้วหรือ20นิ้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บถึงจะมาขึ้นโครงค่อมขั้นต่อไปก็คือเป็นการติดกระดาษติดกระดาษชั้นแรกก็จะอาจจะยาวสัก2นิ้วถึง3นิ้วคือปะเป็นพื้น
3: แผ่นใหญ่อย่างเงี้ยปะ
2: ไม่ได้
3: เพราะ
2: มันจะทำให้ย่นจะทำให้ย่น
3: ทีละนิดทีละนิด
2: ครับจะต้องใช้พูดง่ายว่าต้องใจเย็นมากครับแล้วเสร็จหลังจากนั้นก่อนที่จะมาลงสีลงอะไรก็มีการฉีดน้ำนิดหนึ่ง
3: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อให้มันตึงเหมือนว่าวอ่ะเหมือนว่าวนะเวลาเราจะเล่นพ่นแล้วก็ไปตากให้มันลมให้มันตึงพอตึงเสร็จปุ๊บเวลาการวาดลงวาดลายมันจะได้สวยมันจะได้พลิ้ว
3: พอทาสีเสร็จเรียบร้อย
2: ครับทาสีเสร็จลงลายเสร็จก็มันอยู่ที่คนจะเล่นสไตล์ไหนอีกเหมือนกัน
3: การเขียนลาย
2: ใช่เขียนลายก็เป็นอยู่ที่จินตนาการของช่างอยู่ที่จินตนาการของคนทำหรืออยู่ที่จินตนาการของผู้วาดจ้าง
3: เขียนลายลวดลายอะไรเสร็จเรียบร้อยขั้นต่อไปผมเห็นนะตา
2: เพราะตาเนี่ย
3: ตาใช้วัสดุอะไร
2: ตาเนี่ยสมัยก่อนในอดีตจริงๆเขาจะใช้ดินปั้น
3: ปั้นแล้วแปะกระดาษมา
2: เป็นแบบ
3: แปะกระดาษ
2: แล้วก็แปะกระดาษ
3: แล้ว
2: ถ
3: ึ
2: งจะมาถึงจะมาแกะออกแกะออกแล้วก็จะมาแต่สมัยนี้เขาง่ายเขาไปร้านกึ่งบอกเอาเท่านี้เป็นทรงนี้ช่างมันเห็นมันก็ฟู
3: ผมเคยเห็นพี่ตามแดงๆด้วย
2: ตาแดงๆเนี่ย
3: เขา
2: ใส่หลอดไฟเข้าไป
3: เอาหลอดไฟใส
2: ่หลอดไฟก็คือมันเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการแสดงแต่จริงๆสมัยก่อนน่ะเขามีตาไฟจริงแต่ไม่มีสีแดงจะเป็นสีไฟเหลืองๆไฟดับไฟฉายบ้านเราเห็นไหมไฟฉายบ้านนอกแดงๆก็คือใช้ไฟฉายเลย
3: ดวงเล็ก
2: ๆครับเอา
3: ฝัง
2: เขี้ยวอ่ะฝังกับไฟแล้วก็ติดกาวไว้แล้วก็ต่อสายเข้าไปข้างในมัดให้แน่นๆอย่าให้หล่นก็แค่นั้น
3: เห็นมีต้องมีติดขนเขินอะไรด้วย
2: ขนติดขนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าดั้งเดิมจริงๆอ่ะเขาจะใช้ขนกระต่าย
3: ขนกระต่าย
2: กระต่ายจริงๆ
1: ตรงตามหน้าตามคิ้วอะไร
2: ครับนั่นแหละจะใช้ขนกระต่าย
3: ปุดชุดงิ้วเนาะ
2: ครับใช้ชุดงิ้วแบบนั้นอ่ะจะใช้ขนกระต่าย
1: แล้วถ้าไอ้เข่ายาวๆครับ
2: เข่าเนี่ยส่วนมากสมัยก่อนเขาจะใช้หนวดม้าหางม้ามาทำเป็นหนวดแต่สมัยนี้มันไม่มีละเนี่ยอย่างนี้ยังเป็นเอ็นนะนี่ไม่ใช่หางนะ
3: นี่นะ
2: นี่เป็นเอ็น
1: เหมือนวิกผมใช่ไหม
2: ครับสิงโตสมัยนี้จึงไม่มีสิงโตที่เท่ามีแต่สิงโตหนุ่มอย่างเดียว
1: อ๋อเพราะมันยังไม่ยาวเป็นแก่
2: ครับมันจะขนตาจะไม่ยาว
3: ขนสั้น
1: ผมเห็นเนี่ยมีแบบกระพริบตาได้ด้วยเนี่ยม
2: ัน
1: ดั้งเดิมเป็น
2: เหมือนเดิมเป็นแบบนี้แต่ระหว่างสิงโตไทยกับสิงโตนอกไม่เหมือนกันสิงโตนอกเนี่ยเขาจะโยงหูตา

0: ่ที่มือข้างเดียวครับแต่สิงโตไทยอ่ะด้วยความถนัดก็คือจะเป็นเชือกโยงมาเหมือนกันหูตาแต่ว่าใช้มือตรงกลางเหมือนใช้เป็นเชือกห้อยแล้วก็ใช้ดึง
1: อันนี้ก็แล้วแต่ช่างฝีมือแต่ละคน
0: แต่คนไทยถนัดแบบนี้มากกว่
1: า
0: แต่เมืองนอกเขาถนัดแบบนี
1: ้ถนัดกรรม
0: ครับครับผม
2: โอ้โหวันนี้ดับ
0: ครับ
2: ได้ความรู้เต็มเปี่ยมเลย
0: ครับผม
2: เรื่องสิงโตแหมอยากรู้มานานขอบคุณคุณสแตมป์เหมือนกันอุตส่าห์พามาจนถึงที่นี่นะ
3: โอ้กว่าจะมาเจอผมวนรอบโบสถ์ไป3รอบ
2: ใช่จะถามอยู่ว่าวนทำไม
3: เพราะเขาอยู่ข้างนอกแหมต้องขอบคุณนาแรมกัลยานะครับ
2: หรือ
3: ณัฐวัชชัย
0: แสงอุเสน
3: ครับผมขอบพระคุณมากครับ

0: พ่อกำนันถ้าพวกลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
1: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกล่เกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกล่เกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกล่เกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกล่เกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกล่เกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังด้วย
2: wow.
1: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
0: และจะมีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
1: ใช่แล้วเปี๊ยกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านกันเลย

หมูย่างเมืองตังเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของภาคใต้นะครับเราก็เลยดัดแปลงกับอาหารสไตล์อิตาเลียนก็คือผัดสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งเอามาทวิสต์กันเพื่อให้ได้รสชาติแบบไทย

ก็ของผมเนี่ยนะครับใช้งานมาสักพักนึงแล้วครับตอนนี้เริ่มปิดไม่สนิทนะครับเวลาปิดก็จะมีน้ำไหลนะครับแล้วก็สร้างความรำคาญแล้วก็มิเตอร์น้ำขึ้นเอาขึ้นเอานะครับตอนนี้ผมก็จะขันออกไปเอาเจ้าตัวที่จับเนี่ยเอาออกมาถอดมานะครับแล้วก็ดันออกมานะผู้ให้นี่แน่นละนะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบกลับเข้าไปไม่รู้คิดไปเองป่ะนะฮะแรงขึ้นด้วยก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ subscribe YouTube ไม่โดน channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน subscribe ไปด้วยกันครับกรณีน้ำรั่วน้ำหยดที่เกิดจากก๊อกปิดไม่สนิทนะครับอาจจะมีความร้ายแรงถึงขั้นนี้เลยนะครับแรงจริงใช่ไหมครับดูนี่ผมอาจารย์

แทมกับรายการศัลยการช่างนะครับจะมาแนะนำ3ขั้นตอนง่ายๆนะครับสำหรับการซ่อมบำรุงตรวจสอบเจ้าเกาะน้ำเจ้าปัญหาตัวนี้นะครับรับประกันได้นะครับหลัก10ครับซ่อมได้แน่นอนครับ wow. ไปลุยกันเลยครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนที่1เลยนะครับก็คือขั้นตอนของการตรวจสอบนะครับโดยปกติแล้วก๊อกน้ำเนี่ยใช้เป็นนานๆเนี่ยถ้าใช้คนเดียวไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าในบ้านมี 3-4 คนเนี่ยนะครับเวลามาใช้เนี่ยนะครับมันก็จะเปิดปิดเปิดปิดไปมันมีโอกาสที่จะทำให้ตัวเกลียวนะครับหรือว่าตัวกลไกที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเกิดการคลายตัววิธีการเช็คนะครับอุปกรณ์ที่สำคัญทั้งอย่างนะครับก๊อกลักษณะแบบนี้จะตรวจสอบเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นก๊อกน้ำมือหมุนแบบด้ามปัดหางปลาหรือก๊อกน้ำมือหมุนแบบเกลียวทั้ง2แบบนี้จะใช้วิธีการตรวจสอบแบบเดียวกันวิธีการแรกที่จะมาตรวจสอบก็ต้องมองหาวิธีการเปิดหาตัวที่จะคลายเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวที่จะหมุนเนี่ยก่อนซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือก๊อกทุกตัวจะมีสกรูบ้างจะมีตัวน็อตจะมีตัวฝาปิดบ้างนะครับเหมือนตัวนี้ก็จะมีฝาปิดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝามันออกนะครับเสร็จแล้วข้างในนะครับก็จะมีเจ้าน็อตอยู่1ตัวอันนี้ก็จะเป็นไขควงปักแฉกนะครับที่ผมก็จะคันออกไปเอาเจ้าตัวที่จับเนี่ยเอาออกมาเสร็จแล้วตัวนี้แหละนะครับถ้าเกิดใช้เป็นนานๆเนี่ยนะครับถ้าตัวนี้มันคลายนะครับก็จะทำให้ตำแหน่งของเจ้าวาล์วที่ใช้เปิดปิดน้ำเนี่ยมันเคลื่อนตัวได้พอเคลื่อนตัวได้เสร็จปุ๊บก็จะทำให้ปิดก๊อกไม่สนิทนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับในการที่จะตรวจว่ามันคลายหรือเปล่านะครับอันนี้แน่นละนะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบกลับเข้าไปเสร็จปุ๊บน้ำยังรั่วอยู่นะครับเข้าสู่ขั้นตอนที่2สำหรับขั้นตอนที่2นะครับหลังจากตรวจสอบแล้วถ้าเกิดน้ำยังรั่วอยู่นะครับคราวนี้ต้องถอดออกละถอดเสร็จก็ใช้มือหมุนได้เลยนะครับอุปกรณ์สำคัญสำหรับการทำความสะอาดนะครับก็ง่ายมากนะครับก็จะเป็นน้ำยาล้างจานก็ได้นะครับแต่ก็ถ้าเกิดมีคราบตะกันมีอะไรแบบนี้บางทีน้ำยาล้างจานอย่างเดียวอาจจะช่วยขัดได้ยากนะครับอีกอย่างนึงที่มักจะแนะนำนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดานะครับโดยปกติก็จะผสมให้มันเป็นครีมซะก่อนนะครับให้มันมีความข้นพอที่เราจะทำให้เราไปใช้ในการทำความสะอาดได้แล้วออกมามันก็จะมีฟองอย่างเงี้ยนะครับอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยลักษณะก็จะประมาณนี้แทบทั้งหมดนะครับจะมีลึกจะมีหนาจะมีใหญ่กว่านี้ก็แล้วแต่นะครับอันแรกก็จะมีตัวยางตัวนี้นะครับถ้าเกิดมันสกปรกมากนะครับก็จะมีน้ำรั่วออกมาตรงนี้นะครับมาทำความสะอาดครับคนๆแล้วก็ใช้แปรงสีฟันเก่าๆนะครับก็ขัดตัวนี้ถอดได้นะครับพอถอดออกมาแล้วก็ดันออกได้นะครับพวกนี้ออกมาทำความสะอาดได้หมดนะครับน้ำบางทีมันอยู่ในท่อนะท่อมันก็เก่าแล้วอ่ะมันนะครับมันก็มีเศษโลหะเศษนู่นนี่นั่นนะครับปนมากับตัวน้ำนะครับและที่สำคัญก็คือเรื่องของตะกันน้ำเนี่ยนะครับซึ่งมันก็จะจับทำให้ตัววาล์วเนี่ยปิดกันไม่สนิทก็มีสิ่งสกปรกไปกันไว้นะครับดังนั้นการทำความสะอาดก็จะช่วยทำความสะอาดทำให้สิ่งสกปรกต่างๆเหล่านั้นออกนะครับแล้วก็ทำให้ตัววาล์วเนี่ยมันสัมผัสจับกันดีในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับตอนนี้ก็สามารถประกอบกลับเข้าไปได้เสร็จครับขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่3ที่อยากให้เช็คต่อนะครับก็คือในส่วนของปะเก็นที่ผมพูดถึงนะครับว่าถ้าตรงนี้มันเสียเนี่ยจะทำยังไงนะครับไม่ว่าก๊อกรุ่นไหนเนี่ยพอถอดออกมาก็จะต้องมีตัวนี้นะครับตัวนี้ออกมาอาจจะเป็นสีดำสีน้ำเงินนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับจะต้องมีสำหรับทุกก๊อกนะครับสิ่งหนึ่งเวลาเราถอดออกมาทำความสะอาดแล้วเนี่ยเราสามารถเช็คเจ้าตัวนี้ว่ามันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับวิธีการก็คือลองดึงมันออกมาก่อนนะครับแล้วก็ดูซิว่าสภาพมันเนี่ยนะครับมันมีความเป็นยางอยู่หรือไม่นะครับหมายความว่าไงมีความเป็นยางก็คือบีบแล้วมันยังนิ่มๆ นะครับกระเด้งกระเด้งนะครับให้ตัวได้นะครับก็คือบีบแล้วมันยังยุบๆตัวได้นะครับกรณีที่มันใช้งานไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือตรงนี้จะแข็งเลยนะครับไม่สามารถที่จะบีบได้ถ้าเป็นกรณีแบบนั้นเนี่ยวิธีแก้ง่ายๆนะครับไปหาซื้อเจ้ายางแบบเนี้ยนะครับเป็นปะเก็นยางหรือว่าเป็นซีลยางนะครับแล้วแต่ว่าจะเรียกยังไงนะครับแล้วก็วัดอาจจะดูหนาไปนะครับเอาคัตเตอร์ตัดให้เหลือสักครึ่งนึงนะครับแล้วก็เอากรรไกรตัดรอบๆๆๆๆนะครับแล้วก็พอที่จะทำให้เขาใส่ลงไปได้พอใส่ลงไปได้เสร็จปุ๊บนะครับก็เจ้าตัวเดิมเลยนะครับวางปิดลงไปนะครับแค่นี้ฮะเดี๋ยวเจ้าตัวนี้ใช้ได้นะครับส่วนใหญ่ใช้ได้แทบทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก๊อกน้ำก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมเดี๋ยวลองเช็คกันดูนะครับไม่รู้คิดไปเองป่ะนะฮะแรงขึ้นด้วยนะครับก็เรียบร้อยนะครับน้ำไม่หยดและสบายใจนะครับ
ดยปกติแล้วถ้าทำตาม3ขั้นตอนแบบนี้นะครับมักจะแก้ได้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่บ้านพ่อบ้านทั้งหลายนะครับเดินเช็คก๊อกในบ้านนะครับแล้วซ่อมได้จริงๆนะครับไม่ต้องกังวลนะครับที่สำคัญนะครับก๊อกรั่วนะครับเปลี่ยนได้นะครับจะเปลี่ยนใจต้องรีบบอกพี่นะครับผมแล้วพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างได้ใหม่นะครับยังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่ซ่อมได้ครับ

วัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวชุมชนยมวิถีกับแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับกับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นักเดินทางที่หน้าตาดีที่สุดครับอ้าวผมไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองที่ห้ามพูดโกหกครับนั่นก็คือเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเอง

เหมือนเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะครับเพราะว่าด้วยสถาปัตยกรรมนะครับผมของสุโขทัยประยุกต์แล้วก็ทาด้วยสีทองอารามเหมือนเป็นการต้อนรับเข้าสู่เมืองลับแลครับจากซุ้มประตูเมืองนะครับผมเราก็จะเจอประติมากรรมนะครับแม่ไม้เมืองลับแลที่ยืนอุ้มลูกอยู่และมีสามีนั่งคอตกอยู่และมีคำที่เขียนไว้ว่าขอเพียงสัจจะวาจาที่แสดงถึงตำนานของเมืองนี้ครับผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อรักษาสัจจะวาจาของกฎเมืองนี้ครับนั่นก็คือห้ามพูดโกหกนั่นเอง

ตอนนี้นะครับเราอยู่โซนพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลนะครับและด้านหลังของผมนะครับก็คือเรือนลับแลนะครับผมเป็นบ้านไทยทรงสูงในสมัยก่อนนะครับที่คนเมืองลับแลนะครับผมใช้อยู่อาศัยกันนะครับและใต้ถุนนะครับเขายังจัดแสดงนะครับผมนี่เลยที่ทอผ้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องปั่นฝ้ายที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองลับแลครับและมีอีกมากมายเลยนะครับอย่างทางซ้ายมือด้านหลังนู้นนะครับจะเป็นยุ้งฉางข้าวนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีคอกวัวคอกหมูคอกม้าที่จำลองไว้ให้ดูด้วยครับและพอขึ้นมาบนเรือนลับแลแห่งนี้นะครับผมก็จะมีวิถีชีวิตนะครับที่เขาจะจำลองให้ดูนะครับอย่างเช่นวิธีการกล่อมลูกกล่อมเด็กนะครับผมแล้วก็มีวิธีการทำอาหารในครัวด้วยแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายนะครับผมตามประเพณีต่างๆทั้ง12เดือนด้วยกันครับ

ตอนนี้นะครับเต๋าอยู่ที่ถนนวันวานนะครับผมและวันนี้ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็จะมาเปิดงานที่นี่ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องหาซื้อเสื้อผ้าก่อนนะจะได้กลมกลืนกับชาวลับแลนะครับผมตามเลยครับ

่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งกับชาวอำเภอลับแลที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเมืองลับแลแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะท่านคงจะรักษาความเป็นมาตรฐานและยกระดับให้สูงยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสร็จกิจกรรมจากที่นี่แล้วนะครับต่อไปเราจะไปทำข้าวแคบกันนะครับผมนี่เปิดแมปก่อนเลยการทำข้าวแคบปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ที่นี่นะครับเขามีบริการให้ยืมจักรยานฟรีด้วยนะครับ
0: เพียงแค่คุณเนี่ยพกบัตรประชาชนมานะครับได้ทั้งวันจนถึง4โมงเย็นนะครับคุณก็เอาจักรยานมาคืนได้นะครับผม
1: ให้บริการฟรี
0: อุ้ยไม่ไกลนิดเดียวเองไปเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่า Let's go

0: แม่ครับสวัสดีครับโอ้คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: ทำข้าวแคบค่ะ
0: ข้าวแคบเหรอครับแล้วแม่มาวางใส่อะไรครับเนี่ย
1: ใส่ยาคา
0: ทำไมถึงเอามาใส่ยาคาแม
1: ่ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ติด
0: ออกมันจะติดใช่ไหมครับ
1: ติดเอาออกไม่ได
0: ้อ๋อแล้วนั่นเตาแบบไหนครับคุณแม
1: ่อันนี้ก็เตาแบบโบราณ
0: อ๋อแล้วก็แม่ก็ทำแป้งไว้แล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาทำอะไรครับนึ่งเหรอ
1: มันนึ่ง
0: เอามานึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ฝาปิดเสร็จแล้ว

0: การเดินทางจากถนนข้าวแคบไปยังถนนของกินเมืองลับแลมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆที่เต๋าแนะนำว่าไม่ควรพลาดนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับช่วง100เมตรบริเวณวัดม่อนปรางจะเต็มไปด้วยนะครับต้นลีลาวดีนะครับเต็มถนนเต็มสายเลยนะฮะเป็นอุโมงค์สวยงามมากๆครับ
1: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์คือถนนของกินที่มีอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟิวชั่นที่ทำให้นักเดินทางสายรีวิวอย่างผมจะพาทุกคนไปฟินพร้อมกันหรือยังครับไปกันเลย

0: นี่เลยครับบ้านบนดอยเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันดีกว่าร้านสวยมากตะดานี่ครับผมมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะฮะปั่นจักรยานมาเราใช้พลังงานเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อนี้จัดหนักครับผมนี่เลยครับส้มตำปูม้าดองอันนี้น่าจะเป็นต้มแซ่บนะครับแล้วก็มีเหลาเหลาไหลบัวกุ้งสดแล้วก็ที่สำคัญน้ำมะยงชิดปั่นพร้อมแล้วก็กินสิครับนี่ขอชิมนี้ก่อนเลยต้มแซ่บเอ็นแก้วไปแล้วนะครับต้องข้าวเหนียวตามแล้วล่ะนี่นัวมากนัวมากอร่อยมากอร่อยมากครับผมต้องบอกเลยว่าสายกินเฮ้ยสายรีวิวของกินเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมทุกร้านที่ผมไปมาที่คืออร่อยมากๆนะครับที่กระดิ่งต่อไปเราจะไปบ้านเจ้าพระยุรศรีวิสิตสักนะครับผมไปชมเรือนไม้สักทองกันครับผมตามมาเลยครับถึงแล้วครับผมบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตสักนะครับผมหลังนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องเต๋าสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องเต๋าครับบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตสัก
0: ครับ
2: นะครับยินดีต้อนรับน้องเต๋า
0: หลังนี้คือบ้านของพี่ป๋องกับพี่เต๋าแล้วครับ
2: คือจริงๆปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่เราอยู่กัน4พี่น้อง
0: ครับ
2: พักอาศัยอยู่ด้วย
1: จริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพญากัลยาวัฒนวิสิตซึ่งเป็นคุณปู่เราปัจจุบันนี้ก็คือตกทอดมาถึงพวกเรา4คนพี่น้อง
2: บ้านหลังนี้นะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ.2461เขาเรียกบ้านสไตล์โคโลเนียลทรงยุโรปนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังนะครับฝาบ้านนี่ไม่ใช้ตะปูนะครับใช้พิธีเข้าลิ่ง
0: เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้รวมถึงรูปถ่ายเก่าๆและเอกสารสำคัญเมื่อครั้งเจ้าคุณเชยอาศัยอยู่ก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดียกเว้นอาวุธและข้าวของเครื่องใช้บางส่วนของท่านที่ถูกนำไปมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจัดแสดงแล้วกลิ่นอายของอดีตยังคงอบอวลอยู่ณบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตสักแห่งนี้เราต้องบอกเลยนะครับว่าแม้จะไม่ใช่คอประวัติศาสตร์แต่คุณค่าของบ้านหลังนี้ก็คู่ควรกับการมาเยือนจริงๆครับและอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่เราจะพลาดไม่ได้นะครับในเมืองลับแลแห่งนี้นั่นก็คือวัดพระแท่นศิลาอาสน์นะครับเขาว่ากันว่านะครับถ้าเรามากราบสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์นะครับผมจะได้รับอริสงสูงสุดเลยครับพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกรีบบัวตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมีที่นี่ต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้นครับจุดหมายถัดไปนะครับเราจะไปที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญของเมืองลับแลครับถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนะครับอีกหนึ่งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองลับแลแห่งนี้ครับวัดพระบรมธาตุทุ่งยางวัดแห่งนี้นะครับเดิมชื่อวัดมหาธาตุ

เป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีตำนานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าในวัดประกอบด้วยวิหารแบบล้านนาซึ่งอยู่ด้านหน้าหลังคาซ้อนกัน3ชั้นมีพระประธานนามหลวงพ่อประธานเท่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนครับผมว่ากันว่านะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยผู้ครองเมืองสุโขทัยได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดินโดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้วก่อพระธาตุไว้โดยลักษณะเดิมของพระบรมธาตุเมืองทุ่งยั้งคงเป็นรูปเจดีย์พุ่งข้าวบินและมีการบูรณะเพิ่มเติมจนมีรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ม่อนลับแลนะครับผมที่นี่ก็จะมีร้านคาเฟ่นะครับร้านอาหารแล้วก็มีจุดแสดงสินค้าของชุมชนด้วยนะครับและจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมผ้าโบราณนะครับผมที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับผมและวันนี้ผมจะมาฝากท้องที่นี่ด้วยครับแม่ตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดิฉันชื่อกัญญาวีสิริกาญจนารักษ์นะคะ
0: ครับ
1: ผืนอาจจะบอกว่าเป็นผืนที่เราภาคภูมิใจคือเป็นผืนแฝดผืนหนึ่งเราก็ถวายสมเด็จพระเทพไปจะเห็นนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทอผ้าของคนโบราณเขาก็จะใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
0: อันนี้ก็ผ้าโบราณหมดเลย
1: มากเลยอันนี้ยุคอายุประมาณ200ปีครับลูกที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมเรื่องผ้ายังมีความอิสระของศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านที่ได้ฝากผลงานไว้ที่นี่นะคะ

0: เมนูในวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะขามครับผมแล้วก็มีราชาเขียวหวานกุ้งครับผมแล้วก็มีนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นนะครับผมเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับวันนี้เริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนนะครับจัดไป
1: อร่อยมากผมอยากรู้เหลือเกินว่าราชาเขียวหวานกุ้งแล้วมันจะเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวมาทุเรียนคือนุ่มละลายปากเลยครับ
0: ต่อไปครับนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่น
1: โอเคครับทุกอย่างลงตัวมาก
0: เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โฮมสเตย์ครับวันนี้นะครับผมจะมาพักที่ลับแลเกสต์เฮาส์ครับผมได้นัดพี่เบนไว้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่เบนครับ
2: สวัสดีครับคุณเต๋าโอ้โหกำลังรอพอดีเลยครับ
0: ครับครับ
2: ลับแลเกสต์เฮาส์นะฮะเป็นบ้านให้ทั้งหลังเลยนะฮะให้บริการแบบว่ายกหลังให้เลยฮะแล้วก็ไม่รวมกับแขกอื่นไม่รวมกับเจ้าของฮะ
0: ก็คือว่าหลังนี้เป็นของผม
2: แน่นอนเลยครับผม
0: ทั้งคืนเลย
2: แล้วก็มีอาหารเช้าแบบท้องถิ่นด้วยกินแบบคนท้องถิ่นนอนแบบคนท้องถิ่นฮะห้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยฮะจะเป็นเตียงใหญ่ฮะห้องนี้ลมจะเข้าทั้งสองด้านเลยครับเห็นวิวลับแลแบบอย่างดี

อ้าวยังไม่เลิกถ่ายอีกแล้วครับผมขอตัวพักผ่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องตื่นไปตักบาตรแต่เช้านะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายเช้านี้นะครับผมตื่นเช้ามาเพื่อมาตักบาตรกันที่นี่เลยครับบริเวณอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศพระศรีพนมมาศนะครับนามเดิมคือเหมือนที่เตาหลงรักครับผมและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จมาไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้

0: ขอลาเต้แก้วหนึ่งครับ
1: เงินหายไปไหนหมดนะเราก็ไม่ได้ใช้เงินเกินตัวซะหน่อยก่อนหน้านี้ก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยแล้วอะไรที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะ
2: ของประสงค์ครับ
1: จ่ายผ่านแอปนะครับพี
0: ่อ้าวมีไม่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะสิลองย้อนดูสิว่าของที่ซื้อมามีอะไรราคาเท่าไหร่บ้าง
1: ของกินเสื้อเกมมิ่งคีย์บอร์ดฟิกเกอร์อาหารญี่ปุ่นรองเท้ากีฬาโหรวมๆแล้วเยอะเลยนะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่เงินออกไปเท่าไหร่หมดไปกับอะไรบ้างรายการไหนจำเป็นและรายการไหนที่ไม่จำเป็นค่าอาหาร 40% ค่าเสื้อผ้า 35% ของหิ้วจิตใจ 25% แค่จดบัญชีก็ทำให้เห็นว่าใช้เงินไปกับค่าใช้จ่ายประเภทไหนมากเกินไปแถมเดี๋ยวนี้ยิ่งสบายจดลงมือถือก็ได้ใช้แอปก็ได้
1: การจดบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะต่อไปเนี้ยจะจดทุกวันแล้วล่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมหัมหนึ่งสื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ถึงคนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทัยหรือลูกพระหฤทัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอารามพระหฤทัยซึ่งด้านหลังของซิสเตอร์นี่มีรูปคุณแม่เซราฟิมเดอมารีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาเด็กๆให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรมภายในจิตใจลึกๆพระศาสนาจักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญาณคนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่เราอยากจะสร้างชีวิตคนดีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมแล้วเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาซึ่งคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคำว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมค่ายแรกพบค่ายแรกรักแล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนของเราในช่วงเปิดปีการศึกษาเรามีพิธีการเข้าร่วมบูชามิซาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆ เราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คำว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนำตามศาสนาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเราจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าศาสนิกสัมพันธ์นี่แหละคือความสุภาพที่ตามหลักคำสอนของศาสนานั้นๆนะครับซื่อสัตย์ครับโอ้คำนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆของเรามีการแสดงละครที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือละครขับนาที่จะมีพี่ๆลงไปแสดงละครให้กับน้องๆรวมถึงเรามีกิจกรรมเด็กดีเด็กซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการยกย่องคนดีนะในโรงเรียนของเราส่วนสุดท้ายเมตตาเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอาสาส่งน้องก็จะส่งน้องๆ อนุบาลเดินมาส่งที่ห้องเรียนนะหรือว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับน้องๆเราเรียกว่าอาสาส่งน้องนะครับแล้วก็มีอาสาแลกกันกับแบ่งปันซึ่งจะจัดพร้อมๆกันนะแลกกันเนี่ยก็คือเด็กๆเอากล่องนมเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก็จะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปันน้ำใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรม4ตัวที่เรากล่าวมารักสุภาพซื่อสัตย์และก็เมตตาเนี่ยเราพยายามให้เด็กแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติตามจิตตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้า

ดีครับผมหมออ้อยและน้องคนดียังคงพาท่านผู้ชมบุกล้างเจ้าจ่อที่จังหวัดลพบุรีกันต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีคุณหมอเตยซึ่งเป็นเจ้าแม่ของลิงที่นี่เลยนะครับเพราะว่าคอยดูแลความเป็นอยู่ของลิงเกือบทั้งจังหวัดเลยก็ว่าได้

0: เราสองคนก็ตามหมอเตยไปสำรวจลิงตามจุดต่างๆซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ว่าลิงที่นี่เนี่ยอยู่กันเป็นอาณาเขตใครเขตมันกันเลยทีเดียวครับมีทั้งระบบชนชั้นศักดินาโอ้ยแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับทั้งลิงจากสารพักการลิงพระปางสามยอดไปสู่ลิงตึกผู้ยอมถอยอาณาเขตขึ้นลงๆเมื่อมีผู้บุกรุกเราได้พบแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณอ๋อยผู้ที่อยู่และคุ้นเคยกับลิงแถวนี้มานานและที่นี่นะครับเราเนี่ยได้ทดลองเรียบร้อยแล้วครับกับข้อข้องใจที่เราสงสัยว่าลิงเนี่ยจะกลัวกระปิหรือไม
1: ่ไม่กลัว
0: กลัวไหมฮะ
1: ไม่กลัวกินข้าวคุกกระปิน
0: ี่ลิง
1: ใช่ลิงพันพัฒนาไม่กลัว
2: เห็นไหมกลัวใหญ่เลย
1: ไม่จริงเลยนะที่ว่าลิงเกลียดกระปิน
0: ั่นไงครับหายข้องใจกันแล้วใช่ไหมครับ
3: อย่างที่พี่อ๋อยให้ความรักให้ความเป็นดูกับพวกลิงนี่นะฮะเขาก็เลยเชื่องคือก็เลยรู้สึกคุ้นเคยกับพี่อ๋อยสัตว์อื่นก็เหมือนกันอย่างเช่นสมมติเราเจอสัตว์ตัวนึงเนี่ยเราไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่เรามีการให้อาหารเขาแล้วก็เลี้ยงดูเขาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเขาจะรู้สึกได้ว่าอ๋อคนนี้เนี่ยปลอดภัย
4: เขาจะไว้ใจ
3: สามารถเข้าหาได้แล้วก็สามารถให้เราเนี่ยเข้าไปถึงตัวให้อะไรนี้ได้ซึ่งสามารถปรับ
4: ค
3: ุ้นเคยกันได้นี่อันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทำกับสัตว์อื่นได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่าลืมว่าสัตว์ป่าก็คือสัตว์ป่าเขาก็จะมีสัญชาตญาณที่บางครั้งเนี่ยไม่สามารถคาดเดาได้เล่นๆกันอยู่หันมางับอย่างนี
2: ้
3: อันนี้คือสัตว์ป่าที่ไม่เหมือนกับสัตว์เลี้ยง
0: เวลาต่อมาคุณอ๋อยก็ได้โชว์รูปถ่ายที่คุณอ๋อยถ่ายไว้ให้เราดูซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เลยนะครับแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆซะนี
3: ่ไอ้นี่คือรูปที่ถ่ายไว้
4: ใช่
3: นานยังฮะ
4: นี่ไงเดี๋ยวสดร้อนๆเดี๋ยวก็มา
3: เมื่อกี้เนี่ยฮะ
2: อันนี้คืออะไรคะคุณหมออ้อย
3: เนี่ยฮะที่บอกว่ามีแฝด2แล้วก็ขโมยลูกคนมาเป็น3ตัว
2: อ๋อก็เลยต้องเลี้ยง3ตัวเลย
3: เล็กสุดกินไม่ได้เพราะว่าต้องนมอยู่2อัน
4: เนี่ยพี่ดู
2: มีนมอยู่2เต้า
3: แสดงว่าลิงตัวนี้อยากมีความเป็นแม่สูง
1: โอ้โหเที่ยวไป
3: ขโมยลูก
1: เที่ยวไปขโมย
2: เขาอาจจะรู้สึกว่าน้ำนมเขาเหลือเยอะก็ได้ค่ะแล้วเขาก็จะเอาลูกตัวอื่นซึ่งในธรรมชาติบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่าแม่ลิงตัวนั้นที่เขาขโมยลูกถูกขโมยลูกมาเนี่ยเขามีน้ำนมเพียงพอให้ลูกเขาดื่มหรือเปล่าบางทีถ้าเกิดไม่มีอาจจะฝากก็ได้
4: เน
2: ี่
4: ยนั่งสารมั้ยหมดแรง
3: หมดแรงร่วงเลย
4: แถวเนี้ยนะบางทีแบบเลี้ยงแมวแล้วแมวเนี่ยท้องบ่อย
2: ค่ะ
4: แล้วลิงพวกเนี้ยมันชอบไปขโมยลูกแมว
2: ค่ะ
3: มาเลี้ยงเหรอ
4: ใช่แมวเนี่ยบางทีพี่อยากเจอพี่อยากไปจับ
2: มันจับทำไมจะได้ไม่มีลูกอีก
4: มันเอามาแล้วมันก็
2: คือเขาเล่นจนเสียชีวิตค่ะแล้วเขาก็จะทิ้งลงมาคือเอามากอดมาเลี้ยงนี่แหละ
3: ลู
2: กแมวค่ะลูกแมวที่ตัวเล็กๆยังอายุได้สัปดาห์2สัปดาห์
4: นี่กระปิ
2: ค่ะกระปิ
4: แล้วเขานึกว่าลูกลิงเหมือนกันแต่แมวกอดไม่เป็นม
2: ัน
4: ก
2: ็
4: หล่น
0: ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าลิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมคล้ายมนุษย์มากที่สุดอาจจะมีความเอ็นดูเจ้าแมวน้อยจนลืมไปว่าเจ้าแมวน้อยเนี่ยมันเป็นคนละสายพันธุ์กันและอีกอย่างนะครับ

0: นั้นเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตแล้วก็ตายได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นหมูครับหมูเนี่ยถ้าเกิดมาเกิดจำนวนเต้านม1ตัวตัวที่ไม่มีเต้านมดูดเนี่ยมักจะผอมแห้งอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับไปอีกที่นึงเลยนะครับแน่นอนครับระหว่างทางหมอเตยและน้องคนดีเนี่ยก็จะให้ขนมกับเจ้าจ๋อไปด้วยมาถึงที่นี่เป็นฝูงลิงลงภาพยนตร์เก่าชื่อมาลายลาม่าที่นี่เนี่ยดูจะติดกับสารพการแต่แน่นอนครับอย่างที่บอกจะไม่มีการลุกล้ำอาณาเขตซึ่งกันและกันลิงที่นี่ครับจัดได้ว่าเป็นลิงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาไม่ถึงดังนั้นเนี่ยความใกล้ชิดกับผู้คนจึงน้อยลิงจึงมีนิสัยที่ดุร้ายในทุกๆที่ที่เราไปเราจะถูกฝูงลิงรบกวนครับโดยเฉพาะตากล้องของเราทั้งโดนลิงขี่แล้วก็ขี้ใส่ครับถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมีบอดี้การ์ดและแล้วเราก็มาเจอกับคุณคนนี้ครับเรียกได้ว่าลิงทั้งจังหวัดกลัวจนต้องหนีป่าราบเลยทีเดียวครับ
1: หนูถามหน่อยทำไมหนูตัวถึงกลัวพี่ยุทธ
2: ์เพราะว่าพี่ยุทธ์เขาเป็นอาสาสมัครที่จะจับลิงป่วยไปให้หมอเตยได้มือเปล่าโดยที่ไม่ใช้ยาสลบ
3: มือเปล่าเลยฮะ
2: ยุทธ์จะเก่งมากค่ะยุทธ์จะไม่กลัวลิงตัวไหนเลยแต่ลิงทุกตัวจะกลัวยุทธ์มาก
0: แค่ได้กลิ่นยังไม่ทันเห็นตัวก็หนีกระเจิงแล้วครับ
2: เดี๋ยวเราจะให้ตามแนวไปอย่างนี้นะคะ
3: ครับ
2: เพราะว่าลิงฝูงนี้จะได้กินอาหาร
3: เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนกับพื้นที่ซับซ้อน
2: ใช่เด็กๆลงมาแล้วลูกแล้ว
3: มันเป็นพื้นที่ทับซ้อนเราต้องระมัดระวัง
2: เด็กๆแล้วมาแล้วลูกมาน้องคนนี้โยน
3: กินแบบนี้ดิเหมือนอดอยากมากเลยอ่ะ
2: แล้วลงมาแล้วแล้วแล้วลงมาแล้วลูกแล้วแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาเร็วๆลูกลงมาเร็วๆขนเริ่มขึ้นกันบ้างแล้วน้องคนดีเดินไปเรื่อยๆเลยค่ะ
3: ตรงนี้คือเป็นลิงที่เป็นขี้เรือนเยอะอ่ะตอนนี
2: ้ก็มีเยอะทุกฝูงเลยค่ะแต่ว่าก็ให้ยาตัวไหนได้รับยาไปแล้วขนก็จะเริ่มขึ้นแล้วค่ะหมออ้อยแต่ถ้าตัวไหนเขากินยาแย่งยาไม่ทันก็อาจจะยังต้องรออีก4เดือนข้างหน้าโอ้ยยุทธมาอีกแล้วออมบอกยุทธอย่าเพิ่งเดินมาให้ยุทธรอก่อนให้ยุทธรออยู่ตรงนั้นแหละ
1: มีความสุขที่ได้ให้เขาค่ะคือเขาก็ได้มีอะไรกินเล่นๆแล้วก็มีความสุขสนุกดีค่ะ
0: และลิงฝูงสุดท้ายที่จะพามาดูนั่นก็คือลิงที่ตลาดมโนราครับที่นี่เนี่ยน้องๆจะได้เห็นพฤติกรรมอันโดดเด่นของผู้นำลิงหรือที่เรียกว่าลิงจ่าฝูงครับ
2: เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านหลังอนามัยและสิ่งแวดล้อมนะคะอาคารซึ่งเป็นอาคารสำนักงานนู่นไงคะน้องคนดีน้องคนดีเห็นไหมลูกมองไปบนชายคาตึกตัวที่ทำท่าขู่นั้นน่ะแหละค่ะคือจ่าฝูงคอยส่งสัญญาณค่ะเขาก็จะคอยส่งเสียงเตือนว่ามีคนบุกรุกนะพวกเรา
0: ที่น่าล่ะหลายที่ที่เราไปเนี่ยมักจะมีลิงที่คอยเตือนแล้วก็ระวังภัยกันก่อนที่เราจะเข้าไปถึงฝูงลิงนั้น
3: ผมก็ไม่เคยเดินอยู่ท่ามกลางฝูงลิงขนาดนี้มาก่อนนะครับเพราะปกติเราเรียนสัตวแพทย์มาเราก็จะรู้สึกว่าลิงเนี่ยอันตรายเพราะว่าเขาฉลาดนะเขาฉลาดเขามีโอกาสที่จะแบบวางแผนอะเพื่อที่จะมาลอบกัดเราอะหรือว่าแบบจะเข้าหาเราโดยที่แบบให้เราตายใจอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าลิงที่นี่ก็เป็นลิงที่แบบน่ารักกว่าที่เราจินตนาการเอาไว้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยในฐานะที่เราเป็นสัตวแพทย์เราก็จะต้องมีความระมัดระวังเรื่องโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนหรือโรคติดต่อจากพวกเขาที่มาถึงเราได้อันนี้อาจจะต้องระวังเอาไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่สัตว์พวกนี้เนี่ยจะเอาโรคหรือเอาเชื้อโรคมาสู่เราได้นะครับ
2: ลิงฝูงนี้ก็จะมีจำนวนประมาณ500ตัวเช่นกันนะคะ
3: ฝูงแรกก็คือฝูงพะการ
2: ค่ะฝูงสารพะการตรงนั้นเนี่ยก็มีประมาณ500ตัวค่ะแล้วก็ฝูงของชโยวานิชก็คือลิงตึกนั่นก็ร่วมๆ500ตัวเหมือนกันแต่เขาจะแบ่งเป็น2ฝูงเล็กย่อยๆตรงนี้เขาเรียกว่าชุมชนมโนราซึ่งมโนราเนี่ยเขาจะมีคนในชุมชนจะมีอาชีพค้าขายก็คือขายของเปิดเป็นตลาดนัดวันอาทิตย
3: ์
2: เราก็เลยต้องใช้ชื่อว่าลิงตลาดมโนรา
3: แล้วลิงตลาดมีพฤติกรรม
2: มีพฤติกรรมเหมือนลิงตึกก็คือชอบแย่งอาหารชอบ อาจจะทำร้ายผู้คนก่อนได้รับอาหารแล้วก็มีความก้าวร้าวเหมือนลิงฝูงอื่นๆแต่ว่าตรงที่เป็นลิงสารพกันเขาไม่มีความก้าวร้าวเพราะว่าเขาเจอคนอยู่ประจำสม่ำเสมอสามารถ

0: ยื่นอาหารสัมผัสอาหารด้วยมือของเรากับมือของเขาได้ด้วยกันอะไรอย่าง
1: เงี้ยค่ะเพราะว่า
0: ตรงนี้ไม่ได
1: ้มือเราไป
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถูกต้องเขาอาจจะกระชากมือเราไปกัดชุบแล้วก็ปล่อยมือเราแล้วก็แย่งอาหารปล่อยให้อาหารหล่นที่พื้นแล้วก็เอาอาหารไปอย่างงี้แล้วก็มีลิงที่ตาบอดด้วยน้องคนดีเห็น
2: ตาบอดค
0: ่ะอันนั้นตาบอดจากการที่ถูกกระสุนบีบีกันของชาวบ้านยิงใส่แล้วก็ทำให้ตาเนี่ยแตกเสียหายแล้วก็ตาติดเชื้อแล้วก็มองไม่เห็นซึ่งเวลาที่หมอเตยรักษาเสร็จบางตัวถ้ายังมีความแข็งแรงอยู่ก็จะปล่อยคืนฝูง
1: ตัวข้างบนนั่นไม่ใช่จ่าฝูงใช่ไหมที่โผล่หน้ามาแล้วไม่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะอัลฟากรุ๊ปเขาก็จะคอยนั่งส่งเสียงเตือนภัยค่ะเขาจะไม่ค่อยลงมาเขาจะคอยดูแลความสงบเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนนี้เขารู้ว่าเขาจำได้ว่าเคยมาทำอันตรายในฝูงเขาก็จะเตือนพวกนี้ก็จะบึ้มขึ้นตึกหมดเลยก็จะเหลือแต่พื้นที่ว่างๆ
1: มีจ่าฝูงที่จะอยู่ที่สูงที่สุดป่ะครับ
0: อยู่สูงที่สุดเพื่อให้มองเห็นสะดวกค่ะแต่บางทีเขาก็ลงมากินอาหารนะคะเขาก็จะสลับกัน
1: แล้วเราพวกเบต้า
0: ค่ะถ้าเป็นกลุ่มเบต้า
1: อัลฟาเบต้า
0: ค่ะเบต้าก็คือกลุ่มที่เป็นลิงที่ไม่มีความแข็งแรงเท่าอัลฟาแล้วก็เป็นลูกไล่ในฝูงอาจจะเป็นตัวเมียก็ได้ทำหน้าที่ขยายพันธุ์อย่างเดียว
1: อย่างเช่นพวกไหนพวกนี้ฮะพวกนี้
0: ก็จะเป็นตัวเมียหรือว่าตัวที่ปลดระวางแล้วพวกที่อายุเยอะแล้วอย่างตัวนั้นก็ยังเป็นตัวนั้นเป็นเบต้าแล้วนะคะเพราะว่าอ้วนมากไม่มีความปราดเปรียวที่จะดูแล
1: คือเคยเป็นตัวที่แข็งแรง
0: ใช่ค่ะ
1: เคยแต่ว่าโดนปล่อยระวางไปก็จะกลายเป็นเบต้าเงี้ยฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: พอดีผมสะดุดใจว่าเอ๊ะที่นี่มันเป็นตึกของกรมอนามัยแล้วอย่างนี
0: ้
1: โรคติดต่อลิงที่นี่เนี่ยที่มันมีโอกาสติดต่อสู่คนเนี่ยเคยมีอะไรบ้างหรือเปล่าฮะ
0: ยังไม่ปรากฏการระบาดของเชื้อโรคใดๆนะคะยกเว้นว่าแต่สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเนี่ยก็คือความปลอดภัยในคนกับในสัตว์เนี่ยหลักเป็นหลักแต่ว่าลิงเนี่ยเราไม่สามารถจับฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าได้ทุกตัวก็คือถ้าตัวไหนผ่านการรักษาจากหมอถึงก่อนคืนฝูงหมอถึงจะฉีดให้เขาทีนี้มันก็มีความเสี่ยงที่จะติดโรคพิษสุนัขบ้าได้ซึ่งหนูท่อน้ำก็จะเป็นพาหะได
1: ้
0: สัตว์เลี้ยงในบ้านที่เป็นสัตว์จรจัดอย่างเช่นสุนัขหรือแมวก็ได้นะคะหมออ้อยแต่ว่าเท่าที่ทำงานมายังไม่เคยเจอมีรายงานใช่ไหมค่ะยังไม่เคยพบแล้วก
1: ็แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ
0: มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอค่ะเพราะฉะนั้นเราน่าจะเป็นฝ่ายที่ต้องป้องกัน
1: ตัวเอง
0: ค่ะป้องกันตัวเองสมมุติว่าเราถูกลิงกัดหรือลิงข่วนเนี่ยอย่างแรกที่เราควรจะทำก็คือต้องไปพบแพทย์ก่อนเพื่อที่จะทำความสะอาดแผลเพื่อที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือบาดทะยักประมาณนั้นดีกว่า
1: จริงๆแล้วในลิงเขามีรายงานโรคไวรัสที่ติดต่อสู่คนเยอะมากนะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราอยู่กับความเสี่ยงนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะเราอยู่กับความเสี่ยงเราต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันเป็นไงลิงตลาดมโนรา
3: โอ้โหลิงตลาดมโนราดูเหมือนขี้กลัวนะคะ
1: นอนจะ
0: ขี้กลัว
3: เกาะกันเป็นกลุ่มอยู่ตรงนั้น
0: ใช่เขาจะไม่ไว้ใจใครง่ายๆเลยเขาจะต้องระวังตัวเพราะฝูงนี้จะถูกทำร้ายบ่อยที่สุดเนื่องจากว่าเขาอยู่กับบ้านเรือนของผู้คนเพราะฉะนั้นอาจจะถูกหนังสติ๊กยิงบ้างอาจจะถูกตีหัวด้วยไม้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางบ้านก็จะมีลวดที่ปล่อยกระแสไฟฟ้ารอบบ้านเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเป็นอันตรายที่สุด
1: ค
0: ่ะเขาก็จะต้องระวังตัวแต่แปลกไหมคะว่าทำไมในเมื่อเขารู้ว่าเขาอยู่ท่ามกลางอันตรายทำไมเขาไม่ย้ายไปไหน
3: นั่นสิคะ
0: ในความรู้สึกของหมอเตยก็คือว่าหนึ่งก็คือเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนมันจะอาจจะไม่มีพื้นที่สำหรับเขาอันที่สองก็คือเขาอาจจะรักและผูกพันเหมือนเราอยู่ที่บ้านเราถูกไหมคะเราก็ไม่อยากย้ายไปไหนเลยต่อให้บ้านเราเนี่ยคนข้างบ้านนิสัยไม่ดีเนาะเห็นแก่ตัวหรือทำเสียงดังรำคาญเราก็ไม่อยากย้ายไปไหนเพราะเรารักบ้านเราน่าจะเป็นแบบนั้นด้วยใช่ค่ะเพราะว่าบรรพบุรุษเราก็อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยค่ะ
1: อันนี้ที่เสียงที่ดังแป๊บแป๊บแป๊บนี
3: ้
1: ตรงนี้เสียงมาจากนี้ป
0: ่ะใช่ค่ะมาจากตึกแถวนี้ละค่ะอันนี้คือเสียงของการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่รถนำไฟฟ้านะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะเอามากั้น บริเวณรอบบ้านไว้เพื่อไม่ให้ลิงบุกรุกเข้าไปในอาคารเขาได้ค่ะกระแสไฟฟ้านี้ก็เห็นบอกว่าใช้กระแสไฟฟ้าเท่ากับบ้านไฟบ้าน
1: อ๋อนี่แสดงว่าแอปพลายไม่ใช่รั้วไฟฟ้าที่ใช้กันมาตรฐานนะฮะ
0: ค่ะ
1: เป็นรั้วไฟฟ้าที่ทำ
0: ใช่ใช่ค่ะทำเองแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าอันตรายตรงที่ว่าถ้าลูกลิงเนี่ยแม่ลิงพาลูกลิงเกาะอกเดินมาเนี่ยถ้าสะดุดกับไฟโดนลวดเนี่ยลูกลิงสามารถกระเด็นตกลงมาแล้วก็เสียชีวิตได้
1: มันจะไม่เหมือนรั้วไฟฟ้าที่เขาใช้ในพวกสวนสัตว์นะฮะเพราะว่าพวกนั้นเนี่ย
0: กันสัตว์ออก
1: เขาจะแบบแป๊บเดียวแต่ว่าเขาจะเป็นแบบ
0: สะดุ้งเฉย
1: ๆใช่ปล่อยเป็นจังหวะจังหวะ
0: จังหวะค่ะอันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้ตลอดค่ะวิ่งตลอดเวลา
1: อันนี้เหมือนคนไปจับ
0: ไม่ได้เลย
1: ไฟรั่วนะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะจืดอย่างนี้เลยค่ะถูกสปาร์คด้วยกระแสไฟฟ้า
1: ล
0: ิ
1: งก็อาจจะค่อนข้างแหยงเพราะว่า
0: ใช่ลิงก็หายหมดเลยบริเวณที่ชาวบ้านเขากั้นไว้ก็ไม่มีลิงมารบกวนค่ะก็จะหนีย้ายกันไปรบกวนบริเวณตึกที่ไม่มีลวดกัน
2: เข้าใจนะครับว่าสังคมมนุษย์เนี่ยย่อมมีความเห็นและการยอมรับที่แตกต่างกันหมอเตยเล่าผมฟังนะครับว่าบางคนที่นี่เนี่ยไม่พอใจลิงอย่างหนักถึงขนาดเอาปืนไล่ยิงตัดขั้วหัวใจกันเลยก็มีบางครั้งหนักหน่อยเอามีดไล่ฟันจนแขนขาขาดด้วนบางครั้งก็แกล้งโดยการยิงหนังสติ๊กใส่ตาใส่ตัวจนตาบอดมาแล้วก็มีสุดท้ายแล้วในสิ่งที่ทำลงไปกับลิงหมอเตยนี่แหละครับที่ต้องคอยดูแลรักษาให้หายเป็นปกติวันนี้ก็ได้มีโอกาสตามหมอเตยไปที่คลินิกดูการรักษาอาการบาดเจ็บ
0: ที่นี่คือจะรับรักษาสัตว์เลี้ยงทั่วไปแล้วก็ส่วนนึงที่หมอจะต้องทำเป็นพิเศษก็คือที่ลพบุรีเนี่ยมันมีลิงอยู่เยอะมากแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆอย่างเช่นโดนรถชนโดนไฟฟ้าช็อตถูกสุนัขกัดตกตึกนะคะซึ่งพอลิงบาดเจ็บแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่สารพการแจ้งมาหมอก็จะไปวางยาสลบลิงแล้วก็เอากลับมาทำการรักษาที่นี่หรือถ้าเป็นกรณีที่เขาป่วยหนักไม่สามารถขัดขืนดิ้นรนได้เจ้าหน้าที่เขาก็จะนำส่งมาให้ค่ะแล้วก็จะมาพักรักษาตัวที่นี่จนกระทั่งเขาหายดีแล้วก็จะส่งคืนฝูง
1: อยู่จนหายเลยฮะ
0: อยู่จนหายค่ะอาจจะ1เดือน2เดือน3เดือน
1: นานสุดนี่กี่เดือนฮะ
0: 3เดือนค่ะแต่ส่วนลิงที่เป็นผลสืบเนื่องจากการรักษาอย่างเช่นว่าเขาต้องสูญเสียอวัยวะแขนขาหรือตาบอด บางตัวก็จะต้องเก็บเขาดูแลไว้ที่มูลนิธิรักลิง
1: อ๋อก็มีมูลนิธิรักลิง
0: ค่ะมีมูลนิธิรักลิงของหมออยู่ค่ะไว้สำหรับดูแลลิงพิการแล้วก็ลิงที่เป็นลูกลิงกำพร้าที่ถูกแม่ทิ้งแล้วก็เก็บเขามาเลี้ยงจนกระทั่งเขาสามารถเข้ากรงไปฟื้นฟูสภาพได้ใช้เรียนรู้วิธีการดำรงชีพได้แล้วก็รอจนกระทั่งเขาอายุขวบครึ่งก็ถึงจะเอาเขาไปคืนฝูงในเมือง
1: แล้วเคสนี้เป็นไงครับผมเห็นก็ตัวนี้อยู่ในกรงนี
0: ่ส่วนเจ้าเคสนี้นะคะเขาถูกไฟฟ้าในตัวเมืองช็อตมาแล้วก็ทำให้เท้าหลังเท้าซ้ายเขาเนี่ยมีอาการก็คือเกิดเนื้อตายแล้วก็มีบาดแผลชะกันตามร่างกายแต่การรักษานี้ผ่านมาประมาณ10วันแล้ววันนี้ก็จะได้รอบของการวางยาสลบเพื่อที่จะทริมเนื้อตายเนื้อที่แห้งๆทิ้งเพื่อจะขูดเนื้อเยื่อที่มันเน่าแล้วออกไปเพื่อที่จะ
1: ทำความสะอาดแผล
0: ใช่ทำความสะอาดแผลแล้วก็ใส่ยาที่ใช้กระตุ้นเนื้อเยื่อเพื่อให้เนื้อเยื่อใหม่สร้างซ่อมแซมขึ้นมาแล้วก็รอวันที่เขาจะแข็งแรงแผลหายแล้วก็จะส่งคืนฝูงในเมืองต่อไปเหมือนเดิมค่ะ
1: ครับ
3: โอเคค่ะถ้างั้นเราไปทางเล่นหนูสงสารเขาเห็นเขาอยู่ในกรงแบบนี้มานานละ
0: โอเคค่ะได้เลยค่ะ
3: โอเคไปเลย
0: ไปเลยค่ะ
1: อันนี้เป็นกรงที่เขาเรียกว่า Squid Cage ก็คือกรงบีบภาษาไทยเรียกว่ากรงบีบคราวนี้ก็จะบีบมาตรงนี้ปุ๊บแน่นทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะต้องฉีดยา
0: ก็จะฉีดยาเอาล่ะเรียบร้อย
3: เรียบร้อยเก่งมาก
0: เรียบร้อยแป๊บนึงแล้วเราก็จะนั่งรอเขาสักครู่หนึ่งสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มง่วงนอน
3: นี่แต่ที่แผลมีเลือดไหลเลยนะเนี่ยเพราะมันบีบรัด
0: เขาจะนั่งแกะทั้งวันเลยค่ะนั่งแกะหนังที่มันลอกหลุดออกมานั่งแกะแล้วบางทีก็เลียแผล
1: มันยากตรงที่ว่าเราบอกเขาไม่ได้ว่าอย่าแก่นะแก่แล้วจะหายช้า
0: ใช่เราบอกเขาไม่ได้
1: คนบอกว่าอย่าแก่แผลนะเดี๋ยวแผลไม่สวยหรือคือเป็นแผลเป็น
0: ใช่เราก็จะฟัง
1: ใช่ไหมแต่พอลิงเขาไม่รู้ไง
0: ใช่อันนี้เขาเริ่มที่จะหลับแล้วนะคะ
3: คิดว่าคุณหมอเนี่ยค่ะจะต้องช่วยน้องลิงตัวนี้ให้ได้ค่ะเพราะว่ามันน่าสงสารมากมันอยู่ในกรงนี่มันหลายวันแล้วอะค่ะแล้วหนูเห็นก็สงสารนะคะมันอยู่ในที่แคบๆไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนไม่ได้เจอกับเพื่อนฝูงอะไรเลยมันจะเหงาหน้าดู
0: เหงาค่ะ
3: ี้เขาจะรู้สึกไหม
4: ไม่รู้สึกแล้วค่ะเพราะน้องเขาหลับแล้วเราก็จะต้องเอาเนื้อตายทิ้งแกะเนื้อตายออกให้เขา
3: โอ้ยแผล
4: เนี่ยเป็นร่องรอยของการที่ถูกสายไฟพาด
1: ตอนที่โดนสายไฟแรงสูงอะสายไฟ
4: น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะ

0: งจะไปจับแล้วคงจะไปลองกัดดูค่ะคงจะไปจับในส่วนที่เป็นฉนวนแล้วก็ลองกัดดูปรากฏว่าพอกัดแล้วมันก็สปาร์คขึ้นมาตัวก็คงกระเด็นขนก็จะเหมือนโดนไฟลวกมาตัวก็จะมีกลิ่นเหมือนลิงย่างฉุนๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็จะหมดสติกับมาโดยส่วนใหญ่
1: พี่หมอเตยรักษาลิงที่นี่มานานขนาดไหนแล้วฮะ
0: ก็ประมาณเข้าปีที่12แล้วล่ะค่ะ
1: ที่รักษา
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่จบเลยฮะ
0: ค่ะตั้งแต่จบมาเลยค่ะก็ลิงนี้จะเป็นสัตว์ที่หมอใส่ใจเขามากที่สุดเนื่องจากว่าเขาเป็นสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัยที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นสิ่งที่เราคอยจับจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาว่าปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างแล้วปัญหานั้นเราสามารถเข้าไปช่วยเขาได้รวดเร็วแค่ไหนสามารถเซฟชีวิตเขาได้เร็วแค่ไหนค่ะก็จะทุ่มเทเวลาว่างเกือบทั้งหมดให้กับเขา
1: ก็ถือว่า
0: จะดูแลเขาน
1: อกจากงานประจำที่ทำแล้วรักษาสัตว์อื่นแล้วก็ยังเอาเวลาว่างมาดูแลลิงที่ลพบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอีกบางคนก็บอกครับว่าเราก็ไม่ต้องให้อาหารลิงสิลิงจะได้ไปอยู่ที่อื่น
0: ใช่มีคนเชื่อทฤษฎีนี้เกินครึ่งของในตัวเมืองลพบุรีนะคะซึ่งถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ให้อาหารเขาก็แตกฝูงไปรบกวนชาวบ้านในกลุ่มอื่นเสร็จแล้วเขาเมื่อเขาได้อาหารกินพอพระอาทิตย์ตกดินเขาก็กลับเข้ามาที่บ้านเขาเนี่ยคือบ้านเขา
1: ดีใจนะฮะที่มีศัลยแพทย์อย่างหมอเตยนะฮะที่ช่วยดูแลลิงที่เจ็บป่วยลิงที่ไม่มีเจ้าของไม่มีใครที่จะช่วยเขานอกจากคุณหมอเตยที่เราเห็นอยู่ว่าทุกๆวันคุณหมอก็จะอาศัยเวลาว่างไปช่วยเหลือนะฮ
0: ะ
1: ผมยังอยากจะถามคุณหมอเตยอยู่นิดนึงครับว่าคุณหมอเตยมีแรงบันดาลใจยังไงที่ทำยังรักษาอยู่ทุกวันนี้ทั้งที่แทบจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากความสุขของเราเองอะไรนี้ป่ะฮะ
0: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วการดูแลลิงเนี่ยหมอไม่เคยหวังว่าจะได้สิ่งตอบแทนจากใครหรือจะมีอะไรมาเป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมาไหมมันก็ไม่ใช่แต่สิ่งที่เราได้ก็คือความสุขที่เราได้จากการที่เห็นเขาหายแล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตได
1: ้ครับ
0: ความสุขที่เขาสามารถใช้ชีวิตประจำวันแบ
1: บ
0: ที่เขาควรจะได้รั
1: บ
0: แล้วก็ไม่ถูกใครรังแก คนที่อยู่รอบตัวเขามีความเข้าใจเขามากขึ้นว่าเขาเป็นสัตว์ที่แสนซนมากแค่ไหนแล้วก็ไม่ทำร้ายเขาอีกหรือว่าช่วยกันดูแลเขา ตรงนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่ทำให้หมอสามารถออกไปทำงานได้ทุกวันมากกว่า
2: แม่ถึงตอนนี้เนี่ยนะคะเวลาของเราเนี่ยก็ใกล้จะหมดลงเต็มทีแล้วค่ะแต่ความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดยังไม่หมดลงค่ะดูสิคะได้ยินเสียงแมวหมาโอ้เต็มเลยค่ะ
1: งั้นพวกเราขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
2: สวัสดี
1: ครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี
3: Animal

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระพุทธเจ้าจงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

เด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กได้ติดเป็นนิสัยเลย

ุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทําอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลลอฮ์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทําอะไรทําดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทําดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทําชั่วเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสํานึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ

ิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อล้อมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทําเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

ตอนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันใน 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ

DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมักปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
1: คุณหมิวสวัสดีครับ
3: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมิวฮะ
0: ครับ
2: นะครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
0: ครับ
1: ไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที่เดียวที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลย
1: แบบ
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
0: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชำ
2: ใช่เป็นเรือนขอชำ
1: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆกัสเฮาที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครงกัสเฮาเนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
1: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
2: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: ได้เลยรับโจทย
0: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมาเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราต้องบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่หมายว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เลยครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
0: คือในการปฏิบัติ
1: อ
0: ่ะเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
1: ถูกต้อง
0: และเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้
1: ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจเรามาก
0: ได้แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
1: อ
0: ่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
2: ใช่ใช่ค่ะก็ประตู
0: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
1: เก่ง
0: มันต้องมีมันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าเราต้องแบบเขาออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรได
2: ้
0: นะรู้ใจ
1: เก่ง
0: คือ
4: สวัสดีครับอาทิตย์ครับ
1: นี่เอาไปตรงนู้นเลยพี่คุณไม่ไก่เหรอ
0: ตัวเจ๋ง
1: เฮ้ย
0: คืออะไรครับเนี่ย
4: ถัง
0: ร้อนซะด้วย
1: พี่โกนี่พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงเรือนเอาต้องไว้นำทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
0: ครับ
1: ฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเราอยากเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโครงไม
4: ้ครับ
1: แล้วก็ป้องกัน
4: แมลง
1: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
4: ครับ
1: อันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
4: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
1: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
4: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทนนะถ้าเป็นก๊าซเฮาส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
1: ใช่ใช่
4: อ
1: ัน
4: นี้เราจะปลูกต้นไม้เป็นไม้ใบเนี่ยเราควรใช้แค่มุ้ง
1: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
4: ให้ระบายอากาศ
1: ไม่อย่างนั้นเราก็อบอบแล้วเฉาหมด
0: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
4: ้
0: พี่เลือกใช้อะไรครับ
4: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
1: ไวนิลเป็นหลอนไหม
4: เป็นหลอน
1: อ๋อเป็นหลอน
4: เป็นหลอน
1: โอเค
4: ครับเป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
1: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
4: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
1: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
4: เป็นจั่ว
1: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเง
4: ี้
1: ยนะ
4: แล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่นี้เราใช้เมตร50
1: เออ2
4: ครับแล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
1: สามารถที่เขา
4: สามารถที่จะเดินเข้าไป
1: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได้
4: หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
1: โอเคครับทางเราไปลุยอะไรดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
0: มาวาง
1: ปึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
4: ผนัง
1: โอเคนี่มีการ
0: อันนี้คือบากไว้แล้ว
4: ใช่ครับ
0: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
4: ใช่
0: นี่คือผนังของโรงเรือน
4: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
0: อันนี้คือหน้า
4: อันนี้คือข้าง
0: ข้าง
1: อันนี้ข้าง
0: เห็นไหม
1: เพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
0: ผิดเลย
1: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
4: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
1: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
4: ใช่ครับ
1: เหมือนยิงเฟรมเลย
4: ใช่ครับ
0: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี่ย
4: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
0: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
1: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
4: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
4: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
0: ไม้เต็ง
1: โอ้แข็งเลย
4: ใช่ครับ
0: ขั้นต่อไป
4: ยิง
1: ตัว
0: ยิงหัวมัน
1: ยิงหัว

0: ห็นไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
1: เอาความดีของชอบตลอดแปลก
2: ๆจะทาสีจบ
1: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
1: แล้วแล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิง
2: น
1: ี่ก
2: ็คือใช้แมส
1: เด
2: ิ
1: มเลย
2: ใช้แมส
1: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ี่คือเราจะเอาไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วแล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงนี
2: ่ใช้แมส
0: เด
2: ิ
0: มเลย
2: ใช้แมส
0: ไม่ผิดที
1: ่ผิดได้เลย
2: ไนลอน
0: ม
2: ุ้
0: ง
2: ไนลอน
0: ไนลอน

0: งไนลอน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เราติดแค่เกินออกไปก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไปชมด้านนี
0: ้ครับ
2: ใช่ไหม
1: แล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วเดี๋ยวมันจะ
1: เก็บโอ้ยิ่งถี่เลยนี
2: ่ครับ
1: เสร็จแล้ว
0: ครบ4ด้าน
1: โอเค
0: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
1: ยิงหมดแล้วตึงแล้ว
0: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
2: โดนน้ำไง
1: โดนน้ำไงหลายคนว่าทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
0: คือมัน
1: ผูกขึ้น
0: ผูก
1: เออ
0: เรียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
1: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่
1: อันนี้มันจะแบบทนกว่า
0: ตัดต้องสวยเนี้ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับเพราะมันจะถูกบังอยู
0: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
1: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: 3
1: ด้าน
2: เ
1: ออทำด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับเดี๋ยวน้อง

0: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับงานที่เหลือคือประกอบ
1: ประกอบ
2: หน้างานตรงน
0: ี้เอามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: มาเข้ามาเลยดีกว่า
3: เดี๋ยวนะจะหมุนก่อนแล้วเด
0: ี๋
3: ยวไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
3: เอา
2: โอเคโอเคอย่างเงี้ยเงี้ย
3: เ
2: อ๋อด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
3: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้เด้โชว์ไม
0: ้ด้านใน
3: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของไอ้ตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
3: ใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: เอาตรงไหนครับ
3: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: เอาด้านนี
3: ้ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราอินเสิร์ตอินเสิร์ตภาพแบบ
0: เอามาที่
2: อะไรมาสิ
0: เอามาที
2: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เ
0: ออครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี่
3: เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับ
3: แผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาปะโปะ
3: มาปะ
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
3: ใช่คร
0: ับจะปิดรอยเรียบร้อยพอดี
3: นี
0: ่
2: พี่โกเรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ม
3: ั้ยถูกต้องเดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากยึดไว้คร่าวๆ
0: okay.
3: เพื่อเราอยากจะตั้งแผ่นข้างหน้าให้
0: มันได
3: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: คงเตยกมา
0: พี่อยู่นั้นไปเลยพี่
2: ประกบสวยแล
0: ้
2: ว
0: เซฟก็คืออยู่นั้นเลย
3: ตาเอ
2: ๊ะตาเอ๊ะมาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: ภาพรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ปูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่วางของอะไรยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริ
0: บเหม
1: ือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได้

0: าไปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเค
2: เด
1: ี๋
2: ยวนะ
1: เฮ้ยได
2: ้
1: ป่ะฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อง
1: นี้ทำไง
2: อ่ะ
1: ไ
2: ปไ
1: ปโอเคอยู่วันนี
0: ้ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของเนี่ยยังคงเป็นโครงสร้าง
3: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
1: ชั้นว่าง
0: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
3: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่านี่คือตัดมาให้พอดี
3: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี้
3: หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
3: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้าทั้งวันเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ๆเรฟเฟอร์เรนซ์ที่อยากได้อะไรอย่างนี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มาเชิญมาดูเชิญมาดูเชิญมาดูครับ
1: ครับผมนี่ครับนี่ครับ
2: นี่เราดู
0: ก่อน
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
0: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหมดีไหม
0: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเนี่ย
0: นะดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่รอบปลวกมา
1: ใช่ใช่
2: ก็ใช้โรยหินเข้าไป
0: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส่เดินไปชี้แล้วฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้คลีปวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะคลีปวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: อ๋อคีบนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
0: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวาดไหม
0: ได
1: ้กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกเนี่ยโดนใบไหม้หมดแล้วเนี่ยแดดแรงเนี่ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
0: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: อ่ะไว้ตรงนี
1: ้ถอนวัชพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี้
1: เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะชอบมากเลยน่ารัก
1: โอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้แล้วอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแปรงไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการฝาชักโครกก่อนคอสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับนี่นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: อมรินทร์ทีวี
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: องเมกน้องเมกนี่ชอบซื้อของออนไลน์หรือเปล่า
1: โหพี่ผมชอบมากเลยครับคือแบบปกติก็ซื้อของออนไลน์ซะมากกว่าที่จะไปซื้อเดินไปเลือกซื้อเองด้วยซ้ํา
0: แล้วเวลาเราซื้อเราเจอปัญหาอะไรในการซื้อหรือเปล่า
1: คือส่วนมากปัญหาที่ผมเจอก็จะเป็นเจ้าของร้านตอบแชทช้าบ้างต้องทักไปถามเขาบ้างแล้วเขาก็กว่าจะตอบก็บางทีชั่วโมงนึง2ชั่วโมงบางทีข้อมูลที่เขาลงไว้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผม
0: อันนี้ก็เป็นปัญหาของร้านค้าทั่วไปเพราะว่าร้านค้าทั่วไปเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาขายออนไลน์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีทีมงานที่จะมาดูแลตัวอินบ็อกซ์หรือตัวร้านค้าออนไลน์เนี่ยตลอด24ชั่วโมงนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าพี่สร้างเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Civis AI Civis AI ก็มาจากคำสองคำก็คือชีวิตกับ AI เอาคำสองคำมาเล่นแล้วก็มาสร้างตัวเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI Chatbot ก็คือตัวช่วยแม่ค้าออนไลน์ในการตอบคำถาม
1: ชีวิต AI ของพี่เนี่ยมันแตกต่างจาก Chatbot ของ Facebook กับ LINE ยังไงครับ
0: สิ่งที่ Facebook กับ LINE ทำในช่วงแรกๆเขาเรียกว่า Auto Reply คือการตอบอัตโนมัติแต่ว่า Chatbot ก็เหมือนเป็น Beyond ที่ยิ่งกว่า Auto Reply อีกชั้นนึงอีกข้อนึงก็คือว่าเราเข้าใจแม่ค้าก็คือว่าเรารู้ว่าเวลาตอบปุ๊บเนี่ยลูกค้าอยากจะซื้อระบบ Auto Reply ที่มี Facebook กับ LINE ธรรมดาเนี่ยไม่สามารถ lead ไปถึงการซื้อขายได้แต่ Chatbot เราสามารถแนะนําสิ่งเช่นลูกค้าอยากจะเสื้อผ้าอันนี้เราก็แนะนำบอกว่ามี3แบบอยากจะเลือกแบบไหนแล้วเขาสามารถกดซื้อได้ทันทีผ่านหน้าแชทอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่เราสามารถช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ให้เขาสะดวกสบายขึ้นได้ครับอันนี้ก็เป็นบริษัทพี่นะครับ Civis AI ก็เราเป็นบริษัทสตาร์ทอัพมีพนักงานประมาณ10กว่าคนนะครับการทำงานก็เป็นแบบสตาร์ทอัพแบ่งเป็น2ฝ่ายเลยนี่ก็จะเป็นฝั่ง business ของเรานะครับก็หลักๆจะเป็นทีม Digital Marketing คือที่ดูแลเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ก็มีทีมที่เป็น business analyst ที่สามารถดูแลลูกค้าและสร้างแชทบอทให้ลูกค้า
2: เบื้องต้นเราก็คือจะรับ requirement มาจากลูกค้าก่อนว่าทำธุรกิจประเภทไหนต้องการแชทบอทเนี่ยในเชิงไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาคำถามคำตอบที่ลูกค้าเนี่ยพบบ่อยๆค่ะมาก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาสร้าง flow ในระบบหลังบ้านให้ลูกค้า
0: พอสร้าง flow เสร็จอย่างเงี้ยลูกค้าเขาก็จะได้ตัวเหมือนแชทบอทเบื้องต้นแล้วว่าแชทบอทเขาเนี่ยเป็นบุคลิกเป็นยังไงแล้วก็ขายอะไรหลังจากนั้นเวลาลูกค้าเขาจริงๆเนี่ยเข้ามาซื้อเนี่ยมันก็จะมาเข้าโฟลว์แชทที่เราสร้างโฟลว์แชทหมายความว่าทักทายสวัสดีแล้วต่อด้วยอะไรต่อด้วยคำว่าถามราคาต่อด้วยคำว่าถามไซส์อะไรเงี้ยเราก็จะไปสร้างตรงนี้ให้พอหลังจากนั้นก็อาจจะมีคอมเมนต์จากลูกค้ามาบ้างทีมนี้ก็จะคอยดีลกับลูกค้าว่าโอเคต้องการปรับปรุงยังไงบ้าง
2: คือเบื้องต้นระบบมันไม่ได้เข้าใจยากแต่แค่เราต้องอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ร่วมกับเราเป็นถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่อะเนาะเราเข้าใจเทคโนโลยีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ระบบเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
0: คือฝ่าย IT หรือว่า engineer นะครับก็ฝ่าย IT แล้วเนี่ยจริงๆจะแบ่งย่อยๆไปอีกเป็น2ฝั่งก็คือที่เรียกว่า front end developer กับ back end developer นะครับ front end ก็จะดูแลที่เป็นหน้าตาของเทคโนโลยีทั้งหมดคือหน้าตาสิ่งที่คนเห็นสามารถกดปุ่มหรือคุยได้หรือเราเรียกว่า UI UX ที่คนสามารถ interact ได้ฝั่ง back end ก็คือดูระบบด้านหลังเลยระบบด้านหลังบ้างเวลาลูกค้ามีปัญหาก็ตามที่บอกว่าระบบตรงนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ต้องการ support ตัวเนี้ยทีมนี้ก็จะช่วยในการ fix ระบบแล้วก็ทำให้ระบบมันดีขึ้นในทุกๆวันนะครับเดี๋ยวพี่จะลองให้เมย์เนี่ยลองทำแชทบอทของตัวเองแต่ว่าก่อนที่ทำแชทบอทเนี่ยเราต้องลองสร้างเพจ Facebook ซึ่งเป็นร้านค้าของเราก่อนหลังจากนั้นพี่จะให้ติดตั้งแชทบอทลงไปในเพจนี้สมมติมีลูกค้ามาบอทก็จะตอบแทนเรานะครับสเต็ปต่อไปจะเห็นว่าเมื่อกี้แค่ประมาณ4สเต็ปเนี่ยเราสามารถได้แชทบอทตัวเองแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ฉลาดบ้างแต่ว่าเราเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเราลองกดเทสตัวนี้ทดสอบเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้คือช็อปของเราสมมติมีลูกค้าเข้ามาเนี่ยมันจะถามว่าสวัสดีคุณอาร์ตยินดีต้อนรับเข้าสู่เมคช็อปก็คือคำพูดเมื่อกี้ที่เราสร้างเราก็จะเห็นว่าชอยข้างล่างเนี่ยคือ3อย่างที่เราสร้างเมื่อกี้ติดต่อแอดมินขายราคาเท่าไหร่ขายอะไรบ้างคราวนี้เรากดคำว่าขายอะไรบ้างมันก็ตอบว่ามีเครื่องดนตรีให้เลือกมากมายลูกค้าต้องการเครื่องดนตรีประเภทไหนอันนี้ก็คือจะเป็นการออโต้ต่อไปคราวนี้เราลองแก้พิมพ์ผิดดูตรงนี้เราลองพิมพ์คำอื่น
1: ขาย
0: จะเห็นว่าจริงๆบอทเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์เป๊ะๆตรงนี้เรารู้ว่าจริงๆแล้วบางคนพิมพ์ผิดแป้นพิมพ์มันอาจจะใกล้กันบอทมันก็ต้องพยายามเรียนรู้ตรงนี้ได้ว่าคำที่เราสอนเข้าไปเนี่ยจริงๆเราไม่ได้สอนคำทุกคำเราเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสอนคำทุกคำแต่ว่าบอทมันก็ต้องเข้าใจคำที่มันใกล้เคียงตรงนี้ได้อันนี้เป็นเบื้องต้นในการทำแชทบอทเวลาทีมมาแก้ที่ทีมเสนอดูเนี่ยก็จะไปรับรีควอร์เมนต์จากลูกค้าก่อนว่าลูกค้าเนี่ยเป็นร้านค้าอะไรคำถามที่เจอคืออะไรบ้างแล้วก็ขายอะไรบ้างแล้วก็เอามาลงสินค้า
1: แล้วถ้าย้อนกลับไปตอนที่พี่อาร์ตเนี่ยเรียนที่ ICT มหิดลนะครับมันมีสอนพวกวิชาเกี่ยวกับ AI อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ก็ตอนนั้นจริงๆไม่ได้มี AI แบบเฉพาะเจาะจงแต่มีวิชาที่เป็นเราเรียกว่า Intro to AI ก็คือว่าเราเตรียมพร้อมที่จะรู้จักกับ AI เขาก็จะเล่าตั้งแต่ว่าสมัยก่อนที่ยังไม่มี AI เนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมคนเล่นหมากรุกแข่งกับคอมแล้วทำคอมให้มันฉลาด ที่มันสามารถเล่นหมากรุกแข่งกับคนได้ตั้งแต่ตรงนั้นจนไปถึงมันพัฒนามาเป็น AI ที่สามารถเรียนรู้ได้เองเป็นที่เรียกว่า machine learning ตรงนั้นเบสิกตรงนั้นมันทำให้พี่เข้าใจเบสิกเราก็สามารถต่อยอดไปต่อได้พี่รู้สึกว่า ICT เนี่ยทำให้เรารู้รอบรู้เบสิกด้านโปรแกรมมิ่งก่อนแล้วรู้รอบว่าจริงๆแล้ว IT ฝั่ง ICT เนี่ยไม่ได้มีแค่การเขียนโปรแกรมอย่างเดียวมีการไปทำดีไซน์ซอฟต์แวร์ได้มีการไปทำ business analyst ได้มีการไปทำด้านอื่นๆได้ตรงนั้นตอนนั้นก็เลยทดลองมาทำเกมของตัวเองตอนนั้นเนาะเป็นเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยแข่งกับคนได้แล้วทำแล้วเอ้ยมันสนุกมันอันนี้ต่อก็เลยกลายเป็นต่อยอดให้พี่ไปเรียนต่อด้าน AI ตรงนั้นพี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันก็ได้มาจากที่เราเรียนตรงนี้แหละแต่ว่าสุดท้ายคือเหมือนเราพยายามต่อยอดแล้วเราอาจจะสนุกกับมันด้วยมันก็เลยทำให้เราต่อยอดมาถึงตรงนี้ได
1: ้ถ้าเกิดผมเนี่ยอยากจะลองมาเป็น AI Chatbot Developer นะครับผมควรจะมีสกิลยังไงหรือควรจะเตรียมตัวมายังไงครับแล้วระหว่าง Developer กับ Engineer เนี่ยครับมันเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงครับแล้วพี่คิดว่าการที่แบบเราจะก้าวหน้าในสายงานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างแล้วการที่เรามีสกิลเพิ่มเติมเนี่ยมันทำให้เงินเดือนเราสูงขึ้นด้วยหรือเปล่าครับการเรียนที่ ICT มหิดลเนี่ยครับพี่รู้สึกว่ามันส่งเสริมอะไรในการทำงานของพี่บ้างแล้วพี่คิดว่าชีวิตตอนที่ทำงานจริงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันแตกต่างจากตอนที่เรียนมาที่คณะยังไง

0: ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS ครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับจังหวัดสตูลเป็นเรือหางยาวใช้น้ำมันเป็นเรือไฟฟ้าสร้างการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์เสริมจุดเด่นให้อุทยานธรณีโลกอย่างยั่งยืนกลุ่มสารสินบางเจ้าชาจังหวัดอ่างทองดึงเยาวชนสืบทอดงานจากสารท้องถิ่นประลองเวทีศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติจุฑามาสผูกโพพาชมฝีมือทอผ้าเน้นความประณีตลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนจังหวัดพิจิตรในช่วงของดีทั่วไทยวันนี้ครับจังหวัดมหาสารคามมีงานใหญ่ชวนเที่ยวงานวันพระสุนทรพิพิธสืบสานประเพณีบุญคูณลานนะครับ17-19ธันวาคมนี้ครับที่บริเวณสะดืออีสานสวนสาธารณะบึงกุยที่อำเภอโกสุมพิสัยปีนี้เขาจัดเต็มแสงสีเสียงกว่าทุกปีด้วยครับทะเลทุงผ้าเขาม้าที่ชาวบ้านทอเองกำทุกหมู่บ้านในอำเภอโกสุมพิสัยร่วมกันจัดทำขึ้นกว่า 1,300 พลับมาตั้งประดับเป็นจุดเช็คอินบริเวณสวนสาธารณะบึงกุยอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอันนี้เป็นภาพตอนเตรียมตกแต่งสถานที่ครับนำมาให้คุณผู้ชมดูกันแต่ว่าวันนี้จัดเสร็จสมบูรณ์อลังการยิ่งกว่าที่เห็นนี่ครับชวนไปเที่ยวกันในงานวันพระสุนทรพิพิธบุญคูณลานของดีอำเภอโกสุมพิสัยครับระหว่าง17-19ธันวาคมนี้ครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระสุนทรพิพิธเจ้าเมืองคนแรกของโกสุมพิสัยและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามบุญคูณลานด้วยและก็ยังเพิ่มบรรยากาศด้วยทุ่งปอเทืองบนพื้นที่5ไร่ครับกำลังออกดอกบานสะพรั่งเลยครับนี่ครับพร้อมกับรับนักท่องเที่ยวให้มาถ่ายรูปเช็คอินกันได้ทางอำเภอโกสุมพิสัยครับร่วมกับเทศบาลตำบลหัวขวางครับปรับปรุงพื้นที่แล้วก็ปลูกต้นปอเทืองโดยขยายแปลงปลูกเพิ่มไปอีกถึง10ไร่ครับปลูกปอเทืองสลับกันเพื่อให้ปอเทืองเนี่ยออกดอกเลี้ยงอารามในระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับจะได้มาถ่ายรูปกันได้ทั้งปีเลยครับอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามได้ชื่อว่าเป็นจุดกึ่งกลางของภาคอีสานนะครับหรือว่าสะดืออีสานตามแผนที่ทางทหารถือว่าจุดกึ่งกลางของภาคอีสานตั้งอยู่ที่อำเภอโกสุมพิสัยบริเวณบ้านขวาวตำบลเหล่าครับมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนะครับอย่างงานบุญคูณลานเป็นประเพณีฮีด12ครอง14ของชาวอีสานที่หลังจากเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวครับชาวบ้านก็จะนำเอาข้าวเปลือกเนี่ยมารวมกันเป็นกองสูงขึ้นไปแล้วก็ร่วมทำบุญประกอบพิธีสู่ขวัญระลึกถึงบุญคุณพระแม่โพศพนะครับเรียกกันว่าบุญกุ้มข้าวใหญ่ก็มีข้าวคูณลานก็ได้บุญคูณลานก็ได้บางที่ก็บุญสู่ขวัญข้าวครับปีนี้จัดยิ่งใหญ่และก็เปิดให้เที่ยวถึงช่วงปีใหม่เลยครับ
1: นะครับส่วนการประดับไฟแสงสีอะไรต่างๆในปีนี้นะครับเราได้จ้างนะครับผู้ที่มาประดับไฟแสงสีมาจากทางจังหวัดลพบุรี

นะครับซึ่งเป็นผู้ที่เขาจัดงานมรดกโลกที่อยุธยาแล้วก็งานพระปางสามยอดจะมาจัดให้ที่โกสุมพิสัยในปีนี้นะครับซึ่งรับประกันว่าปีนี้งานระดับและระบบไฟนั้นจะสวยงามอลังการมากกว่าทุกๆปีและคาดว่าจะไม่มีจัดที่ไหนมาก่อนที่จังหวัดมหาสารคาม

0: กลางวันก็จะสวยงามเหมือนดอกไม้ส่วนตอนกลางคืนกระทงจะเรืองแสงได้ครับเพราะว่าใช้ตะเกียงให้กระทงนั้นเกิดแสงสว่างขึ้นมานะครับส่วนสถานที่จัดงานที่เห็นสวยๆนี้พอจบงาน19ธันวาคมนี้ยังไม่รื้อออกนะคุณผู้ชมทางอำเภอเนี่ยจะเอาตั้งไว้ให้เหมือนเดิมนะครับให้ไปท่องเที่ยวกันได้ยาวถึงช่วงปีใหม่ด้วยครับส่วนใครที่ชอบเที่ยวไปด้วยครับได้กินของอร่อยไปด้วยต้องหันมาเที่ยวสวนองุ่นจากฝีมือของตำรวจจังหวัดพะเยากันนะครับที่เขาปลูกองุ่นแล้วก็พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้องุ่นกำลังออกพวงสวยให้เก็บกันสดๆได้ถึงในสวนเลยครับช่อองุ่นพวงโตที่หวานได้ที่ร้านนะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวมาตัดกันเองสดๆถึงสวนพื้นที่หมู่11ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับส่วนนี้คนปลูกเนี่ยไม่ใช่เกษตรกรมืออาชีพที่ไหนแต่เป็นตำรวจที่ใช้เวลาว่างมาทำสวนองุ่นนะครับคือร้อยตำรวจตรีภัยรัตน์อปมาเถตำรวจสังกัดศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภูธรจังหวัดพะเยาครับที่หันมาปลูกองุ่นไร้เมล็ดพันธุ์บิวตี้ซีดเล็ดรายได้งามด้วยนะครับล่าสุดนี้ก็ขยายพื้นที่ปลูกองุ่นเพิ่มขึ้นโดยสามารถเก็บผลผลิตได้3ครั้งต่อปีครับแต่ละครั้งเนี่ยสามารถเก็บได้จำนวนกว่า500ถึง600กิโลกรัมต่อรอบเลยครับจำหน่ายได้ครั้งละกว่า 100,000 บาทก็เลยต่อยอดนะครับพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาชมสวนองุ่นแล้วก็ลูกค้าทางมาซื้อกันเองอย่างต่อเนื่องเลยนะครับร้อยตำรวจตรีภัยรัตน์เล่าว่าใช้เวลาว่างจากงานราชการนะครับเริ่มปลูกองุ่นไว้ที่ประมาณ2ไร่เศษเมื่อ7ปีที่ผ่านมาครับและประสบผลสำเร็จผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยเพราะว่าเขาปลูกโดยใช้วิธีการดูแลแบบอินทรีย์นะครับผลผลิตที่ได้ถือว่าพอใจอย่างมากเพราะว่าองุ่นรสชาติหวานอร่อยครับที่สำคัญไม่ได้ใช้สารเคมีอันตรายอะไรเลยครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานการเป็นสินค้าอินทรีย์ด้วยเน้นไปที่ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์เป็นหลักนะครับพอผลผลิตออกมาก็มีคนมาสั่งจองแล้วก็เดินทางมาซื้อกันต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็เลยขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีกกว่า105ต้นนอกจากนั้นยังพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้มาชมองุ่นแบบนี้ครับ
1: ท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นแฟนประจำครับเขาติดตามเรามาตั้งแต่เริ่มออกดอกนะครับเริ่มออกดอกแล้วก็ดูติดตามมาเรื่อยว่าเราทำยังไงนะครับเมื่อถึงเวลาลูกค้าก็จะมาครับ
2: ปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะมีช่องทางในเรื่องของการจำหน่ายยังไงบ้าง
1: ก็คือผ่านโซเชียลเหรอครับผ่านโซเชียลแล้วก็บางทีก็ส่งเมื่อก่อนเคยส่งแต่ว่าด้วยความที่การขนส่งมันต้องส่งทางด้านห้องเย็นทำให้มีผลเสียตอนหลังก็เลยไม่ส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็เลยต้องยอมที่จะมาที่สวนเพื่อว่าได้ฟิลได้บรรยากาศกว่าครับ
0: ยิ่งถ้าเป็นช่วงวันหยุดนะครับก็จะมีลูกค้านักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมาหาซื้อกันเป็นจำนวนมากนะครับตอนนี้ขายกิโลกรัมละ200บาทนะครับสามารถให้ผลผลิตต่อรอบมากกว่า100กิโลกรัมต่อรอบเลยครับภายใน1ปีเนี่ยผลองุ่นที่เก็บได้นะครับมีมากกว่า1ตันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้องุ่นอยู่ในช่วงที่โตเต็มใบเต็มที่เลยครับภาคการท่องเที่ยวที่จังหวัดสตูลนะครับก็กำลังปรับตัวการท่องเที่ยวขนาดใหญ่เลยครับด้วยการเปลี่ยนเรือหางยาวที่ต้องใช้น้ำมันนะครับมาเป็นเรือไฟฟ้าเพื่อสร้างการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์นะครับเสริมจุดเด่นให้กับอุทยานธรณีโลกอย่างยั่งยืนนวัตกรรมเรือไฟฟ้านะครับเป็นทางออกเพื่อการท่องเที่ยวสีเขียวโดยศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับบุรินิธิสถาบันทรัพยากรชายฝั่งแห่งเอเชียครับพัฒนาเรือหางยาวไฟฟ้าที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง85%ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์25เท่าลดต้นทุนพลังงาน27เท่าและลดเสียงดังนะครับได้ถึง3เท่าจากเรือเครื่องยนต์ทั่วไปสามารถวิ่งได้ต่อเนื่องนานถึง7ชั่วโมงครับประสิทธิภาพนั้นไม่ได้แตกต่างจากเรือเครื่องยนต์ธรรมดาที่ใช้น้ำมันเลยครับนี่นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่อุทยานธรณีสตูลจังหวัดสตูลนะครับที่เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของไทยครับเพราะการใช้เรือหางยาวแบบดั้งเดิมนะครับมีทั้งมลพิษทางเสียงปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งโดยตรงครับ
3: เราเนี่ยสามารถวิ่งใช้ระยะเวลาเนี่ยเรื่องของแบตคือประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าขึ้นลมปกติก็คือก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้แบบเบื้องต้นนะครับแต่ว่าข้อกังวลในส่วนของว่าพอขี่ไปแล้วก็กลางทางแล้วก็มันดับแบตหมดอันนี้ไม่นะครับคือโดยปกติแล้วเหมือนกับการใช้เครื่องปกตินั่นแหละสี่สูบนั่นแหละคือเราจะรู้ว่าวันเนี่ย เราจะพาตั้ง

0: ที่จะไปปราสาทหินบรรยอดไปเกาะลีดีไปเกาะบุหรี่เนี่ยเราจะคำนวณได้เลยว่าเราจะใช้น้ำมันเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะรู้ว่าถ้าเรามีแผนว่าเราจะไปปราสาทหินบรรยอดเนี่ยระยะทางเท่านี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาเท่านี้เราก็สามารถคำนวณเรื่องของแบตเตอรี่ได้อันนี้คือถือว่าตัดในสองปัญหานี้ไปเลย
1: อุทยานธรณีโลกสตูลกำลังก้าวสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะครับด้วยความร่วมมือระหว่างชุมชนสถาบันการศึกษาและองค์การโก้ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพด้วยเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนสตูลประกอบไปด้วยถึง15กลุ่มชุมชนนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนและก็ต่างชาตินะครับทั่วโลกเลยโดยเป้าหมายสูงสุดก็คือการท่องเที่ยวคาร์บอนเป็นศูนย์ครับ
2: พื้นที่ทางธรณีเนี่ยนะมันก็จะมีจุดเปราะบางอยู่หลายจุดนะครับที่เกี่ยวกับพื้นที่ที่มีความสำคัญทางธรณีในแต่ละยุคนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีข้อหนึ่งของมาตรการในพื้นที่จิโอปาก็คือว่ามันเป็นการท่องเที่ยวที่รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ให้ชุมชนเองเข้าใจเรื่องราวแล้วก็ตัวนี้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องยนต์ EV เนี่ยนะจากเครื่องยนต์สันดาปเป็นเครื่องยนต์ EV เนี่ยนะครับก็คือว่าเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยเขาจะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนค่อนข้างสูง
3: แน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าครับมันก็จะช่วยลดการท่องเที่ยวที่จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งจะส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีต่อพื้นที่ในอุทยานธรณีโลกสตูลครับซึ่งตอนนี้เป็นเทรนด์การท่องเที่ยวระดับโลกก็คือดูแลการท่องเที่ยวแล้วก็ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและเป็นการตอบโจทย์การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำซึ่งเป็นเทรนด์ของโลก
1: เบื้องต้นนะครับจะผลักดันใช้เครื่องยนต์ EV ในพื้นที่เป้าหมายอุทยานธรณีโลกสตูลคือบ้านบอด7ลูกบ้านปากบาราแล้วก็บ้านหัวหินนะครับและจะขอให้เพิ่มพื้นที่เป็น10จุดจากมูลนิธิสถาบันทรัพยากรชายฝั่งแห่งเอเชียที่บริการท่องเที่ยวในพื้นที่ปราสาทหินพันยอดจะเริ่มใช้ในต้นปีหน้าในชุมชนชายฝั่งทะเลกว่า10แห่งของสตูลนะครับมีเป้าหมายด้วยว่าจะเสนอความพร้อมต่อคณะกรรมการยูเนสโกเพื่อคงสถานะอุทยานธรณีโลกไว้อย่างยั่งยืนนะครับโครงการนี้ยังมุ่งสู่การพัฒนาสตูลจีโอพาร์คซีโร่ครับเพื่อสร้างแบบอย่างการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงด้วยครับไปดูหนุ่มนักกฎหมายครับที่ตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่จังหวัดตรังนะครับหันไปเลี้ยงไก่เตี้ยแล้วก็ไก่แจ้สวยงามนะครับมีทั้งไก่พันธุ์ไทยแล้วก็สายพันธุ์ต่างประเทศนะครับโดยศึกษาการเพาะพันธุ์เพื่อได้สีที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครครับจนตอนนี้สร้างรายได้หลักหมื่นต่อเดือนเลยครับ
4: แต่ตัวนี้ราคาสูงสุดก็คือ
1: ไก่ตัวนี้คือไก่เตี้ยขนทวนสีขาวหางดำนะครับเกิดจากการผสมสีขึ้นเองตามจินตนาการของผู้เลี้ยงแต่ละรุ่นนะครับก็จะเลยจะได้สีสันที่ไม่ซ้ำกันขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่พันธุ์ที่นำมาผสมทำให้เป็นไก่เตี้ยที่มีเพียงตัวเดียวในโลกนะครับแต่ว่าราคานั้นจับต้องได้คุณผู้ชมคู่ละ2-3,500บาทนี่เป็นอาชีพใหม่ของนายพงพันธ์ศรีพุทธคุณอายุ46ปีนักกฎหมายที่ลาออกจากงานประจำเดินทางกลับบ้านเกิดหมู่2ตำบลบางเป้าอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับหันมาเลี้ยงไก่เตี้ยแฟนซีไก่แจ้แล้วก็ไก่สวยงามถ้าเป็นไก่ไทยเนี่ยมี12สีครับแล้วก็ไก่สายพันธุ์ต่างประเทศมี14สีเน้นเฉพาะไก่เตี้ยแฟนซีหลังอ่านเป็นหลักนะครับเพราะว่านอกจากจะมีรูปร่างสีสันสวยงามแล้วนิสัยก็คือน่ารักที่เล่นนะครับเอามาจับได้อุ้มได้ครับใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือนก็จับขายได้แล้วส่วนไก่แจ้ใช้นำมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ผสมกับไก่เตี้ยเพื่อให้ได้ลูกไก่ที่มีขาสั้นประมาณ1ข้อองคุลีครับแล้วก็มีหลังอ่านม้าฟอร์มดีสีสวยตลาดชอบมากเลยครับขายได้ทั้งปีด้วยเน้นเพาะฟักไข่ไก่ด้วยวิธีธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้กินพืชผักสมุนไพรส่วนอาหารหลักๆก็คืออาหารไก่แล้วก็อารามข้าวทั่วไปเลยครับ
5: อ๋อเป็นสีที่ภูมิใจมากเป็นเกิดจากการผสมสีของผมเองเป็นไก่เตี้ยขนทวนสีขาวหางดำครับ
4: ตัวเดียว
5: ตอนนี้มีพ่อไก่ตัวนึงแล้วก็มีลูกมันออกมาก็2รุ่นแต่ว่าส่วนมากจะเป็นตัวผู้ครับ
4: ว่าแพงสุด
5: ครับก็มีคนถามซื้อตัว 3,000 ก็ยังไม่ได้ขายเพราะต้องเก็บไว้ขยายพันธุ์ก่อน
1: อีกตัวเป็นไก่สีดำหูขาวครับนี่ก็เป็นไก่หายากเหมือนกันเกิดจากการผสมมาเรื่อยๆครับจนมีหูสีขาวส่วนการดูแลไก่แฟนซีครับถ้า

0: วันไหนมีแสงแดดจัดเนี่ยก็จะอาบน้ำให้ไก่ด้วยครับแล้วก็เอาไปเป่าขนอาบแดดเพื่อให้ไก่สดชื่นแล้วก็ให้สีสันที่สวยงามขึ้นด้วยครับและยังกำจัดเห็บหมัดไปในตัวลูกค้าก็มาแวะเวียนเลือกซื้อไปเลี้ยงกันเป็นเพื่อนแก้เหงาครับเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า10ตัวเลยครับตอนนี้ยังเพาะขยายพันธุ์แล้วก็หาสายพันธุ์ใหม่ๆจากทั่วทุกภาคของไทยครับเพื่อมาผสมกับไก่เตี้ยจะได้สีสันที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ตอนนี้มีพร้อมจำหน่ายอยู่เกือบ200ตัวครับอนาคตของงานศิลปหัตถกรรมไทยนั้นจะยั่งยืนหรือไม่ก็อยู่ที่เยาวชนว่าจะสนใจแล้วก็มีโอกาสได้ศึกษากันหรือเปล่านะครับตอนนี้กลุ่มสารศิลป์บางเจ้าฉ่าจังหวัดอ่างทองเลยดึงเยาวชนมาสืบทอดงานจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกันแล้วก็เตรียมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติด้วยครับกลายเป็นโรงเรียนแห่งที่2ของเด็กๆไปแล้วนะครับที่สถานีการเรียนรู้บ้านครูออสตำบลบางเจ้าฉ่าอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับเปิดบ้านให้นักเรียนนะครับทั้งในแล้วก็นอกจังหวัดเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้การสร้างงานจักสานจากไม้ไผ่กับครูออสหรือว่านายพรชัยบุญรื่นประธานกลุ่มสารศิลป์บางเจ้าฉ่าครับเด็กเนี่ยจะได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการเลือกไม้ไผ่จักตอกการย้อมสีตอกไม้ไผ่แล้วก็การสร้างสารลวดลายครับรวมถึงการสารลวดลายให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆทั้งยังเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ครับเตรียมไปเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีด้วยครับช่วงนี้ก็มีนักเรียนทั้งระดับประถมแล้วก็มัธยมจากในจังหวัดอ่างทองแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะครับอย่างสุพรรณบุรีนครปฐมเดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันนะครับครูเนี่ยสอนตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงการปฏิบัติขั้นสูงครับใช้เวลาประมาณ1เดือนก็จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากสารไม้ไผ่เนี่ยออกมาได้อย่างสวยงามนะครับอาทิผ่านมาเด็กๆที่ได้มาเรียนรู้กันที่บ้านของครูออฟนะครับก็คว้ารางวัลชนะเลิศกันมาแล้วครับทั้งในระดับเขตแล้วก็ระดับชาติด้วยครับ
1: เป็นงานแข่งจากสารไม้ไผ่เลยค่ะ
2: ระดับ
1: ของหนูเป็นม.ปลายแล้วก็มีของน้องอันนี้โรงเรียนเดียวกับหนูเป็นม.ต้นค่ะแล้วก็น้องๆที่ยังอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี้ก็เป็นประถมต้นกับประถมปลายค่ะ
2: แล้วพอหนูมาได้สัมผัสได้ทำแล้วหนูรู้สึกว่าชอบไหม
1: ส่วนตัวหนูอยู่แถวนี้อยู่แล้วค่ะหนูทำตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยชอบอยู่แล้วค่ะส่วนคนอื่นก็คงชอบเหมือนกัน
3: ใช่มันเป็นกระบวนการเรียนรู้ไปในตัวอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็มันก็สอดแทรกเรื่องการอนุรักษ์เรื่องภูมิปัญญาด้วยทำให้เด็กได้มาซึมซับงานภูมิปัญญาประเภทนี้ครับเพราะว่าไอ้งานตัวนี้มันไม่ได้ถูกสอนอยู่ในโรงเรียนเด็กโรงเรียนก็ต้องหามขับไปสู่ชุมชนเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่กับสถาบันการศึกษาได้ครับ
2: ที่มาเรียนแล้วมาทำ
4: แต่ของผมมาบ้านผม
0: ท้องถิ่นการจักสานไม้ไผ่นี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการที่สนับสนุนในรูปแบบของการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการแข่งขันจัดเวทีให้แบบนี้เด็กก็จะไม่ได้เกิดการเรียนรู้กันนะครับที่สำคัญพอเรียนรู้แล้วจะได้นำไปต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตได้ครับเวทีงานศิลปหัตถกรรมวันนี้เป็นเวทีใหญ่ระดับชาติเลยนะครับเด็กๆทั่วประเทศได้ไปเรียนรู้เรื่องของงานหัตถกรรมกันแล้วก็ไปแข่งขันกันด้วยไม่มุ่งหวังแค่แพ้ชนะแต่ว่าอยากให้เด็กได้มีเวทีกล้าแสดงออกและแสดงฝีมือพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับช่วงของดีทั่วไทยครับงานหัตถกรรมที่ก็สร้างรายได้เลี้ยงชาวบ้านแล้วก็ยังไม่สูญหายไปเพราะว่ามีการสืบทอดกันอยู่ในชุมชนนะครับชวนคุณผู้ชมไปอุดหนุนผ้าทอของชาวตำบลหนองพยอมที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรกันนะครับเดิมทีก็มีพื้นเพเป็นชาวไทยพวนที่อพยพมาจากที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับพร้อมกับภูมิปัญญาการทอผ้าติดตัวมาด้วยก็เลยเอามาต่อยอดเป็นอาชีพกันนะครับเน้นทั้งประณีตสวยงามและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: ยืนเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทอผ้าโดยกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรจะเดินเส้นยืนความยาว 130-200 เมตรความกว้างใช้เส้นได้ประมาณ 1,120 เส้นซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความจำใช้เวลาเดินเส้นยืนประมาณ1วันค่ะ
1: คือใช้ฟันหวีเบอร์56เราจะเดินความ

0: ยาวอันนี้คือเป็นเส้นๆนี่เป็นความยาวค่ะแล้วก็เราจะเดินความกว้างความกว้างของมันจะใช้เส้นฝ้าย 1,120 เส้นเราต้องเดินให้ได้ 1,120 เส้นค่ะฟันหวี56แต่ก็แตกต่างกันบางที่เขาจะใช้60บางที่ก็จะใช้50แต่หน้าผ้าก็จะเม็ดหนึ่งเท่ากันทั้งหมดค่ะ
1: บริเวณนี้เป็นขั้นตอนการเก็บตะกอภายในชุมชนเหลือช่างที่ทำเป็น2คนเท่านั้นค่ะซึ่งยังขาดผู้สืบทอดเพราะเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความอดทนใช้สมาธิเพื่อเรียงร้อยเส้นได้ทีละเส้นจนครบตามจำนวนที่ต้องการซึ่งมีไม่ต่ำกว่า 1,000 เส้นค่ะ
0: อันนี้คือเก็บตะกอค่ะเก็บตะกอเราต้องดีดออกทีละเส้นที่ป้าบอกว่าที่ไขว้ไขว้เอาไว้น่ะคือมาทำเป็นตัวนี้ใช้ฝ้ายสีขาวคือเป็นตะกอยกสำหรับสลับเส้นฝ้ายขึ้นลงเพื่อจะเป็นผืนผ้า
1: เดิมทีสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงมีพื้นเพเป็นชาวไทยพวนที่อพยพมาจากอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีจึงมีภูมิปัญญาการทอผ้าติดตัวมาด้วยก่อนจะต่อยอดการทอผ้าเพื่อส่งขายเน้นความประณีตสวยงามมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์จึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางซึ่งช่วงนี้สมาชิกกลุ่มต้องเร่งผลิตผ้ามัดหมี่ลวดลายต่างๆตามคำสั่งซื้อของลูกค้าให้ทันรับปีใหม่นี้ค่ะ
0: ต้องเส้นฝ้ายเนี่ยเราจะสั่งซื้อมาก็มีกระบวนการในเรื่องของการมัดลายโดยนำได้สีขาวมาค้นเป็นมัดหมี่เสร็จแล้วก็มานำมามัดลายเสร็จแล้วก็ย้อมเสร็จแล้วมาปั่นกอแล้วก็ปั่นกอใส่หลอดเล็กใส่กระสวยเพื่อการทอค่ะอันนี้คือสีตะกอนะคะเพราะไอ้ที่เหยียบนี่มันจะมี4อันค่ะ4อันไอ้ที่เท้าเหยียบก็จะมี3อัน4อันเป็น4ตะกอนะคะเพราะมันจะแตกต่างก็คือเวลาเราทอมาเราจะเหยียบ4อันแล้วลายจะนูนเพราะว่าเราเก็บเป็นเส้นได้นูนไว้แล้วจะทอยากคืออันนี้ค่ะ
2: แล้วถ้าเกิดว่าเป็น2ตะกอเหรอคะแม่
0: เนื้อจะเรียบเนื้อจะเรียบเนียนเหมือนเสื้อเนี่ยค่ะแต่อันนี้จะเป็น4ตะกอมันจะสวยงามเวลารีดมันจะขึ้นเงา
1: ปัจจุบันทางกลุ่มผลิตผ้าทอมัดหมี่ลายดั้งเดิมและลายประยุกต์เพื่อเอาใจกลุ่มรุ่นใหม่ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงนะคะมีหลากหลายลวดลายให้เลือกซื้อด้วยกันค่ะอย่างที่หนูถือนี้ค่ะแม่นี่เป็นลายอะไรคะ
0: เป็นลายนกกระจิบค่ะเป็นลายประจำที่นี่ค่ะ
2: อ๋อลายนกกระจิบทั้งผืนนี่คือลายนกกระจิบหมดเลย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: เป็นการเรียนแบบจากธรรมชาติไหมคะ
0: ใช่ค่ะเหมือนนกที่จับกลุ่มบินกันไปค่ะค่ะใช่ค่ะ
2: อันนี้คือเราเห็นจากธรรมชาติก็เลยเอามาใส่ลงในผืนผ้า
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วส่วนนี้ล่ะคะแม่คะ
0: อันนี้เป็นลายขลำตัดค่ะขลำตัดมีต้นสนแล้วก็มีตะวันรับฟ้าอยู่กลาง
2: ค่ะนอกจากนี้ยังมีลวดลายอย่างอื่นอีกด้วยไหมคะแม่คะ
0: มีค่ะเป็นลายดอกบุญนาคที่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพิจิตรนะคะเราก็มาสามารถมาทำเป็นมัดหมี่เป็นผ้าประจำจังหวัดพิจิตรค่ะก็มีลายขอพระราชทานด้วยคือหลากหลายมากค่ะเป็นลายเลยอันนี้ก็เป็นลายดอกรักนะคะเป็นลายดอกรักผืนหนึ่งเราสามารถที่จะเอาหลายๆลายมาผสมประสานกันได้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เช่นลายดอกบุญนาคนี่เราก็จะมีนกกระจิบอยู่ข้างล่างด้วยมีต้นสนด้วยค่ะค่ะ
1: ล่าสุดยังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลหนองพยอมส่งเสริมด้านการตลาดและเปิดชุมชนเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตผ้าทอมือค่ะ
3: ครับตอนนี้ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมากลุ่มสตรีที่ทอผ้านะครับเป็นกลุ่มแม่บ้านก็ได้ทอผ้าแล้วเราก็ได้ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องโอท็อปนะครับจะเป็นงานของจังหวัดพิจิตรนะครับเราก็จะได้ไปตั้งศูนย์เป็นโอท็อปที่จะเอาผ้าไปโชว์แล้วเราก็ได้มีการเดินแบบโชว์ไฮไลท์ของผ้าบ้านป่าแดงในงานกำฟ้าไทยพวนนะครับแล้วก็จะส่งเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มกับสินค้าโอท็อปกับทางอำเภอและจังหวัดเกี่ยวกับของดีอำเภอตะพันหินงานหลวงพ่อเพชรนะครับ
0: ก็มี300กว่าบาทถึง 1,000 กว่ามันแล้วแต่ยากง่ายค่ะแล้วแต่ลายทำยากไหมลายง่ายไหมอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ในเรื่องของคุณภาพนี่สัญญาได้ว่าของเรานี่ใช้ดีจริง

0: ซักง่ายรีดง่ายและสีมันไม่ตกค่ะ
1: ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงยังถ่ายทอดกระบวนการทอผ้าให้กับคนในครอบครัวรวมถึงโรงเรียนวัดป่าแดงได้จัดหลักสูตรการทอผ้าให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดการทอผ้าให้คงอยู่สืบไปค่ะ

ัจจุบันนี้ที่ชุมชนหมู่บ้านนี้นอกจากจะมีผ้าทอสวยๆให้ไปอุดหนุนกันแล้วก็ยังต่อยอดปรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกันด้วยครับจะเข้าไปเที่ยวก็ได้ไปเรียนรู้การทอผ้าก็ดีเหมือนกันครับปิดท้ายด้วยจังหวัดอุทัยธานีครับแถลงจัดงานบอลลูนอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปร่วมงานกันได้20ถึง22ธันวาคมนี้ครับไปกันที่ไร่ริมเขาตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักนะครับมีงานออกร้านจำหน่ายอาหารคาวหวานกันแล้วก็ของที่ระลึกจากชุมชนนับร้อยร้านค้าเลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้เลยครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาเดิมบ่าย 3:30 นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เราอยากให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอาหารโบราณที่ทานแล้วมันไม่เหมือนกับสิ่งที่มันเคยเป็นว่ามีแต่ผักมีแต่เฮิร์บมีแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็จะสนุกขึ้นใหม่นิดนึงเด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีอยากเอามาทำให้มันเข้าถึงได้ง่ายมากกว่า

0: ุณผู้ชมครับที่ผ่านมารายการอาหารจานสุขมักจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงเรียนที่มีโครงการอาหารกลางวันเข้มแข็งแล้วก็ดำเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงเรียนที่กำลังเริ่มต้นก้าวแรกในโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กครับเขามีอุปสรรคอะไรบ้างและเขาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรไปชมกันเลยครับ
1: ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเริ่มหลงซะแล้วล่ะครับก็ดูสิครับคุณผู้ชมมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าอ้อยไร่อ้อยครับเดินทางมาตั้งนานยังไม่เห็นวี่แววจะเจอโรงเรียนที่เราจะไปเลยครับคือแบบวัดโรงเรียนเนี่ยไกลมากครับคุณผู้ชมจากถนนเส้นหลักของอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยก็เข้าซอยมาอีกเรื่อยๆแล้วก็ไปอีกเรื่อยๆแล้วก็ตรงไปอีกเรื่อยๆเดินทางไปแบบเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีหลงซะแล้วครับแต่ไม่ได้ครับเพราะผมตั้งใจแล้วว่าจะมาดูก้าวแรกแห่งความสำเร็จของโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นโภชนาการให้กับน้องๆนักเรียนบ้านผาสามยอดก็ต้องไปให้ถึงโรงเรียนให้ได้ครับและแล้วเราก็มาถึงครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดคุณผู้ชมแปลกใจไหมครับ ผมยังแปลกใจเลยครับคือแปลกใจว่าทำไมไม่นั่งรถมาเนี่ยเดินมาทำไมให้เมื่อยให้นานทำไมงงตัวเองอยู่เหมือนกันครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดนะครับตั้งอยู่ในอำเภอเอราวัณของจังหวัดเลยครับเป็นโรงเรียนเล็กๆน่ารักที่อยู่ในหมู่บ้านผาสามยอดครับและอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2ครับและที่รายการของเราต้องเข้ามาลึกขนาดนี้ก็เพราะว่าบุคลากรในโรงเรียนเขาเพิ่งเริ่มจัดโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นโภชนาการที่ครบถ้วนให้กับเด็กๆในโรงเรียนครับถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยยังไงล่ะครับเพราะใช่ว่าจะเอาแบบแผนของโรงเรียนอื่นๆหรือแผนงานที่เขามีเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเอามาใช้ได้เลยเนื่องจากแต่ละพื้นที่ก็มีปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่างกันไปครับฉะนั้นก็ต้องมีการปรับแต่งเพิ่มลดแผนการจัดสรรให้เข้ากับโรงเรียนและพื้นที่โดยรอบอย่างเหมาะสมครับมาครับคุณผู้ชมเราไปชมพร้อมๆกันครับแต่ก่อนอื่นนั้นเราไปคุยข้อมูลเชิงลึกมากกับผอ.โรงเรียนกันก่อนครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับมาถึงบ้านเขาเราก็ต้องคุยกับเจ้าของบ้านนะครับผมอยู่กับท่านผอ.นะครับผอ.เรืองจุฬาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนของเราหน่อยครับ
2: โรงเรียนบ้านผาสามยอดอำเภอเอราวัณนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด42คนนะคะทำการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: ทีนี้นอกจากด้านวิชาการครับรายการอาหารจานสุขเป็นรายการเกี่ยวกับด้านโภชนาการคงต้องสอบถามด้านโภชนาการด้วยนะครับเดี๋ยวจะผิดคอนเซปต์รายการไปด้านโภชนาการเราดำเนินการอะไรยังไงอยู่บ้างครับ
2: โรงเรียนนะคะได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยเราก็คือโครงการ Food for Good ค่ะ
0: Food for Good นะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เรียกว่ามีเครือข่ายเยอะอยู่พอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอบต.ช่วยเนี่ยโอ้มันก็ง่ายเนาะคนบ้านเดียวกันเองเนาะ
2: ใช่ค่ะก็จะแบ่งหน้าที่กันในแต่ละฝ่ายนะคะในส่วนของด้านอาหารกลางวันก็จะมีครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแล้วก็ในส่วนของการประสานเครือข่ายต่างๆก็จะเป็นครูอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือครูนวพัฒน์มันจำลูนค่ะ
0: ครูนวพัฒน์นะครับมีชื่อเล่น
2: คุณครูอิ๋วค่ะ
0: ครูอิ๋วนะครับเรียกนวผู้หญิงเหรอครับ
2: ใช่
0: นวพัฒน์นี่ฟังแล้วนึกว่าใครนะครับอ๋อครูนะว่าครูอิ๋วจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลในเรื่องนี้นะครับได้ครับงั้นเดี๋ยวก็คงจะได้ไปคุยกับครูอิ๋วกันต่อไปครับแต่มาถึงคำถามสำคัญครับรายการเราไม่ถามไม่ได้ครับรายการชื่ออาหารจานสุขครับผอ.ครับผมให้เวลา10วินาทีนะครับคำถามถามว่าถ้าพูดคำว่าอาหารจานสุขเนี่ยจานไหนที่ทำให้ผอ.มีความสุขมากที่สุดครับ9 8
2: ข้าวมันไก่
0: ข้าวมันไก่ทำไมล่ะครับอาหารจานสุขของพ่อออคือข้าวมันไก่
2: เพราะว่าอร่อยแล้วก็แล้วนักเรียนที่นี่ก็ชอบค่ะถ้าแม่บ้านทำอาหาร
0: วันไหนเป็นข้าวมันไก่
2: ใช่
0: เรียกว่าเติมกันแล้วเติมกันอีกนะครับสรุปง่ายๆครับอาหารจานสุขของพ่อออคือข้าวมันไก่เพราะข้าวมันไก่คืออาหารที่นักเรียนที่เหมือนลูกของพ่อออชอบกินนั่นเอง
2: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากครับผมขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เมื่อกี้ก็ออกไปทางเกมโชว์นิดหน่อยหยอกกันเล่นนะครับท่านผอ.อย่างที่ท่านผอ.บอกเมื่อสักครู่ครับโรงเรียนนี้มีนักเรียนเพียงแค่42คนเท่านั้นแล้วพอแบ่งแต่ละห้องเรียนก็เหลือห้องละไม่กี่คนเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆแต่ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับเพราะจะได้เรียนแบบใกล้ชิดคุณครูคุณครูก็สอนกันแบบ close up รับรองดูแลทั่วถึงทุกคนดูสิครับน่ารักเชียวคุณครูกับนักเรียนเนี่ยเอาล่ะครับคราวนี้เราไปหาคุณครูที่ดูแลโครงการอาหารกลางวันกันเลยดีกว่าครับ
3: คุณผู้ชมครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่จะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความเพียรพยายามในการที่จะทำให้โรงเรียนตัวเองนั้นอยู่รอดคำว่าอยู่รอดของผมในที่นี้ก็คือว่าถ้าเด็กนักเรียนมีจำนวนน้อยลงแน่นอนที่สุดครับโรงเรียนอาจจะถูกยุบไปรวมกับโรงเรียนอื่นแต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดพยายามใช้อาหารและโภชนาการเป็นตัวเดินเรื่องเพื่อจะทำให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมองเห็นว่าโรงเรียนนี้ไม่แพ้โรงเรียนขนาดใหญ่เลยนั่นก็คือโครงการอาหารกลางวันที่ทำให้เด็กกินอาหารแล้วเด็กก็มีความสุขเด็กก็เลยอยากมาโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านผาสามยอดแห่งนี้

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังตามหาคุณครูอิ๋วนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหัวเรี่ยวหัวแรงที่บริหารจัดการในเรื่องของอาหารกลางวันครับเดี๋ยวผมเจอใครเนี่ยผมจะถามหาครูอิ๋วและแน่นอนครับคนคนนั้นต้องเป็นครูอิ๋วแน่นอนตามสูตรของรายการโทรทัศน์ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าครูอิ๋วคนไหนครับ
1: คนนี้เลยค่ะ
0: อุ๊ยตายมหัศจรรย์แท้ๆไม่น่าเชื่อเลยครับใครจะเชื่อนะครับว่ามันบังเอิญได้ขนาดนี้คุณครูอิ๋วนะครับผมอยู่ที่โรงเรียนนี้มา
1: 6ปีแล้วค่ะปีนี้จะ
0: 6ปีแล้วนะครับผมตั้งแต่แรกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเป็นครูที่ดูแลเรื่องโภชนาการตั้งแต่ต้นเลย
1: ไม่ค่ะหนูดูแลในเรื่องของวิชาการค่ะ
0: เป็นวิชาอะไรครับ
1: วิชาการก็คือดูแลเรื่องของวิชาทุก
0: วิชาทั่วไป
1: ตอน
0: เรียนเอกอะไรนี่นอกเรื่อง
1: คณิตศาสตร์ค่ะ
0: อ๋อก็เลยต้องถือลูกคิดนิดนึงนะครับเป็นครูคณิตศาสตร์เนาะแต่ว่าถึงตอนนี้ก็ดูแลวิชาทั่วไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้ที่เอกแน่ๆคือเอกสาร
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่จบไม่สิ้นเอกนี้ไม่มีวันจบสิ้นนะครับ
1: เยอะมากเลยค่ะ
0: แล้วจุดเริ่มต้นที่มาดูแลเรื่องโภชนาการล่ะครับ
1: ก็คือมีหนังสือมานะคะแจ้งมาโรงเรียนว่าโรงเรียนไหนต้องการความช่วยให้เขียนโครงการไปนะคะซึ่งหน่วยงานที่จะให้ความช่วยเหลือก็คือโครงการ Food for Good
0: Food for Good
1: ใช่ค่ะซึ่งโรงเรียนเราก็มีปัญหาในเรื่องของจัดสรรอาหารกลางวันอยู่แล้วเราก็เลยเล็งเห็นว่ามันน่าจะช่วยโรงเรียนเราได้เราก็เลยหนูก็เลยเขียนโครงการเสนอไปค่ะ
0: เราก็เลยเขียนไปพอเขียนไปปุ๊บได้รับการตอบรับพอได้รับการตอบรับทางโรงเรียนก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นก็ดูไป
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคนเริ่มต้นในการที่เขียนโครงการ
0: เนี่ยไม่น่าไปตกกระไดเลยเลยต้องคอยโจรไปด้วยเลยแปลว่าก่อนที่จะยื่นเรื่องเข้าไปที่โครงการ Food for Good เนี่ยช่วงนั้นครูอิ๋วคงจะต้องรู้สึกแล้วล่ะว่าโภชนาการที่โรงเรียนเด็กๆได้รับมีปัญหาอะไรอยู่
1: ใช่ค่ะก็คือ1ในเรื่องของปริมาณหรือว่าการจัดการของเราแล้วทีนี้เขามีแบบในเรื่องของการเกษตรคือเราอ่ะมีพวกโรงเห็ดโรงไก่อะไรอยู่แล้วแต่เนื่องด้วยเราไม่มีงบประมาณในการที่จะมาต่อเติมหรือซื้ออะไรต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาม
0: ันก็สุดโทรมไปเรื่อย
1: ใช่ค่ะ
0: Food for Good ก็จะเป็นหน่วยสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทำมากี่ปีแล้วครับเรื่องโภชนาการ
1: เรื่องโภชนาการนะคะเราก็เพิ่งเข้าร่วมโครงการได้1ปีค่ะ
0: โอ้โหแปลว่าตอนที่มาอยู่6ปีนี่คือก่อนหน้านั้นก็ประเดาะประแดะอยู่มาหลายปีเลยเนาะจนกระทั่งแบบ4ปีกว่าปีกว่าๆนี่ถึงได้เข้ามาร่วมในโครงการ
1: ใช่ค่ะ
0: เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไหม
1: ครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะก็คือ1นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็เรามีวัตถุดิบจากของโรงเรียนเราที่จะนำเข้าไปมาเสริมนะคะ
0: ไม่เชื่อครับผมขอไปดูที่โรงอาหารได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ
0: ทางไหนครับคุณครู
1: ด้านนู้นเลยค่ะนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนำ
2: เทปนี้เราไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าครัวกันแบบไวๆเลยครับไม่ใช่อะไรหรอกครับคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะเดินมาถึงโรงเรียนเนี่ยมันก็ใกล้เวลาอาหารกลางวันพอดีนั่นเองครับคิดดูแล้วกันครับไกลขนาดไหนระหว่างเดินไปโรงอาหารเราได้พบกับเด็กๆครับงานนี้ก็ต้องขอถามน้องๆกันหน่อยครับ ชอบกินอะไรกันบ้างจ๊ะเด็ก
3: ๆลายอยากมาโรงเรียนซื้อมือและลายอยากเรียนหนังสือเก่ง
4: ๆลาไม่กินผักกะหล่ำเพราะว่ามันเฮ็ดให้เราแข็งแรง
5: น้องไอชอบกินข้าวผัดที่โรงเรียนค่ะเพราะว่ามันอร่อยค่ะ
6: หนูชอบกินแครอทค่ะแม่ครัวเอาแครอทมาใส่ในข้าวผัดอร่อยมากเลยค่ะ
7: หนูชอบผักสลัดค่ะเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วอร่อยมากเลยหนูชอบค่ะ
8: หนูชอบกินมะละกอสุกแล้วก็ส้มตำค่ะเพราะว่ายายจอยทำอร่อยค่ะ
9: หนูชอบกินส้มตำค่ะเพราะว่ามันแซ่บค่ะ
2: ส้มตำมันแซ่บค่ะป้าจอยก็เลยจัดให้ตามใจเลยครับวันนี้เมนูก็คือไข่เจียวหมูสับและส้มตำพร้อมด้วยแตงโมนั่นเองครับแต่ส้มตำเนี่ยวัตถุดิบหลักก็ต้องเป็นมะละกอใช่ไหมล่ะครับเด็กๆนักเรียนผู้ชายก็เลยอาสาไปเก็บมะละกอให้ครับดูสิครับที่เห็นปีนกันอยู่นั่นน่ะคนนะครับไม่ใช่ลิงดูครับว่าเขาจะทำได้ไหมถึงแล้วครับเอื้อมมือแล้วหมุนแล้วครับหมุนอีกทีหมุนหมุนหลุดมาแล้วครับ1ลูกแล้วก็โยนลงตะกร้าไปแล้วแม่ทำกันเป็นทีมดีนะครับอีกคนก็ช่วยจับต้นไว้ไม่ให้สั่นคุณครูก็ให้กำลังใจดีนะครับชี้เก็บลูกนั้นลูกนี้เอ๊แต่ที่กอดอกอยู่นี่มันคือยังไงล่ะครับผมว่าลักษณะนี้เนี่ยน่าจะดูภาพรวมนะครับแล้วในส่วนของไข่สำหรับไข่เจียวนั้นอันนี้ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ครับเพราะเป็นการทำงานแบบภาคพื้นดินครับเดินเก็บสบายๆกันไปเลย หลังจากได้วัตถุดิบมาครบแล้วก็ถึงคราวของป้าจ่อยแม่ครัวประจำโรงเรียนโชว์ฝีมือตำส้มตำแล้วล่ะครับเริ่มจากโชว์การปอกมะละกอก่อนเลยครับชกชกชกเป็นไงครับทะมัดทะแมงมาโอ้โหผมก็พูดเวอร์ไปงั้นล่ะครับป้าแกก็ปอกไปปกตินั่นแหละครับจากนั้นป้าจ่อยก็เอามะละกอมาสับให้เป็นเส้นพอดีคำเติมสีสันด้วยมะละกอสุกอีกนิดหน่อยพอป้าจ่อยสับมะละกอจนพอใจแล้วก็ตำพริกกระเทียมที่เตรียมเอาไว้ตำไม่นานก็หั่นถั่วฝักยาวตามลงไปแล้วก็เพิ่มเปรี้ยวหวานธรรมชาติด้วยมะเขือเทศลูกแดงๆจากนั้นก็หั่นมะเขือเปราะลงไปด้วยความชำนาญตามด้วยมะกอกสักลูก2ลูกกำลังดีต่อมาป้าจ่อยก็เติมปลาร้าให้ความนัวเพิ่มรสเค็มด้วยน้ำปลาดีแล้วก็เริ่มคลุกเคล้าส่วนผสมในครกให้เข้ากันตามด้วยพระเอกของงานนั่นก็คือมะละกอนั่นเองแล้วป้าจ่อยก็บรรจงตักใส่จานเป็นอันเสร็จแล้วครับแหมน้ำลายสอเลยแหละครับอีกเมนูหนึ่งครับไข่เจียวหมูสับเนื่องจากต้องทำแบบปริมาณมากนะครับไข่ก็เลยปริ่มชามอย่างที่เห็นนี่แหละครับแต่ด้วยประสบการณ์ของป้าจ่อยแล้วมือชั้นนี้ไม่มีกระชอกครับว่าไปนั่นนอกจากหมูสับแล้วป้าจ่อยก็ยังใส่ผักใส่แครอทให้แทรกอยู่ในไข่ด้วยนะครับเด็กๆจะได้กินผักไปพร้อมๆกันเลยเป็นยังไงล่ะครับทอดออกมาแล้วสีเหลืองทองน่ากินใช่ไหมล่ะครับ
10: อาหารของโรงเรียนที่นี่นั้นก็สะท้อนอีกเหมือนกันครับคุณผู้ชมว่ามีความรู้ด้านโภชนาการที่ผมชื่นชมมากก็คือคิดได้อย่างไรเอามะละกอที่ปลูกได้ในพื้นถิ่นเอามาทำส้มตำแล้วให้เด็กกินปกติแล้วส้มตำนั้นเป็นอาหารชูรสของผู้ใหญ่แต่จะบอกว่าส้มตำในมิติของนักโภชนาการคือสลัดไทยปาปายาป๊อกป๊อกโภชนาการครบ5หมู่เพราะอะไรรู้ไหมฮะผักได้จากมะละกอถั่วฝักยาวมะเขือเทศได้แล้ว3อย่างแต่อย่าลืมว่าเด็กกินเผ็ดไม่ได้แต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดพยายามจะทำส้มตำให้เป็นรสชาติที่เด็กชอบและเป็นอาหารจานโปรดการกินส้มตำเป็นกุศโลบายอันหนึ่งที่ทำให้เด็กไม่เคยกินผักอยากกินผักลูกใครไม่กินผักแล้วทำส้มตำไม่เผ็ดแล้วกินพร้อมกับผู้ใหญ่พร้อมกับไก่ย่างหรือไข่เจียวเด็กกินผักแน่นอนแล้วอีกเมนูหนึ่งก็เป็นไข่ที่บอกว่ามันเป็นโปรตีนส่วนผลไม้ก็คือแตงโม

0: เห็นเด็กๆได้กินอาหารแล้วมีความสุขแบบนี้ก็น่าชื่นใจอยู่นะครับแต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดเนี่ยยังต้องพบกับปัญหาใหญ่อีกหนึ่งปัญหาครับนั่นก็คือเรื่องของน้ำสะอาดสำหรับนำมาทำอาหารครับน้ำที่ใช้ในโรงเรียนนี้ยังเป็นน้ำบาดาลที่ชาวบ้านเขาช่วยกันเจาะให้กับทางโรงเรียนนะครับแต่ว่าน้ำบาดาลเนี่ยมีสิ่งปนเปื้อนอยู่มากครั้นจะเอามาทำอาหารก็กลัวจะไม่ปลอดภัยต่อเด็กๆแล้วโรงเรียนก็ยังไม่มีงบประมาณพอที่จะติดตั้งเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ทางโรงเรียนจึงต้องแบ่งงบประมาณอาหารกลางวันไปซื้อน้ำสะอาดมาสำหรับทำอาหารให้กับเด็กๆนั่นเองครับ
1: โอเคอ๋ออันนี้เป็นน้อง
2: ๆใช่ค่ะอันนี้เป็นประถมค่ะ
1: อันนี้คุณผู้ชมฮะเราไม่ได้ว่าขังไม่ให้เด็กออกนะครับแต่ว่าการสุนัขเข้านะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเข้ามากวนเวลาทานอาหารกันโอ้เมนูวันนี้เป็น
2: ส้มตำไข่เจียวค่ะ
1: ส้มตำไข่เจียวนะครับเด็กๆครับส้มตำกับไข่เจียวชอบอะไรมากกว่ากันชอบส้มตำแล้วไข่เจียวล่ะชอบเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะทั้งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่โครงการ Food for Good ได้เข้ามาช่วยเหลือทางโรงเรียนของเรานะครับเขาช่วยเหลืออะไรบ้างครับครูครับ
2: ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะก็คือในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องของอาหารกลางวันค่ะแล้วก็มีทุนสนับสนุนในเรื่องของ
1: ก็คือหมายความว่าทาง Food for Good เนี่ยนะครับ1คือให้ต้นทุนในด้านความรู้กับเราก่อน
2: ใช่
1: นะครับทั้งคุณครูไปเองด้วยมีแม่ครัวด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่ทำความเข้าใจในเรื่องของโภชนาการ1คือให้ต้นทุนด้านความรู้2ก็คือให้ต้นทุนสำหรับซื้อวัตถุดิบนะครับแต่ไม่จบแค่นั้นครับเพราะส่วนสุดท้ายคือส่วนที่สำคัญมากนะครับนั่นก็คือต้นทุนที่ให้เรามาสร้างวัตถุดิบของเราเองได้ด้วยโดยไม่ต้องไปหาซื้อนะครับผมโอ้โห

0: ื่อยไหม
1: ก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าเด็กได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็มีความสุขค่ะ
0: อืมแล้วเมนูเราเลือกเองเราเลือกจากที่
1: เมนูที่เราเลือกนะคะหนึ่งเราก็จะเลือกจากความชอบของเด็กนะคะความชอบของเด็กแล้วก็ความเหมาะสมจากโปรแกรมสกูลลันด้วยเขาก็จะมีเมนูมาให้เราได้เลือกนะคะแล้วก็เขาให้มันเหมาะสมกับเด็กของเราค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือให้มันสมดุลกับสิ่งที่เขาต้องการ
0: ครับผมก็คือในขณะเดียวกันทราบมาว่าเราเลือกเมนูเสร็จเนี่ยเราก็อาจจะต้องส่งไปให้ทาง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มีการได้พิจารณาด้วย
1: ใช่ค่ะมีการตรวจสอบแล้วก็ชี้แนะว่าอันไหนเหมาะสมอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ก็คือว่าไม่ได้ว่าเป็นให้ความรู้แล้วจบไปก็ยังมีการติดตามผลแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้เราอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับและที่ผมแปลกใจมากครับคุณผู้ชมครับยิ่งคุยครูอิ๋วยิ่งห่างออกไปทุกทียิ่งคุยก็ยิ่งห่างเนี่ยโดนได้ไม่คันครับแล้วก็ทำคนเดียวหรือว่ามีใครช่วยอยู
1: ่ก็จะเป็นคุณครูในโรงเรียนนี่แหละค่ะเราก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคะก็ช่วยกันในทุกส่วนเลยค่ะ
0: ครับผมก็มีคุณครูพัฒนาการด้วยที่จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญอีกท่านนึงนะครับกับครูอิ๋วเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก็หนูจะเป็นทำหน้าที่ในการประสานงานระหว่างคุณครูกับโครงการ Food for Good นะคะ
0: อย่างนี้ก็คือคุณครูแต่ละท่านก็มีส่วนร่วมในเรื่องของอาหารกลางวันด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือเราจะมีการแบ่งเวรคุณครูแต่ละท่านเพื่อรับผิดชอบในการซื้ออาหาร
0: ซื้อวัตถุดิบมา
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือทั้งอาทิตย์นี้คุณครูคนนี้จะมีหน้าที่จัดหาวัตถุดิบมา
1: ใช่ค่ะโดยเราเนี่ยจะเป็นคนเตรียมเมนูอาหารนะคะเตรียมสำรับอาหารว่าสัปดาห์นี้เราจะต้องมีเมนูนี้เมนูนี้นะคะคุณครูก็ต้องไปหาซื้อมาตามที
0: ่กำหนดไว้
1: ค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับคุณอิ๋วครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไปอิ่มพอดีเลย
1: หมดเกลี้ยงเลย
2: การดูแลเด็กๆ เรื่องอาหารการกินเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียนเท่านั้นนะครับยังมีผู้ปกครองหลายๆท่านที่ให้การสนับสนุนเรื่องวัตถุดิบประกอบอาหารหลายต่อหลายอย่างและต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่เริ่มโครงการนับว่าเป็นหมู่บ้านที่อบอุ่นมากๆเลยละครับ
3: ก็ทำด้วยกันก็อยู่บ้านเดียวกันเนาะก็ช่วยกันมีอะไร

0: ก็เอาไปแบ่งกันช่วยกันทำบ้านโรงเรียนวัดก็ช่วยกันสนับสนุนกันมีเบี้ยผักอะไรก็ไปเวลาโรงเรียนทำอะไรปลูกผักอะไรก็เอาไปสนับสนุนก็ดีใจก็มีความสุขที่ได้ให้โรงเรียนให้ทำอาหารช่วยเด็กเห็นเด็กกินก็เห็นเวลามีกิจกรรมคุณครูก็เชิญไปก็ไปเห็นเด็กกินอาหารเราเอามาให้อย่างนี้เราก็ดีใจก็มีความสุขค่ะ
1: บ้านผาสำยอดเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่ทำการเกษตรหรือปลูกพืชผักที่ส่งตลาดเมืองทองอย่างเงี้ยเยอะมากเราก็เลยเล็งเห็นว่าบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่ปลูกผักแล้วทำไมเราไม่ทำผักที่ว่ากินได้ปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มผักแปลงใหญ่ขึ้นมาของตำบลทรัพย์ไพวันพอผักเราจะฐานหรือว่าปลอดภัยขั้นที่ว่าปลอดภัยเราก็จะให้นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนได้กินกับเราด้วยเราจะปลูกผักตัวไหนก็ช่างเราก็จะส่งเข้าโรงเรียนไปเรื่อยๆสมมติว่าอาทิตย์นี้คุณครูอาทิตย์นี้ผักบุ้งเราจะออกนะเดี๋ยวจะส่งวันพุธอย่างเงี้ยค่ะทางโรงเรียนก็จะไม่ได้หาผักตรงนั้นมาหรือผักคะน้าวันนี้ช่วงนี้เรามีคะน้านะเราก็จะส่งอาทิตย์ละวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเหลือทางโรงเรียนไปบางทีสมาชิกในกลุ่มเราก็จะแจ้งในกลุ่มว่าวันนี้เราจะมีผักเข้าโรงเรียนผักอันนี้นี่นะใครสะดวกมาช่วยก็มาอย่างเงี้ยค่ะ
2: ขอบคุณคุณแม่ทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านผาสามยอดทุกคนช่วยกันดูแลลูกหลานคนละไม้คนละมือแบบนี้เห็นแล้วก็แม่ปลื้มใจครับนี่แหละครับการเริ่มต้นที่ผู้ใหญ่ใจดีช่วยกันสร้างรากฐานให้แข็งแรงเพื่อให้เด็กๆต่อยอดกันไปได้แบบไม่สั่นคลอนทำหน้าที่การเรียนหนังสือแบบมั่นใจและมุ่งมั่นเพื่อเป็นกำลังช่วยพัฒนาชาติในอนาคตให้สมบูรณ์เยี่ยมไปเลย
3: สำหรับในความคิดเห็นของหนูนะคะคำว่าอาหารจานสุกนะคะหนึ่งคือต้องทานแล้วมีความสุขค่ะความสุขในที่นี้นะคะหนึ่งมันก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพด้วยถ้าเราสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขดังนั้นอาหารนะคะก็ต้องเป็นอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัยนะคะก็มีโภชนาการที่ครบถ้วนตามที่เราได้รับนะคะมันถึงจะทำให้เกิดแต่ความสุขถ้าเรารับประทานอาหารที่มันไม่มีความปลอดภัยเราอาจจะเป็นมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะทำให้มีความทุกข์เกิดขึ้นนะคะดังนั้นในความคิดของหนูนะคะก็คือหนึ่งจะต้องเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ครบโภชนาการนะคะแล้วก็ทานแล้วมีความสุขนะคะบวกกับความอร่อยเล็กน้อยนะคะค่ะ
4: โรงเรียนบ้านผาสามยอดมีความเพียรพยายามในการจัดการด้านอาหารกลางวันบวกกับด้านวิชาการเพราะฉะนั้นเด็ก40คนผมมั่นใจว่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้เด็กโรงเรียนนี้ต้องมีจำนวนเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะเด็กมาโรงเรียนแล้วได้กินอาหารแล้วมีความสุขครับ
5: คุณผู้ชมครับการเดินทางพันลี้เริ่มต้นจากก้าวแรกครับวันนี้โรงเรียนบ้านผาสามยอดเริ่มต้นก้าวแรกสู่การมีโภชนาการที่ดีให้กับเด็กๆแล้วมาเป็นกำลังใจให้คุณครูและนักเรียนที่นี่กันนะครับที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะครับ
6: เอชเอชเอชเอชเอชเอชโอ้ยเอชโอ้ยโอ้ย

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

วลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเหลียวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่น

0: trying to phase me.
1: Ik ben alleen niet gehad.
2: Wat heb je gehad?

0: ป็นอะไรมากไหมครับจะให้ผมพาไปหาหมอหรือว่าจะให้ผมพาไปดูบิดเสื้อแทน
1: รักแรกพบซะงั้น
2: ตอนนี้ขับรถเร็วมากทั้งที่อยู่เลนซ้ายมันอันตรายมากเลยนะเมื่อกี้ฉันก็เฉียดตายไปจะมาหลงให้อภัยและให้ไปส่งง่ายๆคงไม่ได้ฮึแต่ว่าถ้าจะลุกขึ้นไปด่าก็คงจะกลายเป็นเรื่องใหญ่น่าดูถึงยังไงเขาก็ยังมีน้ำใจกลับมาดูปวดหัวเลือกไม่ถูกเลยอะเอายังไงดีเนี่ย
3: ขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นห่วงฉันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคุณควรที่จะสวมหมวกกันน็อกในการขับขี่นะคะแล้วก็ไปศึกษามารยาทในการใช้รถใช้ถนนมาก่อนถ้าเป็นแบบนี้ฉันคงยังไม่กล้าท้อ

0: คสมัยนี้นะคะการจะได้ทำงานที่ดีและมีรายได้สูงๆนั้นระดับการศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยการันตีความสามารถของบุคคลเพื่อรับเข้ามาทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะการลงทุนที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการลงทุนในตัวเองนะคะและนอกเหนือจากประสบการณ์ชีวิตที่เราสั่งสมมาแล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการลงทุนในความรู้ค่ะซึ่งก็อาจจะอยู่นอกระบบการศึกษาหรือในระบบการศึกษาก็ได้นะคะแต่ว่าคนหลายคนตอนนี้ก็ใช้บรรทัดฐานของใบปริญญาเป็นการตัดสินใจว่าจะตอบรับคนเหล่านั้นเข้ามาทำงานในองค์กรหรือไม่ดังนั้นการศึกษาระดับปริญญาโทถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในยุคปัจจุบันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่หลายคนบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเงินค่ะวันนี้เราก็เลยชวนคนหนึ่งนะคะมาพูดคุยว่าจริงๆแล้วเราสามารถบริหารจัดการเวลาและสามารถที่จะบริหารจัดการเงินของเราเพื่อใช้ลงทุนกับตัวเองในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้ด้วยค่ะณวันนี้นะคะดูเหมือนว่าปริญญาตรีจะไม่เพียงพออีกต่อไปนะคะหลายคนเนี่ยพอจบตรีก็ต้องต่อโทเลยนะคะแล้วก็อาจจะไม่ใช่ปริญญาโทแค่ใบเดียวบางคนเลือกเรียนหลายใบและอีกหลายคนนะคะก็เลือกต่อระดับสูงสุดอย่างปริญญาเอกด้วยค่ะแต่ว่าค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาก็สูงพอสมควรนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้สามารถเรียนปริญญาโทโดยใช้น้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะคะกับผู้ที่ทำเรื่องนี้สำเร็จมาแล้วคุณพิสุทธิ์ธนบดีพัฒน์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ถามคุณพิสุทธิ์ก่อนนะคะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่แล้วก็เรียนจบที่ไหนปริญญากี่ใบแล้วคะ
1: ครับก็ตอนนี้เป็น OE Sales Leader อยู่ที่บริษัทกู๊ดเอียร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับจบปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกลเหมือนกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มาเรียนโทอีกใบเพิ่งจบมาได้ปีนึงนะครับที่คณะบริหารธุรกิจ MBA นะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้า
0: ก็ถือว่าจบวิศวะมาก่อนตรีและโท
1: ใช่
0: นะคะแล้วค่อยมาเรียนบริหารนะคะถามถึงเรื่องงานก่อนดีกว่านะคะ
1: ก็ในช่วงแรกเนี่ยก็ทำงานเกี่ยวกับวิศวะครับเคยเป็นวิศวกรที่ออกแบบเกี่ยวกับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่บริษัทกู๊ดเอียร์นะครับปี2012ครับก็ได้โอกาสย้ายมาทำในสายงานการตลาดนะครับเป็น Product Manager นะครับหลังจากนั้นก็เลยเริ่มคิดว่าควรจะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านบริหารและการตลาดก็เลยเริ่มมองหาการเรียนปริญญาโทอีกใบนึง
0: แล้วทำไมถึงมาเลือกทำงานสายการตลาดล่ะคะ
1: ก็จริงๆก็สนใจในเรื่องของการทำ product planning แล้วก็ product marketing อยู่แล้วพอดีตอนนั้นมีโอกาสที่ตำแหน่งว่างอยู่พอดีก็เลยขอเขาที่จะไปทำนะครับก็ยังอยู่ในองค์กรตัวเองอยู
0: ่สกิลทักษะในการทำงานต่างกันไหมคะหรือว่าความสนุกตัวเนื้องาน
1: ก็อาจจะต่างกันเล็กน้อยครับอาจจะไม่ได้ pure engineering แต่ว่าในการ manage ของ product marketing เนี่ยเราก็ต้องใช้ความรู้ด้านเทคนิคด้วยอยู่กัน
0: นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องตัดสินใจศึกษาเพิ่มเติมโดยการไปเรียนปริญญาโทอีกใบใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็ตอนนั้นก็มองหาว่าควรจะหาความรู้เชิงธุรกิจก็เลยเริ่มมองหาว่าจะเรียนปริญญาโทที่ไหนดีเน
0: า
1: ะ
0: เวลาเราเลือกเรียนนะคะเราเลือกจากอะไรทั้งคณะมหาวิทยาลัยนะคะหรือแม้แต่ตัวหลักสูตรเอง
1: ก็จริงๆแล้วมีหลายปัจจัยครับเราก็อันดับแรกเราก็คือเราต้องการศึกษาด้านธุรกิจใช่ไหมครับเราก็มองว่าจริงๆ general ธุรกิจก็อาจจะเป็น MBA คราวนี้จะเรียนที่สถาบันไหนเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาแล้วว่าสถาบันนั้นมีหลักสูตรอะไรบ้างสถานที่ตั้งอยู่ยังไงเพราะว่าผมไม่ได้มาเรียนปริญญาโทแบบ full time ผมยังคงต้องทำงานเพื่อจะมีรายได้เพื่อมาจ่ายค่าเล่าเรียนครับเพราะฉะนั้นในการจัดการด้านเวลาในการทำงานรวมทั้งการเดินทางมาเรียนเนี่ยก็ต้องพิจารณาด้วยตอนนั้นก็มองอยู่สัก 2-3 ที่ว่าควรจะเป็นที่ไหนดีสุดท้ายก็มาจบที่นิด้า
0: เพราะฉะนั้นเป้าหมายสำคัญที่สุดเรียนเพื่ออะไรที่คุณพิสุทธิ์บอกว่าเรียนเพราะว่าอยากจะต่อยอดในสายอาชีพที่ตัวเองทำคือมาร์เก็ตติ้งเนื่องจากว่าในเนื้องานแตกต่างจากที่เรียนมา

0: เดิมก็คือวิศวะใช่ไหมคะก็เลยไปเรียนบริหารนะคะหลังจากนั้นก็เลือกคณะมหาวิทยาลัยที่เราไปดูหลักสูตรมาเลยแล้วก็ดูที่เดินทางสะดวกด้วยนะคะควบคู่กันไป
1: ก็จริงๆการเรียนปริญญาโทใบที่2อันนี้หลักๆไม่ได้ต้องการแค่ดีกรีแล้วแหละเราต้องการความรู้มากกว่าแล้วก็ประสบการณ์จาก

0: จ่ายประมาณเนี้ยเอฟฟอร์ตไหวหรือเปล่านะครับก็ตอนนั้นก็ตัดสินใจว่าโอเคพร้อมที่จะเรียน
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องแผนของเรื่องการเรียนกันเพราะว่าจริงๆดูเหมือนว่าคุณพิสุทธิ์เนี่ยอายุยังไม่เยอะแต่รู้หรือไม่ว่ามีครอบครัวมีลูกแล้วนะคะก็เลยจะต้องบริหารทั้งตัวเองการเรียนแล้วก็ครอบครัวด้วยเราจัดสรรเวลายังไงอะคะ
0: ก็ตอนนั้นตอนเรียนนะครับลูกก็ยังเล็กๆอยู่นะครับก็มีการทำงานด้วยนะครับการจัดสรรเวลาก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะครับช่วง working hour เนี่ย 8:00 น. ถึง 5:00 น. ผมก็ใช้เวลากับการทำงานอย่างเต็มที่นะครับหลังจากนั้นพอ 5:00 น. ปุ๊บผมก็ต้องรีบขับรถมาที่นิด้าละ
1: ค่ะ
0: ก็ถึงประมาณ 6:30 น. เริ่มคลาสเรียนเรียน 6:30 น. ถึง 3:30 น. นะครับหลังจากนั้นมันก็อาจจะมีเลทบ้างทำการบ้านทำงานกลุ่มอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีวันนึงที่ใช้เวลากับครอบครัวพาครอบครัวไปทานข้าวไปเที่ยว
1: แต่เรื่องของรายได้เราก็ยังคงเหมือนเดิมคือรายได้จากงานประจำใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับหลักๆก็คือเป็นรายได้จากการทำงานพนักงานบริษัทเนี่ยแหละครับ
1: เป็นในรูปแบบไหนคะมีเงินเดือนมีค่าคอมมิชชั่นหรือเปล่า
0: ก็เป็นเงินเดือนอย่างเดียวแล้วก็โบนัสปลายปีแค่นั้นคร
1: ับ แล้วคุณพิสุทธิ์มีรายได้เสริมทางอื่นด้วยไหมคะ
0: รายได้เสริมทางอื่นไม่ค่อยมีครับก็จะมีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์บ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่นะ
1: เพราะอะไรคะ
0: ตอนแรกๆที่ลงทุนก็อาจจะไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายซื้อตามเทรนด์อะไรทำนองเนี้ยมันก็จะมีบางช่วงที่ขาดทุนบ้างบางช่วงได้กำไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมก็จะมีการลงทุนในส่วนอื่นๆด้วยอย่างเช่นซื้อกองทุนอะไรเงี้ยครับซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีประจำปีนะครับ
1: ค่ะก็แปลว่าลงทุนทั้งหุ้นรายตัวกองทุนรวมแล้วก็ประกันชีวิตนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยก็มีรายได้จากการเป็นมนุษย์เงินเดือนเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนพันใหม่เลยนะคะเต็มสูบเลยนะคะคือทำงานเป็นหลักด้วยทีนี้เวลาเรามีรายได้เข้ามา 100% ถามเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดหนึ่งนะคะว่าคุณพิสุทธิ์เองแบ่งเงินยังไงบ้าง
0: ก็ผมคิดว่าผมออมเงินเนี่ยประมาณสักน่าจะสักครึ่งหนึ่งได
1: ้โอ้นะครับไม่น้อยนะคะ
0: ก็จะมีในครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีซื้อกองทุน LTF IMF แบบสม่ำเสมอซื้อทุกๆเดือน
1: ใช้ลดหย่อนภาษี
0: ใช่แล้วก็มีส่วนหนึ่งก็ออมฝากธนาคารอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเช่นพวกผ่อนรถผ่อนคอนโดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั่วๆไปในครอบครัว
1: แต่ว่าเราแบ่งครึ่งกับครึ่งเลยลงทุนเก็บออมครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็คือไว้ใช้จ่ายนะคะแล้วก็มีภาระเรื่องของหนี้สินบ้างนะคะอย่างบ้านกับรถที่เราต้องใช้เป็นสินทรัพย์แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยอยู่แล้วนะคะเวลาเราบริหารจัดการเงินของตัวเองเนี่ยในฐานะที่มีครอบครัวเราด้วยนะคะถามในส่วนของครอบครัวได้ว่าแยกกระเป๋ารวมกระเป๋าหรือว่าแยกกันแต่มีเงินกองกลางยังไงอะคะ
0: ก็อันนี้เป็นแบบเหมือนแยกกันแต่มีเงินกองกลางอยู่นิดหน่อยครับ
1: เราทำไมถึงเลือกหลักการนี้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่อย่างไรบ้าง
0: ก็คิดว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ครับต่างคนต่างใช้ก็มีเงินกองกลางก็ไว้สำหรับเป็นบ้านแล้วก็เป็นสำหรับลูกนิดหน่อยครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่พวกค่าเล่าเรียนลูกอะไรก็ปัจจุบันผมก็เป็นคนจัดการ
1: เป็นคนดูแลนะคะเพราะว่าเป็นผู้นำครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องการเงินแบบนี้นะคะคนก็เลยอยากรู้ว่าหูทำงานรายได้ทางเดียวนะคะมีครอบครัวต้องดูแลแบ่งเงินลงทุนก็เยอะนะคะแถมยังมีเรื่องของภาระหนี้สินอีกนะคะทำไมยังสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาโทด้วยตัวเองได้แบบนี้นะคะถามเงินก้อนก่อนว่าเราต้องใช้ก้อนกลมๆที่ตอนนั้นคุณวิสุทธิ์คำนวณไว้เนี่ยเท่าไหร่คะ
0: ก็ตอนนั้นเรียนปริญญาโทหลักสูตรของที่นิด้าครับ2ปีก็ประมาณ 400,000 บาท
1: 400,000 บาทจ่ายเท่านี้มั้ยคะในความเป็นจริงหรือมีบวกๆ
0: ก็อาจจะบวกนิดหน่อยแต่ว่าแต่ละเทอมก็ทยอยจ่ายไปเขามี 2-3 เทอมนะคร
1: ับเพราะฉะนั้นพอวางแผนได้
0: ใช่ครับ
1: งั้นเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะคะกับคุณพิสุทธิ์ว่าเอ๊ะแล้วทำอย่างไรที่จะนำเงินบางส่วนนะคะมาจัดสรรแล้วก็สามารถเรียนปริญญาโทได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแบบเต็มที่เลยนะคะสักครู่เดียวค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล
1: เงินก้อนของการเรียนปริญญาโทนั้นอาจจะดูเหมือนมากทีเดียวนะคะประมาณครึ่งล้านค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถทยอยจ่ายได้เช่นเดียวกับที่คุณพิสุทธิ์นะคะตัดสินใจที่จะเลือกลงทุนในการศึกษานะคะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองแล้วก็ใช้น้ำพักน้ำแรงนะคะจากหยาดเหงื่อแรงกายแล้วก็รายได้หลักทางเดียวคือการทำงานเดี๋ยวมาถามคุณพิสุทธิ์นะคะว่าวางแผนไว้ยังไงบ้างเวลาเราต้องจ่ายค่าเทอมในแต่ละเทอมตลอด2ปีในการเรียนปริญญาโทค่ะ
0: ครับก็จริงๆก่อนที่จะเริ่มสมัครเรียนเนี่ยก็ใช้เวลาคิดอยู่ประมาณสัก6เดือนนะครับหาข้อมูลก็คือก่อนที่เราจะเริ่มจ่ายค่าเทอมแรกเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่าจ่ายเท่าไหร่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มสะสมละจะเดือนละ 10,000 20,000 อะไรเงี้ยค่อยๆสะสมไปรวมกับเงินที่เราจะได้มาภายในอนาคตระหว่างหลักที่เราทำงานไปเราก็จะมีรายได้เงินเดือนของเราเข้ามา

0: ครับ
1: เทอมแรกนี่ประมาณเท่าไหร่ได้คะ
0: เทอมแรกก็ประมาณก็เกือบแสนนะครับ
1: ไม่น่าเลยต้องใช้เวลาเตรียมตัวนานเหมือนกันประมาณ6เดือนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วเราเก็บเงินที่บอกว่าเดือนละ10,000-20,000เนี่ยพอดีเลยกับเงินที่เราต้องไปจ่ายณวันเปิดเทอมหรือว่าวันที่จ่ายค่าเทอมแรกหรือว่าต้องไปเอาเงินเก่ามาโปะบ้างคะ
0: ก็จริงๆที่เก็บไว้นี่ก็ค่อนข้างพออยู
1: ่
0: ครับก็เราสามารถบริหารจัดการได้เพียงพอ
1: ปกติเวลาเก็บเงินเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่คุณวิสุทธ์เบรกที่แล้วบอกไว้ว่า 100% ใช้50ออม50ทีนี้คำถามก็คือเวลาเราบอกว่าเราต้องเก็บเงินเพื่อการศึกษาเพิ่มเราไปดึงส่วนไหนออกส่วนใช้หรือว่าส่วนออมคะ
0: มันก็เป็นส่วนออมนะครับมันเป็นช็อตเทอมอินเวสเมนต์ของเราก็คือลองเทอมเนี่ย LTF IMF ผมยังคงซื้ออย่างต่อเนื่องอยู
1: ่
0: แต่ว่าช็อตเทอมเงินออมที่ฝากในธนาคารเนี่ยก็เราก็เอาเงินในส่วนนั้นแหละใช้จ่ายลงทุนเป็นค่าเราเรียนของเรา
1: ครับเพราะว่าเป็นการลงทุนเหมือนกัน
0: ใช่ครับการเรียนก็คือเหมือนเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของเราเนี่ยแหละครับ
1: แล้วพอผ่านไปเราพบเจอกับอุปสรรคในการเก็บเงินเพื่อจ่ายค่าเทอมในแต่ละครั้งไหมคะ
0: ก็มันอาจจะมีบางช่วงบ้างว่าแบบเราต้องจ่ายค่าประกันชีวิตที่เราซื้อเพื่อที่จะลดหย่อนภาษีแล้วนะแล้วค่าเทอมก็มาพอดี
1: ค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่แบบดูเหมือนตึงๆหน่อยเราก็อาจจะเป็นจะต้องไปขายหุ้นที่เราอยู่ในพอร์ตของเราเพื่อเอามาโปะเงินจ่ายค่าเล่าเรียนของเรา
1: ไม่ขายขาดทุนใช่ไหมคะ
0: มันก็มีบางช่วงที่เราต้องอาจจะต้องตัดใจขายขาดทุนไปครับนิดหน่อย
1: เพราะว่าจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนั้นนะคะเราเห็นข้อดีข้อเสียของการลงทุนที่มีเงินก้อนหนึ่งไว้แต่ไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทำให้เวลาช่วงจังหวะที่อาจจะไม่ดีแต่เราต้องดึงเงินออกมาเนี่ยเราเห็นข้อเด่นข้อด้อยจากประสบการณ์และบทเรียนตรงนั้นยังไงบ้างอะคะ
0: ก็จริงๆถ้าเกิดมีการลงทุนในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นลองเทอมช็อตเทอมช็อตเทอมก็จะมีหลายแบบทั้งแบบออมเงินในธนาคารซึ่งผลตอบแทนอาจจะต่ำนะครับแต่ว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็ถือเป็นช็อตเทอมเหมือนกันแต่ว่าผลตอบแทนอาจจะเยอะแต่ความเสี่ยงก็เยอะด้วยเช่นกันคราวนี้มันก็เป็นการบริหารจัดการแล้วว่าเราจะบาลานซ์เงินในการออมในธนาคารกับเงินที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะเราจะสามารถดึงเงินเหล่านั้นมาใช้ในยามที่เราต้องการนะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะต้องตัดใจยอมรับความเสี่ยงนิดหน่อยถ้าเกิดอยากได้ผลตอบแทนที่เยอะขึ้น
1: ค่ะหลังจากนั้นพอมีการตึงตัวสามารถบริหารจัดการไปได้เรียบร้อยแล้วนอกเหนือจากเรื่องของการเงินแล้วการทำงานได้รับผลกระทบไหมคะระหว่างเรียน
0: นอกเหนือจากการด้านการเงินเนี่ยก็เป็นการบริหารจัดการเวลาในชีวิตนะครับเพราะว่าเรายังคงต้องทำงานเป็นเหมือนมนุษย์เงินเดือนนะครับ8โมงเลิก5โมงนะครับตอนนั้นก็ค่อนข้างตึงอยู่นะครับเพราะว่าจากเดิมที่เรายังไม่ได้เรียนเนี่ยเราทำงาน8โมงอาจจะเลิก6โมงกลับบ้านใช้ชีวิตรีแลกซ์ของเรานะครับแต่ว่าคราวนี้เราทำงาน8โมงเลิก5โมงปุ๊บต้องรีบขับรถมาเพื่อจะทันคลาสเรียนตอน6โมงครึ่งเรียน6โมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งบางทีไม่จบ3ทุ่มครึ่งซัดไปถึง4ทุ่ม5ทุ่มนะครับก็มีการทำรายงานกันต่อนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเหนื่อยมากนะครับแต่คิดว่า2ปีที่เรียนมาเนี่ยเป็น2ปีที่ลำบากเหนื่อยแต่ว่ามันแลกมาด้วยความคุ้มค่า
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ในด้านไหนบ้างคะความคุ้มค่าที่ได้รับกลับมา
0: คือคิดว่าหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยความคุ้มค่าที่ได้ก็คือนอกจากดีกรีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผลพลอยได้ที่เราได้มาแต่ความรู้ประสบการณ์ที่เราพัฒนาตัวเองนะครับมันทำให้เราสามารถเติบโตไปในองค์กรหรือเราสามารถสร้างธุรกิจในอนาคตของเราได้
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการลงทุนในความรู้นะคะอยู่กับเราแล้วก็ติดตัวเราตลอดเวลา
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เราสามารถไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยอยู่ที่เราจะหยิบใช้อย่างไร
0: ใช่เราอาจจะยอมเสียสละเวลาความเหนื่อยยากของเราเนี่ย2ปีนั้นน่ะแต่เรายังมีชีวิตหลังจากที่เราจบมาอีกหลาย10ปีนะครับที่เราใช้ประโยชน์จากการศึกษานั้น
1: ค่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยหลังจากพอจบมาปุ๊บนะคะแล้วก็ระหว่างเรียนประสบการณ์ที่เราได้นำมาใช้ในเนื้องานเนี่ยมีอะไรบ้างคะคุณวิสุทธ
0: ์ก็จะมีบางส่วนนะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เราได้จากการเรียนมาใช้ในการทำงานของเราในการจัดการองค์กรของเราแล้วก็แผนกแล้วก็การทำงานโอเปอเรชั่นของเราด้วยนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกที่จะเรียนเนี่ยก็ควรเลือกที่จะเรียนในสิ่งที่มีประโยชน์กับเราจริงๆมากกว่าที่จะไปเรียนตามแฟชั่นคนอื่นเรียนกัน
0: ใช่ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสนใจเราอยากจะเรียนเราไม่ได้เรียนเพื่อได้ดีกรีอย่างเดียวนะครับ
1: ดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะเวลาเลือกเรียนก็พยายามให้ตอบโจทย์ชีวิตมากที่สุดนะคะวางแผนเกษียณบ้างแล้วหรือยังคะ
0: ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากครับตอนนี้อายุก็ยังไม่ถึงยังไม่40ก็เลยยังไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าก็เริ่มคิดถึงการออมเงินไว้ใช้หลัง เราอายุ60แล้วครับก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆ
1: ค่ะแต่คุณพิสุทธิ์ไม่ได้ตัวคนเดียวมีลูกด้วย
0: ใช่คร
1: ับแล้วเรามีการออมหรือเก็บเงินหรือลงทุนส่วนหนึ่งให้กับลูกโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของลูกจะสูงไม่แพ้กับเราด้วยเหมือนกัน
0: ครับก็จริงตอนที่เรียนอยู่เนี่ยก็คือหาเงินมาจ่ายค่าเล่าเรียนของตัวเองพอเรียนจบปุ๊บลูกเข้าเรียนพอดีก็จ่ายค่าเล่าเรียนลูกต่อในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็มีการออมเงินฝากเงินให้ลูกเป็นทุกๆเดือนนะครับสม่ำเสมอไว้แต่ว่าซึ่งอันเนี้ยก็เก็บไว้ให้สำหรับเผื่อเขาใช้ในอนาคตเผื่ออีกหน่อยเขาต้องไปเรียนปริญญาโทหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ส่วนในค่าเทอมปัจจุบันของลูกเนี่ยก็เป็นการบริหารลักษณะเดียวกันกับที่เราจ่ายค่าเทอมตอนเรียนปริญญาโทของเราเนี่ยแหละครับ
1: ค่ะเห็นหลักการนึงไหมคะถ้าสังเกตเหมือนกันก็คือคุณพิสุทธิ์ได้ชอบใช้การลงทุนแบบดอลลาร์คอสเอเวอร์เรจคือลงทุนสม่ำเสมอทั้ง LTF RMF ที่บอกตัดทุกเดือนแล้วก็ถ้ามีโบนัสปลายปีก็เอามาโปะอีกนะคะให้เต็มสิทธิ์กับอีกอย่างนึงคือการลงทุนเพื่อการศึกษาทั้งของตัวเองและของลูกก็ใช้ดอลลาร์คอสเหมือนกันคือเก็บมันทุกเดือนนี่แหละทยอยไปเรื่อยๆทำไมเราถึงเลือกรูปแบบนี้และคิดว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์หรือว่าลักษณะการทำงานหรือการรับเงินของเรายังไงคะ
0: ก็ลักษณะไลฟ์สไตล์ผมเป็นคนไม่ค่อยเที่ยวปาร์ตี้ไม่ได้เที่ยวกลางคืนเลยก็ว่าได้เพราะงั้นก็จะมีเงินออมค่อนข้างเยอะนะครับก็เงินออมในส่วนนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นการออมอย่างสม่ำเสมอและมันสามารถให้เราหยิบได้ใช้ในยามที่เราต้องการฉุกเฉินได้นะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่มีเงินออมบัฟเฟอร์ในส่วนนี้เนี่ยเกิดมีเหตุฉุกเฉินที่เราจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยเราจะมีปัญหาในการบริหารจัดการทันทีนะครับ
1: สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคุณพิสุทธิ์เนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนรายรับก็คือเป็นแบบเงินเดือนที
0: ่
1: มีความแน่นอนสูง
0: คือ
1: รู้เลยว่าเงินเดือนจะออกวันไหนเมื่อไหร
0: ่
1: ปีนี้ได้เท่าไหร่บวกโบนัสปลายปีมากน้อยแค่ไหนก็เลยวางแผนได้ก็เลยเลือกลงทุนหรือว่าเลือกบริหารค่าใช้จ่ายรวมถึงเงินออมในรูปแบบนี้ด้วยนะคะท
0: ั้
1: งค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตรแล้วก็เรื่องของเงินที่เราใช้ซื้อ LTF RMFด้วย
0: ใช่ครับ
1: ถามแบบนี้นะคะเวลาเราวางแผนแบบนี้เราเครียดไหมคะเพราะว่าทำงานไปด้วยนะคะแล้วก็มีวิธีในการจัดสรรเงินไปด้วยเราได้ท่องเที่ยวหรือเปล่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตยังไงบ้าง
0: ก็ไม่ค่อยเครียดนะครับโดยการพฤติกรรมการออมเงินและการใช้จ่ายเงินในลักษณะนี้ผมค่อนข้างโอเคกับไลฟ์สไตล์ของผมนะครับก็คือมีการออมเงินเป็นระยะนะครับทุกปีก็ยังสามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้อยู
1: ่
0: นะครับก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรกับการบริหารเงินแบบลักษณะนี้ครับ
1: ค่ะอยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมบ้างคะที่ติดตามอยู่แล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าเขาอยากเลือกเรียนปริญญาโทนะคะสิ่งสำคัญที่เขาต้องใช้ในการพิจารณามีอะไรลักษณะในการวางแผนการเงินของตัวเองครอบครัวแล้วก็การศึกษาให้กับลูกด้วย
0: ครับก็อยากจะแนะนำสำหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าคิดจะศึกษาต่อนะครับก็ควรจะเริ่มออมเงินได้แล้วนะครับการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้กับตัวเองการพัฒนาเหมือนการอัปเกรดชีวิตของตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการศึกษาในระดับที่ดีขึ้นเนี่ยแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะก้าวต่อไปไม่ว่าจะเป็นในองค์กรตัวเองหรือโอกาสที่เราจะย้ายงานไปในสายงานอื่นที่มีโอกาสทำรายได้ได้ดีขึ้นหรือสร้างพัฒนาธุรกิจตัวเองเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มากขึ้นนะครับคราวนี้ในส่วนของการหารายได้เพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในการศึกษาของเราเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคิดตั้งแต่วันนี้ได้ละอย่าคิดว่าพรุ่งนี้เราค่อยทำพรุ่งนี้เราค่อยเก็บเราควรจะเก็บนับตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อวันข้างหน้าของเรานะครับ
1: ค่ะทอทำทันทีนะคะ
0: ค
1: แล้วก็เบนจามินแฟรงกินบอกไว้เสมอเลยนะคะว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในความรู้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพื่อลงทุนในหุ้นก็คือไปศึกษาความรู้เรื่องหุ้นหรือว่าลงทุนในตัวเองนะคะเหมือนที่คุณพิสุทธิ์แนะนำกับเราแล้วก็ลงทุนมาเรียบร้อยแล้วกับการลงทุนในความรู้ในระดับปริญญาโทด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองวันนี้ขอบคุณคุณพิสุทธิ์มากนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดซอฟต์แห่งประเทศไทยกันบ้าง นะคะว่าเขาจะมีคำแนะนำให้กับคนที่อยากลงทุนในตัวเองอย่างไรบ้างค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกล
1: ช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดซับแห่งประเทศไทยกันบ้าง นะคะว่าถ้าอยากจะเก็บเงินเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโทนั้นมาลุ้นกันเดือนอย่างเราควรจะทำอย่างไรค่ะ
3: ค่ะก็เป็นกระแสเป็นเทรนด์ที่กำลังนิยมมากมากเลยนะคะตอนนี้ถ้าเราสังเกตนักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรีปุ๊บก็อยากจะเรียนต่อปริญญาโทเลยนะคะตอนนี้ก็อยากให้คิดเรื่องวางแผนคิดเรื่องเงินเองเยอะๆจะบอกว่าถ้าเราเรียนจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยควรจะมองว่าเราโตแล้วเราเป็นผู้ใหญ่เราไม่ควรจะขอเงินจากที่บ้านเรียนแล้วนะคะก็ควรจะหาทางเก็บเงินวางแผนการเก็บเงินเรียนต่อเองตอนนี้ประเด็นสำคัญอันที่หนึ่งนะคะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะส่วนตัวเนี่ยมองว่าถ้าเราได้ทำงานสักแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่ง ให้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยแหละค่ะว่าเอ๊ะจริงๆงานที่เราชอบเนี่ยมันใช่หรือเปล่างานที่เราคิดว่าเราชอบเราน่าจะทำได้ดีเนี่ยมันใช่หรือเปล่าตรงนี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญมากนะคะสำหรับคนที่อยากเรียนต่อปริญญาโทอันนี้ในแง่ของข้อมูลทั่วๆไปเพื่ออนาคตของตัวเองคือมองอย่างนี้นะคะเรียนปริญญาโทเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานเต็มที่ก็2ปี2ปีเนี่ยมันควรจะเป็น2ปีที่เกิดประโยชน์มากที่สุด

0: ำหรับอนาคตการทำงานในอีก40ปีข้างหน้าใช่ไหมคะถ้าเรามองว่าเราทำงานจนเกษียณที่อายุสัก60อย่างเงี้ยค่ะก็คือเราต้องทำงานประมาณ30กว่าปีเกือบ40ปีเพราะฉะนั้น2ปีนี้เป็น2ปีที่สำคัญมากนะคะต้องเอาให้แน่ใจว่าปริญญาโทสายไหนที่จะเป็นสายที่เหมาะกับตัวเราจริงๆนะคะแต่เทรนยุคใหม่ก็คือเด็กเรียนจบปริญญาตรีปุ๊บก็อยากจะเรียนต่อปริญญาโทเลยอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่นี่เรามามองกันในแง่ของการวางแผนการเงินนะคะ1เนี่ยต้องกำหนดให้ชัดๆนะคะว่าเรามีเป้าหมายในการศึกษาต่อไปในเรื่องใดไปในเมเจอร์ใดความสนใจเราอยู่ตรงไหนตัวนี้จะมาตอบโจทย์ชีวิตเราได้ยังไงจริงๆตรงนี้สำคัญที่สุดนะคะเป้าหมายการเรียนเนี่ยปริญญาโทต้องตอบโจทย์จริงๆก็คือตอบโจทย์อนาคตในการทำงานของเรานะคะมันจะช่วยเราพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่เราอยากจะเรียนหรือไม่แล้วก็แน่นอนเลยค่ะตรงนี้ก็ง่ายนะคะปัจจุบันข้อมูลเยอะมากก็หาข้อมูลได้จากสารพัดแหล่งข้อมูลนะคะทั้งเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเว็บไซต์ที่เขาทำเปรียบเทียบให้นะคะอันที่2มองในแง่การเงินก็แน่นอนต้องใช้สตางค์นะคะก็ต้องคิดว่าแต่ละหลักสูตรที่เราสนใจเราเลือกมาได้แล้วสัก 3-4 หลักสูตรเปรียบเทียบกันแต่ละหลักสูตรเนี่ยใช้เงินนะคะก็คือมีค่าเทอมเนี่ยสักเท่าไหร่ก็ต้องคิดประเมินแล้วจริงๆไม่ใช่แค่ค่าเทอมนะคะมันก็จะมีค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกจิปาถะถ้าคิดให้ละเอียดเนี่ยมันก็จะไปถึงค่าเดินทางใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเราจะทำงานแบบเรียนไปด้วยไหมหรือเราจะเรียนอย่างเดียวหรือจะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยพวกนี้จริงๆมันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหมดตอนนี้วิธีการที่ง่ายที่สุดในการจัดการการเงินให้อยู่หมัดเนี่ยนะคะก็คือเราต้องมีข้อมูลถ้าเราทำข้อมูลดีชีวิตเราก็จะง่ายนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเริ่มต้นที่จะทำข้อมูลเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะคะเดือน2เดือน3เดือนก็แล้วแต่หาข้อมูลให้ครบถ้วนการหาข้อมูลให้ครบถ้วนให้สมบูรณ์มันจะช่วยให้เราวางแผนได้ง่ายนะฮะสมมติเราได้มาแล้ว 3-4 หลักสูตรเปรียบเทียบมีข้อมูลเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋องบประมาณที่เราต้องใช้ในการเรียนปริญญาโทเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาต่อเป้าหมายในชีวิตอันนี้นะคะก็ไม่ได้ยากใช่มั้ยคะ3ในแง่การวางแผนเขียนลงมาให้ชัดๆเลยค่ะว่าเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการเรียนปริญญาโทตรงนี้เช่นเราอาจจะบอกว่าอยากเรียนปริญญาโทในอีก3ปีข้างหน้านะคะด้วยเงิน 300,000 บาทนี่เพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่หลักในการกำหนดเป้าหมายนะคะเพื่อเรียนปริญญาโท 300,000 บาทใน3ปีข้างหน้าพอเราได้ตัวเลขตัวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคะเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเราต้องใช้เงินปีละแสนต้องเก็บเงินให้ได้ปีละ 100,000 ใช่ไหมคะปีละแสนก็เดือนละ 8,000 กว่าบาท 8,300 8,400 นี่พอเรามีตัวเลข 8,300 8,400 ในใจแล้วมันก็จะทำให้เราคิดได้แล้วค่ะว่าโอ้เราอย่าเพิ่งไปเที่ยวญี่ปุ่นอ๋อเราอย่าเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์นะฮะเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายการเรียนปริญญาโทใน3ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะถ้าเป้าหมายเราชัดเนี่ยนะคะการวางแผนมันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะอันนี้พอวางแผนไปแล้วก็ต้องลงมือทำอย่างเต็มที่นะคะก็พยายามนึกถึงเสมอในวันที่เราจะได้เข้าไปเรียนปริญญาโทวันที่เราจะมีเงินพร้อมไปเรียนนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆวันที่เราประหยัดเงินที่เราลดกาแฟลงหนึ่งที่เราลดรองเท้าลงหนึ่งคู่ในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็จะมีความสุขนะคะเพราะว่าเป้าหมายใหญ่มันรอเราอยู่แต่นี่เป้าหมายการเรียนปริญญาโทเนี่ยง่ายๆเลยจริงๆแล้วเป้าหมายการเงินทุกตัวนะคะมันจะช่วยให้เรามีเหตุมีผลในการใช้จ่ายเงินมากขึ้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากแต่ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ลุยกับมันไปให้เต็มที่นะคะเราก็จะทำได้ตามเป้าหมายแล้วก็สำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยก็เปิดกว้างนะคะสถาบันการศึกษาแทบทุกแห่งเลยจะมีทุนการศึกษาให้นี่ถ้าเราศึกษาเรื่องทุนพวกนี้ดีๆเราก็จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเทอมเรื่องค่าธรรมเนียมอะไรไปได้นะคะจริงๆแล้วมีเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะมีเกือบทุกสถาบันเลยนะคะตอนนี้ตรงนี้ถ้าเราอยู่ดีๆเราบอกว่าเทอมหน้าเราอยากเรียนเราก็ไปหาทุนมันก็อาจจะไม่ทันถ้าเราเป็นคนที่ทำข้อมูลไว้ก่อนล่วงหน้ายังเรียนไม่จบปริญญาตรีเลยอยู่ปี2ปี3ปี4เริ่มหาข้อมูลพวกนี้พอเรียนจบเราก็จะสามารถช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงไปได้มันจริงๆการเรียนต่อปริญญาโทเนี่ยนะคะเก็บเงินเรียนเองก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราพร้อมแค่ไหนเรามีความมุ่งมั่นมากแค่ไหนนะคะเรามีความฝันตรงนี้เราก็พยายามทำมันให้เต็มที่ทุกฝันก็จะบรรลุได้หมดนะคะ
1: เพราะการลงทุนในการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะไม่ใช่เพื่อใครแต่ว่าก็เพื่อตัวเราเองค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะหรือคลิกไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/education ก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้ฝากทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

0: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
1: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
0: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลสินชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทูบิวันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีน้ำวันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
2: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีน้ำวันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
0: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้าคุกคามมาถึงบ้านเรา
3: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
0: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลบนศรีต้นชัยของเราจะมีควบคุมถึงคนถึง5วัยนะ
3: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทําให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
0: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
3: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
0: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
3: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
0: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป ทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: ครับผมหมออ้อยและน้องคนดียังคงพาท่านผู้ชมบุกลังเจ้าจ่อที่จังหวัดลพบุรีกันต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีคุณหมอเตยซึ่งเป็นเจ้าแม่ของลิงที่นี่เลยนะครับเพราะว่าคอยดูแลความเป็นอยู่ของลิงเกือบทั้งจังหวัดเลยก็ว่าได้เราสองคนก็ตามหมอเตยมาสำรวจลิงตามจุดต่างๆซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ว่าลิงที่นี่เนี่ยอยู่กันเป็นอาณาเขตใครเขตมันกันเลยทีเดียวครับมีทั้งระบบชนชั้นศักดินาโอ้ยแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับทั้งลิงจากสารพักการลิงพระปางสามยอดไปสู่ลิงตึกผู้ยอมถอยอาณาเขตขึ้นลงๆเมื่อมีผู้บุกรุกเราได้พบแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณอ๋อยผู้ที่อยู่และคุ้นเคยกับลิงแถวนี้มานานและที่นี่นะครับเราเนี่ยได้ทดลองเรียบร้อยแล้วครับกับข้อข้องใจที่เราสงสัยกันมานานว่าลิงเนี่ยจะกลัวกะปิหรือไม
1: ่ไม่กลัว
0: กลัวไหมฮะ
1: ไม่กลัวกินข้าวคุกกะปิน
0: ี่ลิง
1: ใช่ลิงพันพัฒนาไม่กลัว
2: เห็นไหมเกลียดกลัวใจเลย
1: ไม่จริงเลยนะที่ว่าลิงเกลียดกะปิน
0: ั่นไงครับหายข้องใจกันแล้วใช่ไหมครับ
3: อย่างที่พี่อ๋อยให้ความรักให้ความเป็นดูกับพวกลิงนี่นะฮะเขาก็เลยเชื่องคือก็เลยรู้สึกคุ้นเคยกับพี่อ๋อยสัตว์อื่นก็เหมือนกันอย่างเช่นสมมติเราเจอสัตว์ตัวนึงเนี่ยเราไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่เรามีการให้อาหารเขาแล้วก็เลี้ยงดูเขาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเขาจะรู้สึกได้ว่าอ๋อคนนี้เนี่ยปลอดภัย
4: เขาจะไว้ใจ
3: สามารถเข้าหาได้แล้วก็สามารถให้เราเนี่ยเข้าไปถึงตัวให้อะไรกินได้ซึ่งสามารถ
4: ปรับ
3: คุ้นเคยกันได้นี่อันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทำกับสัตว์อื่นได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่าลืมว่าสัตว์ป่าก็คือสัตว์ป่าเขาก็จะมีสัญชาตญาณที่บางครั้งเนี่ยไม่สามารถคาดเดาได้เล่นๆกันอยู่หันมางับอย่างนี
2: ้
3: อันนี้คือสัตว์ป่าที่ไม่เหมือนกับสัตว์เลี้ยง
0: เวลาต่อมาคุณอ๋อยก็ได้โชว์รูปถ่ายที่คุณอ๋อยถ่ายไว้ให้เราดูซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เลยนะครับแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆซะนี
3: ่ไอ้นี่คือรูปที่ถ่ายไว้
4: ใช่
3: นานยังฮะ
4: นี่เดี๋ยวสดร้อนๆเดี๋ยวก็มา
3: เมื่อกี้เนี่ยฮะ
2: อันนี้คืออะไรคะคุณหมออ้อย
3: เนี่ยฮะที่บอกว่ามีแฝด2แล้วก็ขโมยลูกคนมาไป3ตัว
2: อ๋อก็เลยต้องเลี้ยง3ตัวเลย
3: เล็กสุดกินไม่ได้เพราะว่าต้องมี2อัน
4: เนี่ยพี่ดู
2: มีนมอยู่2เต้า
3: แสดงว่าลิงตัวนี้อยากมีความเป็นแม่สูง
4: โอ้โหเที่ยวไป
3: ขโมยลูก
4: เที่ยวไปขโมย
2: เขาอาจจะรู้สึกว่าน้ำนมเขาเหลือเยอะก็ได้ค่ะแล้วเขาก็จะเอาลูกตัวอื่นซึ่งในธรรมชาติบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่าแม่ลิงตัวนั้นที่เขาขโมยลูกถูกขโมยลูกมาเนี่ยเขามีน้ำนมเพียงพอให้ลูกเขาดื่มหรือเปล่าบางทีถ้าเกิดไม่มีอาจจะฝากก็ได้
4: เน
2: ี่
4: ยนั่งสารมั้ยหมดแรง
3: หมดแรงร่วงเลย
4: แถวเนี้ยนะบางทีแบบเลี้ยงแมวแล้วแมวเนี่ยท้องบ่อย
2: ค่ะ
4: แล้วลิงพวกเนี้ยมันชอบไปขโมยลูกแมว
2: ค่ะ
3: มาเลี้ยงฮะ
4: ใช่แมวเนี่ยบางทีพี่อยากเจอพี่อยากไปจับม
2: ันจับทำมันจะได้ไม่มีลูกอีก
4: มันเอามาแล้วมันก็
2: คือเขาเล่นจนเสียชีวิตนะคะแล้วเขาก็จะทิ้งลงมาคือเอามากอดมาเลี้ยงนี่แหละ
3: ลูกแมว
2: ค่ะลูกแมวที่ตัวเล็กๆยังอายุได้สัปดาห์สองสัปดาห
4: ์นี่กะปิ
2: ค่ะกะปิ
4: แล้วเขานึกว่าลูกลิงเหมือนกันแต่แมวกอดไม่เป็นม
2: ัน
4: ก็หล่น
0: ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าลิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมคล้ายมนุษย์มากที่สุดอาจจะมีความเอ็นดูเจ้าแมวน้อยจนลืมไปว่าเจ้าแมวน้อยเนี่ยมันเป็นคนละสายพันธุ์กันและอีกอย่างนะครับสัตว์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาเกินจำนวนเต้านมหรือเกินจำนวนที่แม่จะเลี้ยงดูได้เนี่ยลูกสัตว์ตัวนั้นเนี่ยมักจะไม่ได้รับการดูแลที่ดีหรือว่าขาดสารอาหารและลูกสัตว์ตัวนั้นเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตแล้วก็ตายได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นหมูครับหมูเนี่ยถ้าเกิดมาเกินจำนวนเต้านม1ตัวที่ไม่มีเต้านมดูดเนี่ยมักจะผอมแห้งอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับไปอีกที่นึงเลยนะครับแน่นอนครับระหว่างทางหมอเตยและน้องคนดีเนี่ยก็จะให้ขนมกับเจ้าจ่อไปด้วยมาถึงที่นี่เป็นฝูงลิงลงภาพยนตร์เก่าชื่อมาลายลาม่าที่นี่เนี่ยดูจะติดกับสารพักการแต่แน่นอนครับอย่างที่บอกจะไม่มีการลุกล้ำอาณาเขตซึ่งกันและกันลิงที่นี่ครับจัดได้ว่าเป็นลิงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาไม่ถึงดังนั้นเนี่ยความใกล้ชิดกับผู้คนจึงน้อยลิงจึงมีนิสัยที่ดุร้ายในทุกที่ที่เราไปเราจะถูกฝูงลิงรบกวนครับโดยเฉพาะตากล้องของเราทั้งโดนลิงขี่แล้วก็ขี้ใส่ครับถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมีบอดี้การ์ดและแล้วเราก็มาเจอกับคุณคนนี้ครับเรียกได้ว่าลิงทั้งจังหวัดกลัวจนต้องหนีป่าราบเลยทีเดียวครับ
5: หนูถามเลยทำไมเป็นตัวถึงกลัว
2: เพราะว่าพี่ยุทธเขาเป็นอาสาสมัครที่จะจับลิงป่วยไปให้หมอเตยได้มือเปล่าโดยที่ไม่ใช้ยาสลบ
3: มือเปล่าเลยฮะ
2: ยุทธจะเก่งมากค่ะ
3: แม่
2: ยุทธจะไม่กลัวลิงตัวไหนเลยแต่ลิงทุกตัวจะกลัวยุทธมาก
0: แค่ได้กลิ่นยังไม่ทันเห็นตัวก็หนีกระเจิงแล้วครับ
2: เดี๋ยวเราจะให้ตามแนวไปอย่างนี้นะคะ
3: ครับ
2: เพราะว่าลิงฝูงนี้จะได้กินอาหาร
3: เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนกับพื้นที่ทับซ้อน
2: ใช่เด็กๆลงมาแล้วลูกแล้ว
3: มันเป็นพื้นที่ทับซ้อนเราต้องระมัดระวัง
2: เด็กๆแล้วมาแล้วลูกมาน้องคนนี้โยน
3: กินแบบนี้ดิเหมือนอดอยากมากเลยอ่ะ
2: ลงมาแล้วแล้วลงมาแล้วลูกแล้วแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาเร็วๆลูกลงมาเร็วๆขนเริ่มขึ้นกันบ้างแล้วน้องคนดีเดินไปเรื่อยๆเลยค่ะ
3: ตรงนี้คือเป็นลิงที่เป็นขี้เรื้อนเยอะขนาดนี
2: ้ก็มีเยอะทุกฝูงเลยค่ะแต่ว่าก็ให้ยาตัวไหนได้รับยาไปแล้วขนก็จะเริ่มขึ้นแล้วค่ะหมออ้อยแต่ถ้าตัวไหนเขากินยาแย่งยาไม่ทันก็อาจจะยังต้องรออีก4เดือนข้างหน้าโอ้ยยุทธมาอีกแล้วออมบอกยุทธอย่าเพิ่งเดินมาให้ยุทธรอก่อนให้ยุทธรออยู่ตรงนั้นแหละ
5: มีความสุขที่ได้ให้เขาค่ะคือเขาก็ได้มีอะไรกินเล่นๆแล้วก็มีความสุขสนุกดีค่ะ
0: และลิงฝูงสุดท้ายที่จะพามาดูนั่นก็คือลิงที่ตลาดมโนราครับที่นี่เนี่ยน้องๆจะได้เห็นพฤติกรรมอันโดดเด่นของผู้นำลิงหรือที่เรียกว่าลิงจ่าฝูงครับ
2: เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านหลังอนามัยและสิ่งแวดล้อมนะคะอาคารซึ่งเป็นอาคารสำนักงานนู่นไงคะน้องคนดีน้องคนดีเห็นไหมลูกมองไปบนชายคาตึกตัวที่ทำท่าขู่นั้นน่ะล่ะค่ะคือจ่าฝูงคอยส่งสัญญาณค่ะเขาก็จะคอยส่งเสียงเตือนว่ามีคนบุกรุกนะพวกเรา
0: ที่น่าล่ะหลายๆที่ที่เราไปเนี่ยมักจะมีลิงที่คอยเตือนแล้วก็ระวังภัยกันก่อนที่เราจะเข้าไปถึงฝูงลิงนั้น
3: ผมก็ไม่เคยเดินอยู่ท่ามกลางฝูงลิงขนาดนี้มาก่อนนะครับเพราะปกติเราเรียนสัตวแพทย์มาเราก็จะรู้สึกว่าลิงเนี่ยอันตรายเพราะว่าเขาฉลาดนะเขาฉลาดเขามีโอกาสที่จะแบบวางแผนอะเพื่อที่จะมาลอบกัดเราอะหรือว่าแบบจะเข้าหาเราโดยที่แบบให้เราตายใจอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าลิงที่นี่ก็เป็นลิงที่แบบน่ารักกว่าที่เราจินตนาการเอาไว้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยในฐานะที่เราเป็นสัตวแพทย์เราก็จะต้องมีความระมัดระวังเรื่องโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนหรือโรคติดต่อจากพวกเขาที่มาถึงเราได้อันนี้อาจจะต้องระวังเอาไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่สัตว์พวกนี้เนี่ยจะเอาโรคหรือเอาเชื้อโรคมาสู่เราได้นะครับ
2: ลิงฝูงนี้ก็จะมีจำนวนประมาณ500ตัวเช่นกันนะคะ
3: ฝูงแรกก็คือฝูงพะการ
2: ค่ะฝูงสันพะการตรงนั้นก็มีประมาณ500ตัวค่ะแล้วก็ฝูงของชโยวานิชก็คือลิงตึกนั่นก็รวมๆ500ตัวเหมือนกันแต่เขาจะแบ่งเป็น2ฝูงเล็กย่อยๆตรงนี้เขาเรียกว่าชุมชนมโนราซึ่งมโนราเนี่ยเขาจะมีคนในชุมชนจะมีอาชีพค้าขายก็คือขายของเปิดเป็นตลาดนัดวันอาทิตย
3: ์
2: เราก็เลยต้องใช้ชื่อว่าลิงตลาดมโนรา
3: แล้วลิงตลาดมีพฤติกรรม
2: เหมือนลิงตึกเหมือนลิงตึกก็คือชอบแย่งอาหารชอบอาจจะทำร้ายผู้คนก่อนได้รับอาหารแล้วก็มีความก้าวร้าวเหมือนลิงฝูงอื่นๆแต่ว่าตรงที่เป็นลิงสารพการเขาไม่มีความก้าวร้าวเพราะว่าเขาเจอคนอยู่ประจำสม่ำเสมอสามารถยื่นอาหารสัมผัสอาหารด้วยมือของเรากับมือของเขาได้ด้วยกันอะไรอย่าง
3: เ
2: งี้ยค่ะ
3: เพราะว่า
2: ตรงนี้ไม่ได
3: ้มือเราไป
2: ใช่ค่ะเพราะว่าถูกต้องเขาอาจจะกระชากมือเราไปกัดชุบแล้วก็ปล่อยมือเราแล้วก็แย่งอาหารปล่อยให้อาหารหล่นที่พื้นแล้วก็เอาอาหารไปอย่างนี้แล้วก็มีลิงที่ตาบอดด้วยน้องคนดีเห็นไหมคะ
3: อ๋อตาบอดค
2: ่ะอันนั้นตาบอดจากการที่ถูกบีบีกันของชาวบ้านยิงใส่แล้วก็ทำให้ตาเนี่ยแตกเสียหายแล้วก็ตาติดเชื้อแล้วก็มองไม่เห็นซึ่งเวลาที่หมอเตยรักษาเสร็จบางตัวถ้ายังมีความแข็งแรงอยู่ก็จะปล่อยคืนฝูง
3: ตัวข้างบนนั่นไม่ใช่จ่าฝูงใช่ไหมที่โผล่หน้ามาไม่ใช่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะอัลฟากรุ๊ปเขาก็จะคอยนั่งส่งเสียงเตือนภัยค่ะเขาจะไม่ค่อยลงมาเขาจะคอยดูแลความสงบเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนนี้เขารู้ว่าเขาจำได้ว่าเคยมาทำอันตรายในฝูงเขาก็จะเตือนพวกนี้ก็จะบึ้มขึ้นตึกหมดเลยก็จะเหลือแต่พื้นที่ว่างๆ
3: ส่วนใหญ่จ่าฝูงจะอยู่ที่สูงที่สุดป่ะครับ
2: อยู่สูงที่สุดเพื่อให้มองเห็นสะดวกค่ะแต่บางทีเขาก็ลงมากินอาหารนะคะเขาก็จะสลับกัน
3: แล้วพวกเบต้า
2: ค่ะถ้าเป็นกลุ่มเบต้า
3: อัลฟาเบต้า
2: ค่ะเบต้าก็คือกลุ่มที่เป็นลิงที่ไม่มีความแข็งแรงเท่าอัลฟาแล้วก็เป็นลูกไล่ในฝูงอาจจะเป็นตัวเมียก็ได้ทำหน้าที่ขยายพันธุ์อย่างเดียว
3: อย่างเช่นพวกไหนพวกนี้ฮะพวกนี้
2: พวกนี้ก็จะเป็นตัวเมียหรือว่าตัวที่ปลดระวางแล้วพวกที่อายุเยอะแล้วอย่างตัวนั้นก็ยังเป็นตัวนั้นเป็นเบต้าแล้วนะคะเพราะว่าอ้วนมากไม่มีความปราดเปรียวที่จะดูแลฝูงอะไรเง
3: ี้ยคือเคยเป็นตัวที่แข็งแรง
2: ใช่ค่ะเคย
3: แต่ว่าโดนปลดระวางไปก
2: ็
3: จะกลายเป็นเบต้าเงี้ยฮะ
2: ใช่ค่ะ
3: พอดีผมสะดุดใจว่าเอ๊ะที่นี่มันเป็นตึกของกรมอนามัยแล้วอย่างนี
2: ้
3: โรคติดต่อลิงที่นี่เนี่ยที่มันมีโอกาสติดต่อสู่คนเนี่ยเคยมีอะไรบ้างหรือเปล่าฮะ
2: ยังไม่ปรากฏการระบาดของเชื้อโรคใดๆนะคะยกเว้นว่าแต่สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเนี่ยก็คือความปลอดภัยในคนก
3: ับ
2: ส
3: ั
2: ตว์เนี่ยแหละเป็นหลักแต่ว่าลิงเนี่ยเราไม่สามารถจับฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าได้ทุกตัวก็คือถ้าตัวไหนผ่านการรักษาจากหมอถึงก่อนคืนฝูงหมอถึงจะฉีดให้เขาทีนี้มันก็มีความเสี่ยงที่จะติดโรคพิษสุนัขบ้าได้ซึ่งหนูท่อน้ำก็จะเป็นพาหะได
3: ้
2: สัตว์เลี้ยงในบ้านที่เป็นสัตว์จรจัดอย่างเช่นสุนัขหรือแมวก็ได้นะคะหมออ้อยแต่ว่าเท่าที่ทำงานมายังไม่เคย
3: พบยังไม่เคยเจอมีรายงานใช่ไหม
2: ค่ะยังไม่เคยพบแล้วก
3: ็แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ
2: มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอค่ะเพราะฉะนั้นเราน่าจะเป็นฝ่ายที่ต้องป้องกัน
3: ตัวเอง
2: ค่ะป้องกันตัวเองสมมุติว่าเราถูกลิงกัดหรือลิงข่วนเนี่ยอย่างแรกที่เราควรจะทำก็คือต้องไปพบแพทย์ก่อนเพื่อที่จะทำความสะอาดแผลเพื่อที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือบาดทะยักประมาณนั้นดีกว่า
3: จริงๆแล้วในลิงเขามีรายงานโรคไวรัสที่ติดต่อสู่คนเยอะมากนะ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราอยู่กับความเสี่ยงนะ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ไหมฮะเราอยู่กับความเสี่ยงเราก็ต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันเป็นไงลิงตลาดมโนรา
5: โอ้โหลิงตลาดมโนราดูเหมือนขี้กลัวนะคะ
3: นอนจะ
5: ขี้กลัวเกาะมันเป็นกลุ่มอยู่ตรงนั้นเลย
2: ใช่เขาจะไม่ไว้ใจใครง่ายๆเลยเขาจะต้องระวังตัวเพราะฝูงนี้จะถูกทำร้ายบ่อยที่สุดเนื่องจากว่าเขาอยู่กับบ้านเรือนของผู้คนเพราะฉะนั้นอาจจะถูกหนังสติ๊กยิงบ้างอาจจะถูกตีหัวด้วยไม้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางบ้านก็จะมีลวดที่ปล่อยกระแสไฟฟ้ารอบบ้านเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเป็นอันตรายที่สุด
3: ครับ
2: ค่ะเขาก็จะต้องระวังตัวแต่แปลกไหมคะว่าทำไมในเมื่อเขารู้ว่าเขาอยู่ท่ามกลางอันตรายทำไมเขาไม่ย้ายไปไหน
5: นั่นสิคะ
2: ในความรู้สึกของหมอเตยก็คือว่าหนึ่งก็คือเขาไม่น่าเขารู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนมันจะอาจจะไม่มีพื้นที่สำหรับเขาอันที่สองก็คือเขาอาจจะรักและผูกพันเหมือนเราอยู่ที่บ้านเราถูกไหมคะเราก็ไม่อยากย้ายไปไหนเลยต่อให้บ้านเราเนี่ยคนข้างบ้านนิสัยไม่ดีเนาะเห็นแก่ตัวหรือทำเสียงดังรำคาญเราก็ไม่อยากย้ายไปไหนเพราะเรารักบ้านเราน่าจะเป็นแบบนั้นด้วยใช่ค่ะเพราะว่าบรรพบุรุษเราก็อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยค่ะ
3: อันนี้ที่เสียงที่ดังแป๊บแป๊บแป๊บนี
5: ่
3: ตรงนี้ไหมเสียงมาจากนี้ไหม
2: ใช่ค่ะมาจากตึกแถวนี้ละค่ะอันนี้คือเสียงของการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่รถนำไฟฟ้านะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะเอามากันบริเวณรอบบ้านไว้เพื่อไม่ให้ลิงบุกรุกเข้าไปในอาคารเขาได้ค่ะกระแสไฟฟ้านี้ก็เห็นบอกว่าใช้กระแสไฟฟ้าเท่ากับบ้านไฟบ้าน
3: อ๋อนี่แสดงว่าแอปพลายไม่ใช่รั้วไฟฟ้าที่ใช้กันมาตรฐานนะฮะ
2: ค่ะ
3: เป็นรั้วไฟฟ้าที่ทำ
2: ใช่ค่ะทำเองแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าอันตรายตรงที่ว่าถ้าลูกลิงเนี่ยแม่ลิงพาลูกลิงเกาะอกเดินมาเนี่ยถ้าสะดุดกับไฟโดนลวดเนี่ยลูกลิงสามารถกระเด็นตกลงมาแล้วก็เสียชีวิตได้
3: มันจะไม่เหมือนกระรั้วไฟฟ้าที่เขาใช้ในพวกสวนสัตว์นะฮะเพราะว่าพวกนั้นเนี่ย
2: กันสัตว์ออก
3: เขาจะแบบแป๊บเดียวแต่ว่าเขาจะเป็นแบบ
2: สะดุ้งเป็นแบบเฉย
3: ๆใช่ปล่อยเป็นจังหวะ
2: ค่ะอันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้ตลอดค่ะวิ่งตลอดเวลา
3: อันนี้เหมือนคนไปจับ
2: ไม่ได้เลย
3: ไฟรั่วนะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะจืดอย่างนี้เลยค่ะถูกสปาร์คด้วยกระแสไฟฟ้า
3: ล
2: ิ
3: งก็อาจจะค่อนข้างแยงเพราะว่า
2: ใช่ลิงก็หายหมดเลยบริเวณที่ชาวบ้านเขากั้นไว้ก็ไม่มีลิงมารบกวนค่ะก็จะหนีย้ายกันไปรบกวนบริเวณตึกที่ไม่มีลวดกัน
0: เข้าใจนะครับว่าสังคมมนุษย์เนี่ยย่อมมีความเห็นและการยอมรับที่แตกต่างกันหมอเตยเล่าผมฟังนะครับว่าบางคนที่นี่เนี่ยไม่พอใจลิงอย่างหนักถึงขนาดเอาปืนไล่ยิงตัดขั้วหัวใจกันเลยก็มีบางครั้งหนักหน่อยเอามีดไล่ฟันจนแขนขาขาดด้วนบางครั้งก็แกล้งโดยการยิงหนังสติ๊กใส่ตาใส่ตัวจนตาบอดมาแล้วก็มีสุดท้ายแล้วในสิ่งที่ทำลงไปกับลิงหมอเตยนี่แหละครับที่ต้องคอยดูแลรักษาให้หายเป็นปกติวันนี้ก็ได้มีโอกาสตามหมอเตยไปที่คลินิกดูการรักษาอาการบาดเจ็บ
2: ที่นี่คือจะรับ จะรับรักษาสัตว์เลี้ยงทั่วไปแล้วก็ส่วนหนึ่งที่หมอจะต้องทำเป็นพิเศษก็คือที่ลพบุรีเนี่ยมันมีลิงอยู่เยอะมากแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆอย่างเช่นโดนรถชนโดนไฟฟ้าช็อตถูกสุนัขกัดตกตึกนะคะซึ่งพอลิงบาดเจ็บแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่สารพการแจ้งมาหมอก็จะไปวางยาสลบลิงแล้วก็เอากลับมาทำการรักษาที่นี่หรือถ้าเป็นกรณีที่เขาป่วยหนักไม่สามารถขัดขืนดิ้นรนได้เจ้าหน้าที่เขาก็จะนำส่งมาให้ค่ะแล้วก็จะมาพักรักษาตัวที่นี่จนกระทั่งเขาหายดีแล้วก็จะส่งคืนฝูง
3: อยู่จนหายเลยฮะ
2: อยู่จนหายค่ะอาจจะ1เดือน2เดือน3เดือน
3: นานสุดนี่กี่เดือนฮะ
2: 3เดือนค่ะแต่ส่วนลิงที่เป็นผลสืบเนื่องจากการรักษาอย่างเช่นว่าเขาต้องสูญเสียอวัยวะแขนขาหรือตาบอด บางตัวก็จะต้องเก็บเขาดูแลไว้ที่มูลนิธิรักลิง
3: อ๋อก็เป็นมูลนิธิรักลิง
2: ค่ะมีมูลนิธิรักลิงของหมออยู่ค่ะไว้สำหรับดูแลลิงพิการแล้วก็ลิงที่เป็นลูกลิงกำพร้าที่ถูกแม่ทิ้งแล้วก็เก็บเขามาเลี้ยงจนกระทั่งเขาสามารถเข้ากรงไปฟื้นฟูสภาพได้ใช้เรียนรู้วิธีการดำรงชีพได้แล้วก็รอจนกระทั่งเขาอายุขวบครึ่งก็ถึงจะเอาเขาไปคืนฝูงในเมือง
3: แล้วเคสนี้เป็นไงครับผมเห็นก็ตัวนี้อยู่ในกรง
2: ส่วนเจ้าเคสนี้นะคะเขาถูกไฟฟ้าในตัวเมืองช็อตมาแล้วก็ทำให้เท้าหลังเท้าซ้ายเขาเนี่ยมีอาการก็คือเกิดเนื้อตายแล้วก็มีบาดแผลชะกันตามร่างกายแต่การรักษานี้ผ่านมาประมาณ10วันแล้ววันนี้ก็จะได้รอบของการวางยาสลบเพื่อที่จะทริมเนื้อตายเนื้อที่แห้งๆทิ้งเพื่อที่จะขูดเนื้อเยื่อที่มันเน่าแล้วออกไปเพื่อที่จะ
3: ทำความสะอาดแผล
2: ใช่ทำความสะอาดแผลแล้วก็ใส่ยาที่ใช้กระตุ้นเนื้อเยื่อเพื่อให้เนื้อเยื่อใหม่สร้างซ่อมแซมขึ้นมาแล้วก็รอวันที่เขาจะแข็งแรงแผลหายแล้วก็จะส่งคืนฝูงในต่อไปเหมือนเดิมค่ะ
3: ครับ
5: โอเคค่ะถ้างั้นเราไปทำอะไรหนูสงสารเขาเห็นเขาอยู่ในกรงแบบนี้มานานละ
2: โอเคค่ะได้เลยค่ะ
5: โอเคไปเลย
2: ไปเลยค่ะ
3: อันนี้เป็นกรงที่เขาเรียกว่า Squid Cage ก็คือกรงบีบภาษาไทยเรียกว่ากรงบีบคราวนี้ก็จะบีบมาตรงนี้ปุ๊บแน่นทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะต้องฉีดยา
2: แล้วก็จะฉีดยาเอาล่ะเรียบร้อย
5: เรียบร้อยเก่งมาก
2: เรียบร้อยแป๊บนึงแล้วเราก็จะนั่งรอเขาสักครู่หนึ่งสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มง่วงนอน
5: แต่ที่แผลมีเลือดไหลเลยนะเน
2: ี่
5: ยเพราะมันบีบรัด
2: เขาจะนั่งแกะทั้งวันเลยค่ะนั่งแกะหนังที่มันลอกหลุดออกมานั่งแกะแล้วบางทีก็เลียแผล
3: มันยากตรงที่ว่าเราบอกเขาไม่ได้ว่าอย่าแก่นะแก่แล้วจะหายช้า
2: ใช่เราบอกเขาไม่ได้
3: คนบอกว่าอย่าแก่แผลนะเดี๋ยวแผลไม่สวยหรือถือเป็นแผลเป็น
2: เราก็จะไม่แก่เราก็จะฟัง
3: ใช่ไหมแต่พอลิงเขาไม่รู้ไง
2: ใช่อันนี้เขาเริ่มที่จะหลับแล้วนะคะ
5: คิดว่าคุณหมอเนี่ยค่ะจะต้องช่วยน้องลิงตัวนี้ให้ได้ค่ะเพราะว่ามันน่าสงสารมากมันอยู่ในกรงนี่มันหลายวันแล้วอะค่ะแล้วหนูเห็นก็สงสารนะคะมันอยู่ในที่แคบๆไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนไม่ได้เจอกับเพื่อนฝูงแล้วทีนี้เลยมันคงจะเหงาหน้าดู
2: เหงาค่ะ
5: เขาจะเจ็บไหมคะอย่างนี้เขาจะรู้สึกไหม
2: ไม่รู้สึกแล้วค่ะเพราะน้องเขาหลับแล้วเราก็จะต้องเอาเนื้อตายทิ้งแกะเนื้อตายออกให้เขา
5: โอ้ย
2: เนี่ยเป็นร่องรอยของการที่ถูกสายไฟพาด
3: ตอนที่โดนสายไฟแรงสูงว่ะสายไฟ
2: น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะคงจะไปจับแล้วคงจะไปลองกัดดูค่ะคงจะไปจับในส่วนที่เป็นฉนวนแล้วก็ลองกัดดูปรากฏว่าพอกัดแล้วมันก็สปาร์คขึ้นมาตัวก็คงกระเด็นขนก็จะเหมือนโดนไฟลวกมาตัวก็จะมีกลิ่นเหมือนลิงย่างฉุนๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็จะหมดสติกับมาโดยส่วนใหญ่
3: พี่หมอเตยรักษาลิงที่นี่มานานขนาดไหนแล้วฮะ
2: ก็ประมาณเข้าปีที่12แล้วล่ะค่ะ
3: ที่รักษา
2: ค่ะ
3: ตั้งแต่จบเลยฮะ
2: ค่ะตั้งแต่จบมาเลยค่ะก็ลิงนี้จะเป็นสัตว์ที่หมอใส่ใจเขามากที่สุดเนื่องจากว่าเขาเป็นสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัยที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นสิ่งที่เราคอยจับจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาว่าปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างแล้วปัญหานั้นเราสามารถเข้าไปช่วยเขาได้รวดเร็วแค่ไหนสามารถเซฟชีวิตเขาได้เร็วแค่ไหนค่ะก็จะทุ่มเทเวลาว่างเกือบทั้งหมดให้กับเขา
3: ก็ถือว่า
2: จะดูแลเขาน
3: อกจากงานประจำที่ทำแล้วรักษา

0: ื่นแล้วก็ยังเอาเวลาว่างมาดูแลลิงที่ลพบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอีกบางคนก็บอกครับว่าเราก็ไม่ต้องให้อาหารลิงสิลิงจะได้ไปอยู่ที่อื่น
1: ใช่มีคนเชื่อทฤษฎีนี้เกินครึ่งของในตัวเมืองลพบุรีนะคะ
0: แล้วไงฮะ
1: ซึ่งถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ให้อาหารเขาก็แตกฝูงไปรบกวนชาวบ้านในกลุ่มอื่นเสร็จแล้วเขาเมื่อเขาได้อาหารกินพอพระอาทิตย์ตกดินเขาก็กลับเข้ามาที่บ้านเขาเนี่ยคือบ้านเขา
0: ดีใจนะฮะที่มีสัตวแพทย์อย่างหมอเต้ยนะฮะที่ช่วยดูแลลิงที่เจ็บป่วยลิงที่ไม่มีเจ้าของไม่มีใครที่จะช่วยเขานอกจากคุณหมอเต้ยที่เราเห็นอยู่ว่าทุกๆวันคุณหมอก็จะอาศัยเวลาว่างไปช่วยเหลือนะฮ
1: ะ
0: ผมยังอยากจะถามคุณหมอเต้ยอยู่นิดนึงครับว่าหมอเต้ยมีแรงบันดาลใจยังไงที่ทำยังรักษาอยู่ทุกวันนี้ทั้งที่แทบจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากความสุขของเราเองอะไรอย่างน
1: ี้
0: ป่ะฮ
1: ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วการดูแลลิงเนี่ยหมอไม่เคยหวังว่าจะได้สิ่งตอบแทนจากใครหรือจะมีอะไรมาเป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมาไหมมันก็ไม่ใช่แต่สิ่งที่เราได้ก็คือความสุขที่เราได้จากการที่เห็นเขาหายแล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตได
0: ้ครับ
1: ความสุขที่เห็นเขาสามารถใช้ชีวิตประจำวันแบบที่มันจะได้
0: ร
1: ับ แล้วก็ไม่ถูกใครรังแก คนที่อยู่รอบตัวเขามีความเข้าใจเขามากขึ้นว่าเขาเป็นสัตว์ที่แสนซนมากแค่ไหนแล้วก็ไม่ทำร้ายเขาอีกหรือว่าช่วยกันดูแลเขา ตรงนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่ทำให้หมอสามารถออกไปทำงานได้ทุกวันมากกว่า
2: แม่ถึงตอนนี้เนี่ยนะคะเวลาของเราเนี่ยก็ใกล้จะหมดลงเต็มทีแล้วค่ะแต่ความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดยังไม่หมดลงค่ะดูสิคะได้ยินเสียงแมวหมาโอ้เต็มเลยค่ะ
0: งั้นพวกเราขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: พบกันใหม่อาทิตย์หน้าเพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้แล้วก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยก็ไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลนะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: ทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจมีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ดีครับมารับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS ครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้ครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับจังหวัดสตูลเป็นเรือหางยาวใช้น้ำมันเป็นเรือไฟฟ้าสร้างการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์เสริมจุดเด่นให้อุทยานธรณีโลกอย่างยั่งยืนกลุ่มสารสินบางเจ้าชาจังหวัดอ่างทองดึงเยาวชนสืบทอดงานจากสารท้องถิ่นประลองเวทีศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติจุฑามาสผูกโพพาชมฝีมือทอผ้าเน้นความประณีตลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนจังหวัดพิจิตรในช่วงของดีทั่วไทยวันนี้ครับจังหวัดมหาสารคามมีงานใหญ่ชวนเที่ยวงานวันพระสุนทรพิพิธสืบสานประเพณีบุญคูณลานนะครับ17ถึง19ธันวาคมนี้ครับที่บริเวณสัตดืออีสานสวนสาธารณะบึงกุยที่อำเภอโกสุมพิสัยปีนี้เขาจัดเต็มแสงสีเสียงกว่าทุกปีด้วยครับทะเลทุงผ้าเขาม้าที่ชาวบ้านทอเองกำทุกหมู่บ้านในอำเภอโกสุมพิสัยร่วมกันจัดทำขึ้นกว่า 1,300 ผืนนะครับมาตั้งประดับเป็นจุดเช็คอินบริเวณสวนสาธารณะบึงกุยอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอันนี้เป็นภาพตอนเตรียมตกแต่งสถานที่รับนำมาให้คุณผู้ชมดูกันแต่ว่าวันนี้จัดเสร็จสมบูรณ์อลังการยิ่งกว่าที่เห็นนี่อีกครับชวนไปเที่ยวกันในงานวันพระสุนทรพิพิธบุญคูณลานของดีอำเภอโกสุมพิสัยครับระหว่าง17ถึง19ธันวาคมนี้ครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระสุนทรพิพิธเจ้าเมืองคนแรกของโกสุมพิสัยและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามบุญคูณลานด้วยและก็ยังเพิ่มบรรยากาศด้วยทุ่งปอเทืองบนพื้นที่5ไร่ครับกำลังออกดอกบานสะพรั่งเลยครับนี่ครับพร้อมกับรับนักท่องเที่ยวให้มาถ่ายรูปเช็คอินกันได้ทางอำเภอโกสุมพิสัยครับร่วมกับเทศบาลตำบลหัวขวางครับปรับปรุงพื้นที่แล้วก็ปลูกต้นปอเทืองโดยขยายแปลงปลูกเพิ่มไปอีกถึง10ไร่ครับปลูกปอเทืองสลับกันเพื่อให้ปอเทืองเนี่ยออกดอกเลี้ยงอารามในระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับจะได้มาถ่ายรูปกันได้ทั้งปีเลยครับอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามได้ชื่อว่าเป็นจุดกึ่งกลางของภาคอีสานนะครับหรือว่าสะดืออีสานตามแผนที่ทางทหารถือว่าจุดกึ่งกลางของภาคอีสานตั้งอยู่ที่อำเภอโกสุมพิสัยบริเวณบ้านขวาวตำบลเหล่าครับมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนะครับอย่างงานบุญคูณลานเป็นประเพณีฮีด12ครอง14ของชาวอีสานที่หลังจากเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวครับชาวบ้านก็จะนำเอาข้าวเปลือกเนี่ยมารวมกันเป็นกองสูงขึ้นไปแล้วก็ร่วมทำบุญประกอบพิธีสู่ขวัญระลึกถึงบุญคุณพระแม่โพศพนะครับเรียกกันว่าบุญกุ้มข้าวใหญ่ก็มีข้าวคูณลานก็ได้บุญคูณลานก็ได้บางที่ก็บุญสู่ขวัญข้าวครับนี้จัดยิ่งใหญ่แล้วก็เปิดให้เที่ยวถึงช่วงปีใหม่เลยครับ
1: นะครับส่วนการประดับไฟแสงสีอะไรต่างๆในปีนี้นะครับเราได้จ้างนะครับผู้ที่มาประดับไฟแสงสีมาจากทางจังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เขาจัดงานมรดกโลกที่อยุธยาแล้วก็งานพระปางสามยอดจะมาจัดให้ที่โกสุมพิสัยในปีนี้นะครับซึ่งรับประกันว่าปีนี้งานระดับและระบบไฟนั้นจะสวยงามอลังการมากกว่าทุกๆปีและคาดว่าจะไม่มีจัดที่ไหนมาก่อนที่จังหวัดมหาสารคาม
0: ยังมีกิจกรรมออกร้านเกษตรสินค้าโอท็อปนะครับประกวดสาวงามโกสัมพีแข่งขันพายเรือหางเครื่องหมอลำการเดินแบบเส้นลายผ้าเส้นสายลายผ้านะครับแล้วก็ทำกระทงบกอีกกว่า 3,500 ใบบริเวณงานตอนกลางวันก็จะสวยงามเหมือนดอกไม้ส่วนตอนกลางคืนกระทงจะเรืองแสงได้ครับเพราะว่าใช้ตะเกียงให้กระทงนั้นเกิดแสงสว่างขึ้นมานะครับส่วนสถานที่จัดงานที่เห็นสวยๆนี้พอจบงาน19ธันวาคมนี้ยังไม่รื้อออกนะคุณผู้ชมทางอำเภอเนี่ยจะเอาตั้งไว้ให้เหมือนเดิมนะครับให้ไปท่องเที่ยวกันได้ยาวถึงช่วงปีใหม่ด้วยครับส่วนใครที่ชอบเที่ยวไปด้วยครับได้กินของอร่อยไปด้วยต้องหันมาเที่ยวสวนองุ่นจากฝีมือของตำรวจจังหวัดพะเยากันนะครับที่เขาปลูกองุ่นแล้วก็พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้องุ่นกำลังออกพวงสวยให้เก็บกันสดๆได้

ได้ถึงในสวนเลยครับช่อองุ่นพวงโตที่หวานได้ที่ร้านนะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวมาตัดกันเองสดๆถึงสวนพื้นที่หมู่11ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับส่วนนี้คนปลูกเนี่ยไม่ใช่เกษตรกรมืออาชีพที่ไหนแต่เป็นตำรวจที่ใช้เวลาว่างมาทำสวนองุ่นนะครับคือร้อยตำรวจตรีภัยรัตน์อปมาเถตำรวจสังกัดศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภูธรจังหวัดพะเยาครับที่หันมาปลูกองุ่นไร้

0: เก็บได้จำนวนกว่า500ถึง600กิโลกรัมต่อรอบเลยครับจำหน่ายได้ครั้งละกว่า 100,000 บาทก็เลยต่อยอดนะครับพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาชมสวนองุ่นแล้วก็ลูกค้าก็เดินทางมาซื้อกันเองอย่างต่อเนื่องเลยนะครับร้อยตำรวจตรีภัยรัตน์เล่าว่าใช้เวลาว่างจากงานราชการนะครับเริ่มปลูกองุ่นใบที่ประมาณ2ไร่เศษเมื่อ7ปีที่ผ่านมาครับและประสบผลสำเร็จผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยเพราะว่าเขาปลูกโดยใช้วิธีการดูแลแบบอินทรีย์นะครับผลผลิตที่ได้ถือว่าพอใจอย่างมากเพราะว่าองุ่นรสชาติหวานอร่อยครับที่สำคัญไม่ได้ใช้สารเคมีอันตรายอะไรเลยครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานการเป็นสินค้าอินทรีย์ด้วยเน้นไปที่ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์เป็นหลักนะครับพอผลผลิตออกมาก็มีคนมาสั่งจองแล้วก็เดินทางมาซื้อกันต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็เลยขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีกกว่า105ต้นนอกจากนั้นยังพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้มาชมองุ่นแบบนี้ครับ
1: ท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นแฟนประจำครับเขาติดตามเรามาตั้งแต่เริ่มออกดอกนะครับเริ่มออกดอกแล้วก็ดูติดตามมาเรื่อยๆว่าเราทำยังไงนะครับเมื่อถึงเวลาลูกค้าก็จะมาครับ
2: ปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะมีช่องทางในเรื่องของการจำหน่ายยังไงบ้าง
1: ก็คือผ่านโซเชียลเหรอครับผ่านโซเชียลแล้วก็บางทีก็ส่งเมื่อก่อนเคยส่งแต่ว่าด้วยความที่การขนส่งก็ต้องส่งทางด้านห้องเย็นทำให้มีผลเสียตอนหลังก็เลยไม่ส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็เลยต้องยอมที่จะมาที่สวนเพื่อว่าได้ฟิลได้บรรยากาศกว่าครับ
0: ยิ่งถ้าเป็นช่วงวันหยุดนะครับก็จะมีลูกค้านักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมาหาซื้อกันเป็นจำนวนมากนะครับตอนนี้ขายกิโลกรัมละ200บาทนะครับสามารถให้ผลผลิตต่อรอบมากกว่า100กิโลกรัมต่อรอบเลยครับภายใน1ปีผลองุ่นที่เก็บได้นะครับมีมากกว่า1ตันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้องุ่นอยู่ในช่วงที่โตเต็มใบเต็มที่เลยครับภาคการท่องเที่ยวที่จังหวัดสตูลนะครับก็กำลังปรับตัวการท่องเที่ยวขนาดใหญ่เลยครับด้วยการเปลี่ยนเรือหางยาวที่ต้องใช้น้ำมันนะครับมาเป็นเรือไฟฟ้าเพื่อสร้างการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์นะครับเสริมจุดเด่นให้กับอุทยานธรณีโลกอย่างยั่งยืนนวัตกรรมเรือไฟฟ้านะครับเป็นทางออกเพื่อการท่องเที่ยวสีเขียวโดยศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับบุรินิธิสถาบันทรัพยากรชายฝั่งแห่งเอเชียครับพัฒนาเรือหางยาวไฟฟ้าที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง85%ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์25เท่าลดต้นทุนพลังงาน27เท่าและลดเสียงดังนะครับได้ถึง3เท่าจากเรือเครื่องยนต์ทั่วไปสามารถวิ่งได้ต่อเนื่องนานถึง7ชั่วโมงครับประสิทธิภาพนั้นไม่ได้แตกต่างจากเรือเครื่องยนต์ธรรมดาที่ใช้น้ำมันเลยครับนี่นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่อุทยานธรณีสตูลจังหวัดสตูลนะครับที่เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของไทยครับเพราะการใช้เรือหางยาวแบบดั้งเดิมนะครับมีทั้งมลพิษทางเสียงปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งโดยตรงครับ
3: เราเนี่ยสามารถวิ่งใช้ระยะเวลาเนี่ยเรื่องของแบตก็คือประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าขึ้นลมปกติก็คือก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้แบบเบื้องต้นนะครับแต่ว่าข้อกังวลในส่วนของว่าพอขี่ไปแล้วก็กลางทางแล้วก็มันดับแบตหมดอันนี้ไม่นะครับคือโดยปกติแล้วเหมือนกับการใช้เครื่องปกตินั่นแหละสี่สูบนั่นแหละคือเราจะรู้ว่าวันเนี่ยเราจะพาท่องเที่ยวไปปราสาทหินบรรยอดไปเกาะลีดีไปเกาะบุหลวงเนี่ยเราจะคำนวณได้เลยว่าเราจะใช้น้ำมันเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะรู้ว่าถ้าเรามีแผนว่าเราจะไปปราสาทหินบรรยอดเนี่ยระยะทางเท่านี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาเท่านี้เราก็สามารถคำนวณเรื่องของแบตเตอรี่ได้อันนี้คือถือว่าตัดในสองปัญหานี้ไปเลย
0: อุทยานธรณีโลกสตูลกำลังก้าวสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะครับด้วยความร่วมมือระหว่างชุมชนสถาบันการศึกษาและองค์การยูเนสโกที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพด้วยเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนสตูลประกอบไปด้วยถึง15กลุ่มชุมชนนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนและก็ต่างชาตินะครับทั่วโลกเลยโดยเป้าหมายสูงสุดก็คือการท่องเที่ยวคาร์บอนเป็นศูนย์ครับ
4: พื้นที่ทางธรณีเนี่ยนะมันก็จะมีจุดเปราะบางอยู่หลายจุดนะครับที่เกี่ยวกับพื้นที่ที่มีความสำคัญทางธรณีในแต่ละยุคนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีข้อหนึ่งของมาตรการในพื้นที่จิโอปาก็คือว่า มันเป็นการท่องเที่ยวที่รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ให้ชุมชนเองเข้า

0: ในเรื่องราวแล้วก็ตัวนี้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องยนต์ EV เนี่ยนะจากเครื่องยนต์สันดาปเป็นเครื่องยนต์ EV เนี่ยนะครับก็คือว่าเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยเขาจะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนค่อนข้างสูง
1: แน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าครับมันก็จะช่วยลดการท่องเที่ยวที่จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งจะส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีต่อพื้นที่ในอุทยานทะเลโลกสตูลครับซึ่งตอนนี้เป็นเทรนด์การท่องเที่ยวระดับโลกก็คือดูแลการท่องเที่ยวแล้วก็ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและเป็นการตอบโจทย์การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำซึ่งเป็นเทรนด์ของโลก
2: เบื้องต้นนะครับจะผลักดันใช้เครื่องยนต์ EV ในพื้นที่เป้าหมายอุทยานธรณีโลกสตูลคือบ้านบอด7ลูกบ้านปากบาราแล้วก็บ้านหัวหินนะครับและจะขอให้เพิ่มพื้น10จุดจากมูลนิธิสถาบันทรัพยากรชายฝั่งแห่งเอเชียที่บริการท่องเที่ยวในพื้นที่ปราสาทหินพันยอดจะเริ่มใช้ในต้นปีหน้าในชุมชนชายฝั่งทะเลกว่า10แห่งของสตูลนะครับมีเป้าหมายด้วยว่าจะเสนอความพร้อมต่อคณะกรรมการยูเนสโกเพื่อคงสถานะอุทยานธรณีโลกไว้อย่างยั่งยืนนะครับโครงการนี้ยังมุ่งสู่การพัฒนาสตูลจีโอพาร์คซีโร่ครับเพื่อสร้างแบบอย่างการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงด้วยครับไปดูหนุ่มนักกฎหมายครับที่ตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่จังหวัดตรังนะครับหันไปเลี้ยงไก่เตี้ยแล้วก็ไก่แจ้สวยงามนะครับมีทั้งไก่พันธุ์ไทยแล้วก็สายพันธุ์ต่างประเทศนะครับโดยศึกษาการเพาะพันธุ์เพื่อได้สีที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครครับจนตอนนี้สร้างรายได้หลักหมื่นต่อเดือนเลยครับ
3: แต่ตัวนี้ราคาสูงสุดก็คือ
2: ไก่ตัวนี้คือไก่เตี้ยขนทวนสีขาวหางดำนะครับเกิดจากการผสมสีขึ้นเองตามจินตนาการของผู้เลี้ยงแต่ละรุ่นนะครับก็จะเลยจะได้สีสันที่ไม่ซ้ำกันขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่พันธุ์ที่นำมาผสมทำให้เป็นไก่เตี้ยที่มีเพียงตัวเดียวในโลกนะครับแต่ว่าราคานั้นจับต้องได้คุณผู้ชมคู่ละ 2-3,500 บาทนี่เป็นอาชีพใหม่ของนายพงพันธ์ศรีพุทธคุณอายุ46ปีนักกฎหมายที่ลาออกจากงานประจำเดินทางกลับบ้านเกิดหมู่2ตำบลบางเป้าอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับหันมาเลี้ยงไก่เตี้ยแฟนซีไก่แจ้แล้วก็ไก่สวยงามถ้าเป็นไก่ไทยเนี่ยมี12สีครับแล้วก็ไก่สายพันธุ์ต่างประเทศมี14สีเน้นเฉพาะไก่เตี้ยแฟนซีหลังอ่านเป็นหลักนะครับเพราะว่านอกจากจะมีรูปร่างสีสันสวยงามแล้วนิสัยก็คือน่ารักขี้เล่นนะครับเอามาจับได้อุ้มได้ครับใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือนก็จับขายได้แล้วส่วนไก่แจ้ใช้นำมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ผสมกับไก่เตี้ยเพื่อให้ได้ลูกไก่ที่มีขาสั้นประมาณ1ข้อองคุลีครับแล้วก็มีหลังอ่านม้าฟอร์มดีสีสวยตลาดชอบมากเลยครับขายได้ทั้งปีด้วยเน้นเพาะฟักไข่ไก่ด้วยวิธีธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้กินพืชผักสมุนไพรส่วนอาหารหลักๆก็คืออาหารไก่แล้วก็อารามข้าวทั่วไปเลยครับ
4: อ๋อเป็นสีที่ภูมิใจมากเป็นเกิดจากการผสมสีของผมเองเป็นไก่เตี้ยขนทวนสีขาวหางดำครับ
3: ตัวเดียว
4: ตอนนี้มีพ่อไก่ตัวนึงแล้วก็มีลูกมันออกมาก็2รุ่นแต่ว่าส่วนมากจะเป็นตัวผู้ครับ
3: ว่าแพงสุด
4: ครับก็มีคนถามซื้อตัว 3,000 ก็ยังไม่ได้ขายเพราะต้องเก็บไว้ขยายพันธุ์ก่อน
2: อีกตัวเป็นไก่สีดำหูขาวครับนี่ก็เป็นไก่หายากเหมือนกันเกิดจากการผสมมาเรื่อยๆครับจนมีหูสีขาวส่วนการดูแลไก่แฟนซีครับถ้าหากวันไหนมีแสงแดดจัดเนี่ยก็จะอาบน้ำให้ไก่ด้วยครับแล้วก็เอาไปเป่าขนอาบแดดเพื่อให้ไก่สดชื่นแล้วก็ให้สีสันที่สวยงามขึ้นด้วยครับและยังกำจัดเห็บหมัดไปในตัวลูกค้าก็มาแวะเวียนเลือกซื้อไปเลี้ยงกันเป็นเพื่อนแก้เหงาครับเดือนนึงไม่ต่ำกว่า10ตัวเลยครับตอนนี้ยังเพาะขยายพันธุ์แล้วก็หาสายพันธุ์ใหม่ๆจากทั่วทุกภาคของไทยครับเพื่อมาผสมกับไก่เตี้ยจะได้สีสันที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ตอนนี้มีพร้อมจำหน่ายอยู่เกือบ200ตัวครับอนาคตของงานศิลปหัตถกรรมไทยนั้นจะยั่งยืนหรือไม่ก็อยู่ที่เยาวชนว่าจะสนใจแล้วก็มีโอกาสได้ศึกษากันหรือเปล่านะครับตอนนี้กลุ่มศาลศิลป์บางเจ้าฉ่าจังหวัดอ่างทองเลยดึงเยาวชนมาสืบทอดงานจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกันแล้วก็เตรียมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติด้วยครับกลายเป็นโรงเรียนแห่งที่2ของเด็กๆไปแล้วนะครับที่สถานีการเรียนรู้บ้านครูออสตำบลบางเจ้าฉ่าอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับเปิดบ้านให้นักเรียนนะครับทั้งในแล้วก็นอกจังหวัดเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้การสร้างงานจักสานจากไม้ไผ่กับครูออสหรือว่านายพรชัยรื่นประธานกลุ่มศาลศิลป์บาง

0: จ้าชายครับเด็กเนี่ยจะได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการเลือกไม้ไผ่จากตอกการย้อมสีตอกไม้ไผ่แล้วก็การสร้างสรรค์ลวดลายครับรวมถึงการสานลวดลายให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆทั้งยังเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ครับเตรียมไปเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีด้วยครับช่วงนี้ก็มีนักเรียนทั้งระดับประถมแล้วก็มัธยมจากในจังหวัดอ่างทองแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะครับอย่างสุพรรณบุรีนครปฐมเดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันนะครับครูเนี่ยสอนตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงการปฏิบัติขั้นสูงครับใช้เวลาประมาณ1เดือนก็จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากสารไม้ไผ่เนี่ยออกมาได้อย่างสวยงามนะครับอาทิตย์ผ่านมาเด็กๆที่ได้มาเรียนรู้กันที่บ้านของครูออฟนะครับก็คว้ารางวัลชนะเลิศกันมาแล้วครับทั้งในระดับเขตและก็ระดับชาติด้วยครับ
1: เป็นงานแข่งจากสารไม้ไผ่เลยค
2: ่
1: ะ
2: ระดับ
1: ของหนูเป็นม.ปลาย
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีของน้องอันนี้โรงเรียนเดียวกับหนูเป็นม.ต้นค่ะแล้วก็น้องที่ยังอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี้ก็เป็นประถมต้นกับประถมปลายค่ะ
2: แล้วพอหนูมาได้สัมผัสได้ทำแล้วหนูรู้สึกว่าชอบไหม
1: ส่วนตัวหนูอยู่แถวนี้อยู่แล้วค่ะหนูทำตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยชอบอยู่แล้วค่ะส่วนคนอื่นก็คงชอบเหมือนกัน
3: ใช่มันเป็นกระบวนการเรียนรู้ไปในตัวอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็มันก็สอดแทรกเรื่องการอนุรักษ์เรื่องภูมิปัญญาด้วยทำให้เด็กได้มาซึมซับงานภูมิปัญญาประเภทนี้ครับเพราะว่าไอ้งานตัวนี้มันไม่ได้ถูกสอนอยู่ในโรงเรียนเด็กโรงเรียนก็ต้องหาครับไปสู่ชุมชนเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่กับสถาบันการศึกษาได้ครับ
2: ที่มาเรียนแล้วมาทำ
4: แต่ของผมมาบ้านผม
0: อะองถิ่นการจักสานไม้ไผ่นี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการที่สนับสนุนในรูปแบบของการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการแข่งขันจัดเวทีให้แบบนี้เด็กก็จะไม่ได้เกิดการเรียนรู้กันนะครับที่สำคัญพอเรียนรู้แล้วจะได้นำไปต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตได้ครับเวทีงานศิลปะหัตถกรรมวันนี้เป็นเวทีใหญ่ระดับชาติเลยนะครับเด็กๆทั่วประเทศได้ไปเรียนรู้เรื่องของงานหัตถกรรมกันแล้วก็ไปแข่งขันกันด้วยไม่ได้มุ่งหวังแค่แพ้ชนะแต่ว่าอยากให้เด็กได้มีเวทีกล้าแสดงออกและแสดงฝีมือพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับช่วงของดีทั่วไทยครับงานหัตถกรรมที่ก็สร้างรายได้เลี้ยงชาวบ้านแล้วก็ยังไม่สูญหายไปเพราะว่ามีการสืบทอดกันอยู่ในชุมชนนะครับชวนคุณผู้ชมไปอุดหนุนผ้าทอของชาวตำบลหนองพยอมที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรกันนะครับเดิมทีก็มีพื้นเพเป็นชาวไทยพวนที่อพยพมาจากที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับพร้อมกับภูมิปัญญาการทอผ้าติดตัวมาด้วยก็เลยเอามาต่อยอดเป็นอาชีพกันนะครับเน้นทั้งประณีตสวยงามและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ติดตามกับคุณจุฑามาศผู้โพครับ

0: นยืนเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทอผ้าโดยกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรจะเดินเส้นยืนความยาว 130-200 เมตรความกว้างใช้เส้นได้ประมาณ 1,120 เส้นซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความจำใช้เวลาเดินเส้นยืนประมาณ1วันค่ะ
1: คือใช้ฟันหวีเบอร์56เราจะเดินความยาวอันนี้คือเป็นเส้นนี่เป็นความยาวค่ะแล้วก็เราจะเดินความกว้างความกว้างของมันจะใช้เส้นฝ้าย 1,120 เส้นเราต้องเดินให้ได้ 1,120 เส้นค่ะฟันหวี56แต่ก็แตกต่างกันบางที่ใช้60บางที่ก็จะใช้50แต่หน้าผ้าก็จะเม็ดหนึ่งเท่ากันทั้งหมดค่ะ
0: บริเวณนี้เป็นขั้นตอนการเก็บตะกอภายในชุมชนเหลือช่างที่ทำเป็น2คนเท่านั้นค่ะซึ่งยังขาดผู้สืบทอดเพราะเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความอดทนใช้สมาธิเพื่อเรียงร้อยเส้นได้ทีละเส้นจนครบตามจำนวนที่ต้องการซึ่งมีไม่ต่ำกว่า 1,000 เส้นค่ะ
1: อันนี้คือเก็บตะกอค่ะเก็บตะกอเราต้องดีดออกทีละเส้นที่ป้าบอกว่าที่ไขว้ๆเอาไว้น่ะคือมาทำเป็นตัวนี้ใช้ฝ้ายสีขาวคือเป็นตะกอยกสำหรับสลับเส้นฝ้ายขึ้นลงเพื่อจะเป็นผืนผ้า
0: เดิมทีสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงมีพื้นเพเป็นชาวไทยพวนที่อพยพมาจากอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีจึงมีภูมิปัญญาการทอผ้าติดตัวมาด้วยก่อนจะต่อยอดการ

0: ทอผ้าเพื่อส่งขายเน้นความประณีตสวยงามมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์จึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางซึ่งช่วงนี้สมาชิกกลุ่มต้องเร่งผลิตผ้ามัดหมี่ลวดลายต่างๆตามคำสั่งซื้อของลูกค้าให้ทันรับปีใหม่นี้ค่ะ
1: ทางเซนฟายเนี่ยเราจะสั่งซื้อมาก็มีกระบวนการในเรื่องของการมัดลายโดยนำได้สีขาวมาค้นเป็นมัดหมี่เสร็จแล้วก็มานำมามัดลายเสร็จแล้วก็ย้อมเสร็จแล้วมาปั่นกอแล้วก็ปั่นกอใส่หลอดเล็กใส่กระสวยเพื่อการทอค่ะอันนี้คือสีตะกอนะคะเพราะไอ้ที่เหยียบนี่มันจะมี4อันค่ะ4อันไอ้ที่เท้าเหยียบก็จะมี3อัน4อันเป็น4ตะกอนะคะเพราะมันจะแตกต่างก็คือเวลาเราทอมาเราจะเหยียบ4อันแล้วลายจะนูนเพราะว่าเราเก็บเป็นเส้นได้นูนไว้แล้วจะทอยากคืออันนี้ค่ะ
2: แล้วถ้าเกิดว่าเป็น2ตะกอล่ะคะแม่
1: เนื้อจะเรียบเนื้อจะเรียบเนียนเหมือนเสื้อเนี่ยค่ะแต่นี้จะเป็น4ตะกอมันจะสวยงามเวลารีดมันจะขึ้นเงา
0: ปัจจุบันทางกลุ่มผลิตผ้าทอมัดหมี่ลายดั้งเดิมและลายประยุกต์เพื่อเอาใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงนะคะมีหลากหลายลวดลายให้เลือกซื้อด้วยกันค่ะอย่างที่หนูถือนี้ค่ะแม่นี่เป็นลายอะไรคะ
1: เป็นลายนกกระจิบค่ะเป็นลายประจำที่นี่ค่ะ
2: อ๋อลายนกกระจิบทั้งผืนนี่คือลายนกกระจิบหมดเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: เป็นการเรียนแบบจากธรรมชาติไหมคะ
1: ใช่ค่ะเหมือนนกที่จับกลุ่มบินกันไปค่ะค่ะใช่ค่ะ
2: อันนี้คือเราเห็นจากธรรมชาติก็เลยเอามาใส่ลงในผืนผ้า
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วส่วนนี้ล่ะคะแม่คะ
1: อันนี้เป็นลายขลำตัดค่ะขลำตัดมีต้นสนแล้วก็มีตะวันรับฟ้าอยู่กลาง
2: ค่ะนอกจากนี้ยังมีลวดลายอย่างอื่นอีกด้วยไหมคะแม่คะ
1: มีค่ะเป็นลายดอกบุญนาคที่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพิจิตรนะคะเราก็มาสามารถมาทำเป็นมัดหมี่เป็นผ้าประจำจังหวัดพิจิตรค่ะก็มีลายขอพระราชทานด้วยคือหลากหลายมากค่ะเป็นลายอันนี้ก็เป็นลายดอกรักนะคะเป็นลายดอกรักผืนหนึ่งเราสามารถที่จะเอาหลายๆลายมาผสมประสานกันได
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: เช่นลายดอกบุญนาคนี่เราก็จะมีนกกระจิบอยู่ข้างล่างด้วยมีต้นสนด้วยค่ะค่ะ
0: ล่าสุดยังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลหนองพยอมส่งเสริมด้านการตลาดและเปิดชุมชนเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตผ้าทอมือค่ะ
3: ครับตอนนี้ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมากลุ่มสตรีที่ทอผ้านะครับเป็นกลุ่มแม่บ้านก็ได้ทอผ้าแล้วเราก็ได้ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องโอท็อปนะครับจะเป็นงานของจังหวัดพิจิตรนะครับเราก็จะได้ไปตั้งศูนย์เป็นโอท็อปที่จะเอาผ้าไปโชว์แล้วก็ได้มีการเดินแบบโชว์ไฮไลท์ของผ้าบ้านประแดงในงานกำฟ้าไทยพวนนะครับแล้วก็จะส่งเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มกับสินค้าโอท็อปกับทางอำเภอและจังหวัดเกี่ยวกับของดีอำเภอตะพันหินงานหลวงพ่อเพชรนะครับ
1: ก็มี300กว่าบาทถึง 1,000 กว่ามันแล้วแต่ยากง่ายค่ะแล้วแต่ลายทำยากไหมลายง่ายไหมอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ในเรื่องของคุณภาพนี่สัญญาได้ว่าของเรานี่ใช้ดีจริงๆซักง่ายรีดง่ายและสีมันไม่ตกค่ะ
0: ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงยังถ่ายทอดกระบวนการทอผ้าให้กับคนในครอบครัวรวมถึงโรงเรียนวัดป่าแดงได้จัดหลักสูตรการทอผ้าให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดการทอผ้าให้คงอยู่สืบไปค่ะ

ัจจุบันนี้ที่ชุมชนหมู่บ้านนี้นอกจากจะมีผ้าทอสวยๆให้ไปอุดหนุนกันแล้วก็ยังต่อยอดปรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกันด้วยครับจะเข้าไปเที่ยวก็ได้ไปเรียนรู้การทอผ้าก็ดีเหมือนกันครับปิดท้ายด้วยจังหวัดอุทัยธานีครับแถลงจัดงานบอลลูนอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปร่วมงานกันได้20ถึง22ธันวาคมนี้ครับไปกันที่ไร่ริมเขาตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักนะครับ

การออกร้านจำหน่ายอาหารคาวหวานกัมและก็ของที่ระลึกจากชุมชนนับร้อยร้านค้าเลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้เลยครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาเดิมบ่าย 3:30 นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นการฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

0: คุณผู้ชมครับที่ผ่านมารายการอาหารจานสุกมักจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงเรียนที่มีโครงการอาหารกลางวันเข้มแข็งแล้วก็ดำเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงเรียนที่กำลังเริ่มต้นก้าวแรกในโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กครับเขามีอุปสรรคอะไรบ้างและเขาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรไปชมกันเลยครับ
1: ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเริ่มหลงซะแล้วล่ะครับก็ดูสิครับคุณผู้ชมมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าอ้อยไร่อ้อยครับเดินทางมาตั้งนานยังไม่เห็นวี่แววจะเจอโรงเรียนที่เราจะไปเลยครับคือแบบวัดโรงเรียนเนี่ยไกลมากครับคุณผู้ชมจากถนนเส้นหลักของอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยก็เข้าซอยมาอีกเรื่อยๆแล้วก็ไปอีกเรื่อยๆแล้วก็ตรงไปอีกเรื่อยๆเดินทางไปแบบเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีหลงซะแล้วครับแต่ไม่ได้ครับเพราะผมตั้งใจแล้วว่าจะมาดูก้าวแรกแห่งความสำเร็จของโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นโภชนาการให้กับน้องๆ นักเรียนบ้านผาสามยอดก็ต้องไปให้ถึงโรงเรียนให้ได้ครับและแล้วเราก็มาถึงครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดคุณผู้ชมแปลกใจไหมครับผมยังแปลกใจเลยครับคือแปลกใจว่าทำไมไม่นั่งรถมาเนี่ยเดินมาทำไมให้เมื่อยให้นานทำไมงงตัวเองอยู่เหมือนกันครับโรงเรียนบ้านสามยอดนะครับตั้งอยู่ในอำเภอเอราวัณของจังหวัดเลยครับเป็นโรงเรียนเล็กๆน่ารักที่อยู่ในหมู่บ้านผาสามยอดครับและอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2ครับและที่รายการของเราต้องเข้ามาลึกขนาดนี้ก็เพราะว่าบุคลากรในโรงเรียนเขาเพิ่งเริ่มจัดโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นโภชนาการที่ครบถ้วนให้กับเด็กๆในโรงเรียนครับถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยยังไงล่ะครับเพราะใช่ว่าจะเอาแบบแผนของโรงเรียนอื่นๆหรือแผนงานที่เขามีเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเอามาใช้ได้เลยเนื่องจากแต่ละพื้นที่ก็มีปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่างกันไปครับฉะนั้นก็ต้องมีการปรับแต่งเพิ่มลดแผนการจัดสรรให้เข้ากับโรงเรียนและพื้นที่โดยรอบอย่างเหมาะสมครับมาครับคุณผู้ชมเราไปชมพร้อมๆกันครับแต่ก่อนอื่นนั้นเราไปคุยข้อมูลเชิงลึกมากกับผอ.โรงเรียนกันก่อนครับ
0: คุณผู้ชมครับแน่นอนครับมาถึงบ้านเขาเราก็ต้องคุยกับเจ้าของบ้านนะครับผมอยู่กับท่านผอ.นะครับผอ.เริงจุฬาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนของเราหน่อยครับ
2: โรงเรียนบ้านผาสามยอดอำเภอเอราวัณนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด42คนนะคะทำการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: ทีนี้นอกจากด้านวิชาการครับรายการอาหารจานสุกเป็นรายการเกี่ยวกับด้านโภชนาการคงต้องสอบถามด้านโภชนาการด้วยนะครับเดี๋ยวจะผิดคอนเซปต์รายการไปด้านโภชนาการเราดำเนินการอะไรยังไงอยู่บ้างครับ
2: โรงเรียนนะคะได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะแล้วก็อีกส่วนนึงที่เข้ามาช่วยเราก็คือโครงการ Food for Good ค่ะ
0: Food for Good นะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เรียกว่ามีเครือข่ายเยอะอยู่พอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอบต.ช่วยเนี่ยโอ้มันก็ง่ายเนาะคนบ้านเดียวกันเองเนาะ
2: ใช่ค่ะก็จะแบ่งหน้าที่กันในแต่ละฝ่ายนะคะในส่วนของด้านอาหารกลางวันก็จะมีครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแล้วก็ในส่วนของการประสานเครือข่ายต่างๆก็จะเป็นครูอีกท่านนึงนะคะก็คือครูนวพัฒน์มันจำรูนค่ะ
0: ครูนวพัฒน์นะครับมีชื่อเล่น
2: คุณครูอิ๋วค่ะ
0: ครูอิ๋วนะครับเรียกนวผู้หญิงเหรอครับ
2: ใช่
0: นวพัฒน์นี่ฟังแล้วนึกว่าผู้ชายนะครับออกครูนะว่าครูอิ๋วจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลในเรื่องนี้นะครับได้ครับงั้นเดี๋ยวก็คงจะได้ไปคุยกับครูอิ๋วกันต่อไปครับแต่มาถึงคำถามสำคัญครับรายการเราไม่ถามไม่ได้ครับรายการชื่ออาหารจานสุกครับผอ.ครับผมให้เวลา10วินาทีนะครับคำถามถามว่าถ้าพูดคำว่าอาหารจานสุกเนี่ยจานไหนที่ทำให้ผอ.มีความสุขมากที่สุดครับ9 8
2: ข้าวมันไก่
0: ข้าวมันไก่ทำไมล่ะครับอาหารจานสุกของผอ.คือข้าวมันไก่
2: เพราะว่าอร่อยแล้วก็แล้วนักเรียนที่นี่ก็ชอบค่ะถ้าแม่บ้านทำอาหาร
0: วันไหนเป็นข้าวมันไก่
2: ใช่
0: เรียกว่าเติมกันแล้วเติมกันอีกนะครับสรุปง่ายๆครับอาหารจานสุกของผอ.คือข้าวมันไก่เพราะข้าวมันไก่คืออาหารที่นักเรียนที่เหมือนลูกของผอ.ชอบกินนั่นเอง
2: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากครับผมขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เมื่อกี้ก็ออกไปทางเกมโชว์นิดหน่อยหยอกกันเล่นนะครับท่านผอ.อย่างที่ท่านผอ.บอกเมื่อสักครู่ครับโรงเรียนนี้มีนักเรียนเพียงแค่42คนเท่านั้นแล้วพอแบ่งแต่ละห้องเรียนก็เหลือห้องละไม่กี่คนเท่า

0: นั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆแต่ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับเพราะจะได้เรียนแบบใกล้ชิดคุณครูคุณครูก็สอนกันแบบ close up รับรองดูแลทั่วถึงทุกคนดูสิครับน่ารักเชียวคุณครูกับนักเรียนเนี่ยเอาล่ะครับนี้เราไปหาคุณครูที่ดูแลโครงการอาหารกลางวันกันเลยดีกว่าครับ
1: คุณผู้ชมครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่จะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความเพียรพยายามในการที่จะทำให้โรงเรียนตัวเองนั้นอยู่รอดคำว่าอยู่รอดของผมในที่นี้ก็คือว่าถ้าเด็กนักเรียนมีจำนวนน้อยลงแน่นอนที่สุดครับโรงเรียนอาจจะถูกยุบไปรวมกับโรงเรียนอื่นแต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดพยายามใช้อาหารและโภชนาการเป็นตัวเดินเรื่องเพื่อจะทำให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมองเห็นว่าโรงเรียนนี้ไม่แพ้โรงเรียนขนาดใหญ่เลยนั่นก็คือโครงการอาหารกลางวันที่ทำให้เด็กกินอาหารแล้วเด็กก็มีความสุขเด็กก็เลยอยากมาโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านผาสามยอดแห่งนี้

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังตามหาคุณครูอิ๋วนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหัวเรี่ยวหัวแรงที่บริหารจัดการในเรื่องของอาหารกลางวันครับเดี๋ยวผมเจอใครเนี่ยผมจะถามหาครูอิ๋วและแน่นอนครับคนคนนั้นต้องเป็นครูอิ๋วแน่นอนตามสูตรของรายการโทรทัศน์ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าครูอิ๋วคนไหนครับ
1: คนนี้เลยค่ะ
0: อุ๊ยตายมหัศจรรย์แท้ๆไม่น่าเชื่อเลยครับใครจะเชื่อนะครับว่ามันบังเอิญได้ขนาดนี้คุณครูอิ๋วนะครับผมอยู่ที่โรงเรียนนี้มา
1: 6ปีแล้วค่ะ
0: ปีแล้วนะครับผมตั้งแต่แรกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเป็นครูที่ดูแลเรื่องโภชนาการตั้งแต่ต้นเลย
1: ไม่ค่ะหนูดูแลในเรื่องของวิชาการค่ะ
0: เป็นวิชาอะไรครับ
1: วิชาการก็คือดูแลเรื่องของวิชาทุก
0: วิชาทั่วไปตอนเรียนเอกอะไรนี่นอกเรื่อง
1: คณิตศาสตร์ค่ะ
0: อ๋อก็เลยต้องถือลูกคิดนิดนึงนะครับเป็นครูคณิตศาสตร์เนาะแต่ว่าถึงตอนนี้ก็ดูแลวิชาทั่วไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้ที่เอกแน่ๆคือเอกสาร
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่จบไม่สิ้นเอกนี้ไม่มีวันจบสิ้นนะครับ
1: เยอะมากเลยค่ะ
0: แล้วจุดเริ่มต้นที่มาดูแลเรื่องโภชนาการล่ะครับ
1: ก็คือมีหนังสือมานะคะแจ้งมาโรงเรียนว่าโรงเรียนไหนต้องการความช่วยเหลือให้เขียนโครงการไปนะคะซึ่งหน่วยงานที่จะให้ความช่วยเหลือก็คือโครงการ Food for Good
0: Food for Good
1: ใช่ค่ะซึ่งโรงเรียนเราก็มีปัญหาในเรื่องของจัดสรรอาหารกลางวันอยู่แล้วเราก็เลยเล็งเห็นว่ามันน่าจะช่วยโรงเรียนเราได้ค่ะเราก็เลยหนูก็เลยเขียนโครงการเสนอไปค่ะ
0: เราก็เลยเขียนไปพอเขียนไปปุ๊บได้รับการตอบรับ
1: พ
0: อได้รับการตอบรับทางโรงเรียนก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นก็ดูไป
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคนเริ่มต้นในการที่เขียนโครงการ
0: เนี่ยไม่น่าไปตกกระไดเลยเลยต้องคอยโจรไปด้วยเลยแปลว่าก่อนที่จะยื่นเรื่องเข้าไปที่โครงการ Food for Good เนี่ยช่วงนั้นครูอิ๋วคงจะต้องรู้สึกแล้วล่ะว่าโภชนาการที่โรงเรียนเด็กๆได้รับมีปัญหาอะไรอยู่
1: ใช่ค่ะก็คือหนึ่งในเรื่องของปริมาณหรือว่าการจัดการของเราแล้วทีนี้เขามีแบบในเรื่องของการเกษตรคือเราอ่ะมีพวกโรงเห็ดโรงไก่อะไรอยู่แล้วแต่เนื่องด้วยเราไม่มีงบประมาณในการที่จะมาต่อเติมหรือซื้ออะไรต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาม
0: ันก็สุดโทรมไปเรื่อยใช่ค่ะ Food for Good ก็จะเป็นหน่วยสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทำมากี่ปีแล้วครับเรื่องโภชนาการ
1: เรื่องโภชนาการนะคะเราก็เพิ่งเข้าร่วมโครงการได้1ปีค่ะ
0: โอ้โหแปลว่าตอนที่มาอยู่6ปีนี่คือก่อนหน้านั้นก็ประเดาะประแดะอยู่มาหลายปีเลยเนาะจนกระทั่งแบบ4ปีกว่าปีกว่าๆนี่ถึงได้เข้ามาร่วมในโครงการ
1: ใช่ค่ะ
0: เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไหม
1: ครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะก็คือ1นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็เรามีวัตถุดิบจากของโรงเรียนเราที่จะนำเข้าไปมาเสริมนะคะ
0: ไม่เชื่อครับผมขอไปดูที่โรงอาหารได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ
0: ทางไหนครับคุณครู
1: ด้านนู้นเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะนำ
2: เทปนี้เราไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าครัวกันแบบไวๆเลยครับไม่ใช่อะไรหรอกครับคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะเดินมาถึงโรงเรียนเนี่ยมันก็ใกล้เวลาอาหารกลางวันพอดีนั่นเองครับคิดดูแล้วกันครับไกลขนาดไหนระหว่างเดินไปโรงอาหารเราได้พบกับเด็กๆครับงานนี้ก็ต้องขอถามน้องๆกันหน่อยครับ ชอบกินอะไรกันบ้างจ๊ะเด็ก
3: ๆลายอยากมาโรงเรียนซื้อมือและลายอยากเรียนหนังสือเก่ง
4: ลาไม่กินผักกะหล่ำเพราะว่ามันเฮ็ดให้เราแข็งแรง
5: น้องไอซ์ชอบกินข้าวผัดที่โรงเรียนค่ะเพราะว่ามันอร่อย

0: หนูชอบกินแครอทค่ะแม่ครัวเอาแครอทมาใส่ในข้าวผัดอร่อยมากเลยค่ะ
1: หนูชอบผักสลัดค่ะเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วอร่อยมากเลยหนูชอบค่ะ
2: หนูชอบกินมะละกอสุกแล้วก็ส้มตำค่ะเพราะว่ายายจอยทำอร่อยค่ะ
3: หนูชอบกินส้มตำค่ะเพราะว่ามันแซ่บค่ะ
4: ส้มตำมันแซ่บค่ะป้าจ่อยก็เลยจัดให้ตามใจเลยครับวันนี้เมนูก็คือไข่เจียวหมูสับและส้มตำพร้อมด้วยแตงโมนั่นเองครับแต่ส้มตำเนี่ยวัตถุดิบหลักก็ต้องเป็นมะละกอใช่ไหมล่ะครับเด็กๆนักเรียนผู้ชายก็เลยอาสาไปเก็บมะละกอให้ครับดูสิครับที่เห็นปีนกันอยู่นั่นน่ะคนนะครับไม่ใช่ลิงดูครับว่าเขาจะทำได้ไหมถึงแล้วครับเอื้อมมือแล้วหมุนแล้วครับหมุนอีกทีหมุนหมุนหลุดมาแล้วครับ1ลูกแล้วก็โยนลงตะกร้าไปแล้วแม่ทำกันเป็นทีมดีนะครับอีกคนก็ช่วยจับต้นไว้ไม่ให้สั่นคุณครูก็ให้กำลังใจดีนะครับชี้เก็บลูกนั้นลูกนี้เอ๊ะแต่ที่กอดอกอยู่นี่มันคือยังไงล่ะครับผมว่าลักษณะนี้เนี่ยน่าจะดูภาพรวมนะครับแล้วในส่วนของไข่สำหรับไข่เจียวนั้นอันนี้ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ครับเพราะเป็นการทำงานแบบภาคพื้นดินครับเดินเก็บสบายๆกันไปเลยหลังจากได้วัตถุดิบมาครบแล้วก็ถึงคราวของป้าจ่อยแม่ครัวประจำโรงเรียนโชว์ฝีมือตำส้มตำแล้วล่ะครับเริ่มจากโชว์การปอกมะละกอก่อนเลยครับชกชกชกเป็นไงครับธรรมะธรรมะมาโอ้โหผมก็พูดเวอร์ไปงั้นล่ะครับป้าแกก็ปอกไปปกตินั่นแหละครับจากนั้นป้าจ่อยก็เอามะละกอมาสับให้เป็นเส้นพอดีคำเติมสีสันด้วยมะละกอสุกอีกนิดหน่อยพอป้าจ่อยสับมะละกอจนพอใจแล้วก็หันมาตำพริกกระเทียมที่เตรียมเอาไว้ตำไม่นานก็หั่นถั่วฝักยาวตามลงไปแล้วก็เพิ่มเปรี้ยวหวานธรรมชาติด้วยมะเขือเทศลูกแดงๆจากนั้นก็หั่นมะเขือเปราะลงไปด้วยความชำนาญตามด้วยมะกอกสักลูก2ลูกกำลังดีต่อมาป้าจ่อยก็เติมปลาร้าให้ความนัวเพิ่มรสเค็มด้วยน้ำปลาดีแล้วก็เริ่มคลุกเคล้าส่วนผสมในครกให้เข้ากันตามด้วยพระเอกของงานนั่นก็คือมะละกอนั่นเองแล้วป้าจ่อยก็บรรจงตักใส่จานเป็นอันเสร็จแล้วครับแหมน้ำลายสอเลยล่ะครับอีกเมนูหนึ่งครับไข่เจียวหมูสับเนื่องจากต้องทำแบบปริมาณมากนะครับไข่ก็เลยปริ่มชามอย่างที่เห็นนี่แหละครับแต่ด้วยประสบการณ์ของป้าจ่อยแล้วมือชั้นนี้ไม่มีกระชอกครับว่าไปนั่นนอกจากหมูสับแล้วป้าจ่อยก็ยังใส่ผักใส่แครอทให้แทรกอยู่ในไข่ด้วยนะครับเด็กๆจะได้กินผักไปพร้อมๆกันเลยเป็นยังไงล่ะครับทอดออกมาแล้วสีเหลืองทองน่ากินใช่ไหมล่ะครับ
5: อาหารของโรงเรียนที่นี่นั้นก็สะท้อนอีกเหมือนกันครับคุณผู้ชมว่ามีความรู้ด้านโภชนาการที่ผมชื่นชมมากก็คือคิดได้อย่างไรเอามะละกอที่ปลูกได้ในพื้นถิ่นเอามาทำส้มตำแล้วให้เด็กกินปกติแล้วส้มตำนั้นเป็นอาหารชูรสของผู้ใหญ่แต่ว่าส้มตำในมิติของนักโภชนาการคือสลัดไทยปาปายาป๊อกป๊อกโภชนาการครบ5หมู่เพราะอะไรรู้ไหมฮะผักได้จากมะละกอถั่วฝักยาวมะเขือเทศได้แล้ว3อย่างแต่อย่าลืมว่าเด็กกินเผ็ดไม่ได้แต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดพยายามจะทำส้มตำให้เป็นรสชาติที่เด็กชอบและเป็นอาหารจานโปรดการกินส้มตำเป็นกุศโลบายอันหนึ่งที่ทำให้เด็กไม่เคยกินผักอยากกินผักลูกใครไม่กินผักแล้วทำส้มตำไม่เผ็ดแล้วกินพร้อมกับผู้ใหญ่พร้อมกับไก่ย่างหรือไข่เจียวเด็กกินผักแน่นอนแล้วอีกเมนูหนึ่งก็เป็นไข่ที่บอกว่ามันเป็นโปรตีนส่วนผลไม้ก็คือแตงโม

0: ็นเด็กๆได้กินอาหารแล้วมีความสุขแบบนี้ก็น่าชื่นใจอยู่นะครับแต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดเนี่ยยังต้องพบกับปัญหาใหญ่อีกหนึ่งปัญหาครับนั่นก็คือเรื่องของน้ำสะอาดสำหรับนำมาทำอาหารครับน้ำที่ใช้ในโรงเรียนนี้ยังเป็นน้ำบาดาลที่ชาวบ้านเขาช่วยกันเจาะให้กับทางโรงเรียนนะครับแต่ว่าน้ำบาดาลเนี่ยมีสิ่งปนเปื้อนอยู่มากครั้นจะเอามาทำอาหารก็กลัวจะไม่ปลอดภัยต่อเด็กๆแล้วโรงเรียนก็ยังไม่มีงบประมาณพอที่จะติดตั้งเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ทางโรงเรียนจึงต้องแบ่งงบประมาณอาหารกลางวันไปซื้อน้ำสะอาดมาสำหรับทำอาหารให้กับเด็กๆนั่นเองครับ
1: โอเคอ๋ออันนี้เป็นน้องๆ
2: ใช่ค่ะอันนี้เป็นประถมค่ะ
1: อันนี้คุณผู้ชมฮะเราไม่ได้ว่าขังไม่ให้เด็กออกนะครับแต่ว่ากันสุนัขเข้านะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเข้ามากวนเวลาทานอาหารกันโอ้เมนูวันนี้เป็น
2: ส้มตำไข่เจียวค่ะ
1: ส้มตำไข่เจียวนะครับเด็กๆครับส้มตำกับไข่เจียวชอบอะไรมากกว่ากันชอบส้มตำแล้วไข่เจียวล่ะชอบเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่โครงการ Food for Good ได้เข้ามาช่วยเหลือทางโรงเรียนของเรานะครับเขาช่วยเหลืออะไรบ้างครับครูครับ
2: ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะก็คือในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องของอาหารกลางวันค่ะแล้วก็มีทุนสนับสนุนในเรื่องของเกษตรค่ะ
1: ก็คือหมายความว่าทาง Food for Good เนี่ยนะครับ1คือให้ต้นทุนในด้านความรู้กับเราก่อน
2: ใช่
1: นะครับทั้งคุณครูไปเองด้วยมีแม่ครัวด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่ทำความเข้าใจในเรื่องของโภชนาการ1คือให้ต้นทุนด้านความรู้2ก็คือให้ต้นทุนสำหรับซื้อวัตถุดิบนะครับแต่ไม่จบแค่นั้นครับเพราะส่วนสุดท้ายคือส่วนที่สำคัญมากนะครับนั่นก็คือต้นทุนที่ให้เรามาสร้างวัตถุดิบของเราเองได้ด้วยโดยไม่ต้องไปหาซื้อนะครับผมโอ้โห

0: เหนื่อยไหม
1: ก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าเด็กได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็มีความสุขค่ะ
0: แล้วเมนูเราเลือกเองเราเลือกจากที่
1: เมนูที่เราเลือกนะคะหนึ่งเราก็จะเลือกจากความชอบของเด็กนะคะความชอบของเด็กแล้วก็ความเหมาะสมจากโปรแกรมสกูลลันด้วยเขาก็จะมีเมนูมาให้เราได้เลือกนะคะแล้วก็เขาให้มันเหมาะสมกับเด็กของเราค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือให้มันสมดุลกับสิ่งที่เขาต้องการ
0: ครับผมก็คือในขณะเดียวกันทราบมาว่าเราเลือกเมนูเสร็จเนี่ยเราก็อาจจะต้องส่งไปให้ทาง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มีการได้พิจารณาด้วย
1: ใช่ค่ะมีการตรวจสอบแล้วก็ชี้แนะว่าอันไหนเหมาะสมอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ก็คือว่าไม่ได้ว่าเป็นให้ความรู้แล้วจบไปก็ยังมีการผลแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้เราอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับและที่ผมแปลกใจมากครับคุณผู้ชมครับยิ่งคุยครูอิ๋วยิ่งห่างออกไปทุกทีย ิ่งคุยก็ยิ่งห่างเนี่ยโดนได้ไม่คันครับแล้วก็ทำคนเดียวหรือว่ามีใครช่วยอยู
1: ่ก็จะเป็นคุณครูในโรงเรียนนี่แหละค่ะเราก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคะก็ช่วยกันในทุกส่วนเลยค่ะ
0: ครับผมก็มีคุณครูพัฒนาการด้วยที่จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญอีกท่านนึงนะครับกับครูอิ๋วเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก็หนูจะเป็นทำหน้าที่ในการประสานงานระหว่างคุณครูกับโครงการFood for Goodนะคะ
0: อย่างนี้ก็คือคุณครูแต่ละท่านก็มีส่วนร่วมในเรื่องของอาหารกลางวันด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือเราจะมีการแบ่งเวรคุณครูแต่ละท่านเพื่อรับผิดชอบในการซื้ออาหาร
0: ซื้อวัตถุดิบมา
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือทั้งอาทิตย์นี้คุณครูคนนี้จะมีหน้าที่
1: ใช่
0: จัดหาวัตถุดิบมา
1: ใช่ค่ะโดยเราเนี่ยจะเป็นคนเตรียมเมนูอาหารนะคะเตรียมสำรับอาหารว่าสัปดาห์นี้เราจะต้องมีเมนูนี้นะคะคุณครูก็ต้องไปหาซื้อมาตามที
0: ่กำหนดไว้
1: ค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับคุณอิ๋วครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไปอิ่มพอดีเลย
1: หมดเกลี้ยงเลย
2: การดูแลเด็กๆ เรื่องอาหารการกินเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียนเท่านั้นนะครับยังมีผู้ปกครองหลายๆท่านที่ให้การสนับสนุนเรื่องวัตถุดิบประกอบอาหารหลายต่อหลายอย่างและต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่เริ่มโครงการนับว่าเป็นหมู่บ้านที่อบอุ่นมากๆเลยละครับ
3: ก็ทำด้วยกันก็อยู่บ้านเดียวกันเนาะก็ช่วยกันมีอะไรก็เอาไปแบ่งกันช่วยกันทำบ้านโรงเรียนวัดก็ช่วยกันสนับสนุนกันมีเบี้ยผักอะไรก็ไปเวลาโรงเรียนทำอะไรปลูกผักอะไรก็เอาไปสนับสนุนก็ดีใจก็มีความสุขที่ได้ให้โรงเรียนให้ทำอาหารช่วยเด็กเห็นเด็กกินก็เห็นเวลามีกิจกรรมคุณครูก็เชิญไปก็ไปเห็นเด็กกินอาหารเราเอามาให้อย่างนี้เราก็ดีใจก็มีความสุขค่ะ
4: บ้านผาสำยอดเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่ทำการเกษตรหรือปลูกพืชผักที่ส่งตลาดเมืองทองอย่างเงี้ยเยอะมากเราก็เลยเล็งเห็นว่าบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่ปลูกผักแล้วทำไมเราไม่ทำผักที่ว่ากินได้ปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มผักแปลงใหญ่ขึ้นมาของตำบลซับไพวันพอผักเราได้มาตรฐานหรือว่าปลอดภัย

0: ั้นที่ว่าปลอดภัยเราก็จะให้นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนได้กินกับเราด้วยเราจะผูกปากตัวไหนก็ช่างเราก็จะส่งเข้าโรงเรียนไปเรื่อยๆสมมติว่าอาทิตย์เนี้ยคุณครูอาทิตย์นี้ผักบุ้งเราจะออกนะเดี๋ยวจะส่งวันพุธอย่างเงี้ยค่ะทางโรงเรียนก็จะไม่ได้หาผักตรงนั้นมาหรือผักคะน้าวันนี้ช่วงนี้เรามีคะน้านะเราก็จะส่งอาทิตย์ละวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเหลือทางโรงเรียนไปบางทีสมาชิกในกลุ่มเราก็จะแจ้งในกลุ่มว่าวันนี้เราจะมีผักเข้าโรงเรียนผักอันนี้นี่นะใครสะดวกมาช่วยก็มาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ขอบคุณคุณแม่ทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านผาสามยอดทุกคนช่วยกันดูแลลูกหลานคนละไม้คนละมือแบบนี้เห็นแล้วก็แม่ปลื้มใจครับนี่แหละครับการเริ่มต้นที่ผู้ใหญ่ใจดีช่วยกันสร้างรากฐานให้แข็งแรงเพื่อให้เด็กๆต่อยอดกันไปได้แบบไม่สั่นคลอนทำหน้าที่การเรียนหนังสือแบบมั่นใจและมุ่งมั่นเพื่อเป็นกำลังช่วยพัฒนาชาติในอนาคตให้สมบูรณ์เยี่ยมไปเลย
2: สำหรับในความคิดเห็นของหนูนะคะคำว่าอาหารจานสุกนะคะ1คือต้องทานแล้วมีความสุขค่ะความสุขในที่นี้นะคะ1มันก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพด้วยถ้าเราสุขภาพดีเราก็มีความสุขดังนั้นอาหารนะคะก็ต้องเป็นอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัยนะคะก็มีโภชนาครบถ้วนตามที่เราได้รับนะคะมันถึงจะทำให้เกิดแต่ความสุขถ้าเรารับประทานอาหารที่มันไม่มีความปลอดภัยเราอาจจะเป็นมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะทำให้มีความทุกข์เกิดขึ้นนะคะดังนั้นในความคิดของหนูนะคะก็คือ1จะต้องเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ครบโภชนาการนะคะแล้วก็ทานแล้วมีความสุขนะคะบวกกับความอร่อยเล็กน้อยนะคะค่ะ
3: โรงเรียนบ้านผาสามยอดมีความเพียรพยายามในการจัดการด้านอาหารกลางวันบวกกับด้านวิชาการเพราะฉะนั้นเด็ก40คนผมมั่นใจว่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้เด็กโรงเรียนนี้ต้องมีจำนวนเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะเด็กมาโรงเรียนแล้วได้กินอาหารแล้วมีความสุขครับ
4: คุณผู้ชมครับการเดินทางพันลี้เริ่มต้นจากก้าวแรกครับวันนี้โรงเรียนบ้านผาสามยอดเริ่มต้นก้าวแรกสู่การมีโภชนาการที่ดีให้กับเด็กๆแล้วมาเป็นกำลังใจให้คุณครูและนักเรียนที่นี่กันนะครับที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะครับ
5: เอชเอชเอชเอชเอชเอชโอ้ยเอชโอ้ยโอ้ย

0: พวกมึงคิดว่าใครในกลุ่มของเราที่เหลวที่สุด
1: กูอยู่แล้ว
2: พวกมึงก็กล้าพูดเนาะตัวใหญ่ขนาดเนี้ยจะมาวิ่งไวกว่ากูได้ไงวะ
0: พวกมึงก็รู้จักกูน้อยไป
1: เอางี้มึงเห็นสุดซอยตรงนู้นไหมวิ่งแข่งกันใครวิ่งช้าสุดเลี้ยงข้าวด้วย
2: เอ้กูก็ว่าดีว่ะกูอยากกินเนื้อย่างพอดีเลย
0: โอเค
1: พร้อมนะ

0: ไรเนี่ย
1: โออะไรเนี่ย
0: ทำอะไรเนี่ยมาชนฉันทำไม
2: แล้วเธอมาอยู่เลนนี้ทำไมมันอันตรายนะรู้ไหม
0: ฉันก็ขับแบบนี้ทุกวันไม่เห็นจะมีปัญหาเลย
3: เป็นอะไรกัน
2: เกิดอะไรขึ้นก็เธอคนนี้สิขับช้าแล้วก็ยังไม่หลบให้รถที่ขับเร็วอีกอะ
0: แล้วทำไมไม่แซงซ้ายไปล่ะเรื่องแค่นี้ไม่เห็นจำเป็นต้องบอก
4: นี่เธอไม่รู้จริงเหรอถ้าเธอขับช้าให้อยู่เลนซ้ายไม่ใช่มาอยู่เลนขวา
0: แล้วทำไมจะอยู่เลนนี้ไม่ได
4: ้นี่เธอไม่รู้จริงๆหรอว่าคนที่มาเร็วเขาอยู่เลนขวาส่วนคนที่มาช้าเขาอยู่เลนซ้าย
0: จริงดิมันผิดขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ก็ผิดอยู่นะลองคิดดูสิถ้าเราอ่ะไม่ได้ขับรถคันนี้มาแต่ถ้าเราอ่ะขับรถบรรทุกมาแล้วมาชนเธออ่ะเธอเจ็บหนักกว่านี้นะรู้ไหมเราเป็นห่วง
0: อ๋องั้นอย่างนี้แสดงว่าขับเร็วต้องชิดขวาและขับช้าต้องชิดซ้ายถูกไหม
4: แล้วคนที่ใช่อ่ะเขาให้ชิดทางไหนครับ
5: อย่าลืมนะครับขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายครับผม

ผมเกิดมาเนี่ยผมก็จะรู้จักข้าวหลามนครปฐมและนึกถึงคุณยายที่ชอบทำขนมให้ทานตั้งแต่สมัยเด็กๆก็เลยคิดไอเดียว่าเราจะนำหน้าปลาแห้งหน้าสังขยาหน้ากุ้งลองเอามาทานกับข้าวหลามดู

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พูดง่ายๆว่าไกด์ดันเนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่สองให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นนักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนนี่นั่นเอง
2: วันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงเทปสุดท้ายของรายการพาไปลองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติที่คลอง6นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เปิดโลกของผมมากๆแล้วก็เป็นกีฬาที่เอาจริงๆถ้าไม่ได้มาทำรายการนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้รู้จักแล้วก็ได้มาลองนะครับซึ่งวันนี้กีฬาที่มาลองทำความรู้จักกันเนี่ยก็คือกีฬาวิ่งของผู้พิการทางสายตาซึ่งวันนี้เนี่ย

0: มาของเราเนี่ยเราก็มาด้วยความที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับกีฬานี้เราก็ได้มาเจอกับโค้ชเอ็มนะครับผมซึ่งก็เป็นโค้ชทีมชาติ
1: วันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
2: ครับ
0: อันนี้เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยครับตรงนี
2: ้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง6ธัญบุรีของกรมพลศึกษาครับ
0: ซึ่งก็เป็นสนามซ้อมของนักกีฬากีตาร์ใช่มั้ยครับ
2: ครับผม
0: ตอนแรกผมได้ยินกีฬาเนี้ยว่ามันเป็นกีฬาที่วันนี้เราจะมาวิ่งกับคนที่มีความพิการทางสายตาถูกมั้ยฮะ
2: ใช่ครับผม
0: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรียกให้ถูกต้องตามหลักเลยของกีฬาประเภทเนี้ยเราควรเรียกว่าอะไรครับ
2: ครับก็กีฬานี้ก็คือกีฬากรีธานะครับแต่ทีนี้กีฬากรีธามีหลายความพิการถ้าของกลุ่มสายตานะครับก็เราก็เรียกว่านักกีฬาคนพิการทางสายตานะครับระดับนี้คือระดับทีมชาติไทยแล้วก็นักกีฬากรีธาทีมชาติไทยทางสายตาครับ
0: และอย่างพอเป็นเรื่องของกรีธาประเภทแบบสายตาเงี้ยมันมีกี่ระดับของ
2: ความพิการ
0: ความพิการ
2: ครับก็กีฬาสายตาเรามี3ระดับนะครับแบ่งเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ก็คือตัว B ที่แปลว่า blind นะครับสายตา B1 ก็คือบอดสนิทเดี๋ยวพอเราเห็นว่าเฮ้ยทำไม B1 บอดสนิทแล้วทำไมต้องใช้ผ้าปิดตาเพราะเนื่องจากว่าคำว่าบอดสนิทเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคำจำกัดความเขาไม่ได้สนิทแล้วอาจจะเห็นมุมลานเห็นแต่ว่าไม่เป็นภาพเวลาแข่งขันเขาเลยต้องใช้ผ้าปิดตาซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาผ้าปิดตามาให้เรา
0: ได้
2: ฝึกซ้อมใช่ครับแล้วก็ B2เป็นกลุ่มนักกีฬาที่เห็นลางๆ
0: เห็นลางๆ
2: ใช่ครับในระยะที่ไม่เกิน2เมตรจากปกติที่เห็นภาพที่นี่ทางการแพทย์เขาตรวจนะครับแล้วก็ B3 เนี่ยก็จะเห็นลางๆกว่า B2 ก็หมายถึงว่า B3 จะเห็นชัดที่สุดใกล้เคียงกับพวกเรามากที่สุดครับ
0: และจริงๆแล้วกฎกติกาหรือวิธีการเล่นเนี่ยมันต้องเล่นกันยังไงผมยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆกติกาอะไร
2: ครับก็คือถ้าเป็น B1 บังคับจะต้องมีไกด์รันเนอร์เสมอ
0: ก็คือมันเป็นบัดดี้คู่กัน
2: ใช่ถูกต้องครับแต่ถ้า B2 จะใช้ไกด์หรือไม่ใช้ไกด์ก็ได้แต่ B1 กับ B2 เวลาแข่งขันเราสังเกตได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าลู่วิ่งนะครับ
0: ครับ
2: 1ลู่วิ่งมี8ช่องวิ่งนักกีฬาประเภทสายตา B1 และ B2 นะครับแต่ละประเทศจะต้องใช้2ช่องวิ่งต่อ1ประเทศทำไมถึงใช้2ช่องวิ่งก็เพราะว่านักกีฬา1คนไกด์รันเนอร์1คน
0: คร
2: ับจะได้ไม่เป็นการไปชนหรือไปเหยียบกันแล้วเกิดอุบัติเหตุส่วน B3แข่งกติกาเดียวกับนักกีฬาปกติคนละ1ช่องวิ่งแล้วก็ทุกอย่างเหมือนกับกติกาปกติที่ไม่เหมือนก็คือ B1 กับ B2 เท่านั้นครับ
0: ก็คือจะว่าจำนวนคนต่อรอบการแข่งขันก็จะน้อยลง
2: ใช่ครับ
0: จะเหลือแค่เต็มที่คือ4
2: รอบชิงชนะเลิศมีแค่4คนเท่านั้นใน B1 และ B2 แต่ถ้าเป็น B3 เนี่ย8ช่องวิ่งเหมือนเดิมใช่ครับ
0: แล้วอย่าง B1 B2 เนี่ยครับไกด์รันเนอร์คือต้องคอยประคองหรือว่าต้องใช้วิธีการไหนในการ
2: ครับคือตัวไกด์รันเนอร์นะครับที่เราบอกว่า B1 B2 เนี่ยมันมีทั้งประเภทลู่และประเภทลานนะครับนี่วันนี้ผมนำนักกีฬาทีมชาติไทยประเภทลู่มาแต่จริงๆมันมีประเภทลานด้วย
0: ประเภทลานคือพวกกระโดด
2: ไกลครับแล้วก็พวกทุ่มพุ่งขว้างแต่ในประเภทที่ใช้ไกด์รันเนอร์ในการก็คือกระโดดไกลคนหนึ่งให้สัญญาณเสียงด้านหน้าอีกคนจัดท่าทางนักกีฬาฟังแล้วก็กระโดดลงไปในบ่อไกด์รันเนอร์เนี่ยที่มันจำเป็นก็เพราะว่าเราเห็นว่าทางตรงไม่ยากใช่ไหมครับแต่มันจะไม่ยากก็คือทางโค้ง
0: ทางโค้ง
2: เพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาแล้วก็ไกด์เนี่ยจะต้องฝึกกันขนาดที่วิ่งเนี่ยมันมีความยาวของเชือกจริงๆตัวความยาวจริงๆอ่ะ30 เซนแต่ถ้าเป็นประเภทลู่ที่เป็นประเภทถนนเช่นวิ่ง10 กิโลขึ้นอย่างเงี้ยได้ถึง50 เซนติเมตรแล้วเวลาเราฝึกซ้อมเนี่ยเราวิ่งไงก็ได้นักกีฬากับไกด์รันเนอร์มาชนกันถ้าเมื่อไหร่เราชนกันแล้วก็เท้าไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็จะวิ่งกันไม่ได้
0: แล้วก็ซิงโครไนซ์
2: ใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นก็คือเวลาออก starting block ก็คือเวลาประเภทลู่เนี่ยกติกาเขาบังคับว่าถ้าเป็นระยะ100-200จะต้องบังคับใช้บล็อกเสมอแสดงว่ายิ่ง100เมตรเนี่ยทางตรงออกบล็อกยากแล้ว200กับ400ทางโค้งยากกว่าใช่ครับ
0: แล้วจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบการฝึกสำหรับนักกีฬาที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยครับมันต้องมีความพิเศษหรือความใส่ใจในแบบฝึกแบบต่างจากคนที่วิ่งปกติทั่วไปยังไงบ้าง
2: ต้องใส่ใจตั้งแต่พูดง่ายๆว่าไกด์รันเนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่2ให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องดูว่าไกด์คนนั้นเนี่ยเขามีใจรักที่จะดูแลนักกีฬาหรือไม่ก่อนอันดับแรกเพราะว่านักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนนี่นั่นเอง
0: เที่ยงกันได้
2: ใช่ครับพอการใช้ชีวิตเขาสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยเขาจะต้องคุยกันละแล้วสังเกตได้ว่าทั้งโลกถ้าเป็นนักกีฬาหญิงเนี่ยเขาจะใช้ไกด์รันเนอร์ผู้ชายก็เพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของผู้ชายมันสูงกว่ามันจะช่วยขับเคลื่อนตัวนักกีฬาได้ดีกว่า อย่างเดียวที่เขาห้ามของไกด์รันเนอร์ก็คือ1ห้ามกระชากนักกีฬา2เมื่อเข้าเส้นชัยเนี่ยไกด์รันเนอร์เข้าเส้นก่อนนักกีฬาไม่ได้เลยต้องเข้า

0: หลังเสมอเนี่ยเวลาครับอย่างนี้เสมอนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราต้องฝึกซ้อม
1: ครับ
0: ฝึกซ้อมมันชำนาญขนาดที่วิ่งอยู
1: ่มันก็จะมีดีเทลตรง
0: ใช่ครับดีเทลตรงนี้แล้วก็ถ้าเราฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยต่อไปเราสั่งได้ขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยไกด์ต้องบอกว่าขณะนี้เราวิ่งทางตรงนะมีนักกีฬาอยู่ด้านหน้าไหมตอนนี้เราตามอยู่นะไกด์จะต้องสื่อสารกับนักกีฬาตลอดอีก10เมตรกำลังจะเข้าทางโค้งแล้วนะพอนักกีฬาเขารู้ทันทีเขาฝึกเมื่อเข้าทางโค้งตัวนักกีฬาเนี่ยเขาจะต้อง

0: ีห่วงคล้องมือกี่เซนความยาวที่ผมบอกเมื่อกี้ใน30เซนต้องล็อกให้ได้10เซนครับผมแล้วก็ใช้มือต่อมือครับห้ามผูกห้ามอะไรแล้วห้ามเลยห้ามดัดห้ามดีไซน์ถ้าดีไซน์ใกล้เกินไปเนี่ยมันเคยมีปัญหาว่าใกล้เกินไปแล้วนักกีฬาไปกระชากแล้วเชือกมันขาดพอขาดแล้วขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยนักกีฬาเขาวิ่งไกด์ก็วิ่งไปชนกับคนอื่นแล้วไปเหยียบเพราะว่าเวลาแข่งขันรองเท้าประเภทลูกเป็นรองเท้าตะปูนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปเหยียบคนอื่นแล้วมันเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงครับ
1: แต่อย่างพวกประเภทการวิ่งแบบมันก็เหมือนกีฬาทั่วไปใช
0: ่ไหมใช่ครับผม
1: 100เมตร
0: ถูกต้อง
1: 400เมตร
0: 100 200 400 800 1,500เหมือนกันเลยแล้วก็มีมาราธอนด้วย
1: โอ้
0: ครับ
1: อย่างวันนี้ถ้าผมแบบอยากลองฝึกจริงๆสามารถลองฝึกได้ทั้ง2ตำแหน่งเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: ว่าลองปิดตา
0: ใช่ครับ
1: ให้เข้าใจแล้วก็
0: แล้วก็เป็นไกด์เองด้วยใช่ครับ
1: ได้เหมือนกัน
0: ได้ทั้ง2อย่างเลย
1: โอเคครับวันนี้รบกวนโค้ชเอ็มช่วย
0: ครับด้วยความยินดี
1: สอนหน่อยครับผม
0: ครับด้วยความยินดีครับ
1: เข้าใจครับผม
2: ครับ
1: ก็เมื่อกี้ก็คุยกับโค้ชเอ็มไปเบื้องต้นนะครับถึงแบบข้อมูลของกีฬาประเภทนี้นะครับซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นกีฬาใหม่ที่ผมเพิ่งมีโอกาสได้รู้จักแล้วก็เอาจริงๆก็ถือเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่น่าสนใจมากแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปลองกันว่าจริงๆแล้วในมุมของคนที่เป็นนักกีฬาที่มีความพิการทางสายตาเนี่ยเวลาเขาวิ่งมันจะเป็นยังไงรวมไปถึงว่าเราจะลองในฐานะของการเป็นแบบไกด์รันเนอร์ด้วยว่าถ้าเราเป็นคนนำวิ่งให้กับผู้พิการทางสายตาเนี่ยจะเป็นยังไงก็น่าตื่นเต้นนะสำหรับผมเพราะผมรู้สึกว่าแบบเราเองอ่ะพอเรามองเห็นอ่ะเราเลยไม่เคยเข้าใจว่าเฮ้ยคนที่เขาต้องแข่งวิ่งโดยที่แบบมองไม่เห็นหรืออาจจะเห็นแบบลางๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีความแบบน่ากลัวไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้เราลองไปดูเดี๋ยวให้โค้ชเอ็มแบบช่วยไกด์ทั้งสองหน้าที่ของวันนี้เดี๋ยวไปลองดูกันตอนนี้ก็อยู่กับพี่นานะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปผมจะลองฝึกแบบปิดตาดูซึ่งเดี๋ยวพี่นาจะเป็นไกด์ให้ผมใช่ไหมครับลองเลยใช่ไหม
3: ใส่เลยครับใส่ไปเลยตัวนี้ปุ๊บใส่ได้ไหมนะครับ
1: ปุ๊บ
3: นี่จะมีเชือกนี่สำหรับไกด์เราเราวิ่งไกด์ต้องมีในกีฬาจะมีเชือกใส่ก็เลย
1: โอเคครับแต่ว่าเราต้องห้ามหลับตาถูกไหมครับอันนี
3: ้ใช่ครับอะไรก็วิ่งปกติลองแกว่งแขนครับแกว่งแขนปกติแกว่งแขนก่อนนะครับมีอะไรไม่นี่เรายังไม่เคลื่อนที่แกว่งวิ่งปกติเลยวิ่งเป็นแขนปกตินี่ครับเนี่ยวิ่งแขนปกติเลยนะครับ
1: ครับ
3: เนี่ยไกด์จะคนโทนเองพี่ปกติเนี่ยออกไปเลยพี่คอนโทรเองไปเลยครับไปเลยแกว่งแขนปกติเลยแกว่งแขนปกติ
1: เอาวะ
3: ปกติไปเลยไม่ต้องกลัวแกว่งไปเลยครับแกว่งไปเลยปกติเนี่ยไกด์จะเป็นคนโทนเองรู้สึกไง
1: เสียว
3: ไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยครับเนี่ยแกว่งแขนปกติวิ่งไปปกติครับ
1: โอ้
3: เนี่ยเราเข้าทางโค้งเลยนะเพราะไกด์จะบอกตลอดนี่คือโค้งแล้วเนี่ยจะวิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยครับ
1: โ
3: อ้รู้สึกไงบ้าง
1: รู้สึกวิวมากเลย
3: จะเป็นอย่างนี้ตลอด
1: โอเคแต่ว่า
3: ไกด์จะเป็นคนคอนโทรลทุกอย่างโอเคไหมครับ
1: โอเคครับ
3: โอเคไหมครับ
1: โอเคครับ
3: เนี่ยรู้สึกไงครับ
1: เสียวมากเมื่อกี้ตลอดเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะไปไหน
3: ใช่เนี่ยสิ่งเนี้ยนักกีฬาหนึ่งมีไกด์ที่จะคอยคอนโทรลตลอดนี่ครับ
1: โอ้โห
3: เป็นไงครับ
1: ตื่นเต้นเลยครับเมื่อกี้ตอนออกผมไม่คิดว่าแบบมันจะเป็นความรู้สึกเนี้ย
3: ใช่ครับ
1: เพราะมันเหมือนพอเรามองไม่เห็นแบบที่เราเคยเห็นอ่ะ
3: ใช
1: ่มันเลยแบบแต่เกมมันพอมันไปตามฟิลแล้วมันเหมือนแบบมันลอยอยู่ในอากาศมันอยู่ในอวกาศอ่ะแบบว่าไหลไป
3: เรามองไม่เห็นอะไรเลย
1: ใช่ครับแต่ว่าเหมือนพอตะกี้พี่น้าบอกว่าค่อยๆพยายามจับจังหวะแรกๆมันก็ผมแบบมันยังตื่นเต้นอยู
3: ่
1: ตกใจอยู่ใช่
3: แต่พอสักพักนึงไกด์ก็มีส่วนในการที่พอนักกีฬาปุ๊บไกด์จะผ่านมามองแล้วเพื่อคอนโทรลเราจะบอกนักกีฬาแกว่งนะก้าวนี้จะคอนโทรลสิคนให้คอนโทรลตลอด
1: แต่ว่าพอมันเหมือนเริ่มซิงจังหวะได้มันก็รู้สึกว่าแบบเริ่มเข้าแบบเข้าที่มากขึ้น
3: ใช่ครับ
1: ก็เหมือนตะเกียบพอมันเข้าที่ปุ๊บความตกใจความแบบน่ากลัวเมื่อกี้ที่มันแบบพุ่งขึ้นมามันแบบมันหายไปเลย
3: ก็ถึงบอกว่าไกด์การกีฬาต้องไกด์นี่ต้องแบบ2ต้องเป็น1ต้องเข้าใจกันและกันครับ
1: ต้องซิงกันนะ
3: ใช่ครับ
1: เปิดประสบการณ์ใหม่ที่แบบว่าน่าตื่นเต้นดีอ่ะแล้วก็เอาจริงพอได้ลองแล้วก็เป็นความรู้สึกใหม่มากๆเมื่อกี้เหมือนเป็นแบบเค้าเรียกอ่ะมันเหมือนเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงเลยอ่ะเมื่อกี้แล้วพี่นาครับอย่างพอตะกี้ผมเริ่มวิ่งไปปุ๊บแล้วถ้าจริงๆเราอยากเพิ่มความเร็วทริคของแบบการฝึกคือต้องทำยังไง
3: มีเบสิกเป็นพื้นฐานก่อนเลยอันดับแรก
1: ครับ
3: ของนักกีฬาแต่ไกด์จะคอนโทรลในการบอกสอนจับสมมติว่ามองไม่เห็นนะปุ๊
1: บ
3: เนี่ยปิดตาใช่ไหม
1: ครับ
3: พี่เป็นไกด์พี่ต้องจับจับอย่างนี้นะหนูต้องเล่นขาต้องอยู่อย่างนี้นะแบบคอนโทรลทุกอย่างหรือเราอาจจะเล่นเองได้ตึงแล้วให้นักกีฬาจับจับว่าเนี่ยไกด์เคลื่อนที่ยังไง
1: ใช่เราก็ทำตาม
3: ใช่ครับถ้าเกิดนักกีฬาที่ไม่เป็นมาเลยมันจะยากนิดหนึ่ง
1: ครับ
3: แต่ว่าแป๊บเดียวเขาจะเข้าใจ
1: ก็จะเข้าใจโอเคได้ครับ
3: ลองไหม
1: ลอง

0: าได
1: ้ไปต้องไปทางโคเล่นทางโคใช่ไหมเอ๊ะนี่เชียงใหม่พี่แต่ไปเล่นเบสิกนะ
0: ครับผม
1: นักกีฬาอย่างนี้เข่าต่ำเข่าต่ำคือปกติเลยเข่าต่ำคือเราเล่นนี้ไม่ให้เปิดตานะเพราะจะได้เรียนรู้จริงๆนักกีฬาทำไงล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเรานะครับเนี่ยเล่นเข่าต่ำมันจะอยู่ประมาณอาจจะขาพี่น้ามันจะยกแค่นิดเดียว
0: โอเค
1: ตึงตึงสองข้าง
0: ตึงต
1: ึ
0: ง
1: ตึงตึงตึงเกินที่ยืดตัวปกติไม่ย่อขาแต่แค่ล็อกข้อเท้าแล้วยกมาหน่อยเดียวปกติเล่นเข่าสูงยกขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้เราขึ้นต่ำแค่ยกหน่อยเดียวลองดูครับแขนแกร่งด้วยเคลื่อนที่มานั่นแหละครับเคลื่อนที่มาหน้าเนี่ยไกด์จะมาคอนโทรลอยู่เคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาครับมาขวานิดเดียวนี่ไกด์จะบอกแค่นี้เราขวาคือ
0: ขวา
1: จะบิดใช่เจ้าต้องยืนสลับกันนึกออกไหม
0: ครับ
1: เนี่ยเข่าต่ำครับตึงตึงตึงตึงนะครับดีครับครับดีพอครับนี่คือเข่าต่ำต่อไปเล่นเข่าสูงเข่าสูงก็จะเหมือนกันแล้วข้อเท้าแล้วยกขึ้นมาปึ้งปึ้งปึ้งนึกออกไหมแต่แขนแกว่งปกติ
0: โอเค
1: ไกด์จะคอยบอกคอยดูว่าเราทำท่าถูกไหมนะครับไกด์จะอยู่อย่างนี้ทำแขนวิ่งปกติเลยกลับมือนิดนึงลองเข่าสูงนะครับเคลื่อนที่มาตึกแทงเข่าขึ้นมาโอเคเนี่ยไกด์อยู่ประมาณนี้โอเคครับแทงเข่าขึ้นมาอีกเข่าสูงแกว่งแขนนี่ครับเนี่ยนักกีฬาจะต้องทำอย่างนี
0: ้ก็คือเหมือนฝึกวิ่งจริงๆเลย
1: ใช่ครับปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งครับอยู่ประมาณนี้โอเคครับเป็นครับเล่นแล้วรู้สึกไงยากไหม
0: ก็ยากกว่าปกติ
1: ยากครับ
0: มันแบบว่า
1: เพราะว่ามองไม่เห็นเลย
0: ใช่ครับแตกเลยครับ
1: ไม่ให้เปิดยังไม่ให้เปิดเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะลองวิ่งเพิ่มความเร็วนิดนึง
0: ครับ
1: ลองดูแบบวอร์มเพิ่มความเร็วนะว
0: ิ่
1: งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเนี่ยวิ่งคอนโทรลวิ่งไปเลยเนี่ยเขาจะเล่นการ์ดจะเขาบอกว่าขยับหน่อยก้าวเอาวิ่งปกติเลยวิ่งเราวิ่งปกติเราวิ่งเองเลยวิ่งปกติเนี่ยรู้สึกไงตีการ์ดอยู่รู้สึกไง
0: รู้สึก
1: ไงทางโค้งละขึ้นทางตรงละอันนี้ทางตรงละครับขยับได้เลยรู้สึกไง
0: รู้สึกวิว
1: เ
0: หวี่ยว
1: เหวี่ยวไหม
0: เหวี่ยวผมยิ่งเร็วยิ่งเหวี่ยวเลย
1: อึ๊บไหลครับโอเครู้สึกเขาวิ่งแล้วรู้สึกไงครับ
0: รู้สึกว่าเหมือนกำลังจะบินไปไหนสักที่นึง
1: ใช่ไหมเพราะเรามองเห็นเส้นทางเลย
0: ใช่ครับแต่ว่ามันก็รู้สึกดีเหมือนกันผมรู้สึกว่าเมื่อกี้มันแบบมันเหมือนเราลอยได้แปลกดีแต่ว่าร
1: ู้สึกไงการนั้นตัวสำคัญเลยนะครับ
0: แล้วถ้าแต่ผมไปเป็นไกด์เขาผมเอาคนล้มแน
1: ่เดี๋ยวเรามีคนทดลองให้คร
0: ับแต่ว่า
1: โอเคครับรู้สึกไงอ
0: ธิบายเป็นคำพูดยากเหมือนก
1: ันใช่ครับ
0: แต่ว่าแค่รู้สึกว่าตอนที่วิ่งเร็วๆเมื่อกี้มันมีความแบบหวาดเสียวอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็รู้สึกแบบสนุกมันไม่เหมือนเวลาเราวิ่งแล้วเห็นนะอันนี้มันมีความแบบข้างหน้ามันคืออะไรอยู่แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันต้องมีความเชื่อใจกับคนที่พาเราไป
1: เชื่อใจกันเลยครับ
0: เพราะว่าตะกี้ผมก็แบบถ้าเรากลัวมันก็จะมีความยั้งอยู่แต่ถ้าเหมือนตะกี้พอแบบบางจังหวะที่แบบพี่นาบอกเอาลุยอย่างเงี้ยมันก็แบบเหมือนพุ่งมันก็จะเป็นความรู้สึก
1: ใช่เพราะใกล
0: ้เร็วอีกแบบนึงโดยที่แบบเราไม่เห็นอะไรเงี้ย
1: ซึ่งพอเร่งรู้สึกไหมเวลาพี่เร่งพี่ทำยังไงพี่ได้อย่างงี้ไหมเนี่ยเป็นการกระชากกันเร็วความเร็วขึ้น
0: ซึ่งผมรู้สึกว่าพอเรามองไม่เห็นอ่ะแล้วมันพอมันเร็วอ่ะมันจะยิ่งรู้สึกว่าเร็วกว่าปกติ
1: ใช่โอเคครับ
0: เป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งเอาจริงตอนแรกจังหวะแรกเลยที่เราได้วิ่งออกไปโดยที่แบบเรายังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแล้วเราปิดตาอยู่มันเป็นความรู้สึกที่แบบแปลกมากๆแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ตอนแรกอธิบายเป็นคำพูดยากมากแต่มันเป็นเหมือนโมเมนต์ที่มันแบบมันเมจิกมากๆที่แบบเฮ้ยอยู่ๆทุกอย่างมันก็แบบเหมือนเราหลุดไปในโลกอีกโลกนึงอ่ะด้วยความที่เรามองไม่เห็นแล้วความไวตรงนั้นบวกกับการที่ไกด์รันเนอร์พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนทุกอย่างมันเร็วมากซึ่งผมก็ได้รู้ว่าจริงๆมันคือแบบอยู่ๆเราต้องปิดเซนส์ของตัวเองในการมองเห็นอะแล้วมันกลายไปว่าเหมือนสิ่งที่เราเซนส์ที่เราใช้ตลอดคือการมองอะมันไม่ได้ถูกใช้อะเราอาจจะเคยมองเห็นมันกลายว่าเราได้ยินเราแบบได้ใช้แบบเซนส์ของการแบบสัมผัสผ่านลมผ่านอะไรแบบมากกว่าปกติอะไรเงี้ยมันเลยเกิดเป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกที่ผมว่าแบบเออไม่น่าได้เจอถ้าแบบอยู่ๆเราไม่ได้ลองทําเลยแล้วอันนี้คือแบบพี่นาเค้าแบบจับเราแบบลองเลยมันก็เลยเกิดแบบโมเมนต์พิเศษขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ลองอันแรกก็เลยถามแบบโค้ชนะว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาฝีมือให้เราแบบวิ่งได้เร็วขึ้นเราควรจะต้องฝึกยังไงจริงๆมันก็คือต้องฝึกเหมือนเบสิกเหมือนนักกีฬาวิ่งแหละเพียงแต่ว่านักกีฬาที่พิการทางสายตาเนี่ยตัวโค้ชเองก็ต้องเป็นคนไกด์ท่าแล้วก็ให้เค้าปฏิบัติตามก็ได้ลองทำท่าแบบเข่าต่ำเข่าสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ฝึกตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ได้ลองวิ่งจริงๆในสนามโดยที่ใช้บล็อกนะฮะซึ่งบล็อกมันก็คือไอ้ตัวที่เราต้องใช้ในการแบบเวลาออกตัวนั่นแหละ

0: คราวนี้พอเราจัดนักกีฬาเสร็จพี่ก็จัดนักกีฬามาอยู่ด้านหลังเพื่อให้รอต่อไปพี่จ่ายของพี่เองเหมือนไกด์จะจ่ายของไกด์เองละตั้งบล็อกแต่ละคนจะไม่มันจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ละไกด์แต่ละคนมันจะถนัดไม่เหมือนกันคราวนี้ปิดตาไม่ต้องกลัวนะพอเดี๋ยวพอปั้งเลยลุกออกไปเลยนะ
1: แค่
0: กระชากโอบรวมลุกออกไปเลย
1: โอเค
0: ต่อไปเข้าบล็อกครั้งแรกในลองครั้งแรกคราวนี้อย่างที่พี่บอกโอเคขาหลังนั่งลงย่อขาขาหลังมาครับมือหลังเส้นนะมือหลังเส้นเลย
1: ครับ
0: ใส่นี่ไว้ก่อนใส่ไปเลยนะ
1: ใ
0: ส่ไปเรื่อยๆเลยมั่นใจนะต้องมั่นใจนะงานนี่อยู่เนี้ยฟังนะฟังคนปล่อยนะเซตแล้วยกตัวนะพอปั้งแล้วลุกเลยนะถีบออกไปเลย
2: เซ
0: ตไหลไปรู้สึกไงรู้ส
1: ึ
0: กไง
1: ตะกี้มันถูกอ่ะ
0: โอเคถือว่าโอเคเลยนะ
1: ก็เหมือนพยายามไหลตาม
0: ใช่แต่ว่าก็บอกออกจะมาพอเซตปุ๊บลุกมาต้องเหวี่ยงขึ้นมาด้วย
1: เหวี่ยงพร้อมกันใช่ไหม
0: ครับผมอันนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยเปิดตาได้กระดาษ
1: เมื่อกี้เราวิ่งไปถึงไหน
0: นี่วิ่งไปถึงนู่นเลยนะเมื่อกี้เนี้ยกายไหมถือว่ากายอยู่นะเร็วไหมรู้สึกไง
1: รู้สึกเร็วกว่าปกติที่แบบถ้าเปิดตาวิ่ง
0: ถ้ายังยิ่งเป็นไกด์ยิ่งเป็นนักกีฬาใหม่อ่ะจะหันไปมองนักกีฬาตลอดเพื่อจะคอนโทรลแล้วก็บอกถ้าวันถ้าเพิ่งซ้อมอยู่เนี่ยเราสามารถคอนโทรลตลอดถ้าเพิ่งวิ่งลงคอร์ด200 150ก็จะบอกแล้วสมมติ110มันปุ้ง50เมตรนะเหลืออีก100เมตร50เมตรก็ต้องบอกเขาตลอดแกว่งแขนนะจัดท่าทางหน่อยไกด์ถามว่าเหนื่อยไหมต้องเหนื่อยเพราะนักกีฬาวิ่งด้วยพูดด้วยมันจะเหนื่อยมาก
1: แต่กี้มันรู้สึกเร็วมากเลยรู้สึกแบบ
0: แล้วอันนี้แค่วิ่งนะ100เมตรแล้วคิดดู100เมตรดิมันใช้เวลาแค่11วิอ่ะปุ้งปุ๊บทั้งการนักกีฬาเร็วมั้ยเร็วมากนะ
1: มันก็คือ
0: แบบไกด์คือนักกีฬาคือหลับตาคือวิ่งแบบปึ้งๆเลยนะไม่ได้สนเลยนะคือมีไกด์ของโทนอ่ะไอ้เร็วนี่เดี๋ยวปุ๊บถึงเส้นมุดเลยนะไกด์ก็ห้ามเข้าเส้นก่อนนักกีฬา
1: ต้องอยู่ระดับนี้ผมยังมีความกลัวนิดนึงว่าจะถึงหรือยังแต่ว่า
0: ใช่แล้วต้องฟังนักกีฬาด้วยต้องฟังด้วยว่าถ้าเกิดพี่บอกว่าไหลเบาเราก็ต้องอ่อนแล้วและที่สำคัญห้ามปล่อยเชือก
1: อันตราย
0: ใช่สมมติถ้ามี100เมตรถ้าปล่อยเชือกชนแน่นอนห้ามปล่อยเชือกเด็ดขาดครับ
1: ก็ตะกี้หลังจากได้ลองฝึกไปคร่าวๆได้ลองออกวิ่งจากบล็อกไปนะครับเดี๋ยวสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาวิ่งจริงๆกับนักกีฬาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงความรู้สึกของแบบเวลาถ้าเราต้องมีคนอยู่รอบๆเป็นเหมือนนักกีฬาที่แข่งกับเราอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูซึ่งเดี๋ยวเราจะลองที่ระยะ50เมตรก่อนนะครับซึ่งผมว่าก็น่าจะตื่นเต้นแล้วก็สูสีมั้ยไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูนะครับมาเดี๋ยวเราลองกัน
0: อันนี้ปิดตาแล้วถอยมาหลังบล็อกเลย
2: นักกีฬานะครับพร้อมหลังบล็อกออนยูมอ
0: สนี่ครับมาอันนี้มาครับอึ๊บย่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขาหนึ่งมาครับโอ้โดนกลนแล้วเอาไหลยังไงครับห้ามถอดเดี๋ยวมึงถอดเดี๋ยวมันถึงไม่ได้รู้สึกไง
1: เหนื่อย
0: แค่จับมือแล้วรู้สึกไงโอ้ครับเบนมาเบนรู้สึกไง
3: คร
0: ับ รู้สึกไงรู้สึกไง
3: ครับ
0: น้องเจนมารู้สึกไงเจนดูสีดูสี
1: ดูสีครับ
0: รู้สึกไงบ้าง
1: ก็ตะกี้รู้สึกแบบก็โล่งๆดีนะครับแต่ว่า
0: พอเร่งความเร็วขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่
0: พอพี่เริ่มเร่งในการพี่เร่งเห็นป่ะ
1: ใช่แต่ว่ารู้สึกว่า
0: ได้ยินเสียงพี่ตลอดไหมพี่คอนโทรลตลอดนะ
1: ได้ยินรู้สึกว่ามันจะมีจังหวะที่เหมือนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วข
0: ึ
1: ้นแต่ก็มีจังหวะที่เหมือนแบบพอพี่น้าเร่งแล้วผมรู้สึกว่าผมตามไม่ทัน
0: ใช่มันจะจังหวะนึง
1: เหมือนขาแบบว่าไม่ไป
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าก็รู้สึกมันดีนะเมื่อกี้แบบว่ามันเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่รู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบเกิดขึ้นเร็วโมเมนต์แบบช่วงท้ายก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้อยู่ๆก็นานขึ้นมาบอกไม่ถูกเหมือนกัน
0: ใช่ครับแล้วลองคิดดูว่านักกีฬาถ้าวิ่ง400ที่บอกอ่ะ
1: ผมว่ายาวนานพอสมควรอยู่นะ
0: แต่มันก็จะคอนโทรลง่ายกว่า100เมตรนึกออกมั้ยครับพอ100เมตรนี่ปุ้งเดียวดีจบเลยแต่นี่ปุ้งออกไปคอนโทรลโค้งแรกนะขยับมันจะคอนโทรลได้ตลอดเนี่ยครับมันจะต่างกัน
1: เท่าไหร่
0: ถ้าเกิดแบบพูด

0: เราก็ที่3แต่ว่าชนะผู้หญิงนะที่3อ่ะที่1ที่2เนี่ยขออาชีพขอแรงมากก็ทิ้งเราไม่เยอะทิ้งเราไม่เยอะนะแค่นี
1: ้แค่นี้ใช่มั้ย
0: แต่เราก็ทิ้งผู้หญิงก็นิดๆอ๋อ
1: แต่ตะกี้แบบว่าใส่สุดแม็กเลย
0: มันจะเป็นรองเท้าจะอย่างอ่ะพอเป็นรองเท้าปูจะไม่อีกอย่างนึงอีก
1: มันจะอีกฟีลลิ่ง
0: มันจะดีกว่า
1: จะเร็วขึ้น
0: ใช่รองเท้าปูมันจะนั่นกว่านี่มันใบไง
1: วันเนี้ยพอหลังจากที่แบบได้ลองวิ่งตรงนี้เสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเราชอบมากคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่นักกีฬากลุ่มเนี้ยเขามองไม่เห็นนะแต่ว่าสิ่งที่เขามีคือเขามีเซนส์ตรงอื่นที่มันจะสตรองมากๆคือพอเขาไม่เห็นมันเขาอาจจะได้ยินดีมากๆเขาอาจจะได้กลิ่นดีมากๆเขาอาจจะได้มีสัมผัสที่ดีมากๆมันเลยเป็นเมจิกที่เกิดขึ้นระหว่างตัวนักกีฬาเองกับตัวไกด์รันเนอร์ที่เกิดขึ้นว่าถึงแม้เขาอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเขาสามารถที่จะสื่อสารเขาสามารถที่จะรู้สึกแล้วก็คลิกกันผ่านเซนส์อื่นๆได้ซึ่งเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่แบบมัน Amazing สำหรับการที่เราได้มาลองนะ
2: แล้วจริงๆพอพี่น้ามาทำมันเนี่ยพี่น้าแบบรู้สึกว่าแบบความสนุกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่แบบเราเจอตอนเรามาเป็นแบบไกด์รันเนอร์
0: ก่อนที่มาเป็นโค้ชพี่เป็นไกด์อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเวลาพี่เห็นนักกีฬาตัวเองนะส่วนตัวนะครับเวลานักกีฬาเรารับขึ้นเหรียญรับเหรียญน่ะเข้าเส้นน่ะตัวผมเองผมภูมิใจเลยเหมือนเราช่วยคนอีกคนนึงเลยนะ
1: คร
0: ับ เป็นการช่วยคนอีกคนนึงให้เขาแบบที่เขาบกพร่องทางสายตาเนี่ยได้มีแบบถ้าเกิดถึงเรื่องเงินตอบแทนอะไรเงี้ยทําให้เขาม
1: ีชีวิต
0: ดีขึ้น
1: แล้วอย่างตัวนี้เนี่ยพูดในแง่แบบมีคนมาสนับสนุนดูแลแบบ
0: ตอนนี้มีเค้ามีอยู่ครับว่ามีของกองทเนี่ยครับทีนี้ก็ได้ไปเลี้ยงได้อะไรอย่างเงี้ยเก็บ
1: แล้วอย่างนี้เป็นคู่กันเลยใช่มั้ยครับ
3: ใช่ครับ
1: แล้วมาจับกันได้ยังไงครับ
3: อย่างไกด์รันเนอร์เนี่ยเนื่องจากน้องเขามาจากโรงเรียนเชียงใหม่นะครับ
1: ครับ
3: ไกด์เนี่ยพอน้องเขาเลิกเล่นเป็นเยาวชนทีมชาติมาด้วยความสูงเนี่ยที่ไม่ห่างกันมากเนี่ยก็เลยเลือกให้เขาตอนแรกก็ให้ไปวิ่งก่อนไกด์หลายๆคนเนี่ยต้องมาวิ่งแต่เราจะดูว่าคนไหนเหมาะสมที่สุดก็คือเมื่อการวิ่งเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กัน
1: ก็
3: เลยใช่ครับก็เลยต้องเลือกน้อง
1: แล้วอย่างเจนเริ่มเล่นกีฬานี้ได้ไงครับ
4: เล่นจากกีฬาสีของโรงเรียนค่ะแล้วก็พอมีกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการค่ะก็ได้มาลองแข่งดูแล้วโค้ชก็เห็นแววก็เลยได้มาอยู่ในทีมชาติค่ะ
1: ซึ่งก็อยู่มาหลายปีแล้วใช
4: ่
1: ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างเอิร์ธครับเอิร์ธเริ่มได้ไง
5: ก็ตอนแรกก็รู้จักจากกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการนั่นแหละครับโค้ชก็เห็นว่าเราก็สามารถวิ่งได้ก็ลองให้ฝึกวิ่งแล้วก็ลองให้มาคัดดูครับ
1: แล้วอย่างโค้ชนี่แบบเวลาเรื่องนักกีฬานี่คือแบบเห็นแววอะไรเนี่ยแต่ละคน
3: อ๋อครับก็อย่างที่บอกหนึ่งก็ดูสถิติก่อนเพราะกีฬากีฬาเป็นกีฬาสถิตินะครับแล้วก็ดูเมื่อมีนักกีฬาที่มีใจรักอ่ะเราก็มาสานต่อจากโรงเรียนแล้วก็เนี่ยอย่างที่เป็นได้ไปพาราลิมปิกเนี่ยนะครับ
1: อย่างตอนเนี้ยพอโค้ชเอ็มมาทําได้กี่ปีครับในการเป็นโค้ชดูแลนักกีฬา
3: 18ปีนะครับ
1: อะไรที่ทําให้โค้ชเอ็มรู้สึกว่าแบบคือความสุขหรือว่าสิ่งที่แบบทําให้เรายังอยากทําต่อไปอ่ะ
3: ใน18ปีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ได้มาทำทีมเมื่อตอนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมผมนั่งดูวันนั้นนะครับเฟสปิกเกมที่เมืองไทยเมื่อก่อนยังใช้ชื่อเฟสปิกเนี่ยมีนักกีฬาประเทศจีนเนี่ยวิ่งแล้วไกด์กับนักกีฬาวิ่งแล้วไม่สัมพันธ์กันโดยไม่สุดท้ายแล้ววิ่งแล้วก็นักกีฬาไปชนกับตัวระฆังครับโอ้โหเย็บหลายเข็มมากจากวันนั้นผมก็นั่งคิดตัวเองแล้วถ้าเราเลิกเล่นกีฬาเราเป็นไกด์ได้ไหมนะพอผมมีโอกาสที่มาดูแลน้องๆเข้าใหม่ก็เลยพร้อมจะมาดูแลทีมตาครับ
1: ทีนี้ผมอยากถามพี่ๆรันเนอร์พอเราต้องเป็นไกด์รันเนอร์ใช่ไหมครับเราก็ต้องอยู่กับนักกีฬาตลอดพี่สันกับเจมเห็นตะกี้พี่น้าบอกว่าชอบทะเลาะกันอยากรู้ว่าจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นไกด์รันเนอร์กับนักกีฬามันเป็นยังไงกันบ้าง
6: บางทีมันเป็นเรื่องของความผูกพันเล็กๆน้อยๆคนอื่นอาจจะมองเอ๊ะคู่นี้มันทะเลาะกันมันอะไรโอเคมันก็ไปกันได
1: ้ครับลิ้นกับฟันเจมขำใหญ่เลยอย่างเอิร์ธกับพี่โยเป็นไงครับแบบมันต้องเหมือนคลิกกันตลอดเวลาเลยใช่ไหม
3: คร
1: ับ โอเค
6: พูดน้อย
1: ซึ่งหมายถึงว่าแต่ละคนก็คือเหมือนต้องดูเคมีการเข้ากัน
3: ใช่ถ
1: ู
3: กต้องครับ
1: อะไรอย่างคู่เนี้ยครับ
7: สมมติจะเล่นกันมากกว่า
1: เล่นกันเล่นอะไรกันนะจะเป็น
7: แบบหยอกกันอะไรกันอย่างเง
1: ี้ยอย่างนี้ก็อายุใกล้กัน
7: คร
1: ับ
7: ก็ใกล้ครับผม22น้อง18
1: แล้วหลังจากนี้เป้าหมายต่อไปที่เราอยากจะเดินทางไปกันนี่คือแบบที่ไหนคร
3: ับ ก็เป้าหมายต่อไปนะครับมันมีอยู่3เป้าหมายนะครับกลุ่มชั้นนำเนี่ยเราจะมีโครงการ Road to Paris ของการกีฬาประเทศไทยนะครับและกลุ่มที่2เนี่ยในปีหน้านะครับก็มีการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะครับที่กวางโจวนั่นก็เป็นรายการของระดับเอเชียและอีกรายการนึงในระดับอาเซียนเราแข่งเดือนมิถุนายนนะครับก็คือเป็นอาเซียนพาราเกมแข่งที่กัมพูชา
1: โอ้จริงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้ผมมาลองแล้วก็แบบขอเป็นกำลังใจกับทุกคนนะไปสู่แบบเป้าหมายที่อยากไปถึงขอบคุณมากเลยครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ ชอบมากๆเลยคือเราได้เห็นความสัมพันธ์ของนักกีฬากับ

ไอรันเนอร์แล้วก็โค้ชผมรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วที่คุยกับโค้ชเอ็มหรือว่าคุยกับพี่น้าเนี่ยเขาบอกว่าตัวไอรันเนอร์เองกับนักกีฬามันต้องมีความเป็นต้องเป็นตาให้กับอีกคนนึงแล้วทั้งสองคนก็คือเหมือนแบบต้องซิงค์กันเหมือนใช้ชีวิตด้วยกันมันน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นก็เป็นกำลังใจให้กับทีมแล้วก็นักกีฬาทุกคนแล้วก็โค้ชทุกคนต่อไปนะครับผมก็วันนี้เทสสุดท้ายนะครับสำหรับกีฬาพาไปลองก็หวังว่าถ้ามีโอกาสนะครับเราจะได้กลับมาเจอกันอีกในซีซั่นหน้านะครับผมก็เราจะได้เจอกันเมื่อเราจะได้เจอกันครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เอาวันนี้ทางการท่านให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
1: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดี
0: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
1: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆ
0: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายทอดตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
2: wow.
0: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเจ้านะ
1: ไม่กล้าคิดแล้วครับนันคุกรออยู
0: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

0: คสมัยนี้นะคะการจะได้ทำงานที่ดีและมีรายได้สูงๆนั้นระดับการศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยการันตีความสามารถของบุคคลเพื่อรับเข้ามาทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะการลงทุนที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการลงทุนในตัวเองนะคะและนอกเหนือจากประสบการณ์ชีวิตที่เราสั่งสมมาแล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการลงทุนในความรู้ค่ะซึ่งก็อาจจะอยู่นอกระบบการศึกษาหรือในระบบการศึกษาก็ได้นะคะแต่ว่าคนหลายคนตอนนี้ก็ใช้บรรทัดฐานของใบปริญญาเป็นการตัดสินใจว่าจะตอบรับคนเหล่านั้นเข้ามาทำงานในองค์กรหรือไม่ดังนั้นการศึกษาระดับปริญญาโทถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในยุคปัจจุบันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่หลายคนบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเงินค่ะวันนี้เราก็เลยชวนคนหนึ่งนะคะมาพูดคุยว่าจริงๆแล้วเราสามารถบริหารจัดการเวลาและสามารถที่จะบริหารจัดการเงินของเราเพื่อใช้ลงทุนกับตัวเองในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้ด้วยค่ะณวันนี้นะคะดูเหมือนว่าปริญญาตรีจะไม่เพียงพออีกต่อไปนะคะหลายคนเนี่ยพอจบตรีก็ต้องต่อโทเลยนะคะแล้วก็อาจจะไม่ใช่ปริญญาโทแค่ใบเดียวบางคนเลือกเรียนหลายใบและอีกหลายคนนะคะก็เลือกต่อระดับสูงสุดอย่างปริญญาเอกด้วยค่ะแต่ว่าค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาก็สูงพอสมควรนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้สามารถเรียนปริญญาโทโดยใช้น้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะคะกับผู้ที่ทำเรื่องนี้สำเร็จมาแล้วคุณพิสุทธิ์ธนบดีพัฒน์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ถามคุณพิสุทธิ์ก่อนนะคะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่แล้วก็เรียนจบที่ไหนปริญญากี่ใบแล้วคะ
1: ครับก็ตอนนี้เป็น OE Sales Leader อยู่ที่บริษัทกู๊ดเอียร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับจบปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกลเหมือนกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มาเรียนโทอีกใบเพิ่งจบมาได้ปีนึงนะครับที่คณะบริหารธุรกิจ MBA นะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้า
0: ก็ถือว่าจบวิศวะมาก่อนตรีและโท
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วค่อยมาเรียนบริหารนะคะถามถึงเรื่องงานก่อนดีกว่านะคะ
1: ก็ในช่วงแรกเนี่ยก็ทำงานเกี่ยวกับวิศวะครับเคยเป็นวิศวกรที่ออกแบบเกี่ยวกับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่บริษัทกู๊ดเอียร์นะครับปี2012ครับก็ได้โอกาสย้ายมาทำในสายงานการตลาดนะครับเป็น Product Manager นะครับหลังจากนั้นก็เลยเริ่มคิดว่าควรจะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านบริหารและการตลาดก็เลยเริ่มมองหาการเรียนปริญญาโทอีกใบนึง
0: แล้วทำไมถึงมาเลือกทำงานสายการตลาดล่ะคะ
1: ก็จริงๆก็สนใจในเรื่องของการทำ product planning แล้วก็ product marketing อยู่แล้วพอดีตอนนั้นมีโอกาสที่ตำแหน่งว่างอยู่พอดีก็เลยขอเขาที่จะไปทำนะครับก็ยังอยู่ในองค์กรตัวเองอยู
0: ่สกิลทักษะในการทำงานต่างกันไหมคะหรือว่าความสนุกตัวเนื้องาน
1: ก็อาจจะต่างกันเล็กน้อยครับอาจจะไม่ได้ pure engineering แต่ว่าในการ manage ของ product marketing เนี่ยเราก็ต้องใช้ความรู้ด้านเทคนิคด้วยอยู่เหมือนกัน
0: นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องตัดสินใจศึกษาเพิ่มเติมโดยการไปเรียนปริญญาโทอีกใบใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็ตอนนั้นก็มองหาว่าควรจะหาความรู้เชิงธุรกิจก็เลยเริ่มมองหาว่าจะเรียนปริญญาโทที่ไหนดีเน
0: า
1: ะ
0: เวลาเราเลือกเรียนนะคะเราเลือกจากอะไรทั้งคณะมหาวิทยาลัยนะคะหรือแม้แต่ตัวหลักสูตรเอง
1: ก็จริงๆแล้วมีหลายปัจจัยครับเราก็อันดับแรกเราก็คือเราต้องการศึกษาด้านธุรกิจใช่ไหมครับเราก็มองว่าจริงๆ general ธุรกิจก็อาจจะเป็น MBA คราวนี้จะเรียนที่สถาบันไหนเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาแล้วว่าสถาบันนั้นมีหลักสูตรอะไรบ้างสถานที่ตั้งอยู่ยังไงเพราะว่าผมไม่ได้มาเรียนปริญญาโทแบบ full time ผมยังคงต้องทำงานเพื่อจะมีรายได้เพื่อมาจ่ายค่าเล่าเรียนครับเพราะนั้นในการจัดการด้านเวลาในการทำงานรวมทั้งการเดินทางมาเรียนเนี่ยก็ต้องพิจารณาด้วยตอนนั้นก็มองอยู่สัก 2-3 ที่ว่าควรจะเป็นที่ไหนดีสุดท้ายก็มาจบที่นิด้าครับ
0: เพราะฉะนั้นเป้าหมายสำคัญที่สุดเรียนเพื่ออะไรที่คุณพิสุทธิ์บอกว่าเรียนเพราะว่าอยากจะต่อยอดในสายชีพที่ตัวเองทำคือมาร์เก็ตติ้งเนื่องจากว่าในเนื้องานแตกต่างจากที่เรียนมาเดิมก็คือวิศวะใช่ไหมคะก็เลยไปเรียนบริหารนะคะหลังจากนั้นก็เลือกคณะมหาวิทยาลัยที่เราไปดูหลักสูตรมาเลยแล้วก็ดูที่เดินทางสะดวกด้วยนะคะควบคู่กันไป
1: ก็จริงๆการเรียนปริญญาโทใบที่2อันนี้หลักๆไม่ได้ต้องการแค่ดีกรีแล้วแหละเราต้องการความรู้มากกว่าแล้วก็ประสบการณ์จากการเรียนของเรานะครับ
0: แล้วเราตัดสินใจตอนนั้นเนี่ยเรารู้เลยไหมคะว่าเราต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหน
1: ก็รู้แหละครับก็ลองเข้าไปศึกษาจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่างๆดูว่าค่าใช้จ่ายประมาณเนี้ยเอฟฟอร์ตไหวหรือเปล่านะครับก็ตอนนั้นก็ตัดสินใจว่าโอเค พร้อมที่จะเรียน
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องแผนของเรื่องการเรียนกันเพราะว่าจริงๆดูเหมือนว่าคุณพิสุทธิ์เนี่ยอายุยังไม่เยอะแต่รู้หรือไม่ว่ามีครอบครัวมีลูกแล้วนะคะก็เลยจะต้องบริหารทั้งตัวเองการเรียนแล้วก็ครอบครัวด้วยเราจัดสรรเวลายังไงอะคะ
1: ก็ตอนนั้นตอนเรียนนะครับลูกก็ยังเล็กๆอยู่นะครับก็มีการทำงานด้วยนะครับการจัดสรรเวลาก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะครับช่วง working hour เนี่ย8โมงถึง5โมงผมก็ใช้เวลากับการทำงานอย่างเต็มที่นะครับหลังจากนั้นพอ5โมงปุ๊บผมก็ต้องรีบขับรถมาที่นิด้าละ
0: ค่ะ
1: ก็ถึงประมาณ6โมงครึ่งเริ่มคลาสเรียนเรียน6โมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งนะครับหลังจากนั้นมันก็อาจจะมีเลทบ้างทำการบ้านทำงานกลุ่มอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีวันนึงที่ใช้เวลากับครอบครัวพาครอบครัวไปทานข้าวไปเที่ยวนะครับ
0: แต่เรื่องของรายได้เราก็ยังคงเหมือนเดิมคือง่ายจากงานประจำใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับหลักๆก็คือเป็นรายได้จากการทำงานพนักงานบริษัทเนี่ยแหละครับ
0: เป็นในรูปแบบไหนคะมีเงินเดือนมีค่าคอมมิชชั่นหรือเปล่า
1: ก็เป็นเงินเดือนอย่างเดียวแล้วก็โบนัสปลายปีแค่นั้นคร
0: ับ แล้วคุณพิสุทธิ์มีรายได้เสริมทางอื่นด้วยไหมคะ
1: รายได้เสริมทางอื่นไม่ค่อยมีครับก็จะมีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์บ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่นะ
0: เพราะอะไรคะ
1: ตอนแรกๆที่ลงทุนก็อาจจะไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายซื้อตามเทรนอะไรทำนองเนี้ยมันก็จะมีบางช่วงที่ขาดทุนบ้างบางช่วงได้กำไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมก็จะมีการลงทุนในส่วนอื่นๆด้วยอย่างเช่นซื้อกองทุนอะไรเงี้ยครับซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีประจำปีนะครับ
0: ค่ะก็แปลว่าลงทุนทั้งหุ้นรายตัวกองทุนรวมแล้วก็ประกันชีวิตนะคะซ
1: ึ
0: ่งตัวเองเนี่ยก็มีรายได้หลักจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์เงินพันใหม่เลยนะคะเต็มสูบเลยนะคะคือทำงานเป็นหลักด้วยทีนี้เวลาเรามีรายได้เข้ามา 100% ถามเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะว่าคุณพิสุทธิ์เองแบ่งเงินยังไงบ้าง
1: ก็ผมคิดว่าผมออมเงินเนี่ยประมาณสักน่าจะสักครึ่งนึงได
0: ้โอ้นะครับไม่น้อยนะคะ
1: ก็จะมีในครึ่งนึงเนี่ยก็จะมีซื้อกองทุน LTF IMF แบบสม่ำเสมอซื้อทุกๆเดือน
0: ใช้ลดหย่อนภาษี
1: ใช่แล้วก็มีส่วนหนึ่งก็ออมฝากธนาคารอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเช่นพวกผ่อนรถผ่อนคอนโดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั่วๆไปในครอบครัว
0: แต่ว่าเราแบ่งครึ่งกับครึ่งเลยลงทุนเก็บออมครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็คือไว้ใช้จ่ายนะคะแล้วก
1: ็
0: มีภาระเรื่องของหนี้สินบ้างนะคะอย่างบ้านกับรถที่เราต้องใช้เป็นสินทรัพย์แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยอยู่แล้วนะคะเวลาเราบริหารจัดการเงินของตัวเองเนี่ยในฐานะที่มีครอบครัวเราด้วยนะคะถามในส่วนของครอบครัวได้ว่าแยกกระเป๋ารวมกระเป๋าหรือว่าแยกกันแต่มีเงินกองกลางยังไงอะคะ
1: ก็อันนี้เป็นแบบเหมือนแยกกันแต่มีเงินกองกลางอยู่นิดหน่อยคร
0: ับ เราทำไมถึงเลือกหลักการนี้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่อย่างไรบ้าง
1: ก็คิดว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ครับต่างคนต่างใช้ก็มีเงินกองกลางก็ไว้สำหรับเป็นบ้านแล้วก็เป็นสำหรับลูกนิดหน่อยครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่พวกค่าเล่าเรียนลูกอะไรก็ปัจจุบันผมก็เป็นคนจัดการ
0: เป็นคนดูแลนะคะเพราะว่าเป็นผู้นำครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องการเงินแบบนี้นะคะคนก็เลยอยากรู้ว่าหูทำงานรายได้ทางเดียวนะคะมีครอบครัวต้องดูแลแบ่งเงินลงทุนก็เยอะนะคะแถมยังมีเรื่องของภาระหนี้สินอีกนะคะทำไมยังสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาโทด้วยตัวเองได้แบบนี้นะคะถามเงินก้อนก่อนว่าเราต้องใช้ก้อนกลมๆที่ตอนนั้นคุณพิสุทธิ์คำนวณไว้เนี่ยเท่าไหร่คะ
1: ก็ตอนนั้นเรียนปริญญาโทหลักสูตรของที่นิด้าครับ2ปีก็ประมาณ 400,000 บาท
0: 400,000 บาทจ่ายเท่านี้มั้ยคะในความเป็นจริงหรือมีบวก
1: ๆก็อาจจะบวกนิดหน่อยแต่ว่าแต่ละเทอมก็ทยอยจ่ายไปเขามี 2-3 เทอมนะคร
0: ับเพราะฉะนั้นพอวางแผนได้
1: ใช่ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะคะคุณพิสุทธิ์ว่าเอ๊ะแล้วทำอย่างไรที่จะนำเงินบางส่วนนะคะมาจัดสรรแล้วก็สามารถเรียนปริญญาโทได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแบบเต็มที่เลยนะคะสักครู่เดียวค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อหน้าคนไกล
0: เงินก้อนของการเรียนปริญญาโทนั้นอาจจะดูเหมือนมากทีเดียวนะคะประมาณครึ่งล้านค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถทยอยจ่ายได้เช่นเดียวกับที่คุณพิสุทธิ์นะคะตัดสินใจที่จะเลือกลงทุนในการศึกษานะคะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองแล้วก็ใช้น้ำพักน้ำแรงนะคะจากหยาดเหงื่อแรงกายแล้วก็รายได้หลักทางเดียวคือการทำงานเดี๋ยวมาถามคุณพิสุทธิ์นะคะว่าวางแผนไว้ยังไงบ้างเวลาเราต้องจ่ายค่าเทอมในแต่ละเทอมตลอด2ปีในการเรียนปริญญาโทค่ะ
1: ครับก็จริงๆก่อนที่จะเริ่มสมัครเรียนเนี่ยก็ใช้เวลาคิดอยู่ประมาณสัก6เดือนนะครับหาข้อมูลก็คือก่อนที่เราจะเริ่มจ่ายค่าเทอมแรกเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่าจ่ายเท่าไหร่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มสะสมละจะเดือนละ 10,000 20,000 อะไรเงี้ยค่อยๆสะสมไปรวมกับเงินที่เราจะได้มาภายในอนาคตระหว่างหลักที่เราทำงานไปเราก็จะมีรายได้เงินเดือนของเราเข้ามา
0: ค่ะเทอมแรกนี่ประมาณเท่าไหร่ได้คะ
1: เทอมแรกก็ประมาณก็เกือบแสนนะครับ
0: ไม่น่าเลยต้องใช้เวลาเต็มตัวนานเหมือนกันประมาณ6เดือนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วเราเก็บเงินที่บอกว่าเดือนละ10,000-20,000เนี่ยพอดีเลยกับเงินที่เราต้องไปจ่ายณวันเปิดเทอมหรือว่าวันที่จ่ายค่าเทอมเทอมแรกหรือว่าต้องไปเอาเงินเก่ามาโปะบ้างคะ
1: ก็จริงๆที่เก็บไว้นี่ก็ค่อนข้างพออยู
0: ่
1: ครับก็เราสามารถบริหารจัดการได้เพียงพอ
0: ปกติเวลาเก็บเงินเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่คุณวิสุทธิ์เบรกที่แล้วบอกไว้ว่า 100% ใช้50ออม50ทีนี้คำถามก็คือเวลาเราบอกว่าเราต้องเก็บเงินเพื่อการศึกษาเพิ่มเราไปดึงส่วนไหนออกส่วนใช้หรือว่าส่วนออมคะ
1: มันก็เป็นส่วนออมนะครับมันเป็นช็อตเทอมอินเวสเมนต์ของเราก็คือลองเทอมเนี่ย LTF IMF ผมยังคงซื้ออย่างต่อเนื่องอยู
0: ่
1: แต่ว่าช็อตเทอมเงินออมที่ฝากในธนาคารเนี่ยก็เราก็เอาเงินในส่วนนั้นแหละมาใช้จ่ายลงทุนเป็นค่าระดับ
0: เพราะว่าเป็นการลงทุนเหมือนกัน
1: ใช่ครับการเรียนก็คือเหมือนเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของเราเนี่ยแหละครับ
0: แล้วพอผ่านไปเราพบเจอกับอุปสรรคในการเก็บเงินเพื่อจ่ายค่าเทอมในแต่ละครั้งไหมคะ
1: ก็มันอาจจะมีบางช่วงบ้างว่าแบบเราต้องจ่ายค่าประกันชีวิตที่เราซื้อเพื่อที่จะลดหย่อนภาษีแล้วนะแล้วค่าเทอมก็มาพอดีครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่แบบดูเหมือนตึงๆหน่อยเราก็อาจจะเป็นจะต้องไปขายหุ้นที่เราอยู่ในพอร์ตของเราเพื่อเอามาโปะเงินจ่ายค่าเล่าเรียนของเรา
0: ไม่ขายขาดทุนใช่ไหมคะ
1: มันก็มีบางช่วงที่เราต้องอาจจะต้องตัดใจขายขาดทุนไปครับนิดหน่อย
0: เพราะว่าจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนั้นนะคะเราเห็นข้อดีข้อเสียของการลงทุนที่มีเงินก้อนหนึ่งไว้แต่ไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทำให้เวลาช่วงจังหวะที่อาจจะไม่ดีแต่เราต้องดึงเงินออกมาเนี่ยเราเห็นข้อเด่นข้อด้อยจากประสบการณ์และบทเรียนตรงนั้นยังไงบ้างอะคะ
1: ก็จริงๆถ้าเกิดมีการลงทุนในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นลองเทอมช็อตเทอมช็อตเทอมก็จะมีหลายแบบทั้งแบบออมเงินในธนาคารซึ่งผลตอบแทนอาจจะต่ำนะครับแต่ว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็ถือเป็นช็อตเทอมเหมือนกันแต่ว่าผลตอบแทนอาจจะเยอะแต่ความเสี่ยงก็เยอะด้วยเช่นกันคราวนี้มันก็เป็นการบริหารจัดการแล้วว่าเราจะบาลานซ์เงินในการออมในธนาคารกับเงินที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะเราจะสามารถดึงเงินเหล่านั้นมาใช้ในยามที่เราต้องการนะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะต้องตัดใจยอมรับความเสี่ยงนิดหน่อยถ้าเกิดอยากได้ผลตอบแทนที่เยอะขึ้น
0: ค่ะหลังจากนั้นพอมีการตึงตัวสามารถบริหารจัดการไปได้เรียบร้อยแล้วนอกเหนือจากเรื่องของการเงินแล้วการทำงานได้รับผลกระทบไหมคะระหว่างเรียน
1: นอกเหนือจากการด้านการเงินเนี่ยก็เป็นการบริหารจัดการเวลาในชีวิตนะครับเพราะว่าเรายังคงต้องทำงานเป็นเหมือนมนุษย์เงินเดือนนะครับ8โมงเริ่ม5โมงนะครับตอนนั้นก็ค่อนข้างตึงอยู่นะครับเพราะว่าจากเดิมที่เรายังไม่ได้เรียนเนี่ยเราทำงาน8โมงอาจจะเลิก6โมงกลับบ้านใช้ชีวิตรีแลกซ์ของเรานะครับแต่ว่าคราวนี้เราทำงาน8โมงเลิก5โมงปุ๊บต้องรีบขับรถมาเพื่อจะทันคลาสเรียนตอน6โมงครึ่งเรียน6โมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งบางทีไม่จบ3ทุ่มครึ่งซัดไปถึง4ทุ่ม5ทุ่มนะครับก็มีการทำรายงานกันต่อนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเหนื่อยมากนะครับแต่คิดว่า2ปีที่เรียนมาเนี่ยเป็น2ปีที่ลำบากเหนื่อยแต่ว่ามันแลกมาด้วยความคุ้มค่า
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ในด้านไหนบ้างคะความคุ้มค่าที่ได้รับกลับมา
1: คือคิดว่าหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยความคุ้มค่าที่ได้ก็คือนอกจากดีกรีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผลพลอยได้ที่เราได้มาแต่ความรู้ประสบการณ์ที่เราพัฒนาตัวเองนะครับมันทำให้เราสามารถเติบโตไปในองค์กรหรือเราสามารถสร้างธุรกิจในอนาคตของเราได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นการลงทุนในความรู้นะคะอยู่กับเราแล้วก็ติดตัวเราตลอดเวลา
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เราสามารถไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยอยู่ที่เราจะหยิบใช้อย่างไร
1: ใช่เราอาจจะยอมเสียสละเวลาความเหนื่อยยากของเราเนี่ย2ปีนั้นน่ะแต่เรายังมีชีวิตหลังจากที่เราจบมาอีกหลาย10ปีนะครับที่เราใช้ประโยชน์จากการศึกษานั้น
0: ค่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยหลังจากพอจบมาปุ๊บนะคะแล้วก็ระหว่างเรียนประสบการณ์ที่เราได้นำมาใช้ในเนื้องานเนี่ยมีอะไรบ้างคะคุณพิสุทธิ
1: ์ก็จะมีบางส่วนนะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เราได้จากการเรียนมาใช้ในการทำงานของเราในการจัดการองค์กรของเราแล้วก็แผนกแล้วก็การทำงานโอเปอเรชั่นของเราด้วยนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกที่จะเรียนเนี่ยก็ควรเลือกที่จะเรียนในสิ่งที่มีประโยชน์กับเราจริงๆมากกว่าที่จะไปเรียนตามแฟชั่นคนอื่นเรียนกัน
1: ใช่ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสนใจเราอยากจะเรียนเราไม่ได้เรียนเพื่อได้ดีกรีอย่างเดียวนะครับ
0: ดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะเวลาเลือกเรียนก็พยายามให้ตอบโจทย์ชีวิตมากที่สุดนะคะวางแผนเกษียณบ้างแล้วหรือยังคะ
1: ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากครับตอนนี้อายุก็ยังไม่ถึงยังไม่40ก็เลยยังไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าก็เริ่มคิดถึงการออมเงินไว้ใช้หลัง เราอายุ60แล้วครับก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆ
0: ค่ะแต่คุณพิสุทธิ์ไม่ได้ตัวคนเดียวมีลูกด้วย
1: ใช่คร
0: ับแล้วเรามีการออมหรือเก็บเงินหรือลงทุนส่วนหนึ่งให้กับลูกโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของลูกที่น่าจะสูงไม่แพ้กับเราด้วยเหมือนกัน
1: ครับก็จริงตอนที่เรียนอยู่เนี่ยก็คือค่าจ่ายค่าเล่าเรียนของตัวเองพอเรียนจบปุ๊บลูกเข้าเรียนพอดีก็จ่ายค่าเล่าเรียนลูกต่อในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็มีการออมเงินฝากเงินให้ลูกเป็นทุกๆเดือนนะครับสม่ำเสมอไว้แต่ว่าซึ่งอันเนี้ยก็เก็บไว้ให้สำหรับเผื่อเขาใช้ในอนาคตเผื่ออีกหน่อยเขาต้องไปเรียนปริญญาโทหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ส่วนในค่าเทอมปัจจุบันของลูกเนี่ยก็เป็นการบริหารลักษณะเดียวกันกับที่เราจ่ายค่าเทอมตอนเรียนปริญญาโทของเราเนี่ยแหละครับ
0: ค่ะเห็นหลักการนึงไหมคะถ้าสังเกตเหมือนกันก็คือคุณพิสุทธิ์ได้ชอบใช้การลงทุนแบบดอลลาร์คอสเอเวอเรจคือลงทุนสม่ำเสมอทั้ง LTF RMF ที่บอกตัดทุกเดือนแล้วก็ถ้ามีโบนัสปลายปีก็เอามาโปะอีกนะคะให้เต็มสิทธิ์กับอีกอย่างนึงคือการลงทุนเพื่อการศึกษาทั้งของตัวเองและของลูกก็ใช้ดอลลาร์คอสเหมือนกันคือเก็บมันทุกเดือนนี่แหละทยอยไปเรื่อยๆทำไมเราถึงเลือกรูปแบบนี้และคิดว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์หรือว่าลักษณะการทำงานหรือการรับเงินของเรายังไงคะ
1: ก็ลักษณะไลฟ์สไตล์ผมเป็นคนไม่ค่อยเที่ยวปาร์ตี้ไม่ได้เที่ยวกลางคืนเลยก็ว่าได้เพราะงั้นก็จะมีเงินออมค่อนข้างเยอะนะครับก็เงินออมในส่วนนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นการออมอย่างสม่ำเสมอและมันสามารถให้เราหยิบได้ใช้ในยามที่เราต้องการฉุกเฉินได้นะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่มีเงินออมบัฟเฟอร์ในส่วนนี้เนี่ยเกิดมีเหตุฉุกเฉินที่เราจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยเราจะมีปัญหาในการบริหารจัดการทันทีนะครับ
0: สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคุณพิสุทธิ์เนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนรายรับก็คือเป็นแบบเงินเดือนที
1: ่
0: มีความแน่นอนสูง
1: คือ
0: รู้เลยว่าเงินเดือนจะออกวันไหนเมื่อไหร
1: ่
0: ปีนี้ได้เท่าไหร่บวกโบนัสปลายปีมากน้อยแค่ไหนก็เลยวางแผนได้ก็เลยเลือกลงทุนหรือว่าเลือกบริหารค่าใช้จ่ายรวมถึงเงินออมในรูปแบบนี้ด้วยนะคะทางค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตรแล้วก็เรื่องของเงินที่เราใช้ซื้อ LTF RMFด้วย
1: ใช่ครับ
0: ถามแบบนี้นะคะเวลาเราวางแผนแบบนี้เราเครียดไหมคะเพราะว่าทำงานไปด้วยนะคะแล้วก็มีวิธีในการจัดสรรเงินไปด้วยเราได้ท่องเที่ยวหรือเปล่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตยังไงบ้าง
1: ก็ไม่ค่อยเครียดนะครับโดยการพฤติกรรมการออมเงินและการใช้จ่ายเงินในลักษณะนี้ผมค่อนข้างโอเคกับไลฟ์สไตล์ของผมนะครับก็คือมีการออมเงินเป็นระยะนะครับทุกปีก็ยังสามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้อยู
0: ่
1: นะครับก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรกับการบริหารเงินแบบลักษณะนี้ครับ
0: ค่ะอยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมบ้างคะที่ติดตามอยู่แล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าเขาอยากเลือกเรียนปริญญาโทนะคะสิ่งสำคัญที่เขาต้องใช้ในการพิจารณามีอะไรลักษณะในการวางแผนการเงินของตัวเองครอบครัวแล้วก็การศึกษาให้กับลูกด้วย
1: ครับก็อยากจะแนะนำสำหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าคิดจะศึกษาต่อนะครับก็ควรจะเริ่มออมเงินได้แล้วนะครับการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้กับตัวเองการพัฒนาเหมือนการอัปเกรดชีวิตของตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการศึกษาในระดับที่ดีขึ้นเนี่ยแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะก้าวต่อไปไม่ว่าจะเป็นในองค์กรตัวเองหรือโอกาสที่เราจะย้ายงานไปในสายงานอื่นที่มีโอกาสทำรายได้ได้ดีขึ้นหรือสร้างพัฒนาธุรกิจตัวเองเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มากขึ้นนะครับคราวนี้ในส่วนของการหารายได้เพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในการศึกษาของเราเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคิดตั้งแต่วันนี้ได้ละอย่าคิดว่าพรุ่งนี้เราค่อยทำพรุ่งนี้เราค่อยเก็บเราควรจะเก็บนะตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อวันข้างหน้าของเรานะครับ
0: ค่ะทอทำทันทีนะคะ
1: ค
0: แล้วก็เบนจามินแฟรงกินบอกไว้เสมอเลยนะคะว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในความรู้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพื่อลงทุนในหุ้นก็คือไปศึกษาความรู้เรื่องหุ้นหรือว่าลงทุนในตัวเองนะคะเหมือนที่คุณพิสุทธิ์แนะนำกับเราแล้วก็ลงทุนมาเรียบร้อยแล้วกับการลงทุนในความรู้ในระดับปริญญาโทด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองวันนี้ขอบคุณคุณพิสุทธิ์มากนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดซอฟต์แห่งประเทศไทยกันบ้าง นะคะว่าเขาจะมีคำแนะนำให้กับคนที่อยากลงทุนในตัวเองอย่างไรบ้างค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: ช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดซอฟต์แห่งประเทศไทยกันบ้าง นะคะว่าถ้าอยากจะเก็บเงินเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโทนั้นมนุษย์อย่างเราควรจะทำอย่างไรค่ะ
3: ค่ะก็เป็นกระแสเป็นเทรนด์ที่กำลังนิยมมากๆเลยนะคะตอนนี้ถ้าเราสังเกตนักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรีปุ๊บก็อยากจะเรียนต่อปริญญาโทเลยนะคะตอนนี้ก็อยากให้คิดเรื่องวางแผนคิดเรื่องเงินเองเยอะๆจะบอกว่าถ้าเราเรียนจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยควรจะมองว่าเราโตแล้วเราเป็นผู้ใหญ่ เราไม่ควรจะขอเงินจากที่บ้านเรียนแล้วนะคะก็ควรจะหาทางเก็บเงินวางแผนการเก็บเงินเรียนต่อเองแต่นี้ประเด็นสำคัญอันที่หนึ่งนะคะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะส่วนตัวเนี่ยมองว่าถ้าเราได้ทำงานสักแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งให้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยแหละค่ะว่าเอ๊ะจริงๆงานที่เราชอบเนี่ยมันใช่หรือเปล่างานที่เราคิดว่าเราชอบเราน่าจะทำได้ดีเนี่ยมันใช่หรือเปล่าตรงนี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญมากนะคะสำหรับคนที่อยากเรียนต่อปริญญาโทอันนี้ในแง่ของข้อมูลทั่วๆไปเพื่ออนาคตของตัวเองคือมองอย่างนี้นะคะเรียนปริญญาโทเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานเต็มที่ก็2ปี2ปีเนี้ยมันควรจะเป็น2ปีที่เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับอนาคตการทำงานในอีก40ปีข้างหน้าใช่ไหมคะถ้าเรามองว่าเราทำงานจนเกษียณที่อายุสัก60อย่างเงี้ยค่ะก็คือเราต้องทำงานประมาณ30กว่าปีเกือบ40ปีเพราะฉะนั้น2ปีเนี้ยเป็น2ปีที่สำคัญมากนะคะต้องเอาให้แน่ใจว่าปริญญาโทสายไหนที่จะเป็นสายที่เหมาะกับตัวเราจริงๆนะคะแต่เทรนด์ยุคใหม่ก็คือเด็กเรียนจบปริญญาตรีปุ๊บก็อยากจะเรียนต่อปริญญาโทเลยอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่นี่เรามามองกันในแง่ของการวางแผนการเงินนะคะ1เนี่ยต้องกำหนดให้ชัดๆนะคะว่าเรามีเป้าหมายในการศึกษาต่อไปในเรื่องใดไปในเมเจอร์ใดความสนใจเราอยู่ตรงไหนตัวนี้จะมาตอบโจทย์ชีวิตเราได้ยังไงจริงๆตรงนี้สำคัญที่สุดนะคะเป้าหมายการเรียนเนี่ยปริญญาโทต้องตอบโจทย์จริงๆก็คือตอบโจทย์อนาคตในการทำงานของเรานะคะมันจะช่วยเราพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่เราอยากจะเรียนหรือไม่แล้วก็แน่นอนเลยค่ะตรงนี้ก็ง่ายนะคะปัจจุบันข้อมูลเยอะมากก็หาข้อมูลได้จากสารพัดแหล่งข้อมูลนะคะทั้งเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเว็บไซต์ที่เขาทำเปรียบเทียบให้นะคะอันที่2มองในแง่การเงินก็แน่นอนต้องใช้สตางค์นะคะก็ต้องคิดว่าแต่ละหลักสูตรที่เราสนใจเราเลือกมาได้แล้วสัก 3-4 หลักสูตรเปรียบเทียบกันแต่ละหลักสูตรเนี่ยใช้เงินนะคะก็คือมีค่าเทอมเนี่ยสักเท่าไหร่ก็ต้องคิดประเมินแล้วจริงๆไม่ใช่แค่ค่าเทอมนะคะมันก็จะมีค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกจิปาถะถ้าคิดให้ละเอียดเนี่ยมันก็จะไปถึงค่าเดินทางใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเราจะทำงานแบบเรียนไปด้วยไหมหรือเราจะเรียนอย่างเดียวหรือจะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยพวกนี้จริงๆมันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหมดตอนนี้วิธีการที่ง่ายที่สุดในการจัดการการเงินให้อยู่หมัดเนี่ยนะคะก็คือเราต้องมีข้อมูลถ้าเราทำข้อมูลดีชีวิตเราก็จะง่ายนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเริ่มต้นที่จะทำข้อมูลเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะคะเดือน2เดือน3เดือนก็แล้วแต่หาข้อมูลให้ครบถ้วนการหาข้อมูลให้ครบถ้วนให้สมบูรณ์มันจะช่วยให้เราวางแผนได้ง่ายนะฮะสมมติเราได้มาแล้ว 3-4 หลักสูตรเปรียบเทียบมีข้อมูลเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋องบประมาณที่เราต้องใช้ในการเรียนปริญญาโทเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาต่อเป้าหมายในชีวิตอันนี้นะคะก็ไม่ได้ยากใช่มั้ยคะ3ในแง่การวางแผนเขียนลงมาให้ชัดๆเลยค่ะว่าเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการเรียนปริญญาโทตรงนี้เช่นเราอาจจะบอกว่าอยากเรียนปริญญาโทในอีก3ปีข้างหน้านะคะด้วยเงิน 300,000 บาทนี่เพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่หลักในการกำหนดเป้าหมายนะคะเพื่อเรียนปริญญาโท 300,000 บาทใน3ปีข้างหน้าพอเราได้ตัวเลขตัวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคะเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเราต้องใช้เงินปีละแสนต้องเก็บเงินให้ได้ปีละ 100,000 ใช่ไหมคะปีละแสนก็เดือนละ 8,000 กว่าบาท 8,300 8,400 นี่พอเรามีตัวเลข 8,300 8,400 ในใจแล้วมันก็จะทำให้เราคิดได้แล้วค่ะว่าโอ้เราอย่าเพิ่งไปเที่ยวญี่ปุ่นอ๋อเราอย่าเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์นะฮะเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายการเรียนปริญญาโทใน3ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะถ้าเป้าหมายเราชัดเนี่ยนะคะการวางแผนมันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะอันนี้พอวางแผนไปแล้วก็ต้องลงมือทำอย่างเต็มที่นะคะก็พยายามนึกถึงเสมอในวันที่เราจะได้เข้าไปเรียนปริญญาโทวันที่เราจะมีเงินพร้อมไปเรียนนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆวันที่เราประหยัดเงินที่เราลดกาแฟลง1แก้วที่เราลดรองเท้าลง1คู่ในแต่ละเดือนก็จะมีความสุขนะคะเพราะว่าเป้าหมายใหญ่มันรอเราอยู่แต่นี้เป้าหมายการเรียนปริญญาโทเนี่ยง่ายๆเลยจริงๆแล้วเป้าหมายการเงินทุกตัวนะคะมันจะช่วยให้เรามีเหตุมีผลในการใช้จ่ายเงินมากขึ้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากแต่ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ลุยกับมันไปให้เต็มที่นะคะเราก็จะทำได้ตามเป้าหมายแล้วก็สำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยก็เปิดกว้างนะคะสถาบันการศึกษาแทบทุกแห่งเลยจะมีทุนการศึกษาให้นี่ถ้าเราศึกษาเรื่องทุนพวกนี้ดีๆเราก็จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเทอมเรื่องค่าธรรมเนียมอะไรไปได้นะคะจริงๆแล้วมีเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะมีเกือบทุกสถาบันเลยนะคะตอนนี้ตรงนี้ถ้าเราอยู่ดีๆเราบอกว่าเทอมหน้าเราอยากเรียนเราก็ไปหาทุนมันก็อาจจะไม่ทันถ้าเราเป็นคนที่ทำข้อมูลไว้ก่อนล่วงหน้ายังเรียนไม่จบปริญญาตรีเลยอยู่ปี2ปี3ปี4เริ่มหาข้อมูลพวกนี้พอเรียนจบเราก็จะสามารถช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงไปได้มันจริงๆการเรียนต่อปริญญาโทเนี่ยนะคะเก็บเงินเรียนเองก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราพร้อมแค่ไหนเรามีความมุ่งมั่นมากแค่ไหนนะคะเรามีความฝันตรงนี้เราก็พยายามทำมันให้เต็มที่ทุกฝันก็จะบรรลุได้หมดนะคะ
0: เพราะการลงทุนในการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะไม่ใช่เพื่อใครแต่ว่าก็เพื่อตัวเราเองค่ะ ราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะหรือคลิกไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/education ก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้ฝากทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

าพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ไก่กอแร้นะคะเขาเป็นไก่เอามาย่างเสียบมาคล้ายๆไก่สเต๊กนะครับทีนี้เราก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการนำเสนอไก่กอแร้ให้มีรูปแบบที่มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: กลับมาอีกแล้วครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างแก่คุณผู้ดูครับเพราะอย่างที่ทราบว่าทุกๆวันนี้เงินค่อยๆหายากขึ้นหายากขึ้นหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะใช้จ่ายอะไรแต่ละบาทเราอยากให้คุณผู้ดูเนี่ยใช้ออกไปอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับถ้าคุณเป็นคนที่จ่ายค่าไฟเองนะครับเมื่อถึงหน้าร้อนของทุกปีเนี่ยเวลาเราสังเกตในบินค่าไฟเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นกับมีนัยยะสำคัญต่างจากฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งหลายๆท่านก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นเพราะว่าเราเปิดเครื่องปรับอากาศมากขึ้นเราใช้พัดลมมากขึ้นแต่ในบ้านของคุณเนี่ยมันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอยู่ด้วยนะครับที่ช่วยกันกินไฟกินไฟกินไฟทางรายการซื้อเก่งของเราได้ไปหาข้อมูลมาครับว่า3อันดับสุดยอดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เขากินบ้านเนี่ยมีอะไรบ้าง1เครื่องปรับอากาศครับ2ตู้เย็น3เครื่องทำน้ำอุ่นครับมายังไงครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอ๊ะเจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเยอะทั้ง3ประเภทเนี้ยเขาทำงานยังไงกันและเราจะปรับพฤติกรรมของเรายังไงได้บ้างเพื่อให้เราประหยัดค่าไฟมากขึ้นเพราะปีนี้หน้าร้อนไม่ได้มาแค่อากาศร้อนนะครับโควิดมาด้วยหลายๆท่านอาจจะบอกว่าอ้าวโควิดมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับค่าไฟคุณออกจากบ้านไม่ค่อยได้ครับคุณอยู่บ้านมากขึ้นใครจ่ายค่าไฟครับคุณไงล่ะครับมาดูกันครับว่าคุณควรจะทำตัวยังไงเหมือนเดิมครับเรามีผู้เชี่ยวชาญครับเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เขาเลยครับและนี่คือการกลับมาอีกครั้งของอาจารย์ดุสิตครับ
2: สวัสดีครับ
1: วิธีที่จะให้คุณมีเงินมากขึ้นมี2 อย่างคือคุณหาได้เยอะขึ้นหรือคุณลดค่าใช้จ่ายของคุณลง
2: อย่างเงี้ยผมฟังวิทยุหรือทีวีช่วงนี้มีแต่คนบ่นเรื่องค่าไฟทั้งนั้นเลยเพราะว่าฟอร์มโพงขึ้นมาเนี่ยบางบ้านเป็นหมื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหครึ่งนึงของเงินเดือนแล้ว
1: ซึ่งที่สำคัญวันนี้ครับอาจารย์บอกว่าเนื่องจากมาครั้งที่2แล้ววันนี้เอาอุปกรณ์มาวัดให้ด้วยเดี๋ยวเราทั้งแกะทั้งวัดเลยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่3ชนิดที่เป็นท็อป3นะครับแต่อาจารย์ดุสิตเนี่ยบอกว่าอย่าลืมเจ้านี่ทั้ง4เครื่องตอนนี้ครับอาจารย์เขาน่าจะเหมือนกับพัดลมที่เราเคยพูดไปครับว่าตอนที่ออกจากโรงงานเนี่ยเขาก็เบอร์5แหละพอใช้ไปมันก็จะลดเบอร์ลง
2: ใช่ครับก็เครื่องไฟฟ้าการแลกเปลี่ยนความร้อนอะไรคุณภาพของตัวโลหะการสึกกร่อนอะไรพวกนี้มันก็จะลดเบอร์ลงตามเวลาการใช้งานไป
1: แต่ตัวที่นำดิ่งมาเลยเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับที่กินไฟในบ้าน
2: ครับผมหลายคนจะเวลาไปซื้อแอร์เวลาเลือกขนาดแอร์เนี่ยเขาถามว่าขนาดห้องเท่าไหร่ถูกไหมครับจริงๆขนาดห้องมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อแอร์นะครับสมมติว่าเราเป็นห้องนั่งเล่นเป็นห้องที่แบบดูหนังเดินเข้าเดินออกบ่อยๆไซส์สมมติสัก4x4 เมตรกับห้องนอน4x4 เมตรสมมติเราเลือกแอร์เล็กเกินไปไปติดในห้องนั่งเล่นซึ่งเปิดปิดบ่อยแอร์มันก็จะต่อบ่อยเขาเรียกออนคือมันจะออนบ่อยพอออนบ่อยออนบ่อยเนี่ยมันก็จะกินไฟเยอะนะครับ
1: แม้ว่าขนาดห้องจะเท่ากันแต่ว่าการใช้ห้องนั้นๆไม่เหมือนกันเพราะอย่างห้องนั่งเล่นจะมีคนเปิดเข้าเปิดออกแต่ห้องนอนคือเปิด
2: ปิดแล้วนอนแล้วก็ปิดแล้วเพราะฉะนั้นแอร์ห้องนอนเนี่ยใช้ตัวเล็กได้เลยเพราะฉะนั้นค่าไฟเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดว่าแอร์ใหญ่แอร์เล็กอย่างเดียวขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
1: แล้วทีนี้อะไรทำให้เขากินไฟมากกว่าเครื่องใช้อื่นๆนะครับ
2: แอร์เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2 ส่วนคืออันนั้นเรียกคอยเย็นนะครับคอยเย็นนี่ก็อยู่ในห้องเรานะครับส่วนตัวนอกเนี่ยก็จะเป็นคอยร้อนนะครับคอยร้อนเนี่ยจะเป็นตัวที่กินไฟหนักเพราะว่าตัวสารทำความเย็นเนี่ยไอตัวน้ำยาเนี่ยครับมันจะมีท่อเล็กๆเป็นท่อทองแดงวิ่งจากคอยร้อนมาผ่านคอยเย็นคือตัวคอยเย็นเนี่ยมันก็จะเอาท่อน้ำยาเนี่ยเดินแล้วก็ลมเป่าเราก็จะเย็นแต่พอวิ่งกลับไปที่คอยร้อนมันจะร้อนนี้ร้อนมันก็ต้องแลกกับไอตัวเขาเรียกรังผึ้งนะครับรังผึ้งเนี่ยจะต้องวางห่างกำแพงน้อยสัก25 เซนติเมตรเนื่องจากมันจะมีลมร้อนไหลออกถ้าเราไปวางชิดกำแพงเนี่ยลมร้อนเป่าออกมันออกไม่ได้มันติดกำแพงมันก็เด้งกลับมาทีนี้พอเด้งไปเด้งมาเนี่ยความร้อนไม่ออกก็จะทำให้มันกินไฟเยอะเนื่องจากมันระบายความร้อนตัวมันเองไม่ได
1: ้อ๋อ
2: ครับ
1: มีเทคนิคอะไรอีกไหมครับอาจารย์ที่จะช่วยให้เราประหยัดไฟจากเครื่องปรับอากาศได้อีกนะครับ
2: ก็ถ้าช่วงนี้ work from home นะครับแล้วเรานั่งอยู่แอร์นานผมแนะนำให้ล้างคอยล้อนด้านนอกไอตัวคอยล้อนเนี่ยมันจะเป็นแผ่นสแตนเลสบาง
1: ๆครับ
2: ถ้าเกิดว่ามันมีพวกขี้ดินที่โคลนไปเคลือบอยู่นี่มันจะทำให้ความร้อนมันออกไม่ได้พอมันออกไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์
1: ใช้กำลังเยอะ
2: ใช้กำลังเยอะนานขึ้นคือเราตัวฉีดน้ำที่เป็นฝอยๆเนี่ยลองฉีดมันดูเราจะเห็นว่าโอ้โหคราบขี้โคลนคราบอะไรเนี่ยมันจะไหลออกมาอันนี้เกิดจากที่คอยล้อนมันตันแล้วเราไม่เคยล้างคอยล้อนเลยจริงๆที่ช่างมาล้างแอร์ล้างแอร์นะครับคือล้างคอยเย็นเนี่ยเพื่อให้มันสะอาดให้ขี้ฝุ่นมันออกแต่ปัญหาคือล้างคอยล้อนมันช่วยทำให้ค่าไฟลดลงอาจจะลดได้ถึง 10-20% เลย
1: โอ้
2: เยอะขนาดนั้นเลย
1: โอ้เยอะนะครับ
2: แล้วเรื่องของความประหยัดไฟเนี่ยที่ผมจะพูดเนี่ยแอร์เนี่ยมันทำหน้าที่เปลี่ยนอุณหภูมิห้องหูห้องเราตากแดดมาทั้งวันเลยเนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยเราควรจะเปิดให้ลมภายนอกพัดให้อุณหภูมิห้องมัน
1: ให้อากาศที่มันร้อนอบๆอยู่เนี่ยออกไปก่อน
2: ใช่ให้อบๆก่อนแล้วก็เริ่มเปิดอันนี้จะประหยัดไฟได้มาก

0: ต่อกันที่ตัวที่2น่าจะเป็นตู้เย็นใช่ไหมครับที่กินไฟเยอะ
1: ตู้เย็นเนี่ยจริงๆผมว่ากินไฟไม่เยอะนะครับผมว่าไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อให้ตู้ขนาดนี้นะตู้เย็นเนี่ยมันจะกินไฟเยอะกินไฟน้อยมันขึ้นอยู่กับเราเปิดบ่อยแค่ไหนอย่างที่2คือสมมุติเราเอาภาชนะเช่นเอาขันน้ําใส่น้ําไปวางไว้ในตู้เย็นเนี่ยอันนี้จะทําให้ตู้เย็นกินไฟหนักตู้เย็นเนี่ยหลักการเนี่ยเราจะเอาอะไรใส่ไปในตู้เย็นควรจะต้องห่อให้มิดชิดเท่าไหร่
0: แห้งเหรอคร
1: ับ ใช่มันต้องดรายครับมันต้องดรายเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเอาน้ําไปวางเนี่ยมันจะต้องทําให้น้ําทั้งขันเย็นน้ําก็จะระเหยอยู่ในนั้นน่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาน้ําเย็นแช่ก็ต้องปิดฝาขวด
0: อ๋อ
1: ใช่ครับ
0: เพิ่งรู้

0: ขาจะให้เราเลือกว่าจะเปิดบานไหนบานอื่นมันก็จะไม่เดือดร้อนถูกไหมครับไอ้ตู้เย็นที่กินไฟเยอะสุดคือตู้เย็นบานเดียวเปิดมามันทุกช่องโตพร้อมกันเนี่ย
1: เหมือนสมัยก่อนเก่า
0: ๆแล้วหลักการตู้เย็นกับหลักการแอร์จริงๆมันเหมือนกันเลยนะครับแต่มันเปลี่ยนแผงคอยล์ร้อนมาวางไว้ข้างหลังเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้เย็นเนี่ยห้ามวางชิดกำแพงเด็ดขาดจะต้องวางห่างจากกำแพงอย่างน้อยต้องมี 20-25 เซนเพราะว่าลมร้อนมันจะได้ออกได
1: ้ต่อไปเรามาดูอันดับ3กันนะครับ
0: คุณได้รู้ไหมว่าเครื่องทำน้ำอุ่นกับเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยต่างกันยังไง
1: มันต่างกันเหรอครับ
0: เห็นไหมเราก็ยังไม่รู้หน้าตาแบบนี้ไอ้ตัวนี้เครื่องทำน้ำอุ่นหรือเครื่องทำน้ำร้อนนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยมันจะมีหม้ออยู่หม้อหนึ่งนะครับเอาน้ำไหลผ่านแล้วก็ทำให้หม้อนั้นร้อนข้อดีของเครื่องทำน้ำอุ่นคือน้ำไม่ต้องแรงมากน้ำก็มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแต่อุณหภูมิที่สูงขึ้นของน้ำส่วนมากจะไม่นิ่งก็คืออาบไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนค่าวัตต์ของมันก็จะไม่เกิน 3,000 วัตต์ส่วนแบบที่2เนี่ยเครื่องทำร้อนวัตต์จะอยู่ตั้งแต่ 5,000 วัตต์ไปจนถึง 7,000 วัตต์ก็มีนะครับหม้อมันจะมีน้ำร้อนไหลผ่านแต่ถ้าน้ำเนี่ยแรงดันไม่พอเนี่ยตัววาล์วเนี่ยมันจะไม่เปิดมันต้องติดปั๊มน้ำอีกตัวนึงเพื่อให้แรงดันน้ำสูงมากพอเพราะว่าน้ำที่ไหลผ่านต้องแรงมากไม่งั้นน้ำมันจะร้อนจนระเบิดเลยคือผมบอกเลยใครจะติดเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยต้องติดปั๊มน้ำเพิ่มหนึ่งตัวเท่านั้นไม่งั้นเนี่ยโอกาสหม้อระเบิดสูงมาก
1: ต่อไปครับเจ้านี่ครับ
0: คือเตารีดเนี่ยก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างกินไฟพอสมควรก็คือเขาต้องการความร้อนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับวัตต์มันก็จะทันถึง 2,000 วัตต์แล้วแต
1: ่หนักกว่าเจ้านี่
0: ใช่แต่ว่าปัญหาของเตารีดคือเรารีดนานถูกไหมครับ
1: อ๋อชั่วโมงสองชั่วโมง
0: ใช่ใช่นี่เห็นไหมครับว่าปั๊กผู้นี้มันจะแข็งแรงมาก
1: ใช่ครับ
0: ต้องหล่อมาสายก็ต้องหุ้มฉนวนอย่างดีเพราะว่าเขากินไฟเยอะไงครับตัวปลั๊กเนี่ยมันจะต้องออกแบบให้แข็งแรงและตัวเต้าเสียบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแน่นหนา
1: ทนร้อนได้ด้วย
0: ใช่ใช่เพราะพวกนี้เขากินวัตต์ค่อนข้างสูงการประหยัดไฟเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องใช้พฤติกรรมเราทำงานร่วมกับการที่เลือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องผมใช้อย่างนี้ละกันไม่มีสูตรพิเศษที่แบบกดปุ่มนี้แล้วประหยัดไม่ได้
1: ปรับที่พฤติกรรมกันซึ่งอาจารย์จะมาให้เทคนิคในการประหยัดไฟแต่ละอย่างเพิ่มเติมเราไปดูกันครับว่าเฮ้ยทางเนี้ยแกะเขาออกมาเนี่ยข้างในวงจรเป็นยังไงแล้วแต่ละอย่างพฤติกรรมอะไรบ้างที่เราพอจะช่วยเขาได้เพิ่มเติมเดี๋ยวอะไรเป็นยังไงรอติดตามครับถ้าคุณไม่ใช่ช่างแอร์นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณได้เห็นว่าในตู้คอยล์ร้อนหรือคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกบ้านเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงอาจารย์อธิบายนะครับว่าอะไรมันเป็นอะไรบ้างครับเนี่ย
0: ครับก่อนอื่นเนี่ยที่เราถอดให้ดูเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนไปซ่อมเองนะครับแต่ว่า บางทีเราต้องจ่ายเงินให้ช่างแอร์เนี่ยเขาบอกว่าสมมติเขาบอกคอมเพรสเซอร์น็อกคอมเพรสเซอร์ระเบิดไอ้คอมเพรสเซอร์มันเป็นยังไงคอมเพรสเซอร์มันเป็นยังไงทำหน้าที่อะไรแล้วทำไมมันถึงน็อกมันถึงระเบิดมันเปลี่ยนแล้วมันจะเย็นเหมือนเดิมทนเหมือนเดิมไหม อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเราต้องมีความรู้เพราะมันเป็นเงินเราที่เราต้องจ่ายนะครับอย่างแรกที่ผมอยากให้ดูก่อนว่าไอ้ตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยอันนี้เขาเรียกแคปสตาร์ทก็คือทำให้พัดลมเริ่มหมุนได้แต่ทีนี้มันเพิ่มไอ้กระป๋องกลมๆเข้ามาอีกอันนึงอันนี้เขาเรียกว่าแคปรันคือตัวนี้มันจะช่วยทำให้มอเตอร์มีกำลังขับน้ำยาซึ่งน้ำยาเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักนะครับมันเป็นสารที่มีความหนืดก็คือมันต้องใช้แคปตัวนี้เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันก็มีอายุสมมติเราใช้ไป3ปี5ปีแคปรันเนี่ยไม่มีค่าความจุมากพอมันก็ทำให้มอเตอร์ตัวนี้มีกำลังตกพอกำลังตกสมมติว่ามันเคย1ชั่วโมงเนี่ยมันหมุนสัก10นาทีทำให้ห้องนี้เย็นแล้วพอกำลังตกมันอาจจะต้องหมุนถึง20นาทีเนื่องจากไอ้ตัวนี้มันเสื่อมส่วนมากตัวนี้จะเป็นตัวที่จะต้องเปลี่ยนตามอายุสัก 2-3 ปีก็ควรจะต้องเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แล้วถ้าซื้อเราเองก็ไม่น่าจะเกิน100บาทต่อตัวผู้ช่างก็บอกเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เนี่ย600อันนี้มันก็จะเป็นความรู้ที่เราก็ควรจะรู้ว่าเฮ้ยมันราคามันไม่ได้สูงขนาดนั้นส่วนมากตัวนี้จะเป็นตัวที่จะต้องเปลี่ยนใช่เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันไหม้ซึ่งคอมเพรสเซอร์เนี่ยถ้าช่างเขาเสนอเปลี่ยนว่าจะตัวละ 5-6,000 ข้างในนี้จะประกอบด้วยมอเตอร์คล้ายๆมอเตอร์พัดลมที่เราเห็นนี่แหละครับแต่ว่ามันแช่อยู่ในตัวน้ำยาที่เราขับความร้อนนี่แหละจนมันจุ่มลงไปเลยไอ้นี่แพงส่วนมากหลายบ้านยิ่งช่วงหน้าร้อนเนี่ยสาเหตุที่เขาเรียกคอมเพรสเซอร์น็อกเนี่ยก็คือคอมเพรสเซอร์มันรันจนมันไม่ตัดคือห้องมันไม่เย็นสักทีเหมือนเราเปิดตู้เย็นไว้ตลอดแล้วบอกว่าคอมเพรสเซอร์ทำให้ตู้เย็นเย็นสิแต่เราเปิดตู้เย็นเอาไว้เลยนะ
1: ทั้งที่เขาออกแบบมาเพื่อทำใหพื้นที่แค่นี้เย็น
0: ใช่
1: แต่นั้นบอกว่าเปิดทำให้ห้องนี้เย็นหน่อยตาย
0: อันนั้นเขาเรียกคอมน็อกคอมน็อกก็คือไอ้ลูกนี้มันจะไหม้อันนี้มันจะหลายเงินเลยอาจจะไปถึง 6-7,000 บาทอันนี้จะแพงสาเหตุที่คอมน็อก1นะครับการระบายความร้อนไม่ออกความร้อนไม่ออกก็คือทางเนี้ย ันจะเป็นพัดลมเขาเรียกพัดลมใบพัดแบบนี้เรียกพัดลมดูดคือมันจะดูดลมอย่าง

0: นี้มาออกด้านนี้นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าด้านนี้สมมุติมันตันระบายไม่ออกก็ใช้เวลานานนะครับ
1: ผมเพิ่งเห็นครับคือแผงอะไรสักอย่างซึ่งถ้าคุณไม่เคยแกะออกมาคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยมันคงเอาไว้ตกแต่งเพื่อความสวยงามแต่จริงๆมันน่าจะเป็นไอตัวแบบรังผึ้งเอาไว้แลกเปลี่ยนความร้อนความเย็นใช่ไหมครับ
0: ตัวนี้เขาเรียกว่าฟินอลูมิเนียมนะครับมันจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมบางๆคล้ายๆกระดาษมันจะเอาท่อทองแดงสอดเข้าไปในแผ่นอลูมิเนียมเพื่อจะเอาแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยระบายความร้อนอย่างแรกคือบางคนเนี่ยเอาน้ำแรงดันสูงจีบเข้าไปเนี่ยฟินมันจะล้มเวลาฟินมันพับเนี่ยลมมันจะผ่านไม่ได้อย่างแรกเวลาล้างเนี่ยห้ามเอาน้ำแรงสูงฉีดไปโดยตรงเอาแค่น้ำสายยางเนี่ยฉีดเพื่อให้
1: ล้าง
0: ใช่คือถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามองทะลุอีกฝั่งนึงได้เนี่ยถือว่าลมผ่านได้โอเคตรงนี้ลองมองดูเห็นไหมครับ
1: โอ้โหอันนี้นี่ก็ตึบใช้ได้นะครับอาจารย์
0: ใช่
1: เริ่มมองไม่ค่อยทะลุแล้ว
0: ใช่ผมจะบอกนี่แหละคือสาเหตุที่ลมมันไม่ออกแล้วตาเรามองไม่เห็นเนี่ยแล้วลมจะออกได้ยังไงพอลมออกไม่ได้มันก็ระบายความร้อนไม่ออกมันก็ตีวนอยู่ในนี้ครับหลักการของพัดลมตัวนี้คือต้องการให้อากาศเย็นพัดอากาศร้อนออกมาด้านนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้พอมันระบายความร้อนตัวนี้ไม่ผ่านเนี่ยค่าไฟมันก็จะขึ้นอย่างที่สองผมถามคุณได้ว่าอยากให้ตรงนี้เย็นเร็วๆเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อให้ตรงนี้มันทำให้ตรงนี้เย็นเร็วๆวิธีการของผมคือถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นลมเย็นพัดผ่านตัวนี้ก็จะเย็นเร็วถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้ถ้าเกิดเราปลูกต้นไม้ไว้บ้างหรือมีถังน้ำไว้บ้างมันก็ดูดลมเข้าไป
1: ก็จะดีกว่า
0: ทำให้ตรงนี้มันเย็นทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานไม่หนักค่าไฟก็จะถูกถูกไหม
1: แสดงว่าจริงๆแล้วตู้แอร์เนี่ยเขาก็มีห่วงจุ้ยของเขาอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ใช่เขามีมาตรฐานและติดตั้งต้องห่างจากกำแพงเท่าไหร่ต้องมีลมเข้าทางไหนคือมีหมดแหละครับแต่ช่างเขาไม่เคยบอกเราต้องทำให้อากาศขาเข้าเนี
1: ่
0: ย
1: เย็นที่สุด
0: เท่าที่ทำได้ใช่เช่นต้องเป็นอากาศที่ไม่โดนแดดมาก่อนหรือว่าเป็นอากาศที่มีความชื้นปนมาด้วยเนี่ยก็จะดี อันนี้คือหลักการที่1ในการลดค่าไฟตัวคอมเพรสเซอร์ไซส์เนี่ยกินไฟอยู่ประมาณ3กิโลวัตต์ถ้าเปิดนาน1ชั่วโมงก็ค่าไฟยูนิตละ4.50 บาทก็คือชั่วโมงละประมาณเกือบ20 บาท1ชั่วโมงถ้ามันรันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยคือต้องทำให้เวลาของคอมเพรสเซอร์เนี่ยวิ่งน้อยที่สุดเพื่อประหยัดไฟการจะวิ่งน้อยสุดก็คือต้องทำอุณหภูมิแถวนี้ให้มันลดลง
1: เย็นอากาศผ่านง่าย
0: ใช่
1: เจ้าตัวนี้ก็เปลี่ยนตามอายุไขของเขา
0: ใช่
1: แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาที่ช่างแอร์เขาบอกว่าเฮ้ยต้องเติมน้ำยาแอร์ตัวนี้มันเกี่ยวกับการประหยัดไฟไหมครับอาจารย
0: ์ถ้าบอกน้ำยาแอร์ขาดน้ำยาแอร์ไม่เต็มเนี่ยคือขาดเนี่ยไม่มีก็คือถ้ามันรั่วมันหมดเลยนะครับคือมันจะหายเพราะว่าแรงดันของตัวน้ำยาแอร์เนี่ยมันแรงมากมันก็
1: จะดันทะลุออกมารูนั้นจนหมดเกลี้ยงไปเลย
0: ใช่ส่วนมากจะเกิดจากพวกแอร์เก่าๆมันผุแล้วท่อทองแดงผุอลูมิเนียมผุเนี่ยมันจะรั่วหมดแต่ขาดเนี่ยผมว่ามันออกไม่ได้มันไม่มีที่ให้ออก
1: แสดงว่าคราวหน้าถ้าช่างแอร์บอกว่าพี่ครับน้ำยาพี่มันพร่องลงไปลองเติมหน่อยครับลองปรึกษาเขาก่อนว่าถ้ามันรั่วมันหมดเลยนะครับจุดอื่นหรือเปล่าลองดูให้ผมหน่อยอะไรอย่างนี้อย่างน้อยช่างเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยคนนี้เขาก็มีความรู้อยู่บ้างนอกจากนั้นครับอาจารย์มันเขาลือกันว่าถ้าเราติดตั้งไอ้คอยเย็นกับคอยร้อนเนี่ยห่างกันมากๆมันจะทำให้แบบกินไฟเยอะขึ้นอันนี้จริงไหมครับ
0: มันก็เหมือนกับว่าเราขี่จักรยานทางเรียบกับขึ้นเขาอะถ้าเกิดระยะทางเท่ากัน1กิโลขี่ทางเรียบก็จะใช้แรงน้อยกว่าขึ้นเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินท่อยิ่งยาวถูกไหมครับมันก็ถึงเราดันน้ำยาขึ้นเขาอะ
1: ต้องใช้แรงเยอะ
0: ใช่ตัวคอมเพรสเซอร์กับตัวคอมเพรสเซอร์ก็จะต้องทำงานหนักขึ้นก็ต้องกินไฟหนักขึ้นหรือว่าเอาคอมวางไว้ชั้น1แต่ห้องเย็นอยู่ชั้น2อันนี้ก็ต้องทำงานหนักขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาคอมวางชั้น2แล้วห้องเย็นอยู่ชั้น1ก็ยังดีกว่าเพราะดันลมถูกไหมครับถูกไหมครับมันไม่ใช่แค่ยาวขึ้นอย่างเดียวมันอยู่ที่ชั้นที่วางด้วยถูกไหมมันเลือกไม่ได้ก็ควรจะวางคอมเพรสเซอร์ร้อนให้สูงกว่า
1: เครื่อง
0: ห้องที่อยู่คอยเย็น
1: คุณก็เพิ่งรู้เหมือนผมใช่ไหมครับไม่มีใครบอกหรอกครับช่างแอร์ก็ไม่บอกคุณหรอกถ้าข้ามไปฝั่งตู้เย็นบ้างครับอาจารย
0: ์ตู้เย็นเนี่ยนะครับถ้ามันใช้ไปนานๆเนี่ยที่สิ่งที่มันจะเสื่อมเนี่ยนะครับก็คือพวกตรงขอบเนี่ยยางเนี่ยมันจะเสื่อมนะครับความเย็นจะรั่วถ้าเกิดเราเอามือไปอังตู้เย็นปิดแล้วเอามืออังเฮ้ยมันเย็นๆดูไอ้อย่างเงี้ยก็คือจะเปลืองไฟแล้วเนื่องจากความเย็นมันรั่วในยางตัวนี้มันจะมีฮีตเตอร์แล้วก็แม่เหล็กอยู่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใส่ตัวฮีตเตอร์คือสร้างความร้อนไว้เนี่ยมันจะเกิดน้ำแข็งแล้วมันจะเปิด

0: ่ออกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปิดตู้เย็นไม่ออก
1: คุณก็เพิ่งรู้เหมือนผมใช่ไหมครับทุกครั้งจับตู้เย็นเราจะคิดโอ้โหตู้เย็นนี่ทำไมมันร้อนขนาดนี
0: ้ขอบมันแล้วร้อนมันร้อนแค่ขอบเพราะว่าถ้ามันไม่ร้อนมันจะเปิดไม่ออก
1: ทีนี้ตู้เย็นนี่เราต้องมาล้างคอยเย็นคอยร้อนอะไรเขาด้วยไหมครับ
0: จริงๆก็ต้องล้างนะครับคอยร้อนที่อยู่ข้างหลังนะม
1: ัน
0: จะมีแผงสีดำๆข้างหลังนะครับ วันไหนเราก็ต้องเอาของออกจากตู้เย็นบ้างแล้วก็ล้างตู้เย็นล้างคอยร้อนให้มันสะอาดเพราะว่าถ้ามันมีขี้ฝุ่นจับมีอะไรจับมันก็แลกเปลี่ยนความร้อนไม่ดีมันก็จะเปลืองไฟเอาน้ำเช็ดทำความสะอาดแผงคอยร้อนให้ที่ฝุ่นมันจับนะคร
1: ับ
0: เพราะแผงคอยร้อนเขาไม่ได้ใหญ่โตเหมือนกับแอร์หรอกเขาก็จะเป็นซี่ลวดเล็กๆเนื่องจากเขาใช้วัตต์ต่ำ

0: คำว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยผมเห็นส่วนใหญ่จะมากับแอร์มันประหยัดไฟกว่ายังไงครับ
1: มอเตอร์สมัยก่อนเนี่ยเราใช้เขาเรียก DC มอเตอร์แปลงขานคือเปิดกับปิดเปิดกับปิดเหมือนเราเปิดพัดลมอ่ะเบอร์0กับเบอร์1เบอร์0ก็คือเย็นกับไม่เย็นแต่ถ้าเย็นแล้วค่อยๆหลีแล้วก็เปิดคือมันจะสมูทกว่าในการปรับอุณหภูมิ2ก็คือมอเตอร์เนี่ยเวลามันสตาร์ทแต่ละทีเนี่ยก็จะกินไฟเยอะเนื่องจากมันมีพวกคาปาซิเตอร์อะไรนี
0: ้
1: ระบบอินเวอร์เตอร์วิ่งด้วยรอบที่ต่ำเหมือนกับแทบจะไม่วิ่งเลยก็คือถ้าเป็นตู้เย็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยอย่างที่หนึ่งเลยนะเขาจะเย็นได้เร็วกว่าตู้เย็นปกติเพราะระบบอินเวอร์เตอร์สามารถเร่งรอบขึ้นไปมากกว่ารอบปกติได้สองก็คือเมื่อเย็นแล้วเนี่ยเขาไม่ออนออฟบ่
0: อ
1: ยก็จะทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยอายุยาวนานขึ้นเนื่องจากมันไม่ต้องสตาร์ทบ่อย
0: คุณผู้ดูคิดภาพเวลาคุณเข็นรถสักคันนึงอะ
1: ครับ
0: จากที่มันหยุดนิ่งและคุณทำให้มันเลื่อนไหลเนี่ยมันจะใช้แรงเยอะใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แต่ถ้ารถมันเริ่มไหลแล้วคุณจะเข็นใช้แรงน้อยลง
1: ใช่ใช
0: ่อินเวอร์เตอร์เนี่ยคือเขาจะไม่เข็นรถแล้วหยุดนิ่งและเข็นใหม่เพราะว่ามันเหนื่อยอินเวอร์เตอร์คือเขาจะเข็น
1: ไปเรื่อย
0: ช้าหน่อยแต่ว่าเขาจะปล่อยให้ไหลไหลไหลไหลไปเรื่อย
1: ใช่ใช่ประมาณหลักการ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะช่วยเรื่องประหยัดไฟได้จริงๆ
1: ใช่มันประหยัดได้จริงอย่างที่สองคือเสียงที่เงียบ
0: เป็นของแถมนะครับนอกจากประหยัดไฟแล้วได้เงียบด้วยนอกจากน้องเล็กเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็เตารีดนะครับตอนนี้มีน้องคนสุดท้องเพิ่มมานะครับนั่นก็คือไดเป่าผมอันนี้เนี่ยอาจารย์เอามาทำไมครับ
1: ผมว่าไดเป่าผมเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือที่สาวๆหลายคนต้องใช้ทุกเช้าเลยถูกไหมคร
0: ับ
1: ตอนนี้คุณเอ็ดว่าไดเป่าผมกับเตารีดใครกินไฟเยอะกว่ากัน
0: โอ้ผมว่าเตารีดครับ
1: เดี๋ยวเรายังมีเครื่องมือวัดตัวนี้นะครับเห็นเจ้าตัวน้อยๆอย่างเงี้ยนะราคามันก็เป็นหลายแสนบาทตัวนี้นะครับเขาเรียก data locker เขาจะเก็บว่าช่วงไหนของวันมีการใช้ไฟเท่าไหร่มันก็จะเก็บข้อมูลไว้
0: อาจารย์น่าจะเอาไดเป่าผมมาทดสอบให้เราดูกับเครื่องนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็ถ้าเกิดเราเป่าผมใช่ไหมครับเราเปิดแค่ลมอย่างเดียวเนี่ยตัวเลขวัตต์มันก็จะอยู่แค่นี้แค่200กว่าวัตต์ใช่ไหมครับแต่พอเราเร่งเครื่องเต็มที่อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ
0: ขึ้นไปแถว900
1: แต่895 900แล้วนะครับก็คือเกือบ 1,000 วัตต์แล้วตัวเลขตัวบนเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ผมปิดหมดนะครับทีนี้ผมจะลองเปิดเตารีดให้ดูนะครับ
0: ครับ
1: เตารีดเนี่ยตอนนี้ยังไม่ร้อนทีนี้ผมจะเร่งให้เขาร้อนขึ้นนะครับเริ่มทำงานแล้วนะครับตอนนี้เตารีดเริ่มกินที่ 2,000 วัตต์นะครับเริ่มทำให้ตัวเขาร้อนก่อนนะครับแต่เดี๋ยวพอเขาร้อนเสร็จเขาจะตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเตารีดเนี่ยกินวัตต์เยอะกว่าก็จริงแต่ว่ามันกินแป๊บเดียวแล้วมันก็ตัดแต่ได้พอผมเนี่ยกิน 1,000 วัตต
0: ์ไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อยๆจะไม่หยุดเลยเพราะฉะนั้นค่าไฟโดยเฉลี่ยเนี่ยไดเป่าผมก็เป็นตัวหนึ่งที่
0: กินไฟอยู
1: ่กินไฟเยอะพอสมควรครับในบ้านเรา
0: ถ้าอย่างนี้ทางฝั่งเตารีดเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะไฮนีทีแล้วเยอะๆแล้ววิธีการบำรุงรักษาเขาล่ะครับ
1: ส่วนมากก็จะเป็นเตารีดไอ้น้ำนะครับคอยเปลี่ยนน้ำล้างตะกันเพราะว่าของที่ใช้น้ำมาทำความร้อนส่วนมากจะมีตะกันตะกันก็คือฝ้าขาวๆนะครับ การล้างตะกันก็จะใช้พวกน้ำส้มสายชูกรดอ่อนใส่เข้าไปแล้วเขย่าตัวประสิทธิภาพของตัวหม้อเหล่านี้ก็จะดีขึ้น
0: ก็จะประหยัดไฟและประหยัดเงิน
1: ครับผม
0: เมื่อคุณแกะเครื่องทำน้ำอุ่นออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเทคนิคการประหยัดไฟจากเจ้าเครื่องทำน้ำอุ่นพวกนี
1: ้ตะกี้เราเห็นแล้วว่าไดเป่าผมในประมาณ900ใช่ไหม
0: ครับ
1: เตารีดเนี่ย
0: 2,000
1: 2,000ไอ้ตัวนี้ 3,800
0: โอ้โห
1: คือมันไม่ได้กิน 3,800 ตลอดเวลามันกินแป๊บเดียวแล้วมันก็ตัดแต่พอมันตัดต่อบ่อยๆเนี่ยพอเราร้อนเราไปหลีพอมันเย็นเราเปิดอีกมันก็จะปึบปับ
0: เหมือนที่อาจารย์บอก
1: ครับ
0: ตั้งแต่ครั้งพัดลมแล้วครับว่าเบอร์5เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยนะครับมัน5ตอนที่เขาออกมาจากโรงงาน
1: ใช่ครับประสิทธิภาพมันก็จะเสื่อมลงอะครับไอ้ประตูพลาสติกตัวนี้จริงๆหน้าที่มันอย่างที่1ก็คือกันน้ำเนี่ยกระเซ็นเข้าไปเปียกพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ อย่างที่2ก็คือว่าถ้าหม้อมันระเบิดตัวนี้มันจะเป็นโล่ กันไว้ไม่ให้มาโดนคนอาบก็จะมี2หน้าที่หลักของมันนะครับถ้าเราดูแลมันเป็นอะไรมันเป็นเราก็จะรู้ว่าเราต้องดูแลยังไงบ้างสภาพไหนก็ต้องใช้แล้วเลิกใช้อะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าเครื่องทำน้ำอุ่นที่ดีคืออย่างเห็นเนี่ยอุปกรณ์นี้มันดูใหม่ใช่ไหมแต่เราลองนึกภาพใช้ไป5ปี10ปีแล้วเราไม่รู้ข้างในนี้เป็นยังไงเนี่ยแล้วเราก็ใช้แล้วเราก็ใช้จริงๆอ่ะผมว่าคุณจะเปิดมันดูบ้างถ้าสภาพสีตัวสายไฟมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ควรจะทิ้ง
0: เพื่อความปลอดภัย
1: เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตัวมันเนี่ยอยู่กับอุณหภูมิที่สูงกว่าเตารีดอีกแล้วคุณเอ็ดดูสิสายไฟพลาสติกพวกนี้มันจะทนได้ถึง10ปีไหม มันทนไม่ได้หรอก
0: ถ้าชีวิตคนที่คุณรักราคาไม่ถึง 2,000 ก็ไม่เป็นไรครับก็ใช้ของเก่าไปเรื่อยๆก็ได้โอเคแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยคุณพ่อคุณแม่เราเอ้ยราคาชีวิตท่านแพงกว่านั้นก็เปลี่ยนดูครับ
1: ต้องเปลี่ยนครับ
0: เพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยไอ้เรื่องประหยัดไฟอาจจะไม่สำคัญเท่าความปลอดภัย
1: ใช่เพราะตัวมันค่อนข้างจะใช้พลังงานสูง

0: เอาละครับสำหรับวันนี้ข้อมูลเน้นๆแน่นๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับมีหลายๆอย่างที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ดูน่าจะรู้เป็นครั้งแรกเหมือนกับผมในวันนี้นะฮะยังไงขอขอบคุณอาจารย์สิทธิ์มากนะครับเอาไว้คราวหน้าถ้ามีเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอีกเราได้เจออาจารย์แน่นอนนะครับแต่วันนี้ผมกับอาจารย์สิทธิ์ลาคุณผู้ดูไปก่อนนะครับเจอกันในซื้อเก่งคราวหน้าครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: เต้ทำตำแหน่ง Software Engineer เนี่ยพี่เต้ต้องทำอะไรบ้างคะหน้าที่นี
1: ้ภาพที่คนเข้าใจเลยนะครับก็คือเขียนโค้ดนั่นแหละตรงไปตรงมาอย่างนั้นเลย
0: โคดดิ้งเลย
1: ใช่โคดดิ้งเลยถ้าจะให้ลงรายละเอียดจริงๆมันก็จะมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันอีกก็อย่างเช่นการรับ requirement มาแล้วก็วิเคราะห์เพื่อดีไซน์ขึ้นมาเป็นระบบแล้วก็การติดต่อกับส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นฝั่งดีไซเนอร์หรือฝั่งอื่นๆที่อาจจะเป็น business เขาทำงานร่วมกันเป็นทีมพี่จะเป็น solution engineer แล้วมันจะมีทีมนะทีม solution เนี่ยจะเป็นทีมคนที่พัฒนาฟีเจอร
0: ์
1: อย่างเช่น user อยากได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาทีมของพวกพี่ๆเนี่ยก็จะเป็นคน develop ตรงนั้นขึ้นมาก็มาตั้งแต่ product owner TPM ที่เป็น project manager แล้วก็โยน requirement ต่อมาให้ทีมช่วยกันเดเวลอปขึ้นมา
0: พี่เต้เนี่ยจบจาก ICT มาใช่ไหมคะ
1: อ
0: ยากทราบว่าจบแท็กไหนมา
1: Database and Intelligent System ครับ
0: พอพี่เต้จบจากแท็กนี้มาแล้วอะไรที่ทำให้ทำงานในตำแหน่งนี้ที่ไล
1: มันก็มีเจอร์นี่ของมันนะคือตอนแรกพี่จบมาไม่ได้ทำงานที่ไลเลยนะคือพี่เดินสายโปรแกรมเมอร์มาตลอดจบมาก็เลยลองไปเป็นแบบเทคนิคอลซัพพอร์ตก่อนก็เขียนโค้ดปรับปลายแล้วก็เริ่มจริงๆจังขึ้นมาหลังจากเข้าไปสตาร์ทอัพแล้วก็มาอยู่ที่ไล
0: ค่ะถ้าอยากทำตำแหน่งเดียวกับพี่เต้เนี่ยเราต้องมีสกิลอะไรบ้างอย่างเช่นภาษาโคดดิ้งเนาะที่เราควรจะรู้หรือว่าเราควรต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้าง
1: ถ้าเกิดจะมาอยู่ตำแหน่งที่เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์โปรแกรมเมอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลักๆน่าจะเป็นเรื่องของอัลกอริทึมเรื่องของ problem solving skill เรื่องของ critical thinking ต้องเพิ่มเรื่องของ growth mindset เข้าไปด้วยจะต้องเรียนภาษาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าจริงๆอย่าไปยึดติดกับภาษาที่เราใช้เพราะว่าโลกของเทคโนโลยีมันเคลื่อนที่ตลอดเวลาอยู่แล้วบางทีภาษาเนี้ยอาจจะใช้ ณจังหวะนี้แต่ว่าผ่านไป2ปีอาจจะเปลี่ยนไปภาษาอื่นละใจหลักของมันก็คือเรื่องของอัลกอริทึมเนี่ยแหละเรื่องวิธีคิดเรื่อง logical อันนี้สำคัญก็ถ้าเรามีตรงนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนก็ตามในโลกเราเขียนได้หมดอยู่แล้วคร
0: ับ
1: เดี๋ยวพี่จะลองแอสไซน์งานให้เราลองทำดูแล้วกันว่าโปรเซสในการทำงานที่นี่เป็นไงบ้างเดี๋ยวก่อนอื่นเราได้เห็นไลน์คาเฟ่มาก่อนไหมครับ
2: เห็นค่ะ
1: ในไลน์คาเฟ่ของเราเนี่ยก็กำลังพัฒนาอยู่เรื่อยๆแหละแต่ว่าจะมี requirement มาจากuser อยู่จำนวนหนึ่งเหมือนกันที่เขาอยากได้ประมาณนี้ครับถ้าเกิดเราเข้าไปในหน้าของตัวเมนู Ring ถูกป่ะ

0: เราจะเห็นว่าก่อนที่ยูสเซอร์จะจ่ายตังค์ได้ยูสเซอร์ต้องกดร้อนหรือเย็นก่อนเสมอนี้มันจะมีเมนูบางประเภทที่มีแค่ร้อนอย่างเดียวหรือเย็นอย่างเดียวแต่ว่าที่ยูสเซอร์เขาอยากให้เราทำให้ก็คือถ้าเกิดเมนูไหนที่แบบว่าเฮ้ยมีแค่ร้อนอย่างเดียวก็ติดเลทขึ้นได้ไหมนี้เราอยากให้น้องกิ๊งพัฒนาฟีเจอร์นี้ขึ้นมานะครับเครื่องดื่มที่มีเพียงประเภทเดียวให้กดให้ยูสเซอร์เลยแล้วก็ยูสเซอร์สามารถไปจ่ายตังค์ต่อได้โดยที่ยูสเซอร์ไม่ต้องกดเลือกเองเขาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแพร์ฟอร์มิ่งนั่งทางงานด้วยกันเพื่อแบบว่าแชร์ริ่งไอเดียกันแล้วว่า2คนมันจะไปได้เร็วกว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์นะฉะนั้นเวลาที่คนหนึ่งกำลังต้องการจะทำอะไรอ่ะมักจะพูดออกมาเสมออย่างเช่นเดี๋ยวเราจะประกาศตัวแปรนะชื่อว่าอันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะแอสไซน์นี้เข้าตรงนี้เพราะฉะนั้นอยากให้น้องกิ๊งพูดออกมาด้วยครับว่ากำลังจะทำอะไรอยู่แล้วก็เดี๋ยวพี่ก็ช่วยเสริมว่าอ๋อเราทำอย่างนี้ทำไมหรือว่าไอ้อย่างนี้น่าจะดีกว่านะอะไรเงี้ย
1: คำว่า UX กับ UI มันจะมาคู่กันตลอดเลยมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะตำแหน่ง UX ของพี่เนเนี่ยต้องมีสกิลอะไรบ้างที่แบบสำคัญในการทำตำแหน่งนี้เลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสุดท้ายแล้วคนใช้งานเขาโอเคกับที่เราออกแบบ

ักษาโรคเนี่ยก็คือการทำให้สุขภาพดีแต่สุขภาพดีไม่เพียงแต่สุขภาพกายรวมไปถึงสุขภาพด้านจิตใจเพราะฉะนั้นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็ไม่เพียงแต่รักษาโรคแต่เรารักษาที่คนด้วยค่ะ

0: วัฒนธรรมจีนเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยและหนึ่งในนั้นก็คือการรักษาโรคซึ่งศาสตร์แพทย์แผนจีนจะเป็นการรักษาโรคโดยใช้ธรรมชาติและการดูแลตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยต่างคุ้นเคยกันดีและผู้ที่จะมาทำการรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บก็คือแพทย์แผนจีน
1: อาจารย์แพทย์จีนนภศรแสงศิวริศค่ะเป็นอาจารย์แพทย์จีนประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะ
0: คุณนภศรแสงศิวริศคนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การรักษาแบบจีนปัจจุบันเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์นอกจากนี้ยังมีคลินิกแพทย์แผนจีนของตัวเองอีกด้วย
1: แพทย์แผนจีนเนี่ยจะเป็นศาสตร์ 5,000 ปีมาแล้วนะคะที่มีการพัฒนาขึ้นมาคิดค้นจากคนจีนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะคะประชาชนที่จะมารับการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนก็จะผ่านการรักษาโรคในระบบแพทย์แผนปัจจุบันมาก่อนเหมือนทุกทรมานจากโรคอะค่ะก็จะหันมาเลือกทางอื่นศาสตร์นี้จะเป็นศาสตร์การดูแลตนเองโดยใช้วิธีการจากธรรมชาติบำบัดก็จะมีความสมดุลของธรรมชาติที่เราเรียกว่าหยินหยางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายเราขาดความสมดุลตรงนี้ไปก็จะเกิดเป็นอาการเจ็บป่วยซึ่งการรักษาเนี่ยมีอะไรบ้างได้แก่การฝังเข็มการรมยาการนวดทุยหนาการใช้ยาจีนในศาสตร์

ย่อยออกมาก็จะมีการครอบแก้วแล้วก็การกวาซาซึ่งความโดดเด่นของแพทย์แผนจีนก็คือนอกจากจะรักษาโรคแต่ว่าแพทย์แผนจีนสามารถที่จะป้องกันโรคเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านก็จะแบบบ้านๆเลยชาวบ้านเวลาป่วยคุณแม่ก็จะให้ซื้อยาสมุนไพรทานให้ทานหรือว่าไปหาหมอไทยเคยมีแขนหักก็จะพาไปต่อกระดูกแบบหมอนวดน้ำมันนะคะเราคุกคีมาตั้งแต่เด็กเราก็สนใจด้านนี้แล้วอีกอย่างนึงคือที่บ้านก็คือเป็นคนจีนแต้จิ๋วมีเชื้อสายจีนอยู่แต่ตนเองไม่สามารถพูดภาษาจีนได้ผู้ใหญ่เขาคุยกันช่องเช้งช่องเช้งเราไม่รู้เรื่องคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะตอบโจทย์ตัวเองได้ดีที่สุดก็คือเป็นทั้งแพทย์ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาจีนไปด้วยตอนนั้นยังเป็นระบบ entrance อยู่ค่ะ entrance ก็เลือกในคณะที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์หมดเลยสรุปว่าเอ็นไม่ติดเราก็เลยเอ้ยเสียใจมากเอ้ยยังไงดีก็เลยมาหาข้อมูลเผอิญว่าคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยเปิดเป็นปีแรกเฮ้ยโอเคนะอันนี้ถือว่าเป็นการแพทย์แล้วเป็นคณะใหม่ด้วยน่าสนใจก็เลยได้ลงเอยมาเรียนที่คณะแพทย์จีนเนี่ยค่ะปีหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเรียนภาษาจีนทั้งปีที่บ้านเนี่ยเป็นคนจีนแต่ว่าเราไม่รู้ภาษาจีนเลยเท่ากับว่ามันนับหนึ่งใหม่เหมือนเราเรียนแบบ A B C D ใหม่เลยค่ะนึกอยู่เสมอว่าเราไม่ใช่คนที่เก่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยันกว่าคนอื่นพอเข้าเริ่มเข้าวิชาคณะตัวแรกก็จะเป็นพื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีนตัวนี้ถือว่าโหดมากคือถึงลำบากแค่ไหนไม่ท้ออย่างมากก็คือร้องไห้แล้วก็เราต้องทำให้ได้เรียนแพทย์ใครถามว่าสบายแบบอยากเป็นหมอโอ้โหมันเป็นวิชาที่อ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบคือต้องเรียนทั้งชีวิตจริงๆตำรามีอยู่มากมายแล้วก็โลกก็พัฒนาไปเรื่อยมันมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อีกมากมายคือโดยตัวเองเนี่ยความรู้สึกว่ายิ่งเรียนเรายิ่งโง่เพราะว่าพอเราเรียนมากขึ้นเราก็รู้ว่าหุยมันยังมีสิ่งอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะเลยค่ะหลังจากเรียนจบก็เป็นอาจารย์ที่คณะนี้เลยค่ะหลังจากนั้นทำงานได้ประมาณปีกว่าๆค่ะก็ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ทุนของรัฐบาลจีน CSC ไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินจบกลับมาก็มาเป็นอาจารย์อย่างเต็มตัวก็เริ่มสอนวิชาฝังเข็มนมยางงานสอนก็จะมีงานออกตรวจที่คลินิกการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะนอกจากนั้นก็ได้เริ่มเปิดคลินิกของตนเองที่บ้านที่อำเภอแกงทำไมถึงอยากเป็นแพทย์ช่วยเหลือคนอื่นอาจจะเริ่มจากในครอบครัวตัวเองก่อนคุณยายก็ไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลเหมือนกันก็จะทานยาสมุนไพรเองใครเขาบอกว่ายานี้ทานแล้วลดเบาหวานได้ก็จะเอาเก็บมาต้มทานซึ่งไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรคือเราก็เลยมีอุดมคติที่ว่าถ้าเกิดเราได้เป็นหมอเราจะมองทุกคนให้เหมือนแบบคนในครอบครัว เหมือนคนไข้ทุกคนเป็นคนในครอบครัวเราก็จะได้ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่อะค่ะตอนที่เกิดเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์อะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าจะดึกแล้วประมาณ 3-4 ทุ่มที่เราได้ทราบข่าวพอทราบข่าวปุ๊บ เขาก็จะมีตามแชร์ตาม Facebook ตาม LINE ว่าต้องการล่ามจีนด่วนเพราะว่ามีประชาชนชาวจีนประสบเหตุได้รับอุบัติเหตุจำนวนมากแล้วก็ เกิดความยากลำบากในการสื่อสารกับแพทย์ดังนั้นเราก็แล้วเราจะช่วยอย่างไรดีเราก็เกิดความคิดที่ว่างั้นเราสร้างเพจดีไหมที่จะเป็นศูนย์กลางที่จะให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมาติดต่อมาโพสต์ผ่านเพจของเรามีการรวมตัวกับน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาช่วยเป็นแอดมินแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนเราได้ปลูกฝังด้านนี้มาตลอดอะค่ะ

สิ่งที่เรารู้อยู่เราสามารถที่จะนำความรู้นี้มาตอบแทนสังคมนำมาใช้ประโยชน์ให้กับผู้คนได้สิ่งที่จะมีความสุขก็คือความสมดุลต่อให้มีเงินทองมากมายเท่าไหร่ไม่มีเวลาใช้หรือเรามีความทุกข์อย่างอื่นมันก็ไม่มีความสุขอะค่ะเพราะฉะนั้นความสุขมันอยู่ที่ใจเราไม่ว่าคนอื่นจะพูดว่าเรายังไงความจริงก็ไม่พ้นความจริงอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: สมุนไพรจีนเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานานเพราะมีสรรพคุณมากมายทั้งในการบำรุงร่างกายและการรักษาโรคและนี่คือตัวอย่างของสมุนไพรจีนที่อยู่รอบตัวเราเก๊กฮวยช่วยแก้อาการร้อนในขับเหงื่อขับลมพุทราจีนช่วยรักษาอาการท้องเสียบำรุงผิวแปะกล้วยช่วยลดคอเลสเตอรอลบำรุงสมองเกากี้หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของโกจิเบอร์รี่ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งบำรุงสายตาและช่วยปรับระดับความดันให้ปกติ
1: การทำงานของแพทย์แผนจีนโดยหลักก็จะเป็นการรักษาผู้ป่วยนะคะ เริ่มต้นจากคนไข้ก็ walk in เข้ามานะคะก็จะมีการตรวจเบื้องต้นตรวจวัดสัญญาณชีพชีพจรอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็วัดความดันหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการซักประวัติประวัติการเจ็บป่วยในอดีตแล้วก็การเจ็บป่วยในปัจจุบันเราก็จะทำการวินิจฉัยว่าอาการหรือว่าโรคที่คนไข้เป็นในปัจจุบันเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรปัจจัยอะไรแล้วก็วินิจฉัยออกมาว่าพื้นฐานร่างกายของคนไข้เนี่ยค่ะเป็นไปในลักษณะไหนเพราะว่าการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นการรักษาโดยการปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่สมดุลในการรักษาในทางแพทย์แผนจีนเบื้องต้นนะคะก็จะแก่การฝังเข็มการครอบแก้วการกวาซาการรมยาแล้วก็มีสมุนไพรจีนรักษาด้วยอะค่ะในลำดับแรกนะคะการฝังเข็มโรคที่เหมาะสมก็เยอะแยะมากมายเลยจริงๆแล้วแต่ว่าโรคที่แบบเห็นชัดได้ผลชัดเจนก็อย่างเช่นโรคปวดอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะอัมพาตใบหน้าปวดกล้ามเนื้อต่างๆเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแบบนี้ค่ะก็จะได้ผลดีการครอบแก้วก็จะเป็นการระบายความร้อนแล้วก็อาจจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อปรับให้เลือดไหลเวียนดีอะค่ะสำหรับการกวาซาก็จะเป็นการลดความร้อนระบายขับพิษไข้เช่นเดียวกันต่อมาเป็นการใช้ยาจีนยาจีนก็รักษาได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะยาจีนก็มีทั้งเป็นตัวบำรุงตัวระบายตัวปรับสมดุลเยอะแยะเลยค่ะได้ถูกแทบทุกโรคเลยค่ะโดยทั่วไปแล้วเราก็จะมีอ่านผลตรวจเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องทำการโคด้วยก็อาจจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนักกายภาพบำบัดแล้วก็นักจิตวิทยาเป็นต้นค่ะเคสที่ประทับใจก็มีอยู่หลายรายนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เขาเป็นมาเยอะแล้วหรือผู้ป่วยที่เขาเป็นมาหนักอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งที่มีมะเร็งกล่องเสียงแล้วก็ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะทานอาหารได้เลยพอทานยาจีนไปผู้ป่วยสามารถที่จะทานอาหารได้บ้างยาจีนเนี่ยค่ะก็จะไปลดผลข้างเคียงจากการฉายแสงการให้คีโมทำให้ผู้ป่วยไม่อ่อนแอจนเกินไปอะค่ะตอนนั้นที่เจอก็รู้สึกว่าเคสนี้ค่อนข้างแบบซีเวียร์นิดนึงนะคะว่าค่อนข้างรุนแรงทีเดียวเพราะฉะนั้นการรักษาเราอาจจะมีการปรึกษาการร่วมกับแพทย์แผนจีนท่านอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาเฉพาะทางนะคะแล้วก็มีการปรึกษาร่วมกันกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะถึงเกี่ยวกับการรักษาว่าในคนไข้ระยะไหนถึงจะเหมาะการทำรักษาแบบไหนให้ได้ผลดีที่สุดอะค่ะจริงๆแล้วหัวใจสำคัญของการเป็นแพทย์แผนจีนที่ดีนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยที่แต่ว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยเวลาที่เรียนอาจจะยากลำบากสักนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ยากซะทีเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความตั้งใจขยันหมั่นเพียรเพราะว่าทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยถ้าเรียนให้ดีคือเราต้องเรียนรู้เป็นภาษาจีนภาษาจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่เป็นเบสิกแรกเลยที่เราจะต้องพัฒนาให้ได้มากที่สุดเมื่อภาษาจีนดีแล้วเราก็สามารถที่จะอ่านพัฒนาตนเองทีนี้ก็อยู่ที่

ความขยันหมั่นเพียรความตั้งใจมุมานะของตัวเราเองแล้วค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตในการทำงานว่าเราจริงจังมากแค่ไหนแล้วเราก็ใช้ใจในการรักษาผู้ป่วยเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยไม่เพียงเฉพาะรักษาให้เขาสุขภาพดีแต่ต้องรักษาสุขภาพใจเขาด้วยในตอนแรกๆนะคะที่ตัวเองเพิ่งจบใหม่ๆแล้วก็มาเป็นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็คนไข้ก็เอ๊ะไม่ใช่หมอหรือเปล่าทำไมหน้าเด็กจังคนไข้ก็อาจจะแบบรู้สึกอาจจะยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือนิดนึงแต่เราก็รักษาเต็มที่สุดความสามารถของเราคนไข้เขาหายดีขึ้นเขาก็โอเคค่ะเขาก็ดูเชื่อถือเราเรื่องของรายได้นะคะก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบันหรือในด้านสาขาอื่นๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าคือลำบากก็คือเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงินความสุขมาได้จากหลายสิ่งหลายอย่างรอบกายเราทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเราค่ะในด้านการแพทย์เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แขนงไหนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนได้สั่งสมมาเนี่ยค่ะนำมาใช้แต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เราใช้รักษาผู้ป่วยอยู่เราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมจากในเคสที่เราเจอนั่นคือเราสามารถที่จะนำประสบการณ์มาพัฒนาความรู้เราต่อยอดไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็เป็นการอ่านค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ความประสบการณ์ก็จะสั่งสมไปมากเท่านั้นสำหรับอาชีพนี้นะคะที่ว่าจะต้องดูแลคนไข้ดูแลผู้ป่วยเยอะแยะมากมายมาด้วยอาการโรคหลากหลายนะคะถามว่าเหนื่อยไหมในตอนที่ทำงานเหนื่อยค่ะพอเลิกงานเสร็จก็หมดแรงแต่ว่ามันมีความสุขอะค่ะยิ่งสุขมากยิ่งเหนื่อยมากก็ยิ่งสุขมากเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราเหนื่อยนอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็หายแล้วแต่ว่าความสุขนั้นยังอยู่ในใจเราค่ะ

0: สวัสดีค่ะเชอรี่ณัฐนิชาเสรีวงศ์ณอยุธยาค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะแรงบันดาลใจที่เลือกเรียนคณะแพทย์แผนจีนนี้นะคะก็คือตัวเองเนี่ยก็เป็นคนชอบรักษาอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะเวลาเป็นสิวก็ใช้ขมิ้นไม่ได้แบบใช้เคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจอรุ่นพี่ที่เป็นแพทย์แผนจีนก็เลยถามเขาว่าเป็นยังไงคะคณะนี้ที่เขาก็ได้ทำการแนะนำตั้งแต่เริ่มยันเขาไปจีนนะเขาทำอย่างนี้นะเราก็เริ่มแบบเฮ้ยใช่เลยคณะที่แบบต้องการเรามาเรียนคณะแพทย์แผนจีนใช่ไหมคะเมื่อจบไปเนี่ยเราก็อยากจะเป็นหมอค่ะรักษาคนให้หายเขาเห็นเราเป็นที่พึ่งอะค่ะว่าเอ้ยต้องช่วยเราให้หายจากโรคนี้แน่เลยแล้วก็ได้อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดให้เขาได้กลับไปมีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิมไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเขาดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข
1: ผมเอิ่มนายกสิทธิ์พงษ์เกษมสิริครับเรียนอยู่วิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะการแพทย์แผนจีนชั้นปีที่4ครับแรงบันดาลใจที่ให้เรียนคณะนี้นะครับคือผมมีพี่ชายอยู่1คนนะครับซึ่งตอนนี้เรียนอยู่คณะแพทย์แผนปัจจุบันครับผมคิดว่าแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่ามันอาจจะมองว่าแตกต่างกันแต่ว่าพอมันมาอยู่รวมกันมันสามารถรักษาคนไข้ได้หลากหลายมากขึ้นครับเรียกได้ว่าผมมีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจก็ว่าได้ครับถ้าเรียนจบแล้วนะครับผมคิดว่าก็ต้องเป็นแพทย์แผนจีนแล้วครับแต่ว่าสาขาที่ผมต้องการเรียนครับผมคิดว่าผมอยากเรียนฝังเข็มครับผมคิดว่าการฝังเข็มเนี่ยซึ่งในแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าสามารถรักษายังไงแต่ว่าในทางการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งสามารถรักษาโรคอัมพาตเกี่ยวกับแขนขาอ่อนแรงอะไรเงี้ยสามารถได้ผลดีทีเดียวครับแต่ยังมีโรคอื่นๆนะครับที่ฝังเข็มก็รักษาได้เช่นกันครับ
2: อาจารย์แพทย์จีนวีระชัยสุทธิธารทวัฒน์ครับอาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะของเราสอนหลักสูตรปริญญาตรีนะครับหลักสูตรที่ได้ก็คือการแพทย์แผนจีนบัณฑิตพ.จ.บ.ครับนักศึกษาที่จะเรียนคณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของเรานะครับควรจะมีความสนใจทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนนะครับถ้าคนที่ชอบภาษาจีนโดยตรงอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความสนุกกับมันก็จะทำให้เรียนจบไปได้ดีนะครับนักศึกษาของเราที่เรียนจบบัณฑิตเนี่ยก็จะไปต้องผ่านการประกอบสอบใบประกอบโรคศิลป์นะของกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับสาขาการแพทย์แผนจีนนะซึ่งหากได้รับใบประกอบโรคศิลป์มาแล้วก็สามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีนได้ซึ่งในปัจจุบันนี้แพทย์แผนจีนเนี่ยสามารถเปิดคลินิกของตัวเองได้นะครับสามารถเป็นแพทย์แผนจีนอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐได้ต่างตลาดการทำงานผมคิดว่าในปัจจุบันนี้การยอมรับการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับการรับประทานยาจีนนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นที่ยอมรับในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่แล้วนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยอมรับมากขึ้นแล้วก็การฝังเข็มนี่ก็จะเป็นการฝังรักษาเพื่อแก้อาการปวดต่างๆนะมันจะเป็นการดีถ้าได้ใช้การแพทย์แผนจีนในลักษณะของศาสตร์การแพทย์ผสมผสานนะครับ
1: คณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งเป็นที่แรกนะครับซึ่งในปัจจุบันก่อตั้งได้มา13ปีแล้วนะครับในคณะการแพทย์แผนจีนเรานี้นะครับจะเรียนทั้งหมด 5+1 ปีนะครับซึ่งใน 5+1 ปีนี้นะครับปีแรกนะครับเราจะเรียนภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าหากใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนยังไม่เคยสอบ KSK ระดับ5ผ่านมานะครับก็ต้องลงเรียนปี1นี้ให้ได้ก่อนครับแล้วก็ในปี1นะครับเราจะมีเรียนไปต่างประเทศนะครับซึ่งไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถทำให้เราเข้าใจในภาษาจีนได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะสำหรับปี2นะคะก็จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็เรียนจีชูพื้นฐานทางการแพทย์แผนจีนค่ะแล้วก็ปี3นะคะก็จะเริ่มเรียนการเจิ่นต้วนคือการตรวจร่างกายของเรานะคะแล้วก็มีการเรียนจงเย่าค่ะก็คือยาจีนนั่นเองก็จะเรียนรู้ว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างเพื่อมาศึกษาต่อในชั้นปีที่4ค่ะก็คือฟังจี้ค่ะก็จะเป็นตำรับยานำยาแต่ละตัวมารวมกันค่ะแล้วก็รักษาโรคค่ะ
1: และส่วนของปีผมนะครับมหาวิทยาลัยจะส่งไปประเทศจีนนะครับซึ่งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะการแพทย์แผนจีนนะครับแล้วก็รวมถึงไปฝึกงานที่นั่นด้วยครับและเราจะกลับมาที่ประเทศไทยหรือว่าเราจะเรียนต่อที่จีนนะครับอยู่ที่ ปี6นะครับซึ่งถ้าเลือกที่จะเรียนต่อที่นู่นก็คือจะอยู่ต่ออีกถึง6เดือนนะครับฝึกงานที่นู่นเพิ่มเติมแล้วเราจะได้ใบปริญญาบัตรจากเซี่ยงไฮ้นะครับที่นู่นแต่ถ้าเราเลือกกลับมาไทยแล้วก็ต้องมาสอบใบประกอบโรคศิลป์ที่ไทยครับแรกเลยผมเป็นคนเรียนไม่เก่งครับเรียกว่าหัวช้าเลยก็ว่าได้แต่ว่าสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมจะพยายามหาเพื่อนที่เขาเก่งๆแล้วก็พอเขาแนะจุดเรามาปุ๊บที่เหลือก็คือเราก็ต้องไปขวนขวายต่อเองไปฝึกฝนแล้วก็กระตือรือร้นต่อด้วยตัวเองนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เรามีก็คือความตั้งใจที่เราต้องทำให้ได้นะครับเพื่อคนไข้ของเราครับนักเรียนที่จะสอบเข้านะครับคุณสมบัติก็คือจบม.6นะครับสายวิทย์คณิตถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถมาเรียนต่อที่นี่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครมีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วก็จะสามารถต่อยอดไปได้ง่ายกว่าเดิมนะครับหรือว่าถ้าใครผ่านข้อสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาจีน HSK ผ่านมาแล้วก็สามารถมายื่นที่คณะวิชาได้นะครับแล้วก็จะเข้าปี2ได้เลยนะครับวิธีการสอบเข้านะครับตอนนี้ก็คือมี4วิธีด้วยกันนะครับซึ่งก็คืออย่างแรกเลยคือลอกโควต้าตอนนั้นที่ผมสอบนะครับก็คือสอบทั้งหมดเลย7วิชานะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครเคยสอบแพทย์แผนปัจจุบันหรือก็สอบปทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็คือเรียกได้ว่าสอบ7วิชาเหมือนกันแต่ว่าความยากง่ายก็มีแตกต่างกันไปนะครับ
2: รอบต่อไปคือเป็นการรับตรงนะฮะซึ่งก็ต้องมีการสอบสมัครแล้วก็สอบเข้ามานะฮะซึ่งการสอบเนี่ยก็จะเป็นสายวิทย์ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยนะฮะสอบพร้อมกันนะครับวิชาที่สอบเนี่ยก็จะมีทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาไทยนะทำการสอบ1วันเต็มนะครับ
0: หนูก็เข้ามาจากการรับตรงค่ะสำหรับการเตรียมตัวของหนูนะคะก็คงเริ่มตั้งแต่ม.4เลยเนี่ยแหละค่ะก็คือเราเลือกที่จะเรียนสายวิทย์คณิตใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเองก็อยากเป็นหมออยู่แล้วค่ะแพทย์แผนจีนเนี่ยจะต้องเรียนด้วยภาษาจีนทั้งหมดใช่ไหมคะก็เลยไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมมาครับ
1: รอบที่3ก็คือรอบแอดมิชชั่นนะครับสามารถนำคะแนนเนี่ยมายื่นที่คณะวิชาได้นะแล้วก็อันดับที่4เลยคือหลังแอดมิชชั่นเราเลือก4คณะแรกแล้วเราไม่ติดรอบหลังแอดมิชชั่นก็คือเราเอาคะแนนตรงนั้นมายื่นให้คณะพิจารณาดูอีกครั้งได้เช่นกันนะครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านแพทย์แผนจีนสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ ครูปลูกปัญญา.com
0: สำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนต่อในคณะแพทย์แผนจีนนะคะก็ควรจะมีใจรักค่ะแล้วก็มุ่งมั่นที่อยากจะทำให้สำเร็จค่ะมองไปที่เป้าหมายค่ะ
1: น้องคนไหนนะครับมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนแล้วเรียนสายวิทย์คณิตผมรู้สึกว่าคณะการแพทย์แผนจีนสามารถตอบโจทย์ได้นะครับคณะเราคณะการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจบมาแล้วเป็นหมอจบมารักษาคนไข้ไม่มีอะไรง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเราย่อมสามารถเอาชนะมันได้ครับ
2: ความรู้ทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยจริงๆแล้วสามารถเอาไปช่วยแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยได้หลายอย่างนะครับซึ่งก็ต้องรอน้องๆเนี่ยที่จะเข้ามาเรียนรู้และเอาไปใช้การจะเรียนอะไรก็ตามหรือการจะทำงานอะไรก็ตามเราต้องมีความรับชอบมีความใส่ใจกับมันก่อนนะครับ
0: รู้สึกภูมิใจเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งคนค่ะที่มีใจรักแล้วก็ความอยากจะรักษาให้คนอื่นหายจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเราทำได้
1: ในเมื่อเราเป็นอาชีพเป็นหมอเรามีหน้าที่รักษาคนไข้การที่คนไข้ป่วยก็คือไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายหรือทางใจเขาย่อมมีความทุกข์ย่อมไม่มีความสุขอยู่แล้วแต่ถ้าวันนึงเราสามารถรักษาคนไข้หายถึงแม้ว่ามันจะเป็นทางกายแต่พอคนไข้หายทางกายคนไข้ก็จะเกิดความรู้สึกสุขทางใจครับ
4: ความสุขนะคะก็คือหลังจากที่ผู้ป่วยเรารักษาเขามาด้วยอาการแบบสีหน้าไม่ดีเลยไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสพอเราฝังเข็มเสร็จร้อยเดินออกจากคลินิกยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเราก็เห็นความแตกต่างตั้งแต่ก่อนรักษาแล้วก็เริ่มรักษาพอคนไข้สุขภาพดีขึ้นเขาก็สามารถที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัวในตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาได้ต่อเนื่องไปอีกเขาประสบความสำเร็จออกไปนะคะเราก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนอยู่ในเบื้องหลังความสำเร็จของเขาอะค่ะ

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้แล้วก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริง

0: แล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
1: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยก็ไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
2: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมขอสวมบทเป็นเด็กชายบุ๊กคู่กับเด็กชายพาสต้าพากันไปทำกิจกรรมตามวิถีธรรมชาติบอกเลยว่างานนี้สนุกแน่นอนครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติครับซึ่งที่นี่จะเปิดสอนให้เด็กๆได้รู้จักกับการทำงานบ้านงานสวนและงานครัวครับซึ่งวันนี้ผมได้นัดกับอาจารย์อุ้ยให้มาสอนเราทำกิจกรรมต่างๆกันครับโดยเริ่มจากงานบ้านกันก่อนเลยครับอันนี้คืออันนี้เราเรียกว่าอะไรครับอาจารย์ตอนนี้เราทำเรากำลังฝึกกันอยู่อันนี้คือ
1: เรากำลังจะจัดโต๊ะเอาไว้นะคะเสร็จแล้วก็จะมานั่งทานกันที่โต๊ะนี้เพราะนั้นเราต้องจัดที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนมีจานชามวางให้เรียบร้อยนะคะ
0: มีจานชามแล้วต้องมีอะไรอีกเวลากินข้าว
1: มีอะไรครับ
2: วางข้าวที่คอ
0: มีอะไรนะ
1: มีอะไรนะ
0: มีอะไรที่คอลูก
1: เพราะถ้าทำแบบนู้น
0: อ๋ออันนั้นมันอันนั้นมันหนูก็ไม่ผิดลูกหนูก็ไม่ผิดพอมีท้องแล้วก็ต้องมีถ้วยน้ำซุปไว้ฝั่งนี้ลูกไว้ฝั่งนี้เอาไว้ฝั่งนี
1: ้รับแก้วน้ำล่ะ
0: นี่นี่อันนี้หนูดูดีๆนี่มันเป็นรูปอะไรรูปอะไรแก้วน้ำไว้ฝั่งไหนเอาไว้คุณพ่อด้วยได้ไหมคุณพ่อเนี่ยของพ่อไม่มีแล้วเอาคุณพ่อแก้วนึงมันมีเหตุผลไหมครับว่าทำไมแก้วน้ำต้องอยู่ขวาถ้วยซุปต้องอยู่ซ้ายอะไรแล้วมันสลับกันได้ไหมจริงๆแล้ว
1: จริงๆแล้วเอาความสะดวกของการใช้งานนะคนเราก็ถนัดทางขวาใช่ไหมคะเพราะนั้นก็หยิบแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความจริงที่ให้เด็กๆนะคะคือว่ามีระเบียบเนี่ยในการรับประทานนะคะจัดเซตให้เหมือนกัน
0: คือดีแล้วมันเป็นการฝึกเด็กๆมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตายตัวหรอกแต่ว่าให้เขามีระเบียบ
1: ตายตัว
0: งานบ้านกันไปแล้วไปต่อกันที่งานสวนครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการทำสวนของพาสต้าในวันนี้จะได้เห็นอะไรกันบ้างมีไหมมีลูกหม่อนไหมรู้จักลูกหม่อนไหม
1: พ่อบุ๊กมีอยู่นิดนึง
0: นี่ไหนนะ
2: พ่อบุ๊กดูตรงนั้นดำๆ
1: ลูกหม่อนจ้ะลูกหม่อนเห็นไหมครับ
0: อ๋อนี่สีดำอร่อยนี
2: ่อร่อยอร่อยคนจะแกะต
0: ๊อกเอามากี่ข้อ
2: โอเค
0: เดี๋ยวขี่คอ
1: ไหวไหมเนี่ย
0: เดี๋ยว
1: เอาสีดำๆมาด้วยลูกสีดำๆมันจะหวานสีแดงมันเปรี้ยว
0: ได้ยัง
2: ได้แล
1: ้
2: ว
1: โอ้พ่อลูกคู่นี
0: ้ได้ยังพ่อมองไม่เห็นโอ้ลูกโอ้ไม่ไปแล้วเหนื่อยไปเอาแล้วพอแล้วมาต้ามันเหนื่อย
1: ตอนนี้ข้าวเขาก็เริ่มออกรวงนะแล้วก็กลายเป็นสีเขียวเราก็จะเอาข้าวอ่อนๆนี่แหละค่ะเอามาทำเป็นน้ำนมข้าวกันอันนี้เขาชื่อคุณปึกนะคะ
0: คุณปึกใจดีใช่ไหม
1: ปึกใจดีคุณปึกเขาอยากจะกินกล้วย
0: ไปหาคุณปึกกันไหม
2: เราจะมาเก็บข้าวไง
1: อาจารย์มาเก็บข้าวกันก่อน
2: จะได้หาคุณปึก
0: คุณครูเราต้องเลือกอันแบบไหนถึงจะไปทำน้ำนมข้าวได้อัน
1: ที่มันเป็นตุ้มๆหน่อยค่ะ
0: พัตต้ารู้ไหมว่าน้ำนมอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวให้คุณครูทำให้ดู
2: อยู่ข้างในเลย
0: อยู่ตรงไหนอ่ะหนูทำให้ดูอ่ะถ้าหนูรู้อ่ะหนูทำให้ดูอ่ะอันหนูทำอันนึงอ่ะไหนหนูบีบน้ำนมให้พ่อดูหน่อยอยู่ตรงไหนไหนมีเปล่าไหนน่าบีบมาทีนั้นมันเป็นเม็ดทำไมไม่เป็นน้ำ
1: นี่ไงลูกเนี่ยเห็นไหม
0: นี่ของพ่อบีบแล้วมีน้ำออกมาเลยเนี่ยอร่อยไหมลูกรสชาติเป็นไงอร่อยมากเลยครับป้าต้าพ่อชิมแล้วไม่เห็นได้รสอะไรเลยอ่ะรสยังไงอ่ะพ่อไม่รู้สึกเลยอ่ะคือเวลากัดไปเนี่ยรู้สึกว่ามันมีน้ำ
1: ค่ะ
0: แต่ไม่รู้สึกถึงรสชาติเพราะมันยังน้อยอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆเราต้องใช้ปริมาณเยอะพอสมควรนะคะ
0: ก่อนที่เราจะไปทำน้ำนมข้าวกันก็ไม่ลืมที่จะแวะให้อาหารคุณปึกกันครับแต่ดูเหมือนว่าพาสต้าจะมีท่าทางแปลกๆไปนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับมีเด็กกลัววัวอ่ะงั้นหนูปอกกล้วยให้พ่อเดี๋ยวพ่อป้อนเอามาทั้งเนื้อทั้งเปลือกนะอย่าเอามาแต่เปลือกนะหมายางพี่ปึกรออยู่อ่ะโหปอกก็ไม่หมดสงสารพี่ปึกนี่ดูพี่ปึก
1: ใช่ครับอย่าง
0: น
1: ี้
0: นั่นมันมือปึก ปึกนั่นมันมือไม่ใช่อาหาร เอาไหม
1: แต่ตลอด
2: ไม่ชอบขี่หลังวัวที่สุดตอนน
1: ี้เอาไหมล่ะ
0: ขี่ไหม
1: ลองไหม
0: เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พายขี
1: ่เอาไหมคะ
0: ต้องสรุปแล้วหนูหันทางนี้แป๊บนึงหันไปทางนี้หน่อยสรุปแล้วหนูชอบวัวหรือหนูกลัววัว
2: กลัววัว
0: โอเค
1: ไม่ต้องกลัวอะไรที่สุดมา
0: ลูกชายผมกลัววัวจนวิ่งหนีไปแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้าวหน้าตาแบบนี้จะสามารถทำเป็นนมข้าวได้ยังไงอันนี้เราไปล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วข้าวที่เราก็ไปล้างมาแล้วนะครับผมชิ้นเล็กๆลูกชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเครื่องปั่นมันปั่นไม่ไหว
1: ง่ายค่ะง่ายๆเราตัดเลยค่ะอันนี้คือใบเตย
0: ใบเตยลูก
1: ใบเตยนี่ช่วยให้หอมใบเตยแล้วก็ไปเก็บมาจากตรงนี้ท้องร่องตรงนี้แหละให้พอท่วมเอาละเราจะปั่นแล้วนะ
0: จะปั่นแล้วมานั่งดูเร็วมานั่งดูมานั่งดูเร็วแล้วหนูจะอุดหูทำไม
1: เราจะใส่แป้งไปเลยนะคะแป้งที่เราใส่เนี่ยก็เป็นแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวเจ้าใส่ให้เขาจับตัวกันนะคะนี่เราก็จะกรองนะคะเดี๋ยวเราจะต้มแล้วนะคะลูก
0: เดี๋ยวเราจะ
1: ต้มนะ
0: มันจะกลายเป็นขนมลูกมันจะกลายเป็นขนม
1: ตอนนี้มีวิตามินมากนะคะ
0: มีประโยชน์มาก
1: เมื่อก่อนเนี่ยก็จะถวายพระนะคะแล้วก็ให้ผู้สูงอายุในบ้านแล้วก็เด็ก
0: ๆเราคนอยู่สักพักนึงนะครับเด็กเนาะสมาธิสั้นอยู่ทุก
1: เราต้องใส่น้ำตาลหน่อยนะคะเกลือใส่นิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก่อนที่เราจะปิดไฟเราจะใส่กะทินะคะ

0: เป็นไงเป็นยังไงทำมืออย่างนี้เป็นยังไงไปแล้วกลับมาบอกกันสิอยากฟัง
1: กันกลับมาบอกก่อนเร็วคนดูเขารออยู่รสชาติเป็นยังไงนะ
2: รสชาติอร่อย
1: ไหนขอแบบชนแก้วหน่อยขอแบบชนแก้วหน่อยอร่อยเหมือนกินสังขยาคือที่ผมบอกว่าคำว่าสังขยาไม่ใช่เพราะว่ากลิ่นใบเตยแต่ว่าเนื้อมันจะไม่ใช่น้ำใสๆมันจะเหมือนมันมีเนื้อเพราะมันมีตัวข้าวที่เราปั่น
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: มันจะมีเนื้อเลื่อยๆคุณผู้ชมมันเหมือนดื่มน้ำวุ้นเนี่ยเขาบอกว่ากินพวกนี้เหมือนที่ดูโฆษณานะมันมีกาบ้ากินแล้วมันจะแบบว่าสดชื่นเนี่ย
0: สดชื่นค่ะ
1: ช้อนเดียวช้อนเดียวเนี่ยกาบ้าช้อนเดียว
0: เริ่ม
1: บ้าเริ่มบ้าแล้วคาบเรียนต่อไปอาจารย์อุ้ยจะพาเราสองคนไปศึกษาวิถีชีวิตของไก่กันครับ

0: ่เราเก็บไก่เขาไม่จิกเราลูกหนูลองไปดูไหมเขาไม่ดุเลยลูกไก่เขาใจดีนี่เขาหิวแล้วเขามาหาหนูกันใหญ่เลย
1: อย่างนี้นะคะง่ายๆเลย
0: เห็นไหมเราไม่ต้องเข้าไปเราก็แค่โยนไปเลยโอ้
1: โห
0: เออเอาพอแล้วไก่จุกแล้วลูกไก่จุกแล้วไก่จุกใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกอันนี้ให้อันนี้ให้อาหารลูกไม่ใช่ไล่ไก่ลูกใจเย็นพอก่อนยั้งอารมณ์ไม่ได้ยั้งอารมณ์ไม่ได้อึบอึบไปอึบอึบไปลูกอึบไป
1: สนุกเห็นไก่กินอาหารแล้วสนุก
0: พอแล้วลูกพอแล้วมันเยอะไปออกมาได้ไงอ่ะ
1: เขาตัวเล็กอยู่เขาออกมาได้
0: จับเลยจับเลยอ้าวพี่ต้าจับไหมกล้าจับไหมชอบไหม
1: เวลาจับก็จับ
2: ชอบ
0: เอาไปเลี้ยงสักตัวไหม
2: โอ๊ยไม่อ่ะอยากเอาไปทำไก่ย่าง
1: โอ๊ยแต่เขาไม่กินก็กินไข่มัน
2: โอ๊ยอยากกินนะอยากไปกินอยากกินไก่ย่างมาก
1: ผมเป็นลูกเชฟจริงเลย
0: อาจารย์ครับวันที่เราพาน้องๆมาเนี่ยมาเลี้ยงไก่จริงๆแล้วเขาได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับเด็ก
1: ๆคืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาก็เรียนรู้เรื่องชีวิตของไก่พ่อบอกก็ดูนะว่าเรามีอยู่3แปลงนะคะใน3แปลงอันนี้เนี่ยตอนนี้เราเปิดให้เขาใช้3แปลงก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะกั้นนะคะเอาแปลงนี้ไปปลูกผักก่อนเพราะว่าเขาได้พรวนดินไว้แล้วแล้วก็ได้มูลสัตว์ไปแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน2แปลงนี้ก็จะเลี้ยงเขา
0: ก็เหมือนกับเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไร
1: ใช่แล้วก็พอเราจะรื้อแปลงที่เราปลูกผักไว้แล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้เขามากินผักที่เราไม่ต้องการ
0: เขาก็จะมากำจัดพวกวัชพืชพวกอะไรให้เราแล้วเราก็เปลี่ยนสลับแปลงด้วย
1: ถูกต้องเลย
0: อ๋อนี่คือเทคนิคเนาะ
1: เราไปดูไข่ไหม
0: พัตตาครับ
1: ไปดูไข่
0: พัตตาครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายได้อะไรไปบ้างไหมครับ
2: ไม่เลย
0: สุดยอดเลย
2: ท
0: ักมองแต่ไก่ทัก
1: มองแต่ไก่งั้นไปดูไข่ไก่กัน
0: เอาไข่ไก่กันไหมอาจารย์เขาบอกว่ามีที่นึงที่มีไข่เยอะกว่านี้อีกไปไหม
1: ใช่ทางส่วนนี้นะก็
0: จะเ
1: ป็
0: น
1: พันธุ์ที
0: ่
1: ออกไข่ได้เยอะจะไม่เหมือนทางนู้นทางนู้นก็จะเป็นไก่บ้านวิธีการเนี่ยนะคะเราก็จะไม่เข้าไปข้างในไม่เข้าไปรบกวนเขาเพราะว่าเขามีจำนวนของตัวเมียเยอะตัวผู้ก็จะค่อนข้างดุถ้าเขาอยากให้เขาไข่สม่ำเสมออะไรเนี่ย
0: เราจะ
1: ไ
0: ปรบกวนเขามาก
1: ก
0: ็พัตตาลองเปิดดูดีกว่า
1: ในตรงนี้ดูไหมว่ามันมีอะไร
0: มีโอ้เยอะเลยเก็บเร็วเลยเก็บเร็วเก็บเร็วเดี๋ยวเขามาเก็บก่อนเร็ว
2: เอ้า
0: เอาหนูเก็บเลยหนูเก็บเลยนี่ไง
2: กล
0: ั
2: ว
0: ไม่ต้องกลัวนี่เนี่ยพ่อส่งให้เก็บเร็วเก็บเร็ว
1: เก็บละเก็บสิ
2: เอาเลยเอาเลย
0: เก็บเร็วเดี๋ยวไก่มาเร็วอาจารย์อุ้ยบอกว่าแม่ไก่นั้นจะไข่เฉพาะตรงที่มีฟางเท่านั้นครับเราจึงกำหนดที่วางไข่ของไก่ให้อยู่ตรงฝาเปิดเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บนั่นเองครับ
1: มากันใหญ่เลย
0: มาแล้ว
1: พัตตาถือดีๆ
0: พัตตาถือไว้ลูกถ้าไข่ตกทุกคนจะอดกินลูก
1: อันนี้เลี้ยงมาทางนี้ครับวันนี้เราไปดูไข่อีกแบบหนึ่งซึ่งเล็กกว่าค่ะ
0: ไข่อะไรอ่ะพ่อก็ไม่รู้จัก
2: ไข่ลูกเจี๊ยบ
0: ลูกเจี๊ยบเหรอลูกเป็นไข่ที่พัตตาชอบกินมากด้วยอันนี้
2: ไข่ลูกกระทะ
0: โอ้ยเก่งวันนี้ได้ไข่นกกระทากี่ฟองไหนลองนับหน่อยกี่ฟองครับ
2: 3
1: โอ้
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทำไมพอนับได้12อ่ะ
2: นี่ไงเหลือตรงนี
0: ้เอามาเอานั่งนับใหม่นับใหม่เอาอยู่นับกันอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าจะครบอ่ะ
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0: อ้าวทำไมได้12รอบแรก13อ่ะเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหม
2: อันหนึ่งสองสามสี่
0: สงสัยจะนับทั้งวันแหละอาจารย์ เราไปกินข้าวก่อนไหมครับเดี๋ยวให้เขานับไปก่อน
1: ไป
2: สิบสิบ
0: สิบเก่งมากโอเคงั้นเราไปทำอาหารกันไหม
2: ไปกันเลย
3: ตอนนี้ก็ถึงคาบเรียนสุดท้ายอย่างงานครัวกันแล้วครับวันนี้เราโชคดีได้พี่แอนดี้พ่อครัวจากประเทศอเมริกามาสอนกันเลยทีเดียวครับโดยเริ่มจากพาสต้ากันก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่า
4: สวัสดีครับ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: โอเคครับ Okay today we're gonna make chicken soup with quail egg Okay ซุปไก่ไข่นกกระทา We're gonna dice some carrot a little bit
2: I love carrot
4: You love carrot? How much carrot?
2: 100
4: carrot? That's a lot of them Onion?
2: Yes
4: หัวหอมหอมใหญ่นะจ๊ะ
2: หอมใหญ่
4: No, ไม่แสบตา Okay, we're not gonna hurt your eyes, okay? Then we're gonna put celery

0: All right, now we can put the eggs. Okay.
1: Yeah.
2: Delay, delay. Faster, faster, faster, faster.
0: And put some chickens in there. How fast I make up? ใส่นิดนิดใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดอ่าโอเคเห็นไหมเห็นไหมมันเริ่มเป็นไข่ละควีลเอไข่นกกระทา
1: I think it's something inside
2: Yeah it's tapioca powder gonna make the soup thick
1: Really yummy
2: yummy เสร็จแล้วครับสวยไหมดูสิดูสิOh, the other side need. No, we put it in already. Put some cilantro in it. ใส่ผักชีไปหน่อยนึง ซุปไก่ไข่นกกระทาครับ ฝีมือผมกับพาสต้านะครับ วันนี้
3: โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ฝีมือใครทำครับพาสต้าหรือคุณครูครับหรือว่าทีเชอร์ครับผมหนูทำเลยเหรอโอ้โหร้อน
2: กำลังจะบอกพอดีร้อนนะ
3: กลัวพ่อร้อน
1: พ่อทำอ้าปากหน่อย
3: ไม่ต้องเป่าด้วยปากแต่พ่อเป่าได้แต่อร่อยครับพี่เชิด
2: ครับ
1: แล้วเต็ม10ให้เท่าไหร่อ่ะ
3: ให้11เลยลูกแค่ที่แปลกใจคือว่าไม่มีการใช้พวกแบบผงซุปหรืออะไรเลยแต่ว่าทำไมน้ำซุปมันเข้มข้นมากเลยครับมาจากอะไรฮะ
2: มาจากชื่อโครงไก่นะครับ
3: ครับผมเชฟไปแล้วเวลาเราคุยกันต่อ
2: คือว่าบางคนก็ทำแบบช็อตคัทกันได้แต่ว่าผมจะไม่ยอมอย่างนึงก็คือว่าซุปเนี่ยอย่างน้อยขอให้มาจากชื่อโครงไก่ก่อน
1: ซุปตัวอร่อยมากเลย
3: อร่อยมากครับแล้วตัวอย่างอื่นก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะชอบใส่ผักอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าขาดไม่ได้ยังไงซุปต้องซี่โครงไก่อย่าทางรัดแล้วต้องต้มซี่โครงนานประมาณแค่ไหนครับ
2: ก็ครึ่งชั่วโมงไฮฮีทนะฮะแล้วก็อีกสักครึ่งชั่วโมงก็โลฮีท
3: เอาละครับตอนนี้มาสอนเด็กชายบุ๊กมากครับพี่อันนี้วันนี้จะทำอะไรกันครับ
2: วันนี้เราจะทำไก่ดบควันจะทำเป็นแบบรสชาติของสเปนหน่อยหนึ่งเครื่องเทศจะเยอะหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าไก่ดงพันของอเมริกัน
3: ถ้าฝั่งอเมริกันเนี่ยจะเป็นอาหารจะไม่ค่อยมีเครื่องเทศเยอะ
2: ใช่ใช
3: ่แต่ถ้าเป็นพวกทางฝั่งสเปนเม็กซิกันอะไรพวกนี้จะมีเครื่องเทศเข้ามา
2: ใช่แล้วก็จะให้แบบว่าเป็นรสชาติไทยด้วย
3: อันนี้เป็นสะโพกหมักด้วยอะไรครับ
2: หมักด้วยอันนี้หอยนางรม
3: ถ้าเราอยู่ที่อเมริกาเราต้องใช้อะไรครับ
2: ส่วนมากก็จะเป็นแค่พริกไทยแล้วก็เพปริก้า
3: แล้วก็เกลือ
2: แล้วก็ผงกระเทียม
3: มีซีอิ๊วขาว
2: กระเทียมผงอันนี้สุดท้ายก็ยี่หร่า
3: พริกไทยส่วนใหญ่ฝรั่งก็จะใช้เป็นพริกไทยดำเม็ดกันแล้วเขาไม่ค่อยมีพริกไทยขาวเนาะ
2: ไม่
3: มีเลย
2: ต้องไปร้านอาหารจีน
3: ต้องไปร้านอาหารจีนถึงจะมีแต่ก่อนคือไปเรียนไปทำงานหรือไปทำอะไรอยู่ที่ต่างประเทศครับ
2: ไปเรียนก่อนฮะไปเรียนตั้งแต่อายุ17
3: คือแล้วอยู่กี่ปีเนี่ยพี
2: ่42ปีครับตอนแรกๆเลยที่ไปอเมริกาเนี่ยผมก็ไปทำไปเสิร์ฟร้านอาหารสัก 2-3 ปีแล้วเราไม่ได้เรียนอะไรเลยใช่ไหมฮะก็แบกถาดทุกวันก็เลยขอเข้ามาทำในครัวเริ่มดูเขาทำอาหารเริ่มดูเขาทำครัวแล้วเอ๊ะชักชอบละแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆแค่นี้ก็เริ่มเห็นความสนุก
3: ต่อไปเราจะมาทำซาลซ่ากัน
2: มะเขือเทศแล้วก็เวลาสิ่งที่จะไม่ใช้ก็ใส่ไว้ในนี้เพราะว่าจะเลี้ยงไก่ต
3: ่ออ๋อนี่ไม่มีอะไรต้องทิ้งเลยแล้วทำไมถึงกลับมาเมืองไทยที่นี้คนอยู่10กว่าปีเนี่ยเรียกว่าเป็นอเมริกันแล้วแหละ
2: อเมริกันเนี่ยผมอยู่คนเดียว
3: อ
2: ันนี้ที่นี่ก็คิดหนึ่งเนี่ยว่าครอบครัวเนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่า
3: ก็คือมีพี่น้องมีใครอยู่ที่นี
2: ่นี่บางคนก็บอกโอ๊ยผมให้เวลาคุณ3ปีเดี๋ยวก็กลับมาอเมริกาใหม่แต่ว่าผมคงไม่หรอกเพราะว่าเรามีความสนุกที่นี่อย่างตอนเช้าที่มานะฮะเชฟรู้สึกยังไง
3: ผมรู้สึกว่าผมยังถามเลยว่าที่นี่มันคือกทมจริงเหรอ
2: คำว่า PM 2.5 เราไม่ค่อยได้ยินกัน
3: เราไม่เจอแถวนี้นะ
2: เราไม่ได้ยินกันผมหั่นมะนาวเป็นเสี้ยวอย่างนี้ละก็เทปก
3: ็ผมช่วยทำมาเลย
2: ใส่ยี่หร่าหน่อยนึงจะใส่เกลือนิดนึงเพราะเกลือเนี่ยมันก็ทำให้มีจะมีรสเปรี้ยวออกมาอีกนิดนึงแล้วจะมีรสหวานออกมาหน่อยนึง
3: ซาลซ่าได้แล้วโบเบตพี่อันนี้ไปเตรียมอะไรมาอันนี้เป็นกระเทียมแล้วใส่
2: น้ำมันมะกอกคร
3: ับ อ๋อใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็อันนั้นเป็นโรสแมรี่ปลูกเอง

0: เองอ่ะเจ๋งอ่ะ
1: เตรียมวัตถุดิบกันเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเดี๋ยวเราไปลมควันไก่กันเลยดีกว่าครับ
2: นี่คือเตาที่ทำมาเป็นพิเศษข้างในมันจะเป็นลักษณะเหมือนลมควันแล้วควันที่แบบเยอะเกินก็จะออกมาทางบน
0: ใช่ครับ
2: คุณผู้ชมดูดีๆนะเวลาเราย่างก็คือถ่านอยู่ข้างล่างแล้วของอยู่ข้างบน
0: ใช่ครับ
2: แต่เวลาลมควันคือถ่านอยู่ข้างนึงแต่ว่าของอยู่อีกข้างนึงนะครับผม
0: กระเทียมที่เราเตรียมมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไว้นี้เลย
2: ทีนี้ในกล่องกลมๆอันนี้คืออะไรครับ
0: นี่ผมใส่เชอร์รี่วูดนะฮะ
2: ก็คือไม
0: ้ไม้ครับ
2: เหมือนถ้าคนไทยบางที่ก็มีแบบหมูลมควันไม้ลำไยอะไรไม้ลำไยอะไรก็แล้วแต่
0: ต้องลองไม้ลำไยลองบ้างมีต้นลำไยอยู่ต้นนึง
2: ทำไมต้องมีน้ำอยู่ข้างล่างครับ
0: คือว่าจะได้ให้ไก่เขานิ่ม
2: ทำเหมือนกับมันมีไอ้น้ำระเหยขึ้นมาเล็กน้อยมันจะได้ไม่กระด้างเกินไปต้องอบไว้กี่นาทีครับ
0: ราวๆชั่วโมงนิด
2: ๆอุณหภูมิที่เหมาะกับการอบไก่แบบนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ก็ผมตั้งราวๆ200เซลเซียส
2: ตอนนี้จะบอกว่าหอมกลิ่นไม้เชอร์รี่ ตอนแรกที่เราเปิดเตาไม้เชอร์รี่ยังไม่ไหม้เท่าไหร่
0: ยังไม่ไหม้ฮะตอนนี้
2: กลิ่นไม้เชอร์รี่ออกมาแล้วหอมมากคุณผู้ชมและระหว่างที่เรารอไก่สุกเราไปทำอะไรกันดีครับ
0: เราคิดว่าเราจะไปทำแป้งโทเทียนี่เราก็สิ่งแรกที่จะทำเนี่ยเราก็จะใส่เนยก่อนเพราะเนยเนี่ย1หอม2เนี่ยจะทำให้แป้งเนี่ยกรอบ
2: อันนี้ก็คือแป้งตอร์ติญ่า
0: ครับ
2: ถ้าเวลาเราไปซื้อก็จะมีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตสำเร็จรูปเลย
0: นี่ก็หมุนๆไปหน่อยนึง
2: หมุนหน่อยให้มันเกรียมใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับแล้วก็คือว่าให้โรยชีสโอ้ทะลักเลย
2: แต่ว่าอยู่นี่แล้วขอชิมก่อนอันนึงได้ไหมครับ
0: ร้อนนะครับเดี๋ยว
2: มันต้องแบบนี้อร่อยมากกรอบมากเลยครับแล้วมันไม่ได้กรอบแข็งนะครับมันกรอบแบบนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในโหแต่ชีสสุดยอดเลยอ่ะคือลมควันเนี่ยเนื้อข้างในมันจะเป็นสีชมพูเหมือนพวกแฮมนี่คือความอร่อยมากอันดับแรกต้องชิมไก่เปล่าๆก่อนหอมมาก
0: จะเป็นรสไทย
2: ใช่
0: แล้วก็เครื่องเทศ
2: คือด้วยการที่แบบมันถูกสโมกหรือถูกว่าทำให้สุกอยู่เป็นเวลานาน
0: ครับ
2: มันมีน้ำมันจุยซี่อยู่ข้างในมันนุ่มจนกระดูกอ่อนยังนุ่มเลยนะคุณผู้ชมผมตัดกระดูกอ่อนขาดแบบสบายๆเลยเนี่ย
0: เนื้อนี่ก็ยังติดกระดูกอยู่นะ
2: ใช่
0: ไม่ใช่ว่ามันลุยเหมือนต้มใช่ไหมฮะ
2: ใช่มันไม่เหมือนต้มคือมันนุ่มแต่มันไม่เละ
0: ใช่
2: การที่เด็ดจริงๆคือหนัง
0: ใช่แล้วหนังที่คนแย่งหนังเลยนะ
2: ตัวซาวซ่าของพี่อ่ะพอมันกินเข้าไปปุ๊บมันมีรสชาติแบบซาวซ่าแต่มันมีความเป็นไทยชัดเจนเลยอ่ะพอเข้าไปเอ้ยเนี่ยมันอาหารไทยแต่ว่ามันเป็นรสซาวซ่าสุดยอดและตัวแป้งเราบอกแล้วว่าเราอร่อยตั้งแต่จอนชิมแล้วอร่อยทุกอันเลยพี่วันนี้ผมต้องบอกเลยว่าขอบคุณพี่อันนี่มากที่มาสอนทั้งลูกชายผมแล้วก็สอนตัวผมแล้วผมบอกเลยว่าสูตรนี้ผมขอเอาไปทำให้เพื่อนบ้านกินบ้าง
0: ยินดีเลยครับ
2: ยินดีเลยนะครับพี่อันนี่อร่อยมากครับผมขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: วันนี้นะครับได้มาเจอวัตถุดิบที่น่าสนใจหลายอย่างโดยเฉพาะน้ำนมข้าวผมก็เลยอยากจะลองเอามาทำเป็นขนมครับผมวันนี้ผมจะทำเป็นบัวลอยยวนและพิเศษกว่านั้นวันนี้เป็นไส้หมูครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าบัวลอยไส้หมูจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอันดับแรกเราจะเอาถั่วเขียวซีกนะครับไปแช่น้ำไว้สัก1คืนแล้วก็นำมาต้มให้นิ่มนะครับผมกระเทียมครับใส่ลงไปเลยนะครับประมาณ1หยิบมือพริกไทยครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับจะทำให้ตำได้ง่ายขึ้นนะครับผมตำกระเทียมกับพริกไทยให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็เอาถั่วเขียวซีกต้มสุกแล้วใส่ลงไปครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยอันดับแรกนะครับก็ใส่หอมแดงลงไปครับผัดหอมจนเริ่มสุกนะครับผมแล้วก็ใส่หมูลงไปครับหลังจากนั้นเราก็ถั่วเครื่องที่เราตำไว้แล้วใส่ลงไปผัดรวมกันเลยครับผมให้กลิ่นฉุนของสมุนไพรหายไปนะครับให้มันสุกนะครับไม่งั้นมันจะไม่เข้ากับของหวานนะครับผมปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผัดให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปพักไว้ให้เย็นเพื่อทำเป็นไส้จะได้ปั้นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็เอาต้นข้าวอ่อนนะครับมาปั่นกับใบเตยแล้วก็น้ำนะครับเพื่อให้ได้น้ำนมข้าวแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใส่ตามสูตรของอาจารย์นะครับผมเพราะว่าผมจะเอามาเป็นน้ำราดในบัวลอยครับในระหว่างที่รอให้ตัวน้ำนมข้าวเราเดือดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำตัวแป้งบัวลอยกันง่ายๆครับใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับผมว ันนี้ผมเลือกเป็นน้ำที่เราคั้นมาจากกุหลาบนะครับผมโดยใช้เทคนิคเดียวกับการทำน้ำนมข้าวนี่แหละครับก็คือเอาดอกกุหลาบไปปั่นแล้วก็กรองมาครับค่อยๆใส่นะผู้ชมแล้วก็นวดไอเดียของอาหารจานนี้นะครับมาจากขนมเทียนของบ้านเราในสมัยโบราณนั้นไส้ของขนมเทียนเขาใส่เนื้อหมูจริงๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้หายากวันนี้ผมเลยเอามาประยุกต์ให้เข้ากับบัวลอยยวนนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับผมก็นวดแป้งได้ที่แบบนี้นะครับสังเกตง่ายว่านวดจนไม่มีแป้งติดที่ขอบคาราเมลนะครับแปลว่าเนื้อแป้งเราได้ที่เอาละครับน้ำนมข้าวของผมเดือดพอดีคุณผู้ชมต้องรีบปิดก่อนที่อาจารย์บอกไว้อย่าให้มันฟูขึ้นมาเยอะไปครับแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับผมแล้วคราวนี้ก็คนให้เข้ากันเลยเราก็ได้น้ำเชื่อมที่มีกลิ่นหอมของน้ำนมข้าวแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาปั้นตัวบัวลอยกันใช้แป้งนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วมาปั้นเป็นตัวที่หุ้มไส้ปั้นไส้เป็นกลมๆนะครับแล้วก็นำแป้งบัวลอยที่เราเตรียมไว้มาห่อครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เอามาคลุกด้วยแป้งมันนะครับเวลาที่นำไปลวกมันจะใสและทำให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นครับผมพอน้ำเดือดได้ที่นะครับก็นำบัวลอยลงไปต้มนะครับถ้าบัวลอยเริ่มลอยแล้วรออีกสักพักหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นพอคุณดูว่ามันขยายเต็มที่แล้วแปลว่าแป้งสุกแล้วนะครับแล้วก็นี่น้ำเชื่อมที่ได้จากน้ำนมข้าวนะครับผมแล้วก็ราดหน้าด้วยกะทินะครับอันนี้ก็เพียงแค่กะทิกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือนะครับผมที่พาต้ากำลังเทอยู่คือชาอะไรครับอาจารย
3: ์ชากุหลาบค่ะ
2: เอาชากุหลาบ
3: ชากุหลาบค่ะ
2: ทำไมมันหอมเหมือนมีกลิ่นแบบสมุนไพรหรือขิงอะไรด้วยอันนี้คือกุหลาบอย่างเดียวแล้ว
4: กุหลาบอย่างเดียวค่ะก็เด็ดกุหลาบสดเนี่ยนะคะแล้วก็มาใส่น้ำร้อนจัดเท่านั้นเอง
2: คุณเป็นคนชงชาฝีมือดีมากอุณหภูมิกำลังเหมาะเลยครับผมอาจารย์เคยได้ยินชื่อบัวลอยไส้หมูมาก่อนไห
4: มไม่เคยอ่ะเคยแต่ชากุไส้หมู
2: แปลกไหมอาจารย์แปลกไหม
4: แปลกค่ะมีความเป็นเผ็ดๆนิดหน่อยไม่เหมือนอาหารคาว
2: มันเหมือนกับไส้ขนมเทียนครับ
4: อ๋อค่ะ
2: และน้ำนมข้าวอ่ะมันจะไม่เข้มข้นไม่หวานมันเหมือนกะทิ
4: ใช่
2: มันก็เลยทำให้แบบบางๆหน่อยแล้วมันจะเข้ากับความเป็นของคาวได้ดีฮะผู้ชมก็ลองเอาไอเดียนี้ไปทำกันดูเราประยุกต์มาจากบัวลอยยวนกับไส้ของขนมเทียนโบราณนั่นเองนี่แหละครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเรื่องของอาหารเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของเด็กจริงๆมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับอาจารย
4: ์
2: การที่พาลูกๆมาเปิดโลกนะครับก็คือมาสัมผัสวิถีชีวิตสัมผัสวัตถุดิบจริงๆแล้ววิถีชีวิตคนเราอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารนะครับอาจารย
4: ์
2: เราตื่นเช้ามาไปปลูกผักไปทำนาไปเลี้ยงไก่ทั้งหมดมันคือคำตอบก็คือสู่อาหารทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอาหารมันก็เลยพาเราไปสู่เรื่องต่างๆวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับ
4: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่พามา
2: ที่มาเปิดสถานที่ให้เราได้เรียนรู้และสนุกกันเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยเด็กคนนี
5: ้

0: กลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักสานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทํา2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
3: มีเฮ็ดตุงอีสานแล้วก็เฮ็ดตะก้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทำไรทำหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
0: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
4: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
5: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
6: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักสานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและร่วมมือดีมาตลอด
0: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

0: ันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้านี่ชาหมดเลยเจอลมก็ไปแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกนะก็คือช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: รงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ
0: ้ะกระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: ไปหมดเลย
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นเสบียงนะคะเป
4: ็
0: นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่พ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
4: ครับเดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
4: ประมาณครับ
0: 3
4: กิโลกว่าเนี่ยแหละ
0: 3กิโลกว่า3กิโลกว่าอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเสาด้วยรวมถึงกระมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเสาเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองดูกันไว้อย่างคะว่ามีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกหลุกเกลืออ ัน
3: นี้จะ
1: สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อยม้วนมาอย่างนี้เลย
4: เหนียว
1: เนาะ
4: ตรงนี
1: ้โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อ่ะคล้ายกับวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
3: พอดี
1: แก่ไหมแม
3: ่บอแก่พอดีเลย
1: เริ่มขุ่นๆนิดนึงเนาะ
3: ดีกำลังดีอยู
1: ่ไม่อ่อนเกินเน
3: า
1: ะ
3: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกิน
1: จ้ะ
3: เอานี่ดีกว่านะ
1: จับหน่อยเนาะ
3: คั้นลูก
1: จับแค่นี้ได้เนาะ
3: ได้บ่เพิ่งถูกยัง
1: ตอนนี้พ่อเดชพาลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
3: เกิน
1: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
3: ่ยังจ้ะ
1: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
3: ยัง
1: เหมือนลูกชกเลย
3: เหมือนเดียวกัน
1: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกพิษลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
5: า
1: ะ
5: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
1: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
6: ปล่อยร่วงเลย
1: นะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะนั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่

0: ถลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
1: เอาทีละน้อย
0: เพราะมันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม
2: ่
0: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียงหายเลย
1: นี่หาบไกลๆมากเนาะ
0: นี่หาบไกลๆจะขนาดไหนเนาะ
1: ถ้าผม
0: โอ้นี่นะคะ
1: ต้องใส่น้ำ
0: คือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยนั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มถูกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพอเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
3: ใช่
0: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
3: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
3: ได้
0: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
3: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดรีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
3: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะ
2: ก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบหยุ่นหยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มี
0: ลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
3: ่
0: อ
3: ไม่
0: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
3: มันมีต้นพอดีของมัน
0: อ๋อมันมีต้น
3: โตเกินไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
3: ยัง
0: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
3: ใช่
0: นี่ก็ใช่ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
3: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี้แต่ต้นนี้
0: อ้วนไหมคะ
3: ยังโตไม่ได
0: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
3: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
3: ทำไม่ได้
0: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมกลมมนมนนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
3: 5ปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
3: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออก
3: กาบ
0: ทีละกาบเอาโอเคค่ะ
3: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มันเตี้ย
3: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
3: ้ถ้าเราออกหมดนะแล้วก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็เย็นได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
3: ต้น
0: มันอะไม่คัน
3: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
3: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
3: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
3: ที่กินได
0: ้โอเค
3: เ คถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
3: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี้
0: โอ้ขาวมากลั่นอีกแล้วเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ่อ
3: ได
0: ้ขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
3: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยที่เราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
4: ตะไคร้กระเพาะพริกแล้วก็กะปิ
0: กะปิ
4: เกลือ
0: เกลือและไอ้เส้นก้านๆเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
4: ี่
0: ย
4: ผักไปโรยไปก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
4: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
4: หน่อเต๋าค
0: ่
4: ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
4: า
0: ะ
4: ทำอย่างนี้แหละก็ต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
4: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อจะขั้นที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
5: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: อมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เผ็ดหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสจกไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามไหวก่อน
0: ไม่ใช่ตามครบปีแม่
2: เออตามครบปีก่อนปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานก็เดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอ่ะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อๆแม่ๆทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินแล้วขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้ตาออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกตาสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกตาเชื่อมหรือว่าลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาผั

งแต่จังหวัดอุดรธานีและองค์กรเครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2565มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2565ได้เกิดการเชื่อมโยงเป็นกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้บริหารหน่วยงานภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมในปี2563จำนวน105องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในจังหวัดที่จะสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่ายมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและวิทยากรระดับโค้ชเพื่อขยายผลให้กับสมาชิกในองค์กรครอบคลุมทุกเครือข่ายกว่า300คนการลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนของเครือข่ายต่างๆกว่า20ครั้งเกิดการถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างระดับองค์กรกว่า50กรณีและสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้ของเครือข่ายผ่าน Facebook ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีมาอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนผลให้จังหวัดอุดรธานีได้รับการประกาศยกย่องเป็นจังหวัดคุณธรรมโดดเด่นประจำปี2564เป็น1ใน5จังหวัดทั่วประเทศจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและในปี2564ซึ่งเป็นปีที่3ของการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย6เครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปีที่3ภายใต้แนวคิด3ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ระหว่างวันที่21ถึง22มิถุนายน2565ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีนายกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน3ปีชาวอุดรได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ6เครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในส่วนตลาดนัดคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า50บูธผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ950คนผู้รับชมเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand จำนวน 14,371 คนการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานองค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนกว่า100หน่วยงานได้ร่วมแสดงพลังความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนประกาศเป็นมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่การเป็นเมืองไม้สมาร์ทมอรัลซิตี้พร้อมส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและส่งมอบข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำไปผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไปนอกจากนี้มีกิจกรรมสำคัญอาทิการมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในจังหวัดอุดรธานีจำนวน19คนและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจำนวน15หน่วยงานและการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจำนวน43หน่วยงานและได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องและกล่าวปิดงานจะเห็นได้ว่าองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัว
ที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนจังหวัดคุณธรรมอุดรธานีเพื่อบรรลุเป้าหมายสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและพร้อมที่จะเป็นจังหวัดหลักในการขยายผลองค์ความรู้และการเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไป

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวชุมชนยมวิถีกับแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับกับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นักเดินทางที่หน้าตาดีที่สุดครับอ้าวผมไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองที่ห้ามพูดโกหกครับนั่นก็คือเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเอง

ครับเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะครับเพราะว่าด้วยสถาปัตยกรรมนะครับผมของสุโขทัยประยุกต์แล้วก็ทาด้วยสีทองอารามเหมือนเป็นการต้อนรับเข้าสู่เมืองลับแลครับจากซุ้มประตูเมืองนะครับผมเราก็จะเจอประติมากรรมนะครับแม่ไม้เมืองลับแลที่ยืนอุ้มลูกอยู่และมีสามีนั่งคอตกอยู่และมีคำที่เขียนไว้ว่าขอเพียงสัจจะวาจาที่แสดงถึงตำนานของเมืองนี้ครับผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อรักษาสัจจะวาจาของกฎเมืองนี้ครับนั่นก็คือห้ามพูดโกหกนั่นเองครับ

แลนะครับและด้านหลังของผมนะครับก็คือเรือนลับแลนะครับผมเป็นบ้านไทยทรงสูงในสมัยก่อนนะครับที่คนเมืองลับแลนะครับผมใช้อยู่อาศัยกันนะครับและใต้ถุนนะครับเขายังจัดแสดงนะครับผมนี่เลยกี่ทอผ้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องปั่นฝ้ายที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองลับแลครับและมีอีกมากมายเลยนะครับอย่างซ้ายมือด้านหลังนู้นนะฮะจะเป็นยุ้งฉางข้าวนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีคอกวัวคอกหมูคอกม้าที่จำลองไว้ให้ดูด้วยครับและพอขึ้นมาบนเรือนลับแลแห่งนี้นะครับผมก็จะมีวิถีชีวิตนะครับที่เขาจะจำลองให้ดูนะครับอย่างเช่นวิธีการกล่อมลูกกล่อมเด็กนะครับผมแล้วก็มีวิธีการทำอาหารในครัวด้วยแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายนะครับผมตามประเพณีต่างๆทั้ง12เดือนด้วยกันครับ

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ถนนวันวานนะครับผมและวันนี้ท่านปลัด
1: กระทรวงวัฒนธรรม
0: ก็จะมาเปิดงานที่นี่ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องหาซื้อเสื้อผ้าก่อนน่าจะได้กลมกลืนกับชาวลับแลนะครับผมตามเลยครับ

่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งกับชาวอำเภอลับแลที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเมืองลับแลแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะท่านคงจะรักษาความเป็นมาตรฐานและยกระดับให้สูงยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสร็จกิจกรรมจากที่นี่แล้วนะครับต่อไปเราจะไปทำข้าวแคบกันนะครับผมนี่เปิดแมปก่อนเลยการทำข้าวแคบปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ที่นี่นะครับเขามีบริการให้ยืมจักรยานฟรีด้วยนะครับ
0: เพียงแค่คุณเนี่ยพกบัตรประชาชนมานะครับได้ทั้งวันจนถึง4โมงเย็นนะครับคุณก็เอาจักรยานมาคืนได้นะครับผม
1: ให้บริการฟรี
0: อุ้ยไม่ไกลนิดเดียวเองไปเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่า Let's goสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับโอ้คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: ทำข้าวแคบค่ะ
0: ข้าวแคบเหรอครับแล้วแม่มาวางใส่อะไรครับเนี่ย
2: ใส่ยาคา
0: ทำไมถึงเอามาใส่ยาคาแม
2: ่ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ติด
0: ออกมันจะติดใช่ไหมครับ
2: ติดเอาออกไม่ได
0: ้อ๋อแล้วนั่นเตาแบบไหนครับคุณแม่อ
2: ันนี้ก็เตาแบบโบราณ
0: อ๋อแล้วก็แม่ก็ทำแป้งไว้แล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาทำอะไรครับนึ่งเหรอ
2: มานึ่ง
0: เอามานึ่งใช่ไหมฮะก็ฝาปิดเสร็จแล้ว

0: การเดินทางจากถนนข้าวแคบไปยังถนนของกินเมืองลับแลมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆที่เต่าแนะนำว่าไม่ควรพลาดนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับช่วง100เมตรบริเวณวัดม่อนปรางจะเต็มไปด้วยนะครับต้นลีลาวดีนะครับเต็มถนนเต็มสายเลยนะฮะเป็นอุโมงค์สวยงามมากๆครับ
1: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์คือถนนของกินที่มีอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟิวชั่นที่ทำให้นักเดินทางสายรีวิวอย่างผมจะพาทุกคนไปฟินพร้อมกันหรือยังครับไปกันเลย

0: นี่เลยครับบ้านบนดอยเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันดีกว่าร้านสวยมากตาดานี่ครับผมมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะฮะปั่นจักรยานมาเราใช้พลังงานเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อนี้จัดหนักครับผมนี่เลยครับส้มตำปูม้าดองอันนี้น่าจะเป็นต้มแซ่บนะครับแล้วก็มีเหลาไหลบัวกุ้งสดแล้วก็ที่สำคัญน้ำมะยงชิมบัตรพร้อมแล้วก็กินสิครับนี่ขอชิมนี่ก่อนเลยต้มแซ่บเอ็นแก้วไปแล้วนะครับต้องข้าวเหนียวตามแล้วล่ะนี่นัวมากนัวมากอร่อยมากอร่อยมากครับผมต้องบอกเลยว่าสายกินเฮ้ยสายรีวิวของกินเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมทุกร้านที่ผมไปมาที่คืออร่อยมากๆนะครับที่ตระดึงต่อไปเราจะไปบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิทธิ์ศักดิ์นะครับผมไปชมเรือนไม้สักทองกันครับผมตามมาเลยครับถึงแล้วครับผมบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิทธิ์ศักดิ์นะครับผมหลังนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: พี่เต๋าสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องเต๋าครับบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิทธิ์ศักดิ
0: ์ครับ
2: นะครับยินดีต้อนรับน้องเต๋า
0: หลังนี้คือบ้านของพี่ป๋องกับพี่เต๋าแล้วครับ
2: คือจริงๆปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่เราอยู่กัน4พี่น้อง
0: ครับ
2: พักอาศัยอยู่ด้วย
1: จริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพระยากัลยาวัฒนวิสิทธิ์ซึ่งเป็นคุณปู่เราปัจจุบันนี้ก็คือตกทอดมาถึงพวกเรา4คนพี่น้อง
2: บ้านหลังนี้นะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2461เขาเรียกเป็นบ้านสไตล์โคโลเนียลทรงยุโรปนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังนะครับฝาบ้านนี่ไม่ใช้ตะปูนะครับใช้พิธีเข้าลิ่ง
0: เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้รวมถึงรูปถ่ายเก่าๆและเอกสารสำคัญเมื่อครั้งเจ้าคุณเชยอาศัยอยู่ก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดียกเว้นอาวุธและข้าวของเครื่องใช้บางส่วนของท่านที่ถูกนำไปมอบให้พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติจัดแสดงแล้วกลิ่นอายของอดีตยังคงปกปวนอยู่ณบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิทธิ์ศักดิ์แห่งนี้เราต้องบอกเลยนะครับว่าแม้จะไม่ใช่คอประวัติศาสตร์แต่คุณค่าของบ้านหลังนี้ก็คู่ควรกับการมาเยือนจริงๆครับและอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่เราจะพลาดไม่ได้นะครับในเมืองลับแลแห่งนี้นั่นก็คือวัดพระแท่นศิลาอาสน์นะครับเขาว่ากันว่านะครับถ้าเรามากราบสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์นะครับผมจะได้รับอานิสงส์สูงสุดเลยครับพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกรีบบัวตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมีที่นี่ต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้นครับจุดหมายถัดไปนะครับเราจะไปที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญของเมืองลับแลครับ

งแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยานะครับอีกหนึ่งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองลับแลแห่งนี้ครับวัดพระบรมธาตุทุ่งยางวัดแห่งนี้นะครับเดิมชื่อวัดมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีตำนานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าในวัดประกอบด้วยวิหารแบบล้านนาซึ่งอยู่ด้านหน้าหลังคาซ้อนกัน3ชั้นมีพระประธานนามหลวงพ่อประธานเท่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนครับผมว่ากันว่านะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิทัยผู้ครองเมืองสุโขทัยได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดินโดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้วก่อพระธาตุไว้โดยลักษณะเดิมของพระบรมธาตุเมืองทุ่งยั้งคงเป็นรูปเจดีย์พุ่งข้าวบินและมีการบูรณะเพิ่มเติมจนมีรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

0: อนนี้นะครับผมอยู่ที่ม่อนลับแลนะครับผมที่นี่ก็จะมีร้านคาเฟ่นะครับร้านอาหารแล้วก็มีจุดแสดงสินค้าของชุมชนด้วยนะครับและจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมผ้าโบราณนะครับผมที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับผมและวันนี้ผมจะมาฝากท้องที่นี่ด้วยครับแม่ตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดิฉันชื่อกัญญวีสิริกาญจนารักษ์นะคะ
0: ครับ
1: ผืนนี้นะคะจะบอกว่าเป็นผืนที่เราภาคภูมิใจคือเป็นผืนแฝดผืนหนึ่งเราก็ถวายสมเด็จพระเทพไปจะเห็นนะคะว่าส่วนเนี่ยการทอผ้าของคนโบราณเขาก็จะใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
0: อันนี้ก็ผ้าโบราณหมดเลย
1: มากเลยอันนี้ยุคอายุประมาณ200ปีครับลูกที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมเรื่องผ้ายังมีความอิสระของศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านที่ได้ฝากผลงานไว้ที่นี่นะคะ

0: เมนูในวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะขามครับผมแล้วก็มีราชาเขียวหวานกุ้งครับผมแล้วก็มีนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นนะครับผมเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับวันนี้เริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนนะครับจัดไปอร่อยมากผมอยากรู้เหลือเกินว่าราชาเขียวหวานกุ้งแล้วมันจะเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวผมมาทุเรียนคือนุ่มละลายปากเลยครับต่อมาครับนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นโอเคครับทุกอย่างลงตัวมากเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โฮมสเตย์ครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพักที่ลับแลเกสต์เฮาส์ครับผมได้นัดพี่เบนไว้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่เบนครับ
1: สวัสดีครับคุณเต๋าโอ้โหกำลังรอพอดีเลยครับ
0: ครับครับ
1: ลับแลเกสต์เฮาส์นะฮะเป็นบ้านให้ทั้งหลังเลยนะฮะให้บริการแบบว่ายกหลังให้เลยฮะแล้วก็ไม่รวมกับแขกอื่นไม่รวมกับเจ้าของฮะ
0: ก็คือว่าหลังนี้เป็นของผม
1: แน่นอนเลยครับผม
0: ทั้งคืนเลย
1: แล้วก็มีอาหารเช้าแบบท้องถิ่นด้วยกินแบบคนท้องถิ่นนอนแบบคนท้องถิ่นฮะห้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยฮะจะเป็นเตียงใหญ่ฮะห้องนี้ลมจะเข้าทั้งสองด้านเลยครับเห็นวิวลับแลแบบอย่างดี

0: อ้าวยังไม่เลิกถ่ายอีกแล้วครับผมขอตัวพักผ่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องตื่นไปตักบาตรแต่เช้านะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายเช้านี้นะครับผมตื่นเช้ามาเพื่อมาตักบาตรกันที่นี่เลยครับบริเวณอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศพระศรีพนมมาศนะครับนามเดิมคือนายทองอินท่านคือนายอากรสุราเชื้อสายจีนผู้ทุ่มเทกับการพัฒนาเมืองลับแลและเป็นผู้นำชุมชนที่ชาวลับแลให้ความเคารพนับถือโดยท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่5ชาวลับแลนับถือในความรักชาติบ้านเมืองของท่านและถือว่าท่านเป็นนายอำเภอคนแรกของเมืองลับแลครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลครับผมวันนี้ผมได้นัดคุณครูโจไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อ๋อนี่ครับคุณครูโจนะครับผมอยากให้คุณครูโจนะครับเล่าประวัติคร่าวๆของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ
1: ก็พิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็เกิดจากพระมีภูมิปัญญาในการทอผ้าสิ้นตีนจกที่เป็นของที่ใกล้จะสูญแล้วเราก็เลยรวบรวมผ้าเก่าแล้วก็คนทอที่ไม่ได้ทอแล้วก็รวบรวมขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าสิ้นตีนจก
0: พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกของคนไทยยวนลับแลมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าศูนย์การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาของการทอผ้าตีนจกไทยยวนเริ่มจากการสะสมผ้าสิ้นตีนจกโบราณที่หายไปจากท้องถิ่นมาไว้เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของแต่ละลวดลายไปจนถึงการศึกษาวัตถุดิบในการย้อมและวิธีการทอเพื่ออนุรักษ์วิธีการแบบดั้งเดิมของชาวไทยยวนลับแลเอาไว้พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลแห่งนี้จึงเป็นอีกที่ที่จะทำให้เราได้สัมผัสความหมายของคำว่าภูมิปัญญาอย่างลึกซึ้งครับ

เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับผมสำหรับ2วัน1คืนที่เมืองลับแลแห่งนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆด้วยตัวของคุณเองนะครับแล้วคุณจะหลงรักลับแลเหมือนที่เต่าหลงรักครับผมและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จมาไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะ

0: ถามคำถามนี้เลยค่ะว่าเงินเดือนที่นี่ดีไหมคะ
1: ก็ดีนะมันก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างสูงกว่า average ปกติเพราะว่าอาชีพที่เราของที่นี่ทำอ่ะมันเป็นธุรกิจสมัยใหม่ที่ต้องการคนรุ่นใหม่และกำลังเติบโตพอมันกำลังเติบโตเนี่ยทุกคนที่เข้ามาทำงานอ่ะถ้าเกิดเราแอคทีฟเรามีattitudeที่ดีเราอินกับอาชีพอ่ะเราก็จะโตได้รวดเร็วผลตอบแทนเราก็จะได้เหมาะสมแล้วก็ได้ดีขึ้นตามความเชี่ยวชาญของเรา
0: แล้วอย่างเงินเดือนนะคะอย่างนี้ก็คือจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งงานใช่ไหม
1: ค
0: ะแบบโปรแกรมมิ่งก็จะเงินเดือนไม่เท่ากับ UX UI designer
1: ใช่ครับใช่ครับแต่โปรแกรมมิ่งมันปัจจุบันมันมีความต้องการมากในขณะที่คนมันมีน้อยเพราะฉะนั้นน่ะแน่นอนคือทุกคนก็แย่งตัวกัน
0: พี่ว่าหลายอาชีพตอนนี้ค่ะโดน disrupt ด้วยเทคโนโลยีพี่คิดว่าในสาย IT เนี่ยจะโดน disrupt ด้วยเทคโนโลยีไหมคะ
1: แน่นอนแน่นอนแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเรา specialist ด้านอะไรและเรายึดติดกับมันหรือเปล่าอย่างเช่นไปยึดติดกับ Photoshop ไปยึดติดกับอะไรพวกเนี้ยเราก็จะไม่ทำอย่างอื่นเลยโอ้แน่นอนแป๊บเดียวเราก็ตายแล้วแต่ถ้าเกิดเรายึดติดกับ principle ยึดติดกับวิธีการแล้วเราสามารถประยุกต์ใช้ knowledge ของเรากับสิ่งใหม่ๆได้ก็คือโอเค
0: ถ้าพูดถึงเรื่องแบบโค้ดก็คือเราห้ามยึดติดกับภาษาเดียว
1: ใช่ครับ
0: ก็คือต้องเรียนภาษาใหม่ๆ
1: ใช
0: ่ค่ะพี่เดชคิดว่าทักษะอะไรบ้าง3อันที่ไม่ควรทิ้งแล้วก็ต้องมีในยุคปัจจุบันนี้คะ
1: มีทั้งหมด3อันเนาะอันแรกคือโคดดิ้งครับก็คือว่าการทำงานของเราในอนาคตทุกส่วนมันต้องใช้โคดดิ้งเป็นองค์ประกอบนะฮะเพราะว่าทูลของเรามันจะซับซ้อนมากขึ้นจนเราต้องเขียนโค้ดให้เป็นอันที่2ก็คือ problem solving ครับก็คือว่าการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเพราะเราไม่สามารถคาดการปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นได้อันที่3ก็คือว่าการเรียนรู้ตลอดเวลาเป็นทักษะที่สำคัญมากที่เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
0: สกิลที่ต้องใช้ในการเป็น infographic creative มีอะไรบ้างคะที่แบบควรต้องมีเลย
1: เป็นคนอ่านจับใจความเก่ง
0: จับใจความเก่ง
1: สรุปความได้แล้วก็สามารถ visualize ข้อมูลได
0: ้โอ้ค่ะ
1: ข้อดีของอาชีพเนี้ยคือมันสนุกมากตรงที่ว่าถ้าเราเป็นคนที่ชอบอ่านเรื่องใหม่ๆอยากมีความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาเพราะว่าต้องย่อยข้อมูลตลอดเวลาอ่านข้อมูลลูกค้าทุกวันเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราชอบอะไรเราถนัดเรื่องอะไรเช่นที่เนี้ยเราชอบเรื่องของทำเรื่องที่มีประโยชน์เราถนัดเรื่องการย่อยข้อมูลเราจุดเด่นของเราคือตรรกะจุดเด่นของเราคือการเล่าเรื่องเป็นระบบเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ไปทำอะไรที่มันหลุดจากสิ่งที่เราเอนจอยเราถนัดเราจะไม่ไปทำอะไรที่เป็นวาไรตี้อย่างเช่นทุกวันนี้ทีมมันก็คือแบบพวกวอล์กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะพวกนั้นเขาก็จะถนัดเรื่องของแบบการเอนเตอร์เทนความสนุกตลกอะไรอย่างเงี้ยเราแค่ต้องหาจุดที่เราเชี่ยวชาญให้มันเจอแล้วก็โฟกัสทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเราเป็นคนเริ่มคนแรกๆอ่ะแล้วเราสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วโกอิ้งมันต่อไปอ่ะมันยากมากที่คนใหม่ๆจะเข้ามาทำแทนเราได
0: ้ค่ะก็คือต้องหาจุดแข็งของเรา

0: ให้เจอแล้วก็พัฒนาแค่จุดนั้นไปเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วชีวิตการทำงานนะคะต่างจากตอนที่พี่เรียน ICT มหิดลยังไงบ้างคะ
1: การเรียนมันง่ายอะทุกอย่างมันถูกคอนโทรลอยู่ใน environment ที่อาจารย์ดีไซน์ไว้ให้หมดแล้วแต่ว่าชีวิตจริงอะมันมี uncontrol factor ที่เกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็เราไม่รู้หรอกเรากำลังจะเผชิญกับอะไรเพราะฉะนั้นอะถ้าเรามีพื้นฐานที่แน่นอะเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้คือชาเลนจ์ของพี่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าทุกอย่างที่พี่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยบางอย่างมันไม่ได้ถูกสอนมาตั้งแต่สมัยเรียนแต่ด้วยพื้นฐานที่พี่มีสมัยเรียนมันเลยสามารถทำให้พี่ต่อยอดทำทุกอย่างที่พี่อยากทำได
0: ้พี่เดียค่ะแล้วการที่พี่ดีเรียนที่ ICT มหิดลนะคะมันส่งผลอะไรกับอาชีพพี่บ้างแล้วมันช่วยส่งเสริมอะไรบ้างคะ
1: มันส่งเสริมแก่นความรู้ของพี่อ่ะคือทุกวันนี้พอพี่เรียน ICT มหิดลพี่รู้สึกว่าพี่สามารถทำทุกงานที่พี่ถูกแอสไซน์ให้ทำได้เพราะเวลาเราเรียนอย่างเงี้ยเราเรียนเทคโนโลยีใช่ไหมแล้วเราก็จะได้รับการแอสไซน์งานเป็นโปรเจกต์เพราะฉะนั้นอ่ะพอเราเข้าใจเทคโนโลยีอ่ะเราเอาองค์ความรู้ที่เรามีอ่ะไปเสิร์ช Google ไปเรียนรู้ต่อได้แล้วพอเราถูกแอสไซน์งานให้เป็นโปรเจกต์อ่ะทุกครั้งจะมีแค่โจทย์แล้วเราก็ไปหาวิธีสร้างมันขึ้นมาซึ่งเราถูกพัฒนาเรื่อง problem solving critical thinking ตั้งแต่ตอนที่เราเรียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราสามารถทำได้หมดเลยเพราะทุกอย่างมันแค่เริ่มต้นจากการตั้งโจทย์แล้วก็แก้ปัญหา
0: ค่ะนอกจาก hard skill เช่นพวกโปรแกรมมิ่งที่อาจารย์สอนที่ ICT มหิดลพี่ว่า ICT มหิดลแบบช่วยส่งเสริม soft skill อะไรบ้างไหมคะ
1: attitude ก็ถือเป็น soft skill นะด้วย process หรือความเป็นโปรแกรมเมอร์มันจะสอนให้เรามี soft skill อยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องตรรกะเรื่อง problem solving สมมติคุยกับ A ที่จบโปรแกรมเมอร์เนี่ยพอโยนโจทย์ปุ๊บทุกคนจะไป find solution มาถ้าคุยกับ B ปุ๊บทุกคนจะตั้งคำถามว่าทำยังไงพี
0: ่แล้วอย่างประสบการณ์นอกห้องเรียนแบบการประกวดเนี่ยค่ะมันมีผลต่อแบบเรซูเม่ของพี่ไหมคะ
1: แน่นอนสิฮะเพราะว่าเวลาเราไปสมัครงานอย่างเงี้ยแค่ผลการเรียนอ่ะใครก็มีแต่ว่าผลการประกวดเนี่ยมันบอกถึงหลายปัจจัยอย่างเช่นความตั้งใจทำงานความสนใจทำงาน
0: ใ
1: ครๆก็อยากได้คนที่มีความตั้งใจพิเศษอ่ะเอาจริงๆเรียนให้เกียรติดีมันไม่ยากแต่การที่ทำงานที่นอกเหนือจากการเรียนแล้วมันเป็นสายอาชีพอ่ะบ่งบอกถึงอะไรหลายอย่างเรามากๆเลยข้อดีของการประกวดก็คือว่าทุกๆครั้งอ่ะมันจะมีคนให้โจทย์เราแล้วเราก็พยายามแก้ปัญหานั้นแล้วก็มีคู่แข่งขันที่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องเอาชนะให้ได้แล้วทุกครั้งที่เราติดปัญหาหรือว่าเราต้องการจะไปจอยการประกวดพวกเนี้ยเราก็สามารถไปคุยกับอาจารย์อ่ะที่อยู่ในคณะที่ให้เขามาเป็นโค้ชให้กับเราได
0: ้
1: ซึ่งระหว่างเรียนอ่ะพี่ทำเรื่องพวกนี้บ่อยมากพี่ประกวดไปประมาณน่าจะ 6-7 รายการได้แล้วก็เนี่ยปีนึงคือ2-3รายการแล้วก็ทุกครั้งอ่ะพี่ก็จะได้คำแนะนำจากดีๆจากอาจารย์ที่คอยมาบอกว่าพี่ควรจะแก้ไขยังไงแล้วก็หลายๆครั้งมันก็ดีขึ้นไปเรื่อย
0: ๆแล้วถ้าพี่เดียทำนายอาชีพของตัวเองในอีก5ปีข้างหน้าค่ะพี่คิดว่ามันจะแบบเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหม
1: ตอนนี้คือพูดกับทุกคนเหมือนกันหมดเลยว่าเชื่อว่าอีก5ปีข้างหน้าเรากำลังจะเข้าสู่ new interfaceแล้วอินเทอร์เฟซที่มันสำคัญมากๆและน่าสนใจมากๆในมุมมองของพี่ก็คือว่าพวกเรียลลิตี้ต่างๆก็คือการเบลนด์โลกแห่งความจริงกับโลกเสมือนเข้าด้วยกันซึ่งมันจะนำมาสู่อาชีพที่เกี่ยวกับพวก 3D พวกโปรแกรมมิ่งที่มันแอดวานซ์หน่อยแล้วก็พวกระบบเน็ตเวิร์กซึ่งตอนนี้เทรนด์ที่มันกำลังมาเลยคือ 5G 5G กับ VR กับพวกเรียลลิตี้มันจะมาพร้อมๆกันเพราะว่าอีกหน่อยเราจะใช้แว่นเหมือนที่เราใช้มือถือทุกวันนี้ซึ่งมันก็มาพร้อมกับสปีด 5G อะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะฉะนั้นก็คือเราก็ควรจะมีสกิลเรื่องแบบ 3D พวก VR ไว้ก็จะแบบไม่ตกงาน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้น

จะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมก็ดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: สวัสดีครับ
1: ขณะนี้ผมและพี่มหาอยู่กันที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารซึ่งในวัดเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่3ผสมผสานศิลปกรรมแบบจีนสิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้คือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตที่ชาวจีนนิยมเรียกว่าซัมโปกงรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นและประดิษฐานไว้ในพระวิหารหลวงเพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนที่เข้ามาค้าขายแบบเดียวกับสมัยอยุธยาที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ริมฝั่งน้ำณวัดพนัญเชิง
2: สำหรับพระอุโบสถมีขนาดเล็กกว่าพระวิหารสร้างโดยเจ้าพญานิกรบดินทร์มหินทรมหากัลยาณมิตรน้อมเกล้าถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่3นอกจากนั้นยังมีหอระฆังสำหรับไว้ระฆังยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทางเข้าวัดมีเจดีย์หินทำมาจากเมืองจีนเรียกว่าถะเป็นศิลปะจีนที่งดงามมาก
3: โอ้โหดูอะไรอยู่ครับเนี่ย
4: นี่ไงลายเนี่ย
3: อ๋อเสี่ยวกัง
4: ใช่
3: แม่เห็นลายไทยเนี่ยผสมผสานกับลายจีนอย่างนี้นึกถึงอะไรอย่างรู้ไหม
4: อะไรอ่ะ
3: หัวสิงโตไงเล่า
4: อ๋อ
3: เคยเห็นสมัยเด็กๆ เขาเอามาเชิดตามสันจ้องสันเจ้า
4: เป็
3: นสิริมงคล
1: อยู่แค่ตรงวัดกัลยาณเนี่ยเดี๋ยว
3: แหล่งที่เขาทำอยู่ตรงนี้เหรอ
1: ทำอยู
3: ่โอ้ยตายไม่รู้เลยเนี่ยเคยเห็นแต่สมัยเด็ก
4: ๆเออเดี๋ยวพา
3: จะพาไปดูหน่อยได้ไหมอ
1: ยู่ตรงเนี้ยแหละเ
3: น
1: ี่ย
3: ตรงนี้นะ
1: เนี่ย
3: เดี๋ยวทางนี้หรือทางโน้น
1: เนี่ยแหละแถวๆเนี้ยเดี๋ยววนดูก่อน
3: รู้จริงไหมเนี่ย
1: รู้จริงจริง
3: ไป
1: นี่ไงอยากจะดูช่างทำหัวสิงโตใช่ไหมนี่พามาเจอตัวจริงเลยฉายาณแรมกัลยา
3: ครับผม
1: เอา
3: จริงเลยนะอ
1: ยากรู้อะไรถามนะเลย
3: อยากรู
2: ้ครับประวัติความเป็นมาของการเชิดสิงโตฮะ
5: ครับ
2: มีมาตั้งแต่สมัยไหน
5: เชิดสิงโตมีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับโดยชาวจีน4คนเข้ามาในประเทศไทย
2: ครับ
5: มาเล่นเขาเรียกโลโก้หรือโลโก้หรือว่ากายกรรมจีนก็วันนั้นเป็นวันดีของประเทศไทยก็คือวันเฉลิมฉลองวันเกิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของพระเจ้าตากไม่ทราบได
2: ้
5: ก็เลย4คนนี้เป็นกายกรรมจีนก็อีกคนหนึ่งก็มีทางพลังภายใน อีกคนหนึ่งมีเกี่ยวกับเรื่องมายากลอีกคนมีเรื่องตัวเบาก็เลยอีกคนหนึ่งขาดแต่อีก3คนก็เลยออกว่าคิดว่าทำสัตว์ที่มันเป็นสิริมงคลหรือว่าสัตว์ที่ในตำนานก็คือสร้างหัวสิงโตขึ้นมา
2: ตั้งกันนั้นเลย
5: ครับตั้งกันนั้นมาสิงโตประเทศไทยก็คือกลายพันธุ์มาตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี
1: ้และที่สืบทอดมาจนทุกวันนี้ในอยู่ในย่านวัดกัลยาณ์นี่คือมีที่มาที่ไปยังไงครับ
5: ที่มาที่ไปก็คือมันเป็นรุ่นสู่รุ่นคือเสี่ยมสอนอ่ะใครเห็นใครก็อยากเล่นเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกและอย่างมันเป็นวัฒนธรรมของคนจีนที่อยู่ในประเทศไทย
1: สมัยก่อนตรงนี้มีหลายคณะไหมครับหรือว่า
5: ตรงนี้มี3คณะ
1: อ๋อ3คณะ
5: แต่จริงๆอ่ะจริงๆมีมากกว่าแต่ที่โดดเด่นและคงทนและอยู่นานก็คือ3คณะ
1: แล้วจนทุกวันนี้เหลืออยู่กี่คณะ
5: ยังมีอยู่ครับ
1: แล้วสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับ
5: โอ้โหถ้านับเป็นร้อยนะนับมันเป็นร้อยนะ
3: เป็นร้อยปี
5: เป็นร้อยครับเพราะตัวกับผมนี่ก็60ฝ่าแล้ว
3: กี่รุ่น
5: มันก็โอ้โหหลายสิบรุ่นนะแล้วแต่
3: เป็นสิบรุ่นเลยนะ
1: แล้วที่ณปัจจุบันตรงนี้ที่วัดกัลยาตรงนี้เนี่ยมีคนที่ยังทำอยู่เยอะไหมครับ
5: มีฮะก็มีพวกน้องๆทำหัวสิงโตกระดาษทำหัวสิงโตไม้ไผ
1: ่
5: ก็มีทำที่ทำออกมาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทำการแสดงเองเป็นความชอบส่วนตัวเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นสิงโตสมัยก่อนเนี่ยจะมีแค่ลายไฟแต่สิงโตสมัยนี้เขาจะเอาเจ้าเอาเทพเอาอะไรใส่เข้าไปด้วย
3: อะไรที่เป็นมงคล
5: ครับเขาก็จะเรียกหัวสิงโตหัวนั้นว่าหัวสิงโตจักรพรรดิจักรพรรดิก็คือรวมเทพรวมเจ้าร
3: วมสิริมงคลรวมเทพรวมเซียนทั้งหลาย
5: ครับอยู่ในนั้นคือพูดง่ายๆว่าตุ๊ดจีนปีนึงอ่ะอย่างคุณพาลูกพาหลานมาเที่ยวก็อยากจะได้หัวสิงโตแบบนี้แต่มันแพงมากหัวหนึ่งอ่ะ 20,000 บาทแต่เด็กเล่นไม่ถึงอาทิตย์ก็พังก็เลยเอามีคนคิดค้นก็นำหัวปูนมาหล่อทำสิงโตกระดาษ
1: อ๋ออย่างนี้ถ้าลองอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการทำหัวสิงโต
5: วิธีการทำอ่ะแรกเริ่มเดิมทีก็จะยากนิดนึงเกี่ยวกับการปั้นปูน
1: ปั้นปูนเป็นหุ่นก่อน
5: ครับเป็นหุ่นแล้วก็ครั้งแรกก็คือจะนำน้ำเนี่ยมาชโลมที่ปูนแล้วก็นำกระดาษเปล่าเนี่ยมาปิดให้ทั่วเสร็จพอมาถึงชั้นที่2ก็คือจะลงแป้งลงแป้งที่กระดาษที่ปะแล้วก็คือเอากระดาษ
1: ปะ
5: ตัวนี้ปะลงไปอีกทีหนึ่ง มันก็จะเป็นชั้นที่สอง
6: กระดาษนี่เป็นกระดาษอะไรก็ได้
5: กระดาษอะไรก็ได้ที่ว่า
6: หนังสือพิมพ์เก่าอะไรได้หมด
5: ได้หมดหนังสือพิมพ์กระดาษปูนแต่เป็นกระดาษปูนส่วนมากที่จะใช้นิยมใช
6: ้ถุงปูนใช
5: ่
6: ไหม
5: ครับ
6: มันเหนียวกว่าใช่ไหม
5: เหนียวกว่าด้วยและหาง่ายด้วยนะครับก็จะมาปะสัก 3-4 ชั้นแล้วก็นำมีดมากรีดกรีดข้างหลังแล้วก็แบะออก
6: ผ่าเอา
5: ครับแล้วก็นำมาเย็บรอยเย็บรอยก็โดยการปะเชื่อม
6: ปิดไม่ให้เห็นรอยที่เย็บ
5: ใช่ครับ
6: ถ้าหัวที่เชิดจริงคือต้องขึ้นโครงด้วยไม้ไผ่สาร
5: ครับ
6: เดี๋ยวผมอยากรู้ว่าหัวใหญ่เวลาวิธีการทำ
5: ครับ
6: ต่างจากหัวเล็กยังไง
5: หัวใหญ่แตกต่างจากหัวเล็กยังไงขั้นแรกก็คือต้องขึ้นขอบนิดนึงขอบก็คือที่เห็นมี
6: ตรงคอไหมเน
5: ี่
6: ย
5: ไหวถักเนี่ยเขาเรียกขอบ
6: มาต้อง
5: ตอนนี้ความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางจะกี่นิ้ว45นิ้ว35นิ้วหรือ20นิ้วอะไรแล้วเสร็จปุ๊บถึงจะมาขึ้นโครงค่อมขั้นต่อไปก็คือเป็นการติดกระดาษติดกระดาษกระดาษชั้นแรกก็จะอาจจะยาวสัก2นิ้วถึง3นิ้วคือปะเป็นพื้น
6: แผ่นใหญ่อย่างเงี้ยปะ
5: ไม่ได้
6: เพราะ
5: มันจะทำให้ย่นจะทำให้ย่น
6: ปะทีละนิดทีละนิด
5: ครับจะต้องใช้พูดง่ายว่าต้องใจเย็นมากครับแล้วเสร็จหลังจากนั้นก่อนที่จะมาลงสีลงอะไรก็มีการฉีดน้ำนิดหนึ่ง
6: เพื่ออะไรครับ
5: เพื่อให้มันตึงเหมือนว่าวอ่ะเหมือนว่าวนะเวลาเราจะเล่นพ่นแล้วก็ไปตากให้มันลมให้มันตึงพอตึงเสร็จปุ๊บเวลาการวาดลงวาดลายมันจะได้สวยมันจะได้พลิ้ว
6: พอทาสีเสร็จเรียบร้อย
5: ครับทาสีเสร็จลงลายเสร็จก็มันอยู่ที่คนจะเล่นสไตล์ไหนอีกเหมือนกัน
6: การเขียนลาย
5: ค่ะเขียนลายก็เป็นอยู่ที่จินตนาการของช่างอยู่ที่จินตนาการของคนทำหรืออยู่ที่จินตนาการของผู้วาดจ้าง
6: เขียนลายลวดลายอะไรเสร็จเรียบร้อยขั้นต่อไปผมเห็นนะตา
5: เพราะตาเนี่ย
6: ตาใช้วัสดุอะไร
5: ตาเนี่ยสมัยก่อนในอดีตจริงๆเขาจะใช้ดินปั้น
6: ปั้นแล้วแปะกระดาษ
5: เป็นแบบ
6: แปะกระดาษ
5: แล้วก็แปะกระดาษ
6: แล้ว
5: ถึงจะมาถึงจะมาแกะออกแกะออกแล้วก็จะมาแต่สมัยนี้เขาง่ายเขาไปร้านกึ่งบอกเอาเท่านี้เป็นทรงนี้ทรงนี้ช่างมันเห็นมันก็ฟูฟูฟู
6: ผมเคยเห็นพี่ตามแดงๆด้วย
5: ตาแดงๆเนี่ย
6: เขาทำ
5: เขาใส่หลอดไฟเข้าไป
6: เอาหลอดไฟใส
5: ่หลอดไฟก็คือมันเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการแสดงแต่จริงๆสมัยก่อนอ่ะเขามีตาไฟจริงแต่ไม่มีสีแดงจะเป็นสีไฟเหลืองๆไฟฉายบ้านเราเห็นไหมไฟฉายบ้านนอกแดงๆก็คือใช้ไฟฉายเลย
6: ดวงเล็ก
5: ๆครับเอา
6: ฝังเ
5: ขี้ยวอ่ะฝังกับไฟแล้วก็ติดกาวไว้แล้วก็ต่อสายเข้าไปข้างในมัดให้แน่นๆอย่าให้หล่นก็แค่นั้น
6: เห็นมีต้องมีติดขนเขินอะไรด้วย
5: ขนติดขนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าดั้งเดิมจริงๆอ่ะเขาจะใช้ขนกระต่าย
6: ขนกระต่าย
5: กระต่ายจริง
6: ๆตามหน้าตามคิ้วอะไร
5: ครับนั่นแหละจะใช้ขนกระต่าย
6: ผูดชุดนิ้วอ่ะเน
5: า
6: ะ
5: ครับใช้ชุดนิ้วแบบนั้นอ่ะจะใช้ขนกระต่าย
6: แล้วถ้าไอ้เคลายาวๆครับ
5: เคลาเนี่ยส่วนมากสมัยก่อนเขาจะใช้หนวดม้าหางม้า
6: หางม้าม
5: าทำเป็นหนวดแต่สมัยนี้มันไม่มีละเนี่ยอย่างนี้ยังเป็นเอ็นนะนี่ไม่ใช่หางนะ
6: นี่นะ
5: นี่เป็นเอ็น
6: เหมือนวิกผมใช่ไหม
5: ครับสิงโตสมัยนี้จึงไม่มีสิงโตที่เท่ามีแต่สิงโตหนุ่มอย่างเดียว
6: อ๋อเพราะมันยังไม่ยาวเป็นแก
5: มันจะขนตาจะไม่ยาว
6: ขนสั้นผมเห็นเนี่ยมีแบบกระพริบตาได้ด้วยเนี่ยม
5: ัน
6: ดั้งเดิมเป็น
5: เหมือนเดิม
6: เป็น
5: แบบนี้แต่ระหว่างสิงโตไทยกับสิงโตนอกไม่เหมือนกันสิงโตนอกเนี่ยเขาจะโยงหูตามาอยู่ที่มือข้างเดียวครับแต่สิงโตไทยอ่ะด้วยความถนัดก็คือจะเป็นเชือกโยงมาเหมือนกันหูตาแต่ว่าใช้มือตรงกลางเหมือนใช้เป็นเชือกห้อยแล้วก็ใช้ดึง
6: อันนี้ก็แล้วแต่ช่างฝ
5: ี
6: มือแต่ละคน
5: แต่คนไทยถนัดแบบนี้มากกว่
6: า
5: แต่เมืองนอกเขาถนัดแบบนี
6: ้ถนัดกรรม
5: ครับครับผม
6: โอ้โหวันนี้ดับ
5: ครับ
6: ได้ความรู้เต็มเปี่ยมเลย
5: ครับผม
6: เรื่องสิงโตอยากรู้มานานผมขอบคุณคุณสแตมเหมือนกันนะอุตส่าห์พามาจนถึงที่นี่นะ
7: โอ้โหกว่าจะมาเจอผมวนรอบโบสถ์ไป3รอบ
6: ใช่จะถามอยู่ว่าวนทำไม
7: เพราะเขาอยู่ข้างนอกแหมต้องขอบคุณนารายณ์กัลยานะครับ
6: หรือ
7: ณัฐวัชชัย
5: แสงอุเสน
7: ครับผมขอบพระคุณมากครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาต

0: ให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงนำโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.ดำเนินการสำรวจสถานการณ์ด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวจำนวน 1,760 ครอบครัวในพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นภาคีเครือข่ายในการสำรวจสถานการณ์ด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวโครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผ่านแบบประเมินต่างๆและได้ผลการสำรวจดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลเด็กพบว่าเป็นเพศหญิง 53.6% เพศชาย 46.4% เด็กมีอายุระหว่าง 6-25 ปีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 14.77 ปีโดยเป็นเด็กอายุ 6-18 ปี 79.3%และ18ปีขึ้นไป 20.7% ข้อมูลผู้ปกครองผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 75.9% เป็นเพศชาย 24.1% มีอายุระหว่าง 21-90 ปีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 46.79 ปีความสัมพันธ์กับเด็กเป็นมารดา 56.5% เป็นญาติ 24.3% และเป็นบิดา 19.2%ข้อมูลครอบครัวด้านสถานภาพคู่ครองของผู้ปกครองพบว่าส่วนใหญ่อยู่ด้วยกัน 75.9% หย่าร้างเลิกกัน 8.6% แยกกันอยู่ 7.6% และสามีเสียชีวิต 4.9% ผู้เลี้ยงดูหลักในครอบครัวส่วนใหญ่พ่อแม่เลี้ยงดูเป็นหลัก 67.7% เลี้ยงดูโดยญาติเป็นหลัก 19.2%เลี้ยงดูโดยพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว 12.8% โดยเวลาส่วนใหญ่ใน1เดือนที่ผ่านมาเด็กๆอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ 64.7% อาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่ผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม่ 20.3% อยู่ลำพังกับแม่ 9.3% และอยู่ลำพังกับพ่อ 2.2% ด้านรายได้ของครอบครัวพ่อจ่ายแต่ไม่มีเงินเก็บ 54.8% พ่อจ่ายและมีเงินเก็บ28% และไม่พอจ่าย 17.2% โดยมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวเดือนละ 18,512.33 บาทการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 33.3% เกษตรกร 25% ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 16.5% และรับราชการรัฐวิสาหกิจ 8% พนักงานบริษัทเอกชน 7.4%ไม่ได้ประกอบอาชีพ 6.9% 2. แบบสำรวจต้นทุนชีวิต Life Assess พัฒนาโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีและคณะแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.แบ่งเป็นฉบับป.1ถึงป.3ฉบับ4ถึงป.6ฉบับเยาวชนและฉบับผู้ปกครองข้อมูลด้านต้นทุนชีวิตของเด็กในระดับป.1ถึงป.3พบว่าทั้ง5พลังต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับปานกลางดังนี้พลังตัวตน 87.45% พลังครอบครัว 86.19% พลังสร้างปัญญา 86.60% พลังเพื่อนและกิจกรรม 86.93% และพลังชุมชน 86.79% ส่วนในเด็กป.4ถึงป.6พบว่าทั้ง5พลังต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับดีมากดังนี้พลังตัวตน 91.94% พลังครอบครัว 90.77%

พลังสร้างปัญญา 87.16% พลังเพื่อนและกิจกรรม 81.86% และพลังชุมชน 82.97% ในต้นทุนชีวิตฉบับเยาวชนพบว่าพลังตัวตน 71.77% และพลังครอบครัว 74.98% อยู่ในระดับดีพบพลังสร้างปัญญา 66.70% และพลังเพื่อนและกิจกรรม 63.01% อยู่ในระดับปานกลางและพบพลังชุมชน 55.98% อยู่ในระดับค่อนข้างน้อยข้อมูลต้นทุนชีวิตที่ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อเด็กที่ตนดูแลพบว่ามีพลังครอบครัว 80.31% อยู่ในระดับดีมากส่วนพลังตัวตน 71.41% และพลังสร้างปัญญา 72.24% อยู่ในระดับดีมีพลังเพื่อนและกิจกรรม 62.87%และพลังชุมชน 61.38% อยู่ในระดับปานกลางจากการวิเคราะห์ภาพรวมของทั้ง4จังหวัดในฉบับผู้ปกครองหากมองแยกเป็นรายจังหวัดจะพบว่าพลังเพื่อนและกิจกรรมและพลังชุมชนเป็นพลังที่ควรเพิ่มหรือเสริมสร้างต้นทุนชีวิตให้มากขึ้นผ่านกิจกรรมหรือโครงการและในแบบเยาวชนหากมองแยกเป็นรายจังหวัดพบว่าควรเพิ่มหรือเสริมสร้างต้นทุนชีวิตให้มากขึ้นผ่านกิจกรรมหรือโครงการในด้านพลังสร้างปัญญาพลังเพื่อนและกิจกรรมและพลังชุมชนตัวอย่างข้อคำถามพลังที่อ่อนแอยกตัวอย่างเช่นพลังชุมชนที่อ่อนแอฉันมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ใหญ่ในเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆจากรายการทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์เป็นประจำฉันร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนเป็นประจำฉันมีเพื่อนบ้านที่สนใจและให้กำลังใจฉันพลังสร้างปัญญาที่อ่อนแอฉันชอบอ่านหนังสือและรักการอ่านฉันอ่านหนังสือด้วยความเพลิดเพลินเป็นประจำพลังเพื่อนและกิจกรรมที่อ่อนแอเขาร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือประกอบพิธีกรรมเป็นประจำพลังครอบครัวที่อ่อนแอฉันใช้เวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวมากกว่าการเล่นเกมคอมพิวเตอร์พลังตัวตนที่อ่อนแอนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับตัวเอง 3. แบบประเมินการเลี้ยงดูเชิงบวก Positive Parenting Scale POPS พัฒนาโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์พรนพดลและคณะแบ่งเป็นฉบับเด็กและฉบับผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่ 50.4% ประเมินว่าผู้ปกครองของตนเองมีทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกอยู่ในระดับมากและผู้ปกครอง 49.3% ประเมินว่าตนเองมีทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกอยู่ในระดับมากและในฉบับเด็กพบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก 39.57 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 36.1 จังหวัดอุดรธานี 35.58 และจังหวัดเชียงรายอยู่ที่ 35.53 ในฉบับผู้ปกครองพบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก 41.63 จังหวัดเชียงราย 39.45 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 38.19 และจังหวัดอุดรธานีอยู่ที่ 37.41 และยังพบอีกว่าผู้เลี้ยงดูหลักที่แตกต่างกันทำให้ทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกแตกต่างกันด้วยโดยถ้าทั้งพ่อและแม่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักคะแนนของทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกจะสูงกว่าญาติเลี้ยงดูเป็นหลักและพ่อหรือแม่เพียงคนเดียวเลี้ยงดูเป็นหลัก 4. แบบประเมินการสร้างวินัยเชิงลบ Negative Discipline พัฒนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บนัดดาธนเศรษฐกรในการสร้างวินัยเชิงลบโดยรวมพบว่าผู้ปกครอง 77.73%มีระดับการสร้างวินัยเชิงลบ 1-2 วันต่ออาทิตย์หากแยกเป็นรายด้านพบว่าผู้ปกครอง 52.10% ไม่เคยมีการลงโทษทางกายเลยและพบว่าผู้ปกครอง 61.76% มีการทำร้ายจิตใจ 1-2 วันต่ออาทิตย์มี 48.64% มีการลงโทษทางวาจา 1-2 วันต่ออาทิตย์ 5. ข้อมูลด้านการใช้โซเชียลมีเดียและการเล่นเกมของเด็กข้อมูลการเล่นโซเชียลมีเดียของเด็กพบว่าเด็กเล่นโซเชียลมีเดียถึง 89.8% และไม่เล่นโซเชียลมีเดียเพียง 10.2% โซเชียลมีเดียที่เด็กเล่นมากที่สุดเป็นอันดับที่1คือ YouTube 67.4% รองลงมาคือ Facebook

Facebook 62.5% และ TikTok 53.2% ส่วน LINE 45.1% Instagram 31.9% และ Twitter 12.6% ระยะเวลาการเล่นโซเชียลมีเดียในวันจันทร์ถึงศุกร์เฉลี่ย 4.02 ชั่วโมงต่อวันและเสาร์อาทิตย์ 4.38 ชั่วโมงต่อวันข้อมูลการเล่นเกมของเด็กพบว่าเด็กส่วนใหญ่เล่นเกม 64.9% และไม่เล่นเกม 35.1% ระยะเวลาการเล่นเกมในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์เฉลี่ย 3.33 ชั่วโมงต่อวันและในวันเสาร์อาทิตย์เฉลี่ย 3.82 ชั่วโมงต่อวัน 6. แบบวัดโรคติดเกมอินเทอร์เน็ตฉบับย่อ Internet Gaming Disorder Scale Short Form แปลโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์พรนพดลในฉบับเด็กตอบมีเด็ก15คนหรือคิดเป็น 0.9% ที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคติดเกมอินเทอร์เน็ตส่วนในฉบับผู้ปกครองตอบมีเด็ก18คนหรือคิดเป็น 1% ที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคติดเกมอินเทอร์เน็ตและพบอีกว่าเมื่อเปรียบเทียบคะแนนระหว่างเด็กที่เล่นเกมและเด็กที่ไม่เล่นเกมเด็กที่เล่นเกมจะมีค่าคะแนนของแบบวัดโรคติดเกมอินเทอร์เน็ตสูงกว่าเด็กที่ไม่เล่นเกม

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาความธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาความธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ง่ายแง่คิดทางด้านพุทธศาสนาง่ายแง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องแทนธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นโครงการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ไ

0: แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
1: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พายแรง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depression พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่วงหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
4: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทําของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทําของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วน

0: สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อคุณค่าของแผ่นดินกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่า10ปีจากรุ่นสู่รุ่น
1: สำหรับจุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้เราก็คือ 1. เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาไปสู่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สนใจและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกห่างจากอบายมุขสิ่งเสพติดทำให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาสามารถนำความรู้ไปแสดงออกในทางที่ดีงามได้สำหรับหลักการทำงานของเราก็คือศึกษาสืบสานและสืบทอดศึกษาคือศึกษาเรียนรู้ความรู้จากพ่อครูแม่ครูสืบสานคือนำมาปฏิบัติฝึกฝนให้มีความรู้จากนั้นนำไปถ่ายทอดก็คือสืบทอดต่อ
2: กิจกรรมที่ทำก็จะมีการสืบสานศิลปะการตีกลองล้านนาครับการตีกลองบุเจการตีกลองบุจากลองสะบัดชัยครับการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนกฟ้อนโตครับสืบสารดนตรีพื้นเมืองวงสล้อซอซึงสืบสารภูมิปัญญาพื้นบ้านการตัดตุงการทำโคมล้านนาครับ
0: แนวทางปฏิบัติที่เกิดจากความสมัครใจการพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆความสำเร็จมักจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
3: พวกผมมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองครับอย่างต่อเนื่อง
0: ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักศิลป์ล้านนาอำเภอเชียงแสนแห่งนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาเอาไว้โดยใช้หลักพี่สอนน้อง
4: ถ้าไม่มีกิจกรรมตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็คงจะไปเที่ยวเตะโดยเฉพาะดนตรีทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นและคิดอะไรไตร่ตรองมากขึ้นครับ
0: การปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดภายในใจนั้นถือเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมหาศาล
5: กว่าที่ผมจะเก่งและมีความรู้ความสามารถได้ต้องมีความขยันความอดทนและความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมมากๆครับ
6: ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ
7: เขามีความเสียสละสูงช่วยเตรียมงานขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานรู้สึกภูมิใจที่คุณธรรมเกิดขึ้นในตัวเขา
8: ได้เรียนรู้ทักษะการเข้าร่วมสังคมได้ความสามัคคีและได้รู้จักการทำงานร่วมกันครับ
9: ทำให้มีรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจครับ
10: เพราะว่าพ่อแม่กับมดแต่ทำมาหากินบ่มีเวลาดูเนาะแต่ว่าลูกมาอยู่ส่วนนี้คือโอเคกับแม่กับยินดีด้วย
11: จากการเป็นเด็กเกเรเด็กติดเกมและเป็นหัวโจกสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นผู้มีจิตอาสาทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับชาติครับ
12: เมื่อก่อนผมใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวันพอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผมได้พัฒนาตนเองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
13: พอได้เข้าร่วมกิจกรรมผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับ
0: จากผลการดำเนินกิจกรรมในช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนรักศิลป์ล้านนาได้ทำการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมไปแล้วกว่า500ครั้งสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า2ล้านบาทและที่สำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

0: จากมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญนั้นส่งผลต่อการจัดสาธารณะในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อเป้าหมายในการป้องกันนักเรียนจากการติดเชื้อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และมาตรการสำหรับโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมความดีเพื่อเป็นเกราะกำบังให้นักเรียนได้เอาตัวรอดในยุคสถานการณ์แบบนี
1: ้โรงเรียนมารีนุสรของเราได้เป็นสถานศึกษาที่เริ่มต้นการพัฒนาความดีจากสโลแกนที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูและอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาความดีไปสู่สังคมโดยมีคุณธรรมเป้าหมายและเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีการกำหนดแผนงานการดำเนินการและการส่งเสริมให้นักเรียนครูบุคลากรได้มีการส่งเสริมการทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตและได้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนจึงเริ่มระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการในการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนขึ้นภายใต้หัวข้อปัญหาที่อยากแก้และความดีที่ในกิจกรรมด้านต่างๆเช่นด้านระเบียบวินัยกิจกรรมการคัดแยกคัดย่อขยะกิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมขยะเป็นศูนย์กิจกรรมทานข้าวให้หมดจานเศษอาหารเป็นศูนย
0: ์โซเชียลความดีมารีอนุสรเป็นการส่งเสริมการทำความดีอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับยุคในการปฏิบัติตัวแบบ New Normal ปัจจุบันมีการตั้งกลุ่มไลน์ของแต่ละชั้นเรียนมีครูประจำชั้นและผู้ปกครองคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการใช้โซเชียลเครดิตเพื่อเป็นช่องทางในการทำความดีให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำความดีของนักเรียนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเก็บที่นอนด้วยตนเองสวดภาวนาแผ่เมตตาตื่นนอนและก่อนนอนการช่วยเหลือตนเองกวาดบ้านถูบ้านเป็นต้นเพื่อให้คณะกรรมการลงคะแนนความดีในโปรแกรม T-Score พร้อมกับอัพโหลดรูปภาพความดีเพื่อโชว์แชร์เชื่อมผ่านโซเชียลต่างๆส่งผลให้นักเรียนครูบุคลากรหัวใจพองโตและต้องการทำความดีอย่างต่อเนื่องทุกเดือนก็จะมีการประมวลผลคะแนนจากการทำความดีในโซเชียลเครดิตประกาศผลหน้าเสาธงมอบใบเกียรติบัตรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โรงเรียนจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์แทนจากการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิธีคริสต์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดมาโดยมีการนำสื่อโซเชียลความดีมารีอนุสรมาบูรณาการในการดำเนินงานได้พบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวมารีอนุสรอย่างเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดว่านักเรียนที่ผ่านการหล่อหลอมของโรงเรียนมารีอนุสรมีระเบียบวินัยเป็นเลิศนักเรียนเป็นคนดีมีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนจนได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆขยายผลการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ผู้ปกครองและชุมชนจนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากมาย

ครองได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพพร้อมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าการบูรณาการสื่อโซเชียลเครดิตมีผลในทางบวกต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนขอสัญญาด้วยพันธกิจและจิตสำนึกว่าจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าประพฤติดีเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนมารีอนุสรณ์ที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียง

0: ช้าวันนี้เป็นวันทำงานที่สดใสอีกวันหนึ่งของจ่าสิบโทเทิดศักดิ์จันไพศลพลขับสังกัดโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมหลังจากที่ทีมทูตคุณธรรมหรือมอรัลแมนได้เข้ามาพูดคุยพร้อมร่วมแก้ไขปัญหาที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิต
1: อาจจะเป็นความไม่ถนัดของเราด้วยครับมันก็เลยมีปัญหาความหมายคือเราไม่ชินกับงานเราไม่มีความชำนาญเรื่องนี้ทำให้เกิดความผิดพลาดกับตัวเองคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่วิกฤตมากไม่รู้จะหันไปพึ่งทางไหนทีมงานก็ให้คำปรึกษาให้กำลังใจให้ก้าวผ่านตรงนั้นให้ได้คือว่าเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตผมมากที่ได้เจอทีมงานผมว่าโอกาสคนเราอ่ะมันไม่มีมากมายในชีวิตอะครับไม่รู้ว่าถ้าผมไม่ได้โอกาสนี้ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีหรืออีกกี่สิบปีจะได้รับโอกาสนี
0: ้เช่นเดียวกันกับอุดมปานทึกเจ้าหน้าที่ประจำแผนกธุรการและกำลังพลที่กลับมาเป็นคนใหม่มีพลังชีวิตที่สดใสพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างสุดกำลังความสามารถ
2: มันก็ดีขึ้นการทำงานก็คล่องแคล่วขึ้นครับแบบว่าเราทำงานแล้วก็ไม่เหนื่อยสบายสุขภาพเราก็ดีขึ้นตอนเช้ามาเราจะลุกเนี่ยลุกขึ้นมามันก็ร่างกายก็สบายดีมันไม่เจ็บไม่ปวดไม่ว่าจะลุกนัดเวลาอันนี้เราจะลุกขึ้นมาเลยแล้วก็ทำได้หลายอย่างหรือสิ่งอย่างวิ่งออกกำลังกายก็ได้เสร็จชื่นดี
0: ทูตคุณธรรมโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมเป็นกลุ่มคนทำงานที่ไม่เปิดเผยตัวตนทำหน้าที่ดูแลกำลังพลที่กำลังประสบปัญหาด้านต่างๆเช่นปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งปัญหาภายในองค์กรหยิบยื่นกำลังใจให้คำชี้แนะแก้ไขปัญหาช่วยด้วยความรักและความจริงใจทูตคุณธรรมทำหน้าที่ดูแลคนที่ต้องดูแลคนอื่นส่งต่อพลังบวกให้เห็นคุณค่าของตัวเองและแสดงผลออกมาเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
3: คือตัวคนที่เป็น Moral Man เองเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มพูนความรู้เพราะเขาก็จะต้องไปรับทราบปัญหารับทราบแนวคิดหรือรับทราบว่าทำปัญหาของเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เขากำลังช่วยเหลืออยู่เนี่ยเป็นอย่างไรเขาก็อาจจะมารวมกลุ่มกันในกลุ่มของ Moral Man เองเนี่ยเพื่อค้นหาแนวทางการที่จะช่วยเหลือเพื่อนในการที่จะทำให้เพื่อนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นหรือบางคนเนี่ยเป็น Moral Man ก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เคยเจอปัญหาแบบนี้ที่เจ้าหน้าที่คนอื่นเขารับทราบมาจากคนไข้เขาก็จะสามารถช่วยเอาเรื่องพวกนี้มาถกเถียงกันมาพูดคุยมาปรึกษาหารือกันที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ได้ด้วยครับ
0: โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมได้ปลูกฝังคุณธรรมแก่บุคลากรหลายระดับให้เป็นทั้งเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่พร้อมรับฟังคอยแก้ไขปัญหาจากการทำงานจัดการกับความทุกข์กันแบบรายวันเพื่อจะให้ทุกคนมีความสุขได้ไวที่สุดพร้อมส่งต่อความสุขเหล่านี้ไปยังผู้รับบริการต่อไป
4: เราก็จะดูแลน้องๆค่ะส่วนใหญ่ก็คือถ้าน้องๆมีปัญหาทั้งกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็กับคนไข้ผู้รับบริการเนี่ยค่ะถ้าเกิดเขาไม่สามารถตกลงหรือไกล่เกลี่ยกันได้มีปัญหาระหว่างกันเขาจะมาปรึกษาเราแล้วให้เราเป็นคนช่วยอีกทีนึงบางอย่างคือเขาอาจจะความไม่เข้าใจกันค่ะก็ต้องให้เราเป็นหนึ่งเป็นผู้ตัดสินเป็นคนดูว่าอันเนี้ยอะไรถูกอะไรผิดและอะไรเหมาะสม
5: ในมุมมองของเราคือการปรับปรุงพัฒนาเรื่องอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกว่าวันนี้เราทำแล้วมันดีกว่าเมื่อวานแค่นี้ก็

0: เรียกว่าคุณธรรมโรงพยาบาลคุณธรรมได้แล้วแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้พอการเรามีความสุขขึ้นพอเรามีความสุขเราก็ดีต่อเราแล้วก็ดีต่อผู้รับบริการ
1: การที่เรามาทำงานเนี่ยแค่เราคิดว่าทำให้ตัวเองเกิดประโยชน์แต่คนอื่นเราก็จะดูมีคุณค่าคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันคือสอนกันไม่ได้นอกจากเราฝึกเองเหมือนแค่เรามาทำงานเพื่อช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆกับคนไข้อย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่นแหละค่ะคือคุณธรรมหรือจริยธรรมที่เราได้ทำต่อคนไข้วันหนึ่งที่เราได้รู้สึกว่ามีคุณค่าต่อสังคมและต่อตนเอง
2: เราก็มาทบทวนเจ้าที่ในแผนกเราก่อนว่าคือแต่ละคนจะรับผิดชอบคนละสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างชำนาญในแต่ละสิทธิ์ของแต่ละคนเราก็ต้องฟีดแบ็กกลับไปว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าใจถูกไหมแล้วตอนนี้มีข้อมูลหรือว่ามีหลักการหรือว่ามันมีระเบียบหลักการอะไรที่มันเพิ่มเติมแล้วเราตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเราเองอะคะ
3: ก็จะมีบ้างเพราะว่าจริงๆเจ้าหน้าที่เรานี่คือมาจากหลากหลายที่นะคะไม่ใช่มาจากโรงพยาบาลทหารอย่างเดียวคือมาจากพลเรือนด้วยมาจากทหารด้วยเพราะฉะนั้นความแตกต่างหรือความที่ไม่เห็นพ้องต้องการบางอย่างจะมีอยู่นะคะจริงแล้วก็พยายามให้ทุกคนเนี่ยมีทัศนคติเดียวกันถ้ามีปัญหาอะไรเราพูดคุยกันได้เราปรับกันได้เราแก้ไขกันได้เราจะคิดว่าไม่มีใครที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวนะคะ

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

วลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่น

ต้องการอนุรักษ์อาหารไทยโดยจะสร้างให้มันเป็นอาหารที่โมเดิร์นมากกว่าเดิมโดยที่จะชูตัวของสมุนไพรไทยเป็นแรงบันดาลใจในการผลักอาหารไทยให้ก้าวสู่อีกระดับหนึ่งครับ

0: ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชา
1: คณ
0: ิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
2: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าเด็กๆคงสบายดีนะจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับใครจำได้บ้างเอ่ยนโมลูกจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปในเรื่องอะไรครับ
3: การบอกเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงเวลากลางคืนครับ
0: ถูกต้องนะครับเอาประมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะครับการบอกเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงเวลากลางคืนนั่นเองนะเด็กๆครับเวลากลางคืนเริ่มต้นที่เวลาใดครับ
4: 18
0: เริ่มลูก
5: 18นาฬิกาครับ
0: 18นาฬิกาแล้วถึงก่อนกาครับถึงก่อน
5: 6นาฬิกาครับ
0: 6นาฬิกานั่นเองนะครับเอาประมือให้ปลื้มหน่อยเยี่ยมมากนะในครั้งนี้นะครับเราจะมาบอกเวลาที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะนั่นก็คือการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีนะในช่วง5นาทีนะครับในเวลากลางวันเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับเด็กๆจะต้องทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเด็กๆจะต้องบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในช่วง5นาทีในเวลากลางวันได้นะจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราไปทบทวนในส่วนของการบอกเวลาเป็นนาฬิกาในเวลากลางวันและกลางคืนกันก่อนว่าเด็กๆยังจำได้ไหมนะจากที่ครูได้เกริ่นไปนะตั้งแต่ต้นหน่วยเลยใช่ไหมครับในเรื่องของการบอกเวลาการบอกเวลาถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันคือช่วงอะไรลูก
4: กลางว
0: ัน และช่วงกลางวันและกลางคืนเวลากลางวันเริ่มต้นที่อะไรครับเริ่มตั้งแต่อะไรเอ่ยวันใหม่ลูกวันใหม่เวลากลางวันเริ่มต้นที
5: ่6นาฬิกาค่ะ
0: 6นาฬิกาถึงก่อน
5: 18นาฬิกาค่ะ
0: ถูกต้องนะครับเอาประมือให้วันใหม่หน่อยนะช่วงนี้เราทำอะไรครับช่วงเวลากลางวันถ้าเราพูดง่ายๆนะช่วงเวลากลางวันเนี่ยเรามีอะไรบ้างลูกทำอะไรวันใหม่ลูกเราทำอะไรบ้างครับช่วงเวลากลางวัน
5: มาโรงเรียนค่ะ
0: มาโรงเรียนนะรับประทานอาหารกลางวันใช่ไหมครับเรียนหนังสือนะแล้วก็กลับบ้านนั่นเองนะครับหลังเลิกเรียนนะครับแล้วเวลากลางคืนนะครับเริ่มต้นที่เวลาใดครับใครตอบได้บ้างเอ่ยปลื้มได้ตอบไปแล้วนะดาเนียลูกเวลากลางคืนเริ่มต้นที
2: ่6นาฬิกา
0: เวลากลางคืนนะ
2: 8นาฬิกา
0: 18นาฬิกาถึงก่อน
2: 6นาฬิกา
0: ถึงก่อน6นาฬิกานั่นเองนะครับเวลากลางคืนส่วนใหญ่เราทำอะไรครับเด็กๆนอนหลับพักผ่อนนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาทบทวนสักเล็กน้อยนะครับว่าเด็กๆยังอ่านเวลาจากหน้าปัดนาฬิกาได้หรือไม่ในเวลากลางวันและกลางคืนนะครับอ่านเวลาเป็นนาฬิกานะเด็กๆดูครับภาพหน้าปัดนาฬิกานี้แสดงเวลาใดในเวลากลางวันใครตอบครูได้บ้างต้นทางและปลายทางครับปณิดาลูกกลางวันก่อนนะ
6: 13นาฬิกาค่ะ
0: 13นาฬิกาใครเห็นด้วยกับปณิดาบ้างยกมือใครว่าไม่ใช่ปลายทางแล้วครับคิดว่าเป็น13นาฬิกาหรือไม่ครับคำตอบก็คือถูกต้องอ่ะปรบมือให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมมากนะนั่นก็คือในเวลากลางวันแสดงเวลา13นาฬิกาใช่ไหมเข็มสั้นชี้ตัวเลข1เข็มยาวชี้ตัวเลข12ในเวลากลางวันอ่านว่า13นาฬิกาโดยอัดคิดจากอะไรครับนาม12บวก1นะครับ ได้13นั่นก็คือ13นาฬิกานั่นเองนะแล้วในเวลากลางคืนล่ะลูกเวลากลางคืนแสดงเวลาใดครับเจ้านายลูก
4: 1นาฬิกาครับ
0: 1นาฬิกาเด็กๆใครเห็นด้วยกับเจ้านายบ้างทั้งต้นทางและปลายทางยกมือ1นาฬิกาถูกต้องไหมมาดูกันนะถูกต้องนะครับเอาประมือให้เจ้านายหน่อยเยี่ยมมากนะเอ๊ะเด็กๆครับ1นาฬิกาเด็กๆจะเคยได้ยินพ่อแม่พูดว่าอะไรว่าอะไรครับตีหนึ่งเนาะในทางคณิตศาสตร์นะครับในเวลากลางคืนแสดงเวลา1นาฬิกานะเวลานี้เราทำอะไรลูก1นาฬิกาน
7: อน
0: หลับพักผ่อนแต่ถ้าเป็น13นาฬิกาในเวลากลางวันเราทำอะไรครับอาจจะเล่นหรืออาจจะเข้าเรียนใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูภาพถัดไปนะภาพหน้าปัดนาฬิการูปถัดไปเด็กๆใครทราบบ้างว่าในเวลากลางวันแสดงเวลาใดครับปกรณ์ลูก
8: 6นาฬิกาครับ
0: 6นาฬิกาใครเห็นด้วยกับปกรณ์ประมือ2ครั้งประมือ2ครั้งแสดงว่าเห็นด้วยนะปลายทางแล้วครับเห็นด้วยหรือไม่เอ่ยเวลานั้นก็คือ6นาฬิกาเอาประมือให้ปกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะแล้วในเวลานี้ในเวลา6นาฬิกานี้เราทำอะไรแกไหนลูกเวลา6นาฬิกาเราทำอะไรลูก
8: ตื่นนอนครับ
0: อ๋อตื่นนอนนะอาบน้ำแปรงฟันเต็มตัวจะมาโรงเรียนใช่ไหมเยี่ยมมากนะครับแล้วในเวลากลางคืนล่ะครับเด็กๆแสดงเวลาใดไรวินลูก
9: 18นาฬิกาครับ
0: เวลาน
9: าฬิกา
0: 18นาฬิกานั่นเองถูกต้องนะครับเอาประมือให้ไรวินหน่อยเยี่ยมมากนะเวลา18นาฬิกาเราทำอะไรครับอาบน้ำใช่ไหมอาบน้ำรับประทานอาหารเย็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กๆจะเห็นว่าการบอกเวลานะเป็นนาฬิกาเด็กๆก็อาจจะต้องสังเกตอะไรเอ่ยสังเกตอะไรก่อนเข็มอะไรก่อนเข็มอะไรเราเรียกเข็มอะไรเนี่ยเข็มสั้นใช่ไหมอ๋อในที่นี้เข็มสั้นชี้ตัวเลข6เข็มยาวชี้ตัวเลข12ในเวลากลางวันอ่านว่า6นาฬิกาแต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนเราอ่านว่า18นาฬิกาซึ่งอาจคิดจากอะไรครับการนำ12บวก6นั่นเองก็คือนำ12บวกกับตัวเลขที่เข็มสั้นชี้นั่นเองนะก็จะได้18นาฬิกานะครับมาดูภาพหน้าปัดนาฬิการูปถัดไปครับเด็กๆมาดูสิว่าในเวลากลางวันแสดงเวลาใดครับใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยไรวินลูกเวลากลางวัน

0: แสดงเวลาใดครับ
1: 8นาฬิกาครับ
0: เพราะเหตุใดเพราะอะไรเข็มสั้นชี้ตัวอะไรตัวเลขอะไรลูก
1: 8ครับ
0: เข็มสั้นชี้ตัวเลข8เข็มยาวชี้ตัวเลข
1: 12ครับ
0: อ่านว่า
1: 8นาฬิกาครับ
0: ถูกต้องไหมเด็กๆใครเห็นด้วยกับไรวินปรบมือ5ครั้งถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะปรบมือให้ไรวินหน่อยเยอะมากนะเวลา8นาฬิกาเราทำอะไรเอ่ยใบหมอนลูกเวลา8นาฬิกาเราทำอะไรครับ
2: เข้าแถวเคารพธงชาติค่ะ
0: ปรบมือให้ใบหมอนหน่อยฮะเข้าแถวเคารพธงชาตินะและถ้าเป็นเวลากลางคืนเราอ่านได้อย่างไรครับเจด้าลูก
3: 20นาฬิกาค่ะ
0: 20นาฬิกาอ่านอย่างไรครับอ่านยังไงคิดยังไงคิดยังไง
3: 12บวก8
0: ถูกต้องอ่ะปรบมือให้เจด้าเนาะเยี่ยมมากนะครับ20นาฬิกานะเวลา20นาฬิกาเด็กๆทำอะไรครับธนพรลูก20นาฬิกา
4: ทำการบ้านค่ะ
0: ทำการบ้านนะโอ้ยังไม่เข้านอนนะเยี่ยมมากๆทำการบ้านนะครับอ่ะปรบมือให้ธนพรหน่อยนะเดี๋ยวเราไปสำรวจรายละเอียดนะบนหน้าปัดนาฬิกาเราเคยสำรวจแล้วแต่เรายังสำรวจไม่ละเอียดนะครั้งนี้คุณครูจะให้สำรวจอย่างละเอียดเลยว่าบนหน้าปัดนาฬิกานั้นมีอะไรบ้างนะครับให้เด็กๆรับนาฬิกานะครับแล้วก็สำรวจนะว่ารายละเอียดบนหน้าปัดนาฬิกานั้นมีอะไรบ้างนะครับถ้าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วนะครับลองสังเกตได้เลยครับเด็กๆลองสังเกตเลยนะว่ารายละเอียดบนหน้าปัดนาฬิกามีอะไรบ้างนะครับจะเห็นว่าจะมีช่องอยู่ใช่ไหมลองสังเกตซิมีกี่ช่องมีช่องใหญ่ช่องเล็กนะครับสังเกตซิว่ามีกี่ช่องแล้วก็ลองดูว่าตัวเลขนะสัมพันธ์กับช่องอย่างไรนะครับเด็กๆปลายทางนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะลองอาจจะลองสังเกตจากนาฬิกาที่ติดบนฝาผนังนะครับหรือเด็กๆลองคิดภาพตามจากที่เด็กๆเคยเห็นจากที่เรียนรู้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็คุณครูนะครับว่าเอ๊ะรายละเอียดของนาฬิกาบนหน้าปัดนาฬิกานั้นมีอะไรบ้างหวังว่าคงสำรวจกันได้นะครับเด็กๆน่าจะสำรวจเรียบร้อยแล้วถ้าสำรวจเรียบร้อยแล้วตัวตรงตัวตรงนะครับปรบมือ5ครั้งจากที่เด็กๆได้สำรวจรายละเอียดของหน้าปัดนาฬิกาเด็กๆพบอะไรบ้างครับธนพรลูก
4: ตัวเลขค
0: ่ะมีตัวเลขอะไรบ้างครับ
4: 1ถึง12ค่ะ
0: 1ถึง12มีอะไรอีกลูกเจ้านายลูกพบอะไรครับ
5: เข็มครับ
0: เข็มมีเข็มอะไรบ้างนะ
5: เข็มก้านกับเข็มยาวครับ
0: เข็มสั้นกับเข็มยาวใช่ไหมครับปลื้มลูกพบอะไรอีกครับ
6: เข็มวินาทีครับ
0: อ๋อมีเข็มวินาทีด้วยนะครับประภัสราประภัสราม
7: ีลักษณะเป็นวงกลมค่ะ
0: มีลักษณะเป็นวงกลมพบอะไรอีกลูกกำลังปรึกษากันใหญ่เลยกลุ่มที่5วันใหม่ลูกวันใหม่พบอะไรบ้างครับรายละเอียด
8: ตัวเลขค่ะ
0: พบตัวเลขและเด็กๆสังเกตไหมว่า1ช่องใหญ่จะมีกี่ช่องเล็กลูกมีกี่ช่องเล็กปากกาลูกปากกา1ช่องใหญ่คือระหว่างตัวเลขเช่นระหว่างตัวเลข3กับตัวเลข4อย่างเนี้ยคือ1ช่องใหญ่ใช่มั้ยมีกี่ช่องเล็กครับ
9: 5ครับ
0: มี5ช่องเล็กนะแล้วทั้งหมดนักเรียนคิดว่ามีทั้งหมดกี่ช่องเล็ก60ช่องปากกาลูกมีทั้งหมดกี่ช่องเล็ก
10: 60ช่องเล็กค่ะ
0: มีทั้งหมด60ช่องเล็ก ว่าแต่จะเกี่ยวข้องกับการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะในเรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในช่วง5นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าจากเมื่อสักครู่นี้เด็กๆสังเกตรายละเอียดบนหน้าปัดนาฬิกาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจะเห็นว่า1ช่องใหญ่นี้นะ1ช่องใหญ่จะมีกี่ช่องเล็กครับอันนี้ช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4และช่องที่5แสดงว่า1ช่องใหญ่มีกี่ช่องเล็กครับ5ช่องเล็กนั่นเองนะครับถ้าเด็กๆลองสังเกตหน้าปัดนาฬิกาตอนนี้เวลาใดครับในเวลากลางวันเวลาใดครับ8นาฬิกานั่นเองเพราะว่าเข็มสั้นนะครับชี้ตัวเลข8เข็มยาวชี้ตัวเลข12ใช่ไหมครับอ่านว่า8นาฬิกาเวลานี้เด็กๆทำอะไรครับเข้าแถวเคารพธงชาติใช่ไหมครับถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไป1ช่องเล็กในลักษณะนี้นะเข็มยาวเคลื่อนที่ไป1ช่องเล็กนะครับแบบนี้นะครับแสดงว่าเวลาผ่านไป1นาทีนะเราจะอ่านว่าอะไรครับถ้าเราต้องการอ่านก็คือ8นาฬิกา1นาทีใช่ไหมและถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปอีก1ช่องเล็กจะเห็นว่าตอนนี้8นาฬิกากี่นาทีแล้วครับเด็กๆ8นาฬิกา2นาทีนั่นเองนะครับเพราะว่าเข็มยาวเคลื่อนที่ไป2ช่องเล็กแล้วใช่ไหมครับและถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปอีก1ช่องเล็กเราอ่านว่าอะไรครับ8นาฬิกากี่นาที8นาฬิกา3นาทีนะครับและถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปอีก1ช่องเล็กลูก8นาฬิกากี่นาทีครับ8นาฬิกา4นาทีนั่นเองและถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปอีก1ช่องเล็กในลักษณะนี้จะเห็นว่าตอนนี้เข็มยาวชี้ตัวเลข1ใช่ไหมครับเราอ่านว่ากี่นาฬิกากี่นาทีครับเด็กๆ8นาฬิกา5นาทีนั่นหมายความว่าเมื่อเข็มยาวเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่จากตัวเลข12ไปยังตัวเลข1เวลาผ่านไป5นาทีนั่นเองแสดงว่าใน1ช่องใหญ่ถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่นั่นหมายความว่าเวลาผ่านไป5นาทีเพราะใน1ช่องใหญ่มีกี่ช่องเล็กครับ5ช่องเล็กแล้วแต่ละ1ช่องเล็กนั่นก็คือ1นาทีนั่นเองใช่ไหมเมื่อเข็มยาวเคลื่อนที่ผ่านนะครับเด็กๆสังเกตต่อถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่จากเลข1ไปยังเลข2หมายความว่าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ่แล้วจากตัวเลข12 2ช่องใหญ่แล้วใช่ไหมแสดงว่าตอนนี้เวลากี่นาฬิกากี่นาทีครับ
10: 8นาฬ
0: ิ
10: กา10นาที
0: 8นาฬิกา10นาทีนั่นเองและถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปอีก1ช่องใหญ่สังเกตว่าตอนนี้กี่นาฬิกากี่นาทีแล้วครับ
10: 8นาฬ
0: ิ
10: กา15นาที
0: 8นาฬิกา15นาทีเด็กๆลองสังเกตนะเมื่อเข็มยาวเคลื่อนที่เริ่มหมุนเห็นไหมเข็มสั้นก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ด้วยใช่หรือไม่ครับ
10: ใช
0: ่นะและถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปอีก1ช่องใหญ่ในลักษณะนี้กี่นาฬิกากี่นาทีครับเด็กๆ8นาฬิกา20นาทีนะและถ้าเข็มสั้นเคลื่อนที่ไปอีก1ช่องใหญ่กี่นาฬิกากี่นาทีครับ
10: 8นาฬ
0: ิ
10: กา
0: 25นาทีนั่นเองนะครับและถ้าเข็มสั้นเคลื่อนที่ไปอีก1ช่องใหญ่เด็กๆครับตอนนี้กี่นาฬิกากี่นาทีครับ
10: 8นาฬิกา30นาท
0: ีเก่งมากๆเลยนะครับ8นาฬิกา30นาทีนั่นเองในเวลานี้เด็กๆลองสังเกตสิครับว่าเข็มสั้นเป็นอย่างไรเข็มสั้นจะอยู่ตรงกลางระหว่าง ตัวเลข8และตัวเลข9ใช่ไหมครับตอนนี้8นาฬิกา30นาทีนะและถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปอีก1ช่องใหญ่ในลักษณะนี้เราจะอ่านว่าอะไรครับ8นาฬิกา35นาทีนะเคลื่อนที่ไปอีก1ช่องใหญ่ในลักษณะนี้นะครับเด็กๆช่วยกันอ่านหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้กี่นาฬิกากี่นาทีแล้วครับ
10: 8
0: นาฬิกา40นาทีนะอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะและถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปอีก1ช่องใหญ่ในลักษณะนี้ตอนนี้กี่นาฬิกากี่นาทีแล้วครับตอนนี้กี่นาฬิกากี่นาที8นาฬิกา45นาทีนะเด็กๆจะสังเกตว่าเวลาที่เราอ่านเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีถึงแม้ว่าเข็มยาวจะชี้ตัวเลข9แต่ใช้9นาทีไหมครับ
10: ไม
0: ่ใช่นะเราจะต้องดูจากอะไรเอ่ยช่องที่เข็มยาวเคลื่อนที่ผ่านนั่นเองว่าผ่านมากี่ช่องนะครับถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปอีก1ช่องใหญ่กี่นาฬิกากี่นาทีครับเด็กๆ
10: 10นาท
0: ีเก่งมากนะครับนั่นก็คือ8นาฬิกา50นาทีนะและถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปอีก1ช่องใหญ่8นาฬิกา55นาทีนะครับและถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปอีก1ช่องใหญ่ตอนนี้เด็กๆครับกี่นาฬิกากี่นาทีครับเด็กๆบางคนบอก9นาฬิกาบางคนบอกว่า8นาฬิกา60นาทีใช่ไหมนั่นก็คือ9นาฬิกานั่นเองเพราะเวลาผ่านไปกี่ชั่วโมงครับเด็กๆเนี่ยอ๋อเวลาผ่านไป1ชั่วโมงและเด็กๆคิดว่า1ชั่วโมงมีกี่นาทีเอ่ยเก่งมากๆเลยนะครับ60นาทีนั่นเองนะแสดงว่าเวลาตอนนี้ในเวลากลางวันนั่นก็คือ9นาฬิกานั่นเองเพราะเข็มสั้นชี้ตัวเลข9เข็มยาวชี้ตัวเลข12อ่านว่า9นาฬิกานะครับช่วงนี้เด็กๆก็น่าจะเข้าเรียนหนังสืออยู่นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปทดสอบความเข้าใจกันว่าเด็กๆเข้าใจในเรื่องของการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในช่วง5นาทีในเวลากลางวันหรือไม่เดี๋ยวไปทดสอบกันครับคุณครูนะครับจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบนะช่วยกันบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในช่วง5นาทีที่แสดงเวลากลางวันนะครับมาดูกันนะเด็กๆจะตอบได้ไหมนะมาดูที่หน้าปัดนาฬิกาครับทั้งต้นทางและปลายทางตอนนี้ในเวลากลางวันแสดงเวลากี่นาฬิกากี่นาทีใครตอบได้บ้างประกอบลูกกี่นาฬิกากี่นาทีครับ
4: 10นาฬิกา30นาทีครับ
0: ใครเห็นด้วยกับประกรณ์บ้างยกมือ10นาฬิกา30นาทีใครเห็นด้วยประกรณ์บ้างกับประกรณ์บ้างในเวลากลางวันเห็นด้วยนะปลายทางแล้วครับเห็นด้วยไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะนั่นก็คือ10นาฬิกา30นาทีเอาประมือประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะครับเราดูยังไงลูกประกรณ์ให้ข้อสังเกตกับเพื่อนซิว่าเราดูยังไงลูกเราดูยังไง
4: เพราะว่าเข็มยาวเคลื่อนที่แล้ว
0: เราดูจากเข็มสั้นก่อนเข็มสั้นเข็มสั้นยังไงลูก
4: เข็มสั้นชี้ไปที่เลข10ครับ
0: เข็มสั้นอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างตัวเลข10กับตัวเลข11แต่ยังไม่ถึงตัวเลข11นั่นคือตัวเลข10นั่นเองนะแล้วยังไงต่อครับ
4: เข็มยาวชี้เลข6ครับ
0: เข็มยาวชี้ตัวเลข6ใช่6นาทีไหมตอบ6นาทีเลยได้ไหม
4: ใช่ครับ
0: มันเป็นยังไงลูก
4: เพิ่มขึ้นทีละ5คร
0: ับเพิ่มขึ้นทีละ5เราก็อาจจะต้องนับเพราะว่า1ช่องก็คือเท่าไหร่ครับ5นาทีถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ผ่าน1ช่องใหญ่ก็แสดงว่าเวลาผ่านไป5นาทีใช่ไหมเดี๋ยวเรามานับกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับประกรณ์บอกว่านับเพิ่มทีละ5อ้าวนับ5 10 15 20 25 30นั่นเองอัปประมือประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะเห็นไหมเด็กๆจะเห็นว่าถ้าเรามีข้อสังเกตจากที่ครูได้ หมุนให้เด็กๆดูทีละช่องเลยใช่ไหมทีละช่องเล็กก่อน1ช่องใหญ่มีกี่ช่องเล็กนะ5ช่องเล็กใช่ไหมครับเมื่อเข็มยาวเคลื่อนที่ผ่าน1ช่องใหญ่นั่นหมายความว่าเวลาผ่านไปกี่นาทีนะเวลาผ่านไปกี่นาทีลูกภายเวลาผ่านไป5นาทีนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าอ๋อถ้า6ช่องใหญ่แสดงว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่ครับ30นาทีนั่นเองนะเดี๋ยวไปทดสอบกันต่อนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะช่วยกันดูครับจากหน้าปัดนาฬิกานี้ในเวลากลางวันแสดงเวลาใดครับกี่นาฬิกากี่นาทีเอ่ยใครตอบได้บ้างเจ้านายลูกกี่นาฬิกากี่นาทีลูก
11: 9 นาฬิกา 30 45 นาทีค่ะ
0: ใช่9นาฬิกาไหมลองดูสิเวลาที่เราอ่านเวลาจากหน้าปัดนาฬิกาให้เราสังเกตจากเข็มสั้นก่อนใช่ไหมเอ๊ะเด็กๆครับใช่ไหมลองช่วยเพื่อนสิอดาเนียลูกดาเนียคิดว่าใช่8นาฬิกาไหม
12: ไม่ใช่ค่ะ
0: น่าจะเป็นอะไรลูก
12: 8 นาฬิกา 45 นาทีค่ะ
0: 8 นาฬิกา 45 นาทีนะไม่ใช่9นาฬิกานะไม่ใช่9นาฬิกานะครับถูกต้องไหมเอ่ยใครเห็นด้วยกับดาเนียบ้างยกมือใครว่าไม่ใช่เห็นไหมจากที่เพื่อนนะบอกไป8 นาฬิกา 45 นาทีถูกต้องนะครับเอาประมือให้ดาเนียหน่อยเยี่ยมมากนะครับจะเห็นว่าไม่ใช่9นาฬิกา45นาทีเพราะอะไรลูกใครให้เหตุผลได้บ้างปลื้มลูกให้เหตุผลหน่อยว่าทำไมถึงไม่ใช่9นาฬิกา45นาทีซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่เด็กๆมักสับสนนะอ่ะปลื้มลูก
6: เพราะว่าเข็มสั้นไม่ได้ชี้เลข9ครับ
0: เข็มสั้นยังไม่ได้ชี้ตัวเลข9ใช่ไหมก็แสดงว่าต้องเป็น8นาฬิกาอยู่นะครับและเข็มยาวชี้ตัวเลข9อ่านว่า9นาทีใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่นะครับถ้าเข็มยาวชี้ตัวเลข9ในลักษณะนี้เด็กๆก็จะต้องนับเพิ่มทีละ5มาใช่ไหมถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่อ้าวนับพร้อมกันนั่นคือเวลาผ่านไป5นาทีใช่ไหม5 15 20 25 30 35 40 45นั่นเองแสดงว่าเวลาตอนนี้นะครับในเวลากลางวันนั่นก็คือ8 นาฬิกา 45 นาทีซึ่งเด็กๆตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ8นาฬิกา45นาทีทำอะไรธนพรลูก
11: เข้าแถวเคารพธงชาติค่ะ
0: ตอนนี
11: ้เรียนหนังสือ
0: เริ่มเข้าเรียนหนังสือแล้วนะเดี๋ยวไปดูภาพหน้าปัดนาฬิการูปถัดไปนะมาดูนะในเวลากลางวันจากหน้าปัดนาฬิกาที่ครูกำหนดให้นี้เวลากลางวันแสดงเวลากี่นาฬิกากี่นาทีครับใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยเจด้าลูกแสดงเวลากี่นาฬิกากี่นาทีครับในเวลากลางวัน
11: 13นาฬิกาค่ะ13นาฬิกา10นาที
0: กี่นาฬิกาครับ
11: 14
0: 14นาฬิกากี่นาที
11: 10
13: 1 2 3 5นาทีใครชอบ
0: กี่นาที
11: 5นาที
0: เราทราบได้อย่างไรครับเราทราบได้อย่างไรอันไหนใครช่วยเพื่อนได้บ้างใครช่วยเพื่อนได้บ้างเราทราบได้อย่างไรเราดูจากอะไรครับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเวลาเราดูเข็มอะไรก่อนเข็มสั้นเข็มสั้นบอกเวลาเป็นนาฬิกาใช่ไหมเข็มสั้นในที่นี้ชี้ตัวเลขอะไรครับเด็กๆชี้ตัวเลข2ใช่2นาฬิกาไหมไม่ใช่เพราะเป็นเวลากลางวันใช่ไหมก็จะต้องคิดจากการนำ12บวก2ใช่ไหมนั่นคือ14นาฬิกาใช่ไหมครับเมื่อเราดูเข็มสั้นเรียบร้อยแล้วมาดูเข็มยาวเข็มยาวเคลื่อนที่ไปผ่านไป1ช่องใหญ่นั่นหมายความว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่ครับ5นาทีแสดงว่าหน้าปัดนาฬิกานี้แสดงเวลา14นาฬิกา 5นาทีนั่นเองนะยากไหมเวลานี้เด็กๆทำอะไรครับ14นาฬิกา5นาทีเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมมาดูรูปนี้กันบ้างนะหน้าปัดนาฬิกาภาพนี้เด็กๆลองช่วยกันวิเคราะห์ซิว่าเอ๊ะแสดงเวลาใดนะจะถูกหลอกหรือเปล่านะครับมาดูกันนะใครตอบได้บ้างเอ่ยต้นทางและปลายทางปลื้มลูกปลื้มกี่นาฬิกากี่นาทีครับ
6: 9นาฬิกา55นาทีครับ
0: 9นาฬิกา55นาทีใครเห็นด้วยกับปลื้มบ้างยกมือใครว่าไม่ใช่ประกรณ์ประกรณ์คิดว่าน่าจะเป็นกี่นาฬิกากี่นาทีลูก
14: 8นาฬิกา55นาทีครับ
0: ใครว่า8นาฬิกา55นาทีแบบที่ประกรณ์บอกยกมือทั้งต้นทางและปลายทางมีเสียงแตกนะไม่เหมือนกันนะครับใครว่า9นาฬิกา55นาทียกมือมีประปรายนะเดี๋ยวมาดูกันนะนั่นก็คือแสดงเวลา8นาฬิกา55นาทีเพราะอะไรใครให้เหตุผลได้บ้างดาเนียลูกดาเนีย
15: เพราะว่าเข็มสั้นยังไม่ถึงเลข9ค่ะ
0: อ๋อเข็มสั้นยังชี้ไม่ถึงตัวเลข9ใช่ไหมครับและเข็มยาวชี้ตัวเลขอะไรครับ11เข็มยาวชี้ตัวเลข11ใช่8นาฬิกา11นาทีไหมใช่8นาฬิกา11นาทีไหมครับเด็กๆไม่ใช่นะแต่คือ8นาฬิกากี่นาที55นาทีนั่นเองทราบได้อย่างไรว่า55นาทีครับประกรณ์ลูก
14: ช่องใหญ่เพิ่มขึ้นทีละ5นาทีครับ
0: เยี่ยมมากนะครับ1ช่องใหญ่คือผ่านไป5นาทีใช่ไหมถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ผ่านเยี่ยมมากปรบมือให้ประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะครับนั่นหมายความว่าเด็กๆก็อาจจะต้องหัดนับนะเพิ่มทีละ5เพราะว่า1ช่องใหญ่อย่างที่ครูบอกทั้งเข็มยาวเคลื่อนที่ผ่านนั่นหมายความว่าเวลาผ่านไปกี่นาทีครับกิตินันเวลาผ่านไปกี่นาทีครับถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ผ่าน1ช่องใหญ่ผ่านไป
14: 5นาทีครับ
0: ผ่านไป5นาทีนั่นเองปรบมือให้กิตินันหน่อยนั่นคือตรงนี้ใช่ไหมที่ครูสาธิตให้เด็กๆดูนะครับเริ่มต้นตรงนี้เลยแสดงว่าถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่มาที่ตัวเลข1แสดงว่าผ่านไปกี่นาทีผ่านไป1ช่องใหญ่ตรงนี้5นาทีตรงนี้10 15 20 25 30 35 40 45 50 55นั่นเองจึงได้ว่าหน้าปัดนาฬิกานี้แสดงเวลา8นาฬิกา55นาทีนั่นเองนะครับจากที่เด็กๆนะครับได้เรียนรู้ไปในเรื่องของการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในช่วง5นาทีนะในเวลากลางวันเด็กๆได้ข้อสรุปอะไรบ้างครับใครได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนไปนะประกรณ์ลูกเราได้ข้อสรุปอะไรบ้างครับ
14: การดูนาฬิกาที่เพิ่มทีละ5นาทีครับ
0: เวลาดูนาฬิกาอ่ะยังไงนะ
14: เพิ่มทีละ5นาทีครับ
0: เพิ่มทีละ5อันนั้นคือเข็มอะไรลูกเข็มสั้นหรือเข็มยาว
14: เข็มยาวครับ
0: เข็มยาวใช่ไหมครับแสดงว่าเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีเอาประมือให้ประกรณ์หน่อยมากใครได้อะไรอีกลูกปลื้มลูกปลื้ม
6: การดูนาฬิกาและนาทีในเวลากลางวันครับ
0: และเราดูเข็มสั้นหรือเข็มยาวก่อนลูกเวลาเราดู
6: เข็มสั้นนะครับ
0: เข็มสั้นบอกเวลาเป็นอะไร
6: ชั่วโมงครับ
0: หรืออะไร
6: นาที
0: เข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมงหรือนาฬิกานะบอกเป็นนาฬิกาไงลูกอย่างเช่นเข็มสั้นชี้ตัวเลข8ก็เข็มยาวชี้ตัวเลข12แบบนี้ก็8นาฬิกาไงแสดงว่าบอกเวลาเป็นนาฬิกานะในกรณีของเข็มสั้นนะครับเข็มสั้นบอกเวลาเป็นนาฬิกาอะไรอีกลูกใครได้อะไรอีก ใครได้อะไรอีกครับธนพรลูกธนพรได้อะไรครับจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในช่วง5นาทีไปได้เรียนรู้อะไรบ้างลูก
16: สรุปค่ะ
0: 1ชั่วโมงมีกี่นาทีสรุปแล้ว
17: 16นาทีค่ะ60
0: 60อะไรเอ่ย
17: 60นาทีค่ะ
0: 1ชั่วโมงมี60นาทีนะนั่นหมายความว่าเด็กๆจะเห็นว่าอะไรการบอกเวลานาฬิกาและนาทีนะเราก็สามารถที่จะบอกได้นะในชีวิตประจำวันของเรานะครับและเมื่อเข็มยาวเดิน1ช่องใหญ่จะเป็นเวลา5นาทีนะครับและเมื่อเข็มยาวเดินได้12ช่องใหญ่เป็นเวลากี่นาทีเป็นเวลากี่นาทีครับ60นาทีนั่นคือ1ชั่วโมงมี60นาทีนั่นเองนะครับและเวลาที่เราจะอ่านเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในเวลากลางวันนะให้ดูที่เข็มสั้นก่อนใช่ไหมเพื่อบอกเวลาเป็นนาฬิกาแล้วจึงดูเข็มยาวเพื่อบอกเวลาเป็นนาทีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดที่เด็กๆจะต้องทำกันนะนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่5.4 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 5.4 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 5.4 และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับและนักเรียนก็อย่าลืมที่จะอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 5.4 ทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของแบบฝึกหัดกันให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันอ่านแบบฝึกหัดนะครับบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในเวลาอะไรครับกลางวันนะข้อ1ใหญ่นะครับตัวอย่างนะครับมาดูที่ตัวอย่างเขามีภาพหน้าปัดนาฬิกามาให้ใช่ไหมเวลาที่เราจะอ่านเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีให้ดูเข็มอะไรก่อนนะเข็มอะไรครับเข็มสั้นนั่นเองนะมาดูครับเด็กๆตอนนี้ในเวลากลางวันนะเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรเนี่ยลูกใครตอบได้บ้างเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรครับน้ำโมลูกเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรครับ
18: 12ครับ
0: เข็มสั้นชี้ตัวเลข12เข็มยาวชี้ตัวเลขอะไรครับวันใหม่ลูกวันใหม่เข็มยาวชี้ตัวเลขอะไรครับ
19: 2ค่ะ
0: ใช่12นาฬิกา2นาทีไหม
19: ใช่ค่ะ
0: ต้องเป็น12นาฬิกากี่นาทีกี่นาทีครับ10นาทีนั่นเองนะครับนั่นจะได้ว่าหน้าปัดนาฬิกานี้แสดงเวลา12นาฬิกา10นาทีนะมาดูอีก1ข้อใหญ่นะครับอันนี้ทำให้เด็กๆทำให้ครบนะข้อที่2ใหญ่นะครับให้เด็กๆทำอะไรอ่านพร้อมกันบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในเวลากลางวันนะครับเช่นกันนะมีภาพหน้าปัดนาฬิกามาให้ให้เด็กๆเติมใช่ไหมว่าเป็นกี่นาฬิกากี่นาทีในเวลากลางวันนะครับเด็กๆครับลองสังเกตซิว่าข้อนี้กี่นาฬิกากี่นาทีครับขั้นแรกเวลาเราจะอ่านเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีให้ดูเข็มอะไรก่อนครับเข็มอะไรครับอีฟลูกเวลาเราอ่านเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีเราให้ดูเข็มอะไรก่อนนะเข็มอะไรก่อนครับเข็มอะไรเอ่ยนั่นก็คือเข็ม
20: สั้นค่ะ
0: เข็มสั้นบอกเวลาเป็นอะไรเข็มสั้นบอกเวลาเป็นอะไรน้ำโมลูกเข็มสั้นบอกเวลาเป็น
21: นาทีครับนาฬิกาครับ
0: เข็มสั้นบอกเวลานาฬิกานะเข็มยาวบอกเวลาเป็นอะไรครับนาทีนั่นเองแสดงว่า จากข้อนี้เข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรใครตอบเป็นครูได้บ้างทั้งต้นทางและปลายทางวันใหม่ลูก

0: เข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรครับ
1: 9
0: เข็มสั้นจะเห็นว่าเลยตัวเลข9ไปแต่ยังไม่ถึงตัวเลข10ใช่ไหมครับแสดงว่าตรงนี้คือกี่นาฬิกา
1: 9นาฬิกา
0: 9นาฬิกากี่นาทีใครตอบคุณครูได้บ้าง9นาฬิกากี่นาทีครับ

25 25 30 35 40 นั่นเองนั่นหมายความว่าในเวลากลางวันแสดงเวลา9 นาฬิกา 45 นาทีนะคุณครูยกตัวอย่างเลยนะครูไม่เขียนให้ดูนะให้เด็กๆใช้การสังเกตนะครับแล้วก็ดูว่าเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรเข็มยาวชี้ตัวเลขอะไรบอกเวลามาเป็นนาฬิกาและนาทีถ้าเด็กๆ เข้าใจแล้วนะครับให้เด็กๆลงมือปฏิบัติได้ครับทั้งต้นทางและปลายทางครับ

ได้นะเวลาที่เด็กๆทำก็ดูเข็มสั้นก่อนใช่ไหมเข็มยาวชี้ตัวเลขใดไม่ใช่นาทีนั้นนะเข็มยาวชี้ตัวเลข5ไม่ใช่5นาทีนะเข็มยาวชี้ตัวเลข6ไม่ใช่6นาทีเข็มยาวชี้ตัวเลข12ไม่ใช่12นาทีแต่เด็กๆต้องนับเพิ่มใช่ไหมทีละ5เพราะว่า1ช่องใหญ่ถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ผ่าน1ช่องใหญ่นั่นคือหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเวลาผ่านไป5นาทีนั่นเองนะฉะนั้นแล้วเวลาที่เด็กๆดูเด็กๆก็จะต้องเริ่มดูจากเข็มสั้นเพื่อบอกเวลาเป็นนาฬิกานะครับและค่อยไปดูเข็มยาวเพื่อบอกเวลาเป็นนาทีและอย่าลืมว่าถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ผ่าน1ช่องใหญ่นั่นหมายความว่าเวลาผ่านไป5นาทีนั่นเองเราก็ลองสังเกตดูว่าอ๋อเข็มยาวชี้ตัวเลขใดแล้วนับเพิ่มไปทีละ5นะครับเริ่มไป1ช่องใหญ่อ๋อ5นาที2ช่องใหญ่เป็น10นาทีนับเพิ่มไปเรื่อยๆในลักษณะนี้เด็กๆก็จะสามารถที่จะอ่านเวลานาฬิกาและนาทีในช่วงเวลากลางวันในช่วง5นาทีได้อย่างถูกต้องแน่นอนนะครับหวังว่าปลายทางแน่จะทำกันได้นะครับเวลากลางวันนะลูกถูกต้องสังเกตดีๆนะบางครั้งเข็มสั้นเหมือนจะชี้ตัวเลขนั้นแต่ดูให้ดีๆว่าถึงตัวเลขนั้นแล้วหรือยังนะอันนี้คือข้อผิดพลาดที่เด็กๆมักสับสนนะเข็มสั้นชี้ตัวเลขนั้นจริงๆไหมนะดูให้ตรงนะครับดูให้ตรงนะกลุ่ม4ทำได้ไหมลูกทำได้ไหมครับทำได้นะข้อนี้ดูสิเข็มสั้นชี้ตัวเลข4จริงไหมข้อแรกดูสิถึงหรือยังถึงหรือยังถึงหรือยังถ้าชี้ตัวเลขตัวนี้แสดงว่าเข็มยาวต้องชี้ตัวเลขอะไรสังเกตดูนะ

ถ้าเข็มยาวชี้ตัวเลข12เข็มสั้นนะชี้ตัวเลข8นะเรามักจะไม่อ่านว่า8 7:60 นนะลูก

พวกเราจะอ่านว่า8นาฬิกานะอีกหนึ่งครั้งนะครับสมมุติว่าถ้าเข็มสั้นชี้ตัวเลข8เข็มยาวชี้ตัวเลข12เราจะไม่อ่านว่า7นาฬิกา60นาทีนะเราไม่นิยมนะครับเราอ่านว่า8นาฬิกานะหวังว่าปลายทางน่าจะเข้าใจนะครับ

ชี้ตัวเลข7ยังถึงยังถ้าชี้ตัวเลข7แสดงว่าต้องเลยตัวเลข12ไม่ไปแล้วถูกไหมยังไม่ถึงตัวเลข7

ลุ่ม5ทำได้ไหมทำได้นะใครสงสัยตรงไหนไม่เอ่ยมีไหมดูเข็มสั้นก่อนแล้วค่อยดูเข็มยาวเข็มยาวชี้ตัวเลขใดไม่ใช่นาทีนั้นจำไว้เลยนะครับเข็มยาวชี้ตัวเลขใดไม่ใช่นาทีนั้นแน่นอนนะถ้าใครตอบนาทีนั้นแสดงว่าต้องแก้ไข

0: ยังนะเสร็จแล้วหรอเจ้านายโหรวดเร็วมากสำหรับนักเรียนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถส่งครูได้นะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับแต่นักเรียนที่ยังไม่เสร็จให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวเราไปดูในบทเรียนครั้งต่อไปก่อนนะว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในช่วง5นาทีในเวลากลางคืนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.5 นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในช่วง5นาทีในเวลากลางวันขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ

ังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไป

0: ล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
3: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
4: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานกับทุกปรากฏการณ์ข่าวช่วงเวลานี้นะครับหากว่าพวกเราเปิดทีวีอ่านหนังสือพิมพ์ทุกช่องทุกฉบับก็จะพบแต่ข่าว7วันอันตรายวันนี้วิตามินข่าวของเราอาสาสร้างความเข้าใจเพื่อทุกครอบครัวปลอดภัยจาก7วันอันตรายครับ
1: แบ๊ะโซกามา
0: เทศกาลหยุดยาวแบบนี้นะครับคนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันเดินทางกลับบ้านครับทำให้ท้องถนนของเรานั้นสับสนแล้วก็วุ่นวายครับวันนี้เราจะพูดถึงอันตรายอย่างแรกที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนนครับ
1: เจ็ดวันอันตรายสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือเมาแล้วครับสูงถึง 39% เลยครับวันอันตรายมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุสูงสุดสูงถึง 80% ค่ะแล้วการเมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอครับ
0: มันเกิดเพราะว่าเราไปกินเหล้าไงเวลาเรากินเหล้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันเข้าไปสู่ร่างกายจะเข้าไปสู่สมองเข้าไปสู่เส้นผมเข้าไปสู่เลือด
1: เกิดไปครับพี่ซู
0: โอเคครับนี่คืออาการของคนเมาครับทำไมเขาถึงเมาครับเราลองมาดูกันนะครับเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปครับจะถูกดูดซึมเข้าสู่ส่วนต่างๆของร่างกายครับปริมาณที่เล็กน้อยนะครับจะถูกดูดซึมผ่านเยื่อบุในช่องปากผ่านหลอดอาหารครับส่วนหนึ่งจะถูกย่อยสลายไปพร้อมๆกับอาหารในกระเพาะอาหารครับแต่ส่วนที่มีจำนวนมากที่สุดเนี่ยครับจะถูกไหลไปสู่ที่บริเวณลำไส้เล็กแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วปัญหาที่ตามมาคือว่าเจ้าแอลกอฮอล์เหล่านี้นะครับสั่งการโดยตรงกับสมองครับทำให้สมองของเรานั้นสั่งการอวัยวะต่างๆผิดพลาดครับแรกๆที่ดื่มจะรู้สึกคึกคักตื่นตัวครับแต่เมื่อดื่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นครับจะไม่สามารถควบคุมอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ครับจะมีอาการเดินเซครับการกระทําผิดพลาดตัดสินใจบกพร่องและเมื่อดื่มมากขึ้นมากขึ้นอีกครับในที่สุดก็จะหมดสติได้ครับ
1: หมดสติอยากรู้กันแล้วใช่มั้ยครับว่าดื่มแค่ไหนถึงจะเมาครับตามกฎหมายที่ระบุไว้นะครับแอลกอฮอล์ในเลือดต้องห้ามเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับผู้มีสูตรง่ายๆมาให้จำนะครับคือ622ครับนั่นก็คือเหล้า6ฝาเบียร์2กระป๋องครับไวน์2แก้วครับ622ครับ
0: สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนอกจากอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วอันตรายอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการเล่นสงกรานต์ครับวันนี้พี่ซุปมีเกมถ่ายภาพมาถ่ายน้องภูครับ
1: ครับ
0: ภาพนี้ครับ
1: โดนเพื่อนต่อยแน่ๆเลยครับ
0: โดนเพื่อนต่อยใช่หรือไม่ครับนี่ครับ
1: โอ
0: ้ปอกโดนเจ้านี่ครับ
1: อ๋อโดนถูกน้ำแข็งตอนเล่นสงกรานต์นี่เองมันเป็นการเล่นสงกรานต์แบบผิดวิธีนะครับ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมทายว่า
1: เขาเป็นไข้เลือดออก
0: ไข้เลือดออกเป็นตุ่มแดงๆนะครับภาพนี้
2: เขาเดินถังน้ำลาดค่ะแล้วน้ำมันอยู่ในถังค่ะ
1: นี่ปรากฏว่าน้ำมันเน่านี่นะนี่เพราะฉะนั้นเวลาจะเล่นสงกรานต์เราห้ามเอาน้ำสกปรกมาเราต้องเอาน้ำสะอาดปริ้งหรือสะอาดพอประมาณเท่านั้นค่ะ
3: ผมว่าในหลับแน่เลยครับ
1: เฮ้ยหลับในครับ
0: ในหลับมุกเยอะหลับในนะครับภาพก่อนหน้าครับรถเริ่มเสียหลักครับ
1: อ๋อเขาเล่นสงกรานต์กันบนรถปิกอัพกันเองแบบนี้อันตรายมากๆเลยนะครับ
0: เขาเป็นอะไรครับ
2: หนูคิดว่าเขาขับอยู่แล้วมันมีน้ำอยู่หน้าเขาแล้วเขาเผลอเขาไม่เห็นเขาเลยลื่นนะคะ
1: นั่นไงหนูกะแล้ว
0: ปึ๊บ
2: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะเขาโดนกระบอกฉีดน้ำใส่กระบอกฉีดน้ำแบบนี้อันตรายนะคะ
0: ติดชมรายการชมรายการย้อนหลังแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของรายการวันนี้สวัสดีครับ
4: วิตามินค่ะ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ